0: เตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอ่ะท่าที่1ครับเราจะเริ่มจากการวอร์มอัพส่วนบนก่อนนะครับโอเคท่าแรกเรายื่นมือขึ้นครับตรงๆแบบนี้ยื่นให้สุดแค่นี้เลยเป็นการวอร์มอัพในช่วงของร่างกายส่วนบนหัวไหล่นะครับผมสะบักฮะกล้ามเนื้อหลังด้วยแบบนี้ง่ายๆนะครับโอเคท่าต่อมาทีนี้ด้านล่างบ้างครับด้านล่างเพิ่มการยกเข่าขึ้นมาครับจากนั้นเรายกเข่าขึ้นมาจับไว้แบบนี้ช้าๆแบบนี้นะครับมุมด้านข้างดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้เลยจะสังเกตว่าสะโพกแล้วก็ต้นขาเราได้ยืดเหยียดออกนะครับแล้วก็อบอุ่นให้กล้ามเนื้อเราพร้อมที่จะออกกําลังกายเนาะยกใช่โอเคครับท่าต่อมาครับให้เราโน้มตัวไปด้านหน้าพร้อมกับเหยียดขาอย่างนี้ครับแล้วเอามือไปใกล้ๆกับเท้านะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้โน้มตัวลงไปดันสะโพกไปด้านหลังนะครับหลังตรงท่านี้เป็นการยืดเหยียดแล้วก็วอร์มอัพกล้ามเนื้อส่วนต้นขาด้านหลังนะครับผมแบบนี้ทำไมเราถึงต้องมีการวอร์มอัพร่างกายหรือเคลื่อนไหวแบบนี้ครับพี่จ๊าบเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเราต้องทำให้ร่างกายเราพร้อมนะเพราะฉะนั้นการยืดกล้ามเนื้ออยู่กับที่อาจจะไม่เหมาะในช่วงการที่เราต้องการแอคทีฟในช่วงเช้านะครับเราต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้กล้ามเนื้อเราพร้อมเต็มที่นิดหนึ่งโอเคทีนี้ท่าสุดท้ายครับพี่จ๊าบท่าสุดท้ายให้เราพับขาไปด้านหลังแบบนี้จับไว้ยืดตัวตรงสลับกันครับง่ายๆมีเสียงลั่นๆด้วยนะเมื่อกี้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเสียงอาจจะเป็นเสียงแอร์นะโอเคมันทำให้ร่างกายเราโอเคเราเริ่มรู้สึกอ่ะตื่นขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยในการวอร์มอัพร่างกายเบื้องต้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การเวิร์กอัพหรือว่าการออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งของเราเลยนะครับในอุปกรณ์แรกนะครับอุปกรณ์ที่หนึ่งเราจะใช้เก้าอี้หรือที่เราเตรียมมันไว้ว่าเป็นม้านั่งอะไรก็ได้นะแบบนี้เน้นความแข็งแรงนิดนึงท่าแรกเขาเรียกว่าท่าบ็อกซ์สควอตนะครับบ็อกซ์สควอตคือให้เราหันนั่งลงไปเหมือนเรานั่งเก้าอี้ทั่วไปเลยแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมๆกันนะครับโอเคเริ่มจากการนั่งลงไปแบบนี้แล้วยืนขึ้นมาครับแบบนี้เราจะใช้เวลา30วินาทีต่อรอบนะครับแบบนี้นั่งลงไปนะสังเกตว่าหลังตรงนะดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้หลังตรงนั่งลงไปเหมือนเรานั่งกับตัวเก้าอี้ทั่วไปเลยนะครับเหมือนเราใช้ชีวิตประจำวันท่านี้เราเน้นการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกรวมถึงการเกร็งหน้าท้องไปในตัวทำให้เราใช้พลังงานได้ดีเลยทีเดียวโอเคครับ30วิผ่านไปแล้วท่าต่อมาไปกันต่อครับในท่าที่2เราจะทำท่าแบบนี้ครับสเต็ปอัพขาเหยียบขึ้นไปบนเก้าอี้หรือบันไดของเรานะครับแล้วยืนขึ้นสลับข้างแบบนี้แบบนี้เพราะฉะนั้นสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายจริงๆนะครับให้เราเริ่มจากการทำช้าๆไปก่อนเน้นการเกร็งกล้ามเนื้อต้นขานะครับยืนขึ้นให้นะครับเกร็งหน้าท้องตัวตรงยืนขึ้นสลับขาช้าๆยังไม่ต้องรีบนะครับแบบนี้เพิ่มให้รู้สึกว่าการเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นในตอนเช้าเริ่มมีแบบว่ามีเหงื่อเล็กๆออกมาบ้างนะโอเคประมาณนี้ไปเรื่อยๆพี่จ๊าบเป็นไงบ้างครับตอนนี
1: ้รู้สึกเมื่อยหน้าขามากครับ
0: ท่านี้เรายังอยู่ที่การฝึกกล้ามเนื้อบริเวณ lower body อยู่นะครับหรือว่าการฝึกต้นขาก็คือทำให้บริเวณกล้ามเนื้อขาเราเนี่ยทำงานทำไมเราถึงต้องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาก่อนเพราะว่า1กล้ามเนื้อต้นขาของเราเนี่ยมันมีการใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นการใช้แคลอรี่ก็จะสูงในช่วงนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยพักก่อนนี้ก็เหลืออีกท่านึงทีนี้เราใช้เวทเทรนนิ่งแบบง่ายๆเรามาด้านหน้าที่ที่นั่งของเราหรือสเต็ปของเรานะครับนะแบบนี้นะวิธีการคือตอนเรานั่งนะครับสังเกตที่พี่จ๊าบนะตัวตรงแบบนี้ตัวตรงจากนั้นเอาสะโพกนะครับยกตัวเอาแขนนะดันตัวขึ้นลอยขึ้นมานะสะบักลอยขึ้นจากนั้นยกสะโพกให้ลอยจากที่นั่งเลื่อนตัวออกมาด้านหน้านิดนึงวางเท้าให้มั่นคงนะครับเหยียบพื้นไว้แล้วค้างอยู่กับที่แค่นั้นเองเก่งท้องไว้ยืดตัวสิ่งที่ควรระวังของท่านี้มีนิดหน่อยก็คือเรื่องของการบังคับหัวไหล่หรือว่าสะบักของเราเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านนะครับให้ระวังท่านี้เป็นพิเศษคืออย่าให้หัวไหล่เราตกลงไปแบบนี้เพราะฉะนั้นพยายามยืดตัวขึ้นเกร็งหน้าท้อง

แบบนี้นะยืดไว้เก่งไว้ท่านี้ให้เราโฟกัสหรือว่ารู้สึกไปที่ต้นแขนแล้วก็สะบักหรือว่าหัวไหล่ของเราแบบนี้ทำไมเอาท้องยืดตัวขึ้นโอเคครับจากนั้นค่อยๆพักดันสะโพกกลับมาที่นั่งแบบนี้

0: โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาในเซตที่2กันบ้างทีนี้เราก็จะเปลี่ยนพาร์ทหรือว่าส่วนของกล้ามเนื้อในการออกกำลังกายกันบ้างนะครับทีนี้ส่วนนี้เรามาฝึกในเรื่องของแกนกลางลำตัวหรือว่าคอร์มัสเซลนะครับการฝึกแบบนี้ก็จะเป็นฝึกแบบง่ายๆแล้วก็ทำตามได้ไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างวันนี้นะครับเริ่มจากท่าที่1ครับเขาเรียกว่าท่าแพลงค์นั่นเองวิธีการครับท่าแพลงค์ให้เราเซตเริ่มจากการปูเบาะปูผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่รองข้อศอกไว้นะท่านี้เขาเรียกว่าเอลโบว์แพลงค์เริ่มจากการวางศอกไปเลยนะครับแบบนี้จากนั้นคุกเข่าก่อนนะก่อนเริ่มต้นคุกเข่าแบบนี้พอเราเริ่มปุ๊บนับให้ยกตัวขึ้นพร้อมนะคุณจ๊าบ
1: พร้อมครับผม
0: 3 2 1เรายกตัวขึ้นครับแบบนี้ขมิ้วท้องไว้ฮะแล้วยกตัวขึ้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบนี้นะทำให้ดูคืออย่างนี้วิธีการคือให้เราทำให้ตัวเป็นกระดานแบบนี้เลยขมิ้วท้องไว้เกรงต้นขาหลังตรงตำแหน่งของข้อศอกอยู่ตรงบริเวณหัวไหล่นะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้จะทำให้เรารู้สึกว่าได้เกรงหน้าท้องแล้วก็ขมิ้วท้องตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสาวๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีหน้าท้องท่านี้ท่าดีมากเลยนะครับเป็นท่าที่ดีมากทำให้กระชับหน้าท้องเดินมาแบนราบแน่นอนนะครับทำไปเรื่อยๆนะท่านี้เราจะทำประมาณ30วินาทีโอเคครับอ่ะเรียบร้อยพักเป็นไงบ้างเซตที่1 นะ
2: สั่นทั้งตัวเลยครับ
0: เซตที่1แบบนี้โอเคทีนี้เซตที่2เราเปลี่ยนมาในแนวของด้านข้างกันบ้างอย่างที่บอกเมื่อกี้ LS L คอร์ดนะ
2: ใช่คร
0: ับอ่ะมาเลยครับท่านี้เรียกว่าไซด์แพงนั่นเองเหมือนเดิมเราวางข้อศอกเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือให้เราแบบนี้ฮะหันข้างแบบนี้การจัดวางเท้าเหยียดไปด้านหน้าไปด้านท้าย1ข้างอีกด้านนึงพับเข้ามาหาด้านหลังเราแบบนี้จากนั้นค่อยๆนะยืดตัวตรงยกขึ้นพร้อม3 2 1อ่ะยกขึ้นเก่งครับตัวตรงแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นท่านี้เหมือนเดิมครับจุดที่เราควรต้องสังเกตคือข้อศอกนะลองเช็คพี่จ๊าบลองเช็คนี่ศอกตรงกับไหล่มั้ยแบบนี้ทำให้เราเก่งหน้าท้องได้มากขึ้นทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านในนะครับผมทำท่านี้ดีมากครับแบบนี้อย่างที่บอกนะตัวตรงด้านล่างเนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้นสักประมาณนึงเลยประมาณ1ข้อศอกนะครับผมอันนี้โอเคพักครับพี่จ๊าบจากนั้นพอเราทำข้างนี้เสร็จแล้วสลับข้างนะสลับข้างเหมือนเดิมสลับข้างพร้อมแล้วไปเลยทำเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนข้างจากข้างขวามาข้างซ้ายยืดตัวตรงเหมือนเดิมเก่งหน้าท้องท่านี้สิ่งที่เราควรจะระมัดระวังก็คือเรื่องของข้อศอกแล้วก็หัวไหล่นิดนึงคือไม่ควรให้ข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะเพราะว่าถ้าข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะนะครับทำให้แรงกดอยู่ที่หัวไหล่อาจจะทำให้เราเจ็บหัวไหล่ได้นะครับให้เราระวังตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจะให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อทำงานได้เต็มที่คือให้เหมือนเกรงหน้าท้องขมิ้วท้องตลอดเวลาแล้วยกพยายามยกตัวขึ้นให้สะโพกกับต้นขาลอยจากพื้นประมาณ1ข้อศอกโอเคครับพี่จ๊าบพักได้ประมาณนี
2: ้โอ้รู้สึก
0: เป็นไงบ้าง
2: รอบลำตัวยุบไปแล้ว ตอนนี้ยุบแบบโอ้หายหมดเลย
0: นี่นะอย่าลืมนะว่าพอจบจากรายการ Active Morning ของเรานะเดินไปนอกบ้านนี่คนต้องทักนะว่าโอ้โหไปทำอะไรมาท้องแบนราบขนาดนี
2: ้อ๋อดูไทยมัน
0: ไม่ใช่ดู Active Morning ของเรานี่ไงโอเคครับเรากลับมาในรอบที่2เราทำเหมือนเดิมครับพี่จ๊าบโอเคแล้วทำไปพร้อมๆกันทำพร้อมๆกันเลย
1: มาลุยครับ
0: ไปยกตัวตรงเพราะฉะนั้นผมลืมบอกไปเลยสมมุติถ้ารู้สึกว่าในรอบนี้นะมันพอมันเริ่มหนักขึ้นให้เราใช้มือแทนได้ดูที่ผมนะอันนี้เริ่มจากคุกเข่าแล้วก็ยกตัวขึ้นแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันทำให้รู้สึกว่าการเกรงเรายังอยู่เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือเราจะได้โฟกัสหรือว่าบังคับมันได้ง่ายขึ้นอีกนิดนึงสำหรับท่านผู้ชมที่ทำใหม่ๆนะแบบนี้วางมือโอเคครับพี่จ๊าบเซตที่2แล้วก็รู้สึกเยอะขึ้นยังรู้สึกได้อยู่ไหม
2: ได้ตั้งแต่เซตแรกครับผม
0: ท่าที่2มาเลยครับพี่จ๊าบเหมือนเดิมใช่ครับยืดตัวตรงแบบนี้เลยศีรษะตั้งตรงนะไม่พับไม่หันซ้ายหันขวานะเพราะ

0: ต้องป้องกันเรื่องของแนวของกระดูกสันหลังของเราด้วยแบบนี้ยืดตัวตรงโอเคสวยมากสวยมากสวยมากยืดตัวขึ้นแบบนี้เลยตอนนี้รู้สึกตรงไหนครับพี่จ๊าบ
1: นี่ครับหน้าท้องด้านข้างเรา
0: โอเคครับพี่จ๊าบเปลี่ยนข้างทำแบบนี้นะท่านท่านี้อย่างที่บอกรับประกันเลยว่าถ้าทำตามเราแบบนี้นะทุกวันนะโอ้โหหน้าท้องนี่ S แน่นอนนะ L S แน่นอนการหายใจอย่ากั้นหายใจนะเวลาเราทำไปเรื่อยๆนะครับอย่างท่าการเกร็งหน้าท้องเนี่ยให้เราหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลาไม่ต้องกั้นหายใจนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเกร็งหน้าท้องเพื่อทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันโฟกัสหรือว่า เพ่งไปในการที่ฝึกหน้าท้องได้เต็มที่มากกว่าโอเคครับพักจบแล้วเซตที่2ผ่านไปเป็นไงบ้างพี่จ๊าบ
1: รู้สึกวูบวาบแถวๆนี้มากครับท่านผู้ชม
0: เพื่อการสัมภาษณ์เซตที่3เซตที่3เซตที่3มายกตัวขึ้นเหมือนเดิมนะข้าแมวท้องขาตรงนะอย่างผมวางมือแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่แบบเพิ่งเริ่มทำจริงๆวางมือแบบนี้ก็ได้หรือถ้าใครเจ็บมือค่อยๆวางลงมาวางแบบพี่จ๊าบได้โอเคครับพี่จ๊าบมาครับโอเคอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังทำอยู่เนี่ยครับจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราแค่เกร็งหน้าท้องเองทำไมเรารู้สึกว่ามีเหงื่อออกดีจังเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับการฝึกแบบนี้มันเป็นการฝึกทั้งตัวเลยนะครับมันใช้กล้ามเนื้อส่วนลำตัวเราค่อนข้างเยอะเพื่อเกร็งให้น้ำหนักตัวเรามันยกลอยขึ้นจากพื้นถูกไหมสังเกตว่าเนี่ยการที่พี่จ๊าบทำอยู่มีอาการสั่นๆอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัวสั่นจังเลยอันนั้นปกตินะไม่ต้องกังวลนะครับเกร็งท้องไว้เหงื่อเริ่มซึมๆนะโอเคครับเปลี่ยนข้างครับพี่จ๊าบค่อยๆนะเหมือนเดิมนะอย่าลืมนะเซตที่3แล้วพยายามดูเรื่องความปลอดภัยเรื่องการวางศอกด้วยอย่าให้ศอกเรามันล้ำยื่นเกินหัวไหล่ออกไปเกินไปนะครับแบบนี้ไหนผมขอดูหน่อยเยี่ยมครับเปิดอกดีครับดีมากข้าแมวท้องไว้เหมือนเดิมอย่าลืมนะข้าแมวท้องแต่ไม่กั้นหายใจนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ดีครับยืดอกไว้ครับพี่จ๊าบโอ้โหสุดยอดก็ท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะรู้สึกได้นะถ้าทำตามๆกันนะทำไปพร้อมๆกันโอเคครับเยี่ยมมากนี่เซตไหนแล้วเนี่ย
1: เซตที่3ก็ได้ครับพี่ต่อครับ
2: โอเค
0: จบแล้วสำหรับเซตที่2พาร์ท2พาร์ทที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อบริเวณคอมัสเซลหรือว่าแกนกลางลำตัวของเรานะครับก็อย่างที่บอกอุปกรณ์ง่ายๆเดี๋ยวเราไปพาร์ทกันพาร์ทต่อไปเลยในส่วนที่3เซตที่3โอเคครับ

0: โอเคกลับมาเซตที่3ครับพี่จ๊าบครับแล้วก็เซตนี้ครับเราก็จะมาใช้เวทเทรนนิ่งแบบที่เกินไปเราจะใช้ขวดน้ํากันวันนี้แต่อย่าลืมใครที่มีสมมุติถ้าท่านผู้ชมท่านไหนมีดัมเบลอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอันนั้นก็โอเคใช้ได้เลยนะครับทีนี้กล้ามเนื้อที่เราจะฝึกในช่วงเซตที่3ครับเราจะฝึกในเรื่องของการฝึกช่วงบนเป็นการดันช่วงบนหรือว่าการพุชหรือเราใช้หัวไหล่นั่นเองเพราะฉะนั้นท่านี้หรือว่าพาร์ทนี้เราจะฝึก3ท่าง่ายๆไปด้วยกันเลยนะครับอุปกรณ์ของเรานี้ขวดน้ำเนาะโอเคคนละขวดนี่นะ2ขวดแบบนี้เลยนะครับส่วนท่าแรกที่เราจะทำอย่างที่บอกเราจะใช้กล้ามเนื้อที่ใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่ที่เป็นมัดเล็กๆก่อนด้านข้างเขาเรียกว่าท่าside lateral raise นะครับเดี๋ยวเราพร้อมกันแล้วไปด้วยกันเลยนะพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันครับท่านผู้ชมครับ3 2 1ไปแบบนี้นะเพราะนั้นจังหวะที่เรากางแขนนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ตำแหน่งของขวดน้ำสังเกตดูที่ผมแล้วก็พี่จ๊าบนะขวดน้ำจะอยู่ประมาณขนานกับพื้นในอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่นะครับแบบนี้ท่านี้มีข้อควรระวังนิดหน่อยก็คือเรื่องของเวลาที่เรายกขวดน้ำเนี่ยเราไม่ควรจะห่อไหล่ขึ้นไปแบบนี้เนาะงั้นสังเกตตัวเองดีๆหรือถ้าท่านใดมีกระจกอยู่ที่บ้านเนี่ยเราส่องได้เลยนะยืดตัวให้ตรงนะแล้วยกขนานกับแบบนี้แล้วลงดีครับแบบนี้เลยไปด้วยกันโอเคเซตแรกผ่านไปท่าที่2ครับพี่จ๊าบท่าที่2เขาเรียกว่าท่าฟอนเรสครับฟอนเรสคือด้านหน้านะครับแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วไปครับยกด้านหน้าแบบนี้ความรู้สึกเหมือนเราหยิบขวดน้ํา2มือพร้อมกันนะแล้วเทด้านหน้านะแบบนี้หยิบแล้วเทแบบนี้ตรงๆตำแหน่งของขวดหรือแขนของเรานะครับให้อยู่ในแนวเดียวกันกับหัวไหล่เราเลยแบบนี้ยกอันนี้เริ่มเมื่อยแล้วนะพี่จ๊าบเมื่อยไหมพี่จ๊าบ
2: เมื่อยมากๆครับพี่ตอนครับรู้สึกได้เลยว่ากล้ามเนื้อตรงไหนเราทำงาน
0: นี่ขวดน้ำนะเนี่ยเป็นไงครับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำพร้อมๆกันน่าจะรู้สึกเหมือนผมนะตอนนี้โอเคครับท่าที่2ผ่านไปท่าที่3ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเตรียมตัวเมื่อกี้เรายกด้านข้างไปแล้วด้านหน้าไปแล้วด้านบนบ้างครับถ้าพร้อมแล้วให้เรายกขึ้นมาแบบนี้ครับเปิดออกนิดนึงนะเปิดด้านข้างข้อศอกอยู่ข้างลำตัวจากนั้นดันขึ้นด้านบนนะครับแบบนี้ตรงๆท่านี้เรียกว่าท่าโชว์เอสนะครับตรงๆครับสิ่งที่ควรระวังอีกอย่างนึงก็คือเหมือนกันเลยคือเราจะไม่ห่อไหล่แบบนี้นะหรือไม่ควรจะยักไหล่แล้วดันขึ้นไปสังเกตที่ผมนะตัวตรงแบบนี้ยืดตรงยืดตัวไว้ยืดอกไว้แล้วดันขึ้นตรงๆแบบนี้ดันขึ้นไปตรงๆเลยดีครับดีครับโอเคเซตที่1ผ่านครับพี่จ๊าบกลับมาที่เซตที่2ท่าเดิมกลับมาฮะไซเรสนะแบบนี้1 2ป้ายยกครับแบบนี้เหมือนเดิมยืดตัวตรงไว้เพราะนั้นพอเราใช้น้ำหนักน้อยๆเนี่ยพยายามลดการเหวี่ยงตัวขึ้นเนาะเพราะนั้นยืนตัวตรงยกขึ้นตรงๆแบบนี้เหมือนเราถือขวดน้ำเพื่อที่จะเทด้านข้างเนี่ยแบบนี้แบบนี้นะเราจะเทด้านข้างแบบนี้พี่จ๊าบท่าสวยมากเลยนะครับแบบนี้นะยกตรงตัวหน้ามองไปข้างหน้าโอเคเยี่ยมครับพี่จ๊าบท่าที่2ท่าที่2เหมือนเดิมท่าที่2เดี๋ยวผมทำไปกับท่านผู้ชมเลยด้านหน้าเลยนะพร้อมแล้วไปครับพี่จ๊าบด้านหน้าครับอีกแบบนี้เห็นไหมตรงๆแบบนี้เลยตำแหน่งของขวดน้ำหรือน้ำหนักของเรานะควรอยู่ขนานหรือว่าแนวเดียวกับหัวไหล่เราทำไมเราไม่ยกขึ้นสูงๆเลยพี่จ๊าบอย่างที่ทราบกันดีมันอาจจะเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่เรามีค่อนข้างหลายมัดมีเส้นเอ็นเยอะแยะมากมายเรา
2: จะไปโดนบ่าได้
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เราฝึกกันอยู่เนี่ยสมมติถ้าท่านผู้ชมถ้าเพิ่งเริ่มถ้าเราทำเยอะเกินไปเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้นี่พูดอยู่ก็พูดจะไม่ค่อยถูกเลยนะเพราะว่าเหนื่อยจริงๆนะเนี่ยโอเคส่วนวิธีการสมมติถ้ารู้สึกโอ้ยทำไมเมื่อยแล้ว2เซตทำไงดียืนนิดนึงวอร์มหมุนหัวไหล่นิดนึงครับช้าๆท่าที่3ไปครับพี่จ๊าบท่าที่3ยกขึ้นตรงๆเหมือนเดิมโชเดอร์เพสยกดันขึ้นดันขึ้นดีครับโชว์ด้วยเพส ดีครับดันขึ้นโหดันขึ้นตรงๆดีครับดันขึ้นเพดานเลยนะนี่นะผู้ชมทางบ้านถ้าทำไปพร้อมๆกันเนี่ยรู้สึกได้นะว่าโอ้โหล้ามกันนะโอเคเส้นไหนแล้ว
2: เส้นที่สองครับ
0: รอบสุดท้าย
2: รอบสุดท้าย
0: รอบสุดท้ายนะเดี๋ยวเรามาทำตามกันนะรอบสุดท้ายแล้ว
2: มา
0: ท่าเดิมไซเรสเราเรียกสั้นๆว่าไซเรสนะแต่ว่าจริงๆท่ามันคือไซเรสทอลเลสอ่ะมาครับด้านข้างเดี๋ยวผมหันได้ผมหันด้านข้างเหมือนเดิมตัวตรงยกอันนี้เหมือนเดิมนะอย่าลืมไม่ต้องยกไม่ต้องยกสูงจนเกินไปนะเอาแค่ระดับหัวไหล่พอครับประมาณนี้แล้วก็พยายามให้ข้อศอกอยู่เหนือขวดน้ำเนาะข้อศอกอยู่เหนือน้ำหนักของเราอย่าให้มันกลางออกแบบนี้นะแบบนี้ไม่เอานะครับผมแบบนี้ยกขึ้นข้อศอกสูงข้อศอกสูงกว่าเหนือกว่านิดหน่อยอันนี้เพื่อที่ให้เราเกร็งที่ต้นแขนแล้วก็หัวไหล่เราให้มากที่สุดโอเคครับเยี่ยมร้อยอุ่นๆแล้วนะอุ่นๆแล้วนะโอเคมาไปต่อเลยครับจับฟอนเรสครับไปถ้าใครรู้สึกว่าออกแรงได้แล้วเร็วหน่อยได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่เก่งเลยยังแบบคอนโทรลไม่ได้ซ้ายขวาไม่เท่ากันเนี้ยเราทำช้าๆก่อนนะค้างไว้นิดนึงแล้วค่อยๆลงค่อยๆลงเห็นไหมการสั่นจริงๆเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามันบ่งบอกว่า

0: ว่ากล้ามเนื้อเรากำลังทำงานแล้วก็เกร็งอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับพี่จ๊าบสั่นไหมครับเนี่ย
1: สั่นจริงฮะ
0: อุ้ยแข็งแรงมากครับพี่จ๊าบท่าสวยมากโอเคครับท่าสองมาท่าสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมมาแอคทีฟมอร์นิ่งของเราแอคทีฟจริงๆนะ
1: แอคทีฟจริงๆครับแอคทีฟจริง
0: ๆโอเคมาท่าสุดท้ายวันนี้โชลเดอร์เพรสครับไปยกขึ้นตรงๆดันท่านี้พยายามเชิดอกให้ตรงไว้ยืดอกตรงๆไว้เพราะฉะนั้นท่านี้สังเกตว่าสมมติถ้าเราไหล่ห่อนะมันจะรู้สึกว่าไม่รู้สึกที่หัวไหล่ยืดตรงๆดันขึ้นดันขึ้นดีครับดีครับอีกนิดนึงยืดตัวแล้วดันให้สุดแขนศอกตั้งฉากนะโอเคครับพี่จ๊าบเรียบร้อยเยี่ยมมากสุดยอดมากเลยวันนี้อ่ะโอเคครับเราหลังจากที่เราออกกำลังกายหรือเวิร์กเอาท์กันเสร็จแล้วครับอ่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดครับคือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือการ stretching นั่นเองงั้นเดี๋ยวเรามายืดกล้ามเนื้อกันนะครับอ่ะเริ่มจากท่าที่1ครับท่านี้ให้เราจับไปที่ข้อเท้าแบบนี้นะยืดตัวขึ้นนะยืดอกขึ้นพับส้นเท้าไปหาสะโพกนะครับยืดตัวตรงอ่ะจับแบบนี้เพื่อเป็นการให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรามันได้ยืดแบบนี้นะจากที่เราเซตแรกนู่นเลยเนาะเราทำสควอตกันไปเพราะนั้นต้นขาเราได้ทำงานเพราะนั้นอย่างที่บอกครับต้นขาเราใช้งานเยอะเมื่อกี้เนาะอีกข้างนึงครับเปลี่ยนข้างแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับที่ยังรู้สึกว่าโอ๊ยมันทรงตัวยากจังเลยอะเราเปิดมือออกได้นะแบบนี้เพิ่มการทรงตัวยืดตัวตรงแต่หลักๆคือเราพยายามดึงให้ส้นเท้าเราดึงมาให้ใกล้สะโพกที่สุดให้ต้นขาหรือหัวเข่าเรานะพับไปด้านหลังแบบนี้เลยยืดตัวขึ้นโอเคครับท่าต่อมายังอยู่ที่ต้นขาอยู่แต่เป็นต้นขาด้านหลังนะครับให้เราเปิดขาเอาเริ่มจากข้างขวาก่อนแล้วกันพี่จ๊าบข้างขวานะครับยกไปด้านหน้าแบบนี้นะครับวางส้นเท้าลงกระดกปลายเท้าขึ้นแล้วโน้มตัวลงไปด้านหน้าแบบนี้นะครับสังเกตนะขาอีกข้างนึงสมมติถ้าเรายืดข้างขวาอยู่ขาข้างซ้ายเราจะงอนิดนึงแล้วโน้มตัวไปแตะที่ปลายเท้าแบบนี้ใครไม่ถึงท่านผู้ชมถ้ายังยืดไม่ถึงครับจับไปที่หัวเข่าก็ได้หน้าแข้งก็ได้ประมาณนี้พยายามดันสะโพกไปด้านหลังแบบนี้นะให้รู้สึกไปที่ตรงบริเวณนี้ครับต้นขาด้านหลังของเราช่วงด้านหลังโอเคครับสลับข้างนะแบบนี้ทำเหมือนกันทำเหมือนเดิมเลยระยะห่างเท้าขาด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยห่างประมาณ1ฝ่าเท้านะครับ1ช่วงเท้าเราโอเคครับขึ้นมาจากนั้นด้านบนกันบ้างด้านบนกันบ้างเมื่อกี้เราใช้ทั้งต้นแขนใช้ทั้งกล้ามเนื้อหัวไหล่เดี๋ยวเรายืดกันนิดนึงให้พับแบบนี้ครับพับผ่านลำตัวมาเลยมืออีกข้างนึงกดไปที่ข้อศอกแบบนี้เลยยืดให้รู้สึกว่าต้นแขนหรือกล้ามเนื้อไตรเซปของเรานะครับได้ถูกยืดออกนะกดหัวไหล่ลงนิดนึงยืดออกกดเข้ามาไม่ต้องบิดตัวตามนะยืนเฉยๆยืนตัวตรงกดแขนเข้ามาโอเคครับแล้วก็เปลี่ยนข้างนะแบบนี้ถ้าสมมุติถ้าเรายืดไปแบบนี้เราอาจจะรู้สึกต้นแขนเราไม่ค่อยได้ยืดเนาะ
1: ไปยืดหลังกับลำตัวด้านข้างแทน
0: นั้นยืดตัวตรงไว้ยืดตัวตรงไว้พาดแค่แขนมาดึงเข้าหาลำตัวอย่างเดียวแค่นี้กดแค่นี้ครับโอเคท่าสุดท้ายครับพี่จ๊าบเราพับฝ่ามือประกบกันด้านหลังแบบนี้นะแล้วยืดตัวขึ้นกดหัวไหล่ไปด้านหลังแบบนี้ให้อกเราถูกยืดออกกล้ามเนื้ออกแขนหัวไหล่เมื่อกี้เราใช้ยืดออกเชิดคางขึ้นนิดนึงฮะกดหัวไหล่ลงโอเคเรียบร้อยครับพี่จ๊าบก็วันนี้ครับก็จบลงแล้วสำหรับการแอคทีฟหรือก็ใช้รูปแบบเวทเทรนนิ่งของเราเรียบร้อยก็อย่างที่วันนี้ครับเรามาออกกันก็จะเป็นหนึ่งในรูปแบบที่การเขาเรียกว่าการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง
1: หรือมีแรงต้าน
0: มีแรงต้านมีน้ำหนักเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมมีเห็นไหมมีขวดน้ำมีการฝึกจากน้ำหนักตัวเองในการทำให้ร่างกายและแอคทีฟทีนี้จริงๆแล้วในช่วงเริ่มต้นเนี่ยอยากจะแนะนำว่าการออกกำลังกายของเราเนี่ยควรจะต้องมีหลายๆรูปแบบนั้นมีทั้งการฝึกแบบการเผาผลาญแคลอรี่หรือการทำคาร์ดิโอหรือการอาจจะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการโยคะง่ายๆเป็นต้นนะครับก็อย่างที่วันนี้เราพาออกก็เป็นหนึ่งในรูปแบบที่เราออกกำลังกายแบบง่ายๆที่บ้านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังจะได้อยู่กับเราเนี่ยครับ Active Morning เนี่ยจะมีการออกกำลังกายในรูปแบบไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามนะครับผมมีแน่นอนมีนะหลายรูปแบบ

0: ครับผมแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีการออกกำลังกายควบคู่กับการรับประทานอาหารที่ดีด้วยเนาะเพราะฉะนั้นต้องดูแลเรื่องการรับประทานอาหารด้วยนะครับแล้วก็
1: กิน
0: ครับผมก็ในไหนก็วันนี้ก็เหนื่อยกันมากแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปแอคทีฟใช้ชีวิตประจำวันกันต่อนะครับผมโอเค

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหมต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช
2: ่
1: หรอ
2: ใช่ๆๆๆข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
3: แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี
2: ้ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
3: ได้ไปกันเลย
4: เบย
5: โอ้ยเจอกันอีกแล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปาทานของข้าแน่แน
2: ่อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปาทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
5: หืมไขปริศนาอะไรกันล่ะ
2: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
5: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
1: บอกว่าไงนะ
5: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
2: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
1: โถเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
2: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
5: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
1: ฮะคือว่า
5: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
1: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีก

0: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
1: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
2: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
3: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางคงพ่ายแพ้ในด่านของท่านเอาอันนี้แหละ
4: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
5: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
4: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
5: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันห้ายังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไป
4: ตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาฉันไม่อยากให้หายไป
5: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
3: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้ รีบๆสร้างลิฟต์ให้เสร็จเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
5: ศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
0: เอาล่ะตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
6: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
2: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
7: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ใครที่อยากเป็นพารามิดิกต้องดูคลิปนี้เลยครับผมเพราะตอนนี้ผมอยู่กับพี่โบครับสวัสดีครับพี่โบครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อสุภศร อัศวโนดมนะคะชื่อเล่นชื่อโบจบการศึกษามาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาฉุกเฉินการแพทย์ค่ะตอนนี้ก็คือเป็นนักฉุกเฉินการแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: นักฉุกเฉินการแพทย์กับแพทย์ปกติ
1: ค่ะ
0: แล้วพยาบาลเนี่ยมีความแตกต่างแค่ไหนครับ
1: ค่ะก็คือจริงๆตามชื่อเนาะก็คือต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบริบทการทำงานเนี่ยนักฉุกเฉินการแพทย์นะคะจะอยู่นอกโรงพยาบาลตามขอบเขตวิชาชีพเนี่ยจะอยู่ในรถพยาบาลหรือว่าให้การรักษาการดูแลณจุดเกิดเหตุเป็นหลักค่ะ
0: ขั้นตอนการทำงานของนักฉุกเฉินการแพทย์เนี่ยเป็นยังไงครับ
1: ก็คือจะแบ่งเป็นประมาณ2แบบหลักๆค่ะก็คืออย่างที่1เนี่ยคือเป็นอยู่ที่ศูนย์สั่งการเป็นผู้รับแจ้งเหตุประสานงานแล้วก็สั่งการเหตุฉุกเฉินต่างๆค่ะแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็คือไปปฏิบัติการณจุดเกิดเหตุออกไปกับรถพยาบาลเลยแล้วก็ไปให้การดูแลรักษาผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บณจุดเกิดเหตุ
0: อย่างพารามิดิกเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างครับ
1: คือมันจะแบ่งเป็น2แบบเนาะก็คือเป็นหัตถการขั้นพื้นฐาน
0: พื้นฐาน
1: แล้วก็หัตถการขั้นสูง
0: ขั้นสูง
1: ใช่ค่ะหัตถการขั้นพื้นฐานก็ยกตัวอย่างเช่นพวกการเปิดทางเดินหายใจอย่างที่2ก็คืออาการให้ออกซิเจนเช่นว่าแบบให้สายคาดจมูกหรือว่าใ

0: หน้ากากที่ให้ออกซิเจนคนไข้อันนี้ก็ยังเป็นขั้นพื้นฐานเหมือนกันค่ะขั้นสูงก็คือพวกการใส่ท่อช่วยหายใจหรือว่าการใช้คลื่นไฟฟ้าค่ะกระตุกคลื่นไฟฟ้าหัวใจผู้ป่วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของแพทย์อำนวยการซึ่งเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
1: หมายความว่าในรถมีหลายคน
0: ถ้าของรามาธิบดีเนี่ยก็จะเป็นพารามีดิกประมาณ 2-3 คนต่อ1ทีมมีแพทย์1ท่านค่ะค่ะแล้วก็มีพนักงานขับรถอีก1ท่าน
1: 1ท่าน
0: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีพวกตำแหน่งอื่นๆเข้ามาที่จะช่วยเรื่องการยกเคลื่อนย้ายหรือการปฏิบัติการขั้นพื้นฐานเนี่ยก็จะลดจำนวนพารามีดิกลงไปแต่ว่าไม่ต่ำกว่า 1-2 คน
1: แล้วพอมีทีมที่ออกมาข้างนอกเนี่ยคนที่อยู่ที่ศูนย์เขาต้องทำอะไรบ้างครับมันต้องมีการปรึกษาหารือหรือสื่อสารอะไรกับคุณหมอหรือเปล่า
0: ถ้าอย่างของรามาธิบดีเนี่ยคือจะมีแพทย์อีกท่านนึงเลยอยู่ที่ศูนย์
1: สแตนบายรอเลยใช่ไหม
0: ครับใช่ค่ะคนนึงออกไปกับทีมอีกคนนึงก็คือรออยู่ที่ศูนย์คนที่อยู่ที่ศูนย์เนี่ยจะคอยดูด้วยว่าสภาพเหตุการณ์เนี่ยเป็นยังไงควรจะรักษาไปในแนวทางไหนแต่ทางนี้ทางนั้นก็คือขึ้นกับผู้ประเมินที่ทีมอีกทีนึงแล้วส่วนพารามีดิกที่อยู่ที่ศูนย์เนี่ยก็จะทำหน้าที่ประสานงานเพื่อหาโรงพยาบาลปลายทางเนาะทีมที่ไปนะจุดเกิดเหตุเนี่ยต้องประเมินแล้วก็ส่งข้อมูลมาอีกทีนึงเพราะว่าบางทีถ้าสมมติว่าคนไข้อาจจะดูไม่ได้เป็นอะไรมากเราสามารถไปส่งคนไข้ตามสิทธิ์การรักษาได้ถ้าสมมติว่าคนไข้ที่หมดสติหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ต้องประสานงานหาโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุดสามารถให้คนไข้เข้าโรงพยาบาลได้เร็วที่สุดอ๋อมีอย่างนึงหน้าที่ที่ศูนย์สั่งการที่สำคัญก็คือเราสามารถประสานกับจราจรได้ให้เขาขอไฟเขียวบริเวณแยกถัดไปถัดไปใช่ค่ะ
1: อ๋อโอเคเป็นอย่างนั้นได้ด้วย
0: ใช่แล้วก็จะสามารถส่งผู้ป่วยได้ถึงที่หมายได้เร็วขึ้น
1: ในรถเอมบูแลนซ์หนึ่งคันเนี่ยมีอุปกรณ์เยอะไหม
0: เยอะเราไม่รู้ว่าเคสที่เราจะไปเจอเนี่ยเขาจะมาด้วยอาการอะไรบางทีเรารู้แหละว่าหมดสติหยุดหายใจ CPR หรือต้องการปั๊มหัวใจแน่นอนอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเราก็ต้องเอาอุปกรณ์ที่จะไปแก้สาเหตุของหัวใจหยุดเต้นของคนไข้ด้วยถ้าของรามาเนี่ยจะเอาเครื่องที่หาผลแลบข้างต้นได้นะจุดเกิดเหตุก็ออกไปด้วยเลย
1: งั้นหมายความว่าของที่อยู่ในรถคือมันพร้อมมากๆ
0: ใช่ค่ะก็คือเหมือนแบบเป็นห้องฉุกเฉินขนาดย่อม
1: อ
0: ันนี้จริงๆเอามาแค่เป็นบางส่วนนะคะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมด
1: นี่คือบางส่วนนี่เฉย
0: ใช่ทั้งหมดคืออาจจะต้องแบบเอามาทางรถพยาบาลแต่ว่านี่เอามาแค่บางส่วนที่สามารถให้เอาให้ดูได้ง่ายๆเนาะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเอาให้ดูเป็นอย่างแรกค่ะอันนี้คือจะเป็นเรียกว่าทูนิเก้แบบว่าเหมือนเป็นการขันชะเนาะสมมตินี่เป็นแขนคนไข้แล้วก็รัดใช่ไหมแล้วก็ดึงให้มันแน่นแล้วก็พันไปหลังจากนั้นก็คือขันอันนี้ให้มันแน่นมากขึ้นต้องการให้เลือดที่ไหลจากหลอดเลือดแดงเนี่ยมันหยุดอันนี้เป็นกรรไกรสำหรับ
1: แปลกมากเลยกรรไกร
0: ใช่กรรไกรไม่เหมือนกรรไกรทั่วไปแต่ว่านี่คือเป็นกรรไกรสำหรับตัดผ้าหรือว่าตัดชุดต่างๆแล้วก็จะตัดเสื้อผ้าเขาเป็นตามระยางอย่างนี้เพื่อที่จะดูว่ามีแขนหักขาหักหรือผิดรูปบริเวณไหนไหมอันถัดมาเป็นเข็มเข็มเจาะปอดบางทีคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็หน้าอกกระแทกกับพวงมาลัยหรือว่าหน้าอกกระแทกกับสิ่งต่างๆอย่างรุนแรงอาจจะมีลมรั่วในเยื่อหุ้มปอดได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาระบายลมนั้นออก
1: เจาะตรงไหนครับ
0: เจาะตรงนี้ตรงซี่โครงอันนี้เป็นอุปกรณ์ยอดฮิตช่วงนี้เลยก็คือตัวหนีบนิ้วอุปกรณ์ที่ช่วยตรวจวัดสัญญาณชีพคนไข้ได้เบื้องต้นยิ่งถ้าสมมติว่าเราไปเจอเคสคนไข้ที่อยู่ชั้น3ชั้น4อะไรแบบนี้ค่ะเราไม่สามารถยกอุปกรณ์บนรถขึ้นไปสูงๆได้เพราะฉะนั้นเราจะใช้อันนี้ช่วยประเมินก่อนยิ่งช่วงนี้ยุคโควิดสัญญาณชีพที่สำคัญก็คือออกซิเจนในกระแสเลือดเนาะแล้วก็ชีพจรอันนี้ก็คือจะสามารถวัดได
1: ้ตะกี้ก็คือทั้งหมดที่เอามาวันนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: แต่ปกติมันต้องเยอะกว่านี้ใช่ปะ
0: ใช่ปกติที่รามาเนี่ยจะแบ่งอุปกรณ์เป็นประมาณ2กระเป๋าใหญ่ๆแล้วก็มีกระเป๋าเล็กๆอันนี
1: ้ไปเล็กเหรอ
0: ใช่อันนี้คือกระเป๋าเล็กแล้วอุปกรณ์จริงๆก็คือขนาดกระเป๋าเท่าตัวคนถือเลย
1: ฮะ
0: ดูแลพวกทางเดินหายใจก็จะเป็นกระเป๋าแอร์เวย์แล้วก็กระเป๋า B ก็คือกระเป๋าบีติ้งก็คือแบบเกี่ยวกับพวกการหายใจต่างๆพวกการให้ออกซิเจนอุปกรณ์ให้ออกซิเจนอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ก็จะแยกกันไว้
0: ใช่ค่ะก็จะมี A B C ก็คือ C ก็คือแบบเป็นตัวเซอร์คูลเลชันแบบเกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดต่างๆใช่ก็จะมีพวกสารน้ำยาฉุกเฉินต่างๆก็จะอยู่ในกระเป๋า C
1: อยากถามเรื่องเวลาโทรไป1669เอาจริงผมไม่เคยโทรเลยในชีวิตน
0: ี
1: ้ก็ไม่อยากลองโทรกลัวงั้นแต่ถ้าโทรไปเนี่ยต้องสิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากจะรู้คืออะไรฮะ
0: ถ้าสมมติเราเป็นพลเมืองดีทั่วไปเนี่ยเห็นใครก็ไม่รู้ล้มลงไปต่อหน้าต่อตาอย่างแรกที่ต้องทำเลยคือตั้งสติก่อนตั้งสติว่าเกิดอะไรขึ้นสถานที่นั้นปลอดภัยไหมสามารถ

0: เขาให้การช่วยเหลือได้ไหมนะคะหล
1: ัง
0: จากนั้นถ้าสมมติว่าคิดว่าดูไม่ค่อยปลอดภัยเลยใครก็ไม่รู้มาล้มตรงนั้นเราก็แค่โทร169
1: ก็มีคนล้มอยู่ครับ
0: ใช่บอกว่าเนี่ยมีคนล้มอยู่เห็นคนล้มหมดสติแต่ว่าปลายสายเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเออช่วยดูให้หน่อยว่ายังหายใจอยู่ไหมค่ะแต่ว่าก็ดูแค่ไกลๆพอเพราะเราไม่รู้ว่าเขาคือใครใช่ไหมคะเราแจ้งอาการสำคัญแล้วว่าอ่ะคนหมดสติ
1: หนึ่งอาการสำคัญ
0: หนึ่งใช่อาการสำคัญสองคือสถานที่เกิดเหตุนั้นคือที่ไหนใช่ค่ะสถานที่เกิดเหตุหรือจุดสังเกตที่ชัดเจนเพื่อที่รถพยาบาลจะได้ไปถึงอย่างทันท่วงทีแล้วก็ชื่อผู้แจ้งพร้อมเบอร์ติดต่อกลับ
1: ชื่อผู้แจ้งสำคัญด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีโทรกลับมาเนี่ยเขาแบบอาจจะไม่ได้อยู่ที่ซีนแล้วบางทีอย่างเช่นอุบัติเหตุจราจรอะไรแบบนี้ค่ะรถผ่านไปโทรแจ้งแต่ก็คือโทรกลับไปถามอีกทีนึงอ้าวไม่ได้อยู่ที่ซีนแล้
1: ว
0: ใช่ค่ะก็คือต้องอย่างน้อยก็คือขอเบอร์คนที่อยู่ณจุดเกิดเหตุนั้นๆ
1: ครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกกรณีนึงถ้าเป็นญาติเราหรือว่าเป็นคนที่เรารู้จักเราสามารถเข้าไปประเมินเบื้องต้นได้ก็อาจจะเพิ่มอาการสำคัญหรือพวกโรคประจำตัวได้ปลายสายอาจจะบอกว่าให้ช่วยไปปลุกเรียกผู้ป่วยหน่อยตบไหล่ทั้งสองข้าง
1: ตบไหล่ทั้งสองข้าง
0: ใช่ค่ะปลุกเรียกว่าเออหมดสติจริงๆนะหรือว่าแค่แบบซึมยังตอบสนองรู้เรื่องอยู่อะไรแบบนี้ค่ะ
1: ค
0: แล้วก็ช่วยดูการหายใจว่ายังหายใจอยู่ไหม
1: โอเคหลังจากนั้นเสร็จแล้วเขาก็จะประเมินผลแล้วก็รีบส่งคนมา
0: ใช่ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเป็นเคสที่ดูว่าหมดสติไม่รู้สึกตัวหยุดหายใจต้องการ CPR เนี่ยเขาก็จะขอรถกู้ชีพขั้นสูงตามโรงพยาบาลแล้วก็อาจจะให้อาสาเนี่ยไปช่วย CPR ณจุดเกิดเหตุอยู่ก่อนหรือว่าอาจจะให้คำแนะนำผู้แจ้งเหตุให้ทำการ CPRค่ะ
1: อาชีพพาราเมดิกพี่เป็นที่ต้องการเยอะไหมครับทุกวันนี
0: ้ปัจจุบันก็เป็นที่ต้องการมากพอสมควรค่ะเพราะว่าพาราเมดิกเนี่ยเพิ่งมีในประเทศไทยมาไม่นานเนาะแต่จริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยเขามีกันมาหลาย10ปีแล้วแต่ในของประเทศไทยเนี่ยเพิ่งมีประมาณ10ปีค่ะอัตราการผลิตเนี่ยก็คือ1สถาบันจะผลิตประมาณ 30-40 คนมีสถาบันที่ผลิตประมาณ 4-5 สถาบันค่ะ1ปีก็จะอยู่ที่ประมาณ120คนที่จะจบออกมาอยู่ในระบบ
1: โหแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะดูแลทั้งหมด
0: ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือค่อนข้างขาดแคลนอยู่พอสมควรเพราะว่าทุกโรงพยาบาลก็
1: ต้องการ
0: ใช่ค่ะ
1: จบมามีงานแน่นอนนะครับทุกคน
0: ที่อาจจะนึกไม่ถึงกันก็คือพวกงานแข่งขันกีฬาต่างๆหรือว่างานคอนเสิร์ตต่างๆที
1: ่
0: มีประชาชนหรือว่ามีคนไปรวมกันเป็นหมู่มากเนี่ย
1: โอเคคอนเสิร์ตเคยเห็นแล้ว
0: ใช่ค่ะก็คืออาจจะมีพาราเมดิกช่วยสแตนบายอยู่เผื่อว่ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น
1: การที่จะไปเป็นพาราเมดิกที่คอนเสิร์ตไปเป็นในสนามกีฬาเนี่ยต้องมีความรู้ที่แตกต่างกันหรือเปล่าครับหรือว่าใช้เหมือนกันหมด
0: การที่จะไปสแตนบายอยู่ในพวกงานคอนเสิร์ตหรือว่างานกีฬาต่างๆเหล่านี้ค่ะอย่างน้อยก็คือต้องมีความรู้เบสิกต่างๆว่าเราสามารถรักษาคนไข้ได้ในภาวะฉุกเฉินต่างๆหรือว่าบางทีถ้าเป็นงานกีฬาอาจจะมีเรื่องแบบการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือว่าในคอนเสิร์ตที่พบได้บ่อยก็จะเป็นพวกคนเป็นลมหรืออะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นพวกความรู้เบสิกทั่วไปแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีพวกสปอร์ตเมดิซีนสำหรับพาราเมดิกเลยก็คือเรียนรู้เกี่ยวกับกลไกการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดจากกีฬานั้นๆ
1: เป็นวิชาเหรอคร
0: ับ ใช่ค่ะในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีอเมริกันฟุตบอลใช่ไหมคะหรือว่าพวกรักบี้อะไรพวกนี้ที่เขาจะใส่ชุดเยอะ
1: ๆ
0: ใช่เวลาเราบาดเจ็บเราจะต้องมีเทคนิคในการถอดชุดนั้นเพื่อไม่ให้ผู้บาดเจ็บเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติม
1: ก็ต้องเฉพาะทางไปอีกใช
0: ่ใช่มันก็จะมีการยกเคลื่อนย้ายที่เฉพาะทางหรือว่ามีเทคนิคในการจัดการกับผู้บาดเจ็บรายนั้น
1: ๆแต่ผมอยากมีคำถามที่ผมอยากรู้คือทำไมพี่โบคิดว่าอาชีพนี้ถึงสำคัญครับ
0: ค่ะก็ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยเนาะจริงๆการไปประเมินณจุดเกิดเหตุหรือว่าคนแรกเนี่ยที่ได้ไปประเมินคนไข้ไปเห็นคนไข้ไปเห็นซีนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเหตุฉุกเฉินเนี่ยสามารถเกิดได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเนาะถ้าสมมติว่าเรามีพาราเมดิกไปประเมินคนไข้หรือว่าผู้บาดเจ็บอย่างถูกต้องและให้การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยจะสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลดอัตราการพิการของคนไข้รายนั้นได้มากเลยเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าสิ่งที่สำคัญของพาราเมดิกแล้วก็ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของไทยเนี่ยก็คือ first responder หรือว่าผู้ที่ไปถึงซีนเป็นคนแรก
1: ถ้ายิ่งมีมาก
0: ใช่ค่ะ
1: ยิ่งประชาชนก็จะยิ่งมาก
0: ใช่ยิ่งมีมากยิ่งมีประสิทธิภาพและความรู้มากก็จะสามารถจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุลักทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: ไม่ได้อยู
5: ่เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
5: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
6: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
5: จะฮะว่ายังไงนะ
6: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
7: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
6: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
7: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
5: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
7: โอ้เป็นพระมหากรุณาธิคุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ

0: หัวหน้าจะทำอะไรล่ะครับ
1: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
0: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
2: ก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
3: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
2: ไปค่ะ
4: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
2: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้พร้อมกันไหมเด็ก
6: ๆพร้อม

พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับการดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ

0: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: ใช่ครับ
3: 15นาที
4: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
0: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
0: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
4: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
1: เรียบร้อยครับ
3: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
3: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
8: ่เออ
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
3: นี
6: ่อาจพร้อมมากเลยครับ
0: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
4: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
3: 7นาที
4: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
0: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
1: ครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: ครับครับ
4: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
3: ไฟไหม้แล้ว
5: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
3: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
6: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
5: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
6: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด

0: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
1: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์เว็บไซต์
6: โอ้โหอันเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บ๊ายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนได้ทาง www.dltv.ac.th
1: Safety Kids ตอนเดินทางเท้าให้ปลอดภัย
2: อุ๊ยจดหมายมาแปะไปดูกันไหนเปิดดูสิ
3: อะไรอ่ะ
2: นี่ถูกใจบวกเอย่า
3: เดี๋ยวพี่อ่านให้มาทางเดินผจญภัยลากขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินตามลูกศรเพื่อเข้าสู่เกม
2: เฮ้ยผจญภัยเหรออ
3: ยากเล่นจัง
2: ผจญภัยอ่ะ
3: เฮ้ยไม่มีลูกศรไปเราไปเล่นเกมกันเถอะ
2: ด่านอะไรเนี่ยด่านที่1เกะกะจังทำยังไงดีเอย่าไปกัน
3: ใช่ต้องสอน
2: ใจระวังโอ้โหเก็บกะจริงด้วย
3: ข้ามดีๆนะอย่าชี้หนุ่ยด้วยระวังนะพี่ยัง
2: ใครมาทิ้งตรงนี้นะเนี่ยใช่ไหมตกมือเลย
3: โอ้โหถังขยะอีก
2: ไอ้โอ้โหเมื่อกี้ก็เพิ่งถังขยะไปเอง
3: สงสัยต้องชิดแล้วเนี่ย
2: โอ
3: ้ด่านยากจริ
2: งระวังนะ
3: เอ้ยไม่เคยมานั่งตรงนี้เนี่ยเออไปขออนุญาตพี่เขากัน
2: พี่ค่ะพี่ค่ะ
3: รอหน่อยค่ะ
2: แป๊บเดียวได้ไหมคะไม่เป็นไรพี่ยาเราลงข้างล่างก็ได้แต่ว่าเราต้องมองให้รอบก่อนนะ
3: ไม่มีรถเปล่าเนี่ยไม่มีรถแล้วไปลงกันระวังนะโอเคขึ้นกัน
2: ไป
3: คิด
2: เก่งแล้วไปด่านที่2กันเพย่า
3: ก็จะด่านที่2อยู่ไหนเนี่ย
2: นี่อยู่นี่ไงไปถึงด่านที่2แล้วด่านที่2ไม่มีทางเท้าจะเดินอย่างไรถ้างั้นเพย่าเราไปกันเถอะแต่ว่าเพย่าต้องระวังรถนะ
3: โอเคแต่ว่าถ้าไม่มีทางเท้าเราต้องเดินชิดขอบขวาส่วนทางกับรถด้วยนะเราจะได้มองเห็นรถ
2: ได้สิเพย่า
3: ไปๆเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเดินเดี่ยวนะไม่งั้นรถจะชนเรา
2: โอเคก็ได้เดินเร็วๆนะหนู
3: โอเคไม่ต้องวิ่งหรอกเดินตามหลังพี่
2: เฮ้ยพี่ย่าร้อนหนูกลัวไปเร็วๆสิไปเร็วๆ
3: อย่าวิ่งเดินเฉยๆไม่ต้องกลัว
2: นะ
3: ไม่เอาพี่อยากเป็นน้อง
2: ไม่ได้พี่เป็นพี่
3: พี่อยากเป็นน้อง
2: เป็นพี่ก็ได้ไปไปไม่เดี๋ยวน้องต้องดูดังพี่นะ
3: โอเค
2: ทำไมหนูโดนทำด่าอยู่

0: ับว่าเด็กๆเนี่ยก็มีความรู้ในเรื่องของการเดินเท้าที่ปลอดภัยที่ถูกต้องแล้วนะคะทีนี้รางวัลของผู้ชนะพี่หนิงมีมาให้กับพวกเราด้วยหลับตาสิโอเคลืมตาได้เปิดดูเลยว่าข้างในมีอะไร
1: ทางเดินผจญภัยล่าขุนทรัพย์ข้างสั่งจงเดินกลับไปทางเดิม
0: ดีใจมากล้อเล่นจริงๆพี่หนิงมีรางวัลของจริงให้พวกเราด้วยนะตามไปดูกันดีกว่า
1: โอเคค
0: ่
1: ะ
0: มาแล้วของขวัญของเด็ก
1: ๆอะไรคะ
0: แต่ก่อนที่จะรู้ว่าข้างในมีอะไรนะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนดีไหม
1: ค่ะ
0: วันนี้เด็กๆผ่านกันมาทั้งหมดทั้ง3ด่านใช่ไหมสนุกไหม
1: สนุกมากค่ะ
0: งั้นวิธีการเดินเท้าที่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง
1: เดินทางเท้าค่ะ
0: ถูกต้องค่ะถ้ามีฟุตบาทหรือทางเท้าเราต้องเดินบนฟุตบาทนะคะเพราะว่ารถจะได้ไม่ชนเราแต่ว่าถ้าไม่มีฟุตบาทเด็กๆจะเดินยังไงดี
2: มองซ้ายมองขวาแล้วก็
3: เดินขึ้นถนนค
0: ่
3: ะ
0: ถ้าไม่มีฟุตบาทนะคะมีไหล่ทางแคบๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะต้องเดินให้ห่างจากรถให้มากที่สุดแล้วก็เดินสวนทางกับรถเพราะว่าเราจะได้มองเห็นรถนะถ้าเราเดินหันหลังให้รถเนี่ยเราจะมองเห็นรถนะ
2: อย่างที่พี่ย่าบอกจริงด้วย
0: ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเดินบนฟุตบาทมาอย่างเงี้ยแล้วเราเจอสิ่งกีดขวางอะถังขยะเอ่ยหลุมบ่อเอ่ยเราจะทำยังไงดี
3: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินลงถนนแล้วค่อยขึ้นมาฟุตบาทใหม
0: ่ถูกต้องค่ะถ้าสิ่งกีดขวางบนฟุตบาทนั้นน่ะเด็กๆพอที่จะเดินข้ามมันไปได้นะคะก็อยากที่จะให้เดินข้ามแล้วเดินบนฟุตบาทต่อนะคะแต่ถ้ามันขวางซะจนเราเดินต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มองขวาซ้ายขวาให้ดีว่ามันไม่มีรถมาแล้วเราก็เดินลงไปถนนแล้วก็รีบขึ้นมาบนฟุตบาทให้เร็วที่สุดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีน้องเล็กๆเดินไปด้วยอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีเวลามีน้องเดินไปด้วย
2: ให้น้องอยู่ข้างหลัง
0: เราต้องจับมือน้องใช่ไหมคะแล้วก็ให้น้องเดินด้านในของถนนแล้วเราเดินด้านนอกนะคะเพราะอะไรรู้ไหม
2: เพราะว่าเดี๋ยวรถชน
0: เพราะว่าถ้าเราไม่จับมือน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะวิ่งลงไปที่บนถนนแล้วก็ถูกรถชนได้เพราะฉะนั้นจับมือน้องไว้ให้แน่นๆด้วยนะคะเก่งมากเลยทีนี้ตามสัญญาอยากได้ปะ
1: อยากได้ค่ะ
0: โอเคงั้นเรามาเปิดพร้อมกันดีไหมหนึ่งสองสามเอาเลยไหมกินเลยไหมโอเคค่ะมาเลยอ่ะคนละแท่งเลยเอาสิไงชื่อตอนกลับบ้านเราอย่าลืมเดินบนฟุตบาทกันด้วยนะโอเคไหมโอเค

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พื่อนสัตว์หนีรอดมาจากการจับกุมของพวกคณะละครสัตว์ได้ก็มุ่งไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์

0: ั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองข้ามเมืองกันเลย
2: เดี๋ยวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
4: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม
5: ดีเหมือนกันนายเป็นหนูบ้าน

0: เยี่ยแล้ว
1: มีอะไรอยู่ในบ้านหรอ
0: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
1: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
1: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
0: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มีอ่ะ
1: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
0: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่หยุดไล่ล่าแน่ๆ
2: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: ย้อยแยะ
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนตองและตาม
3: ฟางและชาย
4: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์

0: ไปบ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นั่นทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาพหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที
2: ่
1: 2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนของเรานะคะคุณครูมีรูปภาพมาให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ดูและสังเกตรูปภาพนี่เด็กๆลองดูแต่ละรูปภาพเนี่ยเขาก็จะสื่อความหมายว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะขอตัวแทนของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางผู้หญิง1คนผู้ชาย1คนนะคะลองออกมาจำแนกประเภทของรูปภาพเด็กๆดูรูปภาพแล้วแต่ละรูปภาพเนี่ยน่าจะสื่อความหมายได้ว่าอย่างไรเดี๋ยวคุณครูเลือกเองนะคะจากการเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนของเด็กๆนะคะเอาละค่ะผู้ชายคนแรกใครดีคะน้องปลื้มมาเลยค่ะประมือให้น้องปลื้มค่ะและผู้หญิงของเราตัวแทนผู้หญิงของเราน้องน้องอะไรดีคะ
3: ดาเน
1: ียเพื่อนๆบอกว่าน้องดาเนียน้องดาเนียมาได้เลยค่ะประมือให้น้องดาเนียค่ะเด็กๆคนอื่นไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวเราจะสลับกันออกมาน้องลองดูให้ตกลงกัน2คนว่าใครจะเลือกให้ตกลงกันว่าภาพเนี่ยทุกภาพเนี่ยน่าจะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรและสามารถแบ่งเป็นประเภทได้อย่างไรบ้างละค่ะเด็กๆลองดูแล้วให้กำลังใจเพื่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วลองดูสังเกตแล้วก็ลองจำแนกของประเภทของรูปภาพได้เลยค่ะให้กำลังใจเพื่อนด้วยนะคะลองแบ่งออกเป็น2ฝั่งก็ได้ค่ะ

อันนี้เป็นหมวดหมู่เดียวกันใช่ไหมคะไว้ข้างๆกันได้เลยเสร็จหรือยังเอ่ยเด็กๆบอกว่าเสร็จแล้วคุณครูขอไมค์ของกลุ่มที่1หน่อยค่ะน้องมายืนข้างๆตรงนี้นะคะน้องลองดูน้องลองบอกหน่อยค่ะน้องแยกประเภทหรือแยกจำแนกรูปภาพอย่างไรบ้างน้องปลื้มน้องปลื้มไปยืนฝั่งนู้นค่ะน้องลองบอกเพื่อนหน่อย

0: ค่ะว่าน้องจำแนกอย่างไรเอ่ย
1: แบ่งปันกับไม่แบ่งปัน
0: อันไหนกลุ่มไหนคือแบ่งปันคะไหนลองอธิบายไปทีละภาพช่วยกันอธิบายภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
1: ให้ของขวัญเพื่อนค่ะ
0: ให้ของขวัญเพื่อนให้อะไรเพื่อนคะดูรูปภาพ
1: ลูกอมค
0: ่
1: ะ
0: ภาพต่อไปค่ะ
1: ช่วยกัน
0: ถ่ายมือด้วยค่ะภาพอะไรเอ่ยที่หนูจะพูดภาพนี้นะคะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ช่วยกันเก็บขยะ
0: ช่วยกันเก็บขยะภาพต่อไปค่ะ
1: ช่วยคนชราเดินข้ามถนนค่ะ
0: ช่วยคนชราเดินข้ามถนนนะคะภาพต่อไปค่ะ
1: ช่วยคุณครูถือของค่ะ
0: ช่วยคุณครูถือของและภาพสุดท้ายของกลุ่มนี้ค่ะ
1: ให้ของเพื่อนค่ะ
0: ให้ของเพื่อนต่อไปให้น้องปื้มลองพูดว่าภาพนี้ทำไมถึงไม่ได้ถูกจัดเป็นกลุ่มเดียวกับภาพนี้คะเพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะเขาแย่งฟุตบอลกันครับ
0: เพราะเขาแย่งของกันซึ่งเป็นการกระทำที่ดีไหมคะ
2: ไม่ดีค
0: ่ะไม่ดีนั่นเองนะคะปรบมือให้ตัวแทนของเรานะคะทั้งกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มผู้ชายยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งจากรูปภาพเนี่ยเด็กๆถูกต้องเลยนะคะเด็กๆแยกเรียกว่าประเภทของรูปภาพได้ถูกต้องเด็กๆลองดูภาพแรกแสดงถึงการมีน้ำใจการแบ่งปันให้กับผู้อื่นใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กๆลองดูภาพที่มีผู้หญิงช่วยคนแก่หรือว่าคนชราข้ามถนนใช่ไหมคะเด็กๆลองดูถ้าเราอายุเพียงแค่อยู่แค่ป.1 ป.2 หรืออยู่ชั้นประถมเนี่ยเราพาคนอื่นข้ามถนนได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะอาจจะเกิดอันตรายหรือว่าการตัดสินใจของเด็กๆเนี่ยเรียกอาจจะเรียกว่ายังไม่ค่อยเพียงพอนะคะแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะส่วนอีกหนึ่งภาพที่เพื่อนเลือกมาเนี่ยเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะการแย่งฟุตบอลการแย่งของกันซึ่งเป็นการกระทำที่ดีไหมคะมีเด็กๆคนไหนเคยแย่งของเล่นกับเพื่อนบ้างมีไหมคะน้องไมกี้หันไปสบตากับใครคะเบิ้ลน้องเบิ้ลนะคะอย่าทำอีกนะคะเด็กๆที่ผ่านมาแล้วไม่เป็นไรนะคะต่อไปให้เราเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ให้เป็นคนใหม่ที่เรียกว่าไม่แย่งของผู้อื่นแล้วก็มีน้ำใจกับผู้อื่นนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆจากรูปภาพของเราเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องของการมีน้ำใจนะคะเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องของเราก็คือเรื่องแบ่งปันน้ำใจนั่นเองนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องตอบคำถามจากบทร้อยกลองได้อ่านบทร้อยกลองบัวตองโบตั๋นแบ่งปันน้ำใจได้แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้เห็นความสำคัญของการจับใจความสำคัญแสดงว่าวันนี้สิ่งที่เราจะได้เรียนสิ่งที่เราจะได้อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะบทร้อยกลองอะไรเอ่ย
3: บ
0: ัวตองโบตั๋นแบ่งปันน้ำใจนะคะเป็นเรื่องของการแบ่งปันน้ำใจเด็กๆเมื่อสักครู่นี้สังเกตว่าบัวตองกับโบตั๋นทำไมจึงชื่อบัวตองกับโบตั๋นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสาเหตุทำไมถึงชื่อว่าบัวตองกับโบตั๋นนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาอ่านบทร้อยกลองบัวตองโบตั๋นแบ่งปันน้ำใจเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเด็กๆอ่านคนละหนึ่งวรรคดีไหมคะดีนะคะแล้วเวลาอ่านบทร้อยกลองจะต้องแบ่งวรรคให้ถูกด้วยนะคะเด็กๆลองดูนี่เป็นกลอน4เวลาที่เราอ่านเราจะแบ่งอ่านอย่างละ2คำ2พยางค์เด็กๆลองดูเดี๋ยวอ่านตามคุณแหม่มก่อนวรรคแรกนะคะห้องเรียนของฉัน
3: ห้องเรียนของฉัน
0: อยู่ชั้นป.2
3: อยู่ชั้นป.2
0: ต่อไปค่ะกลุ่มที่1ค่ะนำเพื่อนอ่านค่ะหยิบไมค์1คนค่ะ
1: ต่างรีบจับจองลองที่นั่งกัน
0: เด็กๆคนอื่นออกเสียงด้วยนะคะ
1: สาวน้อยจองดื้อชื่อว่าโบตั๋นนั่งกลางห้องนั้นไม่หวั่นผู้ใด
0: น้องเจ้านายคะตัวละครแรกที่ออกมาคือใครคะ
1: โบตั๋นครับ
0: โบตั๋นเก่งมากนะคะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะหยิบไมค์1คนทุกคนอ่านออกเสียงด้วยนะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะ
1: ทำสิ่งไม่ดีไม่มีน้ำใจเพื่อนยืมของใช้ไม่ให้ใครเลยคบเพื่อน2คน

0: สายฝนโอบเชยคนอื่นเมินเฉยไม่เคยสนใคร
1: ในสไลด์นี้ค่ะนะคะเขาบอกลักษณะนิสัยของใครเอ่ย
2: โบต
1: ันมีลักษณะอย่างไรคะ
2: ไม
1: ่มีน้ำใจชอบทำสิ่งที่ไม่ดีมีอะไรอีกคะ
2: ไม่ย
1: ื
2: มของใคร
1: อะไรนะคะเพื่อนยืมของใช้ไม่ให้ใครเลยก็แสดงถึงการไม่มีน้ำใจนั่นเองนะคะน้องดาเนียนอกจากนั้นยังมีลักษณะนิสัยของเพื่อนอย่างไรอีกของโบตันอย่างไรอีกคะ
0: เมินเพื่อนคนอื่นค่ะ
1: เมินเพื่อนคนอื่นมีความหมายสื่อว่าอย่างไรเอ่ยไม่สนใจเพื่อนคนอื่นเลยคบเพื่อนอยู่สองคนชื่ออะไรคะ
2: สายฝนอบเชย
1: สายฝนกับอบเชยนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะ
3: บัวตองแสนดีเธอมีน้ำใจรู้จักการให้ฝาก
1: ใฝ่การเรียน
3: ฝากใฝ่การเรียนวันไหนเพื่อนลืม

0: ตัวละครสำคัญอีกหนึ่งคนออกมาแล้วชื่อว่าอะไรคะ
1: บ
0: ั
1: ว
0: ตองมีลักษณะนิสัยอย่างไรคะมีน้ำใจกับผู้อื่นใช่ไหมคะให้เพื่อนยืมอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็เพื่อนเนี่ยเรียกว่าก็ไม่นิ่งเฉยเพื่อนก็มีน้ำใจกลับกับบัวตองใช่ไหมคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ
2: โบตันเหลียวมองบัวตองออกไปรัก

0: ผมเสพเอาแอบหลบตา
1: หลบตาค่ะเอาใหม่เอาแอบหลบตาค่ะ
0: เอาแอบหลบตาบัวต้องมาหาพบว่าไม่มี
1: สไลด์นี้โบตันทำอย่างไรกับบัวตองคะน้องกล้าค่ะเด็กๆปลายทางตอบด้วยนะคะ
2: เอาปิ่นตองไปซ่อน
1: เก่งมากค่ะน้องปลื้มให้น้องปลื้มตอบนี่เวลาที่เราอ่านใช่ไหมคะเราก็จะต้องเรียกว่าแปลสิ่งที่บทร้อยกลองเนี่ยเขาต้องการจะสื่อความหมายกับเราเป็นบทร้อยกลองง่ายๆที่อ่านแล้วรู้เลยว่าเขากำลังทำอะไรใช่ไหมคะอ่านน้องปลื้มลองบอกโบตั๋นทำอะไรกับบัวตองคะ
3: แอบเอาปิ่นโตไปซ่อนครับ
1: แอบเอาปิ่นโตไปซ่อนเก่งมากเลยนะคะแล้วบัวตองหาเจอไหมคะ
3: หาไม่เจอค่ะ
1: หาไม่เจอนั่นเองนะคะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะ

ถึงแม้ว่าบัวตองเนี่ยจะหาปิ่นโตไม่เจอแต่เขาก็ยังมีข้าวรับประทานมีข้าวจากที่ไหนคะเพื่อนๆ เนี่ยแบ่งปันอาหารให้รับประทานนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเด็กๆอ่านพร้อมกันนะ1 2 3โบตั๋นรีบวิ่งทำสิ่งระรังถึงโรงอาหารล้มคลานทั้งยืนปิ่นโตสีสดหกหมดลงพื้นทุกคนแตกตื่น

0: กลัวลื่นอย่างเคยโบตันเนี่ยรีบมากรีบวิ่งมาลงอาหารแล้วเกิดอะไรขึ้นคะลื่นล้มนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะมาดูเหตุการณ์ต่อไปพอลื่นล้มแล้วเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อเด็กๆคิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรต่อคะอะไรนะคะน้องจักรพรรดิบอกว่าคิดว่าบัวตองมาเจอแล้วทำยังไงต่อคะเด็กๆบอกว่าบัวตองจะช่วยใช่หรือเปล่าเดี๋ยวดูสไลด์ต่อไปเลยนะคะอ่านพร้อมกัน1 2 3อบเชยสายฝน2คนยืนเฉยเดินผ่านเฉยเมยไม่เคยมามองแบ่งข้าวในมือก็คือบัวตองตักข้าวตักของประคองขึ้นมาโบตั๋นที่มีเพื่อนคบกันอยู่2คนเป็นอย่างไรคะ
1: เพ
0: ื่อนไม่สนใจทำไมเพื่อนถึงไม่สนใจใจร้ายกับบัวตองจังเลยแต่มีนางฟ้ามาคือใครเอ่ย
1: บ
0: ั
1: วตอง
0: บัวตองเป็นอย่างไรคะมาช่วยประคองใช่ไหมคะแล้วก็แบ่งอาหารที่ตัวเองเนี่ยได้ถูกแบ่งมาจากเพื่อนใช่ไหมคะเป็นการกระทำที่ดีไหมคะดีมากเลยนะคะเหมือนกับที่น้องจักรพรรดิคิดไว้เลยใช่ไหมคะว่าบัวตองจะแบ่งอาหารให้โบตั๋นนั่นเองต่อไปค่ะโบตั๋นซาบซึ้งเธอจึงเรียกหาเพื่อนทุกคนมาเห็นข้าบัวตองกล่าวคำขอโทษไม่โกรธเพื่อนผองรักใคร่ปรองดองเพื่อนพ้องของเราโบตั๋นเป็นอย่างไรคะเด็กๆเมื่อเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วคนที่เราเคยแกล้งคนที่เราไม่ชอบกลับดีกับเราโบตั๋นรู้สึกอย่างไรคะซาบซึ้งนะคะจึงกล่าวคำขอโทษที่ทำสิ่งที่ไม่ดีกับบัวตองใช่ไหมคะแล้วก็เรียกว่ารักใคร่สามัคคีกับเพื่อนนั่นเองนะคะเอาละค่ะสไลด์สุดท้ายค่ะเด็กๆโบตั๋นสำนึกรู้สึกนึกเศร้าช่วยเพื่อนแบ่งเบาไม่เศร้าสุขใจโบตั๋นบัวตองเพื่อนพ้องกันไว้รู้จักการให้น้ำใจแบ่งปันนั่นเองนะคะซึ่งเรียกว่าโบตั๋นเนี่ยสุดท้ายแล้วโบตั๋นกับบัวตองใช่ไหมคะก็เป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะจบแบบยังไงเอ่ยมีความสุขนั่นเองนะคะแล้วก็เขารู้จักสอนว่าถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะสุดท้ายทุกคนเด็กๆทุกคนที่อยู่ในห้องนี้หรืออยู่โรงเรียนนี้หรืออยู่ชั้นนี้นะคะทุกคนก็ล้วนแล้วแต่ที่จะเป็นเพื่อนกันเพราะฉะนั้นเรียกว่าควรที่จะทำสิ่งดีๆให้กันแล้วก็มีน้ำใจให้แก่กันนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามจากบัวตองกับโบตั๋นเด็กๆสงสัยไหมคะว่าบัวตองกับโบตั๋นคืออะไรตอนที่บทรักกลองนี้เนี่ยครูแหม่มเป็นคนแต่งเองกับเพื่อนๆตอนสมัยที่เรียนมหาวิทยาลัยนะคะก็สรรหาชื่อที่เรียกว่าชื่อที่จะมีความไพเราะที่จะเป็นตัวละครเอกนะคะที่จะมาแต่งบทร้อยกลองบทนี้ก็ได้ชื่อบัวตองกับโบตั๋นเดี๋ยวมาดูกันทำไมถึงชื่อบัวตองกันน้องดาเนียคิดว่าบัวตองกับโบตั๋นคืออะไรคะยังไม่รู้เพราะฉะนั้นตั้งใจเรียนนะคะจะได้รู้นะชื่ออะไรคะน้องปลื้มคิดว่าเป็นชื่ออะไรชื่อเพื่อนของครูแหม่มยังไม่ถูกนะคะเดี๋ยวมาดูกันเป็นชื่อของอะไรนี่เลยค่ะเด็กๆเป็นชื่อของดอกไม้เด็กๆคิดว่าดอกไหนคือดอกบัวตองใครคิดว่าบัวตองคือสีเหลืองยกมือใครคิดว่าบัวตองคือสีชมพูเด็กๆเอามือลงค่ะดอกบัวตองคือดอกสีเหลืองนั่นเองนะคะส่วนดอกโบตั๋นนะคะคือสีชมพูเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามเดี๋ยวจะเริ่มที่คำถามจากดอกบัวตองก่อนนะคะมาเลยคำถามจากดอกบัวตองนะคะคำถามแรกตัวละครในเรื่องมีใครบ้างกลุ่มไหนจะตอบคะมือจับหูไว้ค่ะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะ1 2 3กลุ่มที่3ค่ะถ้าตอบถูกรับ10คะแนนในแต่ละคำถามนะคะบัว

0: ัวละครในเรื่องมีใครบ้างขอทั้งหมดเลยนะคะ
1: บัวตอง
0: บัวตอง
1: บัวตัน
0: บัวตัน
1: สายฝน
0: สายฝน
1: อบเชิญ
0: อบเชยเก่งมากค่ะประมือให้เพื่อนนะคะถูกต้องนะคะยอดเยี่ยมมากบัวตองบัวตันสายฝนและอบเชยนั่นเองคำถามที่สองสถานที่ในเรื่องคือที่ใดเอามือจับหวยค่ะ1 2 3กลุ่มที่1ค่ะสถานที่ในเรื่องคือที่ไหนคะ
2: โรงเรียนครับ
0: โรงเรียนถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากๆเลยนะคะคำถามสุดท้ายของดอกบัวตองมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเอามือจับหูข้อนี้ให้20คะแนน1 2 3กลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ค่ะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างคะ
2: บัวตันเอาปิ่งโตของบัวตองไปซ่อนครับ
0: แล้วเกิดอะไรอีกคะ
2: บัวตองไม่มีข้าวกินเลยเพื่อนพ้องตักข้าวให้กินครับบัวตันรีบวิ่งมาล้มครับฝนสายฝนกับอบเชยไม่เมินเฉยครับบัวตองมาเจอช่วยประคองขึ้นมาแล้วแบ่งข้าวให้กินครับบัวตันเป็นเพื่อนกับบัวตองครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้น้องจักรพรรดินะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะก็คือบัวตองบัวตองเนี่ยถูกบัวตันนะคะเอาปิ่นโตเอาไปซ่อนนะคะแต่ว่าด้วยการมีความมีน้ำใจของบัวตองนะคะที่เรียกว่าคอยแบ่งปันสิ่งต่างๆมีน้ำใจให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในห้องนะคะเพื่อนๆในห้องก็เลยแบ่งปันน้ำใจนะคะโดยการแบ่งข้าวให้กับบัวตองนั่นเองนะคะส่วนบัวตันเนี่ยรีบวิ่งมาลงอาหารแล้วก็ลื่นล้มนะคะคนที่เรียกว่าไม่เคยมีน้ำใจกับผู้อื่นแต่กลับได้รับน้ำใจนะคะจากบัวตองนั่นเองนะคะก็ทำให้บัวตันซาบซึ้งแล้วก็กล่าวขอโทษเพื่อนสุดท้ายทุกคนก็เป็นเพื่อนกันนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปคำถามจากบัวตันเมื่อสักครู่นี้กลุ่มไหนมีคะแนนแล้วยกมือค่ะเอามือลงนะคะกลุ่มที่2และกลุ่มที่5อย่าน้อยหน้านะคะคำถามแรกค่ะหากนักเรียนเป็นบัวตองจะช่วยบัวตันหรือไม่เพราะเหตุใดเอามือจับหูไว้นะคะเด็กๆต้องตอบ2อย่างคือช่วยหรือไม่ช่วยแล้วก็เพราะอะไร1 2 3กลุ่มที่5ค่ะเอาคนอื่นบ้างค่ะน้องวันใหม่ให้เพื่อนบ้างนะคะน้องปณิดาจะช่วยหรือไม่ช่วยคะ
3: ช่วยค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว่าบัวตองนิสัยดีค่ะ
0: เดี๋ยวให้ตอบใหม่เดี๋ยวลองทบทวนอีกหนึ่งครั้งน้องปณิดาจะช่วยหรือไม่ช่วยเพราะว่าอะไรคะ
3: ช่วยค่ะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันค
0: ่
3: ะ
0: เพราะว่าบัวตองคิดว่าบัวตันก็เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็เป็นคนดีมีน้ำใจด้วยก็เลยช่วยเพื่อนนั่นเองนะคะมีใครคิดว่าจะไม่ช่วยบัวตันบ้างเด็กๆแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะน้องวันใหม่บอกว่าหนูไม่อยากช่วยเลยค่ะเพราะว่าอะไรคะ
4: เพราะว่าโบตันนิสัยไม่ดีค่ะ
0: เพราะว่าโบตันนิสัยไม่ดีแล้วอะไรอีกคะมีไหมคะน้องวันใหม่บอกว่าไม่อยากช่วยเพราะว่าโบตันนิสัยไม่ดีไม่มีน้ำใจเอาปิ่นโตเราไปซ่อนด้วยใช่ไหมคะไม่น่าช่วยเลยนะคะแต่ว่าเด็กๆเนี่ยควรที่จะมีน้ำใจกับทุกคนนะคะถึงแม้ว่าคนนั้นเนี่ยจะนิสัยไม่ดีหรือไม่เคยให้เรายืมของไม่เคยช่วยเหลือเรานะคะไม่เป็นไรเราก็ให้ความช่วยเหลือมีน้ำใจให้กับคนอื่นก่อนนะคะสักวันนึงเนี่ยนะเขาน่าจะเรียกว่าเห็นคุณค่านะคะแล้วก็อาจจะมีน้ำใจตอบกลับเราบ้างนั่นเองนะคะช่วยผู้อื่นอาจจะโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นเองนะคะต่อไปคำถามสุดท้ายข้อคิดที่ได้จากบทร้อยกลองคืออะไรแล้วเด็กๆจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างตอบ2คำถามนะคะเอามือจับหู1 2 3กลุ่มที่2ค่ะน้องอีฟน้องอีฟข้อคิดที่ได้จากบทร้อยกลองคืออะไรคะ
5: แบ่งช่วยเพื่อนค่ะ
0: ช่วยเพื่อนการช่วยเพื่อนเขาเรียกว่าอะไรคะ
2: แบ่งปันน้ำใจ
0: แบ่งปันน้ำใจกับผู้อื่นแล้วจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างคะ
2: ช่วยแบ่งขนมเพื่อนค่ะ
0: แบ่งขนมให้กับเพื่อนนั่นเองนะคะข้อคิดที่ได้จากเรื่องก็คือการมีน้ำใจนั่นเองนะคะแล้วก็น้องอีฟยกตัวอย่างนะคะการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็คือการแบ่งขนมให้กับเพื่อนๆขออีกหนึ่งข้อค่ะเราจะนำเรื่องการมีน้ำใจนะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากการแบ่งขนมเพื่อนแล้วยังมีอะไรอีกเอามือจับหูค่ะ1 2 3อ่ะกลุ่มที่1ค่ะเอาคนที่ยังไม่ได้ตอบบ้างนะคะคนที่ยกมือเมื่อสักครู่นี้มีประกอบมีตะวันและน้องกุลใช่ไหมคะน้องกุลยกตัวอย่างค่ะจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงคะน้องกุล
5: เพื่อนทำของตกช่วยเพื่อนเก็บของครับ
0: เมื่อเพื่อนทำของตกช่วยเพื่อนเก็บของนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้น้องกุลค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำแผนผังความคิดความดีของบัวตองโดยให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองทำแผนผังความคิดโดยเขียนตรงกลางว่าความดีของบัวตองนะคะแล้วก็แบ่งแยกย่อยออกไปว่าความดีของบัวตองในเรื่องมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้เวลาช่วยกันคิดกลุ่มละ3นาทีถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะให้เขียนก่อนนะคะThank you.

เลยค่ะเขียนตรงกลางว่าความดีของบัวตองค่ะใครจะเขียนเขียนเร็วๆค่ะเขียนแทนบางความคิดให้เขียนก่อนวาดภาพนะคะให้เขียนก่อนวาดภาพค่ะน้องปลื้มเขียนหรือยังคะความดีของบัวตองยังไม่ได้เขียนเลยค่ะตรงกลางเด็กๆออกแบบเป็นภาพอะไรก็ได้นะคะ

0: ียนก่อนค่ะเขียนเร็วๆเลยค่ะตรงกลางค่ะความดีของบัวตองมีอะไรบ้างคะความดีของบัวตองแบ่งปันต้องแยกย่อยค่ะว่ามีแบ่งปันอะไร
1: ให้เพื่อนยืมของ
0: ให้เพื่อนยืมของอะไรอีกคะช่วยเหลือเพื่อนอย่างไรช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนล้มก็ช่วยประคองใช่ไหมคะเก่งมากเอาละค่ะเร่งมือเลยช่วยกันคิดค่ะนั่งตัวตรงช่วยกันคิดนะคะทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นนะคะให้เพื่อนอะไรคะให้เพื่อนยืมของหรือว่าใช้ของใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะอาเขียนเขียนไปได้เลยค่ะมีอะไรอีกคะนอกจากให้เพื่อนยืมของแบ่งปันน้ำใจอย่างไรอะไรนะคะ
1: ช่วยประคองเพ
0: ื่
1: อน
0: เก่งมากประคองเพื่อนเมื่อเพื่อนล้มใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะมีอีกมีอะไรอีกคะแบ่งอาหารให้กับเพื่อนเก่งมากค่ะว่าช่วยเหลือเพื่อนอย่างไรบ้างเพราะว่าในเรื่องช่วยเหลือเพื่อนหลายอย่างใช่ไหมคะหนูต้องแยกแยกเป็นข้ออื่นก็ได้ค่ะเดี๋ยวเขียนข้อนี้ให้เสร็จก่อนนะเด็กๆถ้าเด็กๆเขียนว่าช่วยเหลือเพื่อนเด็กๆต้องแยกย่อยออกไปว่ามีการกระทำไหนบ้างที่แสดงถึงการช่วยเหลือเพื่อนนะคะข้อมากได้คะแนนเพิ่มอีกข้อละ10คะแนนอย่ามัวแต่ตกแต่งภาพค่ะให้เขียนคำนะคะแบ่งปันอะไรคะน้องเปิ้มขนมในเรื่องมีขนมไหมไม่มีแบ่งข้าวให้เพื่อนแบ่งข้าวไม่เขียนคำว่าแบ่งข้าวก็ได้ค่ะ

เด็กๆช่วยกันได้เพื่อนเขียนใช่ไหมคะเด็กๆคนอื่นตกแต่งได้นะคะแบ่งหน้าที่กันไม่ใช่ทำคนเดียวนะลูกน้าเนี่ยโยงไปได้เลยตกแต่งได้เลยพยุงไม่มีสระอาค่ะพยุงยืมยออืมมอยืมไม่มีไม้โทค่ะคิดได้แล้วต้องเขียนให้ไวด้วยนะคะช่วยกันคิดเร็วมีการกระทำอะไรอีกคะ

อ1คนนะคะกลุ่ม3เปลี่ยนคนบ้างกลุ่ม3เอาคนอื่นบ้างช่วยกันคิดแล้วใช่ไหมคะ

50วินาที

0: เด็กๆค่ะหมดเวลาแล้วค่ะนั่งประจำที่ตัวเองนับ5 4 3 2 1น้องวันใหม่กลุ่มที่5เสร็จหรือยังคะทุกกลุ่มต้องเสร็จแล้วนะคะเอาละค่ะกลุ่มแรกที่จะได้ออกมานำเสนอกลุ่มแรกที่จะได้ออกมานำเสนอคือกลุ่มที่1ค่ะออกมาได้เลยค่ะประมือให้กลุ่มที่1ค่ะมาเลยเอาละค่ะเด็กๆต้องมีมารยาทในการฟังกลุ่มที่4มีมารยาทในการฟังหรือยังคะทุกคนไม่จับดินสอแล้วนะคะหมดเวลามาดูค่ะของกลุ่มที่1น้องตะวันเป็นตัวแทนอ่ะน้องตะวันบอกความดีของบัวตองข้อแรกคืออะไรคะ
1: ให้เพื่อนใช้ของ
0: ให้เพื่อนใช้ของข้อต่อไปค่ะ
1: แบ่งอาหารให้เพื่อน
0: แบ่งอาหารให้เพื่อน
1: ช่วยพยุงเพื่อน
0: ช่วยพยุงเพื่อนเก่งมากนะคะเก่งมากเลยปรบมือให้กลุ่มที่1รับไปเลย3คะแนนเพราะว่าได้3ข้อนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมากลุ่มที่2ค่ะประมือให้กลุ่มที่2ค่ะมาเลยค่ะน้องเจ้านายเอาไม้ชี้ให้คุณครูหน่อยนะคะมาดูกลุ่มที่2นี่กลุ่มที่2แยกย่อยความคิดเป็นข้างล่างไปอีกย่อยจากหัวข้อย่อยไปอีกนะคะมาดูความดีของบัวตองข้อแรกหนูคืออะไรคะ
2: แบ่งปัน
0: แบ่งปันโดยวิธีการทำอะไรบ้าง
2: ให้อาหารเพื่อนเมื่อเพื่อนไม่มีอาหาร
0: ให้อาหารเพื่อนเมื่อเพื่อนไม่มีอาหารควรที่จะใช้คำว่าแบ่งปันอาหารให้เพื่อนใช่ไหมคะให้อาหารเพื่อนเหมือนกับอะไรคะ
2: บัวตอง
0: ต่อไปแบ่งอะไรคะ
2: แบ่งขนม
0: แบ่งขนมกับแบ่งอาหารอยู่ในหัวข้อเดียวกันใช่ไหมคะจากบทร้อยกลองต่อไปค่ะ
2: ให้เพื่อนยืมดินสอครับ
0: ให้เพื่อนยืมดินสอหรืออุปกรณ์การเรียนเก่งมากๆเลยค่ะน้องชัยพฤกษ์ค่ะตั้งใจฟังเพื่อนด้วยนะคะนั่งตัวตรงค่ะต่อไปค่ะน้องแยกออกมาเป็นช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนอย่างไรบ้าง
2: ช่วยเพื่อนถือของ
0: ช่วยเพื่อนถือของมีปรากฏอยู่ในบทร้อยกลองไหมคะ
2: ไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีนะคะข้อนี้ยังไม่ได้คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นได้ไป1 2ได้ไป20คะแนนค่ะเก่งมากเลยนะคะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะมาเลยค่ะกลุ่มที่5นะคะเด็กๆต้องเอาความดีจากบัวตองจากในบทร้อยกลองมาเขียนใช่ไหมคะน้องต้นหอมใช่ไหมคะต่อไปกลุ่มที่5นะคะตัวแทนกลุ่มที่5ความดีของบัวตองมีอะไรบ้างคะ
3: แบ่งปันเพื่อนให้ข้าวเพื่อน
0: เพื่อนเขียนว่าแบ่งปันเพื่อนให้ข้าวเพื่อนใช่ไหมคะต่อไปค่ะ
3: มีน้ำใจให้เพื่อนยืมดินสอ
0: มีน้ำใจให้เพื่อนยืมดินสอต่อไปค่ะ
3: ช่วยเหลือเพื่อนช่วยประคองเพื่อน
0: ช่วยเหลือเพื่อนช่วยประคองเพื่อนเก่งมากค่ะกลุ่มที่5รับ30คะแนนค่ะต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมากลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3มาเลยค่ะน้องเมย์นะคะน้องชัยพฤกษ์ทำอะไรคะเตือนรอบที่2น้องชัยพฤกษ์กับน้องต้นหอมนะคะต้องมีมารยาทในการฟังด้วยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่3โดยน้องเมย์ข้อแรกนะคะความดีของบัวตองคืออะไรคะ
2: การแบ่งปันอาหารให้ผู้อื่นค
0: ่
2: ะ
0: แบ่งปันอาหารให้เพื่อนต่อไปค่ะ
2: ไม่เอาสิ่งของเพื่อนไปซ่อน
0: ไม่เอาสิ่งของ

0: ไปซ่อนนะคะต่อไปไม่เหมือนกับใครคะ
1: โบตัน
0: โบตันนั่นเองนะคะคำว่าซ่อนเนี่ยยังเขียนไม่ถูกนะคะต้องเป็นซอโซใช่ไหมคะซออนอซอนไม้อะไรคะไม้เอกซ่อนนะคะและสุดท้ายค่ะ
2: การช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผล
0: การช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลอย่างไรเอ่ยขอหนึ่งตัวอย่างจากในบทร้อยกลองค่ะ
2: ให้เพื่อนยืมสีเทียนค่ะ
0: ให้เพื่อนยืมอุปกรณ์การเรียนเก่งมากค่ะกลุ่มที่3รับ30คะแนนและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่4ออกมาได้เลยค่ะเอาละค่ะเร็วเลยค่ะมาดูกลุ่มที่4การกลุ่มสุดท้ายว่าจะได้รับกี่คะแนนยืนฝั่งนี้นะคะอ่ะมาดูความดีของบัวตองข้อแรกคือ
3: ให้เพื่อนยืมดินสอค
0: ่
3: ะ
0: ให้เพื่อนยืมดินสอคำว่ายืมไม่มีวรรณยุกต์นะคะยังเขียนผิดอยู่นะต่อไปค่ะ
3: ไม่โกรธเพื่อน
0: เก่งมากกลุ่มนี้แหวกแนวจากของกลุ่มอื่นใช่ไหมคะความดีของบัวตองก็คือไม่โกรธเพื่อนตอนไหนคะกลุ่มที่4ช่วยหน่อยแล้วไม่โกรธเพื่อนตอนไหนคะเก่งมากค่ะตอนที่เพื่อนเอาของไปซ่อนต่อไปค่ะ
3: ไม่เตะต่อยเพื่อน
0: ไม่เตะต่อยเพื่อนมีอยู่ในบทร้อยกลองไหมคะไม่มีนะคะต่อไป
3: ไม่ล้อเลียนเพื่อน
0: ไม่ล้อเลียนเพื่อนคำว่าล้อเลียนคำว่าเลียนต้องเป็นล้อลิงแล้วก็มีอยู่ในบทร้อยกลองไหมคะไม่มีกลุ่มนี้รับไป20คะแนนค่ะเอาละค่ะกลุ่มไหนได้คะแนนมากที่สุดกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มไหนคะกลุ่ม5กับกลุ่ม1ปรบมือให้กลุ่ม5กับกลุ่ม1ค่ะเอาละค่ะเรียบร้อยไปแล้วนะคะกับแผนผังความคิดนะคะในเรื่องของความดีของบัวตองซึ่งเป็นข้อคิดในเรื่องการมีน้ำใจไม่ถือโทษโกรธเคืองเพื่อนถึงแม้ว่าเพื่อนจะทำไม่ดีเป็นสิ่งที่น่าจะเอาไปเป็นตัวอย่างนะคะของเด็กๆต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆปลายทางแล้วค่ะก็คือใบงานที่3เรื่องตอบคำถามจากบทร้อยกลองนะคะนี่เลยให้เด็กๆตอบคำถามมีทั้งหมด4ข้อนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะมีทั้งหมด8ข้อนะคะเด็กๆเร่งมือเลยค่ะ8ข้อนะหน้า178ค่ะข้อแรกคำถามว่าอะไรคะเด็กๆข้อแรกตัวละครในเรื่องมีใครบ้างลงมือทำได้เลยค่ะ

ข้อที่2บัวตองมีนิสัยอย่างไรอ่ะเด็กๆลองบอกคุณแม่หน่อยบัวตองมีนิสัยอย่างไรคะดีแบ่งปันผู้อื่นมีน้ำใจเก่งมากค่ะ

ใจดีแล้วโบตันล่ะมีนิสัยอย่างไรข้อที่3ชอบแกล้งเพื่อนไม่มีน้ำใจอะไรอีกคะเด็กๆลองดูนะคะจะมีบทร้อยกลองนะคะอยู่ในหน้า176และ177ให้เด็กๆทบทวนอีกหนึ่งครั้งได้เลยนะคะแบบนี้ต้องเว้นวรรคด้วยนะคะบัวตองเว้นวรรคนิดนึงโบตั๋นแล้วก็เว้นวรรคด้วยนะคะถูกต้องค่ะถูกแล้วน้องปลื้ม

0: ข้อที่4โบตั๋นขโมยสิ่งใดไปซ่อนคะ
1: ป
0: ิ่
1: นโต
0: ปิ่นโตเก่งมากค่ะมี8ข้อค่ะอีก1หน้าด้วยนะคะเดี๋ยวให้เวลาเด็กๆทำอีก1นาทีนะคะถ้าไม่เสร็จเดี๋ยวให้เด็กๆกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะ

0: 1หรือข้อ2คะข้อ1ถามแค่ว่าตัวละครมีตัวละครตัวใดบ้างต้องไปเขียนข้อ2นะคะสายฝนไหนลองสะกดคำว่าสายฝนสิคะสายฝนสายฝนสะกดยังไงคะสออายอสายต้องเป็นสอเสือนะคะเอาละค่ะเด็กๆหมดเวลาให้เด็กๆวางดินสอนะคะแล้วก็มาดูที่คุณครูจะเฉลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ทุกคนต้องมีมารยาทนะคะมีผู้พูดต้องมีผู้ฟังให้เกียรติผู้ฟังและไม่ทำอย่างอื่นนะคะเอาละค่ะมาเฉลยใบงานช่วยกันเฉลยตัวละครในเรื่องมีใครบ้าง
1: บ
0: ัวตันมัวตองสายฝนอบเชยบัวตองมีนิสัยอย่างไรมีน้ำใจไม่โกรธเคืองผู้อื่นนะคะแล้วบัวตันมีนิสัยอย่างไรไม่มีน้ำใจชอบขโมยของผู้อื่นเด็กๆอาจจะไม่ได้เขียนคำที่เหมือนกับครูแหม่มใช่ไหมคะแต่เราอาจจะเขียนคำว่าไม่โกรธผู้อื่นมีน้ำใจอย่างไรบางคนอาจจะเขียนว่าช่วยเหลือเพื่อนแบบนี้ก็ได้นะคะเอาละค่ะต่อไปข้อที่4โบตันขโมยของสิ่งใดไปซ่อน
1: ป
0: ิ่
1: นโต
0: นะคะต่อไปเดี๋ยวใครจับดินสออยู่คุณครูจะให้เฉลยข้อที่5เหตุการณ์ใดหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ใดหลังจากที่โบตันนำของไปซ่อนโบตันลื่นล้มทำให้ข้าวในปิ่นโตหกหมดนั่นเองนะคะข้อที่6เพื่อนๆทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าปิ่นโตของโบตองหายไปเพื่อนๆแบ่งปันข้าวให้บัวตองนะคะข้อที่7หลังจากที่ช่วยประคองโบตันขึ้นมาโบตันทำอย่างไรโบตันกล่าวขอโทษบัวตองเพราะสำนึกผิดนะคะและข้อสุดท้ายบทร้อยกลองนี้ให้ข้อคิดอย่างไรการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อแก่ผู้อื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะหากวันใดที่เราเดือดร้อนเนี่ยเราอาจจะได้น้ำใจนั้นกลับคืนมาเหมือนกับที่บัวตองเนี่ยได้รับการแบ่งข้าวจากเพื่อนๆใช่ไหมคะเอาละค่ะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะ

0: บทเรียนของเราเนี่ยเป็นเรื่องของบทร้อยกลองบัวตองโบตั๋นแบ่งปันน้ำใจนะคะที่สอนเด็กๆในเรื่องของการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับผู้อื่นนะคะซึ่งเป็นเรียกว่าลักษณะนิสัยที่ดีเลยนะคะที่เด็กๆเนี่ยควรที่จะนำไปปฏิบัติตามในชีวิตประจำวันนะคะเด็กๆก็จะเป็นเด็กดีเด็กที่น่ารักกับผู้อื่นนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของแผ่นดินผืนนี้มีค่าสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่6เรื่องแผ่นดินผืนนี้มีค่าสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะฝากเด็กๆเนี่ยนำข้อคิดนำสิ่งที่ดีๆนะคะในเรื่องเนี่ยนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยอีกหนึ่งเรื่องนอกจากการมีน้ำใจแล้วก็คือการไม่โกรธเคืองเพื่อนบางทีเนี่ยเพื่อนเดินมาชนโดยที่ไม่ตั้งใจใช่ไหมคะบางคนโกรธเพื่อนเป็นฟืนเป็นไฟเลยผลักเพื่อนกลับแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีไหมคะไม่ดีนะคะควรที่จะไม่โกรธเคืองเพื่อนแล้วก็ให้อภัยกับผู้อื่นนั่นเองค่ะวันนี้ครูแหม่มนะคะต้องขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าไว้แล้วสวัสดีค่ะ
1: นั่นทั้งหมดทำความเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีครับทำไมเปิดเทอมใหม่แล้วผู้ใหญ่หัวใจต้องว้าวุ่นทำไมการเปิดเทอมใหม่ของเด็กต่างพากันนำเสนอข่าวความทุกข์ใจกลุ้มใจของผู้ปกครองแล้วทำไมผู้ปกครองต้องเข้าโรงรับจำนำแล้วเด็กๆอย่างพวกเราจะช่วยผู้ใหญ่ได้อย่างไรอย่างไหนดีกว่าครับ

0: ่าเธอมาต้องซื้อของใหม่หมดเลยครับ
1: ซื้ออะไรบ้างครับครูครับ
0: ยางรถดินสอกล่องดินสอปากการองเท้า
1: แต่บางอย่างที่ยังใช้ได้อย่างกล่องดินสอนี่ก็ต้องซื้อใหม่เหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วปูเอาเงินที่ไหนมาซื้อครับ
0: คือเขาแน่นะครับ
1: ปูไม่สงสารพ่อแม่เหรอครับพ่อแม่ต้องหาเงินมาซื้อของให้ปู
0: ต้องสงสารสิครับปูพี่ชายผมคิดไม่ออกครับโถ่ไอ้ไม่ใช่ไม่ดีนะครับมันไม่คิดก่อน
1: ทำอะไรทำอะไรอยู่
0: ทำร้ายตัวเองครับ
1: ไม่ต้องทำคิดได้ดีแล้วคิดได้ดีแล้วอย่าไปหยิกจนจ้ำแตกลูกโอ้โหแล้วลูก
2: พี่ฟลุ๊กคะใกล้จะเปิดเทอมแล้วต้องเตรียมตัวให้พร้อมค่ะหัดนอนตั้งแต่หัวค่ำตื่นก็เช้าเช้าวันแรกจะได้ไม่ต้องงองแงค่ะ
1: อ้าวแล้วเราไม่ต้องเตรียมซื้อของใหม่หรอครับ
2: อ๋อไม่ค่ะเปิดเทอมใหม่ของไม่ต้องใหม่ค่ะแต่เราต้องเปลี่ยนตัวเราเองให้ใหม่ที่พร้อมจะเรียนรู้ค่ะ
1: โอ้โหชัดเจนอย่างไหนดี

0: ระวังจะอึดอัดหวนโอมยังมัธยัสถ์ประหยัดยังมีคุณค่า
1: ครูเก็บเงินไม่ได้สักทีอะครับ
2: อ้าวทำไมครับครู
1: วันแรกครูก็ไม่ซื้ออะไรเลยวันที่สองครูก็ไม่ซื้ออะไรเลย
2: แต่ครูชอบกินไก่ทอดนี่
1: ใช่ครับแต่ไม่ได้ไก่ทอดผมยังไม่ซื้อเลยคร
2: ับ อ้าวเหรอวันที่สาม
1: เก็บครับ
2: สี
1: ่เก็บครับ
2: ห้า
1: เก็บครับ
2: โอ้โหอึดอัดหน้าดูเลยเน
1: าะใช่ครับแล้วสุดท้ายวันที่หกทำไม่ไหวทุบกระปุกเอาเงินทั้งหมดที่เก็บไว้ไปซื้อไก่ทอดกินกินย้อนวันหลังๆไม่ไหวหมดไปเลยห้าตัว
2: โอ้โหครูครับครูก็เก็บเงินใหม่ได้นี่ลูก
3: เก็บไม่ได้แล้วครับเพราะว่าครูเอาคัทชุบกระปุกทิ้งไปแล
2: ้
3: ว
2: ไม่มีกระปุกแล้ว
3: พี่ซุปคะรู้ไหมคะว่ากิฟต์ไม่ได้หนูเก็บตังค์ซื้อเองนะคะ
2: โอ้โหเก่งจังเลยแล้วหนูเก็บยังไงอะลูก
3: เก็บอย่างนี้เป้าหมายค่ะค่อยๆออมไม่อด
2: ค่อยๆออมไม่ต้องอด
3: ใช่ค่ะแล้วเราก็จะได้สิ่งนั้นมาด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจค่ะ
2: โอ้โห

0: ที่มีไม่โดดเด่น3เทรนด์แต่จำเป็นไหมของเก่าก็ยังใช้ได้นี่นา
1: พี่ดูครับกูต้องตามเทรนด์ให้ครบครับมีอะไรออกใหม่ซื้อหมด
2: กางเกงออกใหม
1: ่ซื้อตามครับ
2: ถุงเท้าออกใหม
1: ่ใช่ครับ
2: กองดินสอออกใหม
1: ่ซื้อตามครับ
2: ทำไมต้องซื้อตามเปล่าลูก
1: ก็ครูอยากไปพูดนำครับ
2: อ้าวอยากเป็นผู้นำเราซื้อตามซื้อตามซื้อตามแล้วเราจะเป็นผู้นำได้ไงลูก
1: เราเป็นผู้ตาม
2: ถ้าครูอยากเป็นผู้นำเทรนนะคนอื่นเขาซื้อตามซื้อตามซื้อตามครูต้องไม่ซื้อแล้วเราก็จะเด่นสุดแล้วก็เป็นผู้นำไหนที่สุด
1: ใช่ครับโอ้ยทำไมผมไม่คิดเลยดีและแตกต่างเราก็จะเป็นผู้นำแล้ว
2: ถูกต้อง
1: ครูจะเอาเสื้อนักเรียนสมัยตอนครูอนุบาลเอามาตัดแป้งแล้วก็จะเอามาใส่ตอนนี้โดยไม่ซักเลย
2: ซักซะหน่อยก็ดี
3: คุณแม่สอนหนูมาว่าจะซื้อของอะไรให้คิดถึงคำสองอย่างค่ะคือจำเป็นกับอยากได้
2: อย่างเช่นนม
3: นมนี่จำเป็นค่ะเพราะว่าหนูอยากตัวสูง
2: ตุ๊กตาหมีน่ารักมากเลย
3: หนูก็อยากได้นะคะแต่มันไม่จำเป็นนะคะถ้าหนูอยากได้จริงๆอ่ะหนูก็จะเก็บตังค์มาซื้อเองนะคะ
2: ยังไหนดีกว่าพี่ซุปและวิตามินข่าวเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเข้าใจและเลือกได้ครับไปชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
4: วิตามินข่าว

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเม

0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชา
1: คณ
0: ิ
1: ตศาสตร
0: ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีระพงษ์เย็นสวงหรือกวัดครับ
2: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหวังว่าเด็กๆคงสบายดีนะสบายดีไหมครับเด็กๆสบายดีนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปในเรื่องของอะไรครับเด็กๆจำได้ไหมในเรื่องอะไรเอ่ยในเรื่องแบบรูปของจำนวนนะครับที่เพิ่มขึ้นและลดลงใช่ไหมครับทีละ2ทีละ5ทีละ10ทีละ100นะครับในครั้งนี้เด็กๆนะครับจะต้องใช้ความรู้ทั้งหมดที่มีนะในการทำกิจกรรมต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือในเรื่องวางเรขาอลละบนนะเด็กๆต้องทำอะไรกันได้บ้างนะครับอย่างแรกจะต้องบอกรูปถัดไปจากแบบรูป3ของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆได้สร้างแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ2ทีละ5ทีละ10ทีละ100ได้ให้เหตุผลได้นะครับสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้และจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะเริ่มสร้างสรรค์ได้นะครับกิจกรรมแรกมาดูกันเลยกิจกรรมวางเรขาอลละวนนะครับให้เด็กๆนะช่วยกันคิดว่าเอ๊ะรูปถัดไปเราจะต้องวางเป็นรูปอะไรนะครับดูพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะดูข้อแรกครับเขาบอกว่าจากแบบรูปที่กำหนดรูปถัดไปคือรูปใดเด็กๆคิดว่าจะต้องวางรูปอะไรครับ
1: สี่เหล
0: ี่
1: ยม
0: สี่เหลี่ยมใครว่าสี่เหลี่ยมยกมือทั้งต้นทางและปลายทางครับใครว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมบ้างเด็กๆตอบได้ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าเด็กๆต้องให้เหตุผลได้ว่าเอ๊ะเพราะเหตุใดถึงเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับชัยพฤกษ์ลูก
3: เพราะว่ามันสลับกันครับ
0: เพราะว่าอะไรครับ
3: เพราะว่าแบบของรูปสลับกัน
0: ฮะสลับกันยังไงเอ่ยสลับกันยังไงอันนี้รูปอะไรเอ่ย
3: สามเหลี่ยม
0: รูปสามเหลี่ยมรูป
3: สี่เหลี่ยม
0: รูปสี่เหลี่ยม
3: สามเหลี่ยม
0: รูปสามเหลี่ยมรูป
3: สี่เหลี่ยม
0: รูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูป

0: ี่เหลี่ยม
1: รูป
0: สามเหลี่ยม
1: และรูปถัดไปคือ
0: สี่เหลี่ยม
1: รูปสี่เหลี่ยมนั่นเองประมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยเยี่ยมมากนะครับอ๋อสลับกันไปใครดูจากลักษณะอื่นได้บ้างถ้าเราตอบได้ว่ารูปถัดไปคือรูปใดแสดงว่าเราต้องทราบชุดอะไรนะเราเรียกว่าอะไรชุดที่สามไหนใครออกมาวงล้อมรอบชุดที่สามได้บ้างประกอบลูกมาในวงล้อมรอบชุดที่สามเด็กๆคิดว่าประกอบวงล้อมรอบถูกต้องไหม
2: ถ
1: ูกต้องนะครับเอาประมือให้ประกอบหน่อยเยี่ยมมากนะชุดที่3มีสมาชิกกี่รูปครับ
2: 2รูป
1: กี่รูป
2: 2
1: รูปนั่นก็คือรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วจะเห็นว่ารูปที่ถัดอยู่จากรูปสามเหลี่ยมนั่นก็คือรูป
2: สี
1: ่เหลี่ยมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กันนะครับจากแบบรูปที่กำหนดรูปถัดไปคือรูปใดแบบรูปในที่นี้คือแบบรูปซ้ำนะมีรูปอะไรบ้างครับ
2: วงกลม
1: สี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมวงกลมรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมวงกลมรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมรูปถัดไปคือรูปใดใครตอบได้บ้างแกไหน
3: วงกลมครับ
1: วงกลมใครเห็นด้วยกับเกียร์ไหนบ้างยกมือทั้งต้นทางและปลายทางเห็นด้วยกับเกียร์ไหนไหมวงกลมใครว่าไม่ใช่น่าจะเป็นรูปอื่นเฉลยนั่นก็คือวงกลมนั่นเองนะครับเอาประมือให้เกียร์ไหนหน่อยต้องให้เหตุผลได้เกียร์ไหนให้เหตุผลได้ไหมเพราะเหตุใดถึงเป็นวงกลมลูกเพราะอะไรเอ่ย
3: ดูจากแบบรูปชุดที่3ครับ
1: ดูจากแบบรูปแสดงว่ามีชุดที่3ใช่ไหมชุดที่3ของเราเอ๊ะมีสมาชิกกี่รูปครับใครออกมาวงล้อมรอบได้บ้างดาเนียมาลุกมาออกมาวงล้อมรอบให้ครูดูหน่อยชุดที่3ถูกต้องไหมเด็กๆถูกต้องนะครับเอาประมือให้ดาเนียหน่อยนั่นก็คือชุดที่3มีสมาชิก3รูปได้แก่วงกลมรูปสี่เหลี่ยมและรูปห้าเหลี่ยมนั่นเองแสดงว่าถัดจากรูปห้าเหลี่ยมก็จะต้องเป็นวงกลมนั่นเองนะครับตอนนี้ทบทวนอยู่นะเดี๋ยวจะเพิ่มความยากมากยิ่งขึ้นนะครับจากแบบรูปที่กำหนดรูปที่15คือรูปใดฟังอีกหนึ่งครั้งนะครับทั้งต้นทางและปลายทางจากแบบรูปที่กำหนดรูปที่15คือรูปใดนะมาดูรูปที่1ก่อนเป็นรูปอะไรครับ
2: วงกลม
1: รูปสี่เหลี่ยมวงกลมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมไปเรื่อยๆในลักษณะนี้นะครับแล้วรูปที่15คือรูปใดใครตอบเป็นครูได้บ้างที่ทัดลูกคิดว่าเป็นรูปใดครับ
3: วงกลมครับ
1: วงกลมเหตุผลทำไมเราถึงคิดว่าเป็นวงกลมครับ
3: ดูจากชุดที่3ครับ
1: ดูจากชุดที่3ดูจากชุดที่3ยังไงลูก3ยังไงบ้างชุดที่3มีสมาชิกกี่รูป
3: 2รูปครับ
1: 2รูปนั่นก็คืออะไรครับ
3: วงกลมสี่เหลี่ยมครับ
1: วงกลมกับร
3: ู
1: ปสี่เหลี่ยมใช่ไหมและยังไงต่อเอ่ยแล้วเราทราบได้ยังไงว่ารูปที่15ต้องเป็นวงกลมสังเกตจากอะไรเพิ่มเติมอีกสังเกตจากอะไรครับมีใครสังเกตนอกเหนือจากทีทัศน์ไหมนโมลูกช่วยกันสังเกตจากอะไร
3: มันเป็นแบบรูปซ้ำกันครับ
1: เป็นแบบรูป3นะครับมีใครให้เหตุผลอื่นอีกไหมมีไหมลูกมีไหมเอ่ยเพื่อนบอกว่าอ๋อเป็นแบบรูป3เดี๋ยวเราลองดูเฉลยนะว่าเป็นวงกลมหรือเปล่า

0: เป็นวงกลมนะครับเยี่ยมมากเลยเด็กๆครับใครให้เหตุผลได้บ้างว่าทำไมรูปที่15เราถึงเลือกเป็นวงกลมล่ะทำไมเราถึงไม่เลือกเป็นรูปสี่เหลี่ยมเราใช้วิธีการอะไรเราดูต่อไปเรื่อยๆหรือว่ายังไงฮะเราสังเกตจากอะไรครับสังเกตจากอะไรเอ่ยเกียร์ไหนลูกเกียร์ไหนสังเกตจากอะไรครับสังเกตจากอะไรเอ่ยสังเกตจากสังเกตจากอะไรไหนสังเกตสิใครช่วยเกียร์ไหนได้บ้างเชฟพลึกลูก
1: สังเกตรูปที่3ครับ
0: สังเกตจากรูปที่3กันมีอย่างอื่นอีกไหมมีแบบอื่นอีกไหมเด็กๆสังเกตถ้าเป็นรูปที่1รูปที่1เป็นวงกลมใช่ไหมรูปที่2เป็นอะไรครับรูปสี่เหลี่ยมรูปที่3เป็นวงกลมรูปที่4เป็นรูปสี่เหลี่ยมสังเกตสังเกตเห็นอะไรหรือยังรูปภาพกับตัวเลขที่บอกว่าเป็นรูปที่เท่าไหร่มันสัมพันธ์กันยังไงลูกเริ่มใครตอบได้บ้างนะโมลูกไหมเราต้องใช้ทักษะการสังเกต
1: เป็นรูปขี้กับรูปคู่ครับ
0: เปลี่ยนคำใหม่สิเป็นรูปขี้กับรูปคู่เหรอถ้าเป็นรูปที่เป็นจำนวนขี้จะเป็นรูปอะไรครับ
1: วงกลมคร
0: ับ วงกลมแต่ถ้าเป็นรูปที่เป็นจำนวนคู่จะเป็นอะไรเอ่ย
1: สี่เหลี่ยม
0: รูปสี่เหลี่ยมแสดงว่ารูปที่15ต้องเป็นรูปอะไรครับ
1: วงกลมครับ
0: วงกลมนั่นเองอ่ะปรบมือให้นโมหน่อยคุณครูถามว่ารูปที่99น่าจะเป็นรูปอะไรจากแบบรูปสามนี้ต้องเป็นรูปอะไรครับใครว่าวงกลมยกมือวงกลมมากเลยนะใครว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมใครว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยม99เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่จำนวนอะไรจำนวนคี่แสดงว่ารูปนั้นต้องเป็นวงกลมนะและถ้ารูปที่1,000ล่ะนักเรียนรูปที่1,000น่าจะเป็นวงกลมหรือรูปสี่เหลี่ยมครับน่าจะเป็นรูปอะไรใครว่ารูปสี่เหลี่ยมยกมือรูปสี่เหลี่ยมนะ1,000เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนขี้ล่ะเราต้องคิด1,000จำนวนคู่แสดงว่าต้องเป็นรูปอะไรรูปสี่เหลี่ยมนะครับเห็นไหมเราต้องอาศัยทักษะการสังเกตให้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบรูปถัดไปนะครับจากแบบรูปที่กำหนดให้นะรูปที่หายไปคือรูปใดวันใหม่ลูกรูปอะไรหายไปครับ
2: รูปทรงกระบอกสีฟ้าค่ะ
0: รูปทรงกระบอกสีฟ้าใครเห็นด้วยกับวันใหม่บ้างยกมือใครเห็นด้วยกับวันใหม่ยกมือใครว่าไม่ใช่ปลายทางแล้วครับเห็นด้วยกับวันใหม่ไหมรูปที่หายไปนั่นก็คือรูปทรงกระบอกสีฟ้านั่นเองอ่ะประมือให้วันใหม่หน่อยเยี่ยมมากนะสังเกตอย่างไรครับสังเกตอย่างไรดูจากอะไรครับวันใหม่ให้เหตุผลหน่อย
2: แบบรูปซ้ำค่ะ
0: แบบรูปซ้ำแสดงว่าต้องมีชุดที่ชุดที่3ไหนออกมาวงล้อมรอบชุดที่3สิวงล้อมรอบชุดที่3ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประมือให้วันใหม่หน่อยเยี่ยมมากนะชุดที่3มีสมาชิก3รูปนั่นเองนะครับได้แก่รูปอะไรบ้างครับรูปอะไร

0: ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปทรงกระบอกและรูปหน้ายิ้มใช่ไหมเพราะฉะนั้นซ้ำกันไปในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆเป็นชุดๆนะครับแสดงว่าถัดจากรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็จะต้องเป็นรูปทรงกระบอกนะครับซึ่งอยู่หน้ารูปหน้ายิ้มนั่นเองนะข้อถัดไปจากแบบรูปซ้ำนะที่กำหนดรูปที่หายไปคือรูปใดนะแบบรูปที่กำหนดก็คือแบบรูปซ้ำนะลูกใครตอบได้บ้างเจด้าครับเจด้าคิดว่ารูปที่หายไปคือรูปใด
1: ก้อนเมฆค่ะ
0: รูป
1: ก้อนเมฆค่ะ
0: ก้อนเมฆใช่ไหมครับใครว่าเป็นรูปก้อนเมฆบ้างยกมือทั้งต้นทางและปลายทางใครเห็นด้วยกับเจด้ายกมือลูกใครว่าไม่น่าใช่น่าเป็นรูปอื่นรูปนั้นก็คือก้อนเมฆนั่นเองเอาประมือให้เจด้าหน่อยเจด้าต้องให้เหตุผลได้ว่าเอ๊ะเพราะเหตุใดเราถึงตอบก้อนเมฆลูก
1: ดูชุดที่3ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อดูชุดที่3ไหนออกมาวงล้อมรอบชุดที่3ให้ครูดูหน่อยนะลูกชุดที่3นะในวงล้อมรอบสิมีสมาชิกกี่รูปชุดที่3มีสมาชิกกี่รูปครับ4รูปนั่นเองปรบมือให้เจด้าหน่อยเยี่ยมมากนะครับนั่นคือมีรูปอะไรบ้างครับมีรูปหัวใจรูปลูกศรรูปดวงอาทิตย์รูปก้อนเมฆซ้ำกันเป็นชุดไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นรูปที่หายไปนั่นคือรูปก้อนเมฆนะมาเพิ่มเลเวลกันสักเล็กน้อยนะจากแบบรูปที่กำหนดรูปที่90คือรูปใดจากแบบรูปที่กำหนดรูปที่90คือรูปใดอ่ะมาดูก่อนมาดูก่อนรูปที่1คือรูปอะไรครับดาวรูปที่2เครื่องหมายบวกรูปที่3เครื่องหมายลบรูปที่4เครื่องหมายเท่ากับรูปที่5รูปหกเหลี่ยมรูปที่6รูปดาวรูปที่7รูปเครื่องหมายบวกรูปที่8เครื่องหมายลบรูปที่9เครื่องหมายเท่ากับรูปที่10รูปหกเหลี่ยมต่อไปเรื่อยๆในลักษณะนี้นะคุณครูถามว่ารูปที่90ทั้งต้นทางและปลายทางลองคิดสิครับว่าน่าจะเป็นรูปใดใครตอบได้บ้างปลื้มลูกปลื้มคิดว่าเป็นรูปใดครับ
2: รูปหกเหลี่ยมครับ
0: เพราะเหตุใดตอบได้อย่างรวดเร็วเลยเพราะอะไรครับ
2: ดูจากจำนวนครับ
0: ดูจากจำนวนยังไงดูยังไงลูกว่าเป็นรูปหกเหลี่ยม
2: ดูจากเลขคู่เลขคี่ครับ
0: ดูจากเลขคู่เลขคี่ได้ไหมมีเยอะเลยเราดูรู้ได้ไงว่าเป็นรูปหกเหลี่ยมปากกรลูกปากกรช่วยเพื่อนสิเพื่อนตอบรูปหกเหลี่ยมเราจะตอบรูปอะไร
1: หกเหลี่ยมเหมือนกัน
0: รูปหกเหลี่ยมเหมือนกันใช่ไหมและเราสังเกตจากอะไรครับ
1: รูปที่10ลงท้ายด้วย0ครับรูปที่90ก็ลงท้ายด้วย0
0: อ๋อสังเกตจากเลขโดดที่ลงท้ายใช่ไหมครับถ้ารูปที่10ลงท้ายด้วยตัวเลข0ใช่ไหมก็จะเป็นรูปอะไรครับรูปหกเหลี่ยมถ้ารูปที่20แล้วลูกก็ต้องมีรูปหกเหลี่ยมมีใครสังเกตในลักษณะอื่นอีกไหมมีไหมนโมลูกเราสังเกตยังไงแล้วตอบก่อนว่าเป็นรูปอะไร
1: หกเหลี่ยมครับ
0: หกเหลี่ยมเหมือนกันเพราะอะไรครับ
1: อยู่ในหลักสิบเหมือนกันครับ
0: ดูจากอะไรนะ
1: หลักครับ
0: ดูจากหลักอะไร
1: หน่วยครับ
0: ดูจากหลักหน่วยยังไงครับดูจากในหลักหน่วยดูเลขโดดในหลักหน่วยใช่ไหมอ๋อเลขโดดในหลักหน่วยลงท้ายด้วยเลขอะไร
1: ศูนย์คร
0: ับ อ๋อจะลงท้ายด้วยเลขศูนย์ใช่ไหมแต่ยกเว้นรูปที่อะไร
1: 5ครับ
0: อ๋อรูปที่5และถ้ารูปที่15ล่ะเหมือนกันไหมเป็นรูปหกเหลี่ยมเหมือนกันไหม
1: เหมือนกันครับ
0: เหมือนกันแสดงว่าถ้าลงท้ายเด็กๆดูนะสังเกตนะครับถ้าเป็นรูปที่5เป็นรูปอะไรครับหกเหลี่ยมใช่ไหมรูปที่10เป็นรูปอะไรครับหกเหลี่ยม

0: และถ้ารูปที่10รูปที่10เท่าไหร่ถึงจะเป็นรูปหกเหลี่ยมครับรูปที่เท่าไหร่ดาเนียลรูป
1: 15ค่ะ
0: รูปที่15ถึงจะเป็นรูปหกเหลี่ยมนะและรูปที่เท่าไหร่อีกจะเป็นรูปหกเหลี่ยมนะโมลูก
1: 20ครับ
0: 20และรูปที่เท่าไหร่อีกถึงจะเป็นรูปหกเหลี่ยมลูกทีทัศน์ลูก
2: 25ครับ
0: 25นั่นหมายความว่าเลขโดดที่ลงท้ายด้วย5และ0ใช่ไหมจะทำไมเป็นรูปอะไรครับจะเป็นรูปหกเหลี่ยมนั่นเองนะครับสังเกตได้ว่าชุดที่3ของเรามีทั้งหมดกี่รูปครับ
3: 4
0: กี่รูป
3: 4
0: กี่รูปชุดที่3ใครออกมาวงล้อมรอบได้บ้างตะวันลุกมาวงล้อมรอบชุดที่3ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประมือให้ตะวันหน่อยเวลาที่เด็กๆเห็นนะแบบรูป3เห็นไหมจะเห็นว่ามีอะไรครับตรงนี้ชุดที่3มีสมาชิก5รูปใช่ไหมครับจะซ้ำในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆและเด็กๆตอบได้ไหมว่ารูปที่90คือรูปใดตอบพร้อมกันรูปอะไรครับปลายทางล่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเป็นรูปอะไรนะครับนั่นก็คือรูปหกเหลี่ยมนั่นเองนะคุณครูถามว่ารูปที่89ล่ะจะเป็นรูปอะไรปลื้มลูกรูปที่89จะเป็นรูปอะไรครับ
2: เครื่องหมายเท่ากับครับ
0: เครื่องหมายเท่ากับนั่นเองอ่ะปรบมือให้ปลื้มหน่อยและถ้าเป็นรูปที่91ล่ะจะเป็นรูปอะไรเจ้านายลูกรูปที่91คิดว่าจะเป็นรูปอะไรครับ
1: รูปดาวครับ
0: ถูกต้องอ่ะประมือให้เจ้านายหน่อยแสดงว่าเราเริ่มคิดคล่องขึ้นนะครับสามารถคิดคล่องได้นะและถ้าเป็นรูปที่92ล่ะปกรณ์ลูกรูปที่92เป็นรูปอะไร
1: เครื่องหมายบวกครับ
0: เยี่ยมมากอ่ะประมือให้ปกรณ์หน่อยเห็นไหมเริ่มได้กันแล้วรูปที่100คิดว่าเป็นรูปอะไรเจด้าลูกรูปที่100คิดว่าเป็นรูปอะไรครับรูปอะไรเอ่ย
1: หกเหลี่ยม
0: รูปหกเหลี่ยมทราบได้ยังไงลูกเพราะอะไร
1: ลงท้ายด้วยศูนย์ค่ะ
0: อ๋อลงท้ายด้วยศูนย์นั่นเองนะครับเลขโดดในหลักหน่วยลงท้ายด้วยศูนย์และถ้าเป็นรูปที่1005ล่ะ1,005 คิดว่าเป็นรูปใดทีทัศน์ลูกคิดว่าเป็นรูปใด 1,005
2: หกเหลี่ยมครับ
0: รูปหกเหลี่ยมทราบได้ยังไงลูก
2: เพราะมันลงท้ายด้วย5ครับ
0: ลงท้ายด้วย5นั่นเองเยี่ยมมากประเมินทีทัศน์หน่อยและถ้าเป็นรูปที่1,006ล่ะ1,006นโมคิดว่าเป็นรูปใด
1: ดาวครับ
0: ถูกต้องนะครับเอาปรบมือให้นโมหน่อยเยี่ยมมากนะครับอ่ะอีกสักหนึ่งรูปรูปที่15,000เป็นรูปใด15,000ประพัสราลูกรูปที่15,000เป็นรูปใด
1: หกเหลี่ยมค่ะ
0: รูปหกเหลี่ยมเพราะอะไร
1: เพราะลงท้ายด้วย5ค่ะ
0: 15,000ลงท้ายด้วยอะไร
1: 0ค่ะ
0: ลงท้ายด้วย0นะและถ้าเป็น15,001ล่ะจะเป็นรูปใดปณิดาลูก15,001
1: ดาวค่ะ
0: ต้องเป็นรูป
1: ดาว
0: แสดงว่าเด็กๆเริ่มคิดคล่องมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเจอแบบรูปซ้ำนะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมถัดไปนะครับกิจกรรมถัดไปคือกิจกรรมเปิดป้ายมหาสนุกนะเด็กๆจะได้เปิดป้ายกันนะพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกที

0: เราพี่ดีกว่าเดิมถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกติกากันก่อนนะครับกติกานะให้นักเรียนนะครับเลือกป้ายคำถามแล้วให้นักเรียนอ่านพร้อมกันก่อนนะจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันหาจำนวนถัดไปหรือจำนวนที่หายไปในแบบรูปจากนั้นครูจะให้สัญญาณนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับยกมือแข่งขันการตอบคำถามนะคำถามจะมีข้อละ10คะแนนนะข้อละ10คะแนนกลุ่มใดยกมือได้เร็วและพร้อมเพรียงกันที่สุดจะได้ตอบคำถามเข้าใจไหมครับคุณครูให้สัญญาณเช่นคุณครูอาจจะให้ยกอะไรสักอย่างหนึ่งนะยกมือพร้อมกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะตามที่ครูจะให้สัญญาณนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของแผ่นป้ายกันก่อนนะพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วตัวตรงตัวตรงตัวตรงปรบมือ2ครั้งต้องยกพร้อมเพรียงกันนะยกมือบางทีอาจจะมาคู่กับอะไรบางอย่างนะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเลือกแผ่นป้ายก่อนเลือกแผ่นป้ายนะจากที่คุณครูจะให้สัญญาณต่อไปนี้นะพร้อมยังพร้อมยังจะได้ตอบคำถามนะครับเลือกแผ่นป้ายคุณครูก็จะให้ยกมือเหมือนกันเอามือจับหูทั้งต้นทางและปลายทางจับแขนจับไหล่ยกมือกลุ่มที่4ลุกเลือกแผ่นป้ายไหนที่4เลือกแผ่นป้ายไหนออกมาเปิดแผ่นป้ายเลยส่งตัวแทนมา1คนเลือกแผ่นป้ายไหนมีรูปสามเหลี่ยมวงรีวงกลมรูปห้าเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมเลือกเลยกลับที่กลับที่กลุ่มที่4ตอบอะไรครับ
1: 234ครับ
0: 234เป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องรับไป10คะแนนนะกลุ่มที่4รับไป10คะแนนนะครับถ้าพร้อมแล้วมือจับหูจับแขนจับไหล่จับเข่าจับศีรษะยกไม้บรรทัดขึ้นมากลุ่มที่5ลูกกลุ่มที่5แผ่นป้ายไหนออกมาเลือกเลยออกมาเลือกออกมาเลือกลูกมาอกดได้เลยกัดนังทีตอบอะไรกลุ่มที่5ตอบอะไรเอ่ยปลายทางครับตอบอะไรครับ
2: 91ค่ะ
0: ตอบ
2: 91ค่ะ
0: 51
2: 91
0: 91นะถูกต้องไหมนะ91ถูกต้องรับไป10คะแนนรับไป10คะแนนนะอ้าวพร้อมแล้วเอามือจับหูจับศีรษะจับไหล่จับแขนจับเข่ายกดินสอขึ้นมากลมที่1ลงมากลมที่1อ้าวมาเลือกมีแบบรูปแบบนี้กลับทั้งทีกลับทั้งทีตอบอะไรกลุ่มที่1
1: 31ครับ
0: 31ซะเลยนะถูกต้องรับไป10คะแนนนะรับไป10คะแนนนะครับเพราะอะไรลูกเพราะอะไรให้เหตุผลได้มั้ยกลุ่มใดให้ผลได้ไหมตะวันลูกเพราะอะไรลูก
1: เพิ่มขึ้นทีละ2
0: เพิ่มขึ้นทีละ
1: 2
0: นะเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2จาก29เพิ่มขึ้น2ก็เป็น31นะไม่ยากนะแผ่นป้ายถัดไปกลุ่มใดจะได้ออกมาเปิดเอามือจับหูจับแขนจับไหล่ยกมือกลุ่มที่4ลูกเอามาเปิดแผ่นป้ายวงกลมทั้งที่กลมที่4จำนวนนั้นคือจำนวนที่หายไปคือ
2: 210ครับ
0: 210เพราะเหตุใดเพราะอะไร
2: เพราะลดทีละ10ครับ
0: ลดทีละ10ใช่ไหมเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ10ดูนะถูกต้องหรือเปล่านะ1 2 3ถูกต้องนับไป10คะแนนเป็น20คะแนนนะตอนนี้เหลืออีก1แผ่นป้ายกลุ่มใดจะได้ออกมาเปิดเอามือจับหูจับไหล่ปรบมือ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งยกดิน2ขึ้นมากลุ่มที่3ลงมากลุ่มที่3ออกมาเปิดเลยพักวันมาเปิดแผ่นป้ายลูกกลับทั้งที่กลุ่มที่3ตอบหน่อยตอบหน่อยว่าจำนวนที่หายไปคือจำนวนใดตอบเลยลูก
3: 65ครับ65ค่ะ
0: 65เพราะเหตุใดให้เหตุผลสักเล็กน้อย
3: เพราะว่าแบบรูป
0: แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
3: เพิ่มขึ้นค่ะ
0: พี
3: ่เพิ่มขึ้น
0: เพิ่มขึ้นหรือลดลง
3: ลดลงค่ะ
0: ลดลงทีละ
3: 5ครับ
0: ลดลงทีละ5นั่นเองจำนวนนั้นคือ65ถูกต้องไหมนะถูกต้องแล้วไป10คะแนนแสดงว่ากลุ่มที่ชนะนั่นก็คือกลุ่มที่4นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูต่อนะกิจกรรมต่อไปนะครับการสร้างแบบรูปของจำนวนจากตารางนะซึ่งตารางนี้จะมีตัวเลขกำกับจาก1ถึง100นะมีขั้นตอนที่จะให้เด็กๆได้ทำกันนะครับก่อนอื่นรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยแจกแผ่นตารางนะที่มีตัวเลข1ถึง100กำกับอยู่นะครับซึ่งเด็กๆต้นทางได้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนครูปลายทางด้วยนะครับเมื่อเด็กๆได้แล้วนะเด็กๆหยิบตารางที่มีตัวเลข1ถึง100กำกับขึ้นมานะครับหยิบขึ้นมาชูขึ้นมาใครได้แล้วหยิบขึ้นมาครับขึ้นมาตารางที่มีตัวเลข1ถึง100กำกับเมื่อได้เรียบร้อยแล้วเอาลงเอาลงนะครับให้นักเรียนทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางเลือกจำนวนในตารางมา1จำนวนอดิน2เอาดินสอขึ้นมานะครับแล้วเลือกจำนวนเช่นคุณครูเลือก12และเขียนวงล้อม12ในตารางนะครับในลักษณะนี้นักเรียนอาจจะต้องไม่เลือกเหมือนครูนะเอาจำนวนอื่นทางต้นทางและปลายทางวงล้อมครับ1จำนวนวงล้อมของตนเอง1จำนวนวงล้อมเลยวงล้อมเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้นักเรียนทำอะไรต่อสร้างแบบรูปของจำนวนตามเงื่อนไขที่ครูกำหนดคุณครูยกตัวอย่างก่อนนะเช่นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ10ให้นักเรียนบอกจำนวนถัดไปตามเงื่อนไขของแบบรูปที่กำหนดเมื่อสักครู่นี้ให้วงล้อมรอบจำนวนถัดไปอีกหนึ่งจำนวนนะอีกหนึ่งจำนวนก่อน ของคุณครูเป็น22เพราะว่า

เพิ่มขึ้นทีละ10ของเราก็เพิ่มขึ้นทีละ10เช่นกันวงล้อมรอบยังตอนนี้เราต้องวงล้อมรอบ2จำนวนเรียบร้อยแล้วนะครับวงล้อมรอบ2จำนวนเรียบร้อยแล้วเพิ่มขึ้นทีละ10ใช่ครับแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ10จากนั้นให้เด็กๆนะครับบอกจำนวนถัดไปอีก3จำนวนพร้อมกับเขียนวงล้อมรอบจำนวนที่อยู่ถัดไปในตารางวงไปอีก3จำนวนของคุณครูก็จะเป็น32 42และ52นะแสดงว่าเด็กๆต้องวงล้อมรอบทั้งหมด5จำนวนด้วยกันนะครับเห็นไหมของครูก็จะเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ครับทีละ10โดยเริ่มต้นจาก12ไป22 32 42และ52ตามลำดับในลักษณะนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ10เด็กๆเข้าใจไหมครับเข้าใจนะฉะนั้นถ้าคุณครูให้เด็กๆเลือกจำนวนใหม่ตอนนี้เด็กๆน่าจะเสร็จแล้วนะครับดูจากตัวอย่างไปพร้อมกันต่อจากนี้คุณครูจะไม่มีตัวอย่างให้นะครับแต่คุณครูจะให้เด็กๆกำหนดทั้งต้นทางและปลายทางตามเลขที่ของตนเองจำนวนแรกคือเลขที่ของตนเองวงล้อมรอบเลขที่ของตนเองทุกบางคนวงล้อมรอบเลขที่ตนเองใช่ไหมเปลี่ยนเป็นวันที่เกิดของตนเองวันที่เกิดของตนเองทั้งต้นทางและปลายทางนะถ้าไม่เป็นเลขที่ก็ให้เป็นวันที่เกิดของตนเองและให้เป็นแบบรูปที่ลดลงทีละ2แบบรูปที่ลดลงทีละ2แบบรูปที่ลดลงทีละ2นะสำหรับคนที่เกิดวันที่1ถึงวันที่5นะอาจจะใช้เลขที่ของตนเองแทนเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจจะสร้างแบบรูปที่ลดลงไม่ได้เนาะให้เด็กๆนะครับเลือกระหว่างเลขที่กับวันที่เกิดนะและเดี๋ยวออกมานำเสนอด้วยหรือถ้าทั้ง2วันนี้นะเป็นเลขน้อยๆก็ให้เด็กๆนะครับเลือกจำนวนที่ชอบเลือกจำนวนที่ชอบนะและสร้างแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ2เรียบร้อยยังเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วนะครับใครเรียบร้อยแล้วตัวตรงตอนนี้เราจะต้องมีแบบรูปของจำนวน2ชุดแล้วใช่ไหมตอนนี้เราจะต้องมีแบบรูปของจำนวน2ชุดเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูจะให้เด็กๆสร้างอีก2ชุดนะให้เด็กๆเลือกจำนวนที่ชอบ1จำนวนเลือกจำนวนที่ชอบ1จำนวนเลือกจำนวนที่ชอบ1จำนวนนะและเมื่อเด็กๆ เลือกจำนวนที่ชอบเรียบร้อยแล้วนะครับให้เด็กๆสร้างแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ5เพิ่มขึ้นทีละ5ลงมือปฏิบัติครับตอนนี้ได้3ชุดแล้วมั้ยได้3ชุดแล้วนะครับลงมือเลยแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ5

แบบรูปอีก1ชุดนะแบบรูปของจำนวนอีก1ชุดที่เด็กๆจะต้องสร้างเลือกจำนวนมา1จำนวนเลือกจำนวนมา1จำนวนนะครับและสร้างแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ10ลดลงทีละ10เริ่มสร้างได้เลยครับ

เด็กๆอาจจะใช้สีที่แตกต่างกันก็ได้นะถ้าแบบรูปมันซ้ำกันใช่ไหมครับถ้าวงล้อมรอบและซ้ำกันอ่ะเราอาจจะใช้คนละสีเพื่อให้รู้ว่าอ๋อเป็นแบบรูปชุดนี้นะคนละชุดกันในลักษณะนี้ใช้สีก็ได้นะครับใช้สีก็ได้สีที่แตกต่างกันเราใช้ดินสอวงก่อนใช่ไหมเพื่อการความผิดพลาดแล้วก็ค่อยใช้สีนะแบบรูปของจำนวนชุดที่1แล้วก็ใช้สีสีหนึ่งแบบรูปของจำนวนชุดที่2ก็อาจจะใช้สีอีกสีหนึ่งนะครับระบายไปให้สวยงามนะอาจจะวงล้อมรอบอย่างเดียวก็ได้หรือเด็กๆจะระบายก็ได้นะครับ

ต้องมี4ชุดนะต้องมีแบบรูปของจำนวน4ชุดวงล้อมใช้สีระบายเลยลูกระบายได้เลยระบายเลยครับระบายเลย

0: 좀 넣네.
1: 아, 셀리앙.
0: 아니, 그 아라이. 아, 롤롱 기라 2네.
1: 아, เดี๋ยว เรา ลอง มา ดู ผล งาน ของ เพื่อน กัน นะ ครับ ของ ปกรณ์ มา ลูก ผลงานของปกรณ์ของปกรณ์ไหนแบบรูปของจำนวนของเรานะครับที่เราเลือกเลขที่หรือวันที่เกิดลูกอันไหนเอ่ย
2: อันนี้เลขที่ครับเลขที่11ใช่ไหมครับอ๋อ
1: แล้วเราสร้างแบบรูปของจำนวนที่อะไร
2: ลดลงทีละสองลดลงทีละสองได้เป็นอะไรบ้างครับชี้เพื่อนดูหน่อย11 11 9 9 7 7 5 5 3 1ถูกต้องไหมถูกต้องนะเห็นไหมเพื่อนวงล้อมรอบเกินมาให้ครูด้วยใช่ไหม

0: ครับเกินมา1วงใช่ไหมแต่เยี่ยมมากนะทำเพิ่มได้นะครับอ่ะมาดูชุดต่อไปชุดนี้ละกันชุดนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่เริ่มต้นที่จำนวนใดครับ
1: 50
0: เริ่มต้นที่50เป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงเพิ่มขึ้น
1: ลดลงทีละ10ครับ
0: ได้เป็น
1: 50 40
0: 40
1: 30
0: 30
1: 20
0: 20
1: 10
0: 10แล้วแบบรูปชุดสีส้มนี่แหละลูกเริ่มต้นที่จำนวนใด
1: 60ครับ
0: 60แสดงว่าเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละ
1: 10
0: ครับทีละ10ได้เป็นจำนวนใดบ้างครับ
1: 60
0: 60
1: 70
0: 70
1: 80
0: 80
1: 90
0: 90
1: 100
0: 100เยี่ยมมากอ่ะและแบบรูปชุดสีเหลืองละลูก
1: เป็นแบบรูปที่ตัวเองชอบ
0: ที่ตัวเองชอบเริ่มต้นที่จำนวนใดครับ
1: 91นะครับ
0: 91แสดงว่าลดลงไปเท่าไหร่เนี่ย
1: ลดลงไป5
0: เริ่มต้นที่อะไร
1: ตอนนี้91
0: 91ต้องลดลงไป
1: 5
0: ลดลงไป5ต้องเหลือเท่าไหร่ครับ
1: ไป5ต้องเหลือ86
0: ต้องเหลือ
1: 86ครับ
0: 86นะแสดงว่าใช่สีเหลืองอันนี้ไหม
1: ไม่ใช
0: ่ไม่ใช่อันนี้ต้องแก้นะต้องแก้นะครับจาก86ลดลงเหลือ
1: 81ครับ
0: 81จาก81ลดลงไป5เหลือ
1: 76ครับ
0: แล้ว76ใช่ไหมครับและจาก76ลดลง5เหลือ
1: 71ครับ
0: 71นะตรงนี้ต้องแก้ไขนะครับ90ตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องนะลบสีเหลืองออกนะลูกอ่ะถูกต้องนะครับอ่ะเยี่ยมมากเลยภาพรวมดีมากอ่ะปรบมือให้ประกรณ์หน่อยเยี่ยมมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะจากที่เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเด็กๆได้ความรู้อะไรบ้างนะประกรณ์ลูกเราได้ความรู้อะไรบ้างจากที่เราได้ทำกิจกรรมแบบรูป3ใช่ไหมวางเลขาอลวนแล้วก็เกี่ยวกับการสร้างรูป3แล้วก็เปิดแผ่นป้ายมหาสนุกลูก
1: ได้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบ
0: การสร้างแบบรูป3การสร้างแบบรูปของจำนวนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อะไรอีกใครได้อะไรอีกครับจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปตัวตรงตอนนี้ในมือของเราจะไม่ได้ถืออะไรแล้วนะจะไม่ได้ถืออะไรแล้วตัวตรงใครได้ความรู้อะไรอีกครับจากที่เราได้ทำกิจกรรมเปิดแผ่นป้ายมหาสนุกวางเลขาอลวนแล้วก็สร้างแบบรูปของจำนวนใครได้อะไรบ้างได้ความรู้อะไรอีกนอกเหนือจากที่ประกรณ์บอกปณิดาลูกเราได้รับความรู้อะไรบ้างครับได้ความรู้เกี่ยวกับ
2: ดูในหลักหน่วยว่าเลขมันเหมือนกันหรือเปล่า
0: ดูในอะไรนะ
2: ดูในหลักหน่วยค่ะว่าเลขมันเหมือนกันหรือเปล่า
0: ขอโทษทีนะคะอ๋อในเรื่องแบบรูปซ้ำใช่ไหมแล้วใครได้อะไรอีกลูกใครได้อะไรอีกนโมลูกนโมได้อะไรเอ่ย
3: ชุดที่ซ้ำกันไปเรื่อยๆครับ
0: ชุดที่ซ้ำนะครับในแบบรูปซ้ำใช่ไหมแสดงว่าถ้าเราจะหารูปถัดไปแสดงว่าเราก็จะต้องทราบอะไรครับทราบชุดที่3นั่นเองว่าชุดที่3มีสมาชิกกี่รูปได้แก่รูปอะไรบ้างซึ่งในส่วนนี้เด็กๆอาจจะต้องใช้ทักษะการสังเกตนั่นเองนะเรามาทบทวนกันสักเล็กน้อยนะครับในเรื่องของแบบรูป3นะเด็กๆจะเห็นว่าแบบรูป3ของรูปเลขาคณิตและรูปอื่นๆเป็นการเรียงรูป3กันเป็นชุดไปเรื่อยโดยสมาชิกในชุดที่3อาจสัมพันธ์กันในลักษณะของรูปร่างขนาดหรือสีซึ่งการหารูปถัดไปในแบบรูป3ของรูปเลขาคณิตและรูปอื่นๆต้องหาชุดที่3ของแบบรูปก่อนใช่ไหมครับและเราอาจจะต้องอาศัยทักษะการสังเกตด้วยนะส่วนในเรื่องของแบบรูปของจำนวนนะก็เป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในลักษณะของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่ากันและถ้าเราจะสร้างแบบรูปของจำนวนนะครับเราก็อาจจะทำได้โดยกำหนดจำนวน

0: เริ่มต้นก่อนนะและความสัมพันธ์ของจำนวนเหมือนที่คุณครูกำหนดให้เด็กๆแล้วเด็กๆสร้างขึ้นมาใช่ไหมครับในแบบรูปที่มีลักษณะเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันนะแสดงว่าแบบรูปของจำนวนจะต้องมีอะไรครับมีความสัมพันธ์กันในชุดของจำนวนนั้นนะว่ามีความสัมพันธ์กันร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างต่อเนื่องนะครับในที่นี้ก็คือเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันนั่นเองนะสำหรับแบบฝึกหัดที่เด็กๆจะต้องทำนั้นคือแบบฝึกหัดที่ 4.9 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.drtv.ac.th นะครับให้นักเรียนปลายทางนะครับอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 4.9 ทำแบบฝึกหัดที่ 4.9 พร้อมกับตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะและรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 4.9 พร้อมอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับนะให้นักเรียนทำอะไรนะให้นักเรียนสร้างแบบรูปของจำนวนอย่างละ5จำนวนโดยเขียนจำนวนลงในช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแบบนี้นะเช่นให้สร้างแบบรูปของจำนวนที่ขึ้นทีละ2โดยเริ่มต้นจาก194เห็นไหมมีจำนวนเริ่มต้นและมีความสัมพันธ์มาให้เด็กๆสร้างแบบรูปของจำนวนได้อย่างแน่นอนนะครับทำให้ครบเลยนะทุกแบบรูปเลยนะครับก็จบไปแล้วนะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่4ในเรื่องของแบบรูปนะครับเด็กๆได้เรียนรู้ทั้งแบบรูป3ของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆนะครับและแบบรูปของจำนวนไปเรียบร้อยแล้วครั้งหน้าเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่5ในเรื่องของเวลานะครับในเรื่องการบอกช่วงเวลาเป็นบทเรียนในครั้งต่อไปสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 5.1 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.tlgv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของวางเรขาอลวนขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ในทั้งหมดทำความเคารพ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

มาถึงสวนสัตว์เจอยีราฟคอยาว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวยจัง
1: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
2: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่น

0: ื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
1: จริงเหรอครับ
0: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: ไปรอดความรู้
1: สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของคุณแนนทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางด้วยค่ะในวันนี้มาพบกับครูสุดารัตน์ปัญญาดีครูแนนเช่นเคยนะคะในวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษานั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตนในโรงเรียนนั่นเองนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในครอบครัวของเราการอยู่ร่วมกันในครอบครัวถึงแม้ว่าเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันมีพ่อมีแม่ปู่ย่าตายายหรือมีพี่น้องเราก็ต้องมีข้อตกลงหรือการปฏิบัติตามหน้าที่ของเราเพื่อให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขไม่ขัดแย้งกันนั่นเองนะคะซึ่งจากการที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนั่นเองว่าทุกคนสามารถแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างเช่นกวาดบ้านถูบ้านซักผ้านะคะอะไรได้อีกคะลูกหนูทำอะไรได้อีกคะกวาดบ้านไปแล้วรดน้ำต้นไม้ได้ไหมคะได้นั่นเองล้างถ้วยล้างชามได้ไหมคะได้นักเรียนปลายทางด้วยนะคะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยที่เราสามารถทำได้ในครอบครัวเพื่อให้เรานั้นช่วยเหลือคนในครอบครัวของเราได้นั่นเองนะคะคุณพ่อคุณแม่กลับมาจากที่ทำงานเหนื่อยๆเราก็สามารถดูแลได้นำน้ำเย็นๆสักแก้วนะคะไปให้คุณพ่อคุณแม่ดื่มก็ชื่นใจแล้วนั่นเองนะคะกลับไปถึงที่บ้านรีบทำการบ้านก่อนเลยนะคะเก็บกระเป๋าให้เรียบร้อยนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติในครอบครัวแม้กระทั่งเวลาที่เราจะออกไปเล่นกับเพื่อนๆควรบอกผู้ปกครองก่อนไหมคะบอกไหมคะลูกบอกเพราะอะไรเราถึงควรบอกผู้ปกครองก่อนที่เราจะออกไปเล่นกับเพื่อนๆเพราะอะไรลูกนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองเสนอแนะสิคะว่าทำไมเราเวลาที่เราจะไปเล่นกับเพื่อนๆหรือออกนอกบ้านใช่ไหมคะเราควรขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่หรือบอกคุณพ่อคุณแม่ก่อนนั่นเองค่ะเพราะอะไรลูก
2: เพราะว่าพ่อคุณแม่อาจจะเป็นห่วงครับ
1: ถูกต้องนั่นเองนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นห่วงถ้าสมมติว่ารู้ว่าเราไปไหนเราก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะหายห่วงใช่ไหมคะเราก็จะรู้ที่มาที่ไปของลูกๆนั่นเองนะคะทีนี้การปฏิบัติตนในโรงเรียนของเราก็ถือว่าเป็นสังคมอีกกลุ่มหนึ่งเวลาที่เรามาอยู่ร่วมกันก็จะต้องมีกฎระเบียบถ้าไม่มีกฎระเบียบเกิดอะไรขึ้นคะลูกเกิดความวุ่นวายแน่นอนนั่นเองนะคะเราก็จะสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรียนรวมไปถึงเห็นความสำคัญของกฎระเบียบในโรงเรียนนั่นเองนะคะว่าทำไมถึงควรมีกฎระเบียบในโรงเรียนถ้าไม่มีกฎระเบียบในโรงเรียนนักเรียนคิดว่าจะเกิดผลอย่างไรในใครช่วยเสนอแนะได้ไหมคะถ้าสมมติว่าในโรงเรียนของเราไม่มีกฎระเบียบเลยทุกคนสามารถทำตามใจตนเองได้อยากจะทิ้งขยะตรงไหนก็ทิ้งอยากจะแกล้งเพื่อนก็แกล้งได้หนูคิดว่าจะเกิดผลอย่างไรกลุ่มที่หนึ่งค่ะไมกี้ค่ะถ้าไม่มีกฎระเบียบ

0: ในโรงเรียนจะส่งผลอย่างไรคะ
1: โรงเรียนจะไม่สะอาด
0: โรงเรียนจะไม่สะอาดเพราะอะไรลูก
1: เพราะว่าถ้าไม่มีกฎระเบียบทุกคนก็จะทิ้งขยะมั่วซั่วครับ
0: ทุกคนก็จะทิ้งขยะไม่เป็นที่ใช่ไหมคะอยากจะทิ้งลงบนพื้นก็ทิ้งอยากจะทิ้งลงตามพุ่มไม้ก็ทิ้งนั่นเองนะคะทำให้โรงเรียนไม่สะอาดน้องนโมมีเพิ่มเติมไหมลูกไม่มีเกิดผลอย่างไรอีกบ้างคะน้องวันใหม่ถ้าหากในโรงเรียนของเราไม่มีกฎระเบียบจะเกิดผลอย่างไรคะลูก
2: โรงเรียนจะวุ่นวายค่ะ
0: วุ่นวายอย่างไรคะ
2: มีนักเรียนตีกันค่ะ
0: มีนักเรียนทะเลาะกันนั่นเองใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่มีกฎระเบียบของโรงเรียนถ้าใครอยากจะแกล้งกันก็แกล้งอยากจะทะเลาะเบาแหวงกันก็ทะเลาะได้ดังนั้นก็จะเกิดความวุ่นวาย1คือไม่มีความสะอาดสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน2เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันแน่นอนเพราะว่าทุกคนก็จะทำตามใจชอบของตนเองนั่นเองนะคะทีนี้โรงเรียนของเราวันนี้ครูแนนจะให้นักเรียนนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของห้องเรียนเพราะห้องเรียนของเราก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสังคมย่อยๆนั่นเองนะคะเพราะว่าใน1วันนั้นเราได้มาเรียนรู้ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันดังนั้นแล้ว1ห้องนี้มีทั้งหมด30คนถ้าทุกคนทำตามใจชอบไม่มีกฎระเบียบในห้องเรียนนะคะหนูลองคิดสภาพสิคะเกิดความวุ่นวายไหมคะเกิดความวุ่นวายแน่นอนดังนั้นเดี๋ยวเรามาร่วมกันเสนอกฎระเบียบในห้องเรียนและกฎระเบียบของโรงเรียนโรงเรียนก็จะเป็นอีกสังคมใหญ่ขึ้นนั่นเองนะคะแต่ที่สำคัญเลยเราไปร่วมกันเราก็ต้องเคารพกฎกติกาของสถานที่นั้นๆด้วยนั่นเองนะคะต่อมาครูแนนอยากจะให้นักเรียนร่วมกันเสนอแนะกฎระเบียบในห้องเรียนและกฎระเบียบของโรงเรียนกลุ่มละ1ข้อนั่นเองนะคะว่านักเรียนจะร่วมเสนอกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียนอย่างไรบ้างเพื่อให้เราเป็นแนวทางในการปฏิบัตินั่นเองนะคะรวมทั้งบอกเหตุผลด้วยนะคะว่าทำไมเราถึงอยากเสนอหรือตั้งกฎระเบียบในข้อนี้นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะร่วมกันเสนอกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูแนนจะให้นักเรียนร่วมกันระดมความคิดร่วมกันเสนอนะคะเพียง1ข้อเท่านั้นเองเดี๋ยวเราจะมาร่วมเสนอร่วมกันนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่1ตอนนี้ให้นักเรียนพูดคุยกันเลยนะคะว่าจะเสนออะไรเกี่ยวกับกฎระเบียบในห้องเรียนและโรงเรียนกลุ่มที่1หนูจะเสนออะไรคะลูกในห้องเรียนแล้วก็โรงเรียนอย่างด้านหนึ่งข้อก็ได้ลูกใช่หนูอยากจะเสนออะไรเกี่ยวกับไม่วิ่งเล่นในห้องเรียนเพราะอะไรลูก
3: เพราะว่าถ้าอาคารเรียนไม่ถึงแล้วก็เกิดพาโรงเรียนชำรุดได
0: ้อ๋อและที่สำคัญนอกจากอาคารเรียนชำรุดถ้าเป็นอาคารเรียนไม้ใช่ไหมคะถ้าเราวิ่งเล่นอาจจะทำให้อาคารเรียนชำรุดและเราจะเกิดผลยังไงวิ่งเล่นการตกบันไดได้ไหม
3: ได
0: ้ชนกับเพื่อนได้ไหม
3: ได
0: ้เพราะพื้นที่บนอาคารเรียนเป็นสถานที่ให้เราได้เรียนรู้ใช่สถานที่เล่นไหมคะไม่ดังนั้นแล้วหนูก็ต้องให้เหตุผลว่าไม่วิ่งเล่นบนอาคารเรียนเพราะว่า1อาจจะหกล้มหรือเกิดอุบัติเหตุ2
3: อาคารชำร
0: ุดอาคารอาจจะชำรุดได้นั่นเองนะคะอันนี้ได้ยัง
3: ได
0: ้แล้วหรือคิดอีก1ข้อก็ได้นะคะเกี่ยวกับกฎระเบียบของโรงเรียนของเราก็ได้อีกร่วมกันพูดคุยกลุ่มที่2ได้หรือยังคะ
3: ได้ค
0: ่ะหนูจะเสนออะไรลูก
3: ไม่ทิ้งขยะ
0: อันนี้ไม่พูดคำหยาบ
3: ท
0: ิ้งขยะให้เป็นที่น้องอะไรนะลูกจันยาวัฒน์ใช่ไหมจันยาวัฒน์ทำไมหนูถึงบอกว่าไม่พูดคำหยาบคะเหตุผลเพราะเพราะมันเป็นสิ่งไม่ดีอะไรอีกลูกถ้าเราพูดคำหยาบจะเกิดผลอย่างไร เอ้าเพื่อนไม่ใช

0: แล้วถ้าเพื่อนไม่ชอบเกิดผลอย่างไรต่อมาคะไม่มีเพื่อนเล่นนอกจากไม่มีเพื่อนเล่นเราด่าทอเพื่อนด้วยคำหยาบเกิดการอะไรกันถูกต้องเกิดการทะเลาะเบาแหวงเนี่ยเวลาที่หนูนำเสนอหนูต้องบอกว่า 1. กฎระเบียบของเราที่เราร่วมกันเสนอคือไม่พูดคำหยาบเพราะอาจจะทำให้เราไม่มีเพื่อนเล่นทำให้เกิดการทะเลาะเบาแหวงกันนี่คือเหตุผลใช่ไหมคะต่อมาไม่อะไรนะเจ้านายทิ้งขยะให้เป็นที่เพราะอะไรคะเราถึงอยากตั้งกฎระเบียบข้อนี
1: ้ถ้าเกิดทิ้งขยะไม่เป็นที่
0: ค่ะ
1: โรงเรียนเราก็จะสกปรก
0: สกปรกใช่ไหมคะถ้าเราทิ้งตรงไหนก็ทิ้งอย่างนี้โรงเรียนสกปรกแน่นอนมีกลิ่นเหม็นไหมถ้าเราทิ้งเกินกาดมีส่งกลิ่นเหม็นหนูก็ต้องให้เหตุผลนะคะเราเอาสองข้อก็ได้ไม่เป็นไรบางคนก็เหยียบฮะเวลาที่เราเห็นขยะบนพื้นเราควรเก็บไปทิ้งลงถังอ่ะกลุ่มนี้ได้แล้วกลุ่มที่3ได้หรือยังกลุ่มที่3ได้หรือยังคะไม่อะไรนะคะฮะได้ค่ะเพราะอะไรทำไมเราถึงไม่ควรเด็ดดอกไม้ในโรงเรียนหรือไปทำลายต้นไม้หรือดอกไม้เพราะอะไรคะลูกอ้าวถ้าเป็นต้นไม้ของครูแนนครูแนนปลูกในโรงเรียนครูแนนทำลายได้หรอลูก
1: ไม่ได้
0: ครูแนนเอาไม้ไปฟาดดอกไม้ได้ไหมไปไม่ได้เพราะอะไรอ่ะลูก
1: ถ้าทำลายต้นไม้ก็จะไม่เติบโต
0: ถ้าเราไปทำลายต้นไม้ก็จะไม่เติบโตอย่างดอกไม้ใช่ไหมคะในโรงเรียนของเราปลูกไว้ให้สวยงามทีนี้ถ้าเราไปทำลายสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสวยงามไหมคะไม่สวยงามไม่น่ามองนั่นเองเราก็ต้องให้เหตุผลนะเก่งมากหนูเอาข้อนี้ใช่ไหมคะบอกเหตุผลด้วยนะกลุ่มที่4ได้หรือยังคะได้แล้วกฎระเบียบของเราว่าอย่างไรลูก
2: ไม่ขยะ
3: ทิ้งขยะเป็นที
0: ่ทิ้งขยะเป็นที่เพราะเหตุผลพร้อมเหตุผลด้วย
4: จะทำให้โรงเรียนสะอาดขึ้น
0: เพราะจะได้ทำให้โรงเรียนของเราสะอาดน่าเรียน
5: ไม่เด
0: ือ
5: ดร
0: ้
5: อน
0: ยังไงลูกหืม
6: จะลงไม่ต้องเหนื่อย
0: นักการพะโลงไม่ต้องเหนื่อยเก็บกวาดอีกใช่ไหมคะหนูให้เหตุผลมานะมีอีกสักข้อไหมลูกมีสักข้อไหมเกียร์ไหนกฎระเบียบในห้องของเราก็ได้หรือในโรงเรียนของเราก็ได้ลูกเราอยากเสนออะไรเก่งมากเสนออะไรนะเข้าห้องตรงเวลาคุณแนนขอเหตุผลด้วยลูกทำไมเราถึงอยากตั้งกฎแบบนี้เพราะอะไรคะอย่างเช่นถึงเวลาเรียนของคุณแนนแล้วนักเรียนไปเดินเตร่ไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เดินเตร่อยู่ดีไหมคะแบบนี้ไม่ดีเพราะถ้าเราตั้งกฎระเบียบไว้แล้วว่าเข้าห้องตรงเวลาเข้าเรียนให้ตรงเวลาก็เป็นการฝึกวินัยของตนเองด้วยเมื่อถึงเวลาเรียนแล้วก็เรียนเข้าใจไหมคะหนูให้เหตุผลด้วยนะกลุ่มที่5ได้หรือยังคะลูกกลุ่มที่5ได้หรือยังกลุ่มที่5เสนออะไรคะลูก
7: ไม
0: ่ทะเลาะกันนั่นเองนะคะไม่ทะเลาะกันให้เหตุผลคุณแนนหน่อยลูกทำไมถึงอยากตั้งกฎระเบียบข้อนี้ขึ้นมา
8: เพราะว่าโรงเรียนอาจจะไปฟ้องครูได้
0: เพื่อนอาจจะไปฟ้องคุณครูแล้วเกิดผลอย่างไรคะ
9: ครูจะตี
0: ครูจะทำโทษแล้วถ้าเราทะเลาะกันจะเกิดผลอย่างไรต่อตนเองถูกต้องเกิดความวุ่นวายอย่างไรผู้ปกครองทราบถ้าทะเลาะกัน1ครั้ง2ครั้งแล้วต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบแล้วเราก็จะโดนค่าโทษใช่ไหมคะเราก็จะโดนลงโทษแล้วก็คุณพ่อคุณแม่สบายใจไหมคะไม่สบายใจถ้าเราเกิดการทะเลาะกันในห้องเรียน1เกิดความวุ่นวายในห้องเรียน2คุณครูก็ต้องแก้ปัญหาคอยแก้ปัญหาให้ใช่ไหมคะ3คุณพ่อคุณแม่ ไม่สบายใจเพราะว่าส่งลูกมาเรียนหนังสือใช่ไหมคะแล้วเรามาทะเลาะ กับเพื่อนดีไหมคะไม่ดีโอเคปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งเอามือจับไว้ที่ผมค่ะมือจับไว้ที่ผมเลยมือจับไหล่จับเอวจับไหล่จับผมจับแก้มจับขาจับไหล่จับผมไหล่เอวขาทีนี้เอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะทีนี้หลังจากที่เราได้ร่วมกันเสนอแนะเกี่ยวกับกฎระเบียบในห้องเรียนและกฎระเบียบของโรงเรียนแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณแนนจะขอฟังแต่ละกลุ่มว่าเสนออะไรบ้างพร้อมบอกเหตุผลด้วยนะคะว่าทำไมเราถึงอยากเสนอกฎระเบียบในห้องเรียนและกฎระเบียบของโรงเรียนในข้อนี้นั่นเองนะคะคุณแนนขอเริ่มจากกลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะคุณแนนขอตัวแทนนะคะกลุ่มที่หนึ่งเสนออะไรคะเสนอกฎระเบียบอะไรคะ
3: ในห้องเรียนครับ
0: ในห้องเรียนค่ะ1ข
3: ้
0: อ
3: ไม่วิ่งเล่นบนห้องเรียนครับ
0: เพื่อนเสนอกฎระเบียบในห้องเรียนนะคะหรือในโรงเรียนก็ว่าได้เลยนะคะว่าไม่วิ่งเล่นในห้องเรียนหรือบนอาคารเรียนเพราะอะไรคะลูก
3: อาจจะเกินให้อาคารชำรุดได้ครับ
0: อาจจะทำให้อาคารชำรุดได้และ
3: หกล้มได้ครับ
0: หกล้มเกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองนะคะนักเรียนเห็นด้วยกับกลุ่มที่หนึ่งไหมคะควรมีกฎระเบียบข้อนี้ไหมคะมีก็คือไม่วิ่งเล่นบนอาคารเรียนหรือในห้องเรียนนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยไหมคะคุณแนนเชื่อว่าในโรงเรียนต่างๆก็จะมีกฎระเบียบข้อนี้แน่นอนเพราะว่าบางอาคารเรียนของเราเป็นไม้เป็นอาคารไม้แล้วทีนี้คุณแนนขอสอบถามกลุ่มที่5ค่ะถ้าสมมุติว่าอาคารเรียนของเราเป็นไม้ถ้าวิ่งเล่นบนอาคารเรียนที่สร้างด้วยไม้จะเกิดผลอย่างไรคะลูกกลุ่มที่5ตอบได้เลยถ้าอาคารเรียนของเราสร้างด้วยไม้และเราวิ่งเล่นกันจะเกิดผลอย่างไรลูก
10: วิ่งแล้วมันจะเสียงดังครับ
0: วิ่งแล้วเสียงดังถูกต้องอะไรอีกคะลูกมีไหมคะ
10: อาคารจะชำรุดครับ
0: อาคารชำรุดแน่นอนใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นไม้แล้วก็ถ้าผ่านระยะเวลานานๆเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนชำรุดบ้างใช่ไหมคะถ้าเกิดเราไปวิ่งเล่นนะคะอาจจะพังหรือชำรุดได้นั่นเองกลุ่มที่สามนอกจากอาคารเรียนพังชำรุดและเสียงดังแล้วการวิ่งเล่นบนอาคารเรียนส่งผลอย่างไรคะอาคารเรียนที่สร้างด้วยไม้
11: ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
0: ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อาจจะตกบันไดใช่ไหมคะวิ่งชนกันได้เก่งมากเลยนั่นเองนะคะคุณแนนก็เห็นด้วยนั่นเองนะคะในกฎระเบียบข้อนี้เมื่อมีกฎระเบียบแล้วเราควรปฏิบัติตามในใครเคยวิ่งเล่นบนอาคารเรียนของเรายกมือขึ้นมีไหมคะมีบ้างนั่นเองนะคะคุณแนนฝากด้วยนะคะไม่ควรวิ่งเล่นบนอาคารเรียนอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองนะคะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2หนูเสนอกฎระเบียบอะไรคะ
12: ทิ้งขยะให้เป็นที่
0: ทิ้งขยะให้ที่เพราะอะไรคะลูก
12: ถ้าเกิดทิ้งขยะไม่เป็นที่โรงเรียนของเราก็จะสกปรกครับ
0: โรงเรียนของเราก็จะสกปรกใช่ไหมคะถ้าหากเราทิ้งไม่เป็นที่นะคะทุกโรงเรียนคุณแนนเชื่อว่ามีกฎระเบียบข้อนี้ในทุกโรงเรียนก็จะมีถังขยะไว้ให้เรานะคะถังขยะเป็นกี่สีคะลูกบางโรงเรียนอาจจะไม่ได้มีถังขยะแยกใช่ไหมคะแต่บางเรียนมีถังขยะที่เป็นสีแยกไว้ให้เราแล้วเราก็ควรทิ้งขยะลงถังตามประเภทของสีถังขยะนั่นเองนะคะเพื่ออะไรลูก เพื่อเวลาที่เรานำขยะไปกำจัดจะได้

0: กำจัดได้ถูกวิธีนั่นเองค่ะเก่งมากๆต่อมากลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3เสนอกฎระเบียบว่าอย่างไรคะกลุ่มที่3เสนอกฎระเบียบว่าอย่างไรคะลูก
1: ไม่เด็ดดอกไม้ที่โรงเรียนค่ะ
0: ไม่เด็ดดอกไม้ที่โรงเรียนเพราะอะไรคะลูก
1: เพราะว่าจะส่งผลให
0: ้การเด็ดดอกไม้หรือทำลายต้นไม้ในโรงเรียนจะส่งผลอย่างไรคะลูกกลุ่มที่หนึ่งไมกี้การที่เด็ดดอกไม้หรือทำลายต้นไม้ในโรงเรียนส่งผลอย่างไร
1: ทำให้ต้นไม้หักครับ
0: ทำให้ต้นไม้หักดอกไม้อาจจะเหี่ยวแห้งได้เพราะเราไปเด็ดมาใช่ไหมคะอาจจะทำให้ต้นไม้หรือดอกไม้ตายได้ดังนั้นแล้วดอกไม้หรือต้นไม้ในโรงเรียนถือว่าเป็นสมบัติของโรงเรียนเป็นสมบัติของทุกคนดังนั้นแล้วเราควรดูแลรักษานั่นเองเพราะดอกไม้ต้นไม้ทำให้โรงเรียนน่าอยู่สวยงามร่มรื่นดังนั้นแล้วเราก็ควรดูแลรักษานั่นเองนะคะไม่ไปทำลายเก่งมากเลยต่อไปกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4เสนอกฎระเบียบว่าอย่างไรคะ
2: เข้าห้องตรงเวลาครับ
0: ขอคุณแนนขออีกหนึ่งรอบค่ะ
2: เข้าห้องตรงเวลาค่ะ
0: เข้าห้องตรงเวลานั่นเองเพราะเหตุผลอย่างไรลูกคุณแนนขอเหตุผลหน่อยค่ะทำไมเราถึงอยากตั้งกฎระเบียบข้อนี้คะ
2: ครูอาจจะสอนแล้วเราจะเรียนไม่ทันเพื่อนครับ
0: เก่งมากค่ะในเวลาที่เราพักกลางวันใช่ไหมคะอย่างเช่นในวิชาของคุณแนนขึ้นมาช่วงคาบแรกเลยใช่ไหมคะในช่วงบ่ายถ้านักเรียนมัวไปวิ่งเล่นไม่ขึ้นมาห้องเรียนตามเวลาที่กำหนดคุณแนนเริ่มสอนแล้วนักเรียนเรียนทันเพื่อนไหมคะไม่ทันดังนั้นเราก็ต้องฝึกระเบียบวินัยในตนเองนั่นเองนะคะให้เข้าเรียนตรงเวลานั่นเองเวลาขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำรีบไปเข้าห้องน้ำและรีบกลับเข้ามาในห้องเรียนนั่นเองค่ะสุดท้ายคุณแนนขอกฎระเบียบของกลุ่มที่5หน่อยค่ะกฎระเบียบของกลุ่มที่5ค่ะกฎระเบียบของกลุ่มที่5มีว่าอย่างไรคะลูก
1: ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะอะไรคะลูกเพราะอะไรเอ่ย
1: เพราะว่าโรงเรียนจะวุ่นวายค่ะ
0: เพราะโรงเรียนจะวุ่นวายใช่ไหมคะแน่นอนการที่เราทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ว่าจะทะเลาะกันในห้องเรียนทะเลาะกันกับรุ่นพี่กับน้องนะคะก็จะส่งผลทำให้เกิดความวุ่นวายหนึ่งคุณครูประจำชั้นคุณครูที่ปรึกษาก็ต้องมาคอยแก้ปัญหาให้ใช่ไหมคะนักเรียนได้รับบาดเจ็บคุณครูก็ต้องดูแลนำส่งไปที่โรงพยาบาลเกิดความวุ่นวายไหมคะเกิดความวุ่นวายผู้ปกครองรับทราบผู้ปกครองเสียใจไหมคะเสียใจนั่นเองนะคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กดีกลุ่มที่หนึ่งเด็กดีกลุ่มที่สองเด็กดีกลุ่มที่สามไม่มีกลุ่มไหนส่งเสียงเลยเด็กดีกลุ่มที่หนึ่ง
3: อย
0: ู่
3: น
0: ี่เด็กดีกลุ่มที่หนึ่งอยู่ไหน
3: อยู่นี่อยู่น
0: ี่เด็กดีกลุ่มที่สองอยู่ไหน
3: อยู่นี่อยู่นี
0: ่เด็กดีกลุ่มที่สามอยู่ไหน
3: อยู่นี่อยู่นี
0: ่เราก็ต้องบอกว่าอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะเริ่มใหม่เด็กดีกลุ่มที่หนึ่งอยู่ไหนคะ
3: อยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ
0: ้
3: ะ
0: เด็กดีกลุ่มที่สองอยู่ไหนคะ
3: อยู่นี่จ้ะ
0: เด็กดีกลุ่มที่สามอยู่ไหนคะโอ้โหเด็กดีกลุ่มที่สามไม่มีพลังเลยเด็กดีกลุ่มที่สี่อยู่ไหนคะ

0: เยี่ยมมากเด็กดีกลุ่มที่4เด็กดีกลุ่มที่5อยู่ไหนคะ
1: อยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะ
0: เด็กดีทุกๆกลุ่มนะคะได้ร่วมกันเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในห้องเรียนและในโรงเรียนมาแล้วนะคะซึ่งครูแนนเห็นด้วยกับทุกกลุ่มนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะได้เสนอแนะเกี่ยวกับกฎระเบียบในห้องเรียนและกฎระเบียบของโรงเรียนว่าอย่างไรบ้างนะคะตรงกับกลุ่มไหนบ้างนะคะซึ่งกฎระเบียบในโรงเรียนและในห้องเรียนของเราถือเป็นสิ่งสำคัญเมื่อมีกฎระเบียบเราก็ต้องปฏิบัติตามเพราะกฎระเบียบก็คือกฎข้อบังคับหรือแบบแผนในการปฏิบัติตนนั่นเองเพื่อให้เกิดความสงบสุขและอยู่ร่วมกันนั่นเองนะคะเรามาดูกฎระเบียบที่คุณแนนยกตัวอย่างมานั่นเองนะคะกฎระเบียบในห้องเรียนอ่านให้คุณแนนฟังหน่อยสิคะ1

0: เก่งมากค่ะข้อที่1ครูแนนยกตัวอย่างมาคือไม่ขีดเขียนลงบนโต๊ะเก้าอี้และฝาผนังห้องทำไมคะครูแนนถึงอยากจะเสนอข้อนี้น้องน้ำโมค่ะทำไมครูแนนถึงอยากเสนอกฎระเบียบข้อนี้คะหนูคิดว่าอย่างไร
1: เพราะจะทำให้ห้องเลอะเทอะ
0: เพราะจะทำให้โต๊ะเรียนของเราเลอะเทอะใช่ไหมคะสกปรกไม่น่ามองไม่น่าเรียนโต๊ะเรียนที่นักเรียนใช้ในการเรียนหนังสือเป็นของนักเรียนไหมคะไม่เป็นแต่เป็นของเราทุกคนของเราทุกคนในโรงเรียนเพราะถ้าสมมติว่าเราเลื่อนชั้นไปในระดับชั้นป.3น้องๆที่เลื่อนชั้นมาใช้โต๊ะนักเรียนร่วมกันกับเราถ้าเราไปขีดเขียนสกปรกไหมคะลูกสกปรกแน่นอนหรือถ้าเราใช้ดินสอใช้ไม้พัดขูดตรงบนโต๊ะชำรุดได้ไหมคะได้ดังนั้นเลยนะคะถ้าใครมือบอลนะคะไปขีดเขียนลงบนโต๊ะเก้าอี้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยไม่ควรทำนะคะถ้าเราจะขีดเขียนวาดภาพวาดใส่ไหนคะลูกกระดาษวาดภาพเราอยากเขียนตัวหนังสือสมุดนั่นเองนะคะเราต้องใช้งานให้ถูกประเภทนั่นเองต่อมาข้อที่2อ่านเพื่อให้ครูแนนฟังหน่อยค่ะลูกก่อนเข้าห้องเรียนควรขออนุญาตครูผู้สอนทุกครั้งซึ่งเป็นมารยาทโดยทั่วไปนะคะเวลาที่เราออกไปข้างนอกก่อนที่จะเข้าห้องเรียนก็ควรขออนุญาตขออนุญาตค่ะขออนุญาตครับนั่นเองนะคะไปอยู่ข้างนอกเหมือนกันนะคะนักเรียนไปอยู่ที่ไหนเวลาที่เราออกไปข้างนอกและจะกลับเข้ามาในห้องเรียนในห้องประชุมก็ต้องขออนุญาตด้วยนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่3ค่ะอ่านให้คุณแนนฟังหน่อยสิคะ
2: ช่วยล้างร้านสระความสะอาดภายในห้อง
0: ช่วยกันรักษาความสะอาดภายในห้องเรียนของเราเพราะว่าตลอดทั้งวันเราอยู่ในห้องเรียนใช้ห้องเรียนในการทำกิจกรรมในการเรียนรู้ต่างๆถ้าห้องเรียนสกปรกดีไหมคะลูกไม่ดีห้องเรียนสกปรกก็ไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของเรานั่นเองนะคะถ้าห้องเป็นระเบียบสะอาดตานะคะถ้าบนพื้นมีแต่ขยะมีแต่เศษกระดาษนะคะห้องเรียนของเราก็ไม่น่าเรียนน่ามองนั่นเองดังนั้นแล้วทุกๆคนใช้ห้องเรียนในการเรียนรู้ใช้ห้องเรียนร่วมกัน1ทิ้งขยะให้เป็นที่2ไม่ควรนำอาหารเข้ามารับประทานในห้องเรียนเพื่อรักษาความสะอาดนั่นเองนะคะนี่เป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติและในแต่ละสัปดาห์นะคะเรามาโรงเรียน5วันเราก็จะมีการแบ่งเวร

0: ทำความสะอาดห้องเรียนใช่ไหมคะลูกนี่ก็คือเป็นการดูแลรักษาห้องเรียนร่วมกันนั่นเองคุณเอ็นเชื่อว่านักเรียนปลายทางก็จะมีการดูแลห้องเรียนมีการจัดแบ่งเวรกันแน่นอนนั่นเองนะคะและนอกจากนั้นเราก็ต้องดูแลรักษาความสะอาดของห้องเรียนร่วมด้วยช่วยกันนั่นเองต่อมาข้อที่4ไม่ส่งเสียงดังคุยกันในขณะที่ครูสอนวันนี้ลองคิดทบทวนสิคะในข้อนี้สำคัญมากๆไม่ส่งเสียงดังรบกวนคุณครูในขณะที่คุณครูสอนในขณะที่คุณครูอธิบายอยู่นักเรียนลองคิดทบทวนสิคะตั้งแต่เช้าจนถึงณตอนนี้นักเรียนปฏิบัติได้ดีหรือไม่ข้อนี้สำคัญมากๆเพราะถ้าหากมีการพูดคุยขณะที่คุณครูสอนคุณครูอธิบายเกิดผลอย่างไรคะลูกเกิดผลอย่างไรน้องนโม
1: ไม่รู้ว่ามีการบ้านหน้าไหนครับ
0: เราจะไม่รู้ว่ามีการบ้านหน้าไหนอาจจะเป็นช่วงที่คุณครูสั่งการบ้านใช่ไหมคะลูกนักเรียนพูดคุยกับเพื่อนก็จะไม่ทราบแล้วว่าการบ้านคุณครูสั่งว่าอย่างไรนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณแนนขอน้องวันใหม่น้องวันใหม่คะทักพูดคุยเสียงดังในช่วงที่คุณแนนสอนอยู่จะเกิดผลอย่างไรคะ
2: เราจะฟังคุณครูไม่รู้เรื่อง
0: เราจะฟังคุณครูไม่รู้เรื่องถูกต้องนะคะเพราะเราใจจดใจจ่อกับสิ่งที่เพื่อนพูดไม่ได้ฟังคุณครูเลยก็จะเรียนไม่รู้เรื่องน้องไมคี้ค่ะ
3: เราจะตอบคำถามครูไม่ได้ครับ
0: ถูกต้องเราจะตอบคำถามคุณครูไม่ได้คุณครูถามอะไรไปก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะและก็ฟังไม่ฟังคุณครูเลยมัวแต่พูดคุยหยอกล้อกันเก่งมากค่ะต่อมาค่ะน้องกัปตันน้องกัปตันถ้าเกิดพูดคุยเสียงดังในห้องเรียนไม่ฟังคุณครูเลยเกิดผลอย่างไรคะ
4: ไม่เข้าใจครับ
0: ไม่เข้าใจในบทเรียนถูกต้องนั่นเองนะคะซึ่งข้อนี้ไหนใครคิดว่าปฏิบัติได้ดียกมือขึ้นไหนใครคิดว่าปฏิบัติข้อนี้ได้ดีมีไหมคะไม่มีเลยเห็นไหมคะเพราะว่าเรามีการพูดคุยกันใช่ไหมคะดังนั้นแล้วครูแนมให้นักเรียนปฏิบัติข้อนี้ให้ดีที่สุดณตอนนี้ได้ไหมคะ
5: ได
0: ้ได้นั่นเองนักเรียนปลายทางด้วยนะคะไม่ส่งเสียงดังพูดคุยเพื่อประโยชน์ของตนเองและไม่รบกวนเพื่อนๆด้วยนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณแนนจะดูนะคะว่าใครปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อมาข้อที่5ไม่กลั่นแกล้งเพื่อนเพื่อนนั่งเรียนอยู่เอาดินสอไปแหย่เพื่อนได้ไหมคะไม่ได้ตบหัวเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้ดึงผมเพื่อนก็ไม่ได้นั่นเองนะคะเพราะถ้าเกิดเรามีการกลั่นแกล้งเพื่อนเกิดการทะเลาะกันไหมคะทะเลาะกันไหมคะทะเลาะกันแน่นอนดังนั้นในห้องเรียนของเราจะต้องรักใคร่กลมเกลียวกันไม่แกล้งเพื่อนนะคะเพราะอาจจะทำให้เราทะเลาะกันได้6ทิ้งขยะให้เป็นที่อันนี้ก็สำคัญมากๆมีขยะมีเศษกระดาษไม่ทิ้งลงบนพื้นหรือไม่ยัดเข้าใต้โต๊ะให้เก็บใส่กระเป๋าของเราไปทิ้งลงในถังขยะนั่นเองนะคะ7เข้าเรียนให้ตรงเวลาเข้าเรียนให้ตรงเวลาถึงเวลาเรียนแล้วเราก็ควรรีบเข้าเรียนนะคะไปเข้าห้องน้ำรีบเข้าแล้วก็รีบเข้ามาเรียนนั่นเองค่ะต่อมากฎระเบียบของเรียน1ไม่ทะเลาะวิวาทหรือใช้กำลังกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็สำคัญมากๆเลย2รักษาความสะอาดภายในโรงเรียนนี่ก็จะเป็นกฎระเบียบพื้นฐานที่ทุกโรงเรียนมีนั่นเองนะคะ3มาโรงเรียนตามเวลาที่กำหนดเราควรมาโรงเรียนก่อนเคารพธงชาติหรือหลังเคารพธงชาติคะลูกก่อนเคารพธงชาตินั่นเองให้นักเรียนมาตามเวลาที่กำหนดด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่าในช่วงเช้าเราเคารพธงชาติก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้เราได้ทำใช่ไหมคะดังนั้นแล้วฝึกระเบียบวินัยในตน

0: เองเมื่อมีกฎระเบียบเราก็ต้องปฏิบัติตามนะคะ4แต่งกายให้ถูกระเบียบของเรียนในแต่ละโรงเรียนมีระเบียบในเรื่องของเครื่องแต่งกายไม่เหมือนกันดังนั้นแล้วชุดนักเรียนของเราแต่งในวันไหนบ้างสวมใส่ในวันไหนชุดลูกเสือยุวกชาติแต่งในวันไหนเราก็ควรแต่งให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะผลดีของการที่เราปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรียนคือ1เลยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะโรงเรียนสะอาดน่าอยู่ก็จะส่งผลต่อการเรียนรู้การจัดกิจกรรมต่างๆด้วยนั่นเองนะคะเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขไม่ทะเลาะเบาะแว้งรักใคร่กลมเกลียวกันไม่ถูกคุณครูตำหนิหรือทำโทษนั่นเองนะคะเมื่อมีกฎระเบียบก็ต้องมีคนปฏิบัตินักเรียนคิดว่ากฎระเบียบที่เราร่วมกันเสนอแนะมาย
1: าก
0: ไหมคะไม่ยากนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ไหมคะได้คุณเนนฝากด้วยนะคะเมื่อมีกฎระเบียบเราก็ต้องปฏิบัติตามเพราะเป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมนั่นเองนะคะในโรงเรียนก็ถือว่าเป็นสังคมเหมือนกันนั่นเองนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาทำใบงานที่3เรื่องการปฏิบัติตนในโรงเรียนซึ่งคุณเนนมีด้วยกัน2ตอนนะคะตอนที่1ให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ปฏิบัติตนที่ดีและทำเครื่องหมายกากบาทหน้าข้อความที่ปฏิบัติไม่เหมาะสมส่วนตอนที่2นะคะให้นักเรียนบอกประโยชน์จากการปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบและหน้าที่ในโรงเรียนนั่นเองนะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรค่ะรบกวนคุณครูไปทางนะคะแจกใบงานที่3เรื่องการปฏิบัติตนในโรงเรียนให้นักเรียนด้วยนะคะถ้าหากไม่มีใบงานนักเรียนสามารถทำในสมุดได้หรือร่วมกันเขียนลงบนกระดานได้เลยนะคะใบงานที่3เรื่องการปฏิบัติตนในโรงเรียนตอนที่1ให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่กล่าวถูกใช่ไหมคะหรือปฏิบัติตนได้เหมาะสมส่วนทำเครื่องหมายหน้าข้อความที่ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมก็คือเครื่องหมายกากบาทนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราก็มาทำตอนที่2นั่นเองนะคะตอนนี้ให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้เลยนั่นเองค่ะหน้า36ถูกค่ะหน้า36ออกแกนไม่ได้เอามาหรอกคะลูกอ้าวฮะออกแกนดูกับเพื่อนนะคะแล้วก็วิเคราะห์ตามเพื่อนไปและออกแกนอย่าลืมไปทำลงในแบบฝึกหัดของตนเองเข้าใจไหมคะเบิ้ลของเราอยู่ไหนคะอ้าวเบิ้ลวิเคราะห์กับแก้วตานะคะและเราก็ต้องกลับไปทำในแบบฝึกหัดของเราด้วยนะคะคุณเอนจะตรวจนะง่ายไหมคะลูกคุณเอนเห็นบางคนทำเรียบร้อยแล้วนี่ไหนคะกล้ามาโรงเรียนสายทุกวันใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นตัวละครที่คุณเอนสร้างขึ้นมาไม่ใช่กล้าของเรียนของเราทำได้เลยค่ะลูกทำได้เลยค่ะหน้า36ค่ะลูกสาวหน้า36นะคะแล้วก็วิเคราะห์ค่ะว่ามันเหมาะสมไหมจากการที่เขาปฏิบัติถ้าเหมาะสมให้ทำเครื่องหมายถูกแต่ถ้าเขาปฏิบัติตนไม่เหมาะสมให้ทำเครื่องหมายกากบาทลงหน้าข้อความนี้ที่2ให้นักเรียนบอกประโยชน์ก็คือบอกประโยชน์ในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนมีประโยชน์อย่างไร
2: เช่นช่วยเพื่อนเช่นอะไรมั่ง
0: อ้าวถ้าสมมติว่าเรามีกฎระเบียบในโรงเรียนใช่ไหมคะ1ทิ้งขยะให้เป็นที่2ไม่ทะเลาะวิวาทกัน3นู่นนี่นั่นที่เราร่วมกันเสนอถ้าเราปฏิบัติจะเกิดผลอย่างไรคะลูกถ้าเราถูกต้องได้ข้อนี้ก็ได้ค่ะ
2: จริงก็อยากทำเต็มที
0: ่บอกประโยชน์นะลูกบอกผลดีของการปฏิบัติตามกฎระเบียบในโรงเรียนจะเกิดผลอย่างไรถ้าเราปฏิบัติเราตอนที่2นะถ้าหากเราปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนจะเกิดผลดีอย่างไรเป็นประโยชน์อย่างไรนะคะตอนที่2เขียนมาสั้นๆก็ได้ค่ะลูกว่าเกิดผลดีอย่างไรถ้าหากเราปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนเขียนสั้นๆได้ค่ะลูกตอนที่2การปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรียนมีผลดีอย่างไรไม่พูดคำหยาบมันเป็นกฎระเบียบใช่ไหมคะลูกแต่ตอนที่สองครูแนนสอบครูแนนถามว่าถ้าหากเราปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรียนจะเกิดประโยชน์อย่างไรนักเรียนต้องบอกถึงประโยชน์ไม่ใช่บอกกฎระเบียบนะคะให้บอกประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎระเบียบว่ามันส่งผลดียังไงถ้าเราปฏิบัติโรงเรียนของเราจะเป็นยังไงถูกต้องอย่างเช่นเนี่ยทำให้โรงเรียนสะอาดน่าอยู่นี่ก็คือประโยชน์ไม่เกิดความวุ่นวายเพราะเราไม่ทะเลาะกันห้องเรียนสะอาดก็คือประโยชน์ไหนคะลูกโรงเรียนจะสะอาดได้ค่ะทำให้โรงเรียนสะอาดอันนี้ก็คือประโยชน์จะได้มีเพื่อนเล่นเพราะอะไรลูกเราไม่พูดคำหยาบคายใช่ไหมคะเราไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันก็จะทำให้เรามีเพื่อนเล่นอันนี้ก็ได้ค่ะลูกถือว่าเป็นประโยชน์น้องมอสประโยชน์คืออะไรคะลูกไม่อะไรไหนคะหนูจะเขียนว่าอะไรไม่พูดคำหยาบไม่คุณแนนให้คุณแนนไม่ได้เขียนกฎระเบียบคุณแนนให้เขียนประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎระเบียบลูกว่ามันเกิดผลดีอย่างไรเขียนใหม่เลยเขียนใหม่ทำให้อะไรคะลูกข้อ2ได้หรือยังคะลูกเอ้าน้ำโมของน้ำโมไปไหน
2: ไม่มีเลยทำ
0: โอเคแต่น้ำโมต้องกลับไปทำในแบบฝึกหัดของตนเองนะคะเออ
2: ช่วย
0: หมดเวลาค่ะทีนี้เด็กดีทุกคนทุกกลุ่มวางอุปกรณ์ของตัวเองเลยค่ะวางดินสอเด็ก

ด็กดีเด็กดีพร้อมที่จะฟังเฉลยใบงานที่3หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วชู2นิ้วใครพร้อมแล้วชู2นิ้วเลยมีคนที่ไม่พร้อมใครพร้อมแล้วชู2นิ้วใครพร้อมแล้วปิดวาจาพร้อมแล้วปิดวาจาใครพร้อมแล้วเอามือวางไว้บนตักกัปตันพร้อมหรือยังคะลูกกัปตันพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะมีใครที่ยังไม่พร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามาฟังเฉลยใบงานจากครูเนนะคะซึ่งตอนที่1เดี๋ยวเรามาดูว่ามีข้อความไหนที่ปฏิบัติตนได้เหมาะสมและไม่เหมาะสมส่วนตอนที่2นั้นก็จะเป็นแนวทางในการตอบคำถามด้วยนะคะซึ่งนักเรียนตอบไม่เหมือนครูเนนก็ไม่ผิดนะคะในส่วนของตอนที่2เพราะว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือบอกผลดีของการปฏิบัติตามกฎระเบียบนั่นเองค่ะมาดูส้มโอแสดงความ

0: พคุณครูทุกครั้งเมื่อครูเดินผ่านปฏิบัติตนได้เหมาะสมไหมคะ
1: เหมาะ
0: สมนั่นเองฝนเคี้ยวหมากฝรั่งขณะครูสอนไม่เหมาะสมนั่นเองนะคะเวลาที่คุณครูสอนไม่ควรนำอาหารขึ้นมารับประทานนั่นเองเครื่องหมายกากบาทกล้ามาโรงเรียนสายทุกวันทำให้เข้าเรียนวิชาแรกไม่ทันเหมาะสมไหมคะไม่เหมาะสมนี่เป็นเพียงตัวละครที่ครูเนนสร้างขึ้นมานะคะไม่ใช่เพื่อนเรานักเรียนชั้นป.2ช่วยกันดูแลความสะอาดของห้องเรียนเหมาะสมไหมคะ
1: เหมาะสม
0: ไก่ใช้สีวาดภาพลงบนโต๊ะนักเรียนอย่างสวยงามไม่เหมาะสมโต๊ะเรียนเป็นพื้นที่วาดภาพไหมคะไม่นั่นเองกากบาทนะคะในใครทำถูกทุกข้อเลยเก่งมากนะคะต่อมาตอนที่2ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะก็คือ1โรงเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย2นักเรียนมีระเบียบวินัยนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นแนวทางในการตอบคำถามตอนที่2ของครูแนนนั่นเองนะคะในวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในโรงเรียนนั่นเองนะคะซึ่งจะต้องมีกฎระเบียบต่างๆมากมายเมื่อเราอยู่ร่วมกันจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนเพื่ออะไรคะลูกทำไมเราถึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียนและในโรงเรียนเพื่ออะไรคะน้องนโมช่วยคุณแนนตอบหน่อยค่ะว่าทำไมเราถึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
2: เสริมสร้างความมีระเบียบให้นักเรียนครับ
0: เสริมสร้างความมีระเบียบในโรงเรียนนั่นเองถ้าเรามีกฎระเบียบแล้วเราปฏิบัติตามโรงเรียนของเราก็จะน่าอยู่มีระเบียบวินัยและสะอาดน่าอยู่นั่นเองนะคะใครเห็นก็จะโอ้โหโรงเรียนของเรานี้น่าอยู่น่าเรียนนั่นเองนะคะให้นักเรียนปฏิบัติร่วมกันนั่นเองนะคะคุณแนนฝากด้วยนะคะในเรื่องของความสะอาดให้นักเรียนช่วยกันดูแลความสะอาดการแต่งกายให้เหมาะสมให้ถูกระเบียบนั่นเองนะคะในห้องเรียนของเราถือว่าสำคัญมากๆเพราะเราอยู่ตลอดทั้งวันทั้งทำกิจกรรมทั้งเรียนหนังสือนั่นเองนะคะให้นักเรียนช่วยกันดูแลนั่นเองในชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวเรามาเรียนการปฏิบัติตนในที่สาธารณะนะคะว่าเวลาที่ในครอบครัวเราปฏิบัติอย่างไรใช่ไหมคะต่อมาอยู่ที่โรงเรียนการปฏิบัติตนก็จะมีกฎระเบียบต่อไปอยู่ข้างนอกเป็นพื้นที่สาธารณะเราจะปฏิบัติตนอย่างไรนะคะเพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะเราจะทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันกิจกรรมหรือใบงานที่เราต้องเตรียมก็คือใบงานที่4เรื่องการปฏิบัติตนในที่สาธารณะนะคะในวันนี้คุณแนนฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะ
3: และกันหมดของความเคารพ
4: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: บ๊ายบาย

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบ

สามมือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังวิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:10 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุเป็นข่าวที่เกิดขึ้นเสมอๆวันนี้วิตามินข่าวจึงขออาสาสร้างความเข้าใจโดยเราจะนำเสนอผ่านการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนครับเส้นทางที่พวกเราทุกคนคุ้นเคย
1: วันนี้มอเตอร์ไซค์หายไปไหนหมดเนี่ยไม่มีพี่วินเลย
0: เขาจะไปไหนครับ
1: ผมจะไปโรงเรียนครับ
0: ครับ
1: พี่ซุปรู้ไหมครับพวกผมจะไปถึงโรงเรียนได้เนี่ยผมต้องเดิน

0: างถึง4ต่อเลยนะครับ
1: โอ้โห4ต่ออะไรบ้างครับ
0: ผมต้องนั่งทั้งมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็ไปต่อเรือข้ามฟากแล้วก็ต้องนั่งรถเมล์ครับแล้วผมก็ต้องเดินข้ามถนนอีกครับถึงจะถึงโรงเรียนโดยเรียบร้อย
1: โอ้โหชีวิตการเดินทางนี่เหมือนการผจญภัยเลยนะครับ
0: ใช่ครับอ้าวนั่นไงมอเตอร์ไซค์มาแล้ว
1: ใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นเดี๋ยวหยุดมาการเดินทางอย่างเร่งรีบและใช้พาหนะหลายชนิดคงไม่ใช่แค่เหนื่อยเท่านั้นนะครับเส้นทางทั้ง4เส้นของน้องคอร์สที่ใช้ในการเดินทางนะครับเป็นเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์การโดยสารเรือการโดยสารโดยรถประจำทางและการข้ามถนนครับอ้าวปิ๊ง
0: โชคดีนะครับเนี่ยที่ใช้นาฬิกาหยุดเวลาช่วยผมไม่ทันเนี่ยไม่งั้นเช้านี้ผมมีแผลโรงเรียนแน
1: ่แต่ว่าชีวิตจริงของเรานะครับพอสเราไม่มีนาฬิกาหยุดเวลานะครับดังนั้นนะครับเราต้องใช้สติและก็สมาธิในการเดินทางต้องไม่ประมาทครับเราลองมาย้อนดูเส้นทางจากบ้านไปโรงเรียนของน้องพอสกันนะครับว่ามีปัจจัยอะไรที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้บ้างเริ่มกันที่มอเตอร์ไซค์รับจ้างก่อนเลยครับทำไมพอสเลือกนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับ
0: เพราะว่ามันถึงที่หมายอย่างรวดเร็วทันใจวัยรุ่นแว่งแว่งแว่งแว่งแว่ง
1: ไม่สวมหมวกก
0: ันไปเลยครับพี่แว่ง
1: ท่านทราบไหมครับว่าการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ถึงแม้ว่าจะถึงที่หมายอย่างรวดเร็วก็จริงนะครับแต่ก็ทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากเช่นกันครับโดยอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์นั้นสูงถึง 92% ครับและเด็กๆก็มีโอกาสเสียชีวิตจากการไม่ระมัดระวังตัวเองในการขับขี่หรือการซ้อนก่อให้เกิดการเฉียวชนล้มหล่นจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ1คนเลยนะครับพอสมาทำอะไรอยู่ที่นี่ครับ
0: ผมกำลังยืนเรืออยู่ครับ
1: แล้วพอสคิดว่าการโดยสารทางเรือเนี่ยปลอดภัยไหมครับ
0: ก็สะดวกดีคร
1: ับ
0: แล้วพอเรือมาครับผมก็จะรีบวิ่งขึ้นไปเลยครับหาที่ริมๆครับเด็กตัวเล็กๆอย่างผมเนี่ยจะได้ไม่แออัดจนหายใจไม่ออกครับ
1: ใจเย็นใจเย็นลูกโอ้โหเสียหลักการยืนรอบนโป๊ะข้ามเรือเป็นสิ่งที่อันตรายและไม่ควรทำอย่างยิ่งนะครับเพราะโป๊ะเรือมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการรับน้ำหนักครับหากมีคนลงไปรอเพื่อขึ้นเรือแบบน้องพอสทุกคนอาจทำให้โป๊ะล่มได้ง่ายๆครับและถ้าทุกคนลงเรือแล้วก็เลือกนั่งตามอำเภอใจเรือก็อาจจะเสียสมดุลแล้วก็ล่มลงได้เช่นกันครับโอ้โหดูวิ่งกระหืดกระหอบมาเลยครับใจเย็นใจเย็นครับถึงครึ่งทางแล้วนะครับนี่รออะไรครับ
0: รถเมล์คร
1: ับ อ๋อครับครับ
0: เอานั่นไงรถเมล์มาแล้ว
1: โอ้โหเดินทางโดยรถเมล์ทุกวันนี่ดีเหมือนกันนะครับเพื่อนร่วมเดินทางเยอะแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
0: ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับพอเดินขึ้นรถเมล์ไปเนี่ยนะครับก็มีคนลุกให้ผมนั่งอีกนึงค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะครับผมก็ไม่เคยยื่นแขนหรือว่าขาออกไปนอกหน้าต่างด้วยก็ไม่น่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วงครับ
1: แล้วมีเทคนิคอะไรบ้างครับในการขึ้นรถเมล์
0: ก็ผมก็ต้องรีบขึ้นก่อนรถจะหยุดนะครับไม่งั้นก็จะไม่มีที่นั่งครับ
1: โอ้คิดแบบนี้เนาะนอกจากการรอรถเมล์นอกป้ายหรือรอรถบนถนนจะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ง่ายๆแล้วนะครับโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุอีกอย่างนึงก็คือที่จุดขึ้นและลงรถเมล์ครับเราควรจะรอให้รถจอดสนิทก่อนจึงจะขึ้นหรือลงรถเมล์นะครับพอสครับเกือบถึงโรงเรียนยังครับ
0: ครับจะถึงแล้วครับเนี่ยข้ามถนนตรงนี้ไปก็จะถึงแล้วครับ
1: โอ้ฝั่งตรงข้ามแค่นี้นะครับวันนี้เดินทางปลอดภัยดีใจด้วยนะครับ
0: ฮัลโหลอ๋อโอเคครับ
1: โอ้ยเกือบไปพอด
0: โอ้โห
1: นี่เกือบไปรถเมล์เกือบเฉียวแล้วนะครับการข้ามถนนนะครับต้องข้ามอย่างมีสติแล้วก็สมาธิเสมอครับหากต้องข้ามด้วยตนเองนะครับต้องดูสัญญาณไฟให้ดีแล้วก็กะระยะให้แม่นครับถ้าว่าไม่แน่ใจนะครับข้ามพร้อมผู้ใหญ่ดีที่สุดครับมาพี่สุภาข้ามนะครับมองซ้ายมองขวานะครับมาเลยแม้ว่าอุบัติเหตุจะเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้ครับแต่เราก็สามารถที่จะป้องกันได้ไม่ยากเพียงแค่เริ่มปรับพฤติกรรมที่นำไปสู่อุบัติเหตุของเราแต่จะมีวิธีการปรับเปลี่ยนอย่างไรนั้นติดตามชมวิตามินข่าวตอนหน้าครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับ
3: จ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้า
1: ขอบคุณครับ
4: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
4: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ่ะ
4: พะคือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
4: ฮะฉันบอกป
1: ้าอ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
4: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบ

0: ่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
3: พ่อมีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
4: อ้าวพ
0: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
5: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
6: ี่ฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
7: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
7: จัดไป
0: หายที่บัตรก็คือและพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: 7มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้หัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนบกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาช่างน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลใช่เกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นงั้นถ้าเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
2: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพอไปดวงจันทร์หรอ
0: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได
1: ้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เจ้าแมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรงนี้แน่
0: ๆถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
3: แต่เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
4: แต่เจ้าแมวน้ำมันน่าสงสารเนาะ
3: ไม่รู้ละฉันไปก่อนแล้วเราไปกันเถอะ
1: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
0: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อน
2: จะเอายังไงกันดี
4: โหมาทะเลาะกันซะอย่างนี
5: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากกับฉายนะ
3: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
5: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามารวมพลังกันเถอะ
0: แปลงกัน

0: ตอนที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: มหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ
3: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: เอาละครับวันนี้เราจะมาทำการทดลองอะไรกันพอจะเดาได้ไหมไหนลองเล่าซิว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้าง
6: มีน้ำแดงน้ำเขียวน้ำเงิน
5: น้ำเงินด้วยนะโอเคอันนี้ก็คือสีน้ำเนาะเดี๋ยวเราจะมีหลอดด้วยนะครับแล้วมีอะไรอีก
6: อันนี้น้ำร้อนหรือว่าน
5: ้ำธรรมดา
6: แล้วก็มีน้ำมัน
5: แล้วก็มีน้ำมันเราจะมาทำการทดลองที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติบางอย่างของไอ้เจ้าน้ำมันของน้ำแล้วก็ของเหลวที่เรามีอยู่เราจะลองหยดสีผสมอาหารลงไปบนน้ำมันดูทำแบบไหนก็ได้เลยตามสบาย
6: ใช้หลอดไหนก็ได
5: ้ระวังเลอะละกันให้สังเกตว่าลักษณะของสีที่มันอยู่ในน้ำมันเป็นอย่างไร
6: ขอลอง2สีได
5: ้ไหมได้เลยโอเคเฟรย่าใช้หยดก็ได้แต่ไม่ต้องจุ่มลงไป
6: ว้า
5: เป็นไง
6: ม
5: ัน
6: เป็นหยดอ่ะอุ้ยมันไม่ยอมผสมกัน
5: ก็คือเป็นลักษณะที่มันสามารถละลายได้ในน้ำแต่พอเราเปลี่ยนจากน้ำเป็นน้ำมันเนี่ยปรากฏว่ามันละลายไม่ได้เราก็เลยยังเห็นมันเป็นเม็ดสีอยู่อย่างเงี้ยเป็นก้อนอยู่อย่างเง
6: ี้
5: ย
6: แล้วถ้าหนูลองคนได้ไหม
5: ลองดูลองสังเกตไหมว่ายังไงก็ตามมันก็ไม่สามารถที่จะกระจายตัวไปในเนื้อน้ำมันได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะลองง่ายๆนะครับหยอดสีลงไปบนน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือด้วยความที่สีผสมอาหารมันสามารถละลายในน้ำได้เพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยไปสักพักนึงเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆกระจายตัวไปจนทั่วเดี๋ยวครูจะลองเทน้ำมันไปลงบนน้ำเลยดีไหม
6: ดี
5: และดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะมาลองดู
6: มันมีวุด
5: มือวุด
6: เหมือนไข่มันในน้ำแกง
5: ซุ่มใช่สีน้ำกับน้ำมันเนี่ยมันไม่สามารถละลายกันและกันได้นะเพราะฉะนั้นถ้าจานทิ้งไปสักพักนึงเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะแยกเป็นชั้นได้น้ำมันก็จะอยู่ด้านบนน้ำอยู่ด้านล่างและคำถามที่ครูอยากจะถามคือทำไมน้ำมันถึงอยู่เหนือน้ำจ้ะ
6: เพราะว่ามันแยกชั้น
5: เพราะว่ามันแยกชั้นเป็นยากเพราะอะไรเอ่ย
6: เพราะว่ามันแยกชั้น
5: โมโหเรียนแบบพี่มันเลย
6: แม่เลย
5: โอเคเราจะมีการทดลองสนุกๆและเราจะมาอธิบายวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังไอ้เจ้าเหตุการณ์นี้กันครับเดี๋ยวไปติดตามกัน
7: วิทย์สนุกเสนอตอนพลอยสายรุ้ง
5: เอาล่ะเราจะมาลองทำการทดลองที่สลับกันจากเมื่อสักครู่หยอดสีเขียวลงไป
6: ไม่เป็นเขียวมิดเลยท
5: ี
6: น
5: ี้รอสักครู่คนก็อาจจะไวขึ้นเพราะฉะนั้นนี่เรารู้อยู่แล้วว่าสีผสมอาหารนี่มันละลายน้ำเนาะเพราะฉะนั้นนี่เราก็ได้น้ำเขียวมาแล้ว
6: จะได้เป็นน้ำเขียวแบบดื่มได้
5: ดื่มไม่ต้องดื่มเราเติมน้ำมันลงไปในภาชนะแก้วที่ครูเตรียมไว้อีกใบหนึ่งมาใส่ไปเลย
6: พอแล้วค่ะ

0: มาณนี้โอเค
1: เล่นแล้วก็จะคว่ำ
0: ใช่ไม่ต้องถึงกับคว่ำเทลุย
1: เอาอีก
0: เทหมดไปเลยแล้วลองสังเกตดูซิว่าเกิดอะไรขึ้น
1: เมื่อกี้ฉันลูกสีเขียว
2: เขียวแล้วเหมือนเดิม
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสังเกตได้ก็คือถึงแม้ว่าเราจะเริ่มต้นด้วยน้ำมันอยู่ด้านล่างแล้วเราเทน้ำลงไปด้านบนเนี่ยสุดท้ายแล้วยังไง
1: น้ำมันมันก็ดันน้ำมันไปข้างบน
0: ถูกต้องก็คือน้ำมันก็ยังสุดท้ายยังลอยอยู่บนเหนือชั้นของไอ้เจ้าที่เป็นน้ำเปล่าอยู่ดีวิทยาศาสตร์เราบอกว่ามันคือความหนาแน่นนั่นเองนะครับความหนาแน่นจริงๆแล้วก็คือสัดส่วนระหว่างมวลต่อปริมาตรนะครับก็คือหมายความว่าเราก็ต้องเอาไอ้เจ้าสิ่งที่เราอยากจะวัดความหนาแน่นมันเนี่ยไปชั่งหามวลออกมาว่าเป็นกี่กิโลกรัมเป็นกี่กรัมแล้วเราก็ต้องวัดไอ้เจ้าปริมาตรมาด้วยแล้วเอา2ปริมาตรนี้มาหารกันเราจะได้คำว่าความหนาแน่นเราจะเห็นได้ว่าสสารที่มีความหนาแน่นน้อยจะลอยอยู่เหนือสสารที่มีความหนาแน่นมากและนั่นก็เลยนำไปสู่สิ่งที่อาจารย์คิดว่าเฮ้ยต้องสนุกแน่ๆเลย
1: อะไรอ่ะ
0: ถ้าเราสามารถหาสิ่งต่างๆที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันน่ะคิดว่าเราน่าจะสามารถเอามาวางเป็นชั้นๆๆๆๆๆไล่ได้มั้ย
1: น่าจะได้
0: มั้ยแล้วถ้าเกิดเราปรุงแต่งสีให้มันสวยงามนี่น่าจะสวยนะเป็นงานศิลปะเออใช่ไหมสนใจไหม
1: เอา
0: เอาถ้าเอางั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองต่อไปกันเลยครับโอ้ครูเตรียมมาเพียบเลยมีอะไรบ้างพอจะเดาได้ไหมไหนลองไล่มาสิน้ำมันพืช
1: น้ำผึ้งหรอ
0: น้ำผึ้งถูกต้อง
1: ไซรัปหรอ
0: ถูกต้องเป็นเมเปิ้ลไซรัปอันนี
1: ้น้ำล้างจาน
0: โอ้ถูกต้องใช่อันนี้น้ำยาล้างจานอันนี
1: ้มันคืออะไร
0: อันนี้ปรากฏว่าก็เป็นไซรัปเหมือนกันแต่เป็นไซรัปข้าวโพด
1: มีอะไรอีกข้างหน้า
0: ถูกต้องข้างหน้าสีฟ้า
1: น้ำบลูเบอร์รี่
0: ไม่ใช่น้ำบลูเบอร์รี่อันนี้เป็นแอลกอฮอล
1: ์น้ำเขียว
0: นะส่วนอันนี้ใช่อันนี้คือน้ำเปล่าแต่ว่าเราก็ผสมสีจะได้เห็นชัด
1: ไม่มีน้ำแดงหรอ
0: เนี่ยบังเอิญครูใส่น้ำเขียวมาให้พวกเราคิดว่าอันไหนมันน่าจะอยู่ล่างสุด
1: น้ำผึ้ง
0: บีบเข้าไปเลยจ้ะแต่อย่าให้เลอะข้างๆเนาะมันจะได้สวยๆนะให้ลงไปตรงกลางนะครับเอาแล้วครับเสร็จไปแล้วครับชั้นแรกต่อไปเอาอะไรดีให้เดา
1: ต่อไปเอาเป็นข้าวโพดไซรัป
0: ข้าวโพดไซรัปต่อไปอะไรดีจ๊ะ
1: เมเปิ้ลไซรัป
0: ลุยดีมากจ้ะเอาละชั้นต่อไปนะเป็นนมนะครับเปียเป็นไงบ้างเป็นชั้นไหมตอนนี้มีกี่ชั้นแล้วจ๊ะนับหน่อย1 2สี่ชั้นแล้วเอาล่ะ
1: ป้าน้ำยาล้างจาน
0: น้ำยาล้างจานมาเลยลุย
1: เป
0: ็นชั้นที่5จัดมาได้อยู่ได้อยู่ดี
1: ทะลุลงไปหมดแล้วนะ
0: ไม่เป็นไร
1: 1หลอดได้ไหม
0: ได้เลยได้อีกโอ้โหตอนนี้นมกระเพื่อมเล็กน้อยแนวโน้มก็คือไอ้เจ้าความหนาแน่นของน้ำยาล้างจานมันน้อยกว่านมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังอยู่เหนือที่เป็นชั้นของไอ้เจ้านมนี่เองต่อไปลุยอันนี้เป็นน้ำเปล่าแล้วนะครับซึ่งเราผสมสีเขียวเอาไว้ค่อยๆฉีดลงไปอึ๊บนี่มีอึ๊บด้วยแต่ถ้าเกิดอย่างที่น้องเฟรย่าทำนี่แรงปูดมันก็จะทะลักลงไปในชั้นข้างล่างด้วย
1: น้ำพุ่งเลยค่ะ
0: ก็อาจจะทำให้เกิดการผสมกันบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าด้วยการผสมเนี่ย
1: แล้วว่ากลายเป็นสีเข
0: ียวแล้วหลังจากที่เราเติมน้ำไปก็เห็นว่าตอนนี้มีชั้นของน้ำเห็นชัดเจนแล้วตอนนี้เป็นชั้นอ่ะลำดับต่อไป
1: น
0: ้ำมันพืชถูกต้องครับเทคนิคก็คือแฟมมี่ฉีดเข้าผนังสีสุดท้ายสี
1: ฟ้า
0: สีน้ำเงิน
1: แป๊บนึง
0: เอาอีกเหรอโอ้โหต้องขย่งตัวขึ้นด้วยนะมือนี่พี่ช่วยอุ้ยผมเกือบล้ม
3: พี่ใจร้อนเลยนะ
0: แล้วจะเห็นว่าตอนที่เราฉีดถึงแม้ว่ามันจะแรงไปนิดนึงตอนที่มันจมไปข้างล่างสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ลอยกลับขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างเป็นชั้นอยู่ด้านบนแต่แอลกอฮอล์จะเห็นได้ว่าเป็นสีฟ้าข้างบนเหมือนท้องฟ้าเลยเน
1: า
0: ะ
1: เสร็จแล้วมันก็จะมี
0: ต้นไม้แล้วข้างบนเป็นท้องฟ้าถูกต้อง
1: แล้วก็มีเป็นท้องฟ้า
0: ถูกต้องเลยจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนสามารถทดลองโดยใช้สารอื่นๆก็ได้นะที่เราอยากจะเช็คว่าเอ๊ะมันมีความหนาแน่นแตกต่างกันอย่างไรก็สามารถมาสร้างหอคอยในรูปแบบเช่นนี้ได้เช่นเดียวกัน

0: ครูมีของแล้วครูเอามาหย่อนใส่มันคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: มันน่าจะอยู่คนละชั้นกันเหมือนมันมีแผ่นรองอยู่แต่ละชั้น
0: ขึ้นกับอะไรขึ้นกับอะไร
1: ขึ้นกับความหนาแน
0: ่
1: น
0: ถูกต้องเลย
1: อยากลองอยากลองอยากลอง
0: นะโอเคงั้นเดี๋ยวครูเอาอุปกรณ์มาให้ลองมีอะไรบ้างก่อนบอกน้องๆในบ้านหน่อยมีอะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: เป็นลูกอมลูกอมลูกอมแอลมอนเม็ดแอลมอนมีอะไรอีกจ๊ะลูกปิงปองอันนี้อะไรคะ
1: แล้วก็
0: น็อตโอเคโอเคแล้วก็มีคลิปนี่กระดาษแบบประเภทนี้ธรรมดาเนาะอันนี้เป็นแบบคลิปแบบตัวดำนะครับ
1: จะเริ่มจากลูก
0: พร้อมยัง
1: เอาสีขาวก่อน
0: คิดว่าจะไปจอดที่ชั้นไหน
1: ใจเย็นหนูว่าไปจอดที
0: ่ชั้นน้ำมันให้ยาวก่อนไปจอดชั้นไหน
1: น้ำมัน
2: ล่างสุด
0: ชั้นล่างสุดเลยลองไปลงที่ไหน
1: ก่อนล่างสุด
0: จะเห็นได้ว่าตอนนี้มันไปจอดอยู่ที่ชั้นนู่นเกือบล่างสุดโน่นอยู่เหนือน้ำผึ้งขึ้นมานิดนึงอ่ะต่อไปเอาอะไร
1: แอลมอน
0: แอลมอนไปเฮ้ย
1: มันไม่ไปหนูเดาว่ามันเป็นชั้นสวรรค์นะแต่ตกที่ใบไม
0: ้สรุปแอลมอนเนี่ยมาอยู่ระหว่างชั้นของน้ำกับน้ำมันพืชต่อไปอะไรจ๊ะ
1: น็อตค่ะ
0: คิดว่าน็อตไปไหน
1: ล่างสุดค่ะใช่ค่ะ
0: ก้นเลยไหม
1: ก้นเลยค่ะภายใน1นาทีค่ะ
0: อ่ะรอแป๊บรอแป๊บรอบซูรอเข้าผสม
1: เออใช่
0: ไปแล้วลงไปเลยยิ่งกว่า1นาทีอีกอยู่ที่ก้น
1: เลยต่อไปอยากลองคลิปหยิบกระดาษแบบหยิบปกติ
0: อ่ะพร้อมหรือยัง
1: 1 2 3เฮ้ยล่างสุดภายใน
0: ว่าไปมันก็จมอยู่เหมือนกันนะ
1: ภายใน1วินาทีมันก็ลงไปล่าง
0: สุด
1: หน
0: ู
1: คิดว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วมันลอยนี่ต่อไปคลิป
0: หยิบกระดาษอ่ะพร้อมไหมไป
1: ล่างสุดอีกแล้วตามที่หนูคิดเลย
0: สุดท้ายเป็นอะไร
1: มันอยู่ข้างบนไม่จมสวรรค์
2: มันอยู่ข้างบนไม่จม
0: โอ้โหมั่นใจเลยนะพร้อมหรือยัง
1: สวรรค์ชั้นเทพเห็นไหมเราไม่มีเห็นเลยว่ามันคือสวรรค์ชั้นเทพ
0: ด้วยความที่ลูกปิงปองเองเนี่ยมันมีรูปปริมาตรเยอะเทียบกับมวลตัวเองพอเรามาคำนวณเป็นความหนาแน่นมันความหนาแน่นก็เลยน้อยมากนะมันก็เลยลอยสุดเลยครับสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของความหนาแน่นนะครับแล้วก็เราก็แอบใช้คุณสมบัติของความที่สารบางอย่างเนี่ยมันไม่ละลายต่อกันและกันเราก็เลยสามารถมาสร้างหอคอยสายรุ้งอย่างนี้ได้นั่นเอง

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายน2519ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยสอนล่ามประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: มาดูประเด็นใหญ่ในช่วงนี้นะครับเรื่องของ Data Center ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นัดแรกครับโดยเนื้อหาการประชุมวันนี้จะมีการจัดระเบียบศูนย์ข้อมูล Data Center ใหม่พร้อมกับกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center ให้ชัดเจนควบคู่กับการดูแลด้านความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งล่าสุดนั้นการประชุมเสร็จลงแล้วนะครับนายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ก็แถลงข่าวครับเบื้องต้นจะมีการจัดทำยุทธศาสตร์ศูนย์ข้อมูล Data Center ระดับประเทศซึ่งก็มีเป้าหมายนอกจากจะพัฒนาประเทศแล้วคือความไปของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
2: นโยบายที่ชัดเจนนั่นคือวันนี้เนี่ยเรื่อง Data Center เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแต่ประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าเรายังไม่เคยมียุทธศาสตร์ที่จัดการกับเรื่องนี้ทุกคนไปขอตามกฎกติกาต่างๆวันนี้เราจะทำใช้ชุดนี้เป็นคนกรอบกำหนดกรอบนโยบายใหญ่นะครับที่มาจัดระเบียบแล้วก็วางยุทธศาสตร์ให้เกิดประโยชน์เอา Data Center มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านดิจิตอลของประเทศนะครับหัวใจสำคัญแรกที่ท่านนายกมอบนโยบายไว้ก็คือว่าวันนี้ประเทศไทยไม่ได้ต้องการส่งสัญญาณว่าเราไม่ได้ปิดกั้นการลงทุนนะครับแต่จะปรับเปลี่ยนจากการรับอนุมัติเป็นหลายหน่วยงานนะครับไปทำเป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศซึ่งวันนี้เราจะกรอบกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ในการพิจารณาอนุมัติ
0: สำหรับยุทธศาสตร์ศูนย์ข้อมูล Data Center นั้นก็ประกอบไปด้วยการจัดทำข้อมูลให้มีความชัดเจนเนื่องจากปัจจุบันมีการขออนุมัติในการจัดตั้งต้องไปขอจากหลายหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจและสังคมได้จัดทำผังข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้แล้วว่าหากมีการขอตั้งศูนย์ Data Center มีหน่วยงานไหนบ้างเกี่ยวข้องมีการจัดทำระเบียบการกำหนดขั้นต่ำดูแลประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำว่าบุคคลใดที่มาเปิด Data Center จะต้องมีมาตรฐานอย่างไรโดยจะนำมาใช้กับทุกโครงการที่มีทั้งออกใบอนุญาตไปแล้วและกำลังขอใบอนุญาตและโครงการในอนาคตมีการยกระดับเชิงยุทธศาสตร์จะดูว่ายุทธศาสตร์ของประเทศมีความเกี่ยวข้องกับด้านใดบ้างเช่นเรื่องของพลังงานสะอาดหรือด้าน AI ที่ต้องการให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆและคนไทยทุกคนต้องได้ประโยชน์ใครจะมาเปิดและประการสุดท้ายก็คือทุกคนนั้นต้องทำตามขั้นตอนในการขออนุญาตเปิดศูนย์ข้อมูลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยสร้างประโยชน์ให้ประเทศไทยสูงสุด
2: พอเรากำหนดยุทธศาสตร์ได้เรียบร้อยทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะต้องมาใช้ลักษณะการแข่งขันพิชชิ่งกันซึ่งเดี๋ยวคณะกรรมการเราจะออกแบบนะครับว่าใครอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยก็จะต้องมาเสนอข้อเสนอว่าจะทำประโยชน์ให้ประเทศไทยให้สูงที่สุดอันนี้คือรูปแบบการประชุมวันแรก
3: เป็นการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูล Data Center ข้อมูลสายไฟข้อมูลผังเมืองประกอบเข้าด้วยกันให้เราสามารถเห็นภาพรวมของทุกอย่างชัดขึ้นก็วันนี้ก็ได้มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากทุกหน่วยงานแล้วก็ขอรายละเอียดในเชิงของกฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายต่างๆทุกอย่างจะถูกนำมารวมศูนย์เป็นแดชบอร์ดเดียวให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าใจแล้วก็ติดตามสถานะของ Data Center ทั้งสิ่งที่กำลังจะสร้างอยู่หรือประกอบการอยู่ได้อย่างชัดเจนและเรียลไทม์จากนี้เป็นต้นไป
4: ก็เกณฑ์ไฟสะอาดนะครับเรากำลังเดินหน้าไปสู่ Net Zero ซึ่งสำหรับกลุ่ม Data Center เนี่ยนะครับต้องมีเกณฑ์ในส่วนของไฟสะอาดนะฮะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ทำให้เป็นไม่

0: ็นตัวถ่วงของประเทศในการเดินหน้าไปสู่ Net Zero แผนในแผนผลิตพลังงานมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องมีไฟสะอาดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแผนใหม่ก็ในที่สุดไม่ต่ำกว่า 60% เพราะฉะนั้น Data Center ต้องเดินไปไม่ช้าไปกว่าแผนผลิตพลังงานในส่วนของ Data Center เนี่ยจะต้องมีทั้งเรื่องการแบ็กอัพสำรองข้อมูลแล้วก็แบ็กอัพสำรองไฟนะครับซึ่งมาตรฐานการสำรองไฟเนี่ยจะเป็นการใช้แบตเตอรี่หรือว่าปัจจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในสำหรับการสำรองไฟเนี่ยในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบนะครับต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับ
1: ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเช้าที่จะมีการแถลงประชุมบอร์ดเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ให้นโยบายบอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางและนโยบาย Data Center ของประเทศไทยให้เป็นระบบและสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันการเติบโตของ Data Center มาพร้อมกับความท้าทายสำคัญในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าน้ำและสาธารณูปโภคจำนวนมากรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายและผลประโยชน์ของประเทศทั้งนี้ค่ะ Data Center ถือเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลโดยประเทศไทยกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศในการเข้ามาลงทุนกิจการดังกล่าวจากศักยภาพที่เรามีอยู่และมีความพร้อมในด้านต่าง
2: ๆขณะนี้เราเห็นว่าสังคมมีความกังวลต่อ Data Center ที่เกิดขึ้นแล้วในโดยเฉพาะยิ่งในเขตชุมชนเมืองนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลขณะที่กฎหมายเรายังไปไม่ถึงยังพัฒนาไม่ถึงนะครับจึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องเร่งกำหนดมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีนะคะก็ฝากให้ทางคณะกรรมการชุดนี้ค่ะร่วมกันพิจารณาประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบโดยเฉพาะการกำหนดนิยามและก็สถานะทางกฎหมายของ Data Center ให้เกิดความชัดเจนการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐาน Green Data Center การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนการคุ้มครองข้อมูลและความมั่นคงทางไซเบอร์ตลอดจนการสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud ของประเทศไทยด้วยค่ะ
3: ขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวก่อนการประชุมบอร์ด Data Center ว่าในการตรวจสอบการตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นกรมธุรกิจพลังงานไปตรวจสอบที่พระราม9แล้วจากที่ได้มีการเช็คข้อมูลย้อนหลังก็พบว่าก่อนหน้านี้ไม่มีการร้องเรียนเรื่องของกลิ่นน้ำมันแต่เพิ่งจะมีการร้องเรียนเมื่อไม่นานมานี้จึงขอรอฟังข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานรวมถึงกรมควบคุมมลพิษที่เข้าไปตรวจสอบคราบน้ำมันก่อนว่าเกิดจากสาเหตุอะไรในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นจะดูเรื่องของการขออนุญาตเปิดใช้อาคารซึ่งการขอใบอนุญาตต้องมีใบอ .6 หรือใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือการดัดแปลงอาคารที่ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่นมาประกอบด้วยซึ่งพบว่ามีการขออนุญาตมาทั้งหมด6จุดและให้ใบอนุญาตไปแล้ว3จุดโดยที่ขออนุญาตมานั้นเป็นคลังสินค้าพร้อมยอมรับว่า Data Center นั้นมีมานานแล้วเพราะเป็นรูปแบบของ Cloud ที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปที่บอกว่ามี40กว่าแห่งนั้นน่าจะรวมกับสำนักงานต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลของแต่ละบริษัท
4: ไม่เช็คข้อมูลย้อนหลังเราไม่ได้มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันนะเท่าที่ฟังดูแล้วก็คงเขาอาจจะมีช่วงไม่กี่วันที่ไปร้องเรียนนะวันที่ผ่านมาในอดีตแล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้ตอบถามทางเขตห้วยขวางก็ประชาชนอาจจะไม่ได้ร้องเรียนมาที่กทมโดยตรงแม้เราไม่ได้รับข้อมูลตรงนี้ตัวเรื่องการตรวจสอบทางไอ้เรื่องน้ำมันก็เป็นกรมธุรกิจพลังงานเข้าไปดูแล้วก็คงเป็นดูตามข้อกำหนดต่างก็คงต้องฟังทางกรมธุรกิจพลังงานต่อไปส่วนเรื่องมีคราบน้ำมันออกมาเมื่อวานที่คอพอเข้าไปดูคงไปดูให้คงเดี๋ยวคงดูอีกทีว่าสุดท้ายแล้วมาจากตรงไหนมาจากเหตุอะไรอีกทีหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรก็มีทุกหน่วยงานเข้าไปดูแล้วเมื่อวานนี้ครับ
5: กท
4: ม.ก็คือตอนนี้เขาขออนุญาตยังมันต้องมีอีกใบหนึ่งคืออ .6 ซึ่งนี้มันยังไม่ให้การเปิดใช้อาคารนะการเปิดใช้อาคารได้เนี่ยมันต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่นมาประกอบเช่นเรื่องกรมธุรกิจพลังงานต่างๆแล้วก็พวกความเดือดร้อนรำคาญระหว่างการก่อสร้างนี่ก็ต้องดูให้ครบถ้วนตามกฎหมายครับ
5: การเบื้องต้นในกรุงเทพมหานครมีทั้งหมดกี่จุดครับ

0: กี่จุดคือที่ขออนุญาตมาเรามี6จุดที่อนุญาตไปแล้ว3จุดเลย3จุดที่ยังไม่ได้อนุญาตครับที่ขออนุญาตเป็นคลังสินค้าวงเล็บ Data Center แต่ Data Center อย่างที่บอกเนี่ยมันก็มีมานานพอสมควรแล้วเพราะมันคือรูปแบบของไอ้พวกคลาวด์พวกอะไรที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปอยู่มันที่บอกว่ามี40กว่าแห่งเนี่ยเข้าใจว่ามันจะรวมสิ่งที่อยู่ตามสำนักงานต่างๆที่ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นศูนย์ข้อมูลของแต่ละบริษัทด้วย3แห่งไหนครับอ๋อที่เปิดไปแล้วใช่ไหมคือถ้าเกิดดูเขาก็ได้ใบอนุญาตไอ้เรื่องเก็บน้ำมันอะไรตามเพราะถ้าเกิดไม่ได้ใบอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานเราก็ไม่สามารถจะเปิดให้ใช้อาคารได้ที่ร้องเรียนก็อาจจะมีตอนมีเสียงบ้างตอนทดลองทดสอบเจนคือเจนที่มันผลิตไฟเนี่ยมีเจ้าหนึ่งไปเทสตอนกลางคืนประชาชนก็ร้องเรียนมาเราเข้าไปดูแต่ถ้าเกิดเทสกลางวันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลกระทบมากไม่เฉพาะตอนเทสเจนแต่ทั้งแต่ยังไม่ให้หยุดนะคงต้องรอประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
1: ปรับเปลี่ยนนะคะไปดูบรรยากาศภายในเรือ USS อับราฮัมลินคอนนะคะที่มาจอดเทียบท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อวานนี้นะคะทหารสหรัฐบางส่วนก็มีการนำผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแล้วก็คณะขึ้นไปเยี่ยมชมกันอย่างใกล้ชิดถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือทางทหารและก็ความมั่นคงทางทะเลระหว่างไทยและสหรัฐค่ะนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะพร้อมด้วยพลตรีประเสริฐใจกล้าผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14เข้าเยี่ยมชมเรือ USS อับราฮัมลินคอนเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ของกองทัพเรือสหรัฐหลังจากที่มาจอดเทียบท่าณท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อคุ้มครองแล้วก็เสริมสร้างมิตรภาพระหว่าง2ประเทศโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสภายในด้านในของเรือ USSอับราฮัมลินคอนโดยมีทหารสหรัฐคอยคำแนะนำต่างๆแล้วก็พาไปชมจุดต่างๆภายในเรือค่ะทั้งนี้เรือดังกล่าวนั้นขับเคลื่อนด้วยเต่าปฏิกรณ์ปรมาณู2เครื่องทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องได้ยาวนานกว่า20ปีโดยที่ไม่ต้องแวะเติมเชื้อเพลิงตัวเรือเนี่ยยาวกว่า333เมตรนะคะหรือว่าเทียบเท่าเนี่ยก็คือยาวกว่าสนามฟุตบอล3สนามต่อกันค่ะแล้วก็สูงเนี่ยเทียบเท่าถึงตึก20ชั้นสามารถรองรับลูกเรือและก็เจ้าหน้าที่ประจำการรวมกันมากกว่า 5,000 นายสามารถบรรทุกอากาศยานได้มากกว่า80ลำรวมถึงเครื่องบินแจ้งเตือนทางอากาศด้วยการเดินทางมาเยือนของเรือยักษ์แห่งใหญ่ของกองทัพเรือสหรัฐในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงทางทะเลเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีด้วย
2: ขณะที่บรรยากาศเมืองพัทยาก็คึกคักนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐจำนวนกว่า 5,000 นายเดินทางเข้าพักแล้วก็ใช้บริการในพื้นที่เมืองพัทยาในช่วงวันที่2ถึง6กันยายนนี้ครับส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเห็นอย่างได้ชัดเจนครับขณะเดียวกันก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวจากพื้นที่อื่นเดินทางเข้ามาสมทบอย่างต่อเนื่องพันตำรวจโทปราบดาสุขสุนทรีนะครับสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยวที่4กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวที่1ได้สั่งตำรวจท่องเที่ยวให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นโดยนำเทคโนโลยีสายตรวจอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนมาใช้เฝ้าระวังบริเวณชายหาดพัทยาถนน Walking Street แล้วก็ท่าเรือแหลมบาลีไฮพร้อมระบบเสียงประชาสัมพันธ์2ภาษาตลอดเส้นทางการบินเพื่อเป็นการป้องกันเหตุและดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังเพิ่มกำลังตำรวจสายตรวจเท้าบริเวณ Walking Street พัทยาใต้และเพิ่มความถี่ในการตรวจตราพร้อมประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการและพนักงานหากพบเหตุผิดปกติก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงทันที
1: นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนแล้วนะคะกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐก็เลือกที่จะไปเที่ยวพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของพัทยาค่ะอย่างเช่นปราสาทสัจธรรมซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงนะคะก็มีทั้งการเดินทางมาเป็นกลุ่มแล้วก็ท่องเที่ยวด้วยตัวเองค่ะหลังจากที่เดินชมสถาปัตยกรรมแล้วก็งานไม้แกะสลักภายในปราสาทพร้อมกับมีการรับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดแล้วก็คติในการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วทหารเรือสหรัฐก็ยังทำกิจกรรมต่างๆภายในพื้นที่ค่ะอย่างเช่นขี่ช้างให้อาหารช้างนะคะนั่งรถม้าขี่ม้าเรือแจวรวมถึงเช่าชุดไทยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยค่ะขณะเดียวกันค่ะทางเมืองพัทยายังได้สร้างบรรยากาศต้อนรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐที่มาเยือนด้วยการเปิดไฟที่บริเวณป้ายพัทยาซิตี้คือประดับธงชาติไทยแล้วก็ของสหรัฐนะคะ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่กำลังพลและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะค่ะนี่ที่ Walking Street พัทยาใต้เนี่ยสีสันบรรยากาศยามค่ำคืนก็คึกคักไปด้วยทหารเรือสหรัฐที่ต่างออกมาเดินเที่ยวแต่ก็มีบางส่วนค่ะเลือกที่จะพักผ่อนอยู่ภายในโรงแรมแล้วก็จัดพื้นที่สังสรรค์แบบส่วนตัวภาพรวมเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าเรื่องของการใช้จ่ายไม่ได้กระจุกตัวเฉพาะย่านสถานบันเทิงเท่านั้นแต่ว่ากระจายไปยังร้านอาหารโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวธุรกิจบริการอื่นๆที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองพัทยาในช่วงของโลซีซั่นได้ค่ะ
2: ช่วงนี้แม้จะเป็นหน้าฝนนะครับแต่ว่าก็เกิดเหตุเพลิงไหม้กันหลายครั้งล่าสุดนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อกลางดึกอีกแล้วครับคราวนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นร้านรับซื้อพลาสติกรีไซเคิลไฟได้โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงกว่า10คันนะครับใช้เวลากว่า3ชั่วโมงในการควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้จุดเกิดเหตุเป็นลานรับซื้อแล้วก็จัดเก็บของเก่าจำพวกพลาสติกรีไซเคิลพื้นที่ประมาณไร่ครึ่งครับภายในโกดังรับซื้อของเก่าในตำบลบ้านสร้างอำเภอบางปะอินซึ่งภายในเต็มไปด้วยกองพลาสติกรีไซเคิลจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วแล้วก็กลุ่มควันดำเนี้ยพวยพุ่งเป็นจำนวนมากเจ้าที่ดับเพลิงต้องประสานนำรถน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงเกือบ10คันเข้าระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงและทำแนวป้องกันไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงผู้ดูแลโกดังก็เล่าว่าขณะเกิดเหตุไม่มีคนงานปฏิบัติงานอยู่ในโกดังส่วนตนเองพักอยู่อีกที่หนึ่งตอนเกิดเหตุคนงานซึ่งพักอยู่บริเวณใกล้เคียงสังเกตเห็นเปลวไฟจึงได้โทรแจ้งและเมื่อมาถึงก็พบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณลานเก็บพลาสติกซึ่งก็ไม่ทราบว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งและหลังใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังจุดที่ยังคงมีความร้อนและกล่องพลาสติกที่อาจเกิดการปะทุซ้ำโดยนายชวนินวงสถิตเจรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้ลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตนเองตั้งแต่เมื่อคืนนี้
1: ส่วนเช้าวันนี้ค่ะนายพานุพงศ์สิริในอำเภอบางปะอินก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีเพลิงลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงและไม่มีเพลิงปะทุซ้ำอีกทั้งยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะรวมถึงบ้านเรือนและชุมชนก็ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้อย่างไรก็ตามนะคะได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการปะทุหรือว่าเกิดเพลิงลุกไหม้ซ้ำอีกส่วนบริเวณโดยรอบก็พบว่าด้านหลังร้านรับซื้อของเก่าค่ะเปิดเป็นอู่ซ่อมรถสีนะก็ได้รับความเสียหายบางส่วนโดยเป็นห้องพักคนพกอุปกรณ์รวมถึงรถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหายไป1คันณขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได
3: ้ทราบว่าบริเวณตรงนี้ก็คือลักษณะคล้ายๆเป็นโกดังเก็บพลาสติกนะครับซึ่งถือว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนึงนะครับแต่ว่าสาเหตุเนี่ยก็เดี๋ยวต้องให้พิสูจน์หลักฐานมาดำเนินการแต่ในเบื้องต้นเนี่ยโดยรอบเนี่ยชุมชนไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่อยู่ที่บริเวณแถวกลางทุ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้มีบ้านเรือนประชาชนแต่ทั้งนี้ผมก็เดี๋ยวเช้าเนี่ยให้ทางสาธารณสุขอำเภอได้ส่งเจ้าหน้าที่รฟสต.นะครับไปสำรวจบริเวณโดยรอบอาจจะเป็นพื้นที่โดยรอบตรงนี้ว่ามีชาวบ้านได้รับผลกระทบทางเดินหายใจหรือไม่และในส่วนของผู้กับสฟ.บางปะอินผมก็ประสานให้ท่านได้ประสานพิสูจน์หลักฐานเข้ามานะครับซึ่งก็ในชั้นนี้เนี่ยเพลิงสงบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปะทุแต่ทางนี้ก็จัดเจ้าหน้าที่ไว้ตลอดในทั้งวันนี้นะครับเผื่ออาจจะมีเพลิงไหม้ขึ้นมาอีกแต่ว่าในเบื้องต้นตอนนี้ไม่พบ
2: นายอำเภอบางปะอินยังบอกอีกนะครับว่าจากการพูดคุยกับผู้ประกอบการเดิมที่เคยเปิดร้านรับซื้อของเก่าอยู่ที่อำเภอวังน้อยเมื่อ13ปีก่อนและเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วครั้งหนึ่งก่อนที่จะย้ายมาเปิดกิจการที่นี่แต่ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นอีกหลังจากนี้ตั้งใจจะหยุดดำเนินกิจการแล้วก็กลับไปอยู่บ้านทางนี้ก็มีการสั่งการให้ตรวจสอบแล้วว่ามีการประกอบกิจการค้าของเก่าอย่างถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้รับอนุญาตก็ต้องถูกดำเนินคดีพร้อมให้ทางเทศบาลเข้าตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารและเข้าตรวจสอบว่ามีการต่อเติมอาคารต่างๆได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
1: และเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะตำรวจสน.ห้วยขวางค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสถานบริการอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นคืนที่5ติดต่อกันแล้วนะคะก็มีการสนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการในพื้นที่เป้าหมายเพื่อคุมเข้มในเรื่องของเวลาแล้วก็ตรวจหาสารเสพติดรวมทั้งการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วย พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปค่ะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานบันเทิงในพื้นที่

0: ที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมรวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็กลุ่มทุนสีเทาเจ้าหน้าที่ค่ะก็เข้าไปตรวจสอบภายในสถานบริการแต่ละแห่งเน้นตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการตรวจสอบเวลาเปิดปิดสถานบริการรวมถึงตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายสุ่มตรวจปัสสาวะนักเที่ยวแล้วก็พนักงานเพื่อหาสารเสพติดหากพบปัสสาวะเป็นสีม่วงก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ยังไม่พบการลักลอบการกระทำผิดที่ร้ายแรงซึ่งในปฏิบัติการครั้งนี้เป็นมาตรการเชิงรุกของตำรวจห้วยขวางในการควบคุมพื้นที่เสี่ยงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยว
1: ขณะที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายก็ขยายผลจับเครือข่ายส่งบัญชีม้าและซิมผีไปยังสปป.ลาวโดยเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดกล่องพัสดุซุกซ่อนสมุดบัญชีม้าบัตร ATM ซิมโทรศัพท์และโทรศัพท์มือถือของกลางได้เป็นจำนวนมากการจับกุมครั้งนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายขยายผลการจับกุมเครือข่ายส่งบัญชีม้าและซิมโทรศัพท์มือถือให้กับแก๊งสแกมเมอร์ในสปป.ลาวได้เมื่อวันที่20สิงหาคมโดยสามารถจับกุมนายมูเซงชาวลาวทำหน้าที่รับพัสดุซุกซ่อนสมุดบัญชีธนาคารบัตร ATM และซิมโทรศัพท์ก่อนนำไปส่งต่อให้กับแก๊งเครือข่ายในสปป.ลาวต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ประสานผู้ประกอบการขนส่งให้เฝ้าระวังพัสดุต้องสงสัยจนเมื่อวันที่2กันยายนก็ตามตรวจยึดพัสดุซุกซ่อนสมุดบัญชีธนาคารได้4เล่มบัตร ATM 5ใบซิมโทรศัพท์5ซิมและโทรศัพท์มือถืออีก2เครื่องพบข้อมูลที่ส่งที่อยู่ส่งที่ปลายทางที่ตำบลเมืองหมีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายกระทั่งช่วงบ่ายของวันที่3กันยายนครับเจ้าหน้าที่ก็ตามตรวจยึดพัสดุได้อีก13ชิ้นถูกส่งมายังจากที่อยู่ที่เดียวจึงรวมกับเจ้าหน้าที่ขนส่งนะครับเป็นการร่วมมือกันเพื่อเปิดกล่องพัสดุตรวจสอบข้างในก็พบว่ามีสมุดบัญชีธนาคาร7เล่ม ATM อีก18ใบซิมโทรศัพท์7ซิมและโทรศัพท์มือถืออีก24เครื่องเบื้องต้นนั้นเจ้าหน้าที่นำของกลางส่งกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดหนองคายตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงก่อนส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองหนองคายเร่งติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเพราะลงไปสำรวจที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริงๆ
3: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: ให้หยุดหยุดหยุดไม่ได้อยู่
5: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
5: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
6: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
5: จะฮะว่ายังไงนะ
6: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
7: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
6: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
7: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
5: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
7: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
6: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
5: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
6: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
8: แม่ทำอะไรอยู่

0: แก่นแก้วหายไปไหน
1: ได้แมวแล้ว
2: แก่นแก้ว
1: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
3: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: เพื่อนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเช่นเคยนะคะพบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหนี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนกันในเรื่องของเพื่อนรักเพื่อนรักคือใครเอ่ยคือใครนะเพื่อนที่เราเนี่ยสนิทนั่นเองใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะใช้ชีวิตหรือว่าเรามาโรงเรียนเราจะพูดคุยแต่แค่เพื่อนสนิทของเราได้ไหมคะ
2: ไม
1: ่
2: ได
1: ้ไม่ได้เราก็จำเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยกับเพื่อนคนอื่นๆที่เราได้เรียนอยู่ในห้องเดียวกันหรือว่าอาจจะต้องพูดคุยกับเพื่อนคนอื่นๆที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเดียวกับเราใช่ไหมคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของเพื่อนแต่ว่าจะไม่ใช่เพื่อนรักหรือว่าเพื่อนสนิทของเราแล้วซึ่งบทเรียนของเราในวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องฉันเพื่อนเธอเธอเพื่อนฉันซึ่งก่อนอื่นนะคะคุณครูเล็กจะขอทบทวนความหมายของคำว่าเพื่อนกันก่อนค่ะเพื่อนหมายถึงผู้ที่กระทำความดีต่อกันเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้ดังนั้นถ้าหากว่ากระทำไม่ดีต่อกันจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมคะไม่ได้นะโดยการเป็นเพื่อนกันนะคะเราจะไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกที่ความรู้รวมไปถึงไม่มีการแบ่งแยกความแตกต่างด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติหรือว่าศาสนาเราก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้กับทุกๆคนค่ะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องของฉันเพื่อนเธอเธอเพื่อนฉันโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะสามารถบอกความสำคัญของเพื่อนได้และสามารถปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีและรวมไปถึงเห็นคุณค่าและความสำคัญของเพื่อนด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูเล็กก็มีคำถามอยากจะถามเด็กๆว่านักเรียนคิดว่าตนเองเป็นเพื่อนที่ดีหรือไม่เพราะเหตุใดอีกครั้งนึงนะคะนักเรียนคิดว่าตนเองเป็นเพื่อนที่ดีหรือไม่เพราะเหตุใดซึ่งคำถามนี้นะคะคุณครูปลายทางก็สามารถให้นักเรียนปลายทางร่วมกันตอบได้ภายในห้องเรียนเลยนะคะและในห้องต้นทางของเราล่ะคะมีใครอยากจะตอบบ้างว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีหรือไม่ตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะนักเรียนคิดว่านักเรียนเป็นเพื่อนที่ดีหรือไม่คะ
3: เป็นดีครับ
1: เป็นเพื่อนที่ดีใช่ไหมคะเพราะเหตุใดคะ
3: ไม่เลือกเพศวัยกับความรู้ครับ
1: อ๋อเพราะว่าเราเนี่ยไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยแล้วก็ไม่เลือกที่ความรู้ใช่ไหมคะเราก็สามารถเป็นเพื่อนกับทุกคนได้และคนอื่นๆล่ะคะตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะตอบได้เลยค่ะ
4: ดีค่ะ
1: หนูคิดว่าหนูเป็นเพื่อนที่ดีใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรล่ะคะ
4: เพราะว่าหนูรับฟังปัญหาทุกอย่างของเพื่อนค่ะ
1: เพราะว่าหนูรับฟังปัญหาทุกอย่างของเพื่อนโอ้โหเยี่ยมมากเลยมีใครอยากตอบอีกคะกลุ่มที่1ค่ะหนูคิดว่าหนูเป็นเพื่อนที่ดีหรือเปล่าเอ่ย
5: เพื่อนที่ดีครับ
1: เพราะว่าอะไรคะ
5: เล่นกับเพื่อนตลอดเลยครับ
1: เพราะว่าเล่นกับเพื่อนตลอดแต่เล่นเวลาเรียนได้ไหมคะ

0: ไม่ได้นะคะเวลาเรียนเนี่ยเราก็ต้องพาเพื่อนเรียนด้วยเช่นกันเอาละค่ะปรบมือให้กับเพื่อนทั้ง3คนของเราและนักเรียนคนอื่นๆล่ะคะคิดว่าตัวเองเป็นเพื่อนที่ดีหรือเปล่าเอ่ยเป็นไหมเป็นใช่ไหมคะหลายๆคนก็คงจะมีเหตุผลของตนเองค่ะและนักเรียนปลายทางเช่นกันนะคะถ้าหากว่าเรามีเหตุผลหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมเล็กน้อยก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของเรานะคะคุณครูเล็กค่ะจะให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนต่างเพศที่อยู่ในห้องเรียนเดียวกันคำว่าเพื่อนต่างเพศเข้าใจความหมายหรือเปล่าเอ่ย
1: เข้าใจ
0: เดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังก่อนนะคะคำว่าเพื่อนต่างเพศหมายถึงถ้าหากว่าคุณครูเล็กเป็นผู้หญิงคุณครูเล็กต้องไปจับคู่กับ
1: เพื
0: ่
1: อนผ
0: ู้
1: ชาย
0: แต่ถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าปกรณ์เป็นผู้ชายและปกรณ์ต้องไปจับคู่กับใครคะเพื่อนผู้หญิงเข้าใจแล้วหรือยังนี่คือความหมายของคำว่าเพื่อนต่างเพศนะคะเดี๋ยวคุณครูเล็กจะให้เด็กๆไปจับกลุ่มกันและที่สำคัญค่ะจะให้นักเรียนสังเกตความแตกต่างระหว่างตนเองและเพื่อนนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะตั้งใจฟังให้ดีค่ะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะสังเกตความแตกต่างระหว่างตนเองและเพื่อนดังนั้นตอนที่เราย้ายไปหาเพื่อนเสียงดังได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ไปร่วมกันสังเกตและพูดคุยกันทำได้ไหมเอ่ย
1: ทำได้
0: นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูเล็กจะให้ทั้งนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะคะได้ไปจับคู่กับเพื่อนต่างเพศแต่ถ้าหากว่าไม่มีคู่เราก็สามารถจับกัน3คนก็ได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณครูเล็กก็หวังว่าทั้งนักเรียนห้องต้นทางและห้องปลายทางของเราได้ร่วมกันสังเกตความแตกต่างระหว่างตนเองกับเพื่อนต่างเพศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปสู่คำถามต่อไปคำถามต่อไปค่ะจากการสังเกตเพื่อนนักเรียนเห็นอะไรบ้างจากการที่เราได้ไปสังเกตเพื่อนของเรานักเรียนเห็นอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูเล็กจะเดินไปถามกลุ่มที่2หนูคิดว่าความแตกต่างระหว่างหนูกับเพื่อนคืออะไรคะ
1: มีตัวใคร
2: ชุดแล้วก็ชื่อย่อนำหน้าค่ะ
0: ชุดคือเครื่องแต่งกายใช่ไหมคะแล้วก็คำนำหน้าชื่อใช่ไหมคะโอ้คำนำหน้าชื่อของเด็กผู้หญิงคืออะไรคะ
3: เด
0: ็
3: กหญ
0: ิ
3: ง
0: เด็กหญิงแล้วคำนำหน้าชื่อของเด็กผู้ชายล่ะคะ
3: เด็กชาย
0: โอ้แล้วก็ชุดที่สวมใส่ใช่ไหมคะของหนูกับเพื่อนแตกต่างกันนอกจากเครื่องแต่งกายแล้วคำนำหน้าชื่อแล้วยังมีอะไรอีกคะเดินไปถามกลุ่มที่3ขอไมค์หน่อยค่ะมีอะไรอีกคะนอกจากเครื่องแต่งกายแล้วก็คำนำหน้าชื่อ
4: ผมยาวกับผมสั้นค่ะ
0: ผมยาว

0: กับผมสั้นเอ๊ะใครผมยาวเอ่ย
1: ผู้หญิงค่ะ
0: ผู้หญิงหรือว่านักเรียนหญิงผมยาวกว่าผู้ชายหรือว่านักเรียนชายใช่ไหมคะเอ๊ะคนอื่นๆสังเกตเห็นเหมือนกันหรือเปล่าคะสังเกตเห็นเหมือนกันเลยโอ้โหเยี่ยมยอดมากแสดงว่าในห้องเรียนของเรามีด้วยกันค่ะที่เราสังเกตเห็นมีด้วยกันกี่เพศคะ2เพศด้วยกันมีเพศอะไรบ้าง
2: เพศชาย
0: แล้วก็เพศหญิงนั่นเองค่ะก็จะมีนักเรียนหญิงและนักเรียนชายเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าจากสิ่งที่เราสังเกตเห็นนะคะว่านักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีความแตกต่างกันจะตรงกับสิ่งที่ครูเล็กจะบอกเด็กๆหรือไม่เรามาเริ่มกันที่ใครดี
3: เด็กชาย
0: เริ่มกันที่นักเรียนหญิงดีกว่านักเรียนหญิงสิ่งที่แตกต่างกับนักเรียนชายสิ่งแรกคือการใช้คำนำหน้าชื่อใช่ไหมคะการใช้คำนำหน้าชื่อว่าอะไรคะผู้หญิง
3: เด
0: ็
3: กหญ
0: ิงเด็กหญิงนั่นเองแต่เราจะใช้คำว่าเด็กหญิงตลอดไปเลยหรือเปล่า
3: ไม่
0: นะคะเด็กหญิงเนี่ยจะเปลี่ยนมาใช้คำว่านางสาวตอนอายุเท่าไหร่ทราบไหมคะ
3: 20
0: อายุเท่าไหร่คะ
1: 15ปีครับ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะเราจะเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อจากเด็กชายหรือว่าเด็กหญิงเนี่ยตอนที่เรามีอายุ15ปีนั่นเองดังนั้นเราจะไม่ใช้คำว่าเด็กหญิงตลอดไปนะคะจะต้องมีการเปลี่ยนผู้หญิงจะเปลี่ยนมาเป็นคำว่าอะไรนะ
3: นางสาว
0: ตอนอายุเท่าไหร่นะ
3: 15
0: ปีค่ะต่อไปค่ะเรามาดูที่เครื่องแต่งกายของผู้หญิงบ้างผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในเครื่องแบบนักเรียนเนี่ยผู้หญิงจะสวมใส่อะไรคะ
3: กระโปรง
0: นั่นเองแต่ว่าเครื่องแบบอื่นๆก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่ละโรงเรียนก็จะไม่เหมือนกันอย่างโรงเรียนของเราผู้หญิงจะสวมใส่อะไรคะเน็กไทนั่นเองแต่ของผู้ชายสวมไหมคะ
3: ไม
0: ่สวมนะคะและต่อไปค่ะผู้หญิงมีผมเป็นอย่างไรคะ
3: ยาว
0: ผู้หญิงจะมีผมที่ยาวกว่านักเรียนชายไม่ว่าเราจะตัดสั้นมาแต่เราก็ยังมีผมที่ยาวกว่านักเรียนชายนั่นเองค่ะและสุดท้ายคุณครูเล็กเพิ่มให้เวลาผู้หญิงเนี่ยพูดใช่ไหมคะมีคำพูดลงท้ายด้วยคำว่าอะไรนะ
3: ค
0: ่ะหรือว่าคะแบบนี้เป็นต้นใช่หรือเปล่าเอ่ยนี่ก็จะเป็นลักษณะของนักเรียนหญิงค่ะต่อไปเป็นใครดีต่อไป
3: น
0: ัก
3: เรียนชาย
0: เป็นนักเรียนชายนะคะนักเรียนชายจะใช้คำนำหน้าชื่อว่า
3: เด็กชาย
0: ใช้คำนำหน้าชื่อว่าเด็กชายแต่เราใช้คำว่าเด็กชายตลอดชีวิตหรือเปล่า
3: ไม่
0: ใช่เราจะเปลี่ยนตอนอายุเท่าไหร่นะคะ15ปีเหมือนกันแต่ทีนี้ผู้ชายจะเปลี่ยนจากเด็กชายเป็นอะไรคะ
3: นาย
0: เป็นนายนั่นเองโอ้โหเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะแสดงว่าเด็กๆมีความรู้รอบตัวที่เยอะมากเลยนะคะเด็กชายจะเปลี่ยนเป็นนายเมื่ออายุ15ปีและเครื่องแบบนักเรียนโดยส่วนใหญ่ผู้ชายสวมอะไรคะ
3: กางเกง
0: และถ้าหากว่าเราสวมใส่ชุดนักเรียนเครื่องแบบของโรงเรียนวังไกลกังวลเด็กผู้ชายหรือว่านักเรียนชายเอาชายเสื้อไว้ที่ไหนคะ
3: ใส่
0: ไว้ด้านในกางเกงนะคะแล้วก็สวมกางเกงทับแล้วก็รัดเข็มขัดให้เรียบร้อยไหนใครแต่งกายเรียบร้อยบ้างนักเรียนชายยกมือได้เลยเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะคะยกมือขึ้นได้เลยเอาปรบมือให้กับนักเรียนชายที่แต่งกายเรียบร้อยด้วยนะคะต่อไปค่ะผู้ชายจะมีผมเป็นอย่างไรคะผู้ชายสั้นกว่านักเรียนหญิงนั่นเองเนื่องจากว่าเรียนชายเนี่ยจะต้องมีการทำกิจกรรมและก็ชอบใช้พละกำลังมากจึงทำให้บางครั้งเนี่ยผู้ชายก็มีเหงื่อออกเป็นจำนวนมากนะคะเวลาที่เราไปทำความสะอาดหรือว่าดูแลรักษาความสะอาดร่างกายของเราเนี่ยผู้ชายก็จะต้องดูแลเรื่องของผมของเราเนี่ยโดยการสระผมเป็นประจำเข้าใจไหม

0: คะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะมีเชื้อโรคหรือว่าเหงื่อสะสมอยู่บนผมของเราดังนั้นเนี่ยการที่ผู้ชายมีผมสั้นกว่าผู้หญิงนะคะเพื่อให้เราสามารถดูแลรักษาได้ง่ายนั่นเองค่ะต่อไปค่ะมีคำพูดลงท้ายว่าอะไรนะครับเด็กผู้ชายจะต้องมีหางเสียงหรือว่ามีคำพูดลงท้ายว่าครับอยู่เสมอนั่นแสดงว่าเราเป็นเด็กที่น่ารักใช้คำพูดอย่างสุภาพนั่นเองดังนั้นเนี่ยจากที่เราสังเกตเห็นในห้องเรียนของเรามีด้วยกันกี่เพศนะ
1: 2
0: เพศก็คือผู้ชายและผู้หญิงนั่นเองค่ะซึ่งในห้องเรียนของเราโรงเรียนของเราเนี่ยที่มีทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนื่องจากว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนสหศึกษานั่นหมายถึงว่ามีทั้งผู้ชายและผู้หญิงสามารถเรียนร่วมกันในห้องเรียนเดียวกันแต่บางโรงเรียนอาจจะมีผู้หญิงทั้งโรงเรียนเลยหรือบางโรงเรียนอาจจะมีผู้ชายทั้งโรงเรียนเลยอันนั้นก็จะเป็นโรงเรียนหญิงล้วนและโรงเรียนชายล้วนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบริบทของโรงเรียนแต่โรงเรียนเราเนี่ยมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงเรียนร่วมกันอยู่ในห้องเรียนเดียวกันซึ่งเราทุกคนรู้จักกันไหมคะ
2: รู้จัก
0: ชื่อกันนะซึ่งเราก็เป็นเพื่อนกันการที่เราเรียนรวมกันในห้องเรียนเราจะเรียกว่าเพื่อนร่วมห้องนั่นเองดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการปฏิบัติตนที่ดีกับเพื่อนร่วมห้องของเราด้วยเช่นกันซึ่งเราก็จะมาดูกันค่ะว่าการรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนนั้นเราจะสามารถรักษาได้อย่างไรไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราจะรักษาแค่เพื่อนรักของเราหรือเพื่อนสนิทของเราเท่านั้นเพื่อนๆที่เราเรียนร่วมกันในห้องเรียนเนี่ยเราก็ต้องมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนด้วยค่ะเริ่มกันที่เราต้องพูดคุยกับเพื่อนด้วยอารมณ์ที่แจ่มใสใบหน้ายิ้มแย้มและใช้คำพูดอย่างไรนะคะ
2: ส
0: ุภาพไพเราะนั่นเองถ้าหากเพื่อนพูดไม่เพราะกับเราเราพูดจะไม่เพราะเช่นกันพูดคำหยาบใส่ไปเลยดีไหมคะไม่ดีนะคะเราเนี่ยถ้าเห็นว่าสิ่งไหนไม่ดีเราก็ไม่ควรจะทำตามและถ้าหากว่าเราเป็นคนที่หน้าบึ้งตึงเวลาเพื่อนชวนไปเล่นเราก็ไม่เล่นหน้าบึ้งเพื่อนอยากจะชวนไปเล่นไหมคะ
2: ไม่
0: นะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่เป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อนๆก็อาจจะไม่อยากเข้าหาเราทำให้เราอาจจะมีเพื่อนน้อยก็ได้นะคะต่อไปค่ะมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักแบ่งปันไหนใครมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนทุกๆคนเลยยกมือขึ้นโอ้โหหลายคนเลยนะคะเอามือลงได้ค่ะและนักเรียนปลายทางล่ะคะมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนๆทุกคนหรือเปล่าเอ่ยซึ่งเรานะคะควรจะมีน้ำใจกับเพื่อนทุกๆคนเลยไม่ใช่เพียงเฉพาะกับเพื่อนรักหรือว่าเพื่อนสนิทของเราเท่านั้นค่ะต่อไปค่ะการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนของเรานั้นนะคะต้องรู้จักขอโทษเราจะกล่าวคำขอโทษเพื่อนเราได้ไหมคะได้นะคะเมื่อเวลาที่เราทำผิดเนี่ยก็ต้องกล่าวคำว่าขอโทษต้องกล่าวคำขอโทษให้เป็นและถ้าหากว่าเราได้รับคำขอโทษแล้วต้องทำอย่างไรต่อ
2: ให้อภ
0: ั
2: ย
0: เราก็ต้องรู้จักให้อภัยเพื่อนด้วยเช่นกันถ้าเราโกรธกันตลอดไปดีไหมคะไม่ดีนะถ้าเราโกรธกันตลอดไปเนี่ยแสดงว่าเราเป็นคนที่ไม่รู้จักให้อภัยเวลาเพื่อนคนอื่นเนี่ยเขารู้ว่าเราไม่รู้จักให้อภัยเขาจะเล่นกับเราหรือเปล่าไม่เล่นนะคะดังนั้นถ้าหากว่าเพื่อนขอโทษด้วยความจริงใจแล้วก็ควรจะให้อภัยด้วยเช่นกันค่ะต่อไปค่ะการปฏิบัติตนกับเพื่อนอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะเรามีเพื่อนที่ต่างเพศด้วยทั้งเพศชายและเพศหญิงบางครั้งเนี่ยคุณครูเล็กก็แอบสังเกตเห็นว่าผู้ชายเนี่ยก็ชอบเล่นรุนแรงกับเพศหญิงหรือว่าเพื่อนผู้หญิงได้หรือเปล่าเอ่ยไม่ได้โรงเรียนของเราเนี่ยผู้หญิงก็จะถักเปียสองข้างเราเห็นว่าเปียเพื่อนสวยจังเลยไปดึงเปียเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราจะไม่รังแกเพื่อนและไม่ใช้ความรุนแรงกับทุกๆคนและนอกจากนี้เพื่อนผู้หญิงเห็นว่าเพื่อนผู้ชายเนี่ยไม่รังแกเราเลยไปรังแกเพื่อนผู้ชายได้ไหมคะไปตีเพื่อนผู้ชายได้ไหมไม่ได้นะคะเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ควรที่จะทำร้ายกันนั่นเองค่ะและที่สำคัญเลยไม่เล่นรุนแรงไม่รังแกและ ไม่

0: ล้อเลียนเพื่อนเอในห้องนี้มีใครชอบล้อเลียนเพื่อนหรือเปล่าคะมีไหมไม่มีนะห้ามล้อเลียนเพื่อนเด็ดขาดบางครั้งค่ะความแตกต่างของเพื่อนเนี่ยเราคิดว่าเพื่อนอาจจะไม่เหมือนเราแต่ไม่ใช่ปมด้อยของเพื่อนเราไม่ควรจะมาล้อเลียนเพื่อนหรือว่านำสิ่งที่เพื่อนเนี่ยไม่เหมือนเรามาพูดเป็นเรื่องตลกหรือว่าเป็นเรื่องที่ขบขันนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเพื่อนก็อาจจะเสียความรู้สึกเสียใจได้เราควรจะต้องใส่ใจในความรู้สึกของเพื่อนด้วยดังนั้นถ้าหากว่าใครมีนิสัยที่ชอบล้อเลียนเพื่อนให้หยุดพฤติกรรมนี้นะคะไม่ใช่สิ่งที่ดีเราไม่ควรจะล้อเลียนผู้อื่นค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตนและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนของเราเพราะว่าเพื่อนนะคะเป็นอีกกลุ่มสังคมหนึ่งที่เราเนี่ยต้องพบเจอและใช้ชีวิตร่วมกันการสร้างและรักษาสัมพันธ์กับเพื่อนเป็นสิ่งที่เราเนี่ยควรจะใส่ใจเพราะว่าจะทำให้เราอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองดังนั้นถ้าหากว่าเรามีเพื่อนที่ดีอยู่แล้วก็ให้เราปฏิบัติตนที่ดีกับเพื่อนแต่ถ้าหากว่าในอนาคตเราไปพบเจอเพื่อนที่ไม่ดีก็ให้เราปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมค่ะเอาละค่ะตอนนี้เด็กๆนั่งอยู่กับเพื่อนต่างเพศใช่ไหมคะใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูเล็กจะสังเกตว่าเด็กๆเนี่ยจะสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับเพื่อนต่างเพศของนักเรียนหรือไม่โดยเราจะปฏิบัติกิจกรรมประจำวันนี้พร้อมๆกันค่ะโดยกิจกรรมของคุณครูเล็กนะคะก็คือใบงานที่6เรื่องฉันเพื่อนเธอเธอเพื่อนฉันโดยคำชี้แจงของใบงานนะคะจะให้นักเรียนสัมภาษณ์เพื่อนต่างเพศด้วยประเด็นคำถามต่อไปนี้และวาดภาพเพื่อนที่นักเรียนสัมภาษณ์ลักษณะใบงานที่6ของเรานะคะจะมีหน้าตาเป็นคล้ายๆกับสมุดบันทึกค่ะซึ่งการบันทึกข้อมูลนะคะบันทึกข้อมูลเพื่อนของฉันในช่องแรกคืออะไรคะบรรทัดแรกคืออะไรเอ่ย
1: ช
0: ื่
1: อเล
0: ่นชื่อเล่นให้เราเนี่ยไปสัมภาษณ์เพื่อนต่างเพศของเราว่าเขาชื่อเล่นว่าอะไรและช่องนี้คืออะไรคะในบรรทัดนี
1: ้ว
0: ัน
1: เก
0: ิ
1: ด
0: วันเกิดอาจจะระบุเป็นวันที่หรือว่าเป็นวันที่เพื่อนเกิดก็ได้ค่ะและบรรทัดที่3นะคะคืออะไรเอ่ย
1: ส
0: ีชอบให้ถามเพื่อนนะคะว่าเพื่อนชอบสีอะไรบรรทัดที่4คืออะไรคะหัวข้อที่4คืออะไรคะ
1: ว
0: ิชาที่ชอบถามว่าเพื่อนชอบวิชาอะไรบรรทัดนี้คืออะไรคะ
1: ก
0: ิ
1: จกรรมที่ชอบ
0: กิจกรรมที่ชอบซึ่งกิจกรรมที่ชอบเนี่ยก็แตกต่างกันไปเช่นขอตัวแทนกลุ่มที่1ตอบได้เลยค่ะหนูมีกิจกรรมที่ชอบคืออะไรคะ
2: เตะฟุตบอลครับ
0: อะไรนะคะ
2: เตะฟุตบอลครับ
0: เตะฟุตบอลเป็นกิจกรรมที่ชอบได้มั้ยคะได้ขอถามสมาชิกกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4เรามีกิจกรรมที่ชอบไหมคะคืออะไรคะ
2: วาดรูปครับ
0: วาดรูปแบบนี้เป็นต้นแสดงว่าเด็กๆ เข้าใจแล้วหรือยังคะ
1: เข
0: ้าใจแล้วนะคะอ่ะย้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะบรรทัดนี้คืออะไรนะคะ
1: ก
0: ิจกรรมที่ชอบเช่นเพื่อนตอบไปแล้วว่าชอบเล่นฟุตบอลและอีกคนนึงก็บอกว่าชอบวาดรูปหรือว่าวาดภาพและในช่องนี้ค่ะเธอคิดว่าฉันมีนิสัยอย่างไรหมายถึงให้เราถามเพื่อนเพศตรงข้ามว่าเพื่อนเขาคิดว่าเราเนี่ยมีนิสัยอย่างไรนะคะเมื่อเราสัมภาษณ์เพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เรานะคะวาดภาพเพื่อนที่เราไปสัมภาษณ์ลงในด้านขวามือของเราและเขียนชื่อของเพื่อนลงไปด้วยนะคะซึ่งใบงานนี้นะคะคุณครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะซึ่งครูปลายทางนะคะสามารถให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่7เรื่องฉันเพื่อนเธอเธอเพื่อนฉันซึ่งครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดได้จาก www เดียวกันเลยค่ะในช่วงของกิจกรรมประจำวันนี้นะคะจะให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลงมือปฏิ

บัตรใบงานที่6เรื่องฉันเพื่อนเธอเธอเพื่อนฉันและนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ค่ะลบกลอนครูปลายทางอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนปฏิบัติงานเสนอแนวทางหรือว่าตัวอย่างเพิ่มเติมรวมไปถึงควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะและเดี๋ยวครูเล็กจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการทำกิจกรรมของเราแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนทั้งห้องของเราในห้องต้นทางของเราเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยไปสัมภาษณ์เพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วห้องปลายทางล่ะคะมีการสัมภาษณ์เพื่อนพูดคุยกับเพื่อนต่างเพศของเราหรือยังคะซึ่งการใช้คำพูดกับเพื่อนเราควรใช้คำพูดแบบไหนเอ่ยกับไหนคะเวลาพูดกับเพื่อนอ้าวสุภาพมีหางเสียงด้วยอย่างผู้ชายเรามีคำพูดลงท้ายว่าอะไรคะ
1: ค
0: ่ะครับนะคะแล้วผู้หญิงล่ะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะหรือคะเป็นต้นดังนั้นเวลาเราพูดกับเพื่อนก็ควรจะใช้คำพูดที่สุภาพและก็ถามเพื่อนด้วยความไพเราะอ่อนหวานทำได้ไหมเอ่ยทำได้เท่าที่ครูเล็กสังเกตห้องต้นทางเนี่ยก็สามารถใช้คำพูดที่ดีกับเพื่อนและปฏิบัติตนกับเพื่อนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมสรุปบทเรียนของเราในวันนี้ค่ะบทเรียนของเราเนี่ยยังเป็นเรื่องของเพื่อนอยู่ซึ่งเพื่อนเนี่ยก็คือผู้ที่กระทำความดีต่อกันเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้โดยไม่เลือกเพศวัยความรู้หรือแบ่งแยกความแตกต่างกันเลยนะคะถ้าหากว่าเรามีเพื่อนเนี่ยเราก็สามารถเป็นเพื่อนกับทุกๆคนได้ดังนั้นคุณครูเล็กอยากทราบค่ะว่าความสำคัญของเพื่อนมีอะไรบ้างเด็กๆคิดว่าความสำคัญของเพื่อนคืออะไรตัวแทนจากกลุ่มที่2ไหนคุณครูเล็กขอฟังหน่อยค่ะว่าหนูคิดว่าเพื่อนมีความสำคัญอย่างไรคะ
2: เป็นเพื่อนเล่นเราทำให้เรามีความสุขค่ะ
0: เป็นเพื่อนเล่นของเราทำให้เรามีความสุขเอาปรบมือให้กับคำตอบนี้เยี่ยมมากเอ๊มีคำตอบอื่นอีกไหมคะกลุ่มที่3ค่ะเชิญค่ะ
3: ถ้าคุณครูให้งานกลุ่มมาแล้วถ้าไม่มีเพื่อนเราก็จะทำไม่สำเร็จครับ
0: ถ้าคุณครูเนี่ยให้งานกลุ่มมาแล้วถ้าเราไม่มีเพื่อนสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนเราไม่มีเนี่ยเราก็จะทำงานกลุ่มไม่สำเร็จนั่นเองและใครตอบได้อีกบ้างกลุ่มที่4ค่ะเชิญค่ะตอบได้เลยค่ะหนูคิดว่าเพื่อนมีความสำคัญอย่างไรคะ
4: ไม่ทำให้เราเหงาครับ
0: ถ้าเรามีเพื่อนเนี่ยเราก็จะไม่เหงาไม่โดดเดี่ยวนั่นเองค่ะเยี่ยมยอดมากค่ะปรบมือให้กับเพื่อนทุกๆคนเลยเก่งมากค่ะซึ่งความสำคัญของเพื่อนนะคะเพื่อนเนี่ยก็เล่นสนุกร่วมกันกับเราทำให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือว่าไม่รู้สึกเหงาอย่างที่เพื่อนได้บอกไปแล้วค่ะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันอย่างเช่นการทำงานกลุ่มถ้าเรามีเพื่อนงานกลุ่มของเราก็จะสำเร็จได้เร็วขึ้นและเพื่อนเนี่ยก็ต้องคอยช่วยเหลือกันในเรื่องต่างๆด้วยเพื่อนของเราคอยช่วยเหลือเรื่องต่างๆหรือเปล่าคะเพื่อนก็จะคอยช่วยเหลือเราในเรื่องต่างๆเช่นกันดังนั้นถ้าหากว่าเรามีเพื่อนที่ดีแล้วเราก็ควรจะรักษาเพื่อนที่ดีของเราเอาไว้นะคะซึ่งบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของเพศชายและเพศหญิงสิ่งนี้ต้องเตรียมมาค่ะจะมีสมุดบันทึกอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่9เรื่องเพศชายและเพศหญิงใบงานที่8เรื่องเพศชายและเพศหญิงซึ่งครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Safety Kiss ตอนลอยตัวในน้ำ
2: มาค่ะเด็กๆมาใกล้ๆตรงนี้ค่ะนี่คุณแม่จะบอกว่าหนูอย่าไปเล่นไกลๆตรงนู้นน้ำมันจะลึกเข้าใจไหมคะลูกมันอันตรายนะคะเล่นแล้วให้คำนึงถึงความปลอดภัยด้วยค่ะลูก
3: สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่อดัม
3: น้องเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย
2: โอ้โหเล่นน้ำกันสนุกสนานเลยค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: เด
2: ็
3: กๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
2: วันนี้พี่อดัมจะมาสอนอะไรเด็กๆอะคะ
3: เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการลอยตัวในน้ำให้ได้น้ำ3นาทีเพื่อรอการช่วยเหลือครับเวลาประสบเหตุตกน้ำจมน้ำหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าหมดแรงเวลาว่ายน้ำเล่นๆแล้วหมดแรงก็สามารถลอยตัวอยู่ในน้ำให้ได้นะเพื่อรอการช่วยเหลือนะครับยังมีอีกอย่างนึงครับก็คือฝึกการเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งในน้ำให้ได้ครับว่ายน้ำท่าอะไรก็ได้เผื่อว่าพัดตกลงไปเราจะได้ช่วยเหลือตัวเองเข้าหาฝั่งได
2: ้โอ้โหเรียกว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากๆเลยค่ะอ้าวเด็กๆเดี๋ยววันนี้พี่อดัมจะมาสอนเด็กๆค่ะน่าสนใจมากๆเลยพร้อมไหมคะเด็กๆ
4: พร้อมค
2: ่ะอ้าวพร้อมแล้วเดี๋ยวเรียนกับพี่อดัมเลยค่ะ
5: เอาละครับเด็กๆวันนี้เดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการลอยตัวให้ได้นาน3นาทีก่อนนะครับประโยชน์ของการลอยตัวเอาไว้ใช้ทำอะไรเอ่ยใครพอรู้มั่งเอาไว้ใช้เวลาเราว่ายน้ำแล้วเราเกิดหมดแรงหรือว่าเป็นตะคริวนะครับไว้พักไว้หายใจเนาะลอยตัวเพื่อรอการช่วยเหลือนั่นเองให้คนอื่นมาช่วยเราได้นะถ่วงเวลาให้อยู่บนน้ำให้ได้นานที่สุดนะครับถ้าเราลอยตัวในน้ำมากกว่า3นาทีนี่มีประโยชน์ไหมมันจะทำให้เรารอคนอื่นมาช่วยได้นานยิ่งขึ้นนะเราจะได้ไม่จมลงไปเดี๋ยววันนี้จะมาลอยตัวหงายก่อนนะลอยตัวท่าหงายนะครับ
6: อันดับแรกนะครับเดี๋ยวพี่ดำจะแนะนำตั้งแต่ต้นเลยก็คือถ้าสมมติว่าเด็กๆยังว่ายน้ำไม่เป็นยังไม่มีทักษะอะไรเลยนะครับก่อนอื่นเลยต้องทำความคุ้นเคยกับน้ำก่อนต้องให้มาลองเล่นน้ำดูนะครับสักประมาณ1-2ชั่วโมงก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาฝึกควบคุมลมหายใจโดยการเป่าลมเข้าออกทางปากนะครับผมเราจะลอยตัวเป็นท่านอนหงายนะครับแบบนี้เงยหน้านะครับให้หน้าเราพ้นน้ำให้จมูกพ้นน้ำนะครับหายใจเข้าทางปาก
5: ถ้าก้านแล้วไม่ไหวรีบเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่ครับเราก็จะเติมลมอยู่ในร่างกายของเราตลอดเวลาตัวเราก็จะลอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะต้องจัดสมดุลร่างกายนะครับโดยการเงยหน้ายืดอกยกพุงนะครับขาปลายขาของเราต้องกดลงไปในน้ำเพื่อจะดันลำตัวของเราขึ้นนะครับหายใจเหมือนเดิมเลยน้องถูกใจหายใจเหมือนเดิมหายใจเข้าไป

0: สูดเข้าไปเต็มปอดเลยเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่
1: นี่ครับแบบนี้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมนานเกิน3นาทีได้แน่นอนครับถ้าทำแบบนี้นะครับตัวจะต้องอยู่ท่าเดิมแบบนี้ตลอดเวลานะครับ
2: สำหรับเด็กๆที่ยังลอยตัวเปล่าๆเองไม่ได้นะครับจริงๆแล้วมีอุปกรณ์ลอยน้ำนี่แหละสามารถเอามาใช้ช่วยให้เราลอยตัวได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นขวดพลาสติกขนาดประมาณสักลิตรครึ่งก็สามารถกอดไว้แล้วก็ลอยตัวพยุงตัวเราให้อยู่ในน้ำได้เหมือนกันนะครับน้องถูกใจไหนมาลอยให้พี่ดำดูโดยใช้มือเสียบเข้าไปแล้วก็กางท่าเดิมเลยเมื่อกี้กดลงไปแบบนี้นะครับเงยหน้าเหมือนเดิมเหมือนท่าเดิมเลย
1: อันแหละแค่นั้นเองนะครับ
2: เอย่าปวดปวดนอนลงไปนอนลงไปกดแบบนี้เลยกดควนลงไปให้กวดจมน้ำหนูเอาขาลงไปครับขาลงไปในน้ำนั่นแหละหนูก็จะลอย
3: เด็กๆครับมาถึงทักษะสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเคลื่อนตัวในน้ำให้ได้ระยะประมาณ15เมตรอย่างน้อย15เมตรทำได้ไหมครับ
4: ทำไมต้อง15เมตรด้วยคะแค่ตรงนี้ไม่ได้
3: ส่วนใหญ่เด็กๆวัยของพวกหนูๆเนี่ยจะตกน้ำอยู่ใกล้ๆฝั่งนี่แหละหมายถึงว่าพัดตกลงมาแล้วก็อยู่ใกล้ๆฝั่งถ้าเราสามารถที่จะช่วยชีวิตตัวเองได้พึ่งตัวเองก็คือการว่ายน้ำเข้าหาฝั่งเองได้เนี่ยเราก็จะรอดครับผมใครว่ายน้ำท่าอะไรกันเป็นบ้างครับเนี่ยถนัดท่าอะไรครับ
5: กันเชียง
3: กันเชียงเอย่าครับน้องเอย่าท่าอะไรครับ
5: กบ
3: ท่ากบโอ้โหเก่งๆท่านั้นลูกหมาตกน้ำได้ไหมครับเนี่ยสรุปก็คือท่าอะไรก็ได้เนาะเวลาเราจะเข้าหาฝั่งท่าอะไรก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเลยไหมว่าถึงไหม15เมตรโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองเลยครับ
1: ถูกใจเคลื่อนตัว15เมตรท่าอะไรก็ได้ท่าพร้อมแล้ว1 2อ๊บไปเลยขาไปไว้หน้าไว้ไว้หน้าไว้ขาไปเก่งมากนิดเดียวไปเลยเก่งมากครับตบมือตัวเองด้วยเยี่ยมเลยพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้ว1 2อึ๊บมาเลยมาเลยเก่งครับมาเลยเยี่ยมเยี่ยมเลย
6: ก็อย่าลืมนะครับเด็กๆที่พี่ดำสอนไปทุกอย่างเนาะก็เอาไปฝึกด้วยนะครับเราจะได้เป็นทักษะติดตัวไปนะครับพร้อมที่จะไปเล่นหรือยังครับ
7: พร้อมแล้วค่ะ
6: เอาเฮ้ดังๆ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นั่นทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆ

0: สวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที
1: ่
0: 2ประจำเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนของเรานะคะคุณครูมีรูปภาพมาให้เด็กๆต้นทาง

0: จำแนกประเภทของรูปภาพเด็กๆดูรูปภาพแล้วแต่ละรูปภาพเนี่ยน่าจะสื่อความหมายได้ว่าอย่างไรเดี๋ยวคุณครูเลือกเองนะคะจากการเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนของเด็กๆนะคะเอาละค่ะผู้ชายคนแรกใครดีคะน้องปลื้มมาเลยค่ะประมือให้น้องปลื้มค่ะแล้วผู้หญิงของเราตัวแทนผู้หญิงของเราน้องอะไรดีคะ
1: ดา
0: เนียเพื่อนๆบอกว่าน้องดาเนียน้องดาเนียมาได้เลยค่ะประมือให้น้องดาเนียค่ะเด็กๆคนอื่นไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวเราจะสลับกันออกมาน้องลองดูให้ตกลงกันสองคนว่าใครจะเลือกให้ตกลงกันว่าภาพเนี่ยทุกภาพเนี่ยน่าจะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรและสามารถแบ่งเป็นประเภทได้อย่างไรบ้างเอาละค่ะเด็กๆลองดูแล้วให้กำลังใจเพื่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วลองดูสังเกตแล้วก็ลองจำแนกของประเภทของรูปภาพได้เลยค่ะให้กำลังใจเพื่อนด้วยนะคะลองแบ่งออกเป็นสองฝั่งก็ได้ค่ะอันนี้เป็นหมวดหมู่เดียวกันใช่ไหมคะไว้ข้างๆกันได้เลยเสร็จหรือยังเอ่ยเด็กๆบอกว่าเสร็จแล้วคุณครูขอไมค์ของกลุ่มที่หนึ่งหน่อยค่ะน้องมายืนข้างๆตรงนี้นะคะน้องลองดูน้องลองบอกหน่อยค่ะน้องแยกประเภทหรือแยกจำแนกรูปภาพอย่างไรบ้างน้องปลื้มน้องปลื้มไปยืนฝั่งนู้นค่ะน้องลองบอกเพื่อนหน่อยค่ะว่าน้องจำแนกอย่างไรเอ่ย
2: แบ่งปันกับไม่แบ่งปัน
0: อันไหนกลุ่มไหนคือแบ่งปันคะไหนลองอธิบายไปทีละภาพช่วยกันอธิบายภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
2: ให้ของขวัญเพื่อนค
0: ่
2: ะ
0: ให้ของขวัญเพื่อนให้อะไรเพื่อนคะดูรูปภาพ
2: ลูกอมค
0: ่
2: ะ
0: ภาพต่อไปค่ะ
2: ช่วยกัน
0: ถ่ายมือด้วยค่ะภาพอะไรเอ่ยที่หนูจะพูดภาพนี้นะคะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะ
2: ช่วยกันเก็บขยะ
0: ช่วยกันเก็บขยะภาพต่อไปค่ะ
2: ช่วยคนชราเดินข้ามถนนค่ะ
0: ช่วยคนชราเดินข้ามถนนนะคะภาพต่อไปค่ะ
2: ช่วยคุณครูถือของค่ะ
0: ช่วยคุณครูถือของและภาพสุดท้ายของกลุ่มนี้ค่ะ
2: ให้ของเพื่อนค่ะ
0: ให้ของเพื่อนต่อไปให้น้องปื้มลองพูดว่าภาพนี้ทำไมถึงไม่ได้ถูกจัดเป็นกลุ่มเดียวกับภาพนี้คะเพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะเขาแย่งฟุตบอลกันครับ
0: เพราะเขาแย่งของกันซึ่งเป็นการกระทำที่ดีไหมคะ
3: ไม่ดี
0: ไม่ดีนั่นเองนะคะปรบมือให้ตัวแทนของเรานะคะทั้งกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มผู้ชายยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งจากรูปภาพเนี่ยเด็กๆถูกต้องเลยนะคะเด็กๆแยกเรียกว่าประเภทของรูปภาพได้ถูกต้องเด็กๆลองดูภาพแรกแสดงถึงการมีน้ำใจการแบ่งปันให้กับผู้อื่นใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กๆลองดูภาพที่มีผู้หญิงช่วยคนแก่หรือว่าคนชราข้ามถนนใช่ไหมคะเด็กๆลองดูถ้าเราอายุเพียงแค่อยู่แค่ป.1 ป.2 หรืออยู่ชั้นประถมศึกษาเนี่ยเราพาคนอื่นข้ามถนนได้ไหมคะ
4: ไม
0: ่ได้นะคะเพราะอาจจะเกิดอันตรายหรือว่าการตัดสินใจของเนี่ยอาจจะเรียกว่ายังไม่ค่อยเพียงพอนะคะแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะส่วนอีกหนึ่งภาพที่เพื่อนเลือกมาเนี่ยเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะการแย่งฟุตบอลการแย่งของกันซึ่งเป็นการกระทำที่ดีไหมคะมีเด็กๆคนไหนเคยแย่งของเล่นกับเพื่อนบ้างมีไหมคะน้องไมคี้หันไปสบตากับใครคะเบิ้ลน้องเบิ้ลนะคะอย่าทำอีกนะคะเด็กๆที่ผ่านมาแล้วไม่เป็นไรนะคะต่อไปให้เราเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ให้เป็นคนใหม่ที่เรียกว่าไม่แย่งของผู้อื่นแล้วก็มีน้ำใจกับผู้อื่นนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆจากรูปภาพของเราเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องของการมีน้ำใจนะคะเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องของเราก็คือเรื่องแบ่งปันน้ำใจนั่นเองนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องตอบคำถามจากบทร้อยกลองได้อ่านบทร้อยกลองบัวตองโบตั๋นแบ่งปันน้ำใจได้แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้เห็นความสำคัญของการจับใจความสำคัญแสดงว่าวันนี้สิ่งที่เราจะได้เรียนสิ่งที่เราจะได้อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะบทร้อยกลองอะไรเอ่ย
1: บ
0: ั
1: วตอง
0: บัวตองโบตั๋น แบ่งปันน้ำใจนะคะเป็นเรื่องของการแบ่งปันน้ำใจเด็กๆเมื่อสักครู่นี้สังเกตว่าบัวตองกับบัวตั๋นทำไมจึงชื่อบัวตองกับบัวตั๋นเดี๋ยว

0: จะมาดูกันว่าสาเหตุทำไมถึงชื่อว่าบัวตองกับโบตั๋นนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาอ่านบทร้อยกลองบัวตองโบตั๋นแบ่งปันน้ำใจเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเด็กๆอ่านคนละหนึ่งวรรคดีไหมคะดีนะคะแล้วเวลาอ่านบทร้อยกลองจะต้องแบ่งวรรคให้ถูกด้วยนะคะเด็กๆลองดูนี่เป็นกลอน4เวลาที่เราอ่านเราจะแบ่งอ่านอย่างละ2คํา2พยางค์เด็กๆลองดูเดี๋ยวอ่านตามคุณแหม่มก่อนวรรคแรกนะคะห้องเรียนของฉัน
1: ห้องเรียนของฉัน
0: อยู่ชั้นป.2
1: อยู่ชั้นป.2
0: ต่อไปค่ะกลุ่มที่1ค่ะนําเพื่อนอ่านค่ะหยิบไมค์1คนค่ะ
2: ต่างรีบจับจองรองที่นั่งกัน
0: เด็กๆคนอื่นออกเสียงด้วยนะคะ
2: สาวน้อยจองดื้อชื่อว่าโบตั๋นนั่งกลางห้องนั้นไม่หวั่นผู้ใด
0: น้องเจ้านายคะตัวละครแรกที่ออกมาคือใครคะ
3: โบตั๋นครับ
0: โบตั๋นเก่งมากนะคะต่อไปกลุ่มที่สองค่ะหยิบไมค์1คนทุกคนอ่านออกเสียงด้วยนะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะ
2: ทำสิ่งไม่ดีไม่มีน้ำใจเพื่อนยืมของใช้ไม่ให้ใครเลยคบเพื่อน2คนสายฝนโอบเชยคนอื่นเมินเฉยไม่เคยสนใคร
0: ในสไลด์นี้ค่ะนะคะเขาบอกลักษณะนิสัยของใครเอ่ย
1: โบต
0: ั๋นมีลักษณะอย่างไรคะ
1: ไม่มี
0: น้ำใจชอบทำสิ่งที่ไม่ดีมีอะไรอีกคะ
1: ไม่ย
0: ื
1: มของใคร
0: อะไรนะคะเพื่อนยืมของใช้ไม่ให้ใครเลยก็แสดงถึงการไม่มีน้ำใจนั่นเองนะคะน้องดาเนียนอกจากนั้นยังมีลักษณะนิสัยของเพื่อนอย่างไรอีกคะของโบตั๋นอย่างไรอีกคะ
3: เมินคนอื่นค่ะ
0: เมินเพื่อนคนอื่นมีความหมายสื่อว่าอย่างไรเอ่ยไม่สนใจเพื่อนคนอื่นเลยคบเพื่อนอยู่2คนชื่ออะไรคะ
1: สายฝน
0: กับอบเชยนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะ
4: บัวตองแสนดีเธอมีน้ำใจรู้จักการให้ฝาก
0: ใฝ่การเรียน
4: ฝากใฝ่การเรียนวันไหนเ

0: น้ำใจ
1: เอาละค่ะตัวละครสำคัญอีกหนึ่งคนออกมาแล้วชื่อว่าอะไรคะ
2: บ
1: ั
2: ว
1: ตองมีลักษณะนิสัยอย่างไรคะมีน้ำใจกับผู้อื่นใช่ไหมคะให้เพื่อนยืมอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็เพื่อนเนี่ยเรียกว่าก็ไม่นิ่งเฉยเพื่อนก็มีน้ำใจกลับกับบัวตองใช่ไหมคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ
3: โบตันเหลียวมองบัวตองออกไปลัก

0: สามแสบเอาแอบหลบตา
1: หลบตาค่ะเอาใหม่เอาแอบหลบตาค่ะ
0: เอาแอบหลบตาบัวต้องมาหาพบว่าไม่มี
1: สไลด์นี้โบตันทำอย่างไรกับบัวตองคะน้องกล้าค่ะเด็กๆปลายทางตอบด้วยนะคะ
0: แอบ

0: เก่งมากค่ะน้องปลื้มให้น้องปลื้มตอบนี่เวลาที่เราอ่านใช่ไหมคะเราก็จะต้องเรียกว่าแปลสิ่งที่บทร้อยกลองเนี่ยเขาต้องการจะสื่อความหมายกับเราเป็นบทร้อยกลองง่ายๆที่อ่านแล้วรู้เลยว่าเขากำลังทำอะไรใช่ไหมคะอ่านน้องปลื้มลองบอกโบตั๋นทำอะไรกับบัวตองคะ
1: แอบเอาปิ่นโตไปซ่อนครับ
0: แอบเอาปิ่นโตไปซ่อนเก่งมากเลยนะคะแล้วบัวตองหาเจอไหมคะ
1: หาไม่เจอค่ะ
0: หาไม่เจอนั่นเองนะคะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะ

ค่ะถึงแม้ว่าบัวตองเนี่ยจะหาปิ่นโตไม่เจอแต่เขาก็ยังมีข้าวรับประทานมีข้าวจากที่ไหนคะเพื่อนๆ เนี่ยแบ่งปันอาหารให้รับประทานนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเด็กๆอ่านพร้อมกันนะ1 2 3โบตั๋นรีบวิ่งทำสิ่งระรานถึงโรงอาหารล้มคลานทั้งยืนปิ่นโตสีสดหกหมดลงพื้นทุกคนแตกตื่นกลัวลื่นอย่างเคยโบตั๋นเนี่ยรีบมากรีบวิ่งมาลงอาหารแล้วเกิดอะไรขึ้นคะลื่นล้มนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะมาดูเหตุการณ์ต่อไปพอลื่นล้มแล้วเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อเด็กๆคิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรต่อคะอะไรนะคะน้องจักรพรรดิบอกว่าคิดว่าบัวตองมาเจอแล้วทำยังไงต่อคะเด็กๆบอกว่าบัวตองจะช่วยใช่หรือเปล่าเดี๋ยวดูสไลด์ต่อไปเลยนะคะอ่านพร้อมกัน1 2 3อบเชยสายฝนสองคนยืนเฉยเดินผ่านเฉยเมยไม่เคยมามองแบ่งข้าวในมือก็คือบัวตองตักข้าวตักของประคองขึ้นมาโบตั๋นที่มีเพื่อนคบกันอยู่สองคนเป็นอย่างไรคะเพื่อนไม่สนใจทำไมเพื่อนถึงไม่สนใจใจร้ายกับบัวตองจังเลยแต่มีนางฟ้ามาคือใครเอ่ยบัวตองเป็นอย่างไรคะมาช่วยประคองใช่ไหมคะแล้วก็แบ่งอาหารที่ตัวเองเนี่ยได้ถูกแบ่งมาจากเพื่อนใช่ไหมคะเป็นการกระทำที่ดีไหมคะดีมากเลยนะคะเหมือนกับที่น้องจักรพรรดิคิดไว้เลยใช่ไหมคะว่าบัวตองจะแบ่งอาหารให้โบตั๋นนั่นเองต่อไปค่ะโบตั๋นซาบซึ้งเธอจึงเรียกหาเพื่อนทุกคนมาเห็นข้าบัวตองกล่าวคำขอโทษไม่โกรธเพื่อนผองรักใคร่ปรองดองเพื่อนพ้องของเราโบตั๋นเป็นอย่างไรคะเด็กๆเมื่อเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วคนที่เราเคยแกล้งคนที่เราไม่ชอบกลับดีกับเราโบตั๋นรู้สึกอย่างไรคะซาบซึ้งนะคะจึงกล่าวคำขอโทษที่ทำสิ่งที่ไม่ดีกับบัวตองใช่ไหมคะแล้วก็เรียกว่ารักใคร่สามัคคีกับเพื่อนนั่นเองนะคะเอาละค่ะสไลด์สุดท้ายค่ะเด็กๆโบตั๋นสำนึกรู้สึกนึกเศร้าช่วยเพื่อนแบ่งเบาไม่เศร้าสุขใจโบตั๋นบัวตองเพื่อนพ้องกันไว้รู้จักการให้น้ำใจแบ่งปันนั่นเองนะคะซึ่งเรียกว่าโบตั๋นเนี่ยสุดท้ายแล้วโบตั๋นกับบัวตองใช่ไหมคะก็เป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะจบแบบยังไงเอ่ยมีความสุขนั่นเองนะคะแล้วก็เขารู้จักสอนว่าถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะสุดท้ายทุกคนเด็กๆทุกคนที่อยู่ในห้องนี้หรืออยู่โรงเรียนนี้หรืออยู่ชั้นนี้นะคะทุกคนก็ล้วนแล้วแต่ที่

0: ะเป็นเพื่อนกันเพราะฉะนั้นเรียกว่าควรที่จะทำสิ่งดีๆให้กันแล้วก็มีน้ำใจให้แก่กันนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามจากบัวตองกับบัวตันเด็กๆสงสัยไหมคะว่าบัวตองกับบัวตันคืออะไรตอนที่บทรักกลองนี้เนี่ยคุณแม่มเป็นคนแต่งเองกับเพื่อนๆตอนสมัยที่เรียนมหาวิทยาลัยนะคะก็สรรหาชื่อที่เรียกว่าชื่อที่จะมีความไพเราะที่จะเป็นตัวละครเอกนะคะที่จะมาแต่งบทร้อยกลองบทนี้ก็ได้ชื่อบัวตองกับบัวตันเดี๋ยวมาดูกันทำไมถึงชื่อบัวตองกับบัวตันน้องดาเนียคิดว่าบัวตองกับบัวตันคืออะไรคะยังไม่รู้เพราะฉะนั้นตั้งใจเรียนจะได้รู้นะชื่ออะไรคะน้องปลื้มคิดว่าเป็นชื่ออะไรชื่อเพื่อนของครูแหม่มยังไม่ถูกนะคะเดี๋ยวมาดูกันเป็นชื่อของอะไรนี่เลยค่ะเด็กๆ เป็นชื่อของดอกไม้เด็กๆคิดว่าดอกไหนคือดอกบัวตองใครคิดว่าบัวตองคือสีเหลืองยกมือใครคิดว่าบัวตองคือสีชมพูเด็กๆเอามือลงค่ะดอกบัวตองคือดอกสีเหลืองนั่นเองนะคะส่วนดอกโบตันนะคะคือสีชมพูเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามเดี๋ยวจะเริ่มที่คำถามจากดอกบัวตองก่อนนะคะมาเลยคำถามจากดอกบัวตองนะคะคำถามแรกตัวละครในเรื่องมีใครบ้างกลุ่มไหนจะตอบคะมือจับหูไว้ค่ะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะ1 2 3กลุ่มที่3ค่ะถ้าตอบถูกรับ10คะแนนในแต่ละคำถามนะคะบัวตองตัวละครในเรื่องมีใครบ้างขอทั้งหมดเลยนะคะ
1: บัวตอง
0: บัวตอง
1: บัวตัน
0: บัวตัน
1: สายฝน
0: สายฝน
1: อบเชย
0: อบเชยเก่งมากค่ะประมือให้เพื่อนนะคะถูกต้องนะคะยอดเยี่ยมมากบัวตองบัวตันสายฝนและอบเชยนั่นเองคำถามที่สองสถานที่ในเรื่องคือที่ใดเอามือจับหวยค่ะ1 2 3กลุ่มที่1ค่ะสถานที่ในเรื่องคือที่ไหนคะ
2: โรงเรียนครับ
0: โรงเรียนถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากๆเลยนะคะคำถามสุดท้ายของดอกบัวตองมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเอามือจับหูข้อนี้ให้20คะแนน1 2 3กลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ค่ะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างคะ
2: บัวตันเอาปิ่นโตของบัวตองไปซ่อนครับ
0: แล้วเกิดอะไรอีกคะ
2: บัวตองไม่มีข้าวกินเลยเพื่อนพ้องตักข้าวให้กินครับบัวตันรีบวิ่งมาล้มครับฝนสายฝนกับอบเชยไม่เมินเฉยครับบัวตองมาเจอช่วยประคองขึ้นมาแล้วแบ่งข้าวให้กินครับบัวตันเป็นเพื่อนกับบัวตองครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้น้องจักรพรรดินะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะก็คือบัวตองเนี่ยถูกโบตันนะคะเอาปิ่นโตเอาไปซ่อนนะคะแต่ว่าด้วยการมีความมีน้ำใจของบัวตองนะคะที่เรียกว่าคอยแบ่งปันสิ่งต่างๆมีน้ำใจให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในห้องนะคะเพื่อนๆในห้องก็เลยแบ่งปันน้ำใจนะคะโดยการแบ่งข้าวให้กับบัวตองนั่นเองนะคะส่วนโบตันเนี่ยรีบวิ่งมาลงอาหารแล้วก็ลื่นล้มนะคะคนที่เรียกว่าไม่เคยมีน้ำใจกับผู้อื่นแต่กลับได้รับน้ำใจนะคะจากบัวตองนั่นเองนะคะก็ทำให้บัวตันซาบซึ้งแล้วก็กล่าวขอโทษเพื่อนสุดท้ายทุกคนก็เป็นเพื่อนกันนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปคำถามจากโบตันเมื่อสักครู่นี้กลุ่มไหนมีคะแนนแล้วยกมือค่ะเอามือลงนะคะกลุ่มที่2และกลุ่มที่5อย่าน้อยหน้านะคะคำถามแรกค่ะหากนักเรียนเป็นบัวตองจะช่วยโบตันหรือไม่เพราะเหตุใดเอามือจับหูไว้นะคะเด็กๆต้องตอบ2อย่างคือช่วยหรือไม่ช่วยแล้วก็เพราะอะไร1 2 3กลุ่มที่5ค่ะเอาคนอื่นบ้างค่ะน้องวันใหม่ให้เพื่อนบ้างนะคะน้องปณิดาจะไม่ช่วยคะ
3: ช่วยค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว่าบัวตองนิสัยดีค่ะ

0: อ่ะเดี๋ยวให้ตอบใหม่เดี๋ยวลองทบทวนอีกหนึ่งครั้งอ่ะน้องปณิดาจะช่วยหรือไม่ช่วยเพราะว่าอะไรคะ
1: ช่วยค่ะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าบัวตองคิดว่าโบตันก็เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็เป็นคนดีมีน้ำใจด้วยก็เลยช่วยเพื่อนนั่นเองนะคะมีใครคิดว่าจะไม่ช่วยโบตันบ้างเด็กๆแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะอ่ะน้องวันใหม่บอกว่าหนูไม่อยากช่วยเลยค่ะเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าโบตันนิสัยไม่ดีค่ะ
0: เพราะว่าโบตันนิสัยไม่ดีแล้วอะไรอีกคะมีไหมคะน้องวันใหม่บอกว่าไม่อยากช่วยเพราะว่าโบตันนิสัยไม่ดีไม่มีน้ำใจเอาปิ่นโตเราไปซ่อนด้วยใช่ไหมคะไม่น่าช่วยเลยนะคะแต่ว่าเด็กๆเนี่ยควรที่จะมีน้ำใจกับทุกคนนะคะถึงแม้ว่าคนนั้นเนี่ยจะนิสัยไม่ดีหรือไม่เคยให้เรายืมของไม่เคยช่วยเหลือเรานะคะไม่เป็นไรเราก็ให้ความช่วยเหลือมีน้ำใจให้กับคนอื่นก่อนนะคะสักวันนึงเนี่ยเขาน่าจะเรียกว่าเห็นคุณค่านะคะแล้วก็อาจจะมีน้ำใจตอบกลับเราบ้างนั่นเองนะคะช่วยผู้อื่นอาจจะโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นเองนะคะต่อไปคำถามสุดท้ายข้อคิดที่ได้จากบทร้อยกลองคืออะไรแล้วเด็กๆจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างตอบ2คำถามนะคะเอามือจับหู1 2 3กลุ่มที่2ค่ะน้องอีฟน้องอีฟข้อคิดที่ได้จากบทร้อยกลองคืออะไรคะ
2: แบ่งช่วยเพื่อนค่ะ
0: ช่วยเพื่อนกันช่วยเพื่อนเขาเรียกว่าอะไรคะ
2: แบ่งปันน้ำใจค
0: ่ะแบ่งปันน้ำใจกับผู้อื่นแล้วจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างคะ
2: ช่วยแบ่งขนมเพื่อนค่ะ
0: แบ่งขนมให้กับเพื่อนนั่นเองนะคะข้อคิดที่ได้จากเรื่องก็คือการมีน้ำใจนั่นเองนะคะแล้วก็น้องอีฟยกตัวอย่างนะคะการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็คือการแบ่งขนมให้กับเพื่อนๆขออีกหนึ่งข้อค่ะเราจะนำเรื่องการมีน้ำใจนะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากการแบ่งขนมเพื่อนแล้วยังมีอะไรอีกเอามือจับหูค่ะ1 2 3กลุ่มที่1ค่ะเอาคนที่ยังไม่ได้ตอบบ้างนะคะคนที่ยกมือเมื่อสักครู่นี้มีปกรณ์มีตะวันและน้องกุลใช่ไหมคะน้องกุลยกตัวอย่างค่ะจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงคะน้องกุล
3: เพื่อนทำของตกช่วยเพื่อนเก็บของครับ
0: เมื่อเพื่อนทำของตกช่วยเพื่อนเก็บของนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้น้องกุลค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำแผนผังความคิดความดีของบัวตองโดยให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองทำแผนผังความคิดโดยเขียนตรงกลางว่าความดีของบัวตองนะคะแล้วก็แบ่งแยกย่อยออกไปว่าความดีของบัวตองในเรื่องมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้เวลาช่วยกันคิดกลุ่มละ3นาทีถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะให้เขียนก่อนนะคะ

เตยค่ะเขียนตรงกลางว่าความดีของบัวตองค่ะใครจะเขียนเขียนเร็วๆค่ะเขียนแทนบางความคิดให้เขียนก่อนวาดภาพนะคะให้เขียนก่อนวาดภาพค่ะน้องปลื้มเขียนหรือยังคะความดีของบัวตองยังไม่ได้เขียนเลยค่ะตรงกลางเด็กๆออกแบบเป็นภาพอะไรก็ได้นะคะ

0: ก่อนค่ะเขียนเร็วๆเลยค่ะตรงกลางค่ะความดีของบัวตองมีอะไรบ้างคะความดีของบัวตองแบ่งปันต้องแยกย่อยค่ะว่ามีแบ่งปันอะไร
1: ให้เพื่อนยืมของ
0: ให้เพื่อนยืมของอะไรอีกคะ
1: ช
0: ่วยเหลือเพื่อนอย่างไรช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนล้มก็ช่วยประคองใช่ไหมคะเก่งมากเอาละค่ะเร่งมือเลยช่วยกันคิดค่ะนั่งตัวตรงช่วยกันคิดนะคะทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นนะคะให้เพื่อนอะไรคะให้เพื่อนยืมของหรือว่าใช้ของใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะอาเขียนเขียนไปได้เลยค่ะมีอะไรอีกคะนอกจากให้เพื่อนยืมของแบ่งปันน้ำใจอย่างไรอะไรนะคะเก่งมากประคองเพื่อนเมื่อเพื่อนล้มใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะมีอีกมีอะไรอีกคะแบ่งอาหารให้กับเพื่อนเก่งมากค่ะไปด้วยนะคะว่าช่วยเหลือเพื่อนอย่างไรบ้างเพราะว่าในเรื่องช่วยเหลือเพื่อนหลายอย่างใช่ไหมคะหนูต้องแยกแยกเป็นข้ออื่นก็ได้ค่ะเดี๋ยวเขียนข้อนี้ให้เสร็จก่อนนะเด็กๆถ้าเด็กๆเขียนว่าช่วยเหลือเพื่อนเด็กๆต้องแยกย่อยออกไปว่ามีการกระทำไหนบ้างที่แสดงถึงการช่วยเหลือเพื่อนนะคะแบ่งข้าวไม่เขียนคำว่าแบ่งข้าวก็ได้ค่ะ

เด็กๆช่วยกันได้เพื่อนเขียนใช่ไหมคะเด็กๆคนอื่นตกแต่งได้นะคะแบ่งหน้าที่กันไม่ใช่ทำคนเดียวนะลูกน้าเนี่ยโยงไปได้เลยตกแต่งได้เลยพยุงไม่มีสระอาค่ะพยุงยืมยออือมอยืมไม่มีไม้โทค่ะคิดได้แล้วต้องเขียนให้ไวด้วยนะคะช่วยกันคิดเร็วมีการกระทำอะไรอีกคะไม่แย่งของจากอันไหนจากเหตุการณ์ไหนคะ

1คนนะคะกลุ่ม3เปลี่ยนคนบ้างกลุ่ม3เอาคนอื่นบ้างช่วยกันคิดแล้วใช่ไหมคะเหลือเวลาอีก1นาทีอ่ะ30วินาที

0: เด็กๆค่ะหมดเวลาแล้วค่ะนั่งประจำที่ตัวเองนับ5 4 3 2 1น้องวันใหม่กลุ่มที่5เสร็จหรือยังคะทุกกลุ่มต้องเสร็จแล้วนะคะเอาละค่ะกลุ่มแรกที่จะได้ออกมานำเสนอกลุ่มแรกที่จะได้ออกมานำเสนอคือกลุ่มที่หนึ่งค่ะออกมาได้เลยค่ะประมือให้กลุ่มที่หนึ่งค่ะมาเลยเอาละค่ะเด็กๆต้องมีมารยาทในการฟังกลุ่มที่สี่มีมารยาทในการฟังหรือยังคะทุกคนไม่จับดินสอแล้วนะคะหมดเวลามาดูค่ะของกลุ่มที่หนึ่งน้องตะวันเป็นตัวแทนน้องตะวันบอกความดีของบัวตองข้อแรกคืออะไรคะ
1: ให้เพื่อนใช้ของ
0: ให้เพื่อนใช้ของข้อต่อไปค่ะ
1: แบ่งอาหารให้เพื่อน
0: แบ่งอาหารให้เพื่อน
1: ช่วยพยุงเพื่อน
0: ช่วยพยุงเพื่อนเก่งมากนะคะเก่งมากเลยปรบมือให้กลุ่มที่1รับไปเลย3คะแนนเพราะว่าได้3ข้อนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมากลุ่มที่2ค่ะประมือให้กลุ่มที่2ค่ะมาเลยค่ะน้องเจ้านายเอาไม้ชี้ให้คุณครูหน่อยนะคะมาดูกลุ่มที่2นี่กลุ่มที่2แยกย่อยความคิดเป็นข้างล่างไปอีกย่อยจากหัวข้อย่อยไปอีกนะคะมาดูความดีของบัวตองข้อแรกหนูคืออะไรคะ
2: แบ่งปัน
0: แบ่งปันโดยวิธีการทำอะไรบ้าง
2: ให้อาหารเพื่อนเมื่อเพื่อนไม่มีอาหาร
0: ให้อาหารเพื่อนเมื่อเพื่อนไม่มีอาหารควรที่จะใช้คำว่าแบ่งปันอาหารให้เพื่อนใช่ไหมคะให้อาหารเพื่อนเหมือนกับอะไรคะ
2: บัวตอง
0: ต่อไปแบ่งอะไรคะ
2: แบ่งขนม
0: แบ่งขนมกับแบ่งอาหารอยู่ในหัวข้อเดียวกันใช่ไหมคะจากบทร้อยกลองต่อไปค
2: ่
0: ะ
2: ให้เพื่อนยืมดินสอครับ
0: ให้เพื่อนยืมดินสอหรืออุปกรณ์การเรียนเก่งมากๆเลยค่ะน้องชัยพฤกษ์ค่ะตั้งใจฟังเพื่อนด้วยนะคะนั่งตัวตรงค่ะต่อไปค่ะน้องแยกออกมาเป็นช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนอย่างไรบ้าง
2: ช่วยเพื่อนถือของ
0: ช่วยเพื่อนถือของมีปรากฏอยู่ในบทร้อยกลองไหมคะ
2: ไม่มีค
0: ่ะไม่มีนะคะข้อนี้ยังไม่ได้คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นได้ไป1 2ได้ไป20คะแนนค่ะเก่งมากเลยนะคะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะมาเลยค่ะกลุ่มที่5นะคะเด็กๆต้องเอาความดีจากบัวตองจากในบทร้อยกลองมาเขียนใช่ไหมคะน้องต้นหอมใช่ไหมคะต่อไปกลุ่มที่5นะคะตัวแทนกลุ่มที่5ความดีของบัวตองมีอะไรบ้างคะ
3: แบ่งปันเพื่อนให้ข้าวเพื่อน
0: เพื่อนเขียนว่าแบ่งปันเพื่อนให้ข้าวเพื่อนใช่ไหมคะต่อไปค่ะ
3: มีน้ำใจให้เพื่อนยืมดินสอ
0: มีน้ำใจให้เพื่อนยืมดินต่อไปค่ะ
3: ช่วยเหลือเพื่อนช่วยประคองเพื่อน
0: ช่วยเหลือเพื่อนช่วยประคองเพื่อนเก่งมากค่ะกลุ่มที่5รับ30คะแนนค่ะต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมากลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3มาเลยค่ะน้องเมย์นะคะน้องชัยพฤกษ์ทำอะไรคะเตือนรอบที่2น้องชัยพฤกษ์กับน้องต้นหอมนะคะต้องมีมารยาทในการฟังด้วยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่3โดยน้องเมย์ข้อแรกนะคะความดีของบัวตองคืออะไรคะ
2: การแบ่งปันอาหารให้ผู้อื่นค
0: ่
2: ะ
0: แบ่งปันอาหารให้เพื่อนต่อไปค่ะ
2: ไม่เอาสิ่งของเพื่อนไปซ่อน
0: ไม่เอาสิ่งของเพื่อนไปซ่อนนะคะต่อไปไม่เหมือนกับใครคะ
4: โบตัน
0: นั่นเองนะคะคำว่าซ่อนเนี่ยยังเขียนไม่ถูกนะคะต้องเป็นซอโซใช่ไหมคะซออนอซอนไม้อะไรคะไม้เอกซ่อนนะคะและสุดท้ายค่ะ
2: การช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผล
0: การช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลอย่างไรเอ่ยขอหนึ่งตัวอย่างจากในบทร้อยกลองค่ะ
5: ช่วยเพื่อน
2: ให้เพื่อนยืมสีเทียนค่ะ
0: ให้เพื่อนยืมอุปกรณ์การเรียนเก่งมากค่ะกลุ่มที่3รับ30คะแนนและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่4ออกมาได้เลยค่ะเอาละค่ะเร็วเลยค่ะมาดูกลุ่มที่4การกลุ่มสุดท้ายว่าจะได้รับกี่คะแนนยืนฝั่งนี้นะคะอ่ะมาดูความดีของบัวตองข้อแรกคือ
2: ให้เพื่อนยืมดินสอค
0: ่
2: ะ
0: ให้เพื่อนยืมดินสอคำว่ายืมไม่มีวรรณยุกต์นะคะยังเขียนผิดอยู่นะต่อไปค่ะ
2: ไม่โกรธเพื่อน
0: เก่งมากกลุ่มนี้แหวกแนวจากของกลุ่มอื่นใช่ไหมคะความดีของบัวตองก็คือไม่โกรธเพื่อนตอนไหนคะกลุ่มที่4ช่วยหน่อยแล้วไม่โกรธเพื่อนตอนไหนคะเก่งมากค่ะตอนที่เพื่อนเอาของไปซ่อนต่อไปค่ะ
2: ไม่เตะต่อยเพื่อน
0: ไม่เตะต่อยเพื่อนมีอยู่ในบทร้อยกลองไหมคะไม่มีนะคะต่อไป
2: ไม่ล้อเลียนเพื่อน
0: ไม่ล้อเลียนเพื่อนคำว่าล้อเลียนคำว่าเลียนต้องเป็นล้อลิงแล้วก็มีอยู่ในบทร้อยกลองไหมคะไม่มีกลุ่มนี้รับไป20คะแนนค่ะเอาละค่ะกลุ่มไหนได้คะแนนมากที่สุดกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มไหนคะกลุ่ม5กับกลุ่ม1ปรบมือให้กลุ่ม5กับกลุ่ม1ค่ะเอาละค่ะเรียบร้อยไปแล้วนะคะกับแผนผังความคิดนะคะในเรื่องของความดีของบัวตองซึ่งเป็นข้อคิดในเรื่องการมีน้ำใจไม่ถือโทษโกรธเคืองเพื่อนถึงแม้ว่าเพื่อนจะทำไม่ดีเป็นสิ่งที่น่าจะเอาไปเป็นตัวอย่างนะคะของเด็กๆต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆปลายทางแล้วค่ะก็คือใบงานที่3เรื่องตอบคำถามจากบทร้อยกลองนะคะนี่เลยให้เด็กๆตอบคำถามมีทั้งหมด4ข้อนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะมีทั้งหมด8ข้อนะคะเด็กๆเร่งมือเลยค่ะ8ข้อนะหน้า178ค่ะข้อแรกคำถามว่าอะไรคะเด็กๆข้อแรก

ข้อที่2บัวตองมีนิสัยอย่างไรเด็กๆลองบอกคุณแม่หน่อยบัวตองมีนิสัยอย่างไรคะดีแบ่งปันผู้อื่นมีน้ำใจเก่งมากค่ะใจดีแล้วโบตันลามีนิสัยอย่างไรข้อที่3ชอบแกล้งเพื่อนไม่มีน้ำใจอะไรอีกคะเด็กๆลองดูนะคะจะมีบทร้อยกลองนะคะอยู่ในหน้า176และ177ให้เด็กๆทบทวนอีกหนึ่งครั้งได้เลยนะคะแบบนี้ต้องเว้นวรรคด้วยนะคะบัวตองเว้นวรรคนิดนึงโบตั๋นแล้วก็เว้นวรรคด้วยนะคะถูกต้องค่ะถูกแล้วน้องปลื้ม

0: ข้อที่4โบตั๋นขโมยสิ่งใดไปซ่อนคะ
1: ป
0: ิ่
1: นโต
0: ปิ่นโตเก่งมากค่ะมี8ข้อค่ะอีก1หน้าด้วยนะคะเดี๋ยวให้เวลาเด็กๆทำอีก1นาทีนะคะถ้าไม่เสร็จเดี๋ยวให้เด็กๆกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะ

ข้อ2คะข้อ1ถามแค่ว่าตัวละครมีตัวละครตัวใดบ้างต้องไปเขียนข้อ2นะคะสายฝนไหนลองสะกดคำว่าสายฝนสิคะสายฝนสายฝนสะกดยังไงคะสออายอสายต้องเป็นสอเสือนะคะเอาละค่ะเด็กๆหมดเวลาให้เด็กๆวางดินสอนะคะแล้วก็มาดูที่คุณครูจะเฉลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ทุกคนต้องมีมารยาทนะคะมีผู้พูดต้องมีผู้ฟังให้เกียรติผู้ฟังและไม่ทำอย่างอื่นนะคะเอาละค่ะมาเฉลยใบงานช่วยกันเฉลยตัวละครในเรื่องมีใครบ้าง

0: ตองสายฝนอบเชยบัวตองมีนิสัยอย่างไรมีน้ำใจไม่โกรธเคืองผู้อื่นนะคะแล้วบัวตันมีนิสัยอย่างไร
1: ไม่ม
0: ี
1: น้ำใ
0: จไม่มีน้ำใจชอบขโมยของผู้อื่นเด็กๆอาจจะไม่ได้เขียนคำที่เหมือนกับครูแหม่มใช่ไหมคะแต่เราอาจจะเขียนคำว่าไม่โกรธผู้อื่นมีน้ำใจอย่างไรบางคนอาจจะเขียนว่าช่วยเหลือเพื่อนแบบนี้ก็ได้นะคะเอาละค่ะต่อไปข้อที่4โบตันขโมยของสิ่งใดไปซ่อน
1: ป
0: ิ่
1: นโต
0: นะคะต่อไปเดี๋ยวใครจับดินสออยู่คุณครูจะให้เฉลยข้อที่5เหตุการณ์ใดหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ใดหลังจากที่โบตันนำของไปซ่อนโบตันลื่นล้มทำให้ข้าวในปิ่นโตหกหมดนั่นเองนะคะข้อที่6เพื่อนๆทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าปิ่นโตของโบตองหายไปเพื่อนๆแบ่งปันข้าวให้บัวตองนะคะข้อที่7หลังจากที่ช่วยประคองโบตันขึ้นมาโบตันทำอย่างไรโบตันกล่าวขอโทษบัวตองเพราะสำนึกผิดนะคะและข้อสุดท้ายบทร้อยกลองนี้ให้ข้อคิดอย่างไรการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อแก่ผู้อื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะหากวันใดที่เราเดือดร้อนเนี่ยเราอาจจะได้น้ำใจนั้นกลับคืนมาเหมือนกับที่บัวตองเนี่ยได้รับการแบ่งข้าวจากเพื่อนๆใช่ไหมคะเอาละค่ะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะบทเรียนของเราเนี่ยเป็นเรื่องของบทร้อยกลองบัวตองโบตันแบ่งปันน้ำใจนะคะที่สอนเด็กๆในเรื่องของการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับผู้อื่นนะคะซึ่งเป็นเรียกว่าลักษณะนิสัยที่ดีเลยนะคะที่เด็กๆเนี่ยควรที่จะนำไปปฏิบัติตามในชีวิตประจำวันนะคะเด็กๆก็จะเป็นเด็กดีเด็กที่น่ารักกับผู้อื่นนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของแผ่นดินผืนนี้มีค่าสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่6เรื่องแผ่นดินผืนนี้มีค่าสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะฝากเด็กๆเนี่ยนำข้อคิดนำสิ่งที่ดีๆนะคะในเรื่องเนี่ยนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยอีกหนึ่งเรื่องนอกจากการมีน้ำใจแล้วก็คือการไม่โกรธเคืองเพื่อนบางทีเนี่ยเพื่อนเดินมาชนโดยที่ไม่ตั้งใจใช่ไหมคะบางคนโกรธเพื่อนเป็นฟืนเป็นไฟเลยผลักเพื่อนกลับแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีไหมคะไม่ดีนะคะควรที่จะไม่โกรธเคืองเพื่อนแล้วก็ให้อภัยกับผู้อื่นนั่นเองค่ะวันนี้ครูแหม่มนะคะต้องขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: นั่นทั้งหมดทำความเคารพ

0: ตอนอารมณ์ไหนนะ
1: ภูผาวิ่งจับตะวันให้ได้สิ
0: ภูผาเราอยู่ตรงนี
2: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
0: โอ้ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
1: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
2: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
1: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
0: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
1: ต้นกล้าใจเย็น

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
2: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
2: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
1: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
2: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
1: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้าน

0: หนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษ
1: ทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะ
0: คุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
1: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
0: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
2: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
0: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพ่อกระปุกเต็มหนูทุกกระปุกแล้วช่วยนะกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
1: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
0: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกหยุดทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
2: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
1: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
0: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
2: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออม

ั้งแต่ตื่นมาเนี่ยเราก็ต้องใช้ตาในการมองทุกอย่างคนทุกคนที่เกิดมาเนี่ยครับจะต้องมีปัญหาสายตาลองหลับตาแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันดูนะครับจะเห็นว่าทุกอย่างที่มันเคยง่ายมันก็ยากไปหมดเพราะฉะนั้นดวงตาเป็นอะไรที่สำคัญมากๆ

0: มองภาพนี้แล้วเป็นยังไงครับดูไม่รู้เรื่องเบลอเอียงยังไม่ต้องตกใจไปตอนนี้คุณสายตาปกติครับแต่เป็นเพราะภาพเหล่านี้เป็นภาพของการมองเห็นที่ผิดปกติของคนที่มีปัญหาทางสายตาแต่หากวันหนึ่งสายตาเรามีปัญหาแบบนี้แล้วก็เราคงต้องไปพบกับเขาคนนี้ผู้ที่จะช่วยดูแลแก้ไขปัญหาของสายตาของทุกคนนักทัศนมาตร
1: สวัสดีครับผมวุฒิพงษ์พึ่งพิพัฒน์นะครับเป็นนักทัศนมาตร
0: ดร. วุฒิพงษ์พึ่งพิพัฒน์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านควบคุมสายตาสั้นและเลนส์จัดตาคนเดียวในประเทศไทยเป็นทั้งแพทย์และอาจารย์รวมทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทอีกหลายแห่งนอกจากนี้ยังเป็นคณะกรรมการสมาคมทัศนมาตรศาสตร์แห่งประเทศไทยอีกด้วย
1: อาชีพนักทัศนมาตรนะครับก็เป็นอาชีพที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถมองเห็นได้อย่างคมชัดแล้วก็สบายตาหลักๆนี่ก็คือเราจะทำทุกอย่างเกี่ยวกับทางด้าน

สายตาอย่างอื่นอีกมากมายเมื่อเราได้เรียนทัศนมาตรแล้วเนี่ยเราจะรู้แล้วเราก็สามารถจะไปแก้ไขปัญหาสายตาที่ยากและมีความซับซ้อนได้นักทัศนมาตรเนี่ยเรามีความแตกต่างจากจักษุแพทย์ตรงที่ว่าจักษุแพทย์เนี่ยครับจะเป็นคนที่แก้ไขแล้วก็รักษาโรคนะครับโดยการใช้ยาและผ่าตัดแต่นักทัศนมาตรเนี่ยจะเป็นการแก้ไขโดยไม่ใช้ยาไม่ผ่าตัดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคต้อกระจกไปหาจักษุแพทย์เพื่อผ่าตัดเอาต้อกระจกออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายตาปัญหาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยไม่ต้องใช้ยาและไม่ต้องผ่าตัดก็สามารถจะรักษาได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยนักทัศนมาตรสามารถทำได้ตอนเด็กๆเนี่ยฝันอยากจะเป็นหมอแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ความฝันของเราเองเป็นความฝันของคุณแม่ก็เลยอ่ะแม่บอกอยากจะให้เป็นหมอก็เป็นหมอก็ได้ผมเรียนจบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตที่จุฬาแล้วปริญญาโทวิทยาศาสตร์แล้วด้วยนะครับผมมาเรียนทัศนมาตรเนี่ยตอนอายุ30ก่อนที่จะมาเรียนเนี่ยผมทำมีกิจการเป็นของตัวเองเป็นเนอร์เซอรี่เล็กๆเนอร์เซอรี่ต้นไม้นะครับก็คือไม่ได้ทำอะไรในสิ่งที่เรียนมาเลยผมจะแต่งงานเนี่ยก็จะต้องมาคิดแล้วว่าเอ๊ะระหว่างกิจการของแฟนก็คือร้านแว่นตากับกิจการเนอร์เซอรี่ต้นไม้เนี่ยจะเลือกที่ไหนเมื่อคิดไปคิดมาเราคิดว่าทางด้านร้านแว่นตาเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าแล้วก็มั่นคงกว่าก็เลยหันมาทางนี้แล้วการที่ทำร้านแว่นตาเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือน่าจะเป็นการต้องจบทัศนมาตรผมก็เลยไปเรียนทัศนมาตรอีก4ปีแต่ผมว่าแรงบันดาลใจมันเกิดหลังจากนั้นมากกว่าซึ่งเป็นพลังที่ทำให้เราเนี่ยอยากจะทำตรงนี้ต่อแล้วก็อยากจะถ่ายทอดแล้วก็อยากจะทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วทัศนมาตรเนี่ยมีประโยชน์ต่อคนทั่วไปและประเทศชาติขนาดไหนผมเรียกได้ว่าทุกคนมีปัญหาสายตาเนาะแต่จะมีมากมีน้อยคนที่มีมากก็ต้องการแก้ไขถ้าเกิดไม่แก้ไขเขาอาจจะมองอะไรไม่เห็นหรือมองอะไรไม่ชัดเลยไม่สามารถจะดำเนินชีวิตได้ปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยร้านแว่นธรรมดาร้านแว่นทั่วไปที่ไม่มีความรู้เนี่ยไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาเขาได้เช่นมีคนไข้อยู่คนนึงเป็นโรคกระจกตาโป่งพองเวลาที่เขามองเห็นเนี่ยเขามองเห็นเหมือนกับคนตาบอดเวลาเขาดู iPad เขาต้องดูขนาดนี้คือเห็นแสงบ้างนะครับแต่ว่าเห็นมัวมากๆวันที่เขารับเลนส์เนี่ยเขาบอกผมว่าเขารอตรงนี้มา40ปีแล้วแรงดันใจเนี่ยผมว่ามันมีทุกที่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราจะเห็นมันไหมแล้วเราจะเห็นมาแล้วเนี่ยเราจะเอามันมาเป็นแรงให้เราหรือเปล่าทัศนมาตรเนี่ยเราเรียนทั้งหมด6ปีเนาะในปี5เริ่มได้ทำงานแล้วนะครับเป็นงานพาร์ทไทม์กับบริษัทคอนแทคเลนส์จอห์นสันพอได้ทำงานเสร็จปุ๊บก็เซ็นคอนแทคยาวมาตลอดทั้งที่เรียนอยู่นะครับจนกระทั่งผมก่อนจะจบอีกนิดนึงผมก็มีบริษัทเลนส์แว่นตานะครับเอซิลอหลังจากจบแล้วเนี่ยก็ไปทำงานที่เขาครับเพราะนั้นก็คือผมจะได้งานตั้งแต่ก่อนเรียนจบเลยเพราะว่าทัศนมาตรมากแล้วก็เป็นที่ต้องการของทุกบริษัทเนื่องจากทัศนมาตรเนี่ยเป็นสาขาที่ใหม่ในประเทศไทยนะครับตอนนี้เพิ่งมีมาแค่ประมาณ15ปีนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2545ณปัจจุบันเรามีนักทัศนมาตรที่มีใบประกอบแล้วเนี่ยประมาณ130กว่าคนแค่นั้นเองนะครับซึ่งก็น้อยมากเมื่อผมมาเป็นอาจารย์คอนแทคเลนส์แล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะทัศนมาตรเนี่ยเป็นอาชีพทางการแพทย์เนาะซึ่งการที่เราจะเก่งได้เราจะต้องมีเคสเราต้องเจอคนไข้จริงๆนะครับการที่เราไปเรียนมาแล้วก็มาสอนต่อเนี่ยผมว่ามันไม่เวิร์กเลยทำให้ผมจะต้องไปทำงานที่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อจะให้ได้เคสอะไรที่ยากๆเคสที่ปกติแล้วเราจะไม่ได้เจอในร้านแว่นนะครับผมก็เลยได้เข้าไปฝึกงานแล้วก็เข้าไปทำที่โรงพยาบาลพระมงกุฎคลินิกนวตาจักษุศูนย์ท็อปจักษุไปดีออปโตนะครับและล่าสุดก็คือไปที่รัตนินอย่างหนึ่งเลยที่ผมยึดถือมาตลอดก็คือสิ่งที่คนไข้ได้ไปเนี่ยมันจะต้องใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นแว่นตาคอนแทคเลนส์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ส่งมอบให้เขาผมแก้ไขปัญหาสายตาให้กับคนไข้เนี่ยผมไม่ได้มองเขาเป็นคนไข้เหมือนเขาเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนเรา
การที่เราได้เห็นว่าคน

0: ที่แบบตาเขามองแทบไม่เห็นเลยอ่ะแล้วหลังจากที่เราทำอะไรเขาบางอย่างแล้วเขากลับมามองเห็นได้เหมือนคนปกติผมว่าตรงนี้มันเติมเต็มชีวิตผมมาน้องๆทุกๆคนมีความคิดดีๆอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ความคิดตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเกิดว่าเราคิดแล้วเราก็ปล่อยให้มันเป็นแค่ความคิดเราไม่ได้เอามันมาทำนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีความคิดอะไรแล้วเนี่ยถ้าคิดว่ามันดีทำเลยครับ
1: ปัญหาสายตาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนและเลนส์สายตาก็เป็นอีกหนึ่งวิธีแก้ปัญหาที่ดีและนี่คือชนิดเลนส์ที่นำมาใช้เลนเวาเลนส์สำหรับผู้มีปัญหาสายตาสั้นนอกจากนี้ยังเป็นเลนส์ที่นำมาใช้ทำกล้องโทรทัศน์และกล้องจุลทรรศน์เลนนูนเลนส์สำหรับผู้มีปัญหาสายตายาวและยังใช้ทำแว่นขยายอีกด้วยเลนส์กาบกล้วยหรือเลนส์ทรงกระบอกเลนส์สำหรับผู้มีปัญหาสายตาเอียง
0: ตอนการทำงานของนักทัศนมาตรเนี่ยครับก็จะเริ่มที่ห้องตรวจนะครับซักประวัติคนไข้นะครับสอบถามถึงความต้องการของคนไข้ว่าคนไข้เนี่ยมาวันนี้มีปัญหาอะไรต้องการอยากจะให้เราช่วยอะไรบ้างนะครับเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องเราเรียกว่าไบโอไมโครสโคปหรือซิลิแลมนะครับก็เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับตรวจสุขภาพตาต่อมาก็จะมาถึงขั้นตอนการตรวจว่าสายตาอย่างละเอียดนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ชื่อว่าโฟล็อกเตอร์นะครับวิธีการที่เราจะใช้เครื่องนี้ตรวจสายตาคนไข้นะครับก็คือเราก็จะต้องทำการปรับ PD นะครับให้ตรงกับ PD คนไข้ก่อนนะครับแล้วก็เอาเครื่องไปทาบที่ตาคนไข้อย่างนี้เนาะจะทำการเรติโนมองไปไกลๆสีแดงๆนะคะบรรทัดล่าสุดต้องอ่านได้ไหมอ่านได้ฟังนิดนึงครับ
2: 8 6 9 5 3
0: หลังจากที่เราได้ค่าสายตาที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับทำการลองแว่นให้คนไข้โดยให้คนไข้ใส่แว่นนะครับตรงนี้เป็นค่าที่เราวัดได้นะลองใส่ดูนะครับงั้นเดี๋ยวลองเดินดูนิดนึงนะครับให้มีปัญหานะครับหรือว่าดูแล้วมีความต้องการอื่นๆเช่นสมมติว่าต้องการฟิตคอนแทคเลนส์พิเศษผมก็อาจจะต้องส่งไปตรวจเครื่องมืออื่นๆที่ห้องอื่นอีกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีความต้องการอะไรพิเศษก็ตรงนี้เราก็จบละนะครับสำหรับแว่นตาอย่างแรกเลยผมคิดว่าจะต้องเป็นคนช่างสังเกตไม่ใช่ว่าเราจะดูเฉพาะแค่ตากับการมองเห็นเท่านั้นเราต้องดูทั้งหมดเราอาจจะต้องพูดคุยสอบถามเขามีความต้องการอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้ที่เข้ามาก็อาจจะไม่ทราบปัญหาตัวเองก็ได้นะครับเราเป็นคนดูแลสุขภาพสายตาแล้วก็การมองเห็นของเขาแล้วเราควรมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจกับเขานะครับเขามีอะไรก็แนะนำอย่างถูกต้องตรงๆตามหลักวิชาการหลังจากที่เราเรียนจบนะครับนักทัศนมาตรก็จะเข้าไปทำงานในโรงพยาบาลในศูนย์เลสิกหรือในร้านแว่นตาที่ใหญ่ๆนะครับจุดเริ่มต้นก็อาจจะเริ่มต้นไปเป็นพนักงานที่คอยตรวจตาวัดสายตาแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญตรงนั้นการที่เราจะประสบความสำเร็จได้เยอะๆเนี่ยก็คือเราจะต้องได้พบเจอเคสที่หลากหลายได้เจอคนไข้เยอะๆเจอบ่อยๆเจอเคสยากๆก็จะทำให้เราเก่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไปทำงานในบริษัทเนี่ยเขาก็ต้องการนักทัศนมาตรเข้าไปเป็นฝ่ายวิชาการให้ความรู้ต่อร้านแว่นทั่วไปหรือให้ความรู้กับลูกค้าคนไข้ของเขาหรือเราจะเป็นอาจารย์ก็ได้นะครับการเป็นอาจารย์นี่ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบการสอนก็อาจจะเป็นอีกงานหนึ่งที่มีความก้าวหน้าทุกสาขาอาชีพเนี่ยผมว่าเราจะต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมแบบไม่สิ้นสุดไม่ใช่ว่าเรียนจบปุ๊บแล้วก็ความรู้ก็อยู่แค่นั้นทุกๆปีเนี่ยมีสิ่งนวัตกรรมใหม่ๆช่วยคนไข้ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีอัปเดตข้อมูลนะครับมีการเพิ่มเติมความรู้ตลอดเวลานะครับไม่หยุดอยู่ตรงนั้นไม่หยุดอยู่แค่นั้นณปัจจุบันเด็กที่จบใหม่เนี่ยรายได้ก็ค่อนข้างดีนะครับสตาร์ทประมาณสัก 30,000-40,000 บาทต่อเดือนเราอาจจะมีงานทำเยอะแล้วก็ยุ่งหน่อยแต่ว่า การงานที่เราทำนี่เราก็สามารถจะเลือกได้เนาะการไปตรวจตามโรงพยาบาลเนี่ยครับนักทัศนมาตรไม่จำเป็นต้องเข้ากะดึกไม่เหมือนกับหมอที่ต้องมีเวรดึกส่วนใหญ่ปัญหาของเราเนี่ยปัญหาสายตาเป็นปัญหาที่รอได้ไม่ไปตัดแว่นวันนี้พรุ่งนี้ไปตัดมะรืนไปตัดก็ได้เพราะนั้นมันไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเลยไม่จำเป็นที่จะต้องมาเข้ากะดึกหรืออะไรในโรงพยาบาลเพราะนั้นงานก็ค่อนข้างสบาย

0: สวัสดีครับผมนายสุขนัทรัศมีอภัยสกุลชื่อเล่นชื่อก๊อตนะครับอยู่คณะทัศนมาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่6นะครับก็แรงบันดาลใจของผมก็คือจะมาจากคุณพ่อครับผมคือคุณพ่อผมมาเปิดร้านแว่นและในส่วนตัวเนี่ยก็คือไปคุกคีอยู่ที่ร้านแว่นเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็มีพี่คนนึงเนี่ยที่รู้จักคุณพ่อตอนที่กำลังจะย้ายเข้ามหาลัยเนี่ยผมก็รู้สึกว่าจะไปเรียนคณะไหนดีพี่คนนี้เขาก็เลยแนะนำขึ้นมาว่ามีคณะนึงเนี่ยที่เกี่ยวกับสายตาเนี่ยก็คือคณะทัศนมาศาสตร์ถ้าเราชอบในการเรียนกับแว่นตาหรือว่าเราชอบในเรื่องสายตาเนี่ยก็ลองไปศึกษาในคณะอันนี้ดูครับก็ถ้าเรียนจบแล้วเหรอครับก็อยากจะไปเป็นนักวิเคราะห์เลนส์นะครับอยู่ในบริษัทแบรนด์ชั้นนำครับของประเทศไทยเพื่อไปเอาความรู้ที่เราได้เรียนมาเนี่ยเอาไปพัฒนาเครื่องเลนส์ให้มันดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กตั้งแต่เด็กๆอนุบาลเลยอย่างเงี้ยหรือจนคนแก่เลยตอนนี้ก็จะใช้เรื่อง IT เยอะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แท็บเล็ตอะไรเงี้ยพอใช้เยอะสายสื่อการแบบฟ้าฟางก็ทำให้สายตาเด็กเนี่ยแย่ลงไปเรื่อยๆแล้วพอในอนาคตเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่พาไปรักษาหรือว่าพามาตรวจคัดกรองโรคครับเกี่ยวกับสายตาอะไรเงี้ยสายตาอาจจะผิดเพี้ยนมากกว่าเดิมเยอะก็เลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยเราสามารถช่วยให้เขาแบบมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นไม่มีอุปสรรคในการใช้ชีวิตในทุกวันนะครับ
1: นัชอาภาพวงมาลัยค่ะชื่อเล่นชื่อสายศึกษาอยู่คณะทัศนมาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะศึกษาอยู่ชั้นปีที่6แรงบันดาลใจในการเลือกมาเรียนนะคะคือการมองเห็นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะก็อยากให้คนไทยเนี่ยได้รับการบริการในด้านนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างถูกต้องค่ะถ้าเรียนจบแล้วเนี่ยก็มีหลายด้านนะคะที่คิดไว้อยากจะมีคลินิกหรือร้านแว่นที่ทำมากกว่าขายแว่นนะคะเป็นของตัวเองถ้าสั่งสมประสบการณ์ความรู้ไว้มากพอแล้วเนี่ยก็อยากจะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาค่ะให้กับน้องๆรุ่นต่อไปก็คือเป็นอาจารย์มหาลัยค่ะ
2: อาจารย์ดนัยตันเกิดมงคลคณะบดีคณะทัศนมาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับเริ่มแรกเนี่ยอยู่กับสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2545นะฮะรับนักศึกษาเป็นรุ่นแรกนะครับภายใต้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการนะจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็คณะทัศนมาศาสตร์เนี่ยเรามีหลักสูตร6ปีเป็นหลักสูตรของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาใหม่ของประเทศก็คือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาศซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตาแล้วก็สุขภาพตาสาขาของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนในการใช้สายตานะฮะนักทัศนมาศหรือว่าผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาศเนี่ยก็จะเป็นคนดูแลผู้ป่วยเมื่อแรกเข้านะแล้วก็ส่งต่อไปเวลาที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติมคนที่จบส่วนใหญ่เนี่ยก็คือไปทำงานสถานพยาบาลนะเพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพนะเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะนะมีบางส่วนที่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตเลนส์สัมผัสนะหรือว่าอุตสาหกรรมการทางด้านผลิตอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางด้านการค้นคว้าวิจัยทางด้านตาอย่างเงี้ยนะหรือว่าการให้การศึกษาทางด้านสายตาและสุขภาพตาต่อไปด้วยนะครับ
1: คณะของเรานะคะเรียนทั้งหมด6ปีฟังดูอาจจะนานสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าเราทำงานกับมนุษย์สิ่งที่เราทำไปเนี่ยมีผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์เราทำให้เกิดทั้งผลดีได้และผล

0: เสียได้ถึงแม้เราจะเรียนแค่แบบเน้นเกี่ยวกับตาก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องรู้ทั้งหมดทางร่างกายอะค่ะว่าเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงกันหมดเลย
1: ก็ในปี1กับปี2เนี่ยจะเหมือนว่าปรับพื้นฐานเป็นพวกวิชาพื้นฐานเลยครับวิทย์คณิตเคมีแล้วก็ชีวะอะไรต่างๆครับ
0: ส่วนปี3กับปี4เนี่ยเป็นช่วงที่เรียนทั้งกายวิภาคศาสตร์ก็คือร่างกายส่วนนี้เรียกว่าอะไรส่วนนี้เรียกว่าอะไรตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้แค่เรียนทางทฤษฎีอย่างเดียวที่เกี่ยวกับร่างกายเราก็มีเรียนเกี่ยวกับตาอีกด้วยในช่วง2ปีนี
2: ้ปี5เนี่ยจะเป็นพวกคลินิกเฉพาะทางทางด้านทัศนามาตรอย่างเช่นพวกสายตาเด็กการดัดกล้ามเนื้อตาหรือว่าการทัศนบำบัดส่วนปี6เนี่ยจะเป็นเรื่องของการฝึกปฏิบัติทางด้านคลินิกนะฮะในปีสุดท้ายก็คือจะต้องสามารถปฏิบัติคลินิกได้ดูแลรักษานะฮะแล้วก็แก้ไขปัญหาทางด้านสายตานะฮะปัญหาทางด้านสุขภาพตาของคนไข้ของผู้ป่วยเนี่ยนะฮะให้ได้อย่างมีระบบ
1: นักเรียนที่จะมาศึกษาต่อคณะทัศนมาตรนะครับต้องมีคุณสมบัติก็คือต้องเรียนจบม.6แล้วก็จบสายวิทย์คณิตก็วิธีการสอบนะครับก็จะเป็นการแบบสอบตรงก็ในเรื่องข้อสอบนะครับก็จะมีทั้งอ่านในและปอใน
0: ข้อเขียนนะคะมี5วิชาก็คือมีฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ส่วนสอบสัมภาษณ์เนี่ยก็จะสัมภาษณ์กับคณาจารย์ในคณะนะคะเราก็จะมีการทดสอบทางจิตวิทยาด้วยการเตรียมตัวตอนนั้นก็อาศัยว่าซื้อข้อสอบเก่าๆของพวกโอเน็ตอะไรเงี้ยค่ะมาทำย้อนหลังหลายๆปีจนมันคล่องค่ะ
1: ตอนที่ก่อนเข้ามหาลัยใช่ไหมครับก็มีอ่านหนังสือนี่เยอะแทบบอกเลยเร็วไปเยอะมากครับเราจะมีการเตรียมตัวไปติวครับไปอยู่สถาบันติวเลยก็คือจะมีรุ่นพี่ที่รู้จักกันครับเขามาติวให้เกี่ยวกับวิชาพื้นฐานที่ได้บอกไปครับ5วิชา
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านทัศนมาตรศาสตร์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะทัศนมาตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะทัศนมาตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: สำหรับน้องๆ นะคะที่สนใจหรือว่าชอบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สายสุขภาพเน้นการบริการให้กับประชาชนนะคะก็คณะทัศนมาตรนะคะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น้องๆเนี่ยสามารถทำตามความฝันของน้องได้เราเน้นแค่ตาก็จริงแต่ตาเนี่ยเป็นอวัยวะเล็กๆที่สำคัญมาก
1: ค่ะก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยมุ่งเน้นเลยว่าถ้าเราตั้งใจอยากที่จะเรียนคณะนี้แล้วเนี่ยขอให้ทำให้สุดความสามารถนะครับไม่ว่าจะเรื่องเรียนการเรียนพิเศษหรือว่าการเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยก็ถ้าน้องๆตั้งใจอะไรเนี่ยอยากให้มุ่งเน้นไปที่จุดมุ่งหมายตรงนั้นมากกว่าครับว่าน้องๆเนี่ยถ้าตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยอยากให้ทำให้เต็มที่ครับ
2: ในอนาคตเองแต่ถึงแม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นนะแต่การที่เราจะไปใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องมีสุขภาพตาที่ดีมีสายตาที่ดีนะแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำหน้าที่นี้ให้แก่ประชาชนสาขาวิชาชีพนี้ผมมองว่ามันยังเป็นสาขาวิชาที่มีอนาคตสดใสความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาชีพนี้ค่อนข้างมากนะฮะแล้วก็ยังมีต่อเนื่องนะฮะไม่มีตกงานแน่นอน
4: ถ้าเกิดว่าน้องๆที่อยากจะมาเป็นนักทัศนมาตรนะครับก็อยากจะให้มาสัมผัสชีวิตจริงๆมาสัมผัสการตรวจตาจริงๆนะครับเพื่อจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจจริงๆว่าเราชอบตรงนี้จริงไหมถ้าเราชอบจริงก็ลุยให้เต็มที่เลยนะครับ
2: ก็หลายครั้งกันที่ได้รับการบอกกล่าวว่าเราจะสอนวิชาชีพแบบนี้ทำไมการสร้างอะไรใหม่เนี่ยมักจะยากแล้วก็ทำให้คนเข้าใจในกลุ่มใหญ่เนี่ยลำบากแต่ถ้าเราไม่เริ่มวันนี้เนี่ยมันก็คงไม่มีอนาคตสำหรับวิชาชีพอย่างนี้ในประเทศซึ่งมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนปัญหาสายตาที่มีอยู่แล้วแล้วก็ปัญหาสายตาที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตวิชาชีพอย่างนี้ที่จะช่วยเหลือแบบประเทศชาติได้ในระยะ
1: ก็เวลาคนรักษาคนไข้ใช่ไหมครับความรู้สึกของผมเนี่ยรู้สึกว่าผมอยากเอาใจใส่เหมือนเป็นญาติคนคนหนึ่งครับ ได้แบบดูแลเขาได้แบบเอาใจใส่เขาโดยเต็มที่ครับทำให้เขาแบบว่าคนไข้เขามาได้เหตุผลนี้เราสามารถแก้ให้เขาได้อะไรอย่างนี้ทำให้เขาแบบมีความสุขออกไปโดยที่แบบได้รับทุกอย่างให้มีความสุขครับ
0: รู้สึกดีนะคะที่จะให้คนคนนึงที่มองเห็นไม่ชัดมากเท่าไหร่จนกลายมาว่าเห็นมองชัดได้เหมือนกับคนปกติคนอื่นๆยิ่งถ้าเป็นคนแบบต่างจังหวัดหรือจะเป็นเด็กๆอะค่ะเขาจะยิ่งแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขารู้สึกมีความสุขมากความสุขของเขาทำให้เรามีความสุขตามไปด้วย
4: การมองเห็นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากกับชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะสามารถไปทำสิ่งดีๆต่างๆได้มากมายเช่นถ้าเกิดว่าเขาเป็นพนักงานขับรถเขาก็จะขับรถแล้วก็ส่งผู้โดยสารได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าเขาเห็นอะไรได้ชัดเจนขึ้นถ้าผมช่วยหมอไปถ้าหมอเป็นหมอผ่าตัดก็หมอก็สามารถจะผ่าตัดคนไข้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้นนะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขามีการมองเห็นที่ดีขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นแล้วเขาก็สามารถจะไปสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ภูมิใจทุกครั้งและมีความสุขทุกครั้งที่เราได้แก้ไขปัญหาให้กับคนไข้ได้เนาะแล้วก็เราสัมผัสได้ครับว่าคนไข้เขามีความสุขเมื่อเขาได้สิ่งดีๆเขาได้ตาที่มองเห็นชัดมองได้สบายตากลับไปเพราะนั้นการที่เราได้ทำในสิ่งที่เรารักเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำงานนะครับเราทำไปด้วยแล้วก็รู้สึกอิ่มรู้สึกเต็มแล้วก็รู้สึกมีความสุขก็ทำมันได้อย่างไม่เหนื่อยแล้วก็จะทำมันต่อไป
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
7: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
6: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้างเยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะงั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะบัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะมันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะโอ้ดีจังเลยค่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไงโอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: การสร้างสรรค์เมนูอาหารให้เกิดเมนูใหม่ๆนั้นไร้ขีดจำกัดครับในวงการอาหารเราสามารถผสมผสานรูปแบบของอาหารให้เกิดความหลากหลายทั้งการผสมผสานรูปแบบของการปรุงอาหารหรือแม้กระทั่งการผสมผสานวัตถุดิบของอาหารให้เกิดเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจเพราะวัตถุดิบนั้นมีมากมายหลายชนิดเลยทีเดียวและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือ Cook Culture
1: การทานอาหารเนี่ยรสชาติของแต่ละที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันการปรุงอาหารเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้รองรับกับผู้บริโภค
2: ผมพยายามสร้างมูลค่าของมันให้หลากหลายเอาศิลปะเอาอะไรเข้ามาใส่ทำให้มันดูดีขึ้นทำให้มีมูลค่าขึ้นผมก็เลยเอาต้นแบบนั้นมาใช้กับอาหารเหนือด้วยผสมกันไปล่ะครับผม

ปลาเป็นหนึ่งในอาหารหลักสำคัญของมนุษย์อย่างเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเนื้อปลาที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยโปรตีนสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและที่สำคัญปลายังเป็นวัตถุดิบอันดับต้นๆที่ถูกนำมาใช้ในหลากหลายเมนูจะเป็นอย่างไรหากวัตถุดิบเหล่านี้จะถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นเมนูใหม่ในรูปแบบของแกสโทรโนมีในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำวัตถุดิบปลามารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆจาก2เชฟ2สไตล์ที่แตกต่างกันเมนูแรกในวันนี้กระพงซอสฮังเลซึ่งถูกคิดค้นและรังสรรค์เมนูโดยเชฟหนุ่ยนั่นเอง

สวัสดีค่ะสุนิสาทุวานนท์ค่ะเจ้าของร้านแกงร้อนบ้านสวนค่ะทางเหนือเรามีภูมิอากาศที่อำนวยต่อการสร้างผลิตภัณฑ์แล้วก็วัตถุดิบในการทำอาหารค่อนข้างเยอะนะคะมีการปลูกผักที่หลากหลายแล้วก็เป็นที่น่าสนใจรวมทั้งสมุนไพรที่สามารถนำมาทำเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารหลากหลายค่ะรวมทั้งอาหารของทางเหนือไม่ค่อยจัดจ้านนะคะทานง่ายแล้วก็ทานได้ในหลายๆวัยค่ะคือได้ทราบข่าวประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็เกิดความสนใจก็เลยสมัครเข้าร่วมกับทางโครงการพอได้เข้าไปศึกษาก็ทำให้มีความรู้ที่ค่อนข้างเยอะค่ะคือเทคนิคทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมีประโยชน์กับทางกิจการมากเพราะว่าเราสามารถเพิ่มมูลค่าของอาหารแล้วก็สามารถทำใหเราลดต้นทุนของวัตถุดิบได้เนื่องจากว่าเราสามารถใช้วัตถุดิบได้ค่อนข้างที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ทำให้การสูญเสียทำให้การยืดอายุของวัตถุดิบเนี่ยได้นานขึ้นค่ะก็ผลกำไรก็มีมากขึ้นค่ะคือจริงๆแล้วมีลูกค้าหลายท่านนะคะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่รักสุขภาพอาจจะรู้สึกว่าฮังเลก็อยากทานแต่ว่าพอมันหมูหรือมี3ชั้นก็อาจจะแอบกลัวนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็เลยลองปรับมาดูว่านำฮังเลมาเสริมกับเมนูปลาให้สามารถทานได้หลากหลายขึ้นค่ะค่ะตัวหลักก็คือปลานะคะปลากระพงเราใช้ปลากระพงน้ำจืดที่ได้จากบ่อฟาร์มในเชียงใหม่ตัวซอสเองเราก็ใช้วัตถุดิบที่ปลูกในท้องถิ่นเรานะคะตัวข้างเคียงของตัวเมนหลักก็คือผักเจียงดาซึ่งก็เป็นผักพื้นบ้านที่เราสามารถหาทานได้แล้วก็เป็นผักพื้นบ้านที่อยู่ทางภาคเหนือนะคะเพราะว่าผักตัวนี้เนี่ยชอบอากาศค่อนข้างเย็นเราเสริมด้วยเมนูข้าวนะคะซึ่งเป็นข้าวก่ำดอยสะเก็ดซึ่งถูกพัฒนาโดยคณะเกษตรมช.ตัวเนี้ยได้รับรางวัลเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สามารถช่วยในเรื่องของคนที่เป็นเบาหวานค่ะก็จะน้ำตาลไม่สูงก็คิดว่าเอามารวมกันก็น่าจะเป็นเมนูที่น่าสนใจค่ะคือเริ่มแรกเนี่ยเราก็ทำสต็อกนะคะเราก็ใช้เป็นสต็อกปลาซึ่งใช้จากส่วนปลาที่เราไม่ได้ใช้นะคะเช่นหัวเช่นก้างมาทำสต็อกเตรียมน้ำสต็อกเสร็จแล้วแล้วก็มาเคี่ยวในส่วนของซอสทางเลส่วนวัตถุดิบพวกนี้ก็จะมีน้ำพริกแดงนะคะก็จะมีหอมแดงมีขิงฝอยที่เอามาเสริมในตัวซอสแล้วก็ปรุงด้วยมะขามเปียกเกลือน้ำตาลปี๊บก็เคี่ยวให้นวดเราก็จะต้องดูให้กำลังพอดีไม่ให้ตัวซอสมันหนืดมากเกินไปเมื่อเตรียมซอสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำมาปั่นเพื่อที่จะให้เกิดความเนียนหลังเราจากเตรียมซอสเสร็จแล้วก็มาเตรียมปลาเราก็จะเสียหนังให้กรอบอบไฟบนไฟล่า

ให้มันสุกเสมอกันนิดนึงค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมในส่วนของผักเตียงดาซึ่งเราจะมาทานคู่กันนะคะก็ในส่วนของเตียงดาเนี่ยเราก็จะผัดคั่วกับไข่เสิร์ฟพร้อมกับข้าวก่ำดอยสะเก็ด

0: จุดเด่นก็น่าจะเป็นที่ซอสนะคะเพราะว่าคือต้องมีความใส่ใจในการเคี่ยวให้มันพอดีนะคะปรุงรสให้มันพอดีเหมาะกับการทานคู่กับปลาแล้วก็ข้าวกล่ำคือในตัวซอสจะมีความหอมในกลิ่นเครื่องแกงฮังเลนะคะแล้วก็จะออกรสเปรี้ยวหวานนิดนึงทานกับเนื้อปลานุ่มๆทานกับเครื่องเคียงที่เป็นผักสมุนไพรรสชาติมันจะลงตัวค่ะมันจะละมุนกลมกล่อมจริงๆแล้วเมนูนี้นะคะก็สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยแต่ว่าคนที่มีข้อจำกัดในเรื่องของสุขภาพอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องไม่ทานหมูไม่ทานมันมากหรืออะไรประมาณนี้ก็สามารถเป็นทางเลือกให้กับคนที่รักสุขภาพอะไรต่างๆเหล่านี้สามารถทานได้คือปลากระพงตัวนี้นะคะเป็นปลาที่ทางคณะเกษตรได้ทำการวิจัยแล้วก็ส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงในจังหวัดเชียงใหม่คือในการเลือกวัตถุดิบอย่างเช่นปลาที่เพาะเลี้ยงในจังหวัดนะคะมันมีประโยชน์หลายอย่างในแง่ของความสดใหม่ของตัววัตถุดิบโดยเฉพาะอย่างพืชผักหรือว่าเนื้อสัตว์ซึ่งไม่ต้องเดินทางมาไกลทั้งนี้ในการใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นก็จะเป็นการส่งเสริมให้ทางผู้เพาะเลี้ยงอะค่ะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
1: การนำปลามาประยุกต์กับความเป็นฮังเลจนเกิดเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวด้วยการเปลี่ยนจากเนื้อหมูมาเป็นเนื้อปลาราดด้วยน้ำซอสฮังเลที่แม้จะไม่ใช่รูปแบบของเมนูแกงฮังเลโดยตรงแต่ยังคงความเป็นฮังเลไว้อย่างครบถ้วนถือเป็นเมนูที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับปลาถือเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนูแต่การที่พันปลาพื้นเมืองยังคงถูกอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับเมนูพื้นบ้านที่หาทานได้ยากนั้นนับว่าเป็นหัวใจสำคัญในการส่งต่อคุณค่าจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำที่สามารถยกระดับเมนูอาหารพื้นบ้านให้เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคได้อย่างงดงามอย่างปลาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เช่นปลากาหรือที่รู้จักกันในชื่อปลาเพียเป็นปลาประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นปลาน้ำจืดตัวขนาดใหญ่เนื้อเหนียวซึ่งพบเจอมากในแม่น้ำปิ่งเป็นปลาที่นิยมนำมาทำเมนูอาหารพื้นเมืองที่หลากหลายซึ่งให้รสชาติที่อร่อยเลยทีเดียวล่ะครับ
2: ชื่อสุทธินันท์ศิริสวัสดีกุลค่ะชื่อเล่นว่าพิรุธค่ะก็เดิมที่นี่เราเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ค่ะทำเป็นเกษตรก่อนเริ่มจากทำเป็นเกษตรผสมผสานแล้วคือตอนหลังเราดูว่าที่นี่คือแหล่งน้ำดีแล้วก็ด้วยว่ามีทางมหาลัยกับทางของประมงเข้ามาช่วยส่งเสริมและโดยส่วนตัวเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์น้ำก็เลยมาเริ่มจากเรื่องของการทำเรื่องของปลาเนี่ยค่ะที่นี่เราเริ่มต้นด้วยของปลานิลค่ะเป็นเพาะพันธุ์ปลานิลก็จะมีปลานิลดำปลานิลแดงค่ะแล้วก็ขยับเพิ่มขึ้นก็จะเป็นเรื่องของปลาสลิดค่ะซึ่งเราได้รับมาตรฐานเป็นประมงอินทรีย์ค่ะแล้วก็ความตั้งใจของที่นี่คือว่าเราอยากจะทำให้ที่นี่เป็นแหล่งรวมของสัตว์น้ำที่อยู่ภายใต้ของอินทรีย์ค่ะว่าคือมันสามารถทำได้โดยที่ว่าไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีได้อาหารที่ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่เราเริ่มเข้ามาใหม่ก็จะมีเรื่องของปลาเพี้ยแล้วก็ปลากดคังค่ะแล้วก็ปลากระพง เราเริ่มร่วมมือกันกับของทางท่านอาจารย์ของมหาลัยมช.นะคะเข้ามาก็ลองให้เราทดลองเลี้ยงเพราะว่าเป็นปลาชนิดจริงๆไม่ใช่ชนิดใหม่แต่ว่าเป็นชนิดใหม่สำหรับเราเพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่มรู้จักมันก็เลยอาจารย์ก็มีตอนที่เราเริ่มทำก็คือจะมีมาสอนเราก่อนว่าปลาแบบนี้เป็นยังไงนิสัยเป็นแบบไหนอาหาร

0: ่เขาต้องกินเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มมีเอาไปให้จริงๆง่ายนะคะปลาด้วยว่าของเราอย่างที่บอกเราอยู่เป็นระบบธรรมชาติเนาะก็เช้ามาเราก็มาเดินดูรอบฟาร์มโดยปกตินะคะแล้วก็จัดการให้ออกซิเจนก็คือจะมีบ้างมีของการเปิดให้ออกซิเจนบ้างเนื่องจากเราใช้ระบบโซลาร์เซลล์เข้ามาช่วยก็มีทางท่านอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เรื่องพลังงานมาช่วยแล้วก็ไปหาอาหารจริงๆหาอาหารที่นี่คือเราไม่ได้ไปซื้อจากข้างนอกเลยแหล่งก็คือจากในนี้เลยค่ะก็จะเป็นแหนมเป็ดเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็ให้ที่บ่อให้ตามบ่อเลยค่ะจริงๆปลาทุกประเภทมันมีความอร่อยในตัวค่ะแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละปลาแต่ละประเภทก็จะมีนะคะแต่ว่าเนื้อปลาของแต่ละที่เนี่ยอย่างเช่นปลานิลเนี่ยคนจะติดภาพว่าเอ้ยคือปลานิลมันจะมีกลิ่นดินหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆถ้าย้อนกลับมาแล้วมันก็อยู่ที่อาหารอยู่กับแหล่งน้ำอยู่กับภาชนะที่ใช้ในการเลี้ยงอย่างของเราเป็นระบบอินทรีย์เราให้อาหารธรรมชาติเราเลี้ยงในระบบปิดด้วยแล้วก็ในบ่อดินด้วยมันก็จะลดเรื่องของกลิ่นคาวปลาลงไปได้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าของเราเนี่ยเราเลี้ยงด้วยระบบอินทรีย์ใช่ไหมคะแล้วเราก็ใช้อาหารธรรมชาติเป็นหลักเลยพอเราใช้แบบนี้ปุ๊บอยากให้เห็นว่าความแตกต่างของเนื้อที่มันเกิดขึ้นจากการที่ต้องไปซื้อต้นทุนอาหารที่เป็นอาหารเม็ดกับการที่เลี้ยงเป็นระบบธรรมชาติเนี่ยมันก็สามารถให้รสชาติที่อร่อยความเป็นปลาของตัวเขาเองเพราะว่าจริงๆคือปลาพวกนี้มันก็อยู่ตามธรรมชาติเนาะแต่ว่าเราอ่ะได้เอาไปพัฒนาต่อเข้าไปเลี้ยงในฟาร์มคราวนี้เราก็เอามากลับดูว่าไอ้ถ้าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติเนี่ยมันก็ยังเจริญเติบโตได้ความที่เป็นของเขาก็ยังอยู่ของเราอย่างที่บอกอะค่ะว่าจริงๆส่วนนี้เราทำเป็นเรื่องของเกษตรผสมผสานมาก่อนเราได้รับรองของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ค่ะพอตอนหลังเราก็ขยับมาเป็นเรื่องของเข้าสู่ของเรื่องของการเลี้ยงปลาเนาะตรงนี้ค่ะที่เริ่มเป็นประมงแบบว่าเรื่องของการเลี้ยงปลาขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าเรามีการจัดตั้งกลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นขึ้นนะคะโดยที่มีติดต่อกับทางมหาลัยของทางหน่วยงานรัฐเข้ามาอบรมให้ชาวบ้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าเรื่องของการตลาดเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชสัตว์น้ำหรือปศุสัตว์เนี่ยค่ะเรื่องการมีมาตรฐานมันมีผลมากเวลาเราจะค้าขายหรือเราจะไปเจรจาต่อรองกับใครหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดตลาดเมื่อเวลาเราพูดว่ามีมาตรฐานเกิดขึ้นเราก็จะเข้าง่ายเข้าถึงได้มากขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งพยายามให้ในชุมชนเหมือนว่าการเอื้อมถึงของมาตรฐานนี่คือมันง่ายไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะแล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ได้ยากเกินไปอะค่ะก็โดยเอาที่นี่เป็นต้นแบบว่าจริงเนี้ยเราก็อยู่แบบธรรมชาติคือไม่ต้องกังวลนะคะเวลาเดินไปไหนก็ไม่ได้มียาเคมีอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือหลักก็อย่างแรกถามว่าเราในฐานะจริงๆต้องบอกว่าในฐานะเกษตรกรดีกว่าค่ะเรามีหน้าที่เพราะเกษตรกรคือผู้ผลิตเนาะผลิตวัตถุดิบต่างๆอะค่ะด้วยว่าประมงอินทรีย์อะค่ะมันมีตัวเลือกที่น้อยมากคือมาตรฐานของแต่ละฟาร์มที่ได้เนี่ยคือมันยังน้อยอยู่เราพยายามจะทำให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าเราทำได้ง่ายแล้วเราทำอาหารที่ดีแล้วโดยมีงานวิจัยเข้ามารองรับแล้วอาหารที่เราส่งต่อเนี่ยค่ะคุณกินได้อย่างปลอดภัยแบบว่าเชื่อใจได้รสชาติอาหารที่เราคิดว่าดีกว่าปกติจากการที่จะต้องไปซื้ออาหารเม็ดมาแบบนี้ค่ะแล้วการส่งต่อผู้บริโภคโดยตรงอย่างเงี้ยค่ะคือเราให้สิ่งที่ดีคนรับก็จะได้รับสิ่งที่ดีไปอะค่ะอันนี้คือความตั้งใจเลยว่าเราอยากจะทำสิ่งดีๆให้แล้วก็อย่างเงี้ยคือเหมือนเราเป็นตัวเล็กๆเป็นฟันเฟืองเล็กๆมากสำหรับในการที่จะทำอาหารดีๆส่งต่อผู้บริโภคเลยค่ะอันนี้คือความตั้งใจเลยค่ะ
1: เมนูที่2ในวันนี้มีชื่อว่าหลามปลาซึ่งถูกคิดค้นและรังสรรค์เมนูโดยเชฟจรัญนั่นเองครับ
2: สวัสดีครับผมเชฟจรัญจากร้านเฮิร์นม่วนใจครับสำหรับเสน่ห์ของอาหารเหนืออาหารล้านนานะครับเป็นอาหารสมุนไพรครับส่วนใหญ่วัตถุดิบใช้ก็คือวัตถุดิบท้องถิ่นทำให้คนต่างจังหวัดหรือคนต่างประเทศเขามากินแล้วเขาชอบครับ

ำหรับวัตถุดิบภาคเหนือนี่ส่วนใหญ่ที่เขาชอบเอามาทำคือของป่าป่าของบ้านของอะไรที่สวนหรือมันออกมาอย่างเช่นลาบที่ชื่อเสียงโด่งดังก็ใช้วัตถุดิบจากป่ามันเป็นพื้นที่ที่ว่าสมุนไพรเยอะครับเขาก็เลยเอาสมุนไพรตัวเนี้ยเอามาทำอาหารมันก็มีประโยชน์ผมชอบอาหารเหนือตั้งแต่เด็กครับผมก็ได้เรียนรู้จากคุณแม่คุณน้าครับพอดีได้มีโอกาสนำอาหารเหนือครับไปทำที่ประเทศญี่ปุ่นครับ2536จากนั้นมาอาหารเหนือเป็นที่รู้จักของคนญี่ปุ่นและหลายๆประเทศเขาก็มาได้กินอาหารเหนือครับคือผมพยายามจะเอาอาหารเหนือให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกก็ว่าได้ก็เอามาผสมผสานเอามาอัดแอปเอามาทำให้มันไม่เหมือนเดิมครับถ้าอาหารเหนือเหมือนเดิมเราอาจจะได้ราคาไม่เท่าไหร่ครับและคนจะไม่ได้สนใจเท่าไหร่ก็พอดีผมได้รับรางวัลมิชลินทางมช.ข้อสนใจแล้ววันนั้นมีงานของมิชลินให้ผมไปคุยเรื่องที่มาที่ไปของการได้มิชลินก็เลยเอาร้านเฮือนบ้านจ่ายเข้าร่วมโครงการวันนี้เราจะมาทำเมนูหลามปลาครับจากร้านเฮือนบ้านจ่ายครับอ๋อสมัยผมเป็นเด็กครับผมไปหากระบอกไม้ไผ่ที่ต้นน้ำครับพอดีต้นน้ำนั้นมันมีแหล่งปรากฏเยอะมากกับปลาเพี้ยที่เขาชอบเอามาลาบพอเดินไปเราก็เอ๊ะวันหลังเราก็หาอุปกรณ์หาปลาไปด้วยเผื่อจะได้เอามาทำผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นอุปกรณ์ผมก็เลยตัดกระบอกไม้ไผ่แล้วก็เตรียมเครื่องแกงจากบ้านไปแล้วก็เผากันอยู่ตรงใกล้ๆที่เราไปหากระบอกไม้ไผ่ปรากฏว่ามันอร่อยครับก็เลยติดใจตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยเอามาทำครับผมคือเนื้อปรากฏเนี่ยผมว่ามันเป็นปลาที่อยู่น้ำเชี่ยวใช่ไหมครับมันไม่ค่อยมีมันนะครับมันปลามันจะเนื้อมันจะดีครับไม่มีมันเหมือนปลาสวายปลาอะไรอย่างอื่นนะครับเนื้อมันจะมีแต่เนื้อแล้วมันอร่อยดีครับมันไม่เละครับมีประโยชน์ด้วยอร่อยด้วยวัตถุดิบเอาไม่ยากครับหาที่ท้องถิ่นแล้วครับมีบ้านผมก็ปลูกพริกขี้หนูมีกระเทียมมีหอมแดงมีขมิ้นมีใบขิงมีใบปุนเลยใบอะไรที่ว่าตัดคาวครับเอามาใช้หมดครับแล้วก็เอามาผสมพวกกะปินิดหน่อยตอนแรกเราก็ทำปลาก่อนทำเป็นชิ้นๆไปครับ

เสร็จแล้วเราก็ล้างด้วยมะกรูดแล้วก็เอาสมุนไพรเพิ่มมาโขกแล้วก็เตรียมพวกต้นหอมผักชีใบขิงมาคลุกกันคลุกกันแล้วก็ยัดกระบอกครับผม

จุดเด่นเหรอครับมันเอาไปเผาแล้วมันหอมครับหอมสมุนไพรหอมเครื่องแกงหอมแล้วกินสดๆใหม่ๆโอ้หอมครับหอมมากครับเพราะว่ามันจะได้รสชาติของใบขิงที่หอมนะครับหอมแล้วขมิ้นพวกอะไรเครื่องเทศนะครับเครื่องแกงครับมันเข้ากับตัวปลาพอดีครับผมมันจะหอมเราเหมือนเราไปเผาเนี่ยมันจะหอมกว่าเราไปทำใส่หม้อเอาไปแกงเอาไปคั่วครับถ้ากระบอกไม้ไผ่มันมีความหอมอยู่กระบอกไม้ไผ่ด้วยครับเคยกินข้าวหลามไหมครับเราเอาข้าวมาใส่ในกระบอกไม้ไผ่มันจะหอมหอมไม่เหมือนเราไปหุงไปอะไรอะครับคือมันจะหอมแบบธรรมชาติของมันนะครับแล้วมันจะได้อรรถรสมาก

0: เวลาเรากินเข้าไปกับเราทํากับหม้อแกงอะไรอย่างเงี้ยกับเราเอาไปทํากับกระบอกไม้ไผ่เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมทําตอนนั้นให้อาจารย์ไปชิมแล้วก็ผมเอาไปให้ลูกค้าชิมครับเพราะว่าลูกค้าติดใจครับถามผมก็ขายดีครับแล้วขายดีก็ชาวบ้านก็ขายให้ผมได้เยอะทุกวันนี้ผมเหมือนช่วยชาวบ้านแถวรอบบ้านที่อำเภอผมครับผมก็ไปหาซื้อพวกของที่มาจากสวนจากป่าจากธรรมชาติเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยจะได้ขายอะไรเท่าไหร่แต่ผมก็ดีใจว่าผมทำร้านเฮือนรุ่นใจผมได้เผยแพร่อาหารเหนือให้คนรู้จักอย่างสมัยก่อนผมไปกินอาหารต่างชาติหรืออาหารอะไรมีคิวกันอ่ะผมไม่นึกว่าร้านอาหารเหนือของผมจะมีคิว
1: อีกหนึ่งเมนูอย่างหลามปลาเป็นเมนูพื้นบ้านที่หาทานได้ยากมากเลยแหละครับคุณผู้ชมจัดว่าเป็นเมนูที่สื่อถึงคุณค่าของปลาท้องถิ่นได้อย่างลงตัวและยังเป็นการอนุรักษ์เมนูพื้นเมืองให้ยังคงอยู่ถือว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจทั้งในแง่ของวิธีการประกอบอาหารและรสสัมผัสที่ลงตัว

ในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่มีการนำปลามาเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าของอาหารพื้นเมืองไปสู่วงกว้างและยกระดับมูลค่าอาหารให้มากยิ่งขึ้นในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อ

0: เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาโตๆของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
1: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผี moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาแบ่งปันเรื่องการสื่อสารต่อรองนะครับนักศึกษาเห็นความสำคัญของการสื่อสารต่อรองหรือเปล่าครับแน่นอนเวลาเราจะทำธุรกิจก็ตามเวลาเราจะเจรจาเงินเดือนสมัครงานแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรกับใครเราก็ต้องต่อรองจริงๆการต่อรองเนี่ยเป็นธรรมชาติของคนไทยอาจารย์พูดอย่างนี้เลยว่าคนไทยเนี่ย เราไปเดินตลาดแล้วเราก็มีลักษณะของปฏิสัมพันธ์อยากจะต่อรองกันสักเล็กสักน้อยเพื่อความสบายใจเราก็ทำกันได้นะครับการต่อรองพบเห็นได้ในทุกๆเรื่องนะครับทุกๆเรื่องในชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องธุรกิจเท่านั้นเรามีแฟนสักคนนึงเราก็ต้องต่อรองจริงไหมนะครับเราก็ต้องแลกเปลี่ยนความรู้สึกต่อกันแลกเปลี่ยนคุณค่าของกันและกันเพราะฉะนั้นการต่อรองเป็นการสื่อสารที่สำคัญในยุคศตวรรษที่21เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังที่เคารพเรามาแบ่งปันกันเรื่องการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมทำไมต้องตั้งชื่อว่าการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมเนื่องจากการต่อรองเป็นธรรมชาติในชีวิตของพวกเราเต็มไปด้วยการต่อรองอยู่แล้วเราต้องต่อรองเวลาเราซื้อสินค้าเราต้องต่อรองกับผู้มีอำนาจเราต้องต่อรองกับแฟนของเราเวลาเราไม่เข้าใจกันและกันเราต้องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับเพื่อนของเราเพื่อจะให้เราและเพื่อนได้รับชัยชนะหรือไปถึงเป้าหมายร่วมกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการต่อรองจึงเป็นธรรมชาติของพวกเราทุกคนเวลา

เทคนิคเรื่องการต่อรองเราจะเอาไปทำประโยชน์ได้อีกมากมายนะครับทีนี้อาจารย์ขออนุญาตแบ่งปันเทคนิคการต่อรองเล็กน้อยนะครับคงจะแบ่งปันได้ไม่เยอะนักแต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญไม่กี่ประเด็นนะครับให้นักศึกษา

ยิ่งคาดการและออกแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราจะไปสมัครงานที่ไหนเรารู้เกี่ยวกับบริษัทเขาให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกซอกทุกมุมทุกมิติเราจะมีข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามและจะสามารถสร้างสารออกแบบเนื้อสารและออกแบบการเจรจาของเราได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับการรู้เขาเวลาเรารู้เขาแล้วเรารู้เพื่อจะออกแบบการสื่อสารของเราเรารู้เพื่อจะสร้างเงื่อนไขของเราเรารู้ว่าเราจะไปแลกเปลี่ยนทรัพยากรอะไรบ้างที่เขามีอย่างเต็มไปหมดแล้วเราไม่มีทรัพยากรนี้เลยเราไม่มีตัวนี้เลยแต่เขามีหลายตัวมากเราจะเอาสิ่งที่เขาไม่มีแล้วเรามีไปแลกได้ยังไงอาจารย์ย้ำอีกทีนะครับการรู้เขาคือรู้ข้อมูลรู้โปรไฟล์ของเขารู้เพื่อจะเอามาออกแบบตัวเราให้เราสื่อสารแล้วครองใจและครองเกมเขาเรารู้ว่าเขามีอะไรแล้วเขาขาดอะไรจะได้มาเติมว่าเรามีอะไรไปเติมในส่วนที่เขาขาดแล้วเราจะถูกรับเลือกแน่นอนเพราะฉะนั้นรู้เขาเราต้องทำทันทีแล้วตอนนี้รู้เขาไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับเราสามารถค้นหาจากอินเทอร์เน็ตค้นหาจากเอกสารค้นหาได้มากมายนะครับพยายามที่จะเรียนรู้เขาเพื่อจะกลับมาเตรียมตัวเราด้วยครับอันต่อมานอกจากรู้เขาแล้วเราต้องรู้เรารู้เราในที่นี้คือเวลาเรารู้ว่าเขาขาดอะไรอยู่เราจะได้มารู้ตัวเราว่าเรามีศักยภาพตัวไหนเรามีศักยภาพตรงไหนที่ไปเติมเขาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เราจะได้เตรียมตัวเราเตรียมความสามารถของเราเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆที่เขาต้องการเตรียมเงื่อนไขที่เราจะเจรจาต่อรองกับเขาเตรียมบริบทสถานการณ์แม้กระทั่งเตรียมใจของตัวเราเองเพื่อจะให้ครองใจเขาและครองเกมอันต่อมารู้เขารู้เราอันต่อมารู้เรื่องในที่นี้เขามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่เราจะไปคุยเป็นเรื่องอะไร1 2 3 4 5ไอการรู้เรื่องเหล่านี้นะครับมันจะทำให้เรารู้เงื่อนไขต่างๆรู้กฎรู้กติการู้ว่าเรื่องที่เราจะไปพูดเนี่ยอะไรบ้างเป็นส่วนสำคัญและอะไรบ้างเป็นส่วนไม่สำคัญเรารู้ว่าเวลามีน้อยเราต้องพูดเรื่องสำคัญ hit to the point ทันทีเป็นต้นเพราะฉะนั้นการรู้เรื่องคือการทำความเข้าใจเรื่องราวของตัวเราเรื่องราวของสิ่งที่เราจะไปต่อรองเรื่องราวของประเด็นที่เราจะไปต่อรองให้ดีที่สุดหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์กลวิธีที่เราจะแลกกับเขาอันต่อมารู้ใจรู้ใจคืออะไรครับรู้ใจคือเราต้องคาดการณ์ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรบ้างคือคำพูดที่จะทำให้เขาเชื่ออะไรบ้างคือคำพูดหรือหลักฐานหรือการอ้างอิงที่จะทำให้การต่อรองนี้เราเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์แม้กระทั่งการรู้ใจเขาว่าเขาอยากได้ประโยชน์อะไรแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ประโยชน์นั้นออกไปนั่นหมายความว่าเรากำลังครองใจเขาอยู่นะครับลองนึกดูนะครับในทุกครั้งเวลาเราจะเจรจาต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเราแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาคิดอยู่สิ่งที่เขารู้เราจะครองใจและครองเกมครับรู้ต่อไปคือรู้เงื่อนไขการรู้เงื่อนไขไว้ก่อนจะทำให้การต่อรองเต็มไปด้วยสีสันของการวางกฎกติการ่วมกันถ้าเราไม่รู้เงื่อนไขเลยบางทีเราอาจจะยอมทั้งหมดนะครับแล้วก็มาลำบากตัวเราในภายหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เงื่อนไขที่เขามีเราจะได้วางเงื่อนไขของเราที่มีเช่นกันไปแลกเปลี่ยนกันและกันดีไหมครับจะได้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเพราะฉะนั้นการรู้เงื่อนไขของเขาและเสนอเงื่อนไขของเราเป็นหลักปฏิบัติที่เราควรจะนึกเอาไว้เวลาเราเจรจาต่อรองนะครับรู้ต่อไปคือรู้ปรับรู้เกมการต่อรองทุกอย่างไม่ได้อย่างที่ใจเราต้องการในทุกๆเรื่องเราจะต้องรู้แล้วก็ปรับได้เดี๋ยวนั้นเราต้องมีอำนาจเหนือเรื่องนั้นแล้วเมื่อเรามีอำนาจเหนือเรื่องนั้นเราปรับได้ทันทีในขณะนั้นแล้วเขาดูแล้วพึงพอใจเรื่องนั้นเราเจรจาประสบความสำเร็จนะครับลองนึกสักเรื่องนึงเวลาเราจะค้า

ขายอะไรกันแล้วเขาต่อรองเรายังรู้สึกว่าเราได้กำไรอยู่เรายอมเราลดเงื่อนไขของเราเราปรับเกมเงื่อนไขของเราเราจะได้ทั้งครองใจและครองเกมนะครับเราตั้งไว้ขายที่ 1,000 บาทแต่เรารู้จริงๆว่าต้นทุนมันแค่400บาทเราอาจจะขาย800บาทก็ได้คือเราปรับได้ทันทีเดี๋ยวนั้นจะทำให้เราครองใจและครองเกมนะครับรู้ปรับทันทีเพราะไม่มีอะไรเป็นไปตามใจเราทุกเรื่องต่อมาให้เรารู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักเคลมในที่นี้หมายถึงรู้จักที่จะอ้างอิงนะครับถ้าเขาซื้อของของเราแล้วเขาอยากจะซื้อต่ำกว่าราคาท้องตลาดเราต้องอ้างอิงว่าตลาดเขาขายกันยังไงนี่เราขายถูกแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นรู้จักเคลมในที่นี้คือรู้จักอ้างอิงนะครับเราอยากจะให้คนใช้ของของเราเราต้องบอกว่าใครใช้ของของเราบ้างรู้จักเคลมแล้วเรื่องนั้นต้องเป็นเคลมจากความจริงนะครับไม่จริงห้ามเคลมย้ำนะฮะไม่จริงห้ามเคลมต้องเคลมจากความจริงความจริงเท่านั้นที่เราต้องเคลมได้นะฮะวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่าของของเราดีจริงนะมีผู้ใช้รีวิวมาแล้วนะครับมีคนใช้ของเราเยอะมากนะครับเราเคลมได้นะฮะเพราะฉะนั้นรู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักด้วยว่าเวลาไหนควรจะเจรจาต่อรองนะครับเวลาเขาใกล้จะกลับบ้านแล้วแล้วเราก็ยังยืดเยื้อเกมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มต้นที่จะเจรจาต่อรองต้องรู้จักเวลาด้วยนะครับเวลาสำคัญมากถ้าเรารู้ว่าเวลานี้เขาอารมณ์ดีอยู่เราแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ได้แล้วนะครับเขาจะยิ่งอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นก็แลกเปลี่ยนการอารมณ์ดีกันแล้วกันคนเราจะอารมณ์ดีจากอะไรบ้างจากการที่เขาก็ได้ประโยชน์แล้วเราก็ได้ประโยชน์นะครับเวลาเกิดการสื่อสารต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นั่นคือเวลาที่เหมาะสมนะครับเวลาจะพูดอะไรออกไปให้นึกถึงประโยชน์ของเขาด้วยอย่านึกถึงแต่ประโยชน์ของเรานะครับอย่าลืมนะฮะรู้ว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วรู้จักเคลมจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นรู้ต่อมาคือรู้จักการใช้ถ้อยคำเจรจาและรู้คุณค่าของบุคคลให้ซาบซึ้งในบุญคุณของเขาเสมอว่าการที่เขามาเจรจาต่อรองกับเรานั่นคือการเปิดโอกาสเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นต้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขายอมให้เราแลกประโยชน์กับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นที่ลึกขึ้นลึกขึ้นเพราะฉะนั้นให้ซาบซึ้งต่อการเกื้อการุณและการมีเมตตาที่เขามีต่อเราแล้วเวลาเราเจรจาต่อรองมันจะเต็มไปด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนความสุภาพการซาบซึ้งในพระคุณกันและกันเรารู้ว่าการเสนอของเราเขาก็ได้ประโยชน์และเขาเองก็ย่อมรับรู้ว่าเขาก็ย่อมให้ประโยชน์เราเช่นเดียวกันให้นึกถึงคุณค่าของกันและกันแล้วเราจะเจรจาต่อรองแล้วประสบผลสำเร็จและมีเมตตาครอบครองพวกเราเอาไว้ครอบครองให้มีน้ำจิตน้ำใจเมตตาในทุกครั้งที่มีการต่อรองสร้างบริบทการต่อรองให้เต็มไปด้วยการมีประโยชน์ร่วมกันนะครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะแบ่งปันเอาไว้รู้ว่าอะไรมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอะไรก่อนนะรู้ว่าใครมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอันนี้ก็อยากจะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไว้ว่า เวลาเราอยากจะต่อรองหรือ อยากจะให้ใครให้ประโยชน์อะไรกับเรานั้นเนี่ยอย่าลืมอ้างถึงสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์นะครับหรือคนที่อยู่แวดล้อมเขาจะได้ประโยชน์บางคนเนี่ยอิทธิพลของเขาคือครอบครัวเพราะเวลาเราต่อรองกับเขาแล้วเราแลกเปลี่ยนว่าเขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์อะไรเขาจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะอาจารย์อยากจะให้ทุกคนลองทบทวนนะว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่ด้วยประโยชน์ของเราคนเดียวบางทีเราอยู่เพื่อประโยชน์ของครอบครัวอยู่เพื่อประโยชน์ของเพื่อนอยู่เพื่อประโยชน์ของชุมชนเพราะฉะนั้นเวลาเราต่อรองอะไรเรารู้ว่าคนคนนี้ทำเพื่อชุมชนมาตลอดชุมชนมีอิทธิพลเหนือเขาเราใช้ประโยชน์ของชุมชนเข้าไปแลกกับเขาเข้าไปแลกกับเขาคนคนนี้รักครอบครัวมากถ้าเราแลกเปลี่ยนตรงนี้เขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์เราเอาประโยชน์ของครอบครัวเขาเข้าไปแลกนึกออกไหมครับคือพยายามรู้จักบริบทของ

เขามากยิ่งขึ้นทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันเวลาเขาจะแลกประโยชน์กับเราเขาก็ต้องมองเรากับสิ่งที่อยู่แวดล้อมเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาจะสื่อสารต่อรองให้สื่อสารเพื่อประโยชน์ของเขาและประโยชน์ของคนที่อยู่แวดล้อมเขานะครับนักศึกษาก็จะมัดใจเขาแล้วก็ครองเกมครับเอาละครับรู้ว่าการเจรจาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จแล้วอย่ายืดเยื้อให้รีบขอบคุณเขาที่ให้โอกาสแล้วก็กลับมาเตรียมตัวเราใหม่หรือเปิดคู่เจรจาใหม่ทันทีไม่ต้องคิดว่าเราล้มเหลวครับเพราะจริงการเจรจาต่อรองมันไม่ได้ประสบความสำเร็จไปในทุกๆครั้งนะครับบางทีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องภูมิใจว่านั่นคือการได้ใช้ศักยภาพของตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สอนรู้อะไรบ้างครับในเรื่องของการเจรจาต่อรองอันแรกเลยคือรู้เขานะครับอันที่สองรู้เราอันที่สามรู้เรื่องอันที่สี่รู้ใจอันที่ห้ารู้เงื่อนไขอันที่หกรู้ปรับรู้เกมอันที่เจ็ดรู้จักเคลมรู้จักเวลาอันที่8รู้จักการใช้ถ้อยเจรจาและรู้จักคุณค่าของบุคคลอันที่9รู้จักอิทธิพลเหนือคู่แข่งขันอันที่10รู้ว่าการเจรจาครั้งนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ขอให้นักศึกษานำเคล็ดลับการเจรจาต่อรองการสื่อสารเพื่อครองใจและครองเกมไปใช้ให้ประโยชน์ในชีวิตของนักศึกษานะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสื่อสารต่อรองจะเป็นเครื่องมือในการทำให้ชีวิตของนักศึกษาประสบความสำเร็จต่อไปสวัสดีครับ

สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันจากหลากหลายสาเหตุก่อให้เกิดพฤติกรรมความเสี่ยงต่างๆปัญหาเด็กติดเกมการใช้ความรุนแรงในครอบครัวรวมถึงแนวทางการป้องกันและส่งเสริมด้านครอบครัวและชุมชนที่ยังขาดระบบการจัดการที่เข้มแข็งแม้ว่าจะมีกลไกภาครัฐที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งแต่ด้วยยุคสมัยที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนที่เร่งรีบอย่างไม่รู้ตัวอาจส่งผลทำให้เกิดปัญหาหรือพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่พบได้ในเด็กเยาวชนและครอบครัวเช่นการขาดทักษะการจัดการด้านอารมณ์ปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัวในรูปแบบต่างๆขาดการคิดไตร่ตรองหรือวิธีการจัดการเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาและแรงกดดันต่างๆรวมถึงการขาดที่พึ่งในบทบาทพี่เลี้ยงที่ปรึกษาให้กับเด็กเยาวชนและครอบครัวเหมือนเช่นอดีตที่เคยเกิดขึ้นศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.จึงได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่องชุดแผนงานโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการโครงการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นการพัฒนาคนพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในชุมชนสู่การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาชุมชนสร้างพลังที่เข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนเพื่อให้เกิดรูปแบบการสร้างภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและครอบครัวที่เป็นรูปธรรมยั่งยืนด้วยการ 1. พัฒนาศักยภาพคนท้องถิ่นให้มีทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและนำไปสู่โมเดลครอบครัวพลังบวกในสังคมที่ไร้ความรุนแรง 2. พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวที่ยั่งยืน 3. พัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์โดยคนท้องถิ่นด้วยทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับวัยของเด็กและเยาวชนเพื่อนำไปสู่แผนพัฒนาระดับประเทศโดยได้ดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัด4จังหวัดนำร่องได้แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดอุดรธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาครอบครัวพลังบวกสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนในชุมชนเพื่อสร้างเสริมป้องกันและคุ้มครองให้เป็นครอบครัวในสังคมที่ไร้ความรุนแรงผ่านการดำเนินงานและวางแผนอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในทุกกระบวนการและนำไปสู่บริบทที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ชุมชนโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงประกอบด้วย3โครงการย่อยได้แก่ 1. โครงการ Positive Parenting in Family Promotion Model ดูแลโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนระบบนิเวศของเด็กมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรมของเด็กโครงการนี้จึงได้วางแผนและออกแบบสร้างระบบพี่เลี้ยงชุมชนมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาศักยภาพแกนนำในชุมชนโดยใช้กระบวนการสร้างบวกนำจุดแข็งของชุมชนทุนมนุษย์ทุนสังคมและจุดแข็งของเด็กและเยาวชนทุนชีวิตทักษะ5ด้านในการบริหารจัดการชุมชนในการแก้ปัญหามาเป็นฐานในการพัฒนาทำให้เกิดระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชนนอกจากนี้มุ่งเน้นการสร้างแกนนำพลังบวกพัฒนาเครือข่ายภาคีครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดครอบครัวพลังบวกเกิดการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานขยายผลข้อมูลความสำเร็จของชุมชนและเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนด้วยบริบทของชุมชน 2. โครงการ Healthy Gamer Prevention Modelดูแลโดยภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเด็กติดเกมเกิดจากผู้ปกครองขาดทักษะการสื่อสารและการมีกิจกรรมสัมพันธ์ในครอบครัวการดำเนินงานที่ผ่านมารูปแบบการช่วยเหลือเด็กติดเกมดำเนินงานโดยใช้โรงพยาบาลเป็นหลัก Hospital Based โดยจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการรักษาเน้นการรักษาเด็กติดเกมที่อาการรุนแรงมากกว่าการป้องกันหรือช่วยเหลือเด็กติดเกมที่ยังมีอาการไม่รุนแรงซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากกว่า
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมไปสู่ชุมชนโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน community base ผ่านการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการซึ่งเป็นบุคคลในชุมชนนั้นและใน1หน่วยจะประกอบด้วยพ่อแม่อาสา1คนครูอาสา1คนและเยาวชนอาสา1คนร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนกระบวนการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเกมในกลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราความชุกของปัญหาการติดเกมเพิ่มสูงขึ้นและหวังว่าจะก่อให้เกิดชุมชนต้นแบบที่ยั่งยืนและขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ 3. โครงการ Family Against Violence in Dysfunctional Family Protection Modelดูแลโดยสำนักงานอัยการสูงสุดและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและมักถูกละเลยจนถูกมองว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวจนในที่สุดความรุนแรงที่เกิดขึ้นยกระดับไปสู่การทำร้ายร่างกายซึ่งอาจรุนแรงถึงเสียชีวิตหรือเกิดเป็นบาดแผลภายในจิตใจที่ต้องได้รับการเยียวยาสำหรับแนวทางในการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนั้นโครงการได้วางแผนและออกแบบผ่านกระบวนการการสร้างกลไกทางสังคมโดยการสร้างพี่เลี้ยงชุมชนพัฒนาองค์ความรู้ศึกษากฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนากฎหมายที่มีความเหมาะสมในการใช้แก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เหมาะสมกับบริบทที่นำไปใช้ปฏิบัติสกัดองค์ความรู้ที่จำเป็นและทักษะในการจัดการความรุนแรงทักษะการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวเพื่อพัฒนาระบบพี่เลี้ยงชุมชนให้มีความเข้มแข็งบูรณาการเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันของเครือข่ายพลังชุมชนและภาคีเครือข่ายในการร่วมแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทั้งในเชิงป้องกันเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลจากความรุนแรงในครอบครัวเพื่อให้ประชาชนเข้าใจเข้าถึงกฎหมายได้ง่ายขึ้นโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนจึงพัฒนาระบบพี่เลี้ยงในชุมชนที่มีทั้งกระบวนการพัฒนาคนพัฒนากลไกและพัฒนากิจกรรมเพื่อการพัฒนาโดยการเชื่อมโยงและสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนหรือตัวแทนชุมชนเองซึ่งจะสร้างให้เกิดการเรียนรู้และการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม

0: สถานีโทรทัศน์เอทีวีห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กเป็นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการนำเสนอข่าวต่างๆประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับเป็นสถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกครับการให้บริการของสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับสามารถรับชมได้ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นที่สำคัญก็คือทางสถานีโทรทัศน์เรามีรายการต่างๆนะครับที่ถ่ายทำให้กับร้านค้าหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายครับนี่เป็นหัวใจหลักทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะติดตามเอทีวีนะครับแล้วก็มาเรียกใช้บริการกันจำนวนมากครับการใช้หลักคุณธรรมนะครับในการขับเคลื่อนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เอทีวีนะครับเรามองกัน2 อย่างนะครับนั่นก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องการขับเคลื่อนภายในองค์กรเราก็จะดูแลเรื่องบุคลากรให้ความรู้และให้ความใส่ใจให้สามัญสำนึกของผู้ที่ร่วมงานเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นสื่อมวลชนนะครับก็จะมีสามัญสำนึกในการที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะสร้างคุณธรรมให้กับตัวเองก่อนนะครับนั่นก็คือหัวใจของการทำงานอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการที่เราออกไปทำงานเนี่ยเราจะมุ่งเน้นนะครับมองในเรื่องของการนำเสนอข่าวในเรื่องของประโยชน์ของท้องถิ่นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักในเรื่องของความขัดแย้ง ATV ส่วนใหญ่ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผ่านหน้าจอเราเด็ดขาดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่ทางสถานีเนี่ยจะให้ความสำคัญมากในเรื่องคุณธรรมนี้นะครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กให้ความสำคัญกับประชาชนหรือเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือไม่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ไม่มุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์แต่จะทำหน้าที่สื่อสารมวลชนในส่วนที่รับผิดชอบช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรหน่วยงานร้านค้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักคุณธรรมคือความเห็นอกเห็นใจกันและความซื่อสัตย์ในอาชีพเช่นรายการแนะนำร้านอาหารเพื่อส่งเสริมการขายให้กับร้านค้าโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็สามารถประชาสัมพันธ์ได
1: ้ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาอุปสรรคนะครับที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแล้วก็จะส่งผลกับเรื่องคุณธรรมได้เนี่ยปัญหาปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของงบประมาณในการที่จะออกไปทำงานเมื่อก่อนนี้นะครับเราอาจจะได้งบสนับสนุนจากทางองค์กรของเรานะฮะแต่ปัจจุบันพอองค์กรลดปริมาณหรือว่าลดงบประมาณลงแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจไม่อยากจะทำงานหรือทำงานไม่เต็มที่แต่โชคดีครับที่ ATV เราได้ทำงานให้กับองค์กรทำงานให้กับท้องถิ่นโดยที่เราไม่ได้คาดหวังในเรื่องนี้เราจึงรู้สึกว่าเรายังลำบากกันได้แล้วก็ให้คุณธรรมอันนี้อยู่ได้ครับในเรื่องของความสำเร็จของ ATV ครับมีความพอใจในความสำเร็จณวันนี้นะครับคือเราสามารถที่จะกำหนดนะสามารถที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยใช้สื่อ ATV ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนในเรื่องความสำเร็จเราเคยได้รับรางวัลจากหลายองค์กรนะครับอันนั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบแต่ความสำเร็จหนึ่งที่ภาคภูมิใจที่มีคนเชื่อมั่นเราครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่และช่วยเหลือผู้อื่นได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์อีกทั้งส่วนหนึ่งยังเป็นสื่อท้องถิ่นที่รายงานข่าวสารให้คนในท้องถิ่นได้ทราบทุกวัน

0: ความมุ่งหวังที่จะดำเนินการในเรื่องของคุณธรรมต่อไปในอนาคตนะครับเราหวังว่าสื่อของเราไม่ว่าจะออกไปทางจานดาวเทียมออกไปทางเคเบิลออกไปทางสื่อใหญ่ๆหรือว่าในโซเชียลก็ตามอยากให้ ATV เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนใช้บริการมีการประชาสัมพันธ์มีการร้องเรียนผ่านสื่อเรามากขึ้นนะครับสิ่งนึงที่เราอยากจะทำนั่นก็คือเราอยากจะมีช่องรายการที่คนทั้งประเทศนะได้ติดตามในช่องของ ATV แล้วก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เขานึกถึงว่าถ้าหากจะประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยากจะร้องเรียนแล้วได้รับความเป็นธรรมหรือว่าอยากจะบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้คนอื่นได้รับรู้ต้องมาที่ ATV ครับ
1: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
2: ไม่น่าจะติดให้ถ่าย
1: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอน

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงชายฝั่งนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งหากินนั่นก็คืออ่าวท่าเลนนั่นเองค่ะและวัตถุดิบที่โนจะพาคุณผู้ชมออกไปดูวิธีการหาในวันนี้นะคะก็คือปลากระบอกทะเลค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะออกไปกันแล้วคนที่จะพาโนออกไปตักปลากระบอกนั้นนะคะก็คือบังบ่าคนนี้นี่แหละค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: นี่แนะนำก่อนท่านนี้บางบ่าวเป็นคนที่จะพาโนกับทีมงานไปตักปลากระบอกกันเห็นบอกว่ามันต้องน้ำยังไงระวังกำลังขึ้นก็ได้กำลังลงก็ได้หรอ
2: ได้ครับ
1: ถ้าเป็นน้ำไม่เคลื่อนนี่มัน
2: ปลามันจะไม่มันจะไม่ค่อยลอยครับผม
1: ปลามันไม่ค่อยหมายถึงไม่ค่อยลอยผิดน้ำ
2: ใช่ครับใช่
1: ปกติบางก็ไปคนเดียว
2: ครับ
1: โอเควันนี้หนูไปคนเนาะ
2: ได้ครับ
1: ดูแลหนูด้วยนะบาง
2: ได้ครับได้
1: โอเคไปจ้าเรือพีทก็คือจะลำเล็กๆหน่อยนะคะ
2: ไม่มีอะไรเยอะ
1: อุปกรณ์จะไม่มีอะไรเยอะนะคะบนเรือก็จะมีสวิง
2: สวิง
1: อันนี้ไว้ใส่นะคะ
2: ไว้ใส่ปลาครับ
1: ไว้ใส่ปลา
2: อันนี้อยู่ในน้ำนะครับพายแล้วก็ไอ้นู้มันจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะประกอบให
1: ้คือฝั่งนึงเป็นไม้พายอีกฝั่งนึงเป็นสวิงนี่ไงก็คือเป็นหัวท้ายพอพายไปเจอปลาปุ๊บก็ตักเลย
2: ใช่ครับ
1: หนูถามนิดนึงคือพอมันมืดเราใช้ไฟเงี้ยการดูปลากระบอกค่ะมันจะเห็นไหมเช่นมันพุ่งเลยหรือมันจะยังไง
2: บางตัวมันก็พุ่งมาบางตัวมันก็ลอยแบบมันเตี้ยวเล่นน้ำนะครับ
1: อืมเราจะเห็นตัวเขาเลยไหม
2: เห็นตัวชัดเจนเลยครับ
1: ตัวชัดเจน
2: ครับก้าเหมือนวันนั้นปลาใช่ไหมโดนสาดไปอย่างนี
1: ้
2: ซ้ายขวาเจอถึงก็เปิดไฟขึ้นนิดนึงเราดูที่เงามันไม่ให้ไฟยังไปส่งลำตัวมันแรงก็ไม่ได้
1: คือถ้าปลาอยู่เงี้ยถ้าเราเห็นเขาแล้วปุ๊บเราจะยกไฟหนีเขานิดนึงแค่บางๆจะไม่เอาไฟส่องไปที่ตัวเขา
2: ใช่ครับ
1: เขาบอกว่าปลากระบอกทะเลนี่ก็ตัวใหญ่เนาะ
2: ใหญ่ครับ
1: จ้า
2: บางตัวถึง4โล5โลนะครับ
1: วันนี้เราจะได้4
2: แต่ว่ามันจะได้ไหม
1: กำลังจะพูดเลยว่าวันนี้เราจะได้ดูว่า4 5

0: ือของเราดับเครื่องแล้วนะคะแล้วบังก็เข้าประจำที่ก็คืออยู่ที่หัวเรือนั่นแหละไม้พายกับสวิงหัวท้ายนี่ก็ทำหน้าที่ตอนนี้ยังไม่เจอปลาก็จะใช้ไม้พายทำงานไปก่อนเนาะไฟก็จะติดเพื่อสาดหาปลานะคะคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะตัวไฟอะค่ะมันไม่ได้ถูกส่องหาเจาะไปที่ปลาแต่ว่าด้วยความสว่างภาพรวมของแสงอะมันทำให้เราเห็นตัวปลาอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เห็นตัวเล็กๆก็ยังเห็นชัดนะบังเนาะ
1: ครับใช่
0: แล้วบังหาปลากระบอกนี่มานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีแล้ว
1: ถ้าจำได้ก็ไม่ต่ำเลย20ปีแล้ว
0: จริงๆเขาหาได้เกือบทุกวันไหมคะ
1: ถ้าไม่เป็นฝนไม่เป็นลมไม่เปิดพายุก็ได้ทุกวันทุกคืนครับ
0: ถ้าฝนตกนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะ
0: มันไม่ขึ้นเหรอคะ
1: ปลามันไม่ลอย
0: ปลามันไม่ขึ้นมาผิวน้ำ
1: ใช่ครับ
0: มันจะลงไปข้างล่างเนาะ
1: ใช่
0: ค่ะแล้วปกติเรากินปากแดง
1: ได้ครับเนี่ยปากแดงครับอันนี้ก็กินได้ขายกันโล50เหมือนกันครับ
0: อุ้ยก็ได้ราคาอย่างนี้โอ้เหมือนทาลิปสติกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้บางบอกเป็นปลาทงไม้ๆนะคะตัวใหญ่เหมือนกันเน
1: ี่
0: ย
1: เนี่ยครับปากสีแดงเห็นไหม
0: ไม้ๆนี่ไงปลายปากสีแดง
1: นัวกับปลาเจอแล้ว
0: เจอแล้วเจอแล้วนะเจอแล้วนะมันเป็นเหมือนหลังขาวๆอุ้ยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วย

0: ข้าคู่เลยครับ2ตัว
1: โอ้โห
0: เห็นไหมนี่ครับปลากระบอกมันอยู่อย่างนี้นะครับ2ตัวเข้าคู่เลย
1: เข้าคู่นี่คือเขามาเป็นฝูงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มาก
0: ตัวลูกกว่าครับผมอย่างน้อยก็ลูกกว่าครับเนี่ย
1: คุยกันอยู่แป๊บๆบอกว่าปลามาแล้วนี่ปลาจริง
0: ไม่ต่ำแต่ลูกกว่าตัวละลูกกว่า
1: เพิ่งเคยเห็นปลากระบอกทะเลใหญ่ใหญ่ๆเป็นๆแบบเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากบางบอกว่านั่นไงมันมาแล้วจุกมาแล้วสองตัวเลยคือปกติแล้วนี่นะคะเรา
0: ตัวลูกกว่า
1: ไปหาปลากระบอกเนี่ยเต็มที่คือสักแค่นี้ยาวแค่นี้แต่ของบางนี่มาแบบโอ้ตัวอย่างนี้เลยค่ะ
0: ลูกกว่านี่ครับ
1: หนูอยากจะจับนะแต่มันต้องหลุดจากมือหนูแน่นอน
0: มันลื่นครับมันลื่น
1: เพราะ
0: อันนี้มันเป็นเมือกความลื่นของมันนะครับ
1: เห็นไหมคะ
0: ต้องจับ
1: ดูความใหญ่
0: น
1: ี
0: ่
1: ดูปลากระบอกทะเลค่ะใหญ่มากมากคือตัวเหมือนการหัวทุ่งๆป้องๆเหมือนกันแต่ว่าขนาดคือแบบว่าเป็นสิบเท่าเลยอ่ะต้องพูดแบบนี้เลยต้องเป็นสิบเท่าเลยอ่ะนักล่าปลากระบอก
0: ขาแท้ต้องไวด้วยเนี
1: ่
0: ย
1: แต่ว่าหนูเห็นทันอยู่นะเห็นทันในที่นี้คือที่บางบอกว่านั่นไงเจอแล้วคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นเส้นขาวๆ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือตัวสันหลังเขานี่แหละค่ะที่มันตัวเขานี่แหละ
0: มันจะต้อนแสงพวกปลาเนี่ยคร
1: ับมันเจอกับไฟแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับมันจะต้อนแสงแล้วเราก็ต้องเผิดไฟขึ้นหรือว่าหลบไฟมันสักหน่อย
1: จ้ะมันจะได้ไม่หนีใช่ไหมมันได้ไม่หนีเรา
0: ใช่
1: ทำเป็นเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จริงจังไม่ได้หรอกนะโอเคค่ะมาแล้ว2ตัวเจ๋งมาก
2: ตอนนี้เราได้ปลากระบอกมา2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตักปลากระบอกกันต่อส่วนจะได้อีกสักกี่ตัวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อค่ะ
0: ทะลุไปแล้ว
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โนตามบางบ่าวมาดูการตักปลากระบอกทะเลในช่วงกลางคืนกันค่ะวิธีการตักปลากระบอกในทะเลช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะเขาจะหากันเยอะในช่วงก่อนมรสุมหรือประมาณเดือนเมษายนถึงสิงหาคมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำประมาณ 13-6 ค่ำค่ะจะเป็นช่วงที่มีกระแสน้ำขึ้นสูดลงสูดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงน้ำใหญ่ปลากระบอกทะเลที่หากินตามป่ากงกานจะออกมาตามกระแสน้ำในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นแล้วก็กำลังลงทำให้การออกมาตักปลากระบอกช่วงนี้จะทำให้หาได้ง่ายค่ะ
0: โอ้ถูกแล้ว
1: นี่มาเทียบเรือของบางสมพรนะคะได้ปลากระบอกเหมือนกันแล้วก็มีตัวใหญ่ๆแบบเราอยู่ประมาณ2ตัวเนาะแล้วก็มีตัวแบบย่อมลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าใหญ่มากแต่ก็มีปลากระบอก2แบบนะคะมันจะมีตัวเหลืองๆบางหยิบได้ไหมคะอันนี้ตัวแบบของเราก็คือตัวใหญ่สีขาวๆแล้วก็ตัวนี้มันจะมีความออกเหลืองๆนวลๆ
0: หน
1: ่
0: อ
1: ย
0: นวลๆตัวนู้นตัวนู้น
1: นี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ตัวออกเหลืองนวลกว่าน ั่
0: นแหละอันนั้นก็อยากจุ่มโปย
1: หางเหลืองๆอันนี้หางจะดำเนาะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อตัวนั้นเล็กจุ่มโปย
0: อันนี้ก็อยากรอบัน
1: รอบัน
2: ปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้นะคะเขาจะมีครีบท้องครีบก้นแล้วก็มีครีบหางเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดเจนส่วนครีบหูนั้นจะมีสีดำค่ะเกล็ดก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะในขณะที่ปลากระบอกอีกหนึ่งชนิดก็คือปลากระบอกดำเป็นปลาที่ชาวบ้านจะเรียกอย่างนึงว่าปลาลอบันค่ะลำตัวนั้นจะออกเป็นสีเงินขาวนะคะแต่หางของเขาจะเป็นสีเทาเกล็ดนั้นก็จะเล็กกว่าปลาจุ่มโปยนะคะซึ่ง2ชนิดนี้นะคะเป็นเพียงปลากระบอกหนึ่งในหลายๆสายพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านเราค่ะออกมาส่องไฟตักปลากระบอกแบบนี้นะคะบางครั้งก็ได้สัตว์ทะเลอื่นๆด้วยรวมไปถึงยังได้ปลาชนิดอื่นนอกเหนือจากปลากระบอกอีกด้วยค่ะ
0: ฝูงใหม
3: ่ๆจะไปเอาปลาโคงนะคะโอ้โหเห็นเงาเลยอะ
0: ปลาโจงแฮกได้แล้ว
1: กำลังซ่อมอวนนะคะหลังจากที่ช้อนฟันธงตัวเมื่อกี้แล้วมันพุ่งหนีไปด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
0: ใช่ครับ
1: พวกอะไรอุปกรณ์ซ่อมเราก็เตรียมมาพร้อม
0: เตรียมพร้อมครับ
1: น่าจะเจอบ่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
0: บ่อย
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาโทงไหมที่มันทำให้พัง
0: ปลานี้ก็ทำให้พังเหมือนกันครับ
2: กระบอกก็เหมือนกัน
0: กระบอกมันก็เหมือนกัน
2: เพราะแรงเขาเยอะอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่ครับ

0: เราเห็นสันหลังมาแล้วเฮ้ยมันโดดอ่ะมาแล้วสองตัว
1: ตัว
0: เอ้ยไม่ใหญ่เท่าตัวแรกแต่ก็ถือว่าใหญ่นะคะเห็นเหมือนโดดหนีไปตัวนึง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนั้นอ่ะอันนั้นเป็นไซส์ที่หนูเจอบ่อย
1: อ๋
0: อส่วนอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะเล็กๆของวังเนี่ย

0: ามาดูผลงานที่บางบ่าวตักมานะคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ชั่วโมงเนาะได้เยอะมากสำหรับโนนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญคือเขาตายเร็วมากแป๊บเดียวเองเนาะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวปลากระบอกนี่คือไปแล้วนะคะ
1: ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตาย
0: อันนี้คือ2ตัวแรกนี่คือตัวแรกที่เราได้มานะคะตัวใหญ่มาก
1: ปลาลอบันครับ
0: ลอบัน
1: ลอบัน
0: ลอบันซึ่งจะเป็นกระบอกใหญ่แล้วก็หางเขาจะสีเทานะคะคือตอนที่บางตักอะตาเราอะมองเห็นนะคะแต่กล้องมันจะจับไม่ได้แต่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่เป็นอย่างเงี้ยเป็นสันหลังแบบนี้ในน้ำเลยนะเราจะเห็นเป็นสันหลังแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ห้ามหลุดมือเลยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยแล้วพอเจอไฟแบบสาดมาค่ะมันก็จะสะท้อนเห็นตัวปลาเป็นขาวๆแล้วก็ตัวนี้ย่อมลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าหางก็จะเหลือง
1: ๆจุ่มโปย
0: มีตัวอย่างนี้นะคะย่อมลงมาแล้วก็จะมีไซส์แบบนี้ก็หลายตัวนะคะเนี่ยปลากระบอกทะเลที่เราออกมาตากวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ทำอาหารกันฝนตกแล้วด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบางบ่าวด้วยอุตส่าห์พามาตักปลากระบอกให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งการหาปลาที่อันนี้เนี่ยใช้ฝีมือล้วนๆเลยเนาะใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งความเร็วด้วยเพราะว่าคือไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยนะนี่คือสุดยอดมากแล้วปลาตัวใหญ่มากด้วยนะขอบคุณบางบ่าวนะจ๊ะขอบคุณบางที่พาทีมงานมาด้วยนะคะเป็นเรืออีกลำนึงนะเดี๋ยวเราเข้าฝั่งกันค่ะพรุ่งนี้ทำอาหารอร่อยๆจากปลากระบอกกัน
2: อำเภอจามวันนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเราไปตักปลากระบอกทะเลกันมาได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเราได้ปลากระบอกมาทั้ง2ชนิดทั้งปลากระบอกที่เรียกว่าปลาลอบานและปลากระบอกที่เรียกว่าปลาจุ่มโปยค่ะปลาลอบานหรือว่าปลากระบอกดำนะคะเราจะนำมาขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเพื่อนำไปแกงค่ะส่วนปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้เราจะนำมาย่างเกลือแบบทั้งเกล็ดค่ะ
0: ปลากระบอกของเรานะคะจะทำกันหลายเมนูเลยวันนี้ได้มะจันทนาหรือว่ามะเตมะเนาะใช่ไหมคะมาทำให้ชิมกันสวัสดีค่ะอย่างเมื่อคืนตอนตักขึ้นมาบางบ่าวบอกมันมี2แบบที่คือเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมคะอย่างอันนี้หางเหลืองๆมันชื่ออะไรนะมะ
3: จุ่มโปยอ่ะ
0: จุ่มโปยปลากระบอกทะเลตัวนี้นะคะ

0: ็นปลาจุ่มโปยเนาะเดี๋ยวเราจะย่างแบบเผาเกลือแต่สูตรของมะม้าเนี่ยไม่ได้มีแค่เกลือมีไข่ด้วยอันนี้เรามาทำอะไรจ๊ะ
1: เอาแต่ไข่ขาวมันเนาะไข่ขาวอย่างเดียวเอาไปเนี่ยคลุกกับปลาแล้วเอาเกลือโปะลงไป
0: มันเป็นเมือกเนาะเพื่อให้เกลือมันเกาะดีใช่ไหม
1: เวลาย่างเกลือจะไม่ได้หล่น
0: โอเคจ้ะ
1: จะไม่ออกจากปลา
0: ได้เลยคือเอาไข่ขาวเนี่ยทาที่ตัวของปลาพอเกลือโปะลงไปมันก็เกาะดีกว่าเดิมเนาะ

ปลากระบอกย่างเกลือของเรานะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟอ่อนๆกันเนาะเดี๋ยวจะลองชิมปลากระบอกย่างว่าจะอร่อยขนาดไหนระหว่างที่เราย่างปลากระบอกนะคะเราจะมาทําต้มส้มปลากระบอกกันแต่ว่าต้มส้มวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นหยวกกล้วยค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามสดเราจะนํามะขามสดมาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะส่วนเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้เราจะปอกแล้วก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ

0: คือแตกแล้วซึ่งพอแตกเนี่ยมาบอกก็คือถือว่าใช้ได้นิ่มแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่ที่เห็นนี่นะคะมาก็จะบี้บี้บี้แล้วก็ให้น้ำเขาออกมาแต่ตัวเม็ดตัวเปลือกตัวอะไรเดี๋ยวเราก็เอาออกใช่ไหมคะอันนี้หนูเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่เราใช้ต้มมะขามซึ่งมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงเลยนะคะ

0: สดเดือดสดสดใส่อะไรก่อนจ๊ะหอมกระเทียมอันนี้หมดเลยนะแม่เนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่เลย
2: น้ำมะขามสดนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำแกงหลักในการทำต้มส้มค่ะและตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะ
0: หยวกกล้วยใส่ลงไปแค่หยวกกล้วยเราก็เต็มกระทะแล้วนะ ไม่มีที่ให้ปลา
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่
0: เนื้อปลากระบอกลงไปแล้วนะคะเป็นปลากระบอกทะเลชิ้นคือใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็น1ใน2ตัวแรกที่บางบ่าวตักได้ปิดก่อนนะแม่ปามเลยฝาหม้อ
1: ฝาหม้อเล็ก
0: ฝาหม้อมันเล็กอ่ะ
1: เขาใหญ่กว่านี้อีกมั้ย
0: ปลามันใหญ่ค่ะเนาะ
1: เกลือนิดหน่อย
0: เกลือนิดนึงเนาะ
1: หมดเลย
0: นี่ปลาสุกแล้วนะคะเราจะคนนิดหน่อยต้มส้มปลากระบอกทะเลของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นปลากระบอกเค็มที่เอามาทำอาหารได้ด้วยนะเป็นแกงกะทิเนาะ

0: อยนะคะจากปลากระบอกก็คือเราจะทำเป็นแกงกะทิปลาเค็มกระทะร้อนแล้วนะคะเรายังไง
1: ใส่กะทิ
0: กะทิหัวเนาะ
1: หัว
0: ใส่เยอะไหมคะเนี่ย
1: ใส่ครึ่งนึง
0: ครึ่งนึงโอ้จัดจัดจัดจัดเครื่องนะคะก็จะมีหัวกะทิหางกะทิแล้วก็ตอนนี้มาหั่นปลาเค็มเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าปลามันตัวค่อนข้างจะใหญ่หัวกะทินี่เราจะคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นลื่นนะคะหลังจากที่กะทิเริ่มแตกมานะคะเราจะใส่พริกแกงกะทิลงไปแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะโอ้หอมมากหอมมันเลยอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมาเลยอ่ะ
1: ได้แล้วใส่ปลา
0: ใส่ปลามาเลยจ้าอันนี้เป็นปลากระบอกเค็มนะคะฉีกใบมะกรูดใส่เลย
1: คนโบราณบอกว่าใบมะกรูดฉีกมันจะหอม
0: แกงกะทิของเราตอนนี้เดือดจัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหัวกะทิเพิ่มลงไปแล้วก็เติมหางลงไปด้วยค่ะซึ่งการเติมหางกะทิลงไปนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้แกงนั้นข้นเกินไปค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาติซะก่อนที่จะเติมอะไรมากน้อยค่ะด้วยความที่อันนี้ค่ะมันเป็นแกงที่เราใช้ปลาเค็มที่เนื้อเขาก็มีรสเค็มถูกไหมคะเวลาเราชิมเราควรชิมแบบชิมคู่ชิมเนื้อด้วยไหม
1: ชิมแต่น้ำมัน
0: ชิมแต่น้ำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือความเค็มของเขาก็จะออกมาจากน้ำ
1: ออกมาจากน้ำแต่มันไม่เยอะหรอก
0: ชิมนี่เดือดจัดแล้วนะคะเนี่ย
1: สุกแล้วใช้ได้
0: มาชิมเดือดติ๊บได้เลยปะโรยเลยตอนนี้นะคะแกงกะทิปลากระบอกเค็มของเราเสร็จแล้วนะคะน่ากินมาก

0: หนูเลาะอันนี้ก่อนเลยปลากระบอกย่างเกลือนะคะอันนี้นี่เปิดมาโอ้โหเนื้อนี่คือแบบขาวมากอ่ะมาก่อนเลยคือเนื้อมันแห้งมีความหวานในตัวนะคะแล้วก็ไม่ขาวอร่อยยิ่งกินกับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวแซ่บเลยของม้านี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็ปกติหนูกินแต่ตัวเล็กหนูจะรู้สึกว่าปลากระบอกเป็นปลาที่เนื้อมันนิ่มๆแต่พอเรากินตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็คือรู้เลยว่าเนื้อเขาแข็งแล้วก็แน่นเนาะมาลองชิมแบบนี้บ้างมีไข่ด้วยนะเนี่ยต้มส้มอร่อยอร่อยเลยค่ะเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีสดแบบสดได้คล่องคอสดอร่อยเลยค่ะหนูว่าเนื้อมันเหมือนแบบคือแบบปลาเก๋าแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมากชิมไข่ดีกว่าแล้วก็หยกกล้วยด้วย
1: หยกกล้วยอร่อยน้ำส้มจะเข้าในเนื้อของหยก
0: ฉ่ำเลยมันจะดูดน้ำต้มส้มนุ่มๆกรุบๆนิดๆแล้วก็เปรี้ยวๆอร่อยนี่เป็นปลากระบอกเค็มที่เราเอามาทำเป็นแกงกะทิเนาะอร่อยอ่ะมะเนื้อความเค็มของมันไม่เหมือนอินทรีย์เนาะอินทรีย์มันจะเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นปลาเค็มเนื้อมันจะเป็นซุยๆถูกไหมคะมันจะร่วนๆแต่ว่าปลากระบอกเค็มอะค่ะเขายังมีความที่เนื้อของเขายังเป็นริ้วๆอยู่เลยเค็มไม่มากพอมันเจอกับแกงกะทิที่มันมีความมันแล้วก็พริกแกงอร่อยมากพริกแกงคือเผ็ดหอมเลยค่ะเผ็ดดีอะไม่ได้เผ็ดแบบโดดเกินไปอร่อยมากมะอร่อย
1: ต้นแกงต้นตำรับ
0: จริงจริง
1: ต้นตำรับ
0: บอกของเรานะคะอร่อยทุกจานเลยต้องขอบคุณม้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เราชิมนะคะรวมไปถึงขอบคุณบางบ่าวบางสมพรที่พาไปแบบโหหาปลากระบอกกันตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่สุชาติด้วยผู้ใหญ่บ้านท่าเลนนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานตามอำเภอใจของเรามาถ่ายทำที่บ้านท่าเลนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อพริกแกงใต้ชี้เป้าเลยนี่แหละเด็ดมากของกลุ่มเรานะแม่เนาะกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านท่าเลนนะคะมีทั้งพริกแกงส้มพริกแกงกะทิพริกแกงเผ็ดพริกแกงพริกอร่อยจริงค่ะเป็นพริกแกงที่แบบถึงเครื่องมากนะคะก็ติดต่อโดยตรงมาทางกลุ่มนะคะวันนี้ตาเพื่อจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะมะ
1: อ
0: ร่อยมาก
1: ไม่เคยเชิญลูกมาเนี่ย
0: อ้าว
1: เคยเชิญไม้ทำรายการ
0: ว่าอันนี้หนูมาเองอันนี้หนูมาเองเพราะรู้ว่าที่นี่เขามีตักปลากระบอก
1: ใช่มีของ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามะมีอะไรเด็ดๆมาชวนมาได้อีกได้เพราะที่นี่ของอร่อยชาวบ้านก็ใจดีด้วยใครเชิญมา
1: ไม่เคยเชิญมา
0: อยู่กันทั้งวันถามว่าใครเชิญมาอมรินทร์ทีวี

จริงๆเวลาเราพูดคุณธรรมนี่มันกว้างมันคืออะไรอ่ะคุณธรรมมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับความซื่อสัตย์นี่เราต้องสร้างยังไงสร้างให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเราซื่อสัตย์ยังไงอย่างกรณีถ้าเป็นน้ำมันคุณภาพน้ำมันต้องสดจากโรงกลั่นตรงความที่เรามีซัพพลายเชนเองเรามีคลังน้ำมันเรามีรถบรรทุกน้ำมันของตัวเองเนี่ยในอดีตตอนที่เรายังเล็กการที่จะเติบโตมันก็ต้องเป็นเรื่องของการทำกำไรแต่เมื่อเราถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มมีกำไรเริ่มอยู่ตัวเชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนธุรกิจนี้ไม่ใช่เกิดจากการทำกำไรแล้วนะครับทำอย่างไรกำไรที่ได้มาเนี่ยต้องคืนสู่สังคมสิ่งแวดล้อมชุมชนและเชื่อเถอะครับเรายิ่งให้สุดท้ายมันก็จะได้กลับมาประโยคของคุณเทียมโชควัฒนาเวลาวักน้ำไปเนี่ยน้ำมันจะไหลเข้ามาแต่ถ้าเกิดเราอยากได้เราโอบน้ำเข้ามาสุดท้ายน้ำมันก็จะหอยเวลาเราให้ใครอย่าไปจำแต่เวลาใครให้เราต้องตอบแทนดื่มน้ำหนึ่งจอกทดแทนทั้งลำธารความกตัญญูรู้คุณเราบอกน้องๆในบริษัทเสมอนะครับสิ่งที่ประโยคนึงที่ต้องพูดให้ติดปากก็คือมีอะไรให้ช่วยไหมครับโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนต้องไม่คิดถึงว่าฉันให้แล้วทำไมไม่ได้รับล่ะทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีก็จะต้องไม่มีมุมนั้นล่าสุดเรามีโครงการร่วมกับสมาคมภัตตาการไทยเพื่อขายข้าวแกง25บาทลดค่าของชีพแล้วช่วงนี้เรามีการแจกตัวลำไยอบแห้งเรารับซื้อผลผลิตของเกษตรกรในช่วงที่มันออกมาเยอะคือเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรที่ผ่านมาเราก็จะมีมังคุดบ้างลำไยข้าวสารเงาะลองกองไข่ไก่พนักงานทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นคลังน้ำมันเป็นปั๊มน้ำมันเป็นสำนักงานใหญ่เราจะมีเหมือนการให้รางวัลเชิดชูเกียรติบ่อยครั้งนะครับผู้มาใช้บริการลืมกระเป๋าตังค์ลืมมือถือในร้านกาแฟในหมาดหรือในห้องน้ำมักจะได้คือมีเคสของคุณพรไพรินเมื่อปี62มีแหม่มชาวบราซิลลืมเงินไว้เป็นแสนบาทสุดท้ายน้องเขาก็เก็บเงินแล้วก็โทรหาตำรวจแล้วก็มอบจากพนักงานธรรมดาเราก็ปรับให้เป็นผู้จัดการร้านใหม่ๆมันก็จะยากมันก็เหมือนกับเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำมันค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆสั่งสมแล้วเป็นเรื่องของทุกคนแข่งกันทำความดีผู้นำต้องทำให้ดูผู้นำต้องเป็นแบบอย่างที่ดีตัวผมเองเนี่ยจะลงไปที่สถานีบริการในช่วงวันเสาร์8โมงถึงเที่ยงลงไปบริการลูกค้ามีขยะไหมครับขออนุญาตเช็ดกระจกหน่อยนะครับหรือบางทีเขายังเข้าใจว่าเรามาเช็ดกระจกนะเหมือนตามสี่แยกอ่ะเราต้องจ่าย20 บาทแล้วเราใส่แมสเนี่ยมันก็ดูคิ้วขาวๆก็จะบอกไอ้นี่เฒ่าแก่มาลงเองเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเขาจะบอกว่าทำไมที่นี่ใช้เด็กปั๊มอายุเยอะจังแต่มุมหนึ่งเวลาเราเข้าไปเช็ดกระจกเนี่ยคือเราก็ได้มีโอกาสไปคุยกับลูกค้ามีข้อแนะนำอะไรหรือไม่มีสิ่งใดที่จะต้องปรับปรุงใหม่อีกมุมหนึ่งน้องๆเขาจะได้รู้สึกว่าเราให้ความสำคัญกับเฟืองทุกเฟืองหน้าที่เราในฐานะผู้นำต้องทำให้ดูให้พนักงานสำนักงานใหญ่ไล่ตั้งแต่ผู้บริหารยันพนักงานนะครับให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานของสถานีบริการนี่มันเหนื่อยยังไงมันหนักยังไงไปดูน้องๆทำงานเครื่องโพสเป็นยังไงทำยังไงที่เราจะทำให้น้องๆทำงานได้สะดวกขึ้นทำงานได้สบายขึ้นถ้าเราบริการได้ดีบริการได้เร็วลูกค้าเขาก็จะมีความสุขสุดท้ายคอลลาโบเรชันมันจะเกิดพูดกันมากขึ้นฟังกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นและเราก็จะเชื่อใจกันมากขึ้นการเป็นองค์กรคุณธรรมจะพูดว่ายากมันก็ยากแต่จะพูดว่าง่ายก็เป็นสิ่งที่ดีที่ต้องทำอยู่แล้วอย่างจิตอาสาคนทำอ่ะจะมีความสุของค์กรที่ทำสุดท้ายก็จะมีความสุขมันก็จะตอบแทนด้วยการเติบโตอย่างยั่งยืนช่วยกันทำเถอะครับทำไม่ต้องคิดเยอะแล้วอย่างที่ผมบอกครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสริมให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะน้องกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
2: เดี๋ยวครับพี่เล่นเกมก่อน
1: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่อีกนี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ my god นี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้นเดี๋ยวถ้าเราหมดแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนี่แหละค่ะจับไม้ค่ะน้อง
3: เจ็บค่ะ
1: ฉันไปห้องพยาบาลเลยค่ะถึงฉันจะไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มี2มือและมีมือของเพื่อนๆอีกหลายๆคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: เป็นผมไม่เอาแล้วเป็นผมรื้อเลย
3: ค่ะ
2: รื้อหมดเลยอ่
4: ะ
2: เหมือนรื้อผนังหัวเตียงออกเลยอ่ะแล้วก็ปล่อยผนังปกติแล้วทาสีกันชื้นถ้าเป็นบ้านผมนะคุณผู้ชม
4: ใช่ครับ
3: ลักษณะตัดปัญหามันไปเลย
2: ใช
3: ่ชัว
2: ร์คือให้มันคลีนแล้วก็จัดการลอกสีออกเท่าที่ทำได้ทากันความชื้นกันเชื้อราผนังมันร้องพื้นปูนเก่าอ่ะแล้วก็ทาสีใหม
3: ่
2: จบ

0: คือปัญหาวันนี้มันเป็นเรื่องของความชื้นในผนังรวมถึงวัสดุปิดผนังที่แบบปิดไปแล้วมันเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพขึ้นมาเพราะว่าพอเป็นพวกแบบวัสดุปิดผนังเนี้ยแล้วผนังมีความชื้นเนี้ยมันก็เกิดเชื้อราขึ้นมาไงแล้วพอแกะมาดูเนี่ยเดี๋ยวเห็นเลยเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะขึ้นมาเราใส่หน้ากากสักนิดนึงเชื้อราเนี่ยมันเป็นละอองคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของสปอร์ฮะสปอร์มันเป็นฝุ่นๆต้องใส่ป้องกันซะหน่อยนึง
1: โอเค
0: แน่ไม่งั้นแล้วก็เป็นโรคแน่อะ
1: อีกนิดนึงคุณต้องเตะอดทนไว้เราจะมาตายหน้าประตูไม่ได้นะคะ
0: คุณนันสาอยู่อ่านั่นไงอยู่จริงด้วยใช่แล้วแหละเนี่ยถังเนี่ยคุ้นๆอ่ะไปๆเข้าไปหากันโอ้โหอุ้ย
2: โอ้โ
0: หคิดถึงบ้านเก่า
2: อ๋ออย่าไปคิดถึงอย่าไปคิดถึง
0: ลำลึกอยู่คือพอมันมีบิวอินแบบเนี้ยใช่ไหมอยู่หน้าผนังเนี่ยคือปกติผนังมันสามารถหายใจได้อยู่
2: ใช่
0: เพราะว่าหายใจเหมือนว่าระบายความร้อนระบายความชื้นต่างๆตามปกติได้แต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะแบบอกไป
2: เหมือนไปตีกรอบให้เขาอะตีกล่องครอบเขาอะ
1: เอากล่องไปครอบความชื้นที่มันควรที่จะถูกระเหยถูกถ่ายเทออกไปมันก็มาติดแบบน
0: ี้
1: ว่างั้นเถอะ
0: แล้วพอเวลานานๆผ่านๆไปมันก็จะแบบเกิดปัญหาขึ้นนะปัญหาที่ว่าคือเรื่องของเชื้อราเนาะเพราะว่าตัวแผ่นที่ใช้เนี่ยจากที่ดูเนื้อได้คือเป็นกระดาษเลย
2: MDF นั่นแหละครับไม่ MDF อะ
0: เป็นไฟเบอร์อะคุณนะคือ MDF ผมพูดหลายทีแล้ว MDF มันคือ medium density fiber คือมันคือตัวเส้นใยที่อัดกันด้วยความดันแล้วมันก็จะกลายเป็นแผ่นขึ้นมาแต่ว่ายังไงตัวเนื้อมันเป็นไฟเบอร
1: ์
0: ซึ่งมันก็คล้ายๆกระดาษ
1: ใช่มันก็ไม่ได้แน่นไม่ได้ทนชื้นไม่ได้กัน
0: ไม่ทนชื้นแน่นอนไม่ทนไม่พออม
1: เก็บความชื้นด้วย
2: ดูความชื้นได้ดีมาก
0: ใช่มันก็จะมีความแบบว่าเป็นนานๆเข้า

0: มันคือแบบว่าต้องประกอบขึ้นแต่แรกแต่อันเนี้ยคือการซ่อมแซมงานบิวอินต้องเข้าใจมันด้วยว่าโครงข้าวเราจะไม่ไปรื้อมันมากถ้ามันไม่เสียหาย
1: เพราะมันโครงข้าวมันไม่ได้แข็งแหละ
0: ใช่ครับไม้โครงทั่วไปแหละครับไม้โครงพวกเนี้ยแต่น่าจะเป็นไม้ยางนาหรือไม้สะเดาประมาณนั้นอ่ะฮะแต่ทีเนี้ยพอเลือกมาถ้ามันไม่เสียหายผมก็ไม่ทำอะไรมันผมก็จะเอาแผ่นใหม่มาใส่แทน
1: แล้วซึ่งไอ้แผ่นใหม่เนี่ยเป็นเหมือนเดิมเลยไหม
0: วัสดุตัวเดิมแต่เดี๋ยวนี้วัตกรรมมันเปลี่ยนไปหลายอย่าง
1: uh-huh,
0: มันจะมีพวกกันความชื้นกันเชื้อรา กันปวกกันแมลง ฮะประมาณนั้นเลย
1: คือมันผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีหลายเกรด
0: ใช่ครับ
1: นะ คือถามว่าหลายเกรดนี่ขึ้นอยู่กับอะไร ราคาเลย อันนี้พูดตามตรงคือ ถ้ายิ่งแพงมันก็ยิ่งมีคุณสมบัติที่มันแอดออนเข้ามา ป้องกันเชื้อราป้องกันความชื้น ป้องกันปลวกบางทีก็มีการอบน้ำยงน้ำยามากขึ้น
2: เขาก็ทำมาหลายเลเวลเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องใช้คุณสมบัติที่มันแบบว่าเกินเบอร์ไง
0: ใช้
2: ง่ายๆบางทีใช้แบบชั่วคราวก็ไม่ต้องใช้แพงมาก
1: คือแต่อันนี้มันถาวร
2: เนี่ยแล้วมันอยู่ในนี่เหมือนห้องนอนด้วย
1: ห้องนอนเลยนี่คือผนังหัวเตียงห้องนอนเลย
0: คร
1: ับ นะฮะเพราะนั้นก็ต้องเปลี่ยนวัสดุที่มีเกรดดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใช้งานได้คงทนถาวรมากขึ้นนะไม่ใช่วัสดุที่แบบเอาไปทำบูท
2: แ
1: ต่ว่า7วันรื้ออะไรเงี้ยไม่ใช่ผนังนั้นผนังข้างบ้านปะ
0: ผนังข้างบ้านครับผนังกำแพงที่เจอแดดเจอฝนเลยครับความชื้นมันเลยเกิดขึ้นง่าย
1: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเค
0: แล้วเดี๋ยวผมจะซ่อมโครงข้าวไปก่อนมันมีชิ้นที
1: ่
0: หักมันโดนความชื้นอ่ะเนี่ยเนี่ย
1: อ๋อนี่ก็ต่อไว้นี่
0: คือไม้จอยอ่ะโดยทั่วไป
1: ต่อจอยไว
2: ้ปกติมันจะเป็นอย่างนี้แต่ตรงนี้มันเป็นตรงจอยพอดี
0: ตรงจอยแตก
1: ชื้นด้วย
0: มันชื้นไงมันก็เลยกาวน้ำยามันหลุด
1: เฮ้ยแต่ผมว่าเป็นผมไม่เอาแล้วแต่อันนี้คือเขาบอกว่าเอ้ยเขาอยากได้ผนังหัวเตียงเหมือนเดิมอยู่
0: ประมาณนี
1: ้แล้วก็ยังอยากได้เป็นวิวอินเหมือนเดิมเพราะทั้งห้องเป็นวิวอินหมดเลยคุณผู้ชมซึ่งมันก็สวยอ่ะก็เข้าใจ
2: แล้วแต่ตัวเลือกคืองานแต่ละอย่างมันมีข้อจำกัดของมันถ้าอยากได้แบบนี้อาจต้องแลกมาด้วยการเมนเทนแนนซ์หน่อยหรือคอยดูแลเยอะหน่อยก็แล้วแต่แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนไม่มีถูกไม่มีผิด
1: ถูกต้องนะฮะอ่ะประมาณนี้ละกันงานฝากพี่ตาด้วย
0: ได้เดี๋ยวผมรื้อแผ่นที่เหลือแล้วก็จัดการแผ่นใหม่มาปิดแทนมันเป็นแค่เศษไอ้ที่มันติดอยู่กันเอาออกแค่มันเสมอได้ก็พอ

ตัวนี้เดี๋ยวผมวัดขนาดกันนะครับความ35เซนอันนี้ผมจะตัดไม้ดามหลังเพราะเราจะไม่รื้อไม้ตัวเก่าเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรมันแค่แตกถ้ารื้อไม้ตัวใหม่มันก็เราก็ต้องมาทาพวกน้ำยาพวกนี้เพิ่มเข้าไปอีกตัวลักษณะไม้บางทีบางครั้งถ้าไม้มันมาอย่างไม้พวกนี้มันมาเซตเดียวกันขนาดความกว้างความอะไรมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันถ้าไม้ตัวใหม่ที่มาดามถ้าไม่ได้ขนาดความหนักมันจะยื่นออกมานิดนึงความกว้างมันก็จะไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะผิดเพี้ยนไปนิดนึงแต่มีผลอะไรไม่มีครับ2ชิ้นเดี๋ยวผมไปตัดไม้ขนาด35เซนมาแล้วก็ยิงแทน2ตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะง่ายดี

0: โอเคอันนี้คือเราออกเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เปลี่ยนไม้ใหม่ไปเลยเพราะมันหักแล้วอย่างตอนแรกผมก็คิดว่ามันแตกธรรมดา
2: เ
1: พ
2: ื่อ
0: ความแข็งแรง
1: ใช่ครับไม้ใหม่เลยใช่แล้วเดี๋ยวยิงแม่ขาคู่เข้าไป
0: ก็จะอยู
1: ่เป็นโครงข้าวไม้ก็จะสีจะโดดจากเขาเพราะว่าของเขาอะไม้โครงข้าวที่เขาใช้อยู่อ่ะเป็นไม้ยางนาแต่ส่วนผมอ่ะใช้ไม้สนเลยนะฮะเรื่องโครงข้าวแข็งแรงเนี่ยเรื่องของความแข็งแรงของด้านโครงข้าวด้านไม้เนี่ยที่ใช้หลักๆเลยที่ใช้ในงานบิวอินก็จะมียางนายางพาราแล้วก็ไม้พวกไม้สะเดาประมาณนี้ ใช้กันอยู่เรื่องความแข็งแรงอ่ะต้องเพิ่มความถี่ให้เขาอย่างตัวนี้จะเห็นไหมบางทีบางครั้งกดมันจะมียุบยุบซึ่งความถี่ของตัวรับด้านหลังกับตัวด้านข้างเขาถักมาตรฐานเลย40-40
2: ค่ะ
1: ก
2: ็โอเคแข็งแรงอยู
1: ่แข็งแรงละระดับนึงแต่ถ้าอยากให้แข็งแรง
0: ไม่รับแรงอะไร
1: ใช่ไม่รับแรงอะไรมาก
0: เป็นหัวนอน
2: อ่
0: ะ
1: ครับผม
0: ถ้าเกิดเป็นผนังที่แบบไม่ต้องมีการแบบว่าพิงการจ
1: อกวางชั้นอะไรพวกนี้
0: อาจจะต้องมีการซอยเพิ่ม
1: ใช่ซอยเพิ่มรามด้านหลังให้เหลือระยะประมาณสัก30ประมาณนี้มันจะเพิ่มความแข็งแรงในการดึงการกดได้เยอะ
2: อันนี้ก็คือไม้หลักของเขาไหมมีอันนึงมีอันนี้ไม้หลักมีแค่ตรงกลางเดียว
0: ใช่
2: ไม่มีอะไรต่อ
1: ไม้หลักอัน
0: นี้เหมือนเอ็นอ่ะนะเหมือน
1: เอ็นเสา

0: ็นอ่ะใช่ตอนนี้ก็ซอยเพิ่มไม่ให้ตัวไม้มันโก่งลงของขึ้นแล้วเขาไม่ได้ใช้ไม้ยาวหมดด้วยคือใช้ไม้เป็นชิ้นอ่ะ
1: ใช่
0: มันก็ต้องมีการเนี่ยแล้วพอชื้นปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตัวแม็กเนี่ยก็เกิดสนิม
2: ใช่คร
0: ับ พอเกิดสนิมเนี่ยมันก็เกิดการคลอนการเลื่อนการหลุด
2: ถูกต้อง
0: แล้วมันก็จะส่งผลกับไอ้ตัวโครงข้าวต่อไป
2: ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้โครงข้าวทำให้แข็งแรงไว้ก็จะดีในระยะยาวอย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ผนังชั่วคราว
2: ใช่ครับ
0: ที่เป็นผนังอีเวนต์แบบเอ้ย7วันรื้
2: อครั้งเดียว
0: ทิ้งเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการทำให้มันแข็งแรงไว
1: ้ใช่เราอยู่เราซื้อบ้านเรากะจะอยู่5ปี10ปี20ปีไปตลอดเลย
0: อยู่ไปตลอดเลยเราต้องมีการทาอะไรมั้ยพี
2: ่ตัวเนี้ยเราเป็นทาพวกน้ำยากันพวกกันแมลงอะไรเงี้ยไว้
0: เพราะว่าไม้นี่ยังไม่ได้มีการหมุนยาอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเกิดผุอะไรขึ้นมาใช่ไหมก็ต้องมีการทาป้องกันต่างๆตามขั้นตอนนะครับอ่ะโอเคดูต่อ

0: เมื่อกี้พี่สาเจอรูปวก
1: เจอเลย
0: นะรูนิดเดียวเอง
1: โอ้โหนิดเดียว
0: รูแค่ติ๋วเดียว
1: ติ๋วเดียวถ้าเกิดมันกินหนักๆมันก็ใหญ่กว่านิดนึงมันก็มีตั้งแต่ขนาดเท่าตัวมันอะ
0: คือเราชอบกลัวปัญหานี้คือแบบว่าเราไม่สามารถเข้าไปจัดการกับปวกได้แบบ
2: ใช่เพราะมัน
0: ซอกซอน
2: มันเข้าไปข้างในเป็นโพรงไปอะไรแต่รูเข้าไปมันติดเดียว
1: ใช่
2: ไม่รู้จะเข้าไปยังไง
0: นี่ไงเข้าไปอย่างนี้ไง
2: เข้าไปอย่างอันนี้ยังไง
0: พวกสีมันเลยแต่พวกเนี้ยเขาจะกำจัดพวกปลวกแล้วก็แมลงคลาต่างๆอยู่แล้วมอดมดแมลงสาบพวกเนี้ยโดนหมดนะแต่ว่านี่คือสูตรเดิมที่เป็นออริจินอลของเขาเป็นน้ำยาร
2: ู้จักกันดีอยู่แล้ว
0: ก็คือฉีดไปแล้วก็จะเป็นละอองเข้าไปจัดการ
2: มันเป็นแบบฉีดมาเป็นสเปรย์เป็นละออง
0: ใช่สเปรย
2: ์
0: นะแต่ว่าบางทีเอ้ยเราอยากให้มันซอกซอนเข้าไปในรูแล้วไม่แน่ใจว่าเนี้ยน้ำยามันเข้าไปถึงหรือเปล่า
2: แบบมันเล็งบางทีมันโดนไม่โดนเลยใช่ไหม
0: พอเป็นรู้เราอยากจะอัดเข้าไปอ่ะเราบอกคุณแค่มันหมดไป
1: ขอโทษ
0: นี่ทำแบบนี้หน้าตัวนี้
2: ก็เป็นแบบโฟม
0: เป็นโฟมใช่เป็นโฟม
2: มันก็เหมือนเข้าไปในรูแล้วก็เข้าไปฟูอยู่ข้างใน
0: อ๋อถูกต้องด้วยลักษณะของโฟมเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าไปบางหน่อย
1: ของตัว
2: ก็ชัวร์ว่าจะได้โดนทุกซอกทุกมุมแบบ
0: ถูกต้องแล้วก็เพื่อไม่ให้มันแห้งตัวเร็วเกินไปก็คือจะแห้งตัวลงแบบว่าเขาเรียกอะไรกลายเป็นของเหลวอะกลายเป็นน้ำยา
2: คือมันไม่ได้เป็นโฟมค้างอยู่แบบนั้นมันเข้าไปตอนแรกเฉียบมาเป็นโฟมแล้วพอจะพันเดินมันก็จะค่อยเหลวตัวลง
0: ถูกต้อง
2: แล้วก็เกาะอยู่กับพื้นผิว
0: ถูกต้อง
2: ซอกทุกมุม
0: ถูกต้องคือหลายคนคิดว่าเอ้ยเป็นโฟมมันต้องเหมือนกับโฟมฉนวน
2: อ
0: ะแบบมันแข็งตัวอย่างนั้นอะอันนั้นก็ฉนวนก็เรื่องของฉนวนแต่อันนี้คือเป็นโฟมที่แบบเป็นน้ำยาแล้วเป็นโฟมเพื่อให้เห็นการทำงานมันได้ชัดเจนแล้วก็เข้าไปซอกซอนแทรกซึมได้ในรูเล็ก
2: ๆ
0: นะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายมากแล้วก็ข้อดีก็คือกลิ่นเนี่ยไม่ฉุนมากแล้วก็อย่างที่น้องที่บอกเลยคือจะแห้งตัวไปภายใน30นาทีไม่เกินน
2: ะ
0: แห้งตัวไม่ได้แบบว่าหายไปนะแห้งตัวคือจากโฟมเนี่ยกลายสภาพเป็นตัวน้ำยา
2: ก็คือแปรรูป
0: ใช่ภายใน30นาที
2: แต่ยังออกฤทธิ์เหมือนเดิม
0: ออกฤทธิ์กำจัดปลวกมดแมลงสาบมอดได้ใน6สัปดาห
1: ์โอ้โ
0: หลดฤทธิ์เนี่ยคงอยู่6สัปดาห
2: ์นาน
0: แน่นานอยู
2: ่นะฮะแล้วก็ที่เหมือนเขามีสูตรแบบขับไล่ไม่ขับไล่อย่างเงี้ยแต่อันนี้เขาเป็นสูตรไหนคะ
0: คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า repellent กับ non repellent อันนี้คือ repellent คือนี่คือขับไล่ไป
2: ก็คือเหมือนอารมณ์ป้องกัน
0: ทีละหนีแต่อันนี้คือที่ไม่ขับไล่เพราะอะไรต้องการจะให้เขาไปกับว่าจัดการกันเองพฤติกรรมของแมลงเหล่านี้ก็คือมีการเอาหนวดแตะกัน
1: ตั้งแต่
0: แล้วน้ำยาเนี่ยก็จะติดอยู่ตามตัวของเจ้าตัวที
2: ่
0: เอาไปด้วยเป็นพาหะไปปุ๊บแต่การน้ำยาก็ติดกันไปแล้วก็อาจจะเสียชีวิตกันไปเลยเขาเรียกตายต่อเนื่อง
2: อ่ะแต่ว่าไม่ได้ตายทันทีใช่ไหม
0: ใช้
2: เวลานิดนึง
0: เราต้องการให้เขาเป็นพาหะในการนำยาไปเรียกว่าโดนเพื่อนไง
2: อ๋อถ้าได้เอากลับมาที่หลังมันก็จะได้ไปที่ต้นตอของ
0: จะได้ไปต่อเนื่องกันคราวนี้ก็สนุกสนานละเรียบร้อยนะก็แนะนำเลยสำหรับคนที่เอ้ยใช้ภายในบ้านนู่นนี่แล้วก
2: ็
0: อยากจะทดลอง
2: เตือนไว้ก่อนถึงบอกว่าออกฤทธิ์6สัปดาห์ถึงแม้จะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ยังควรจะหลีกเลี่ยง
0: ไม่ให้สารเคมีแหละ
2: ไม่ให้อยู่ใกล้กับเด็กทารกเด็กเล็กๆหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่า
0: ถูกต้องคือจริงๆแล้วเป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงเพราะจะน้อยมากแหละแต่ว่าต้องดูมวลน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะนั้นเราก็ไม่อยากให้มันมีผลแม้แต่น้อยนั่นแหละ
2: มันจัดแมลงเล็กๆได้หมดเลยถ
0: ้
2: าสัตว์เลี้ยงตัวเล็กก็อาจจะแบบเอ้ยโดนเอฟเฟคนิดๆหลีกเลี่ยงดี
0: คือเรารักสัตว์เลี้ยงเราไม่อยากให้โดนแม้แต่นิดเดียวอย่างคุณเลี้ยงแมวไงคุณอยากให้มันโดนสักนิดเดียวมั้ยล่ะ
2: ก็ได้แล้วแต่
0: อะไร
2: วะไม่หน่อยไม่เป็นไรไง
0: เฮ้ยแต่ว่ามันก็เป็นสะสมนะ
2: มันสะสม
0: นะอ๋อใช่ไง
2: ก็ระวังไว้
0: เราอย่าให้โดนเลยนะก็เป็นไปได้หลีกเลี่ยงน
2: ะ
0: เด็กเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆก็อย่าให้มันอยู่ในบริเวณนั้นที่มีการใช้งานตัวนี
2: ้
0: เป็นพอแล้วก็เวลาที่ใช้งานเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ด้วยแล้วก็ระวังอย่าให้เข้าหูเข้าตาแค่นั้นเอง

0: เอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณบอด
1: คุณมันย้อย
2: ผมยังไม่บอดผมยังตาดีอยู
0: ่ไม่ใช่คุณบอด
1: นี่
0: บอดนี่แต่เห็นว่ามันเป็นบอดแบบว่า MDF ที่มาทำลวดลายธรรมดาหรือเปล่าอันเนี้ยคือเป็นชนิดอีกชนิดหนึ่งของวัสดุอัดคือปกติ MDF เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเสื้อเยื่อของไฟเบอร์มาอัดใช่ไหมฮะด้วยความดันแต่อันเนี้ยมันจะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติอย่างหนึ่งเข้าไปในตัวบอร์ดนี
1: ้
0: ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เป็นจุดอ่อนมากๆของ MDF นะ
1: ใช่ใช่
0: คือเรื่องการไม่ทนชื้นนี่แหละ
2: ใช่ครับ
0: ปกติถ้า MDF โดนความชื้นเป็นไงฮะ
1: บวมผุร่อนบวม
2: บวมเลย
0: เท
2: ับแรก
1: ก็เหมือนกระดาษเลยดีกว่าย
0: ุ่ยอ่ะเมื่อกี้ที่เห็นตอนลอกอ
2: ่
0: ะโหยุ่ยแบบยุ่ยเลยฮ
1: ะ
0: แต่ว่าอันเนี้ยพี่สาเขาบอกว่าอะไรนะ
2: ผมอ่ะยกไปใช้งานแล้วลืมตากแดดไว้เลยไอ้ตากฝนไว้เลยคืนนึง
0: อ๋อไม่ได้ตั้งใจด้วย
2: ไม่ได้ตั้งใจ
0: วางลืมวางตากฝนไว
2: ้ไม่ก็คิดว่าฝนไม่มา
0: เออ
2: แต่แรกคิดฝนมาแต่มาเลย
0: มาเลย
2: ครับ
0: ลืมไว้ข้างนอกแล้วแบบเฮ้ยแล้วมันก็ไม่ยุ่ย
1: ก็ได้เป็นข้อพิสูจน
2: ์ก็ฝนตกทั้งคืนวันนั้น
0: แล้วพี่สาก็เอามันไปแช่น้ำด้วยมา
2: เออ
0: เฮ้ย
2: เอาเศษมันที่ตัดอ่ะผมก็อยากรู้ว่าเออพวกการความชื้นมันจริงไหมก็คืออยากลองอ่ะ
0: ผมก็โยนไปลอง
1: ใช่
0: เพราะว่าไม่ยุ่ย
1: เนื้อมันดูเหมือนมันอาจจะแบบเฮ้ยซึมน้ำหรือเปล่านู่นนี่นั่นมันจะกันชื้นได้ยังไง
0: คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ถ้าเกิดว่าพี่สาพูดมาอย่างนี้แล้วก็น่าจะถืออยู่นะ
1: ถ้าไปแช่น้ำมาแล้วยังรอดเนี่ยก็น่าจะ
0: ไม่เลว
1: ได้อยู่นะ
0: ใช้ได้อยู่แล
1: ้
0: วเพราะนั้นอันนี้เราจะมันอันนี้มาทดแทนผนังหัวเตียง
2: ถูกต้อง
0: น
2: ะตัวที่เลือกไป
0: ซึ่งมันก็มีลายซอกล่องแบบนี้เหมือนก
2: ัน ลายซอกล่อง
1: นี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะกับอันที่จะไปแกะ
0: ไม่รู้ว่าเขาทำอันนั้นเหมือนอันนี้หรืออันนี้เหมือนกัน
2: คือไม่รูปแบบการซอกล่องอ่ะมันมีหลายแบบอยากคนชอบไหนเขามีทำให้หมดทางร้านทางบริษัทสั่งทำได้ลวดลายที่เราต้องการ
0: คือผมอ่านรายละเอียดของ product นี้มาคือต้องลองไปใช้นะพูดไม่ได้เต็มปากแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถตัดแต่งแล้วก็เซาะร่องเพิ่มทำลวดลายต่างๆได้เต็มที่เลย
2: ได้เลย
0: แล้วก็ไม่เสียคุณสมบัติในการกันความชื้นไปเพราะว่าเหมือนกับเขาใช้ไอ้ตัวกันความชื้นเนี่ยมันไม่ได้เคลือบอยู่ที่ผิวแต่มันผสมอยู่ในกาวที่อัดมาเป็นอันนี
1: ้
0: มันเป็นตัวเหมือนไม้ยูคาลิปตัสที่แบบว่ามาป่นนะแล้วก็มาอัดให้มันเป็นแผ่นเนี้ยโดยใช้กาวชนิดพิเศษ
1: ที่ทิพย์เข้าใจว่ามันคือมันแข็งแรงมากแล้วมีความหนาแน่นมากจนแบบว่ามันไม่ได้เก็บหรือว่าสะสมความชื้นมันก็เลยกันไปโดยปริยายแบบนั้น
0: เชื่ออย่างนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะหนักเฮ้ยจริง
2: หนัก
0: ของที่ความหนาแน่นสูงหนักถูกไหม
2: ค
0: ือของแบบของเนี้ยมันพิสูจน์กันได้หนักจริง
1: มันรู้สึกเลย
0: หนักเลยล่ะเราไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้แต่หนักนะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นวัสดุที่เราขึ้นไปติดทดแทนอันโน้นใช่ไหมตอนแรกตอนต้นรายการเราบอกว่าผมถ้าเป็นผมจะไม่แนะนำให้ไปปิดผนังนี้แล้วเพราะว่ามันจะทำให้ความชื้นมันสะสมอีกรอบนึงแต่ถ้ามีวัสดุแบบนี้ก็อาจจะเป็นโซลูชันที่สนใจ
1: ใช่ใช่ถ้ามันกันได้ก็ดี
0: ตลอด
2: ก็ปิดไว้ความชื้นมันก็ระเหยไปในตัวซึ่งมันไม่มีตัวดูดซับอยู่แล้วเพราะแผ่นเก่าที่เราแกะมันดูดซับความชื้น
0: โอเค
1: พอถามอีกนิดนึงได้ไหมพี่สาเนี่ยทิปจับไปจากมาเนี่ยมันมีเขียวๆติดออกมา

0: ไรเงี้ยแล้วเวลาเอาไปติดจริงเราต้องเคลือบต้องอะไรอีกไหม
1: เราก็ต้องทำสีอีกรอบนึง
2: ปกติแล้วต้องมีการทาสี
1: เพราะว่าสีนี้เป็นสีพื้นสีหลักของมาตรฐานของเขา
2: หลายคนคิดว่าอ๋ออันนี้ทาสีไว้แล้วหรือเปล่าสีเหมือนหัวนอนเดิมเลยใช่นะครับ
0: อันนี้คือสั่งมาสีนี้เลย
2: แกะแพ็คออกมาเป็นสีนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วเดี๋ยวไปทาสีแล้วก็เคลือบอะไรให้เรียบร้อย
2: คือถ้าผมตามที่เข้าใจไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าเวลาที่เขาทำสีพิเศษแบบนี้เหมือนชั้นหนวนเหมือนอะไรเหมือนกันอ่ะเขาจะมีสีพิเศษของเขาอ่ะซึ่งบางทีมันไม่ใช่สีวัสดุนั่นหรอกแต่เขาทำไว้เพื่อให้มันแยกแยะง่ายว่าไอ้ตัววัสดุเนี้ยมันคือคุณสมบัติแบบไหนอ่ะ
1: ถูกต้องครับ
2: ใช่ไหมเหมือนท่อสายไฟสีอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกแบบว่าเอ้ยท่อ PVC ใช้ทำชนิดไหนมันก็คือแยกด้วยสีเหมือนกันสีเนี้ยเป็นอะไรที่เด่นที่สุด
1: ใช่คร
2: ับ แล้วก็จำแนกง่ายที่สุดเป็นกายภาพเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันคือแผ่นอัดกันชื้น
1: ใช่ครับ
2: บอร์ดกันชื้น
0: โอเคเข้าใจ
2: เขียวจริงว่ะเขียวติดมือ
1: ครับ
2: ไปดูต่อครับ

0: ั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละใช่ไหมล่ะหลังจากเราติดแผ่นหูเนียนไว้เออเนียนเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวมาทาสีนะครับอันนี้คือยังไม่ใช่สีนี้นะ
1: ยังไม่ใช่ครับ
0: อย่างที่บอกว่านี่คือสีวัสดุ
2: มันดูเหมือนดูไกลๆมันสวยแล้วนึกว่าเสร็จแล้วนะแต่จริงๆก็คือที่บอกว่ามันยังแบบมีฝุ่นมีอะไรนิดนึงของวัสดุมันมันก็เลยต้องเดี๋ยวทาสีเคลือบเพราะนี่ก็มีเห็นไหมรอยตะปูยิงเข้าไป
0: ซึ่งเล็กไม่เห็นหรอกไม่ค่อยเห็นหรอกเดี๋ยวต้องโป้นิดนึงแล้วก็เก็บงาน
2: ใช่
0: นะฮะแล้วก็ทาสีได้เลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: ต้องลองพื้นไหม
1: ลองพื้นรอบหนึ่งคร
0: ับลองพื้นก่อนนะ
1: รอบหนึ่งเพราะความแข็งแรงครับคงทน
0: ลองพื้นขาว
1: ถูกต้องคร
0: ับนะไม่งั้นสีมันจะเพี้ยนไปเป็นเข้มมาทาตัวพื้นมันเข้มอยู่
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดว่าทาเขียวไปเลยมันจะกลายเป็นเข้มดอกไปอีก
2: ใช่
0: โอเคถ้างั้นตรงนี้ผมฝากพี่สาเก็บสีเลย
1: ได้ครับ

0: กนี้ทาสีพวกนี้ไม่ค่อยติดหรอกสีจริงเลยอ่ะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: หรอที่บอกว่ามันต้องเว้นไว้3 ชั่วโมง
0: ใช่3 ชั่วโมงแห้งดีแล้วก็ถึงจะทาสีจริงครับหน้า

0: ค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะให้พวกเรานะคะช่างประจำบ้านนะคะไปแก้ปัญหาให้อุ้ยพี่ปิดแล้ว
1: คร
0: ับ
1: พ
0: ู
1: ดต
0: ่
1: อด
0: ิสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะให้เราแวะไปแก้ปัญหาที่ไหนไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมผิดเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่นะคะอย่าลืมส่งเข้ามาได้ทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: โอเคก็อย่าลืมติดตามชมรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้องทิพย์รายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอมรินทร์ TV

0: ผมนี่ก็คือว่าเมื่อเห็นพนักงานมีความสุขเนี่ยผมเองก็มีความสุขไปด้วยความสุขของพนักงานตามนิยามของผมเนี่ยคือพนักงานมีอนาคตสามารถเป็นที่พึ่งพาอาศัยของครอบครัวได้ความสุขของเพื่อนพนักงานจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนพนักงานเนี่ยสามารถจับสมดุลของความสุขทั้ง3ส่วนเข้าด้วยกันโดยแรกคือความสุขส่วนตัวส่วนที่2คือความสุขของครอบครัวและสุดท้ายคือความสุขขององค์กรและสังคมครับสิ่งแรกที่ทำให้เพื่อนพนักงานมีความสุขได้อย่างแรกเลยสำหรับผมคือการที่ส่งเสริมให้เขามีสุขภาพที่ดีมีการดูแลตัวเองทานอาหารที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสม
1: การออกกำลังกายในตอนเช้านะครับเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติงานนะครับเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการทำงานมากยิ่งขึ้นครับ
2: ผมสูบบุหรี่มาทั้งหมด32ปีครับเหตุผลที่ผมอยากเลิกบุหรี่เพราะว่าหลานครับไม่อยากเป็นตัวอย่างให้หลานเห็นแล้วก็ตามครับเขาให้โอกาสผมเข้าโครงการเลิกบุหรี่ทั้งครอบครัวแล้วก็บริษัทเป็นกำลังใจในการเลิกบุหรี่ผมถึงได้เลิกได้ปัญหาสุขภาพการหายใจความรู้สึกว่าเราเหนื่อยน้อยลงดีขึ้นหมดทุกอย่างครับพอชีวิตลงตัวแล้วผมก็สามารถแบ่งกำลังกายกำลังใจไปทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้ครับผมก็อยากทำอะไรให้กับคนอื่นผมก็ไปเหลือไปเห็นไม้พะเลตเก่าๆหลังโรงงานผมก็เอามาทำตู้ทำชั้นเช้าเพื่อให้ทุกคนที่ต้องการอยากได้หรือเอาไปใช้งานกันครับ
0: โรงงานตระหนักในเรื่องของจริยธรรมและคุณธรรมการให้อภัยรู้จักให้และมีความกตัญญูรู้คุณเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตที่ดีมีคุณภาพแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนพนักงานทุกคนเนี่ยต้องตระหนักในเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกถึงการเป็นคนดีมีคุณธรรมแล้วก็เป็นคนดีในสังคม
3: ที่สตาร์เฟลกของเรามีห้องศาลาธรรมเพื่อให้พนักงานได้ทำวัดสวดมนต์ทุกวันเพื่อให้เกิดความสงบและมีสติในการทำงานสติมาปัญญาเกิดจิตใจก็สะอาดความสุขก็เกิดขึ้นเกินคาดครับ
4: ตู้ปันสุขมันแบ่งปันความสุขให้กันได้จริงๆนะคะได้เห็นรอยยิ้มของผู้รับและได้เห็นน้ำใจของผู้ให้สังคมการทำงานก็เต็มไปด้วยความสุขค่ะ
5: จบหลักสูตรจากวิทยาลัยสารพัดช่างค่ะหลังเลิกงานก็จะมาเป็นจิตอาสาตัดผมให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในช่วงวิกฤตโควิดฟรีค่ะจิตใจเราจะสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะทรงผมเราก็ต้องเป๊ะด้วยค่ะ
6: ผมได้รับโอกาสจากบริษัทได้เรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงและได้นำมาต่อยอดจนได้ผลิตภัณฑ์น้ำยาเอกประสงค์ชมพูสบู่น้ำมันเขียวน้ำมันเหลืองซึ่งตรงนี้มันเป็นความสุขที่เพิ่มขึ้นจากการทำงานเพราะที่นี่เป็นมากกว่าที่ทำงาน
7: พอดี
8: พอกิน
7: พอใช้
8: แค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะ
0: ส่งเสริมอาชีพให้พวกเขามีรายได้เพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือจากงานประจำก็เป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมนะเพราะว่าหลังจากที่เขาเกษียณไปแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องส่งเสริมอาชีพให้เขามีอาชีพหลังเกษียณ
9: เรานำสินค้ามาจำหน่ายให้เพื่อนๆในราคาพิเศษผมมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ได้ซื้อของถูก
10: ค่าใช้จ่ายพวกเขาลดลงพวกเราแฮปปี้ครอบครัวพี่น้องสตาร์เฟกก็แฮปปี้ค่ะ
11: อะไรที่ใช้แล้วสามารถใช้ซ้ำได้ก็นำกลับมาสร้างประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดได้ครับอย่างที่ StarFlex ของเราใน1วันมีน้ำแอร์ที่เปิดใช้งานทิ้งประมาณ800ลิตรพวกเราก็นำกลับมารดน้ำผักที่โรงเรือนพอเพียงรดน้ำสนามหญ้านำมาใช้ในห้องน้ำและอื่นอีกมากมายเลยครับ
12: ผักที่นี่อร่อยกว่าที่ซื้อจากตลาดเพราะเราปลูกจากปลูกผักไม่ได้แค่ผักแต่ได้ปลูกรักในใจคน
0: จริงๆผมก็ไม่แน่ใจว่าผมตอบได้หรือเปล่าว่าความสุขของพนักงานจริงๆคืออะไรผมขออนุญาตตอบโดยผ่านเหตุการณ์หนึ่งที่ผมเคยเจอมาก็คือว่าเพื่อนพนักงานเนี่ยเขาถามผมว่าลูกเขาจะเรียนคณะอะไรดีวิชาอะไรดีถึงจะได้มาทำงานที่บริษัทนี้ผมก็อึ้งไปหลายวันกับคำถามนี้นะครับซึ่งทุกวันนี้เองเนี่ยลูกเขาคนนั้นก็มาทำงานที่บริษัทนี้จริงๆผมก็เลยเข้าใจว่านี่คือความสุขที่แท้จริงของเพื่อนพนักงานที่ส่งต่อให้กับลูกหลานของเขา

0: เมื่อพนักงานมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีขึ้นความสุขของพวกเขาเหล่านั้นก็เพิ่มขึ้นความสุขของผมก็เพิ่มขึ้นเช่นกันความสุขของพนักงานก็คือกำไรของบริษัทครับ
1: ขอ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งเป็นรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นคุณจะไปซื้อเก้าอี้สักตัวเนี่ยให้คุ้มเงินที่สุดเนี่ยนะครับคุณต้องพิจารณาอะไรบ้างความสบายราคาวัสดุที่เขาใช้เพราะปัจจุบันนี้อย่างที่ทราบครับเงินมันหายากใช่ไหมล่ะครับจะใช้จ่ายแต่ละบาทเนี่ยซื้อเก่งอยากให้คุณใช้แล้วคุ้มที่สุดผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับหัวเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายหลักในชีวิตของทุกคนนี่เป็นค่าใช้จ่ายที่คุณไม่สามารถตัดมันออกได้เลยด้วยและสำหรับหลายๆท่านมันกินเปอร์เซ็นต์เยอะมากจากรายได้ 100% ของคุณนะครับและค่าใช้จ่ายที่ว่านั้นไม่ใช่สินค้าด้วยครับมันเป็นบริการครับถูกต้องครับวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปซื้อบริการให้เก่งกันนะครับบริการที่ว่านั้นก็คือการเดินทางครับ

0: าละครับทีนี้การเดินทางเนี่ยมันมีหลายแบบเหลือเกินครับจะเป็นแบบการเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์จักรยานรถยนต์นะครับก็ดีหรือจะเป็นการเดินทางแบบที่ใช้ขนส่งมวลชนซึ่งขนส่งมวลชนเนี่ยก็มีหลายแบบอีกครับไม่ว่าจะมอเตอร์ไซค์วินออกจากบ้านมาต่อ2แถวต่อ2แถวออกไปนั่งรถเมย์นั่งรถเมย์ไปต่ออะไรครับแท็กซี่เหรอครับโอ้โหคุณเป็นคนมีตังค์นะครับเนี่ยเอาต่อแท็กซี่ไปไหนต่อครับรถไฟฟ้าครับวันนี้เราจะชวนคุณมาคุยกันเรื่องรถไฟฟ้าเพราะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยใช้บริการรถไฟฟ้าอยู่แล้วพอจ่ายเงินออกไปเนี่ยจะทำยังไงให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยการขึ้นเนี่ยมันคุ้มที่สุดเราจะไม่นับการขึ้นจากสถานี A ไป B แล้วก็ย้อนจาก B กลับมา A วนไปเรื่อยๆวันละ500รอบอะไรเงี้ยไม่เอานะครับอันนั้นคือคุณมีเวลาว่างเฉยๆเราจะพูดถึงวิธีว่าเฮ้ยคุณจ่ายไปเท่านี้แล้วคุณได้สิทธิประโยชน์กลับมามากที่สุดเพราะจริงๆแล้วมันมีสิทธิประโยชน์ที่คุณอาจจะไม่รู้อยู่เมื่อคุณจ่ายเงินไปแล้วแล้วคุณขึ้นรถไฟฟ้าแต่คนที่มีความรู้ไม่ใช่ผมครับเหมือนทุกๆครั้งเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่เดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์กันครับและนี่คือผู้เชี่ยวชาญของเราครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเอกครับ
0: แนะนำตัวก่อนเลยครับอาจารย์
1: ครับผมสุรเชษฐ์ประวินวงศ์

0: พุทธนะครับผมเคยเป็นอาจารย์อยู่ที่ AIT นะฮะ Asian Institute of Technology นะครับก็สอนด้าน Transportation Engineering นะฮะหรือว่าวิศวกรรมระบบคมนาคมครับผม
1: ก่อนอื่นครับสิ่งที่กวนใจผมที่สุดคือการที่เราขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยครับแล้วพอเปลี่ยนสีเปลี่ยนสายปั๊บเราทำไมเราต้องจ่ายเงินเพิ่มทั้งๆที่เหมือนแบบระยะทางจริงๆถ้าอยู่บนสายเดียวกันมันก็น่าจะเท่ากันเพราะเปลี่ยนสายทำไมราคามัน
0: ครับถูกต้องเลยครับอันนี้เป็นการวางแผนระบบคมนาคมแบบเอาผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งดูว่าสายเนี้ยให้ใครทำแล้วสายเนี้ยก็มีค่าแรกเข้าใช่ไหมแล้วก็มีค่าโดยสารตามระยะทางพอเปลี่ยนไปอีกสายนึงอีกสีนึงก็จ่ายค่าแรกเข้าใหม
1: ่
0: แล้วก็มีค่าโดยสารระยะทางเพราะว่าเราเอาผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งนะฮะตอนที่เราให้สัมปทานอะไรกับเขาเราตกลงกับเขาว่ามีค่าแรกเข้าเท่านี้ค่าโดยสารตามระยะทางนี้เจรจาเป็นราย
1: ๆ
0: ตกลงกับสายนี้ก็อันนี้รัฐสนับสนุน 80% อีกสายนึงบอกรัฐไม่สนับสนุนอีกสายนึงบอกรัฐสนับสนุน 30% แต่มันไม่มีการ cross กันแบบเอากำไรจากสายที่มีผลประกอบการดีมาอุดหนุนสายที่ต่ำกว่าเราไม่ได้ทำอย่างนั้นฉะนั้นตอนนี้บางคนเดินทาง3สถานีสายนี้ไปต่ออีกสายนึงอีก2สถานีไปต่ออีกสายนึงอีก5สถานีโอ้ยค่าโดยสารนี่บานปลายมากๆที่ในโลกมันก็มีอยู่หลักๆด้วยกัน3แบบนะฮะแบบนึงคือเรียกว่า flat rate คือถ้าเดินทางในโซนพื้นที่นี้ก็จะจ่าย
1: ราคาเดียว
0: ราคาเดียวอย่างเช่นว่า20บาทเดินทางสถานีใดก็ได้ถ้าอยู่ในโซนนี้นะอีกประเภทนึงก็คือแบ่งโซนเป็นหลายๆโซนถ้าอยู่ในโซนนี้20บาทข้ามไปอีกโซนนึงอาจจะเพิ่ม5บาทข้ามไปอีกโซนนึงอาจจะเพิ่ม5บาทนะหรือไม่ก็เป็นค่าโดยสารตามระยะทางตามระยะทางก็คือมีค่าแรกเข้าอาจจะ15บาทแล้วเดินทางอาจจะสถานีละบาทเดินทาง5สถานีก็เพิ่มอีก5บาทอะไรลักษณะอย่างเงี้ยนั้นหลักๆก็อย่างที่ว่ามีแบบว่าเค้าเรียกว่า flat rate นะกับแบ่งเป็นโซน
1: area
0: ครับกับแล้วก็
1: ตามระยะทาง
0: ตามระยะทาง
2: สำหรับ flat rate หรือการคิดค่าโดยสารแบบราคาเดียวทั้งสายนิยมใช้กับระบบรถไฟภายในเมืองที่มีพื้นที่ไม่กว้างนักเช่นกรุงโรมประเทศอิตาลีกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมโดยราคา

0: อยู่ที่ประมาณวันละ 2,858 บาททำให้การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า1เที่ยวคิดเป็น 3.15% ของค่าแรงขั้นต่ำ1วันสำหรับการคิดราคาแบบโซนัลแฟร์หรือการคิดราคาเปลี่ยนแปลงตามเขตเมืองต่างๆเป็นระบบที่นิยมใช้กับเมืองที่มีความซับซ้อนของระบบสูงโดยเมืองที่นิยมใช้รูปแบบนี้มากที่สุดคือเมืองที่อยู่ในเขตสหภาพยุโรปเช่นกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับสำหรับแบบ distance based fare ที่จะคิดค่าเดินทางตามระยะทางที่เพิ่มขึ้นมักจะใช้กับเมืองที่มีขนาดรถไฟปานกลางเช่นฮ่องกงสิงคโปร์หรือกรุงเทพมหานครของเรานี่เองซึ่งคิดราคาค่าโดยสารเริ่มตั้งแต่15ถึง59โดยราคาจะปรับขึ้นตามระยะทางเชื่อมต่อแต่ละสถานี
1: แล้วอย่างนี้ครับเราพอจะมีวิธีปฏิบัติตัวหรือว่าทำยังไงให้มันประหยัดขึ้นได้ไหมครับมีแท็กติกมีวิธีเลือกไหมครับ
2: ถ้าจะให้อธิบายเรื่องแท็กติกการเลือกเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วการเลือกของคนเนี่ยเราต้องมองจากการเดินทางจากเขาเรียกจาก door to door นะฮะคือจากบ้านไปที่ทำงานหรือบ้านไปที่สวนสาธารณะหรือบ้านไปห้างสรรพสินค้าเป็นต้นใช่ไหมฮะคราวนี้ไอ้ choice set ที่คนเราจะเลือกเนี่ยก็อยู่ที่ว่ารัฐจะลงทุนกับระบบไหนรัฐจะอุดหนุนกับระบบไหนถนนเป็นอย่างนี้นะรถไฟฟ้าเป็นอย่างนี้นะรถเมล์เป็นอย่างนี้นะแล้วคนจะเลือกอะไรแล้วผลจากการเลือกจากที่รัฐจัดหามาให้ทุกวันนี้คนส่วนมากเลือกระบบส่วนตัวแล้วมันก็เลยเกิดปัญหาครับเพราะว่าถนนมันพื้นที่มันมีจำกัดใช่ไหมคนขับรถส่วนตัวกันเยอะๆรถมันก็ต้องติดสิครับรถติดสุดท้ายไปไหนกันไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วเกิดมลพิษเกิดปัญหาอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเราถึงต้องพยายามเขาเรียกว่าโหมดชิฟต์คือการลงทุนของรัฐเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปให้คนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นเมื่อคนส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทุกคนนะคนส่วนหนึ่งหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยคนที่ยังจำเป็นต้องขับรถอยู่
1: ก็จะ
2: สบาย
1: ก็จะdisutility อะไรนี่ก็จะต่ำลงใช่ไหมครับ
2: disutility
1: ได้แล้วครับ
2: อ่า
1: ผมสรุปง่ายๆจากที่ฟังจากอาจารย์ครับคือจริงๆแล้วมนุษย์ไม่ได้ชอบการเดินทางเราแค่จำเป็นต้องจาก A ไป B แล้วที่

0: นี่จาก A ไป B เนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างที่จะไป
1: ถูกต้อง
0: ในใจของแต่ละคนเวลาเดินทางก็จะมาเรียงแล้วอันนี้น่าจะสบายสุดอันนี้ลองลงมาซึ่งปกติแล้วคนก็จะเลือกอะไรที่สบายที่สุดอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: เป็นหน้าที่ของส่วนกลางแล้วที่เขาจะต้องทำให้ไอสิ่งที่มันไม่น่าลื่นลมในการเดินทางเนี่ยมันดีขึ้นมาเพื่อมาชดเชยการใช้ไอรถยนต์ส่วนตัวที่เราเลือกกันอยู่ในปัจจ
1: ุ
0: บ
1: ัน แต่ตัวนี้มีข้อสำคัญนะข้อของคนมันไม่เท่ากันเพราะว่าคุณถ้าเกิดคุณไม่ค่อยมีเงินอ่ะคุณเป็น
0: การซื้อรถก็น่าจะเป็นไปไม่ได
1: ้การซื้อรถแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วในขณะเดียวกันคนที่มีรถแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งถ้าหันไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยถนนมันก็จะโล่งขึ้นทุกคนก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันคือต่อให้คุณไม่ใช่เป็นคนที่ใช้อ่ะแต่ถนนมันก็โล่งขึ้นคุณก็จะได้ประโยชน์ไปด้วย
0: ทางอ้อมทีนี้เอาเฉพาะรถไฟฟ้าก่อนครับอาจารย์บ้านเราเนี่ยถ้าเทียบกับเพื่อนๆชาวโลกของเราเนี่ยตอนนี้เราอยู่จุดไหนประมาณไหนครับ
1: เราอยู่จุดที่ เรากำลังจะก้าวกระโดดนะฮะคำว่าก้าวกระโดดเนี่ยแปลว่าอย่างสมมติว่าเราเดิมมี100
0: ครับ
1: เราจะทำเพิ่มอีก300ทีเดียวแต่ตัวเนี้ยคำว่าก้าวกระโดดตัวนี้มันก็สองมุมนะมันไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะว่ามันก็ต้องเอาเงินภาษีของคนทั้งประเทศนั่นแหละมาจ่ายมันคือการจัดสรรทรัพยากร
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าไปดูต่างประเทศประเทศอื่นๆสิ่งที่เขาจะทำอ่ะก็คือเขาจะค่อยๆหมายความว่าถ้าเราทำรถไฟฟ้าปีละ10กิโลสมมุตินะ
0: ครับ
1: มันก็จะมีคอนโดมีแลนด์ดีเวลลอปเมนต์มีการพัฒนาอะไรต่างๆที่ไปเกาะตัวอยู่ตรงนั้น
0: ครับ
1: นะฮะมันก็จะค่อยๆขยายตัวไปแต่ถ้าทำเพิ่มเปรี้ยงเดียวเนี่ยหนึ่งคือเราต้องเอาเงินมหาศาลมาลงสองคือการพัฒนามันตามไม่ทันแล้วสุดท้ายคนมันก็จะไม่ใช้ระบบมันก็ว่างมันก็คือเราเอาเงินไปกองไว้โดยที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์อย
0: ่าง
1: ที่ควรจะเป็น
0: เหมือนว่าถ้าเรามีทางที่ยาวอยู่ร้อยเนี่ยนะครับเราสร้างเพิ่มทีละ10ไอ้พวกคอนโดหมู่บ้านตลาดอะไรก็จะขึ้นตามทีละหน่อยทีละหน่อยแต่ถ้าเราวุบอีกทีนึงผู้ประกอบการที่เขาทำพวกอสังหาริมทรัพย์อาจจะเจริญงอกงามไม่ทันแล้วคนที่จะเข้ามาอยู่ตามแนวรถไฟฟ้าก็อาจจะแบบเหมือนแบบปรับตัวไม่ทันกว่าจะเข้ามาก็ใช้เวลาอีกหลายปีก็จะทำให้กว่าจะคุ้มกับเงินที่ลงทุนเพิ่มไปมันก็ช้าลงไปอีก
1: อย่างตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องค่าโดยสารแพงทำไปแล้วไม่มีคนใช้เวลาเราพูดถึงรถไฟฟ้านะฮะรถไฟฟ้าที่เราวิ่งกันอยู่เนี่ยมันสามารถบรรจุคนได้อยู่ที่ประมาณ 50,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทางเทียบกับถนนนะถนนเนี่ยถ้ารถไม่ติดนะวิ่งโปรโฟเนี่ยคาปาซิตี้มันอยู่ที่ประมาณ 2,000 คันต่อชั่วโมงต่อทิศทางก็คือ25เท่าอ่ะทีนี้ไอ้รถไฟฟ้าที่ว่าเนี่ยถ้าคนมันใช้แน่นน่ะคนมันใช้ 50,000 อย่างเงี้ยมันก็คุ้มถูกมั้ยฮะ
0: ครับ
1: เพราะว่าแต่ถ้าเกิดมันมีคนใช้ไม่กี่คนมันก็ไม่คุ้มดิเพราะว่าขับรถมันก็คุ้มกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยคุณจะเคลื่อนเงี้ยสมมติในขบวนคุณมีอยู่แค่10คนน่ะมันไม่พอค่าไฟด้วยซ้ำไหนจะจ้างพนักงานไหนจะเมนเทนแนนซ์ไหนจะอะไรต่างๆถูกไหมฮะงั้นมันก็ต้องดูว่าเส้นไหนเราควรใช้ระบบใหญ
0: ่
1: เส้นไหนควรจะใช้ระบบเล็กระบบเล็กก็อย่างเช่นว่ารถเมย์รถไฟฟ้าเนี่ยสายหนึ่งประมาณแสนล้านนะแสนล้านบาทงั้นผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะทำรถไฟฟ้า10สายอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทำสายหนึ่งทำแค่9สายพอนั่นแปลว่าอะไรนั่นคือแปลว่าเราประหยัดเงินได้100ล้านบาท100ล้านบาทนี่คือยกระดับรถเมย์ใหม่ทั้งหมดเลยนะให้มันสะอาดให้มันมีแอร์ให้
0: รถเมย์ไฟฟ้าเลย
1: เพิ่มให้อีก4เท่าเลยของความยาวรถเมย์มันก็ทำได้ไงฮะคือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่ารัฐมีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัดรัฐจะจัดสรรอย่างไร
0: มันจะมีที่เขาแชร์กันในเน็ตครับอาจารย์ว่าไอสัดส่วนของค่ารถไฟฟ้าของเมืองไทยเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยสูงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาอันนี้จริงไหมครับ
1: จริงครับประเด็นที่กำลังถกเถียงกันอยู่ก็คือเนี่ยฮะสายสีเขียวเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: สายสีเขียวก็เป็น1สายที่สำคัญนะคำว่าที่สำคัญเพราะว่า
0: สุขุมวิทใช่ไหมฮะ
1: มันเป็นสายที่ผ่านการใจเมืองนะฮะสายนี้ทั้งคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั้งคุ้มทุนทางการเงินแต่คราวนี้มันกำลังจะหมดสัญญาสัมปทานในอีก8ปีข้างหน้าแต่ตอนนี้เขากำลังพยายามจะขยายสัญญาสัมปทานไปอีก30ปีข้างหน้าโดยบอกว่าเขาจะคิดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน65บาท

0: 65บาทก็คือไปกลับวันหนึ่งถ้าเกิดคุณต้องเดินทางไกลๆอย่างนั้นเนี่ยก็คือ130บาท130บาทเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำในกรุงเทพก็คือ331บาทนะฮะ130เทียบกับ331ก็คือประมาณ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำนี่ยังไม่นับนะฮะกว่าจะเดินทางมาถึงสถานีที่ว่าเนี่ยวัดจะเชื่อมต่อมาต้องนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยทำให้ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองไทยเนี่ยมันแพงมากๆแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ควรจะมองเป็นเส้นๆอย่างที่ผมว่าไงมันต้องเอารายละเอียดมากางดูกันว่าโปรเจกต์ไปข้างหน้าแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายแต่ละปีเขาเป็นเท่าไหร
1: ่กำไรเท่าไหร
0: ่คน
1: ที่เหมาะสม
0: ใช่คนที่มาใช้ปีละเท่าไหร่พอคูณค่าโดยสารเนี่ยกำไรมันเหมาะสมสมเหตุสมผลหรือไม่มันต้องเอาตัวเลขเนี้ยมาเปิดให้ดูกันมันถึงจะตอบได้ว่าเฮ้ยแทนที่เป็น60บาทมันควรจะเป็น50บาทไหมหรือมันควรจะเป็น40บาทหรือมันจะควรเป็น25บาทแต่คือมันต้องเอารายละเอียดมากางดูกัน
1: และนั่นก็เป็นสาเหตุที่มาของแฮชแท็กที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าสายเนี้ยแล้วก็การทวงหนี้อยู่เนี่ยนะครับอย่างแฮชแท็กแรกที่ทีมงานได้มาคืออะไรครับผมขนส่งมวลชนทุกคนขึ้นได้
0: ครับ
1: อ
0: ัน
1: นี้น่าจะเหมือนกับที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้ละ
0: ใช่ขนส่งมวลชนทุกคนขึ้นได้เนี่ยนอกจากในเรื่องของเมื่อกี้เราพูดถึงราคาใช่ไหมฮะคือจะยากดีมีจนเนี่ยควรจะขึ้นระบบขนส่งมวลชนได้ไม่ใช่ว่าขนส่งมวลชนตั้งราคาแพงให้เฉพาะชนชั้นกลางระดับบนหรือชนชั้นบนเป็นคนขึ้นได้ทุกคนควรจะขึ้นได้นอกจากนั้นอีกมิตินึงผมเข้าใจว่ามันเป็นข้อเรียกร้องเขาเรียกว่า universal design อะนะคือเวลาออกแบบการทำอะไรเงี้ยมันต้องให้ทุกคนขึ้นได้จริงๆคือคนที่นั่งวีลแชร
1: ์
0: คนที่มีปัญหาทางสายตาอะไรต่าง
1: ๆ Hashtag ที่2ครับ
2: 65
1: บาทจ่ายไม่ไหว
0: ครับก็อย่างที่ผมคำนวณคร่าวๆเนาะ65บาทไปกลับก็คือ130บาท130บาทเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ331บาทนั่นคือ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำนะ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำ
1: คุณเหลืออีก 60% เอาไว้กินข้าว
0: นี่แล้วเมื่อกี้อย่างที่บอกนะฮะคนส่วนใหญ่ที่ขึ้นรถขนส่งสาธารณะได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะเดินทางมายังไงคือ
1: มอไซค์2แถวรถเมล์
0: กว่าจะมาถึงสถานีนะฮะลำบากมากนะฮะ
1: อีกกี่บาทก็ไม่รู้อี
0: กกี่บาทก็ไม่รู้นะฮะ
1: แฮชแท็กที่3ครับ25บาททำได้ไห
0: มมันมีข้อจำกัดทางการเงินอย่างที่ว่าโดยเฉพาะเวลาเราทำพวกสัญญาสัมปทานน่ะมันผูกล็อกล่วงหน้าไปแล้ว30ปีโดยเฉลี่ยเนี่ยสัมปทานหนึ่งก็คือ30ปี
1: ฟังความคิดเห็นของอาจารย์สุรเชษฐ์กันไปแล้วครับต่อไปฟังอีกหนึ่งความเห็นครับจากผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกของ TDRI ดูบ้างครับว่าท่านคิดเห็นยังไงครับ
3: ครับสวัสดีครับผมสุเมธองค์กิติคุณครับเป็นผู้อำนวยการวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยครับ
1: ส่วนตัวนะครับท่านมองว่าปัญหาในปัจจุบันของระบบรถไฟฟ้าในบ้านเราคืออะไรครับ
3: เนื่องด้วยรัฐเองเนี่ยในอดีตเองเนี่ยให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบรางก็ยังน้อยครับทำให้เห็นภาพว่ารถไฟฟ้าในอดีตเนี่ยพยายามจะให้เอกชนมาร่วมลงทุนซึ่งพอเอกชนรับภาระในการลงทุนไปเนี่ยนะครับก็ทำให้เอกชนเนี่ยจำเป็นต้องมีการเก็บค่าโดยสารนะครับให้สอดคล้องกับต้นทุนของที่เอกชนลงทุนไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมค่าโดยสารรถไฟฟ้าเราเนี่ยถึงมีอัตราที่อาจจะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับต่างประเทศช่วงหลังรัฐเองก็เริ่มเห็นภาพว่ารถไฟฟ้ามีความจำเป็นมากขึ้นรัฐก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนมากขึ้นอ่ะบางสายก็ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้นะครับเอกชนเดินรถอย่างเดียวบางสายก็รัฐบาลก็จ้างวิ่งหมดเลยดำเนินการเกือบทั้งหมดแล้วก็รับภาระการกักทุนไว้รูปแบบการลงทุนที่มีความหลากหลายเนี่ยเริ่มส่งผลทำให้การจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความหลากหลายตามรูปแบบการลงทุนที่มีอยู่ในแต่ละเส้นทางมันก็เลยมีความยากลำบากในการทำระบบรถไฟฟ้าให้เป็นระบบที่เป็นระบบเดียวกันเหมือนกับในต่างประเทศ
1: ผมจะพาไปดูในกรณีที่เราต้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนสายระหว่างทางด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูครับ

0: การเข้าถึงควรเป็นแบบไหนครับ
1: เนื่องด้วยนโยบายรัฐเองเนี่ยเริ่มใช้คำว่าเริ่มมีความเห็นนะครับแล้วก็เริ่มมีความพยายามที่จะทำให้ค่ารถไฟฟ้าเองเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วนะครับแต่ในความเป็นจริงนะตอนนี้เนี่ยการเดินรถในช่วงแรกเองเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นช่วงที่มีผู้โดยสารค่อนข้างน้อยและอาจจะมีโอกาสขาดทุนเพราะนั้นเองเนี่ยรัฐอาจจะต้องเข้าไปอุดหนุนตัวนี้บ้างนะครับเพื่อกำหนดให้ค่าโดยสารเองเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดผู้โดยสารให้สามารถใช้งานได้ในระยะยาวหลายประเทศนะครับเริ่มทำระบบขนส่งมวลชนฟรีแต่คำถามคือระบบขนส่งมวลชนฟรีเนี่ยมันด้วยต้นทุนของภาครัฐมากน้อยขนาดไหนซึ่งตรงนี้จะเริ่มเห็นว่าตั้งแต่0บาทถึง65บาทเนี่ยมันอาจจะแวรี่ได้มันอาจจะผันแปรได้คำถามก็จะเกิดต่อนะครับว่า65บาทเนี่ยถ้าแพงไปควรต้องเป็นเท่าไหร่25บาททำแล้วรัฐอยู่ได้มากน้อยขนาดไหนในระยะยาวตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราเอาเรื่องตารางค่าโดยสารมาพูดคุยกันซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะเริ่มเห็นภาพว่าครับในอดีตเราไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กันมาก่อนเลยแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราพูดถึงตารางค่าโดยสารเนี่ยเราควรต้องพูดถึงตารางค่าโดยสารของทั้งระบบมากกว่าค่าโดยสารของเส้นใดเส้นหนึ่งสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยเราคงไม่อยากพูดนะครับว่าเราอยากให้สีม่วงเก็บ25บาทเราอยากให้สีน้ำเงินเก็บ25บาทไม่ใช่เราอยากได้ตารางค่าโดยสารของทั้งระบบที่เหมาะสมนะครับแล้วทำค่าโดยสารเนี่ยที่มันสามารถอยู่ได้ในระยะยาวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เอาเรื่องพวกนี้มาคุยกันนะครับแล้วมากำหนดร่วมกันเรื่องของตารางค่าโดยสารที่เหมาะสมนะครับให้มีเสียงของผู้บริโภคเข้าไปร่วมบ้างนะครับแต่ว่าถามว่าราคาสุดท้ายควรเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะครับตรงนี้เองเนี่ยแม้กระทั่งในต่างประเทศเองเวลาคำนวณเองก็ค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่ว่าตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์แล้วเป็นตารางค่าโดยสารที่ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงได
0: ้มีข้อมูลเสริมเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆบ้างอีกไหมครับ
1: ตอนนี้เรามีรถไฟฟ้าสร้างอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับก็คือหลายเส้นอยู่คำถามคือว่าสายสีชมพูนะครับที่มีการก่อสร้างอยู่คาดว่าจะมีการเปิดใช้ประมาณต้นปีหน้าต้นปี65สายสีเหลืองน่าจะเปิดใช้ประมาณปลายปีนี้นะครับคำถามคือว่า2สายนี้เปิดมาเนี่ยค่าโดยสารเท่าไหร่ประชาชนทั่วไปเนี่ยข้อมูลน้อยมากซึ่งราคาเนี่ยควรต้องรู้ล่วงหน้านะครับรู้ล่วงหน้าเสร็จเขาจะได้ลองไปประเมินได้มากกว่าที่จะรอให้เปิดใช้แล้วเสร็จแล้วมาคิดค่าโดยสารซึ่งแน่นอนปกตินะครับหลายเส้นทางเนี่ยนะครับเวลาเปิดใช้เนี่ยค่าโดยสารจะถูกเพื่อประมาณสัก 3-4 เดือนแรกเหมือนกันเป็นการทดสอบระบบนะครับแล้วให้ประชาชนเริ่มใช้งานเสร็จแล้วสุดท้ายก็จะมาขึ้นราคาตามราคาที่แท้จริงที่มีการกำหนดไว้ซึ่งจริงๆเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องพูดคุยกันก็คือว่าราคาที่แท้จริงเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่แล้วราคาพวกเนี้ยต้องเอามาวิพากษ์วิจารณ์ได้ระดับนึงนะครับซึ่งณตอนนี้เองเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยข้อมูลที่เผยแพร่นะตอนเนี้ยนะครับยังมีเรื่องพวกนี้น้อยไปนะครับแล้วถ้ามันเป็นราคาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็ควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะมีการใช้งานจริงใหม
0: ่และจากปัญหาที่เรากำลังพูดแน่นอนครับว่าก็สร้างความกังวลใจในวงกว้างเพราะนี่ถือเป็นเรื่องราวปากท้องของประชาชนซึ่งเราก็เชื่อว่าภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และกำลังดำเนินการแก้ไขให้ผลประโยชน์ตกมาที่ประชาชนมากที่สุดนะครับหากคุณผู้ชมพิจารณาแล้วคิดว่าการเดินทางโดยรถไฟฟ้าอาจจะแพงเกินไปเราลองมาดูตัวเลือกการเดินทางประเภทอื่นๆบ้างครับเพื่อให้การเดินทางที่ชัดขึ้นและเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจเดินทางว่านอกจากรถไฟฟ้าแล้วเรามีตัวเลือกอื่นๆอะไรอีกผมจึงได้ไปสำรวจประเภทของการเดินทางและราคาเบื้องต้นมาให้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับเริ่มกันที่รถเมล์โดยสารครับ

0: พอพูดถึงขนส่งสาธารณะอย่างเดียวปั๊บมันก็จะเห็นปัญหาอื่นๆตามมาด้วยวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่มาให้ข้อมูลกันนะครับ ข้อมูลอย่างแน่นมีหลายๆอย่างที่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันและคุณผู้ชมก็น่าจะเพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันสำหรับคราวหน้าซื้อเก่งจะพาคุณไปซื้อสินค้าหรือซื้อบริการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแหละครับรอติดตามชมนะครับวันนี้อาจารย์และผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: บ๊ายบายครับ

0: ปัญหาตู้เย็นครับอีกแล้วครับ
1: วันนี้ตู้เย็นผมมันปิดไม่ได้นะครับแล้วก็ผมแช่ของไปนี่ก็เสียหมดนะครับแล้วที่สำคัญนะครับไม่ตัดนะครับเคยได้ยินใช่ไหมฮะเสียงตู้เย็นทำงานไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมอาจารย์แซมกับรายการสารยากันช่างนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปตรวจสอบดูแล้วก็ดูซิว่าเราจะดูแลรักษาแล้วก็แก้ปัญหานี้ยังไงนะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับกรณีตู้เย็นที่ผมแช่ไปแล้วของก็ไม่เย็นนะครับแล้วก็ไม่ตัดเนี่ยนะครับมาตรวจดูแล้วเนี่ยนะครับปัญหาอันนี้เกิดขึ้นจากประตูของตู้เย็นนะครับซึ่งปัญหาของประตูของตู้เย็นเนี่ยก็จะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับผมลองยกตัวอย่างให้ฟังปัญหาสาเหตุแรกเลยที่มักจะเจอกันนะครับก็คือลักษณะนิสัยการใช้งานที่ชอบเอาน้ำหรือว่าเอาของหนักๆนะครับไปแช่ที่ประตูนะครับทั้งที่จริงๆเป็นส่วนที่เย็นน้อยที่สุดนะครับถ้าแช่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับประตูมีโอกาสที่จะเวลาเราปิดไม่สนิทนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับวิธีแก้ก็ไม่ยากอะไรนะครับก็อาจจะต้องมีการตั้งตัวตู้เย็นนะครับให้หงายไปข้างหลังนะครับให้หน้ามันเชิดขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะตั้งได้ตู้เย็นทุกตู้นะครับก็จะมีตัวปรับที่ตัวขาของตู้เย็นนะครับก็สามารถปรับความสูงได้ก็ทำให้มันหน้ามันเงยขึ้นไปหน่อยแล้วก็ดูซิว่าถ้าเราเปิดตู้เย็นไปแล้วเนี่ยนะครับใช้แรงผลักนิดเดียวแล้วประตูสามารถเคลื่อนที่แล้วเข้าไปปิดได้ด้วยตัวเองแล้วปิดสนิทนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนที่2นะครับก็เป็นปัญหาจากการใช้งานอีกเช่นเดียวกันนะครับของหยดของไหลออกมาจากของที่เราเข้าไปแช่เนี่ยนะครับจะเป็นน้ำอัดลมหรือว่าอาจจะเป็นเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยปัญหาเครื่องดื่มมันเกิดบ่อยมากนะครับแล้วทำให้เกิดคราบเหนียวตามขอบประตูนะครับปัญหาที่ตามมาคือเวลาเราปิดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับไอ้คราบเหนียวเนี่ยนะครับมันจะไปยึดติดอยู่กับพวกยางขอบประตูนะครับแล้วทำให้เวลาเราเปิดประตูมาเนี่ยนะครับยางมันเริ่มถูกดึงออกมาฮะอย่างนี้เลยนะฮะนี่นะถูกดึงออกมาเรื่อยๆนะครับกรณีตู้เย็นใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยเกิดปัญหานะครับแต่ใช้ไปนานๆเนี่ยพวกนี้นะครับบางทีมันไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นละนะครับมันก็จะถูกดึงออกง่ายๆนะครับแล้วปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเป็นปัญหาของผมเลยนะครับนี่ดูนะครับยางข้างล่างถูกดึงออกมานะครับตู้เย็นของผมเนี่ยมีคราบเหนียวอยู่เพราะฉะนั้นเวลาผมเปิดเนี่ยยางก็จะถูกดึงออกมาแล้วปรากฏว่าพอไปยางถูกดึงออกมาแล้วไม่เข้าที่ของมันแบบนี้นะครับเวลาผมปิดเข้าไปก็ทำให้ประตูปิดไม่สนิทอีกประเด็นนึงแถมนะครับถ้าไม่ใช่ลักษณะ2ลักษณะนี้อาจจะเกิดจากตัวยางมันเลยนะครับที่มันเสื่อมสภาพนะครับตู้เย็นเก่าๆนี่ก็อาจจะเกิดปัญหาลักษณะแบบนี้คือเวลาใช้เป็นนานๆเนี่ยนะครับยางก็คือมันโดนยุบโดนหนีบอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วอาจจะเกิดการแข็งตัวแล้วทำให้เสียความยืดหยุ่นไปถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะพอทราบบ้างนะครับถ้าเกิดเราเอาน้ำที่มีความร้อนนะครับน้ำอุ่นน้ำร้อนเนี่ยนะครับมาเช็ดมาทำความสะอาดหรือบางทีก็ไปราดเลยนะครับก็สามารถทำให้ยางมันคืนตัวกลับมาได้นะครับก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ใช้ได้อยู่นะครับ

เรียบร้อยครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกท่านที่อาจจะยังมีปัญหาหรือว่ากำลังมีปัญหาตู้เย็นอยู่นะครับไม่เย็นบ้างไม่ตับบ้างนะครับวิธีการตรวจสอบก็ง่ายๆนะครับและวิธีการซ่อมยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่นะครับพบกับผมนะครับอาจารย์แซมแล้วก็รายการศัลยกรรมช่างได้ใหม่นะครับยังมีปัญหาในบ้านอีกมากที่เราสามารถซ่อมเองได้ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ง3ยอดลพบุรีครับสวัสดีครับผมหมออ้อยครับ
1: น้องคนดีค่ะ
0: นี่เป็นรายการ Animal Speak
1: รู้ว่าแต่วันนี้เราจะหมอจะพาหนูมาดูอะไรอะคะ
0: มาดูอะไรล่ะครับนี่โอ้โหเห็นไหมครับลิง
1: เจ้าจ๋อ
0: เจ้าจ๋อ
1: ซ่อน
0: แล้วลิงมา ลิงที่นี่เยอะมากเลยครับโอ้โหถ้าไม่ระวังนะครับจะวิ่งมาเกาะอย่างนี้เลยครับน้องคนดีหลบกันหรือหมอจะเอาลิงลงก่อนแล้ววันนี้นะครับผมไม่ได้พามาดูแต่ความน่ารักของลิงเท่านั้นนะครับยังมาดูเรื่องราวต่างๆของลิงอีกเช่นลิงพวกนี้มีการเจ็บป่วยหรือเปล่าลิงพวกนี้หากินกันยังไงเขาอยู่กันยังไงอยู่กับผู้คนยังไงเรื่องราวน่าติดตามน่าสนใจใช่ไหมครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเพราะศาสตร์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
0: Animal Speak เนี่ยก่อนอื่นที่เราจะรู้เรื่องลิงๆเนี่ยหมอจะแนะนำให้น้องคนดีรู้จักคนๆนึงต้องถือว่าเป็นแม่ลิงเลยของที่นี่นี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณ
0: นี่คุณหมอเตย
2: คุ
0: ณหมอเตยเนี่ยเป็นสัตวแพทย
2: ์
0: ที่ดูแลลิง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ต้องเรียกว่าทั่วจังหวัดลพบุรีเลยป่ะคร
2: ับ ค่ะใกล้เคียงด้วยค่ะ
0: ใกล้เคียงและใกล้เคียง
2: ค่ะ
1: ตอนนี้ทำอะไรอยู่เหรอคะ
2: ตอนนี้ก็กำลังป้อนนมลูกลิงกำพร้าค่ะก็คือแม่เขาคลอดแล้วเขาก็หล่นลงมาจากอาคารพาณิชย์จากตึกอะค่ะแล้วก็มีชาวบ้านเก็บมาส่งให้หมอเลี้ยง
1: อันนี้กี่วันแล้วอะคะ
2: น่าจะคลอดตั้งแต่เมื่อคืนนะคะค่ะเพิ่งจะคลอดยังไม่ครบ24ชั่วโมงเลยค่ะลูก
1: เขากำมือหนูแน่นมากเลย
2: ใช่กำมือหนูแน่นเลยเพราะร่างกายเรามีไออุ่นไงคะเขาก็จะสัมผัสก็เหมือนกับเขาสัมผัสแม่เขางั้นเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งป้อนนมด้วยกันเลยไหมคะนะคะ
1: เย้ดีค่ะ
0: ไปกินนมไหมกินนมไหม
1: ไม
2: ่
1: อะ
2: โอเคค่ะไปเลยค่ะ
0: ไม่มีนมไม่มีนมนี่คือโดนทิ้งอะฮะ
2: ใช่ค่ะก็คืออาจจะเนื่องด้วยเหตุผลหลายอย่างอย่างเช่นว่าตัวเมียเนี่ยเวลาคลอดลูกปุ๊บเนี่ยค่ะเขาก็จะโดนเวลาที่เขาร้องด้วยความเจ็บปวดเนี่ยเขาก็จะโดนตัวอื่นวิ่งไล่แล้วก็จะทำให้เขาเสียจังหวะในการคลอดบางทีลูกก็หล่นตุ๊บลงมาเลยหรือบางทีเขาถูกตัวอื่นแย่งลูกก็จะหลุดลงมาแบบนี้ค่ะคือตกจากที่สูงหน้าตาเขาก็จะช้ำจะมีแผล
0: หัวช้ำเลยตาแดง
2: ช้ำหมดเลยค่ะ
0: นี่คือน่าจะกระแทกลงมา
2: ค่ะกระแทกลงมาจากที่สูง
0: นี่บางตัวถ้าหล่นหัวกระแทกก็อาจจะมีปัญหาเรื่องพิการสมอง
2: ใช่ค่ะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่จะเสียชีวิตมากกว่าค่ะจะรอดยากมาก
0: โดยปกติลูกลิงเนี่ยเวลาเกิดมาเขาจะเกาะแม
2: ่ค่ะ
0: เกาะแม่ตลอด
2: เขาจะสามารถเกาะได้เลยค
0: ่
2: ะ
0: คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าหล่นลงมาแล้วเราต้องช่วยเขาเนี่ยอาจจะต้องหาอะไรเขาให้เขาเกาะ
2: ใช่ต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขาต้องเกาะหรือกอดค่ะเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ที่อกแม่เขาจะรับรู้ถึงความอบอุ่นของร่างกายแล้วเขาก็จะปากเขาก็จะดูดไว้ที่จุกนมแม่ตลอดเวลาค่ะจะไม่ปล่อยเลยนะคะถึงแม้กระทั่งหลับก็ตาม
0: ก็จะเกาะตลอดเวลา
2: แต่พอตื่นขึ้นมาเขาก็จะ

0: ตลอดเวลายกเว้นถ้าเป็นแม่ลูกแฝดเนี่ยตัวนึงเขาอาจจะต้องเอามาขี่หลังไว้
1: อีกก็คือสลับกัน
0: ค่ะตัวนึงเขาก็จะมาเกาะไว้ข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะสลับกันกินนมแต่ว่าถ้าเป็นแม่ตัวใหญ่หน่อยเขาก็จะเอาลูกเกาะไว้ทั้งสองข้างได้เลยแต่ถ้าเป็นแม่วัยรุ่นสาวๆท้องแรกอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดมีลูกแฝดค่ะพื้นที่ด้านหน้าไม่พอเขาก็จะเกาะหลังตัวนึงแต่ก็ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยบ่อยนะคะลูกแฝดค่ะนานๆจะเจอสักทีนึงปีนึงอาจจะมีสัก3-4ตัวที่เห็นมีลูกแฝดค่ะ
1: นี่เราก็เอากลับไปดูแลต่อสักประมาณกี่อาทิตย์นะครับถึงจะปล่อยครับ
0: ก็จริงๆแล้วต้องอยู่ประมาณ1ปีค่ะ
1: ปีนึงเลยฮะ
0: 1ปีถึงปีครึ่งค่ะ
1: ดูแลกันอย่างเงี้ยปีนึงเลยฮะ
0: ถึงจะต้องกลับฝูงจริงๆแล้วพอเขาอายุประมาณสัก 3-4 เดือนเนี่ยเขาจะเริ่มหยิบอาหารกินเองได้แต่ว่าเขาก็จะยังไม่สามารถที่จะอยู่ในฝูงที่แบบมีลิงตัวโตลิงเกเรได้
1: ไปแย่งอาหารเขาไม่ได้ว่างั้น
0: ใช่ค่ะก็จะต้องรออีกประมาณ1ขวบหรือ1ขวบครึ่งพออายุครบตามเกณฑ์ก็ถึงจะปล่อยคืนฝูงได้ค่ะ
1: แล้วเขาไม่โดนฝูงไล่อะฮะอย่างนี้เอาไปปล่อยสมมติ
0: จริงๆ
1: แล้วเขากลับเข้าไปเงี้ยบางทีฝูงเขาก็ไล่มา
0: ก็จริงๆแล้วว่าถ้าเกิดมันจะมีเทคนิคนิดนึงสำหรับลิงเฉพาะลิงที่ลพบุรีนะคะ
1: อ๋อเป็นเฉพาะที่ลิงลพบุรี
0: ถ้าเป็นลิงตัวเมียเนี่ยเราสามารถเอามาเขาเรียกว่าอะไรเอามาซ่อนไว้ในสารพักการ
1: ครับ
0: แล้วรุ่งเช้าพอฝูงตื่นแล้วฝูงย้ายจากพระปางสามยอดเพื่อที่จะมากินอาหารที่สารพักการเราก็จะปล่อยลูกลิงเนี่ยรวมไปได้เลยค่ะเขาก็จะสามารถแอบสอบเข้าไปในนั้นได้ค่อยๆกลมกลืนเข้าไปได
1: ้เป็นเทคนิคเฉพาะ
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นลิงที่ป่วยแล้วผ่านการรักษาเกิน30วันเนี่ยถ้าเราไม่รู้ฝูงจำฝูงเขาไม่ได้เราก็จะต้องมาเทียบกับลิงตรงนี้แหละค่ะแล้วก็แอบปล่อยที่สารพักการกลางคืนเหมือนกันให้เขาเลือกไปเองว่าเขาจะเลือกไปอยู่ในฝูงไหนฝูงไหนถึงจะยอมรับเขาแต่ถ้าเราหาฝูงให้เขาได้เราจำได้เราก็ไปปล่อยฝูงคืนฝูงเขาได้เลยค่ะไม่เป็นไรไม่โดนทำร้ายแต่ต้องให้เขาคุ้นชินกับกลิ่นอาจจะต้องใส่กรงไว้สักระยะหนึ่งอาจจะครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเพื่อให้ฝูงลงมาดมมาตรวจสอบดูว่าใช่ไหมถ้าใช่ก็เขาก็จะแสดงทีท่ายอมรับกันแล้วก็สามารถปล่อยคืนฝูงได้ในกรณีที่เป็นลิงตัวโตแล้วก็ลิงป่วยที่ผ่านการรักษานะคะ
1: แสดงว่าฝูงใครต้องฝูงมันเลยนะฮะ
0: ใช่ค่ะคือแต่ละฝูงเขาก็จะมีอาณาเขตของเขาเขาจะลุกล้ำฝูงของตัวอื่นไม่ได้อย่างเช่นลิงสารพักการเนี่ยค่ะที่เล่นที่กินอาหารก็คือจะมีที่สารพักการกับพระปางสามยอดเขาจะข้ามไปข้ามมาในแอเรียนี้ลิงฝูงอื่นจะเข้ามายุ่งมาแตะต้องด้วยไม่ได้
1: ไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เลยค่ะเข้ามาใกล้ไม่ได้แล้วก็เขาก็จะถูกไล่กวดจนกระทั่งถูกลุมกัดบางตัวก็บาดเจ็บสาหัสบางตัวก็เสียชีวิตได้เลยแต่ถ้าเป็นลิงสารพักการข้ามไปฝั่งตึกลิงตึกเนี่ยรู้ว่าลิงตรงนี้ก็คือเป็นลิงศักดินาเขาก็จะถอยร่นฝูงให้เขาก็จะถูกลิงตึกก็จะถูกต้อนขึ้นไปทางทิศเหนือขึ้นไปเรื่อยๆพอลิงสารพักการเขาย้อนกลับลงมาลิงในฝูงนั้นก็จะค่อยย้อนถอยร่นลงมาคือเขาจะยอมลิงฝูงสารพักการไม่ว่าฝูงนี้จะไปตรงไหนไปเดินเล่นตรงไหนฝูงเดิมที่ครองพื้นที่อยู่ก็จะถอยร่นให้เสร็จแล้วเขาก็จะกลับลงมาได้เหมือนเดิมอันนี้คือเป็นการบ่งบอกอาณาเขตของลิงที่นี่ค่ะ
1: อาจจะต่างจากที่อื่นที่ใหญ่สุดเลยนะฮะ
0: ใหญ่สุดค่ะแล้วก็เป็นลิงที่มีทุกอย่างให้เลือกสรรได้อย่างเช่นเรื่องของอาหารเขาจะมีอาหารกินที่ไม่ซ้ำทุกวันแล้วก็มีคนเอามาให้อยู่ตลอดเวลาเขาค่อนข้างจะเฟรนลี่กับนักท่องเที่ยวก็เลยมีแต่คนที่จะเข้ามาเยี่ยมชมฝูงนี้แล้วก็ได้สัมผัสได้เล่นด้วยแต่ถ้าเป็นลิงฝูงอื่นเราจะปฏิบัติตัวเหมือนลิงที่สารพักการไม่ได้อย่างเช่นลิงตึกอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีความก้าวร้าวลิงที่ตลาดมโนราก็จะก้าวร้าวแล้วก็ลิงที่มาลายลามาก็อาจจะขี้กลัวนิดนึงเนื่องจากว่าเขาจะถูกลิงสารพักการเนี่ยเหมือนตกเป็นลูกไล่ของฝูงเนี่ยอยู่ประจำค่ะเขาก็จะไม่ค่อยกล้าจะออกไปไหน
1: แสดงว่าลิงแต่ละฝูงก็จะมีพฤติกรรม
0: ค่ะ
1: พฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ต่างกัน
1: ต้องเรียนรู้ว่าฝูงไหนพฤติกรรมยังไง
0: ต่างกัน
1: เข้าหายังไง
0: ค่ะ
1: อ๋อนี่สำคัญนะ
0: สำคัญค่ะจริงๆแล้วนะคะมาเตยสันนิษฐานอย่างนี้ว่าลิงฝูงนี้มันเป็นลิงแสมที่เราจะพบมากที่สุดก็คือตามป่าชายเลนหรือป่าโกงกลางริมทะเลนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้การที่ลิงฝูงนี้มาอยู่ลพบุรีได้ยังไงก็เลยสันนิษฐานว่าสมัยดึกดำบรรพ์ที่ผ่านมาเนี่ยตรงนี้น่าจะเคยเป็นท้องที่ของทะเลมาก่อนก็เกิดปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกก็ทำให้ท้องที่ที่เคยเป็นทะเลเนี่ยกลายเป็นพื้นดินที่ราบแล้วที่อื่นก็จะกลายเป็นทะเลแทนก็เลยทิ้งร่องรอยปรากฏให้เห็นว่ามันมีลิงแสมมาอาศัยอยู่ในจุดตรงนี้ได้ค่ะเป็นแค่คำสันนิษฐานของหมอเตยเองนะคะ
1: หรือไม่ก็อาจจะมีคนเอาลิงแสมมาเลี้ยง
0: ค่ะ
1: แล้วก็หลุดออกมาจาก กรงเลี้ยงแล้วก็เพิ่มปริมาณ

0: มากขึ้นเรื่อยๆจนคุมปริมาณไม่อยู่แล้วก็มาอาศัยอยู่ตรงตำแหน่งที่คือที่รกร้างก
1: ็
0: เป็นไปได้เหมือนกันใช่
1: เป็นไปได้ค่ะแล้วก็อีกกรณีนึงคือในพงศาวดารเคยบันทึกไว้ว่าสมัยรัชกาลที่5ท่านเสด็จประพาสนครสวรรค์โดยทางรถไฟเนี่ยท่านผ่านพระปางสามยอดท่านก็มองเห็นมีลิงแสมหัวจุกหางยาวเนี่ยอยู่สักประมาณ 4-5 ตัวในบริเวณศาลพระกาฬนะคะก่อนที่จะมีการบูรณะศาลนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่มีลิงอยู่ณเวลานี้ก็คือร่วม 2,000 ตัว
3: ตั้ง 2,000 ตัวน่ะ
1: ค่ะ
3: แล้วจะดูยังไงเพราะนี่เป็นพันธุ์แสมนี่เป็นพันธุ์อะไร
1: คือถ้าเป็นลิงแสมเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์ประจำตัวก็คือหัวจะมีจุกเหมือนแห้วเลยแห้วสมัยนี้เขาก็เปลี่ยนชื่อมาให้ดูดีขึ้นก็คือชื่อสมหวัง
2: มีสมหวังบนหัว
1: มีสมหวังบนหัวแล้วก็ความยาวของหางเนี่ยจะยาวกว่าลำตัวถ้าเป็นลิงแสมนะคะส่วนลิงสายพันธุ์อื่นอย่างเช่นลิงกังก
2: ็
1: คือจะมีผมทรงโมฮอคเท่ๆเลยหางก็จะยาวแค่ประมาณ1คืบแล้วถ้าเป็นตัวโตเต็มวัยก็จะมีไขมันพอกที่โคนหางเขาก็เลยเรียกว่าพิกเทลก็คือไอ้หางหมูถ้าเป็นลิงเสนหางก็จะยาวประมาณคืบเหมือนกันแต่ตัวจะเป็นสีน้ำตาลอ้วนๆใหญ่ๆแล้วมีกลิ่นเหม็นสาบคล้ายๆแพะเพราะลิงเสนมันมีต่อมกลิ่นประจำตัวมัน
2: ที่นี่มีลิงกี่ชนิดครับ
1: ที่ลพบุรีจะมีแค่ลิงแสมชนิดเดียวค่ะแต่ลิงเสนหรือลิงวอกเนี่ยหรือลิงกังเนี่ยจะเห็นได้ก็ในบ้านชาวบ้านที่บางทีเขาซื้อลูกลิงมาเลี้ยงด้วยความที่สงสารจากการไปท่องเที่ยวตามแหล่งต่างๆอันนี้ก็มีให้พบเห็นอยู่บ้างอะค่ะ
2: ครับน้องคนนี้รู้ไหมว่าหางลิงแสมเนี่ยคือถ้าเกิดในทะเลเขาเอาไปทำอะไรรู้ป่ะเขาบอกว่าเขาเอาไปตกปูใช่ไหมฮะเขาเอาหางเนี่ยสมมตินี่อันนี้เป็นรูปูไหมย้อนหางไปที่รู
1: ปุ๊บปุ๊บแล้วปูก็เอากล้าม
2: หนีปุ๊บก็ดึงหางขึ้นมา
1: ดึงหางมาแล้วก็จับปูมาเป็นอาหาร
2: นี่เท
1: ่รู้ป่ะคะ
2: ที่นี่ไม่มีปู
1: นี่ไม่มีปู
2: หางเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: เอาไว้เดินลากถนนเฉยๆอันนั้นก็คือลิงแสมเหมือนกันแล้วทำไมมันถึงไม่มีหางทราบไหมคะลูกเพราะว่าโดยส่วนใหญ่มันจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะถูกกัดจนหางเน่าหรือถูกไฟช็อตจนหางสุกจนต้องตัดหางหรือนักขณะที่ข้ามถนนแล้วเก็บหางไม่ทันไงคะล
2: ู
1: กรถมันมาเร็วโดนรถทับรูปไปเลยแล้วหางก็เละไปเลยมาเตยก็ต้องเอาเขาไปตัดหางพอเขาแผลหายกินอาหารได้ทุกอย่างปกติมาเตยก็จะเอาเขามาปล่อยที่ฝูงเดิมที่เอาเขาไปอันนี้ก็คือลิงแสมเหมือนกันนะคะลูกเพียงแต่มันเกิดอุบัติเหตุแล้วหางมันก็หายไปตรงนี้หมอเตยจะเรียกมันว่าตอกหันษาเพราะอะไรรู้ไหมคะ
3: เพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าตอกตรงนี้นะจะมีลิงตึกอีกกลุ่มนึงอยู่มีจำนวนประมาณสัก200ตัวตอกหันษาเนี่ยก็จะมีลิงเกเรอยู่โดยส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมของลิงฝูงนี้คือขยมหลังคาสังกะสีให้พัง
3: อ้าว
1: แล้วก็แกะเนี่ยขยมลวดขยมทำลายข้าวของเห็นไหมน้องคนดีเห็นไหมลูกหนาตรงนั้นหน้าช่องตรงนั้นน่ะเขาช่วยกันขยมแบบเนี้ยแล้วมันก็หลุดรอยเชื่อมของเหล็กมันก็หลุดออกมาคือแขนของลิงแสมพวกนี้มันจะทรงพลังมากเลยไปร่วมกันขยมเนี่ยสัก5ตัวหรือ10ตัวเนี่ยมันสามารถยกแผงเหล็กออกไปได้ทั้งแผงเลยอ่ะแล้วก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสมมุติว่ามาเตยมายิงยาสลบเพื่อเอาลิงป่วยนี้ไปรักษา
2: เ
1: ราก็จะถูกลิงตัวอื่นที่ยังไม่ได้สลบปิด
2: ช่วย
1: หัวซอยท้ายซอยเพื่อมาให้เราเอาพวกเขาออกค่ะทุกตัวก็จะขึ้นมาตามกำแพงมาส่งเสียงขู่แล้วก็พองขนทำเสียงดังๆขู่ให้เราหยุดที่จะทำอะไรบางอย่างกับเพื่อนเขาแล้วเราก็จะออกจากซอยนี้ลำบากมาก
2: เขาจำหมอเตยได้ใช่ไหม
1: จำได้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำกิจกรรมอะไรอย่างเช่นมาจับเพื่อนเขาที่ป่วยโดนรถชนหรือป่วยด้วยโรคต่างๆเอาไปรักษาที่คลินิกเนี่ยเราก็จะต้องมีบอดี้การ์ดมาด้วยอย่างน้อยก็คือ4คน
4: แม่เราเอาภาพบรรยากาศจริงให้คุณผู้ชมชมกันเลยดีกว่าครับ
1: เร็วไอ้ตัวนั้นตูดเป็นแผลปะใช่ไหมลูกเดี๋ยวนะเจอเป้าหมายแล้วไปไปอ่ะไปเฮ้ยอย่าพึ่งสิออมออมไอ้ตัววางยาอย่าพึ่งเขากลัวเพราะรู้ว่ามันเป็นการที่เอาผ้าห่อเพื่อเอาลิงป่วยออกจากกรงไงคะออกจากฝูงไงคะเขาทีนี้เขาก็จะต้องรู้ว่าจะต้องมีใครที่ถูกจับไปเขาก็จะต้องหนีไปตอนนี้ราคาสำคัญที่เราจะต้องเอาลิงออกจากฝูงพอแล้วลูกพอแล้วไม่ต้องคว้างถือไว้ระวังไอ้โหลดมันแงบขาไปพี่ปลายไปนู่นเลยลูกพี่ปลายเดินไปหน้าปากซอย คลื่อนย้ายลิงป่วยออกจากฝูงเนี่ยนะคะมันก็จะมีสมาชิกของฝูงเนี่ยนะคะมาปกป้องไม่ให้เราเอาตัวป่วยออกไปเพราะฉะนั้นบางตัวเขาก็จะสู้สุดฤทธิ์อย่างเช่นว่าวิ่งกระโดดเข้ามากัดคณะทำงานหรือว่าส่งเสียงขู่พองขนใส่แล้วก็แยกเขี้ยวให้เห็นอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นรอบๆเนี่ยก็จะมีแต่ลิงที่พองขนขู่แยกเขี้ยวใส่เป็นเรื่องปกติค่ะเวลาเราทำงานเราจะเจอแบบนี้ประจำ
4: เป็นไงครับนี่ก็เป็นเรื่องวุ่นๆที่คุณหมอจะต้องเจอกันทุกวันอยู่แล้วนะครับคราวนี้เรากลับไปที่น้องคนดีนะครับคิดว่าน้องคนดีเนี่ยน่าจะยังมีคำถามถามคุณหมออีกเยอะเลยแหละครับ
3: บางตัวก้นสีแดงแล้วทำไมบางตัวก้นไม่เป็นสีแดงนะคะหรือว่ามันนั่งมากเกินไปบางตัว
2: นี่ตัวนี้ตัวนี้ก้นแดง
1: ใช่ค่ะสีเม็ดสีที่ก้นบ่งบอกถึงอายุค่ะลูกสมมุติว่าเขาอายุเริ่มเยอะขึ้นสีที่ก้นก็จะแดงมากขึ้นเข้มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นลิงเด็กก้นจะยังไม่แดงเปลือกตาก็จะยังไม่มีอายแชโดว์สีสวยถ้าเป็นลิงวัยที่เป็นหนุ่มสาววัยที่กำลังเจริญพันธุ์เปลือกตาเนี่ยจะมีอายแชโดว์สีม่วงสีเขียวสวยๆออกเหลือบสีชมพูอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ยแล้วก้นก็จะเริ่มแดงลิงพวกนี้ก็คือเป็นลิงที่อยู่ในช่วงของวัยเจริญพันธุ์ก็คือโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วสามารถเป็นพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ลิงได
2: ้สาวแล้วก็เลยแต่งหน้าแต่งตา
1: แต่งหน้าแต่งตาตัวผู้ตัวนึงใน1วันสามารถเป็นพ่อลิงได้สำหรับลูกลิงได้10ตัวค่ะสามารถทำให้ตัวเมียตั้งท้องได้10ตัวเพราะฉะนั้นการขยายพันธุ์ขยายเผ่าพันธุ์ของลิงแต่ละฝูงก็จะมีความสำคัญมากถ้าสมมติว่าเราไม่มีการคุมกำเนิดเลยเราปล่อยทุกอย่างอิสระหมดมันก็จะทำให้ลิงแต่ละฝูงเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วมันก็จะไม่สมดุลกับพื้นที่ที่เขาอาศัยอยู
2: ่
1: ไม่มีความสมดุลกับอาหารที่เขาต้องได้รับในแต่ละวันแล้วก็ไม่สมดุลกับจำนวนคนหรือประชากรที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะจำนวนลิงมากกว่าจำนวนประชากรที่อยู่ในเขตนี
2: ้อันนี้มีลูกอ่อนด้วยฮะ
1: มีค่ะ
2: สีขนเขาจะเข้มกว่าแม่เขานะ
1: ใช่ค่ะสีขนเข้มกว่าแล้วจะค่อยๆเริ่มจางไปเมื่ออายุ6เดือนขึ้นไปค่ะสีขนก็จะจืดลงจางลงเรื่อยๆค่ะแล้วก็นี่เรายังเจอมีลิงตั้งท้องด้วยนะคะมีตัวนู้นที่ตั้งท้องแก่แล้วท้องโตๆแล้วเห็นไหมคะลูกนั่งอยู่ข้างๆตัวเด็กตัวนี้ก็เริ่มอ่อนๆ
2: อันนี้มีการง้างเหล็กให้เพื่อนออกด้วยนะ
1: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะคือจริงๆแล้วชาวบ้านก็ทำกรงล้อมไว้บนหลังคาไม่ให้ลิงเข้าไปรื้อหลังคาแต่ปรากฏว่าไม่สำเร็จค่ะแม้กระทั่งใส่ลวดหนามก็ตามลิงเขาก็ยังมีวิธีการที่จะใช้ชีวิตอยู่บนหลังคาเนี่ยที่มีทั้งลวดที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าหรือลวดที่เป็นตะข่ายเป็นลวดหนาม
2: กันมานานแล้วครับหมายถึงว่าลิงก็เข้ามา
5: อยู่อย่างนี้แหละค่ะนี่เป็นเรื่องปกติแต่เราต้องเป็นคนระวังตัวเอง
2: ครับ
5: ใช่ไหมไอ้พวกนี้เราต้องติดหมด
2: ครับ
5: ครับเพราะว่าลิงมันไม่รู้เรื่องหรอก
2: แล้วพี่อ๋อยเคยโดนลิงทำร้ายบ้างไหมครับ
5: โอ้เรื่องปกติแต่บางทีมันก็กัดเราก็ฉีดยาฆ
1: ่
5: าป้องกันเราไว้มันไม่เป็นไร
1: โดนกัดโดนข่วนเป็นเรื่องปกติ
5: โดนกัดแล้วก็เราบางทีกัดเล่นกัดจริงเราก็ไม่รู้นะท
2: ีนี้เราก็ต้องไปฉีดยาป้องกันบาดทะยักพิษสุนัขบ้าอะไรนี้ก็ป้องกันไว้ใช่ไหมครับพี่อ๋อยอยู่ตรงนี้มานานมากแล้ว
5: โอ้นานมากเลย
2: ก็ตั้งแต่แรกก็เป็นอย่างนี
5: ้เป็นอย่างนี้แล้วค่ะ
1: กี่ปีแล้วคะพี่อ๋อย
5: ประมาณ50-60ปีแล้ว
2: ก็มีตั้งแต่เปิดร้านเลย
5: ใช่แต่ทีนี้แต่ก่อนนี้มันยังไม่เยอะขนาดนี
2: ้ครับ
5: มันก็ทำให้น่ารักไงพอมันไอ้พวกนี้ลิงนะพอมันกินอิ่มนอนหลับมันไม่ยุ่งหรอก
1: ไม่วุ่นวาย
5: มันไม่วุ่นวาย
3: แล้วลิงมันกินเยอะไหมคะมัน
5: พวกลิงไก่นกนี่ประเภทเดียวกันเพราะพวกนี้มันจะธรรมชาติมันจะกินไปที่ไปเรื่องปกติเลยมันไม่รู้จักคำว่าอิ่มหรอก
2: มีเท่าไหร่ก็กินไปเรื่อย
1: กินได้เรื่อย
5: นี่คือลักษณะของพวกลิงพวกนกพวกไก่นะฮะ
2: พวกไก่กับนกนี่คือลำไส้สั้นฮะ
5: ใช่ใช่
2: ลำไส้สั้นเขากินแป๊บนึงเราก็ต้องเอาออกเพราะว่ามันต้องใช้ในการบินนะคือเก็บไว้นานบินไม่ได้ก็เลยต้องกินไปขี้ไปฮะ
5: แล้วนี่พวกนี้ลิงเหมือนกันตกใจไม่ได้พอตกใจพอเล่นเล่นเงี้ยมันกัดกันปิดเห็นไหมขี้ตก
1: มาเลย
2: ครับ
5: เคยสังเกตไหมนี่เรื่องปกติ
2: แต่ลิงพวกนี้ก็
1: ต้องระวังเดี๋ยวหล่นใส่คนดี
5: ต้องระวังนะคะ
2: จริงๆลิงพวกนี้ผมว่าเขาหวงกินมากกว่าคืออยากกินก็เลยเห็นอาหารต้องกินอ่ะไม่ง
1: ั
2: ้น
1: จริงๆแล้ว
2: ค่ะหมอ
1: ไอ้เวลาที่เขากินอาหารเนี่ยเขาจะรีบคว้าแล้วก็เก็บใส่ถุงใส่แก้มเขาในแก้มลิงใต้คางเนี่ยเขาจะต้องเก็บให้เยอะที่สุดเลยเพื่อที่จะวันนั้นเขาไม่รู้ว่าจะได้อาหารอีกไหมเพราะฉะนั้นเขาจะยิ่งเก็บให้เยอะเวลาที่เราให้อาหารเขาจะรีบใส่ปากให้เร็วแล้วก็เก็บให้เยอะที่สุดแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะไปหามุมสงบดีๆของเขาแล้วเขาก็จะดันออกมากินทีละเม็ดละเม็ดสลับข้างกัน
2: น้องคนดีรู้ไหมเหมือนสัตว์อะไรเหมือนหนูแฮมสเตอร์หนูแฮมสเตอร์เนี่ยเวลาเห็นอาหารนะ ขาจะได้กินกินกินกินกินเก็บเก็บเก็บเก็บเสร็จปุ๊บวิ่งเข้าบ้านเขาแล้วก็ค่อยๆเอามากินมันเป็น
1: แล้วก็หลั่นล้าหลั่นล้าแล้วก็กินอาหารด้วยความอารมณ์ดี
2: น้องคนนี้เก็บอาหารได้ไหมเนี่ยข้างแก้มนะจริงเหรอคนเก็บไม่ได้นะลิงเก็บได้เป็นลิงเหรอแล้วพี่อ๋อยมีให้ข้าวกินไหมฮะข้าวเช้าเบรกฟาสต์เลยไหม
5: โอ้ยตอนเช้านะฮะนี่แฟนพี่โด่งเนี่ยจะเป็นคนให้เป็นคนให้อาหารลิงก็คืออาหารหมา
1: ค่ะอาหารหมา
5: บางทีก็ได้ความอนุเคราะห์จากคุณหมอเตยบางทีก็เอามาให้ทีหลายกระสอบเอามาฝากเลยเอามาฝาก
2: กินอาหารหมาเลยฮะ
1: ค่ะอาหารเม็ดโตๆเลยค่ะ
5: เพราะว่ามันจะได้ไม่มีขยะ
2: อ๋อเพราะว่าถ้าเกิดเป็น
5: ใช่เป็นผักเป็นไรแล้วมัน
1: ก็จะทิ้งขยะ
2: เหลือเป็นข้าวโพดก็จะเหลือฝากไว้
5: ใช่ใช่เพราะมันกินแต่เม็ดใน
2: ครับครับ
5: แล้วพอตอนเย็นก็มีลุงเข้ามาให้ก็มีผักประมาณเกือบๆ10ตะกร้าน่ะเอาไปเลี้ยงข้างบนวันนึงเราให้2หน
2: ข้างบนนี่คืออะไรฮะ
5: ดาดฟ้าบ้านพี่เพราะว่าทางข้างนอกนี่ทุกคนเขาด่า
2: เอาไปข้างบนแล้วก็ลิงก็ไปข้างบน
1: ดาดฟ้าเนี่ยจะเป็นร้านให้อาหารสำหรับลิงตึกอันนี้ทำเองเจ้าของบ้านทำเอง
2: บุฟเฟ่ลิงตึก
5: โอ้โหมาถึง 3-400 ตัว
1: ใช่ค่ะ
3: โอ้ยรู้สึกแบบคิดว่ามันดีนะที่คนกับลิงอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าจริงๆคนที่รักลิงจริงๆเนี่ยเขาก็อยากให้ลิงมาอยู่กับเขาแล้วก็ปล่อยให้ลิงมีความสุขมันก็เหมือนกับว่าเราได้มีความสุขไปด้วยแล้วลิงก็มีความสุขไปด้วยคิดว่า
2: อยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน
3: ก็ได้
5: เป็นแม่เหมือนกับสัตว์เลี้ยงอ่ะที่นี่เหมือนสัตว์เลี้ยงโดยที่เราไม่ต้องไปผูกพันเขาไม่วิ่งไปวิ่งมาพอถึงเวลามันก็มาให้เราเล่นเนี่ยมีอยู่ตัวน
1: ึงที่แสบมากเลย
2: ชื่ออะไรนะฮะ
5: ชื่อแสบ
2: ตั้งชื่อเรียบร้อยเลย
5: ส่วนมากจะม
2: ีจำลิงได้เหรอครับ
1: จำได้ค่ะพี่อ๋อยเขาจะดูแลตั้งแต่ตัวแดงๆตั้งแต่แรกเกิดก็มี
2: ชื่ออะไรบ้างครับ
5: โอ้มีแสบแล้วเมื่อกี้ไอ้ตัวนี้ชื่อไอ้กะปิ
2: กะปิอันนี้กะปิฮะ
5: อันนี้กะปิน
2: ี่ผมว่ากะปิมาด้วย
1: ไม่
2: ก
1: ลั
2: วกลัวไหมฮะ
5: ไม่กลัวกินข้าวคุกกะปิน
2: ี่ลิง
5: ใช่ลิงมันพัฒนา
1: ไม่กลัวเห็นไหมเห็นไหมเกลียดกะปิใหญ่เลย
5: ไม่จริงเลยนะที่ว่าลิงเกลียดกะปิเนี่ย
1: ชอบ
2: ใครบอกว่าลิงกลัวกะปิ
5: ไม่มีไม่จริง
4: ในวันนี้นะครับผมและน้องคนดีเนี่ยได้มาสัมผัสชีวิตเจ้าลิงน้อยที่จังหวัดลพบุรีอย่างใกล้ชิดจริงๆเลยล่ะครับและเรื่องราวในครั้งนี้เนี่ยยังไม่หมดแน่นอนครับครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักลิงอีกฝูงหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะครับใครสงสัยว่าเจ้าลิงจ่าฝูงเป็นยังไงมีหน้าที่อะไรหน้าตาเป็นยังไงพลาดไม่ได้เลยนะครับและอีกอย่างนะครับเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำของคุณหมอเตยเลยก็คือจะต้องคอยรักษาเจ้าลิงพวกนี้อยู่เสมอเจ้าจ่อตัวนี้จะโดนอะไรมาและจะหายเป็นปกติหรือไม่ติดตามชมในครั้งหน้านะครับผมและน้องคนดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
2: wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่4กันยายน2569กันค่ะสำหรับวันนี้นะคะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือและทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเพราะว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านลงมาตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั่นเองค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7กันยายน2569ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุดีเพรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่5กันยานะคะสีแดงค่ะมีความเสี่ยงสูงทั้งภาคเหนือได้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีในส่วนของแผนที่พื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่6กันยานะคะพื้นที่สีแดงค่ะมีความเสี่ยงสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดค่ะและแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงภัยในการเกิดภัยประจำวันที่7กันยายนสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยน้อยจะถึงปานกลางภาคเหนือได้แก่จังหวัดตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันนะคะเริ่มที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานี

0: มีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดตรังและสตูลปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเขาลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำเนินการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยละทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอโหหินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
4: เฮ้ยดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว

0: โอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
1: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
0: ชายก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
2: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
0: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
1: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
2: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
1: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
4: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
5: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ่ะ
3: ก็คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอ DLTV เกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อย และในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
4: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
5: อ้าวพ่อ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
6: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
5: เฮ้ย พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
5: จัดไป
0: ไฮที่บัตรก็คือและพวกนายจำได้ไหมว่าไฮที่บัตรต่างๆมีอะไรบ้าง

าพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ subscribe YouTube ไม่ดน channel เราจะมุ่งสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับสารยาการช่างนะครับผมอาจารย์แซมครับเห็นผมทำอะไรอยู่ใช่ไหมครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงเรื่องนึงนะครับที่เป็นปัญหากันทุกบ้านนะครับแล้วมักจะมองข้ามนะครับคือเรื่องของเจ้าปลั๊กพ่วงตัวนี้นะครับปลั๊กก็มีกันทุกบ้านนะปัญหาของเจ้าปลั๊กพ่วงเนี่ยนะครับมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราสามารถซ่อมอะไรได้บ้างนะครับในเบื้องต้นโดยที่ไม่ต้องโยนทิ้งนะครับปัญหาที่เราจะเจอเรื่องแรกนะครับกรณีของปลั๊กเนี่ยก็คือปลั๊กหลวมนะครับเคยเจอไหมครับเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยขยับได้นะครับแล้วก็ที่น่ากลัวกว่านั้นเวลาขยับแล้วมันจะได้ยินเสียงสปาร์คของกระแสไฟนะครับแบบเนี้ยอันตรายค่อนข้างมากนะครับเผลอๆนี่จะทำให้ตัวปลั๊กเนี่ยที่เป็นพลาสติกละลายได้นะครับการหลวมของมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าขาที่มันคอยรับตัวปลั๊กไฟของเราเนี่ยมันถ่างออกนะครับพอถ่างออกปุ๊บใช้ไปนานๆนะครับเสียบเข้าเสียบออกเสียบเข้าเสียบออกมันก็ถ่างออกทุกครั้งที่เราเสียบเข้าไปมันก็ไม่อยู่นะครับแก้ไขกันเลยดีกว่านะครับปลั๊กเปิดมานะครับหน้าตาโดยปกติก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะมีฝั่งของสายไฟที่เดินนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ถ้าเกิดมีสวิตช์ก็จะมีตัวที่ต่อเชื่อมอยู่กับสวิตช์อยู่ด้วยนะครับอาการที่มันหลวมเนี่ยนะครับก็จะเกิดจากไอ้ตัวทองเหลืองเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราดึงออกมานะครับขั้วไฟฟ้าตัวนี้นะครับอย่างตัวนี้เนี่ยนะครับสังเกตได้ว่าแทนที่มันจะอยู่ในสภาพที่มันง้างปกตินะครับเปรียบเทียบกับตัวอื่นนะครับจะได้เห็นภาพชัดอันนี้ก็จะเป็นลักษณะปกตินะครับอันนี้คือลักษณะที่ไม่ปกตินะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับกรณีอันนี้เนี่ยผมจะเสียบไม่เข้านะครับเพราะว่ามันจะไปขวางทางที่จะทำให้ปลั๊กเสียบลงมาผมก็แค่จะต้องง้างมันออกมาเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ไม่ได้ใช้แรงอะไรเยอะนะครับอีกแบบนึงก็คือทางออกเลยนะครับอาจจะอยู่ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับอันนี้เราก็แค่บีบมันกลับเข้าไปนะครับก็จะทำให้ตัวปลั๊กเนี่ยสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับก็ใส่กลับเข้าไปไหนๆถ้าเกิดมีโอกาสเปิดฝาอย่างนี้แล้วนะครับทำความสะอาดด้วยนะครับจะเป็นโอกาสที่ดีมากเลยเนี่ยนะครับฝุ่นเยอะแยะเลยนะครับพวกนี้ก็จะมีผลทำให้ตัวปลั๊กเนี่ยนะครับทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูตัวหนึ่งนะตัวนี้เสียบไม่เข้านะครับเดี๋ยวจะลองเสียบตัวเข้าเราก็หักเลยเห็นไหมฮะหักไปแล้วเสียบไม่เข้าแล้วผมก็พยายามจะดับลงไปนะครับก็หักเลยนะครับก็จะไม่ปล่อยให้มันคาไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกพลาสติกคาไว้อยู่กับปลั๊กนะครับเดี๋ยวก็จะไหม้ได้นะครับก็จะเห็นว่าหน้าตาจะคล้ายๆปลั๊กเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีลักษณะของสายไฟวิ่งเข้าตัวที่เป็นคู่เมน2ขั้วเนี่ยนะครับเสร็จแล้วอันนี้ดีขึ้นมาหน่อยก็จะมีสายดินต่อนะครับเวลาเราเสียบเข้าไป3ขาเนี่ยนะครับก็จะมีสายดินรองรับแล้วก็จะมีเรื่องของชุดสวิตช์จะเห็นนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับจะไอตัวก็จะมีไอตัวม่านพลาสติกเนี่ยอยู่นะครับแล้วมันคาอย่างนี้ปกติเนี่ยก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับเวลาเราเสียบเข้ามาเนี่ยนะครับตัวพลาสติกเนี่ยจะต้องเลื่อนลงได้นะครับจังหวะที่ติดอยู่เนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยชุดนี้มีสปริงนะครับส่วนใหญ่จะมีสปริงอยู่นะครับแล้วสปริงหลุดออกจากฐานของเขาเองก็เลยทำให้ตัวนี้มันติดแล้วก็ทำให้เวลาเราเสียบเข้ามาเสียบไม่ได้นะครับมีวิธีแก้2อย่างนะครับเอาออกไปเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดคิดว่าเราไม่น่าจะได้ใช้ประโยชน์ของตัวม่านพลาสติกตัวนี้นะครับหรือว่าจะเสียบกลับเข้าไปใหม่ก็ได้นะครับอันนี้ดูแล้วแต่นี่สภาพยังดีอยู่นะครับผมก็จะซ่อมกลับไปงานนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเสียบสปริงกลับเข้าไปนะครับแล้วก็เสียบกลับเข้าไปใหม่นะครับแล้วดันเข้าไปให้มันอยู่ในล็อกเดิมของมันนะครับเห็นครับตอนนี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็คิดว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันไม่ได้หักอะไรนะครับเราก็อย่าไปทิ้งมันนะครับก็ยังมีประโยชน์อยู่แล้วใส่สปริงเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเสียบปลั๊กเนี่ยครับมันสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เหมือนปกตินะครับเพราะฉะนั้นปัญหานี้เกิดขึ้นจากสปริงมันหลุดออกจากฐานมันเท่านั้นเองก็แนะนำเรื่องซ่อมกันไปแล้วนะครับก็เป็นหลักการหรือว่าเทคนิคในการซ่อมแบบง่ายๆนะครับแล้วจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันง่ายเกินกว่าที่ท่านจะโยนปลั๊กทิ้งไปนะครับขออนุญาตแนะนำวิธีการนะครับในการใช้ปลั๊กนะครับให้ถูกวิธีซะหน่อยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราเมื่อต้องการใช้ก็ไปซื้อเพื่อซื้อมาเสร็จปุ๊บก็นะครับเสียบมันทุกช่องทุกรูที่มีนะครับอันนี้ต้องระวังให้มากๆนะครับต้องดูว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านเนี่ยนะครับมันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบไหนเคยเห็นนะครับเอาไปเสียบกับเตาอบไปเสียบกับไมโครเวฟในเวลาเดียวกันนะครับใช้ปุ๊บปลั๊กไหม้เลยครับเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้กินไฟค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเช็คกำลังวัตต์นะครับเช็คกำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ท่านเอามาใช้งานด้วยว่ามันเหมาะสมกับตัวปลั๊กไหมนะครับวันนี้ก็คงจะแนะนำกันเท่านี้นะครับสำหรับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเราพบกันใหม่กับผมนะครับอาจารย์แซมกับรายการศัลยาการช่างนะครับยังมีเรื่องบ้านอีกมากให้เราดูแลครับผม

คนเล่นเกมทั่วไปอาจจะไม่ต้องจริงจังเขาอาจจะเล่นเพื่อความสนุกนักกีฬา e-sport เขาเล่นเกมเป็นอาชีพเพื่อการแข่งขันจริงๆเขาจะต้องมีเวลาการซ้อมที่ตายตัวแล้วก็มีระเบียบวินัยต้องมีฝีมือที่เก่งแน่นอนถ้าเราไม่เก่งสังกัดเขาก็จะไม่จ้างเราเพราะว่าคนที่อยากเป็นนักกีฬา e-sport เยอะแยะเต็มไปหมดแต่คนที่ได้เป็นจริงๆอ่ะมันน้อยเราจะรอให้โอกาสมาเห็นเราอ่ะมันไม่ได้เราต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ในที่ที่โอกาสมองเห็นเราสวัสดีครับผมอิงครับภาสวิทสวัสดิ์ชูโตจบจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลตอนนี้ทำอาชีพนักกีฬาอีสปอร์ตครับตอนเด็กๆชอบเล่นเกมก่อนเลยครับเคยเล่นของพี่แล้วก็ชอบก็เลยลองขอคุณแม่ซื้อให้เหตุผลว่ามันได้ฝึกภาษาตั้งแต่เด็กเลยคุณแม่เขาก็โอเคเพราะคุณแม่อยากให้เรียนภาษาอยู่แล้วตั้งแต่นั้นก็คือเริ่มเล่นเกมมาเรื่อยๆครับตอนนั้นอยู่ช่วงมหาลัยมันมีเกมชื่อว่า Overwatchสนุกอะครับเล่นเยอะเริ่มมีสังกัดอะเขาเข้ามาลงทุนเขาก็มาออฟเฟอร์เราเขาจะสนับสนุนเรื่องเงินเดือนเรื่องที่พักให้สัญญาที่ผมได้เป็นสัญญาไม่ใช่ฟูลไทม์อะครับได้ประมาณ12,000ค่าข้าวที่เขาจะให้แยกอีกประมาณ 5,000 เริ่มจริงจังนะตอนนั้นครับ Hit it, boys. สำหรับน้องๆที่อยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตนะครับอย่างแรกเลยเราต้องเล่นเกมเก่งแน่ๆเลยคนอยากเป็นเยอะแต่คนได้เป็นน้อยมีทัวร์นาเมนต์อะไรหรือมีโอกาสอะไรก็ตามที่เราจะได้แสดงฝีมือให้ไปหามันนะครับต้องลงแข่งทุกทัวร์นาเมนต์คอยพัฒนาตัวเองไม่ให้ฝีมือตัวเองตกต่ำลงเขาก็มีคนอื่นที่จะรอมาเข้าตำแหน่งผมอยู่ตลอดได้เหมือนกันก็อย่างที่2ที่ต้องมีก็คือระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญมากเลยพอผมเข้าไปในสังกัดอะครับเขาก็ต้องมีตารางเหมือนตารางงานที่ฟิกซ์ไว้อะครับ6 โมงถึง 4 ทุ่มมีซ้อมทีมนะก่อนหน้านั้นคุณต้องเล่นแรงเพื่อพัฒนาตัวเองนะการตรงต่อเวลาการมีระเบียบวินัยก็สำคัญไม่แพ้การที่เรามีฝีมือที่ดีเลยครับนักกีฬาอีสปอร์ตต้องลงทุนกับอะไรบ้างขั้นต่ำเนี่ยมีคอมมีเมาส์มีหูฟังมีคีย์บอร์ดที่ราคาประมาณ 30,000 ก็ได้ครับแค่นี้ก็พอเล่นได้แล้วแต่ถ้าเกิดเราเริ่มจริงจังเริ่มมีสังกัดหรือเริ่มมีอะไรเราก็ต้องอัปเกรดขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดความสมูทหรือความลื่นไหลไม่มีการกระตุกมากที่สุดมันทำให้ความสามารถในการเล่นเราเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรายได้ที่นักกีฬาอีสปอร์ตได้คุ้มกับการลงทุนไหมผมคิดว่าคุ้มครับเพราะว่าเราซื้อคอมพิวเตอร์มาเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้ในการเล่นเกมตลอดเวลาเราอาจสามารถไปต่อยอดใช้ในการทำงานก็ได้ตัดต่อก็ได้ทำอะไรได้อีกเยอะครับเพราะคอมสำหรับนักกีฬาสปอร์ตส่วนใหญ่เนี่ยต้องแรงมากอยู่แล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างคุ้มในการลงทุนของนักกีฬาสปอร์ตนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นเงินจากการแข่ง2ก็คือเงินเดือนจากสังกัด3อาจจะเป็นการสตรีมมิ่งเกมไลฟ์เกมนะครับเราเล่นเกมโชว์พอเราเริ่มมีฐานแฟนคลับอ่ะเราก็สามารถขายสปอนเซอร์ได้หรือถ้ามีคนสปอนเรามาก็ได้เหมือนกันสำหรับในประเทศไทยนะครับเงินเดือนของนักกีฬาที่มีสังกัดเนี่ยสูงสุดณปัจจุบันที่ผมฟังมาก็คือประมาณ 30,000 ครับถ้าเทียบกับเมืองนอกอ่ะครับก็ประมาณ 3,000 ดอลต่อเดือนแล้วต่อนักกีฬา1คนก็คือหรือประมาณ100,000เงินรางวัลจากทัวร์นาเมนต์ที่ผมเคยได้รับมากสุด Overwatch Contender Pacific อ่ะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ผมต้องไปอยู่ที่ไต้หวัน2เดือนเพื่อไปแข่งรวมออกมาก็ค่อนข้างหลายแสนอยู่ครับการเป็นนักกีฬาสปอร์ตเปิดโอกาสอย่างแรกเลยก็คือการไปเที่ยวต่างประเทศครับแบบฟรีๆโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยได้เพื่อนต่างชาติได้ใช้ภาษาหลายภาษาเยอะขึ้นมีคอมมูนิตี้ที่ใหญ่ขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีคอนเนคชั่นด้วยครับสำหรับเด็กที่อยากมาเป็นนักกีฬาสปอร์ตอย่างเต็มตัวผมอะแนะนำว่าอยากให้เรียนควบคู่ไปด้วยการที่เราจะมีสังกัดมารองรับเราอะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วเงินเดือนมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราลองคิดในมุมนี้ดูว่าเราควรจะเสี่ยงกับการทิ้งการเรียนเพื่อมาเล่นเกมไหมแล้วเราจะทำได้ไหมถ้าเราทำไม่ได้เราจะไปทำอะไรหลักๆเลยครับคุณแม่เคยพูดไปเลยว่าทำอะไรก็ได้ไม่อยากให้สอบตกผมเป็นคนนึงที่เรียนควบคู่ไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยแล้วก็เรียนจบได้ว่าทุกคนก็ทำได้ครับมันขึ้นอยู่กับการแบ่งเวลาสายงานอาชีพนักกีฬาสปอร์ตเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าโอเคเรามาแข่งเกมอะเราไม่น่าจะได้ใช้อะไรเกี่ยวกับดนตรีหรือว่าธุรกิจที่เราเรียนมาเลยแต่พอเราอยู่ในสายงานนี้ไปเรื่อยๆครับเราก็เห็นว่ามันไม่ใช่แค่เรานั่งเล่นเกมไปวันแล้วเราต้องมีการโปรโมทตัวเองเราต้องมีการคุยกับสปอนเซอร์การคุยกับลูกค้าทั้งฝรั่งแล้วก็คนไทยเลยครับยังชำเป็น AE อะครับช่วยพี่คนนึงที่เขาเป็นสตรีมเมอร์ที่ได้เรียนมาเนี่ยคือเอามาได้ใช้แบบได้ใช้จริงเลยครับเพราะฉะนั้นอะผมอยากให้เรียนควบคู่ไปด้วยกับการเล่นเกมผมคิดว่าควบคู่กันไปดีที่สุด

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: มาเกมการที่เราต้องคุยกันมันเหมือนมันต้องเล่นไปแล้วคิดไปแล้วศึกษาไปข้างๆเวลาที่ทีมบุกออกมาพักเนี่ยเราก็จะคิดตะกี้เขาเล่นยังไงแล้วเราจะแก้เกมยังไงแต่สุดท้ายเราต้องตัดสินใจในเวลาที่จำกัดอะไรเงี้ย
2: วันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มารู้จักกับกีฬาใหม่ที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับก็คือกีฬาแฟลกฟุตบอลนะครับผมซึ่งจริงๆมันก็เป็นกีฬาที่คล้ายๆกับรักบี้หรืออเมริกันฟุตบอลก่อนมาก็คือไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วกติกาหรือว่าวิธีการเล่นเป็นยังไง
3: ซ้ายขวา
2: พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: ม
2: องกันอยู่ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
2: ผมจอยด้วยได้ไหม
4: อินสเวิร์มพอดีครับก็ไหลแตะขาเลยขาตึงครับแล้วก็ยืด
2: ตึงเลยครับ
4: ใช่ครับ
2: โอเคมาถึงท่านี้เลย
4: แล้วก
2: ็ทีนี้คือเราวอร์มสำหรับแฟลกฟุตบอลถูกไหมครับเรียกว่าแฟลกฟุตบอล
4: เออเรียกว่าแฟลกฟุตบอลครับแฟลกที่เป็นแปลว่าธงคร
2: ับ อ๋อแฟลกทำไมถึงชื่อนี้ครับ
4: ชื่อนี้เพราะว่าเราจะมีตัวแฟลกอยู่ข้างเอวพอดีครับก็จะเป็นธงที่เราใช้เล่นเวลาจังหวะหยุดอะไรครับก็จะดึงแฟลกออกมาก็จะลักษณะนี
3: ้ค
2: ือดึงแล้วมันมีผลอะไรต่อการเล่นอ่ะ
4: เวลาที่เล่นเราก็จะพยายามไปทำสกอร์ฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมครับพยายามเอาพื้นที่ไปอีกฝั่งนึงเสร็จแล้วการที่เราจะหยุดฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นการดึงแฟลกเพื่อในการหยุดการเล่นฝ่ายตรงข้ามคือตัวกีฬาเนี่ยมันมาจากอเมริกันฟุตบอลครับแต่ว่ามันจะเป็นเวอร์ชันแบบที่ไม่มีคอนแทคของอเมริกันฟุตบอลเนี่ยเวลาที่เราจะหยุดฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมครับเราก็พยายามแท็กเกิลหรือว่าตามกฎกติกาเนี่ยก็คือเข่าหรือศอกลงที่พื้นเนี่ยก็จะหยุดเทนั้นๆคราวนี้แทนที่เราจะเอาฝ่ายตรงข้ามลงด้วยการแท็กเกิลเราก็เป็นการดึงแฟกแทน
2: ก็จะไม่เจ็บตัวกันเท่าไหร
4: ่ใช่ก็จะเป็นแบบเหมือนนอนคอนแทค
2: แล้วถ้าสมมติเราโดนดึงออกเรามีผลอะไรหรอ
4: สมมติว่าผมพยายามจะเคลื่อนที่พอเราโดนดึงได้ปุ๊บมันก็จะหยุดที่ตรงนี้เราก็จะได้ระยะแค่นี้ครับแล้วเราก็เล่นเพย์ถัดไปในตำแหน่งที่เรามาถึง
2: แล้วถ้าเราหมด2อันก็คือหมดตาเกี่ยวป่ะไม่เกี่ยว
4: อ๋อไม่ครับดึงแค่อันเดียวก็ได้เลย
2: อ
4: ๋
2: อ
4: ใช่
2: แล้วก็ใส่กับพื้น
4: ใช่แล้วใส่กับพื้นก็ได้กัน
2: จริงๆมันคืออเมริกันฟุตบอลเวอร์ชันเซฟกว่าปลอดภัยกว่า
4: ต้องครับส่วนกติกาอะไรโดยรวมเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายกว่าแล้วก็ไม่ได้แบบซับซ้อนมาก
2: อึ๊บอันนี้คืออุปกรณ์ใช่มั้ยครับคือตัวแฟก
4: ใช่ครับก็สายแฟกอันนี้ครับปกติเราจะมี2ข้างใช่มั้ยครับเราก็จะวางไว้ที่ข้างตัวขออนุญาต
2: ได้ครับ
4: อย่าวางถ้าจากด้านหลังนะครับจับไว้ตรงนี้แล้วก็เสียบ
2: มาโอเคครับก็ประมาณนี้ปึ๊บ
4: ใช่มันจะอยู่ด้านข้างพอดีใช่ครับนี่เป็นรูปอันเดียวกับ NFL เลยครับการฟุตบอลก็เวลาเริ่มเล่นเพย์เนี่ยกติกามันจะง่ายมากเลยครับก็คือว่ากรรมการเขาจะวางลูกไว้พอเรายกลูกเมื่อไหร่แปลว่าเราจะเล่นแล้ววิธีการก็คือว่าเราจะส่งเป็นการโยนหรือให้มือต่อมือก็ได้แล้วเราก็
2: พยายาม
4: ใช่แล้วก็วิ่งไปอีกฝั่งนึง
2: วิ่งไปอีกฝั่งนึง
4: ใช่ไ
2: ปเหมือนเขาเรียกว่าทัชดาว
4: น์ใช่ครับ
2: เรียกเหมือนกันเลยป่ะ
4: เหมือนกันเลยครับท
2: ั
4: ชดาวน์เหมือนกันเลยเวลาที่ตอนแข่งก็จะมีกลวยที่เขาเรียกว่าเอ็นโซนเป็นพื้นที่ที่เราจะพยายามไปสกอร์ฝั่งตรงข้ามเราวิ่งไปเนี่ยเขาก็จะพยายามดึงแฟกเราเราก็พยายามหลบดิ
2: แล้วในแง่การส่งครับมันส่งไปข้างหน้าไปข้างหลังมันต้อง
4: ก็คือว่าบอลเนี่ยถ้าสมมติว่าไปข้างหลังเนี่ยนับว่ายังเล่นต่อได
2: ้ครับ
4: แต่สมมติว่าพี่อาจโยนมาข้างหน้าปุ๊บมันก็จะถือว่าคนเนี้ยเป็นคนสุดท้ายก็จะเป็นเดดบอลก็คือผมก็ต้องวิ่งต่อ
2: เองอย่างเดียว
4: ใช
2: ่ลองเล่นก็น่าจะเข้าใจง่ายขึ้นแต่ผมจะไปฝึกเบสิกข้างในดีกว่า
4: ได้เลยครับ
2: ได้ครับเดี๋ยวมีอะไรพี่วินสอนผมด้วยนะครับ
4: ได้เลยครับวันนี้มีน้องๆมาช่วยสอน
2: ได้เลยครับผมพอได้คุยกับพี่วินได้พอเข้าใจรูปแบบของกีฬานี้ได้เข้าใจกติกาเบื้องต้นวันนี้ผมก็เลยได้เริ่มฝึกเบสิกพี่วินก็บอกว่าจริงๆแล้วอย่างแรกมันต้องแยกออกก่อนว่ามันจะมีทั้งฝ่ายบุกกับฝ่ายรับซึ่งทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็จะมีสกิลที่ต้องการไม่เหมือนกันอะไรเงี้ย
4: จริงๆสกิลที่สําคัญมากๆก็คือขว้างลูกรับลูกเนี่ยแหละครับอันนี้การขว้างกับการรับเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคที่ต่างกันเดี๋ยวต้องให้น้องสอนเลยแล้วกันนะ
2: โอเคได้ครับ
4: เดี๋ยวเข้าอะไรละเอียดเกิน
2: ให้พี่ปอนเป็นคนสอนโอเคได้ขอบคุณครับพี่มิน
4: ครับ
2: สวัสดีครับพี่ปอน
5: หลักการของการขว้างลูกครับจะมีซับประเด็น3หลักก็คืออันที่1การจับลูกบอลอันที่2พาขว้างอันที่3ปาไปในจุดที่เราต้องการหรือ

0: ความแม่นนั่นเอง
1: เร
0: ื่อง power เรายังจะไม่ยังไม่คุยกันตอนนี้เพราะว่าพอเราทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยว power มันจะมาเองโอเคเราเริ่มจากการกริปบอลก่อนจับลูกตอนนี้ลูกมันเป็นวงรีถูกไหมครับเส้นรอบวงของลูกตรงกลางจะใหญ่ที่สุดและมือเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเราไม่สามารถจับอย่างนี้แล้วปาได
1: ้
0: ดังนั้นเราต้องจับหัวลูกฝั่งไหนก็ได้ครับให้นิ้วนึงหรือ2นิ้วก็ได้ครับอยู่บนตะเข็
1: บ
0: ช่วยเกี่ยวไว
1: ้นี
0: ่ใช่แล้วลองเขย่าดูเขย่าตั้งตรงๆถ้ามันแบบเหมือนนิดๆหน่อยๆนั่นแหละครับถูกต้องใช่นิดนึงมันจะต้องปล่อยออกจากมือได
1: ้ครับ
0: อย่างที่2ถ้าปาสมมุติเราจะปาไปทางนั้นสมมุติเราเป็นคนถนัดขวาเราต้องหันขาซ้ายไปทางเป้าที่เราจะปาแล้วมองตามหลังซ้ายไปเสร็จปุ๊บพอจะปาให้เราง้างขึ้นมาแล้วก้าวขาซ้ายไปชิมไปทางที่เราจะปาแล้วเราก็เคลื่อนออกไปเลย
1: เคลื่อนออกไปเลยตรง
0: เลยเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนไหมครับกับเป้านิ่ง
1: ได้ครับ
0: ซ้ายง้างขึ้นก้าวซ้ายปาแล้วเหวี่ยงลงไปเลยรออีกสักทีครับต้องตอนนี้เราเหลือแค่ในข้อสุดท้าย accuracy เพราะว่าในกีฬาเนี้ยครับการเป็นโค้ชแบ็คเราไม่ได้ปาเป้านิ่งเราปาเป้าที่เคลื่อนไหวว
1: ิ่งแบบว่าเพื่อนของเราที่รอรับเนี่ยเหรอครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าแผนในการเล่นเนี่ยเราจะให้เขาวิ่งไปข้างหน้ากีฬานี้คือการที่จะทําหลาขึ้นไปเรื่อยๆจนเข้าประตูฝั่งตรงข้ามก็คือเอาลูกเข้าไปในเซตตรงนั้นการที่ QB ปาไม่แม่นเพื่อนก็จะรับบอลยาก
1: QB คืออะไร
0: QB คือโค้ชแบ็คคนที่กว้าง
1: อ๋อโอเคครับ
0: จะลองดูมั้ยฮะ
1: ลองดูก็ได้ครับ
0: ให้ลองวิ่งตรงก่อนแล้วกันวิ่งเป็นเส้นตรง QB จะต้องเป็นคนสั่งเริ่มเล่นวิธีการสั่งของ QB จะมี2คําคําแรกคือคําว่าเซตคําที่2ฮัทนี่คือเริ่ม
1: โอเคครับ
0: เขาก็จะเริ่มวิ่งเลยแล้วเราก็ปาตอนไหนก็ได้ตามที่เราต้องการสั่งเลยครับสั่ง
1: เซตฮัท
0: ประมาณนั้นลองอีกทีนึงพยายามหันซ้ายไว้ใช่เราจะได้มีแรงส่งครับเวลาส่งแรงเราต้องส่งจากเอวเราจะไม่ปาด้วยแขนครับ
1: เซตฮัท
0: ดีเลยอันนี้เขายังวิ่งตรงให้เขาวิ่งครอสวิ่งใส่เราเราจะไม่ได้ปาไปข้างหน้าแล้วเราจะต้องปาไปข้าง
1: ๆ
0: ลองสแควร์ดูเขาจะวิ่ง90องศาเอาสัก7
1: เซตฮัท
0: ประมาณนั้นอันนี้แหละคือข้อที่3ที่เราต้องทำเราจะวางยังไงสปีดบอลมุมทุกมุมที่เราจะปาเราต้องปาให้ได้ทุกมุมถ้าสมมติจะถึงระดับที่ไปแข่งต่างประเทศอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราไปลองตำแหน่งอื่นกันดีไหมฮะ
1: ได้ครับตำแหน่งไหนดีครับ
0: ปีกดีกว่าครับ
1: ไปปีก
0: จะได้ไปลองรับลูกตะกี้ลองเป็นคนปาและลองไปดูมุมของคนที่วิ่งรับบ้าง
1: ได้ครับสวัสดีครับ
0: อันนี้ชื่อไอซ์ครับสอนในเกี่ยวกับเรื่องการเป็นปีก
1: อ
0: ันนี้พี่บอสครับ
1: สวัสดีครับพี่บอส
0: ครับโอเคผมทิ้งไว้กับสองคนนี้แล้วกันนะครับ
1: ขอบคุณครับพี่บอล
0: ขอบคุณครับ
1: สอนผมเป็นปีกนะครับผมไม่เคยมีปีก
2: ปกติปีกก็คือเรามีหน้าที่วิ่งออกไปใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่เราไม่ได้วิ่งมั่วซั่วนะเราก็จะรู้ว่านะวิธีซ้อมมันจะมีเขาเรียกว่ารูทเราจะดูว่ามีรูทอะไรบ้างที่ควอเตอร์แบ็กสั่งที่เราวางแผนกันก่อนที่จะออกไปรับบอลสมมติหมอยอัดครับยืนวิ่งไป5หลาหยุดรับบอลจะได้รู้กันไม่ใช่ว่าเอ้ยวิ่งไม่มั่วซั่วอย่างไอซ์สาธิตการรับบอลลูกสูงไอ้ทำจะทำมืออย่างนี้สังเกตว่านิ้วชี้มันจะชิดกันนักต้องทำเลยก็ได้ครับส่งปุ๊บมันจะรับ
1: โอเคคร
2: ับ ไอ้ลองโยนให้อัดดูลูกเบาๆนะมันก็จะดีกว่าแบบไม่ถูกต้องครับไอ้ลูกอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสตกไม่โดนใช่ไหมแล้วก็จะรับอย่างนี้นะแต่อีกแบบนึงถ้าลูกมาต่ำอ่ะสังเกตนิ้วก้อยมันก็จะชิดกันแต่ละบอลลูกต่ำประมาณนี้ลองรับดูครับประมาณใช่ไหมง่ายกว่าใช่ไหมแค่ลองไว้เฉยแล้วก็ใช้มือรับพยายามอย่าใช้ท่อนแขนรับมัน
1: เจ็บ
2: มันเข้าอกเจ็บด้วยแล้วมีโอกาสกระเด้งออกบางทีเดี๋ยวไอ้อยู่กับอัดเดี๋ยวพี่คว้างให้เบาๆสมมติผมสั่ง5หยุดเซตครับแค่นี้หันมารับบอลอัดลองดูครับเซตอัดหยุดรับบอลแค่นั้นเองแล้วก็เราก็วิ่งต่อไปเราต้องวิ่งหลบอย่างเดียวมีแบกข้างตัวฝั่งตรงข้ามก็จะมาดึงแบกเราใช่ป่ะเราก็ต้องวิ่งหลบห้ามเอามือปัดแบกนะฟาวนะถือว่าอาจจะมาดึงแบกผมใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เราก็ต้องวิ่งหนีหรือว่าใช้เอวหลบเอา
1: ครับ
2: นี่ยังไงก็ได
1: ้ซึ่งตัวปีกจริงๆก็คือเป็นตัวทําแต้มมา
2: แม้กระทั่งตําแหน่งอื่นนะสุดท้ายพอส่งบอลเสร็จอ่ะมันก็เหลือตัวกว้างที่เหลือก็ทําหน้าที่คล้ายๆปีกหมดแหละพอรับบอลทุกคนก็จะทําแต้มได้หมดอันนี้คือในลักษณะลูกไก่เราดูลูกไก่ลูกไก่เรารับบอลแล้วเราต้องวิ่งต่อใช่ไหมทีลูกไก่รับปุ๊บเขาทัดดาวไปเลยอ่ะให้ลองดูเซตอัพ

0: ควอเตอร์แบ็คจะไม่คว้างบอลไปที่ตัวจะคว้างนำแล้วเห็นอีกว่าสี่มันจะวิ่ง
1: ไป
0: ตามบอล
2: ใช
0: ่ผมลองคว้างให้อัดลองดูเซตอัดยิงเลยยิงเลยยิงเลยเด็ดอัด
1: เฮ้ยแล้วถ้าสมมติว่าเขาคว้างมาแล้วบอลตกครับยังเก็บแล้วเข้าประตูได้หรือเปล่า
0: ไม่บอลตกก็คืออินคอมพลีทเริ่มใหม่เรามีโอกาส4ครั้งเพื่อให้ถึงขึ้นสนามและอีก4ครั้งให้ถึงทัดดาวเราอาจจะทีเดียวคว้างยาวปุ๊บทัดดาวเลยก็ได้แต่ถ้าอัดรับสั้นๆแล้วโดนดึงแบ็คก็คือหยุดตรงที่อัดโดนดึงแบ็ค
3: เหมือนเมื่อกี้พี่บอยก็คือพูดถึงปีกแต่ปีกรวมหมดเลยถูกไหมขวาสุดไม่ก็ซ้ายสุดเรียกว่าปีกถ้าถักเข้ามาตรงกลางอ่ะจะเรียกว่าสล็อตสล็อตคือซ้ายขวาสล็อตเหมือนกันแล้วตัวตรงกลางสุดที่อยู่กลางสนามเรียกว่าเซ็นเตอร์ทุกตำแหน่งอ่ะจะเรียกว่าปีกหมดเลยก็ได้อยู่ที่ตำแหน่งการยืนเฉย
1: ๆทีมหนึ่งกี่คนครับ
3: ทีมหนึ่งจะเล่นเป็นฝั่ง5-5ครับ
1: 5-5
3: ใช่ก็คือมีปีก4ตัว
1: แล้วก็มีควอเตอร์แบ็ค
3: ควอเตอร์แบ็ค1ทีมรับก็จะมีเหมือนกันเป็น5ตัว
1: งั้นเดี๋ยวเราฝึกอะไรกันต่อเนี่ย
3: เดี๋ยวลองฝึกทีมรับก็ได้ดึงธงอะไรเงี้ยทีมรับครับ
1: รู้สึกว่าเป็นกีฬาที่คิดว่าตัวเองก็น่าจะเล่นได้ได้วิ่งได้คว้างได้โยนอะไรเงี้ยเหมือนจินตนาการตัวเองว่าถ้าเล่นในทีมอ่ะก็คงอยากเล่นปีกนั่นแหละอยากเป็นคนวิ่งอยากเป็นคนแบบคอยรับแล้ววิ่งเข้าประตูอยากแบบเป็นไอ้เจ้าหนูลมกดอะไรเงี้ยก็ตอนนี้เราผ่านไป2ด่านแล้วเป็นด่านคว้างบอลกับด่านที่เป็นปีกที่แบบคอยวิ่งแล้วก็รับบอลด่านต่อไปเราก็จะลองไปเรียนรู้วิธีการของการเป็นฝั่งรับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากีฬาเนี่ยความพิเศษมันคือมีแฟลกตรงนี้ที่ถ้าเป็นฝ่ายรับเราต้องดึงของแบบฝั่งตรงข้ามของเราให้ได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจริงๆแล้ววิธีการดึงมันเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับพี
4: ่โดมครับ
1: พี่โดมครับ
4: ต่อไปเราจะเป็นทีมรับกัน
1: ครับ
4: ทีมรับมีหน้าที่อยู่แค่หน้าที่เดียวก็คือพยายามให้บอล
1: หยุด
4: อย่างเมื่อกี้ที่เรารู้กันจะมีเอ็นโซน2ฝั่งนะครับทํายังไงก็ได้ทีมรับอย่าให้เอ็นโซนเข้าฝั่งเพราะว่าเขาจะเล่น4ดาวใช่มั้ยครับเขาจะมีทั้งหมด4ครั้งต่อการบุก1ทีเราต้องการให้ได้ให้ครบ4ครั้งให้ได้พอครบ4ครั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยทีมบุกของเราพออีกฝั่งนึงนะครับมันก็จะได้เข้ามาแทน
1: ซึ่งสิ่งหลักๆนะครับก็คือ
4: ใช่หน้าที่หลักก็คือดึงแฟลกถูกต้องเอาดึงแฟลกก่อนละกันวิธีการดึงแฟลกปกติอ่ะถ้าพี่ดึงผมอย่างเงี้ยมันดึงง่ายถูกปะเพราะผมอยู่นิ่งๆแต่ว่าเวลาทีมบุกเขาเข้ามาเขาจะไม่อยู่นิ่งเขาจะวิ่งหนีพี
1: ่ไปเรื่อยๆมันวิ่งไล่จับ
4: พอสแตกอ่ะพอมันอยู่ที่เอวเขาจะบิดไปบิดมาได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปแท็กเขาหรือจะไม่อะไรแต่
1: ถ้าเราแท็กเราผิดกฎแล้ว
4: คร
1: ับ
4: ผิดเลยครับในความเป็นจริงแล้วเราไม่ควรที่จะพอเขาละบอลเสร็จไม่ควรที่จะแตะตัวห้ามเราควรแค่จับแฟลกตรงเอวเขา
1: ตรงนี้เท่านั้น
4: ใช่พี่อัดวิ่งเข้ามาผมก็ได
1: ้โอเคผมเป็นฝ่ายบุก
4: พี่เป็นฝ่ายบุกถูกไหมพี่ละบอลมาแล้วตอนนี้บอลอยู่ในมือพี่แล้วแล้วผมเป็นฝ่ายรับประมาณนี้ผมก็ต้องพยายามตามไปถ้าผมตามไม่ได้พี่วิ่งไปผมก็ต้องตามเอาแฟลกพี่ให้ได้แล้วพอผมดึงเสร็จปุ๊บพี่วิ่งไปตรงไหนพี่ก็อยู่ตรงนั้น
1: แม้อันเดียวก็ตาม
4: อันเดียวก็ตามใช่ครับไม่ต้องสองข้างข้างเดียวก็ได้วิธีการเล่นทีมรับเนี่ยเราจะมีวิธีอยู่ประมาณ2วิธีมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโซนกับแมนโซนให้พี่อาจนึกถึงฟุตบอลโซนในแฟลกฟุตบอลก็คล้ายกันครับสมมุติเล่นโซนผมก็จะยืนตำแหน่งของผมสมมุติผมอยู่ตรงนี้รอบๆตัวผมเนี่ยคือโซนผมคือรัศมีที่ผมต้องการมีตัวบุกเข้ามาหาผมในรัศมีตรงเนี้ยผมต้องเข้าไปดึงแฟลกเข้ามาตรงนี้เข้าไปดึงแฟลกแต่ถ้าตัวบุกเข้ามาหาผมแล้ววิ่งหนีออกไปจากโซนผมไม่ต้องไป
1: ก
4: ็จะเป็นหน้าที่ของโซนคนอีกคนนึงอีกวิธีนึงเราจะเรียกว่าแมนหรือตัวต่อตัว
1: ต่อคนนี้เลย
4: คนนี้เลยใช่สมมติทีมบุกเราจะมีทั้งหมด4คนใช่ไหมครับทีมรับเราก็จะไปประกบตรงหน้าเลยไปยืนปิดตรงหน้าเขาใช่เนี่ยพี่ผมก็จะยืนแบบหน้าพี่อย่างนี้เลยนั่นคือวิธีการเล่นแบบแมนเมื่อกี้พี่รู้ไปแล้วว่าทีมบุกมีคนแบกกับปีกหลักๆคนแบกหนึ่งคนกับปีกสี่คนทีมรับก็จะมีคนกันปีก4คนอีกหนึ่งคนเราจะเรียกว่าบลิสเซอร์หรือรัชเชอร์ตำแหน่งนี้จะพิเศษกว่าคนอื่นนิดนึงคนอื่นเขาจะต้องการคนวิ่งเข้ามาแต่รัชเชอร์เนี่ยหรือคนวิ่งเนี่ยจะวิ่งเข้าไปหาเขาเราวิ่งเข้าไปหาคนที่จะปาบอลพี่จำได้ไหมครับว่าตอนแรกเราจะต้องเซตอัพบอลขึ้นก่อนเพื่อไปหาคิวบี้เพราะฉะนั้นรัชเชอร์จะเป็นคนที่วิ่ง
1: เข้ามาหา
4: คิวบี้ใช่ตำแหน่งของรัชเชอร์คือเป็นตำแหน่งที่ไม่ให้เขาปาให้ได้เพราะว่าปกติเราจะการแค่พอบอลอยู่กับตัวถูกไหมครับ แต่เนี่ยเราจะเป็นคนกันทำไงก็ได้เขาห้ามปาเราวิ่งเข้าไปหาเขาตำแหน่งของทีมรับจะมีประมาณนี้ครับ
1: เดี๋ยว
4: พี่จะเป็นสายดึงใช่ไหม
1: ครับ
4: ไอ้นี่จะเป็นริวที่ฝึกเรื่องของรีเฟล็กกับฝึกเรื่องของการมองแฟลชผมจะพูดว่าฮัทพอฮัทเสร็จพี่อาจหันมาหาผมกระโดดอะไรก็ได้พี่แต่ว่านี่กระโดดมากลางมือ ใช่แล้วผมจะวิ่งเข้าไปหาพี่พี่ต้องดึงแฟลชจากผมไปได้ผมจะวิ่งผ่านพี่ไป
1: โอเค
4: นี่คือดริลแรกอ่ะลองดูใหม่เซตคัทประมาณนี้สิ่งที่พี่ต้องฝึกมีแค่นั้นเลยประมาณนั้นมาลองอีกที
1: ลองอีกทีนะฮะ
4: เซตคัทนี่อ่ะเขาจะพยายามหลบเราเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องขาเราอ่ะอย่าตายถ้าขาเราอยู่นิ่งเวลาเราโยกไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งตัวเราจะเทไปเลยเพราะฉะนั้นต้องกระโดดตลอดเวลาเนี่ยซ้ายเอ็นขวาพี่จะลองวิ่งมาครับผมไหม
1: ได
4: ้รู้ว่ามันประมาณ
1: เอ
4: ามาลองดู
1: เซตฮัทข้างในได้อะ
4: สิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงเวลาเข้าไปดึงแฟวิธีที่ดีนะครับก็คือเข้าไปตบเขาตบเอวเขาเราลูดลงแต่ถ้าเราเข้าไปกำอย่างเงี้ยมันอันตรายมากเพราะว่ามือเรามืองออย่างเงี้ยครับถ้าจับปลายธงเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์พลึดได
1: ้
4: ถ้าจับโคนเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าใช่ครับประมาณนั้น
1: อืมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราลองเล่นกัน
4: ได้ครับ
1: โอเคครับไป
4: ครับผมไป
1: เดี๋ยวต่อไปเราจะลองลงไปเล่นเกมจริงๆแต่เดี๋ยวต้องไปปรึกษาพี่วินก่อนว่าจริงๆแล้วผมควรเล่นตำแหน่งไหนดีพี่วินครับเดี๋ยวเราเล่นให้ผมลองเล่นด้วยได้ไหม
2: ได้เลยครับมาเลย
1: ผมเล่นตำแหน่งอะไรดีครับ
2: อยากลองบุกหรือลองทีมรับก่อนนะครับ
1: จริงๆลองทั้งสองอันเลยได้ไหม
2: ได้เลยครับ
1: เกมนึงมันนานไหมครับ
2: ไม่นานครับก็รายการมันก็จะประมาณ40ถึง1ชั่วโมงปกติจะแบ่งเป็น2ควอเตอร์ครับควอเตอร์นึงก็จะประมาณ18นาที
1: นับเป็นเวลาเหรอ
2: มันจะมีเป็นช่วงเวลาไหลกับช่วงที่เวลาหยุดคือแบบฟุตบอลเนี่ยจริงๆก็จะเหมือนกับฟุตบอลมากๆตรงที่ว่ามันจะมีเค้าเรียกว่า2 minute warning ยกบอลขึ้นเล่นปุ๊บเวลามันก็จะไหลแล้วพอบอลตายปุ๊บเวลาก็จะหยุด
1: งั้นเดี๋ยวเราแบ่งทีมกันเลยก็ได้ครับ
2: ได้ครับ
4: ครับงงครับก็คือเอามือตรงกันตรงกลางกัปตันเนี่ยก็จะสั่งว่าDefense on three. One, two, three. แล้วก็มาตะโกนพร้อมกันว่า Defense. Defense on three. One, two, three. Defense.
2: โอเค

0: แล้วเราต้องไม่ต้อง
1: ไม่ต้องครับต้องเพราะว่าเขาถือบอลอย่างเงี้ยคือ1ดาวแล้วข้อเสีย1ดาวเลย3ดาวที่เขาบุกได้
0: อย่างนี้คือเขาไม่ได้แต้ม
1: ตอนน
0: ี้
1: เขาไม่ได้แต้มเพราะเราไม่ได้ครับ
0: เพราะไม่มีการดึงโอเค
1: แล้วก็บอลก็ดรอปด้วย
0: เราต้องประชุมกันบ้างไหม
2: ปกติแล้วครับเวลาเล่นเสร็จครั้งหนึ่งเนี่ยเล่นจบเพลย์จะเดินมาประชุมกันแต่ว่าที่เราเล่นเหมือนเดิม

0: ถูกไหม
1: ที่หลุดจังหวะนึงเห็นไหมถ้าเมื่อกี้เขาไม่วิ่งข้างสนามเมื่อกี้เขาไปได้เลย
2: 1เกมเนี่ยเราจะบุกได้4ครั้ง
0: อันนี้คือครั้งที่3
2: ให้เลยเส้นกลางสนามเนี่ยครับเขาบุกครั้งที่3อยู่ถ้าเขาเลยกลางสนามได้

0: แล้วว่าเขาได
1: ้ขอเริ่มใหม่อ
0: ีก4ดา
1: คุณฟังควอเตอร์แบ็คเขา
2: โดนอะไร
0: อ๋อกระฝาฝาเลย
1: ก็ถือว่า
0: อันนี้คือวันสอง
1: เ
0: ขาได้1แต้ม
1: เขาได้6แต้ม
0: เอาเหรอครับ
1: ใช่มันคือ1สกอร์เขาเรียก1สกอร์
0: ก็คือ1สกอร์6แต้ม
1: ใช่ครับ1สกอร์6แต้มแล้วเราก็จะมีแต้มพิเศษ
0: แล้วถ้าเราเป็นฝ่ายรับแล้วเรากันได้4ก็คือ
1: เปลี่ยนจากเราก็จะเป็นบุกแท
0: นตอนนี้เราก็ต้องรับต่อยรอบ
1: รับต่อยรอบนึงเพราะเขาทัชดาวน์เราต้องการแต้มพิเศษที่เขาเรียกว่าคอนเวอร์ชั่นเขาจะเรียกว่าเป็นแต้มพิเศษ
0: ไม่ต้องทำอะไรบ้าง
1: เหมือนเดิมครับเล่นทีมรับ
0: แต่ว่าจะอยู่ใกล้ขึ้นอีกเหรอ
1: ใช่เห็นป่ะครับว่าพื้นที่มันจะน้อยลงเรื่อยๆเขาจะยิ่งปายยากขึ้นเพราะพื้นที่ในการปิดเราเยอะขึ้นเขาก็เลยได้แค่6แทนที่จะได้7ทีนี้เราเป็นฝ่ายบุกแล้ว
0: อ๋อโอเค
1: อันนี้คือจบทั้งหมดแล้ว1 drive เขาเรียก1

0: แต่เวลาพวกพี่แข่งจริงก็คือทีมรับก็จะออกแล้วก็จะมีฝั่งทีม
1: ใช่ครับใช่เราก็จะมีอย่างละ
0: 5แต่นี้เราก็เล่นไปก่อน
1: เหนื่อย
0: พอเล่นเป็นฝ่ายรับเราก็แพ้เพราะมีผมนี่แหละทําให้ทีมแพ้ก็เราก็หลังจากนั้นจบเกมของฝ่ายรับก็ได้ลองเปลี่ยนไปเล่นเป็นฝ่ายรุกดูว่าแบบอ่ะเป็นยังไงบ้างซึ่งสําหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าฝ่ายรุกก็จะมีความยากกว่านิดนึง
2: ลองอีกรอบมั้ยครับ
0: ได้ครับ
2: เมื่อกี้พี่อ่ะไปสูงเกินไป
0: เรานิดเดียว
2: มาตรงกลาง
3: ข้างหน้าพวกหนูเลย
4: ลองดูมา
1: สวย
0: วางเลยประมาณอย่างเงี้ยครับ
1: ใช่เราแค่รับลูกแล้วก็
5: ถ้าวิ่งจอดพี่อ่ะ
1: พยายามวิ่งขึ้นไปข้างหน้าโอเคป
0: ่ะอ๋อคือเขาจะต้องฟังแผนกัน
1: เลยเพราะเราจะเปลี่ยนแผนตลอดนี่ครับเราไม่ได้เล่นเหมือนเดิม
2: day by play อยากจะวิ่งฟลายกันเลยครับวิ่งได้39หันมามองผมวิ่งต่อไปเรื่อย
0: ๆโอเค
2: ถ้าบอลมารับลูกถ้าบอลไม่มาก็ไม่เป็นไร
0: โอเคครับ
2: ถือว่าเราวิ่งดึงตัวประกบให้เพื่อน
1: ยังไงครับ
0: สนุกดีครับอันนี้เราได้ไหม
6: ไม่ได้ครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวทัดอุ้ยเกือบแล้วนิดเดียว
2: หมดแล้ว
1: หมดแล้วครับเติร์นโอเวอร
6: ์ครับ
1: เติร์นโอเวอร์
0: เราคอสไม่ถึงสี
1: ่ใช่ครับหมุนไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเราบุก
0: เหมือนเดิมรับอีกเดิมก็เมื่อกี้ลองเล่นทั้งฝ่ายรับแล้วก็ฝ่ายบุกไปอย่างละเกมนะครับก็พอเริ่มเข้าใจแล้วว่ากติกาเป็นยังไงพอเริ่มเล่นเป็นแล้วมันแบบมันเดี๋ยวจะลองเล่นอีกเกมนึงแต่ว่าทีนี้จะเปลี่ยนมาเป็นฝั่งรับแต่จะเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อกี้ผมเล่นเป็นเหมือนปีกฝั่งรับแต่เดี๋ยวจะมาเล่นรัชเชอร์เดี๋ยวลองดูว่าเป็นไง
1: เดี๋ยวที่เป็นรัชเชอร์นะครับรัชเชอร์มีหน้าที่อย่างผมบอกวิ่งเข้าไปหาเขาแต่ว่าเราจะมีกฎอยู่อย่างนึงก็คือมันจะมีระยะระหว่างบอลจนถึงจุดที่พี่ยืนจะมีพี่เพื่อนน้ำเงินคนนั้นเป็นคนคอยกำกับมันคือระยะ7หลาพี่ต้องบริสจากระยะตรงนี้เท่านั้นถ้าพี่บริสใกล้กว่านี้ผิดกฎ
0: หมายถึงว่าห้ามใกล้เขาเกิน7หลา
1: ถูกต้องครับคือรัชเชอร์เราจะเข้าตรงไหนก็ได้เพื่อที่จะให้เขาปาได้ยากที่สุด
5: ต้องยกมือค้างไว
0: ้
5: คร
0: ับใครอ่ะ
5: จนกว่าจะเริ่มตั้งแต่เป็นรัชเชอร์ต้องยกค้างไว้
7: ก็จะขวางทางพี่ไม่ได้ครับพี่ยกมือ
5: ขวางอ่ะ

0: ี้ได้ไหม
1: โอเค
2: แต่ดีครับเมื่อกี้กดดันดีกดดันเร็วเขารีบเขาปล่อยบอลเลยเขาทำเบิร์ดดาวแล้วต้องเล่นหน่อยสี่ครั้ง
3: เขาได้ไหม

Yeah, man. วิ่งแบบไม่คิดชีวิตได้เล่นแบบอย่างที่ตั้งใจแล้วเป็นไอ้หนูลมกดถือว่าทำตำแหน่งนี้ได้โอเค

0: มันมากเลยครับ
1: เป็นไงครับ
0: สนุกครับอยากเล่นต
1: ่อมันมีหลายตำแหน่งแล้วแต่ตำแหน่งมันจะเล่นไม่เหมือนกันเลย
0: แต่อย่างตะกี้พอเล่นเป็นลาเชอร์ผมก็ชอบนะแต่ว่าตะกี้ลองเล่นฝ่ายบุกก็แอบยากนิดนึงอาจจะเป็นเรื่องรับบอลด้วยที่ผมว่าแบบเหมือนยังไม่ชินไว
1: ้คือทีมบุกก็ต้องใช้ความแม่นยำค่อนข้างเยอะแบบจังหวะวิ่งมันเหมือนต้องซิงโครไนซ์นิดนึงเวลาที่ออกตัวอะไรเงี้ยครับคนฟังก็จะแบบลุกลงรีบอกเลย
0: พี่วินนี่เล่นมากี่ปีแล้วนะครับ
1: 10กว่าปีแล้วครับ
0: 10กว่าปี
1: ใช่
0: เริ่มรู้จักแบบแฟลกฟุตบอลได้ที่ไหนครับ
1: จริงๆผมอยู่ที่มหาลัยแล้วก็มีรุ่นพี่มาชวนไปเล่นอะไรเงี้ยครับเราก็เล่นกีฬาแบบเล่นบาสเล่นอะไรมาก่อน
0: เสน่ห์ของแบบแฟลกฟุตบอลจริงๆมันคืออะไรที่แบบพี่ค้นพบเลยเงี้ย
1: การวางแผน
0: วางแผน
1: ไมเกมการที่เราต้องคุยกันมันเหมือนมันต้องเล่นไปแล้วคิดไปแล้ว

0: ศึกษาไปข้ามเวลาที่ทีมบุกลงเนี่ยทีมรับเขาจะแก้เกมกันเวลาที่ทีมบุกออกมาพักเนี่ยเราก็จะคิดตะกี้เขาเล่นยังไงแล้วเหมือนเราต้องแบบมีกลยุทธ์หลายอย่างที่ต้องเตรียมไปอีกอันนึงก็คือเรื่องสื่อสารนะเรารู้สึกว่าแล้วเราจะแก้เกมยังไงแต่สุดท้ายเราต้องตัดสินใจในเวลาที่จำกัดอะไรเงี้ยความกดดันตรงนั้นมันก็เป็น
1: ผมว่าอันนี้คือความสนุกนะในเรื่องแบบการสื่อสารแล้วแบบสุดท้ายต้องตัดสินใจมันคือการแก้ปัญหาไปเรื่อยๆ
0: ใช่
1: และอย่างตอนนี้ครับแฟลกฟุตบอลพูดในแง่ทั่วโลกมันถือว่าเป็นกีฬาที่ป๊อปปูล่าแบบมากขนาดไหนคร
0: ับ หลังๆที่ผ่านมาเนี่ยกีฬามันโตมากๆตอนที่เราได้ไปแข่งครับเราก็จะเห็นว่าโหในเอเชียข้างๆบ้านเราเนี่ยมีเล่นกันแบบจริงๆคนเล่นเยอะกว่าเราเยอะคือเราถือว่าน้อยไปเลยแบบญี่ปุ่นเองเวียดนามอินโดมาเลย์คือตรงนี้ก็แบบโหโตมากแล้วตอนที่เราไปแข่งที่เบลเนี่ยที่ยุโรปเนี่ยจริงๆเขาเล่นกันประเทศเลยแล้วก็ที่อเมริกาเม็กซิโกแคนาดาเนี่ยคือค่อนข้างเวอร์ไวแล้วครับจริงๆตัวกีฬาอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ออฟฟิเชียลแต่มีความตั้งใจแล้วกันครับว่าแฟลกฟุตบอลเนี่ยเขาจะพยายามดันเข้าเป็นหนึ่งในกีฬาที่โอลิมปิกปี2028ที่ LA อเมริกา
1: อุปสรรคมันเยอะไหมครับพอเราเป็นกีฬาที่อาจจะแบบคนยังไม่ได้รู้จักเยอะหรืออะไรเงี้ย
0: จริงๆ World ครับส่วนใหญ่จะจัดตรงฝั่งทางยุโรปอยู่แล้วมันก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรครับแล้วก็การซ้อมจริงๆก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะครับ
1: ถ้ามีซัพพอร์ตเข้ามาด้วยก็จะดีมากขึ้น
0: ใช่ครับที่เราไปมาก็มีสปอนเซอร์ซัพพอร์ตแล้วก็มีทางสมาคมก็ช่วยแต่ว่าในการที่จะไปถึงระดับโอลิมปิกหรือว่าระดับสากลเนี่ยจริ งๆแล้วใช
1: ่
0: หลังบ้านเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับในการทำงานในการดライブออกมา
1: ขอบคุณมากครับพี่วินวันนี
0: ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ผมว่าสนุก
1: สนุกมาก
0: ยินดีเลยครับมาเล่นได
1: ้แฟลกฟุตบอลมันก็คือเหมือนเป็นอีกกีฬาหนึ่งที่รู้สึกว่าพอได้ลองแล้วอะอยากกลับมาลองอีกอยากกลับมาเล่นอีกเพราะรู้สึกว่ามันสนุกเกินกว่าที่เราคาดคิดไว้มากเสน่ห์ที่เราชอบเลยคือหนึ่งคือมันไม่เจ็บตัวมันมีความเซฟตี้อยู่แบบสูงมากๆนอกเหนือจากมันได้ออกกำลังได้ใช้กำลังกายแล้วอะมันยังได้ใช้สมองด้วยมันได้ใช้แบบจิตวิทยาในการอ่านคนแล้วก็ในการเชื่อมต่อกับคนการคุยกับทีมกับเราเองพยายามที่จะอ่านคนฝั่งตรงข้ามแล้วหาวิธีโซลูชันในการแก้เกมต่อเกมอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าแบบสิ่งนี้คือเสน่ห์ของแฟลกฟุตบอลที่เราเจอและเรารู้สึกว่าแบบเราชอบมากก็รู้สึกว่าถ้าใครที่แบบดูอยู่อยากเล่นนะครับแฟลกฟุตบอลก็มาลองได้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ทุกคนสามารถเล่นได้ผู้ชายก็เล่นได้ผู้หญิงก็เล่นได้จริงๆเล่นพร้อมกันก็ได้อย่างที่บอกสุดท้ายมันไม่ได้อันตรายแล้วก็ไม่ได้รุนแรงแบบที่คิดมันทุกอย่างมันเซฟมากๆเลยก็ดีใจที่ได้มาลองนะครับแล้วก็อยากให้ใครที่ดูอยู่แล้วสนใจก็ลองไปลองเล่นกันได้นะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิรนัยมีชัยเราเจอกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS แล้วคุณผู้ชมรับดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้ครับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับหนุ่มช่างยนต์ปลูกกะหล่ำปลีในกระถางขายดียอดจองยาวถึงปีใหม่พร้อมต่อยอดปลูกผักสวนครัวในกระถางขายปลูกสะดวกทุกที่เรือนจำกลางเชียงรายเปิดตัวบัสคาเฟ่นำรถบัสเก่าเปลี่ยนเป็นร้านกาแฟพร้อมผลงานผู้ต้องขังร่วมให้โอกาสผู้ก้าวพลาดจุฑามาศผูกโพพาเที่ยวชุมชนจังหวัดพิจิตรเปิดโครงการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองเก่า4ชุมชนเรียนรู้ประเพณีอาหารและอาชีพจากบรรพบุรุษชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวคาเฟ่ในวัดดอนกระเบื้องจังหวัดราชบุรีกันนะครับเป็นการไปเที่ยวพร้อมกับทำบุญไปด้วยเลยครับเพราะว่านอกจากจะชูจุดเด่นด้วยการขายอาหารอินเดียให้ได้รู้จักวัฒนธรรมอาหารกันแล้วนะครับรายได้จากการจำหน่ายเนี่ยก็นำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอีกด้วยครับร้านวีระคาเฟ่แอนด์บิสโตรตั้งอยู่ภายในวัดดอนกระเบื้องอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับเปิดร้านอาหารอินเดียขายให้กับผู้ที่มาท่องเที่ยวทำบุญกันซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับผู้ยากไร้ครับรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนด้วยเมนูหลักนะครับอย่างเช่นปานีปูรีเป็นอาหารพื้นถิ่นยอดนิยมของคนอินเดียเขาเลยครับประกอบไปด้วยปูรีหรือว่าแป้งทอดกรอบลูกกลมๆนะครับภายในเนี่ยจะกลวงเวลากินต้องเจาะแป้งให้เป็นรูนะครับก่อนใส่ไส้ที่ทำจากมันฝรั่งบดสูตรพิเศษแล้วก็น้ำซอสรสเปรี้ยวเผ็ดนะครับส่วนอีกเมนูแนะนำนะครับก็คือแกงถั่วดำหรือว่าดานมักฮานีเป็นอาหารมังสวิรัตนะครับที่จะนำถั่วดำอินเดียมาต้มจนเปื่อยผัดกับเครื่องเทศกระเทียมขิงหอมหัวใหญ่น้ำมันเนยสดนะครับแล้วก็มีมะเขือเทศเกลือมะนาวพริกรสชาติจะหอมมันละมุนลิ้นนะครับโดยกินคู่กับแป้งโรตีสดใหม่หรือว่าข้าวสวยร้อนๆส่วนเมนูเครื่องดื่มที่ขึ้นชื่อก็คือชาอินเดียครับที่นำเข้าใบชามาจากรัฐอัสสัมด้วยวิธีการชงในนมสดผงมะซาล่าแล้วก็น้ำตาลรสชาติหอมหวานมันอย่างลงตัวครับนางสุชานันเปลี่ยนขำเป็นชาวบ้านตำบลดอนกระเบื้องอำเภอโพธารามพร้อมกับครอบครัวนะครับผู้ที่มาช่วยกันทำอาหารอินเดียก็เรามีโอกาสไปประกอบอาชีพที่อินเดียมาก่อนนะครับจนไปพบรักกับสามีชาวอินเดียที่นั่นก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีรวมอาหารเมนูต่างๆก่อนจะย้ายครอบครัวกลับมาประเทศไทยนะครับเราก็ได้ทราบว่าพระครูสมุทรยิรศักดิ์ยิรธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนกระเบื้องมีเมตตาอยากจะช่วยเหลือชาวบ้านนะครับด้วยความศรัทธาก็เลยมาอาสารับนำประสบการณ์ด้านอาหารอินเดียที่ทำเป็นเนี่ยมาช่วยวัดอีกแรงหนึ่ง
1: ว่าเป็นสะใภ้อินเดียมาก่อนแล้วก็ในท้องถิ่นเนี่ยเราเห็นว่ารูปแบบของคาเฟ่มันควรจะมีอะไรที่มันออกแนวแตกต่างไปจากที่อื่นบ้างอะไรเงี้ยแล้วเรามองว่าชุมชนเราก็มีอาหารพื้นถิ่นของเราเยอะอยู่แล้วถ้าเกิดเราเอาพวกอาหารอินเดียเข้ามาเสริมมันก็อาจจะเพิ่มในแง่ทำให้คนมองว่ามันดูแตกต่างน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็เลยลองนำเสนอให้ทางวัดดูว่าถ้าทางวัดรับพิจารณาเราก็ยินดีที่จะเอาเข้ามานำเสนอให้ท่านได้ลองใช้ในกิจกรรมการดูอะไรเงี้ยค่ะก็ยินดีช่วยใช่ค่ะแล้วก็รายได้ทั้งหมดที่เราทำเนี่ยเราก็สวายให้ท่านไปเลยแล้วก็ท่านก็แล้วแต่ว่าท่านจะพิจารณาว่าไปช่วยในส่วนไหน
2: เพราะฉะนั้นท่านที่ไม่ต้องไปประเทศอินเดียอยากจะทานอาหารอินเดียนะครับก็

0: สามารถที่จะมาที่คอฟฟี่บุญนี้ได้จุดสำคัญเลยวัตถุประสงค์ของท่านพระครูนะครับก็คือในเมื่อท่านได้มารับประทานอาหารมาชิมกาแฟมาชมวัดดอนกระเบื้องแล้วสิ่งหนึ่งคือเราจะได้ร่วมทำบุญเพราะว่าผลกำไรนะครับที่หักจากค่าใช้จ่ายแล้วท่านพระครูเนี่ยก็จะเอามาทำบุญทำทานซื้อข้าวซื้อของให้กับผู้ยากไร้หรือว่าผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
1: เดิมทีร้านวีระคาเฟ่แอนด์บิสโตรครับมีชื่อร้านว่ารักบ้านดอนกาแฟบุญโดยมีพระครูสมุวีรศักดิ์วีรธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนกระเบื้องเป็นผู้ริเริ่มนะครับเพื่อหารายได้นำไปช่วยเหลือชาวบ้านที่เจ็บป่วยตลอดจนผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนนะครับซึ่งก็ล้วนแต่เป็นญาติโยมที่เคยมาอุปถัมภ์ใส่บาตรทำบุญถวายพระกันที่วัดแต่ว่าช่วงวิกฤตโควิด-19 นะครับร้านเนี่ยต้องปิดตัวไปรอบหนึ่งนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยพอเปิดใหม่แล้วก็มีทั้งอาหารอินเดียด้วยแล้วก็มีเมนูอาหารทั่วไปก็มีเหมือนกันนะครับรวมถึงเครื่องดื่มทั้งร้อนแล้วก็เย็นอีกกว่า50เมนูเลยครับร้านที่นี่เปิดกันตั้งแต่ตอนเช้าเลยครับ7โมงไปจนถึง5โมงเย็นนะครับเผื่อใครอยากไปเที่ยววัดไปอุดหนุนคาเฟ่มีเบอร์ให้ติดต่อกันได้ครับ0631968957ครับปลายปีแบบนี้ครับผลไม้ก็ทยอยออกกันตามฤดูกาลต่างขายดีรับเทศกาลปีใหม่กันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือพุทรานมสดวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับตอนนี้เก็บผลผลิตวันหนึ่งมากถึง600กิโลกรัมต่อวันแต่ก็ยังจะแทบไม่พอขายเลยครับยิ่งใกล้เทศกาลปีใหม่ยิ่งต้องเร่งเก็บพุทรานมสดที่กำลังให้ผลผลิตเต็มพื้นที่6ไร่ครับภายในสวนชัยชนะชลดาเพื่อส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าที่สั่งเข้ามากันไม่ขาดสายครับอยู่ที่สวนของนายพิชัยดอนกลางอายุ59ปีเกษตรกรชาวบ้านทรัพย์ไซทองตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับช่วงนี้เป็นช่วงที่พุทรานมสดเนี่ยให้ผลผลิตเต็มที่ครับแล้วก็มีคุณภาพดีที่สุดด้วยเพราะว่าอากาศหนาวจะส่งผลให้พุทราเนี่ยมีความหวานกว่าปกติก็เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากครับจนเก็บขายกันไม่ทันแม้ว่าวันนึงจะเก็บได้มากถึง600กว่ากิโลกรัมก็ตามที่ส่วนนี้ตอนแรกนะครับปลูกแบบธรรมดาทั่วไปครับแต่ว่าการปลูกแบบธรรมชาติก็ไปเจอกับปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชเยอะเลยครับก็เลยตัดสินใจใช้เงินที่ได้จากการเก็บผลผลิตขายในช่วง3ปีแรกครับมาลงทุนครับทำมุ้งกันแมลงทั้งสวนไปเลยครับหมดเงินไปประมาณ 750,000 นะครับแต่สามารถอยู่ได้นานกว่า10ปีลดปัญหาเรื่องโรคแมลงไปได้เกือบหมดเลยครับลดการใช้แรงงานเหลือเพียงแค่2คนก็สามารถดูแลสวนได้ครับส่วนราคาขายตอนนี้กิโลกรัมละ60ครับ
2: กว่าเยอะครับเพราะมันใช้สารเคมีน้อยแล้วก็การดูแลก็ง่ายขึ้นครับการเก็บก็สะดวกขึ้นมันง่ายกว่าการเอาถุงไปสวมทีละลูกทีละลูกเนี้ยคือมันทำเวลาน่ะทำให้เราทำงานได้เร็วโดยที่6ไร่เราดูแลหลักๆคือ2คนครับไม่ต้องใช้คนเป็น10 20แต่ตอนเก็บก็ใช้ประมาณ3คน
3: ครับ
2: แค่นี้เอง6ไร่350ต้นเก็บอยู่3คน
3: ฮะ
2: ก็ประมาณ600กิโลต่อวัน
1: ผลพุทราที่สวนครับเน้นคุณภาพด้วยการเลือกเฉพาะลูกที่สมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่เท่านั้นนะครับซึ่งเฉลี่ยเนี่ยต้นพุทรานมสดเวลาที่โตเต็มที่นะคุณผู้ชมจะให้ผลผลิตประมาณ100กิโลกรัมต่อต้นแต่ว่าที่นี่จะคัดให้เหลือประมาณ 50-60 กิโลกรัมต่อต้นเท่านั้นนะครับเพื่อให้ได้สารอาหารเต็มที่จะได้มีความหวานแล้วก็ลูกใหญ่กว่าปกติด้วยครับโดยเฉลี่ยประมาณมี10ลูกต่อ1กิโลกรัมนะครับตอนนี้สามารถเก็บผลผลิตคาดว่าน่าจะเก็บได้ยาวไปจนถึงช่วงกุมภาพันธ์ปีหน้ากันเลยครับและประเมินแล้วน่าจะเก็บได้สักประมาณ13ตันจากทั้งหมดพื้นที่ที่ปลูกไว้6ไร่ตอนนี้ครับส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะปลูกผักเองแบบง่ายๆครับใช้ประดับบ้านก็ได้เพิ่มบรรยากาศก็ได้ด้วยครับต้องชมแนวคิดของหนุ่มช่างยนต์คนนี้ครับที่เขาปลูกกะหล่ำปลีในกระถางขายครับกระถางนึงก็100บาทยอดจองเนี่ยยาวก่อนถึงปีใหม่นี้แล้วครับแล้วก็ยังต่อยอดไปปลูกผักสวนครัวอื่นๆทุกชนิดเลยครับลงในกระถางแล้วก็ขายด้วยเหมือนกันส่วนต้นกล้าผักก็ขายทุกอย่างต้นละ5บาทนะครับทำรายได้สูงสุดถึง 2,500 บาทต่อวันเลยครับ สร้างรายได้เสริมด้วยการปลูกกะหล่ำปลีในกระถางรุ่นละ100กระถางนะครับหรือปีละ 6-7 รุ่นใช้เวลาปลูกประมาณ3เดือนกะหล่ำปลีก็จะห่อหัวแน่นนะครับนำออกขายได้กระถางละ100บาทผลตอบรับดีมากนะครับมีลูกค้าเดินทางมาเลือกซื้อกันถึงบ้านทั้งนำไป

0: ประกอบอาหารประดับตกแต่งบ้านก็ได้อาคารสถานที่หรือว่าไปจัดนิทรรศการต่างๆรวมถึงซื้อเป็นของขวัญของฝากในเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงก็ได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่หมู่1ตำบลทุ่งค่ายอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังของนายสุทธินมเกลี้ยงเกลาหรือว่าน้องนมนะครับอายุ37ปีเขาเรียนจบมาด้านช่างยนต์นะครับแต่ว่าหันมาใช้พื้นที่ว่างรอบตัวบ้านเนี่ยมาสร้างรายได้การปลูกในกระถางยังเหมาะกับคนที่มีพื้นที่น้อยครับหรือว่ามีน้ำท่วมขังก็สามารถยกกระหล่ำปลีหนีน้ำท่วมได้ง่ายเลยครับทั้งยังขายได้ราคาดีกว่าการตัดเอาแต่หัวไปชั่งน้ำหนักขายครับถ้าขายแบบนั้นเนี่ยจะได้หัวหนึ่งก็ไม่เกิน 50-70 บาทนะครับและยังต่อยอดปลูกพืชผักสวนครัวชนิดอื่นๆลงในกระถางเพิ่มด้วยครับอย่างเช่นมะเขือยาวมะเขือเปราะมะเขือเทศพริกขี้หนูมะระบวบถั่วพูครับอันนี้ขายกระถางละ100ถึง150บาททุกกระถางนี้ตอนนี้ออกลูกมีดอกผลพร้อมกับกินได้เลยครับแล้วก็ยังปลอดภัยจากการใช้สารเคมีด้วยเพราะว่าที่นี่ใช้แค่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกแล้วก็สารชีวภาพนะครับจึงเป็นที่ถูกใจของลูกค้าที่สั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
1: ก็ขายดีครับช่วงนี้ครับ
2: ดีของการปลูกไม้ในกระถางคืออะไรคะ
1: คือเวลาปลูกไอ้ในกระถางเวลาน้ำท่วมจะได้ยุบหนีง่ายครับระยะการปลูกประมาณ3เดือนครับต่อประมาณนี้ครับ
2: ปลอดไปไหมคะ
1: ปลอดไปครับผมจะไม่ใช้สารเคมีเลยครับต้นกล้าจะขายอยู่ต้นละ5บาทครับถ้าเป็นตัดตัดได้150บาทครับ
2: ถาดหนึ่งกี่ต้นได้คะ
1: ถาดหนึ่งประมาณ104ต้นครับ
2: ต้นกล้ามีเพียงพอไหมคะ
1: ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยพอเลยครับช่วงนี้กล้าพริกจะขายดีมากครับ
0: ส่วนต้นกล้าผักสวนครัวอายุ1เดือนครึ่งนะครับทุกอย่างขายต้น5บาทแล้วก็ถ้ายกถาดก็ถาดละ150บาทนะครับ1ถาดมี104ต้นลูกค้าก็ซื้อไปปลูกเองก็มีซื้อไปขายต่อเพื่อทำกำไรก็มีรับเพราะว่าราคาถูกที่สุดในอำเภอแล้วครับก็สร้างรายได้กับหนุ่มคนนี้วันละ500ถึง 2,500 บาทหรือปีนึงก็กว่า 300,000 บาทเลยครับช่วงนี้ถือว่าขายดีมากนะครับผลิตเท่าไหร่ก็ถือว่าไม่เพียงพอครับอย่างเช่นต้นพริกในนี้ก็จะขายดีมากด้วยครับแต่ละสัปดาห์ครับถ้านับรายได้เข้ามาเฉลี่ยสัปดาห์หนึ่ง 5,000 ถึง 10,000 บาทเลยครับชวนคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวชมสินค้าจากชาวบ้านที่เขาขายตรงกันสดๆเลยครับไม่ต้องผ่านใครด้วยกับโครงการตลาดนัดเด็กดอยปีที่11นะครับอยู่ที่บ้านใหม่ร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกครับพานักเรียนเขาแต่งชุดม้งน่ารักมาฝึกทักษะการขายของสร้างอาชีพด้วยครับตลาดที่นี่ครับมีแต่พ่อค้าแม่ค้าตัวน้อยวัยลูกหลานเราเองทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าที่นี่คือตลาดนัดเด็กดอยที่บ้านใหม่ร่องกล้าตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองก็พาลูกหลานกลุ่มชาติพันธุ์ม้งนะครับนำผลผลิตทางการเกษตรพืชผักผลไม้เมืองหนาวต่างๆแล้วก็งานของฝากงานฝีมือชนเผ่ามาจัดเรียงแล้วก็วางขายกันที่ตลาดนัดเด็กดอยครับซึ่งจัดเป็นปีที่11แล้วอยู่ที่บ้านห้วยน้ำไซสาขาล่องกล้าวิทยาเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตประจำวันในช่วงฤดูการท่องเที่ยวชมความสวยงามของซากุระเมืองไทยหมู่บ้านสีชมพูของบ้านใหม่ร่องกล้าแล้วก็ภูเขาสีชมพูภูลมโลสามารถมาเลือกซื้ออุดหนุนสินค้าการเกษตรพืชผักผลไม้เมืองหนาวกันโดยเฉพาะหน้านี้ครับสตรอเบอรี่ออกใหม่สดๆกันลูกเบอร์เลยครับแล้วก็มาคุยกับน้องๆมาสอนวิธีคิดบวกเลขจ่ายเงินทอนให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ม้งที่สวมใส่ชุดชนเผ่ามาขายของกันอย่างน่ารักครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวมาตั้งเต็นท์กันแล้วก็ใช้บริการโฮมสเตย์ในหมู่บ้านกันเยอะนะครับรวมถึงที่ลานกลางเต็นท์แล้วก็บ้านพักภายในอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าครับก็มีมินิสกายวอล์กให้นักท่องเที่ยวครับได้ชมแล้วก็ถ่ายภาพความสวยงามกันด้วยมากางเต็นท์ก็ได้ครับมีบริการหลายอย่างนะครับลานกลางเต็นท์ที่นี่ก็ไม่ได้เรียกรับเก็บเงินแต่อย่างใดด้วยแล้วแต่ว่านักท่องเที่ยวจะร่วมบริจาคเพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กๆครับ
3: สตรอเบอรี่ลองกาหนูเรียกว่าลองกา
4: บ้านหนูปลูกบ้านหนูปลูกลูกอันนี้ใครเป็นคนไปเก็บมาครับ
3: แม่
4: ม
3: ากับพ่อ
4: เขาไปตื่นไปเก็บตั้งแต่กี่โมงนะ
3: ตีห้าค่ะ
4: ตีห้าเลยวันนี้มีออกมาขายเยอะหรือยังครับลูกรสชาติเป็นไงลูก
3: หวานค
4: ่
3: ะชิมได้
4: ชิมได้นะครับหนูขายยังไงลูก
3: กล่องละ200ค
4: ่
3: ะ
4: อ๋อสวัสดี
5: ตลาดนัดเด็ก

0: ดอยนะครับบ้านล่องกล้าปีนี้จัดเป็นปีที่11แล้วนะครับก็ผมได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการให้ดูแลโครงการตลาดน้ำเด็กดอยของเด็กๆปีนี้ก็เริ่มขายเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นการสร้างโอกาสสร้างอาชีพนะครับสร้างทักษะเกี่ยวกับการทำงานนะครับตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของเขานะครับแล้วก็สปป.พ.ร. 3พิษโลกเขต3ของเรานะครับก็จะเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำปฏิบัติจริงนะครับ
1: เด็กนักเรียนจะมาขายของในตลาดนัดเด็กดอยกันในวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับจนกว่าจะหมดฤดูการท่องเที่ยวของบ้านร่องกล้าหรือว่าช่วงที่ดอกซากุระเมืองไทยที่ภูลมโลบานหมดแล้วนั่นเองครับใครสนใจอยากไปอุดหนุนน้องๆนะครับก็สอบถามมีทางเพจ Facebook ตลาดนัดเด็กดอยโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสสาขาร่องกล้าวิทยาเข้าไปดูได้อีกทางหนึ่งครับเรือนจำกลางที่เชียงรายครับเปิดตัวบัสคาเฟ่ครับเป็นการนำรถบัสเก่าเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นร้านกาแฟครับด้วยผลงานของผู้ต้องขังแล้วก็มีทั้งภาพวาดหมักผ้าอาหารเครื่องดื่มต่างๆเป็นจุดเช็คอินใหม่เลยครับแล้วก็ร่วมกันให้โอกาสผู้ก้าวพลาดได้เตรียมฝึกทักษะอาชีพกันรถบัสเรือนจำที่มีอายุการใช้งานกว่า20ปีแล้วนะครับนำมาแปลงโฉมตกแต่งใหม่ทั้งหมดเลยครับให้เป็นพื้นที่สำหรับนั่งจิบกาแฟแล้วก็ชมผลงานศิลปะที่เรือนจำกลางเชียงรายตำบลดอยฮางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับเป็นโครงการส่วนขยายของร้านหับเผยคาเฟ่บายกลางเชียงรายภายในรถบัสนะครับคุณผู้ชมเข้าไปนี่มีโต๊ะให้นักท่องเที่ยวมานั่งจิบกาแฟเครื่องดื่มมีชาเลือดมังกรรวมทั้งขนมด้วยครับนี่เป็นการสร้างพื้นที่ฝึกอาชีพนะครับแล้วก็อบรมทักษะต่างๆแล้วก็ให้บริการจำหน่ายเครื่องดื่มอย่างเช่นชากาแฟสดคุณภาพจากยอดดอยแล้วก็เบเกอรี่ครับที่ล้วนแต่ได้มาตรฐานคลีนฟู้ดกู๊ดเทสต์เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษนะครับเพื่อให้พวกเขาเหล่านี้ครับได้เตรียมพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพรวมถึงเป็นการสร้างพื้นที่ที่ประชาชนเนี่ยสามารถมาเยี่ยมเยือนกันได้แล้วก็มาให้กำลังใจผู้ต้องขังมาเที่ยวมาชมท่ามกลางบรรยากาศที่รื่นรมแบบนี้ครับ
2: รถส่วนลูกกรงกรงที่เราเห็นอยู่ประตูหน้าต่างของรถเนี่ยก็จะให้คงสภาพเดิมไว้เพียงแต่ว่านำเบาะออกนะครับแล้วก็ปรับนะให้ตกแต่งภายในให้เป็นที่นั่งสำหรับดื่มชากาแฟนะครับซึ่งบรรยากาศภายในนี้เมื่อเรามองจากข้างนอกไปเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นไปได้หรือว่าข้างในเนี่ยจะเป็นที่นั่งจิบกาแฟได้นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเราจะนำโต๊ะนะเก้าอี้นะซึ่งเป็นไม้ซึ่งข้างในนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ภาพที่ติดกับผนังนะครับ
1: นอกจากนี้ครับนี่ยังเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังนะครับแล้วก็เพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสนับสนุนฟื้นฟูผู้ต้องขังทุกรายด้วยครับทางเรือนจำกลางเชียงรายก็ขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวที่สนใจครับถ้าอยากไปเที่ยวกันก็ไปเที่ยวได้ครับไปชิมอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ไปดูฝีมือการวาดภาพต่างๆรวมถึงที่นี่ถือว่าเป็นจุดเช็คอินเป็นแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่เพิ่งเปิดตัวในตอนนี้ครับมาไปดูความร่วมมือระหว่างชุมชนในจังหวัดพิจิตรกันบ้างครับเปิดโครงการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับเมืองเก่า4ชุมชนเลยครับเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็วิถีชีวิตของชาวบ้านทั้งเรื่องประเพณีวัฒนธรรมอาหารแล้วก็อาชีพครับล้วนแต่เป็นสิ่งที่สืบทอดกันมายาวนานจากบรรพบุรุษนะครับติดตามกันกับคุณจุธามาศผูกโพครับ
3: ชุมชนเก่าแก่กว่า100ปีอยู่ในพื้นที่อำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรในอดีตเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและทำมาค้าขายของชาวจีนทำให้ยังคงหลงเหลือความเป็นจีนที่มีเสน่ห์ทั้งศาลเจ้าอาคารไม้และพิพิธภัณฑ์เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง4ชุมชนค่ะ
4: มีอยู่ช่วง2477เนี่ยก็มีเอาในความเชื่อของสมัยก่อนแล้วกันคนฝันเข้าฝันว่ามีเทพเจ้าจะมาช่วยทำให้ที่นี่เจริญรุ่งเรืองก็คือองค์เจ้าพ่อแก้วเมื่อกี้ที่อย่างที่เรียนเป็นเหมือนขอนไม้ลอยมาอันนี้เป็นความเชื่อนะฮะแล้วก็คนก็เชิญท่านขึ้นมาก็ท่านก็ประดิษฐานอยู่ที่นี่เดิมไม่ใช่เป็นแบบนี้นะฮะเดิมจะเป็นสันเล็กๆแล้วก็เราใช้ทางเรือเป็นการสัญจรเป็นหลักอันนี้คือแม่น้ำน่านแล้วก็ท่านก็ก่อนที่จะมาสันเนี้ย

0: เราเป็นสารเล็กๆแล้วก็ช่วง2492นี่มีไฟไหม้ใหญ่ในตลาดพลังจากไฟไหม้ใหญ่เสร็จเขาก็มาแบบนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยคนเรือเอ่ยชาวจีนที่ค้าขายอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ให้ความศรัทธาแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: ส่วนที่นี่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บเรื่องราวของ คนในสมัยก่อนใช่ไหมคะตรงนี้จะมีเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างนะคะ
0: อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่นึงนะฮะที่เราอนุรักษ์ไว้มันเป็นวิถีชีวิตของคนเมื่อสัก60ปีที่แล้วที
1: ่
0: เมื่อกี้เรียนทราบเรื่องค้าข้าวเพราะนั้นอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ที่เห็นในนี้ก็จะเป็นเรื่องราวมาสัก 5-60 ปีที่แล้วอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นโรงเรียนจีนอย่างที่บอกที่นี่จะเป็นค่อนข้างคนจีนคนทะเลค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นในการที่เขาจะส่งลูกหลานมาอยู่ที่นี่เนี่ยในความที่รักชาติเกิดนะฮะก็เลย อนุรักษ์เรื่องเกี่ยวกับภาษาจีนไว้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้ภาษาจีนได้คุณก็จะค้าขายกับญาติๆหรือว่าสื่อสารกับญาติๆที่อยู่ที่ประเทศจีนได้ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราให้ความสำคัญนะครับด้านนู้นก็จะเป็นเรื่องวิถีชีวิตของคนทำข้าวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการQC ตรวจคุณภาพของข้าวนะครับแล้วก็มีเรื่องของวิถีชีวิตการค้าข้าวสมัยก่อนว่าเราความเป็นมาเป็นอย่างไรแล้วความอุดมสมบูรณ์ในการค้าข้าวเป็นยังไงแล้วก็เลยจะทำให้เห็นว่าเด็กรุ่นนี้ไม่จะไม่เห็นแล้วถ้าหากว่าเราไม่อนุรักษ์ไว
1: ้
0: เราก็พยายามจะทำตรงนี้ไว้เพื่อให้เด็กรุ่นหลังได้เห็น
2: ส่วนบริเวณนี้เป็นหอประวัติศาสตร์บางมูลนาคอยู่ภายในโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคมซึ่งจัดแสดงให้เห็นถึงยุครุ่งเรืองในอดีตของชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ
3: การสร้างหอประวัติศาสตร์บางมูลนาคของเราค่ะเป็นดำริของท่านศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยท่านองคมนตรีซึ่งท่านเนี่ยเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคมของเรานะคะท่านให้ความสำคัญค่ะและก็เล็งเห็นในส่วนของการให้เด็กนักเรียนหรือเยาวชนนะคะหรือคนในชุมชนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็นึกถึงประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นของตัวเองนะคะแล้วก็ท่านจะให้คำพูดคำหนึ่งค่ะว่าอย่าลืมบ้านเกิดเมืองนอนก็คือเด็กๆหรือเยาวชนของเราค่ะจะได้เรียนรู้ว่าประวัติความเป็นมาของบางมูลนาคเนี่ยมีเรื่องราวหรือมีความเบื้องหลังยังไงบ้างค่ะตัดเป็นฐานการเรียนรู้จะมี8ฐานด้วยกันนะคะเริ่มจากฐานแรกก็คือจะเป็นโรงหนังเก่าเล่าเรื่องนะคะฐานที่2ก็จะเป็นภาพเก่าเล่าอดีตนะคะแล้วก็จะมีร้านเก่าเล่าเรื่องนะคะมีประเพณีชุมชนของบางมูลนาคนะคะแล้วก็มีเรื่องของชั้นที่2จะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนอกจากนั้นค่ะในส่วนของการได้เข้ามาศึกษาหอประวัติศาสตร์ของเราจะได้เรียนรู้แหล่งข้อมูลของบางมูลนาคแล้วก็ยังได้เรียนรู้เรื่องราวของโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคมของเรานะคะก็จะอยู่ที่ชั้นที่2ก็คือเรื่องราวความเป็นมาของ100ปีโรงบางมูลนาคภูมินะคะแล้วก็เรื่องของการเป็นโรงเรียนคุณธรรมของเราด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะหอประวัติศาสตร์ของเราก็คือมีความเชื่อมโยงกับพิพิธภัณฑ์นะคะที่เป็นของแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นนะคะซึ่งสามารถมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันใน2ที่นี้นะคะ
2: ไม่รอช้าไปกันต่อที่ชุมชนที่2อยู่ในพื้นที่อำเภอตะพานหินไปชมภาพวาดเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปพร้อมทั้งเข้าชมข้าวของเครื่องใช้และภาพถ่ายที่เก็บเรื่องราวในอดีตบริเวณบ้านเก่าเสาปั้นจันทร์ค่ะสถานีรถไฟตะพานหินมีร่องรอยในอดีตที่เห็นได้ชัดว่าเป็นสถานีรถไฟที่มีขนาดใหญ่และมีความเจริญเพราะเป็นเส้นทางการเดินทางที่สำคัญทั้งผู้คนและการขนส่งสินค้าปัจจุบันมีนักต่างแวะเข้ามาถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกค่ะมาต่อกันที่ชุมชนย่านเก่าวังกรดอำเภอเมืองพิจิตรเป็นชุมชนที่3ที่นี่เป็นแหล่งย่านการค้าที่ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสรวมถึงมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้เรียนรู้ด้วยค่ะ
4: บ้านนี้นะคะคือบ้านหลวงบันเทิงคดีนะคะซึ่งเป็นอาคารปูนหลังแรกของชุมชนเรานะคะซึ่งมีความเกี่ยวพันกับชาวเวียดนามนะคะมีเรื่องราวของชาวเวียดนามที่มาอาศัยอยู่ที่นี่นะคะมีเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเรามีหลวงบันเทิงคดีซึ่งเป็นผู้บุกเบิกสร้างตลาดย่านเก่าวังกดของเรามาค่ะในห้องนี้นะคะก็จะมีตำรากฎหมายนะคะอายุร้อยกว่า

0: ปีแล้วทุกเล่มเลยนะคะซึ่งอันนี้เราใส่ตู้ไว้ไม่ได้ให้จับเพราะว่ามีความเปื่อยยุ่ยนะคะให้เรามาเรียนรู้บางเล่มอาจจะเปิดเห็นภาษาโบราณนะคะว่าสมัยก่อนเนี้ยเขาใช้ภาษายังไงกันค่ะค่ะห้องนี้จะเป็นห้องโถงกลางของบ้านนะคะซึ่งพิเศษตรงที่ว่าด้านล่างเนี้ยเป็นห้องใต้ดินนะคะซึ่งมีความใหญ่มากประมาณ4คูณ4เมตรนะคะซึ่งห้องใต้ดินที่อื่นเราเห็นจะมีแคบแค่ประมาณเมตรคูณเมตรแต่ที่เนี้ยจะใหญ่เพราะว่าเอาไว้เก็บทรัพย์สินแล้วก็เอาไว้หลบซ่อนตัวได้ค่ะ
1: ตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาชั้นที่2ชั้นที่2ห้องที่เราเจอห้องแรกก็จะเป็นห้องนอนใช่ไหมคะ
0: ซึ่งเตียงนี้นะคะเป็นเตียงไม้สักนะคะนำเข้ามาจากประเทศเวียดนามตั้งแต่รุ่นย่าแจงอพยพมาก็เอาเตียงมาด้วยนะคะก็อายุเตียงก็ร้อยกว่าปีแล้วค่ะสาเหตุที่เรารู้ว่ามาจากเวียดนามเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามมาเที่ยวแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเตียงนี้เป็นของประเทศเขาเพราะว่ามันจะมีซอกหลืบซอกเล็กซอกน้อยที่เขาเอาไว้ซ่อนทรัพย์สินอยู่ตรงหัวเตียงค่ะและนี้ก็จะเป็นไม้เท้าของคุณหลวงประเทืองคดีซึ่งฉันใช้ตั้งแต่สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นไม้เท้าที่ทำจากไผ่เปลงไผ่เปลงจะเป็นไม้ข้อสั้นไม้ไผ่ข้อสั้นและมีความตรงค่ะคุณหลวงใช้อยู่แล้วก็เลยเก็บรักษาไว
2: ้ส่วนชุมชนสุดท้ายอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าล่ออำเภอเมืองพิจิตรมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เรียนรู้เป็นจำนวนมากโดยมีจุดเด่นอยู่ที่สะพานดำเป็นสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำเข็กเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำวังทองหรือแม่น้ำเข็กมีความยาวอยู่ที่ประมาณ120เมตรและไม่มีต่อหม้อกลางสะพานมีทิวทัศน์ที่สวยงามค่ะ
3: เราก็มีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดทุกวันนะครับโดยเฉพาะที่สันเจ้าเนี่ยมาได้ทุกวันเลยนะครับนอกจากมากราบขอพรองค์เจ้าแม่ทับทิมแล้วเราจะได้ชมนะครับโรงเรียนสอนภาษาจีนนะครับอีกแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าโรงเรียนยกเองนะครับยังมีร่องรอยแล้วก็มีห้องเรียนมีอุปกรณ์นะครับที่ทำให้เห็นว่าในอดีตเนี่ยนะครับมีการถ่ายทอดความรู้ทางด้านภาษาจีนให้กับเยาวชนนะครับเพราะที่นี่เนี่ยจะว่าไปแล้วก็เป็นชุมชนคนไทยเชื้อสายจีนอยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับ
4: เส้นทางที่เราจะนำเที่ยวให้คนเมืองได้มาเห็นจังหวัดเล็กๆที่มีเสน่ห์ที่ไม่เป็นเมืองรองใครนะครับถึงว่าพี่จะเป็นเมืองรองแต่เราไม่เป็นรองใครนะครับก็เลยคิดว่าเราจะเริ่มใน4ชุมชนนี้ก่อนจะเป็นตัวเชื้อต้นเชื้อที่เราจะต่อยอดให้กับอีกหลายๆชุมชนที่มีศักยภาพผมมั่นใจว่าในแต่ละชุมชนมีดีๆมีสิ่งที่ดีๆอยู่ในแต่ละชุมชนเพียงว่าเราจะดึงสิ่งดีๆในแต่ละชุมชนเนี่ยมาให้คนได้เห็นได้ยังไงบ้างอย่างชุมชนเรา4ชุมชนที่มันใกล้เคียงกันคือเรามีแม่น้ำสายเดียวกันเราเติบโตมาจากสายน้ำเราเติบโตมาจากทางด้านการเกษตรเราปลูกข้าวเราปลูกพืชพันธุ์การเกษตรและอีกเส้นทางนึงก็คือเส้นทางทางรถไฟนะครับแล้วก็เล่นทางรถยนต์เพราะฉะนั้นใน4ชุมชนนี้จะเป็นเส้นทางในแนวเดียวกัน
2: การท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองเก่า4ชุมชนจัดขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรมอาหารและอาชีพที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษค่ะ
5: การไปเที่ยวชมที่นี่ครับก็ได้ไปดูสิ่งที่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีในอดีตหลายอย่างที่เคยรุ่งเรืองนะครับของบรรดาชาวไทยเชื้อสายจีนที่เคยรุ่งเรืองในอดีตบางสิ่งบางอย่างไม่มีให้ดูแล้วเหลือเพียงแต่ภาพถ่ายหรือสิ่งปลูกสร้างบางอย่างให้เข้าไปศึกษากันใครอยากไปท่องเที่ยวกันนะครับช่วงปีใหม่นี้หรือวันหยุดยาววันอื่นๆก็สามารถเข้าไปได้ตลอดนะครับปิดท้ายกันด้วยป่าหิมพานต์อุทยานฤาษีบ้านหนองหัวรัดที่จังหวัดชลบุรีครับเนื้อที่กว้างถึง49ไร่เลยครับคุณผู้ชมตอนนี้เปิดให้บริการไปเที่ยวชมสวนกันได้ไปชมข้างในมีรูปปั้นฤาษีดัดตนหลากหลายท่าครับให้เข้ามาเที่ยวแล้วก็มาศึกษาท่าของฤาษีดัดตนเหล่านี้เอาไปใช้ศึกษาแล้วก็ใช้นวดในชีวิตประจำวันได้ด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่นะครับเจอกันเวลาบ่าย 3:30 น.เวลาเดิมพรุ่งนี้ครับส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุก

0: คุณผู้ชมครับเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าประหยัดสุดประโยชน์สุดไหมครับแปลสั้นๆได้ใจความประมาณว่าทำอะไรก็แล้วแต่ใช้งบประมาณให้น้อยแต่ให้ได้ประโยชน์หรือผลตอบแทนมากที่สุดนั่นเองครับและคำกล่าวที่ว่านี้ผมบอกได้เลยครับว่าโรงเรียนบ้านวังแรงเหมาะกับคำนี้มากที่สุดเลยล่ะครับจะด้วยเหตุผลอะไรน่ะล่ะครับ ไม่บอกหรอกครับ ล้อเล่นครับที่ยังไม่บอกตอนนี้ก็เพราะว่าผมอยากให้ไปฟังจากปากของเหล่าผู้มีจิตวิญญาณในความเป็นครูของโรงเรียนนี้จะดีกว่าไงล่ะครับเพราะมันจะถ่ายทอดได้อรรถรสมากกว่าที่ผมจะเล่าให้ฟังครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณครูเทียมนะครับรักษาการผอ.ที่นี่นะครับสวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นขออนุญาตทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนของเรานิดนึงครับ
2: โรงเรียนของเราชื่อว่าโรงเรียนบ้านวังแรงนะคะอยู่ตำบลรันคาอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเป็นโรงเรียนเล็กๆนะคะมีนักเรียนประมาณ34คนค่ะ
1: 34คนนั่นเอง
2: 34คนค่ะ
1: แต่ว่ามีตั้งแต่อนุบาล
2: อนุบาลถึงป.6เลยค่ะ
1: ป.6ก็โอ้โห
2: แต่ชั้นนึงก็จะประมาณ 2-3 คนบางชั้นก็ 5-6 คนก็ประมาณน
1: ี้สูงสุดก็ 5-6 คนนี้นะครับรายการเราเกี่ยวกับอาหารคงต้องถามเรื่องอาหารนิดนึงครับงบประมาณอาหารกลางวันนี่วันนึงได้สักเท่าไหร่ครับ
2: ตอนนี้ดีขึ้นมาค่ะได้ประมาณ30กว่าบาท36บาทค่ะ
1: 30คูณกว่า30คูณกว่าก็อยู่ประมาณ 1,300
2: ใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะ
1: ถามจริงฮะพอไหมครับสำหรับเด็กกำลังกินกำลังนอนนี
2: ่ถ้าจะให้แบบเสริมเต็มๆเลยอ่ะมันก็พอได้นะพอได้ก็พอ
1: แต่ถ้าเกิดว่าจ้างแม่ครัว
2: ถ้าจ้างแม่ครัวโอ้โหก็ได้แต่เด็กอาจจะไม่อิ่ม
1: เพราะว่านั้นงบอย่างนี้มาเนี่ยฮะรวมทั้งค่าแก๊สค่าวัตถุดิบค่าแม่ครัวด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดเอาเงินไปจ่ายให้แม่ครัวร้อยสองร้อยเท่ากับสัดส่วนเด็กอาหารที่เด็กจะได้ทานก็น้อยลงไป
2: เหมือนเด็กเติมหมดละเราเพราะเด็กส่วนใหญ่จะเติมด้วยค่ะ
1: กำลังโตนะครับถ้าอย่างนั้นเราจ้างแม่ครัวไหมอย่างนี้
2: เราก็เลยมาปรึกษาก็ว่าเราอยากให้เด็กอิ่มเนาะเด็กอิ่มแล้วก็มีคุณค่าทางด้านอาหารก็เลยครูรับผิดชอบกันโดยตั้งคนละวันรับผิดชอบกันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์พอดี
1: ที่นี่มีครู
2: 5คนค่ะ5คนละวันพอดีเลยค่ะ
1: หมายถึงเป็นเวรทำอะไรฮะ
2: ทำเป็นเวรดูแลโรงเรียนมาดูห้องเรียนเพราะว่าโรงเรียนเราไม่มีนักการพะโล ก
1: ็
2: มาเรื่องห้องเรียนเปิดห้องเรียนแล้วก็
1: ขึ้นเวร
2: แล้วก็มาทำอาหารก่อนจะขึ้นเวรนะครูเขาก็จะเสียบข้าวเตรียมไว้ก่อนมาแต่เช้าหรือครูคนนั้นนะ
1: หมายความว่าที่โรงเรียนนี้เนี่ยมีคุณครู5คนแล้วคุณครูทั้ง5คนเนี่ยต้องผลัดกันทำอาหารให้นักเรียนทั้งโรงเรียนกิน
2: ใช่ค่ะ
1: คุณพระช่วยตั้งแต่ครูแต่ละท่านทุกคนก็จะมีเมนูไม้ตายไม่เหมือนกัน
2: ใช่ใช่ค่ะแต่ละคนเขาก็โหต้องการให้เด็กเห็นเด็กมาเติมแล้วเขาอิ่มเขาภูมิใจเขายิ้มเขา
1: คือกลายเป็นว่าครูที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่ให้อาหารสมองเท่านั้นแต่ยังให้อาหารท้องด้วย นะครับรสชาติออกมากินได้ไม่ได้อันนี้เราตอบไม่ได้ครับต้องไปถามเด็กแต่เมนูไม้ตายของครูเทียมที่ทำบ่อยนะครับและเด็กเติมประจำอย่างที่บอกก็คือกะเพรา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: กับไข่น้ำ แต่ครูคนอื่นเป็นอะไรบ้าง
2: มีเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะ
1: ก๋วยเตี๋ยวก็มีคนที่ถนัดเส้น
2: ใช่คนถนัดเส้นเขาก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วบางคนก็ลักษณะเป็นไข่พะโล้แกงเขียวหวานเด็กเขียวหวานนี่ก็เด็กก็จะเติมกันเยอะมันจะออกหวานๆหน่อยๆก็จะอร่อยอะไรเงี้ย
1: พูดอย่างนี้ ต้องไปตามสืบดูแล้วครับคุณผู้ชมครับว่าคุณครูแต่ละท่านมีเมนูไม้ตายอะไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณครูเทียมมากนะครับที่อุตส่าห์เสียสละนะคร
2: ับ
1: ทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเด็กๆได้อิ่มท้องและก็ได้ความรู้ด้วยนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปหาคุณครูท่านอื่นก่อน
2: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
1: ไหน

คุณครู5คนผลัดกันทำอาหารกลางวันให้นักเรียนกินทุกวันได้ยินไม่ผิดหรอกครับนี่เป็นความจริงครับการทำอาหารกลางวันเป็นอีกหนึ่งภารกิจของคุณครูโรงเรียนบ้านวังแรงครับอย่างที่ครูเทียมบอกมานั่นแหละครับถ้าเอาเงินไปจ้างพ่อครัวแม่ครัวงบประมาณที่ได้มาจากภาครัฐก็จะถูกลดทอนลงไปวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันของเด็กๆ ก็จะน้อยลงปริมาณอาหารก็

0: โอ้โหกลายเป็นผลกระทบต่อเนื่องยืดยาวล้มต่อเนื่องเป็นโดมิโนกันไปหมดอย่างนี้ล่ะครับแต่ขบวนการคุณครูบ้านวังแรงทั้ง5ไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเป็นแน่จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำเพื่อเด็กๆที่เขารักให้สุดความสามารถโอ้โหพระเจ้ามันยอดไปเลยเอาล่ะครับตอนนี้เราไปทำความรู้จักคุณครูคนแรกกันก่อนครับ
1: ของเมื่ออยู่ในสภาวะอุณหภูมิที่มันต่ำกว่าศูนย
2: ์จ้าเอ๋สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
2: ได้ยินมาว่าที่โรงเรียนนี้นี่คุณครูทุกคนเนี่ยเป็นเชฟกระทะเหล็กด้วย
3: ครับต้องถามทุกคนนะครับ
2: ครูทุกคนเป็นพ่อครัวแม่ครัวกันหมดเลย
3: ครับ
2: แต่ละคนนี่จะมีเมนูไม้ตายถูกไหมใช่ไหมคุณครูนาวินถ้าจัดอันดับ5วันอร่อยสุดที่1 2 3 4ครูนาวินได้ที่เท่าไหร่ครับ
4: 1คร
2: ับ
4: อ้
2: าวเฮ้ยคนนี้ที่1คนนี้ที่5ครับ จำได้ไหมครับวันแรกที่ทำอาหารเลี้ยงทั้งโรงเรียนเนี่ยคุณครูทำอะไร
3: ไข่พะโล้ครับ
2: ไข่พะโล้
3: ครับนั่งแกะยันตี3ครับคนเดียว70ฟอง
2: เป็นเราเอาไหมนั่งทำกับข้าวให้ชาวบ้านแกะไข่ยันตี3ทำไหม
4: ไม่ทำ
2: ไม่ทำเนาะแต่ทำไมครูทำอ่ะ ทำให้ใครรู้ไหม ทำให้นักเรียนอ้าวขอบคุณคุณครูนะครับโอ้โห
3: ครับ
2: นี่ต้องขอบคุณฉะนั้นครูตั้งใจทำให้เราต้องทำยังไง
1: กินให้หมดแล้วหมดไหมวันนั้นไข่พะโล้หมดไหม
3: ครับไม่เหลือครับ
1: ไม่เหลือใช่ไหมครับนักเรียนกินใช่ไหมหรือแจกหมด
3: นักเรียนกินหมดครับ
2: มาถึงวันนี้ทำมากี่ปีแล้วครับครู
3: ทำมาแต่ก่อนก็จะมีแม่ครัวทำให้ครับตอนหลังงบมันน้อยลงแล้วก็หันมาทำเองครับ
2: ทำเองมากี่ปีแล้วครับ
3: ประมาณ3ปีครับ
2: 3ปีทักษะทำอาหารเราเก่งขึ้นไหมครับ
3: เป็นเยอะแล้วครับเป็นหลายอย่างละ
2: เป็นหลายอย่างเนี้ยที่บ้านจากเมื่อก่อนนี้ไม่มีใครกินตอนนี้ก็กินกันบ้างแล้วเนาะ
3: ครับ
2: เมนูภูมิใจสุดก็คือแกงเขียวหวาน
3: ครับเด็กเขาชอบครับ
2: อ๋อพวกนี้เป็นคนรีเควสแกงเขียวหวานใช่ไหม
3: ข้าวมันไก
2: ่ข้าวมันไก
3: ่
2: ภูมิใจสุดคือแกงเขียวหวานข้าวมันไก
3: ่แต่ก่อนจะหลอกเขาเลยเอาพรุ่งนี้ข้าวมันไก่แต่กลายเป็นแปลงราบเป็นผัดถั่วงอกบ้าง
2: เดี๋ยวข้าวมันไก่กับผัดถั่วงอกเหมือนกันไหมอยากกินอะไรมากกว่าข้าวมันแต่ถ้าเป็นผัดถั่วงอกกินได้ไหมกินได้ฉะนั้นครูเนี่ยเลือกของที่มีประโยชน์อยู่แล้วด้วยข้อจำกัดต่างๆเนี่ยเราก็เอาสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะจัดหาได้อยู่แล้วนะครับยอดเยี่ยมมากครับคุณครูครับขอบคุณแทนเด็กนักเรียนด้วยนะครับผม
3: สวัสดีครับ
2: มีโอกาสผมจะแวะมากินฝีมือครูนะ
3: ได้เลยครับพร้อมครับ
2: อ้าวไปดูท่านต่อไปกันครับไปแล้วนะ
3: สวัสดีที่ปุ้น
2: สวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับคุณครู
0: คุณครูนาวินไหนๆก็คุยแล้วคุยซะเลยอ่ะโชว์ซะเลยครับบอกว่านักเรียนติดใจแกงเขียวหวานของคุณครูนาวินวันนี้ก็เลยโชว์การทำแกงเขียวหวานให้ดูซะเลยครับสงสัยกลัวผมไม่เชื่อนะครับ แต่แม่ดูจากสีของแกงแล้วเนี่ยท้องผมก็ร้องโอ้หิวขึ้นมาเลยทีเดียวล่ะครับ
5: กี่บรรทัดก็ได้ลูกเขียนเวลาเขียนให้นักเรียนย่อหน้าด้วยบรรทัดแรกย่อหน้าเข้าไปด้วย
6: ก๊อกก๊อกก๊อกสวัสดี
5: สวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีค่ะเด็กๆ
7: สวัสดีค่ะ
6: คุณครูจินนะครับ
5: ใช่ค่ะ
6: สอนวิชาอะไรอยู่ครับเนี่ย
5: ภาษาไทยค่ะ
6: ภาษาไทยไหนอ่านได้อยู่แล้วเนาะอ่านว่า
7: อนาคตของฉัน
6: อนาคตหรืออนางออนาคตนะก็เสริมสร้างจินตนาการนะครับแต่เราไม่ได้มาคุยกันเรื่องของการเรียนครับเพราะรายการของเราอาหารจานสุกเราคุยเรื่องอาหารครับผมได้ยินมาว่าที่โรงเรียนเราเนี่ยคุณครูทุกคนต้องเป็นเชฟใช่ไหม
7: ใช่
6: ต้องทำอาหารใช่ไหมคุณครูจินถนัดทำอะไรลูก
7: ผ
6: ั
7: ดซีอ
6: ิ๊
7: ว
6: เมนูขึ้นชื่อ
5: ผัดซีอิ๊วราดหน้า
6: ราดหน้าโอ้มาสายเส้นเป็นคุณครูมีเส้นเป็นยังไงครับวินาทีที่อาหารที่เราซึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ทำอาหารเนาะทำออกมาแล้วให้เด็กนักเรียนแล้วเขากินกัน
5: ก็ดีใจค่ะดีใจ
6: ก็เลยทำผัดซีอิ๊วทุกครั้งเลยก็เป็นอาหารเส้นมาถึงตอนนี้ทักษะในการทำอาหารของเรา
5: คิดว่าดีขึ้นค่ะ
6: คุณครู5คนชอบอาหารของครูจินเป็นลำดับที่
5: ไหนบอกอร่อย
6: เนี่ยเล็กเรายังไม่ได้ให้คะแนนรายงานเขาใช่ไหมครับมีผลกับคะแนนรายงาน

0: ของครูจินอร่อยเป็นอันดับที่
1: 2ค
0: ่
1: ะ
0: ดีขึ้นมาหน่อยแล้วครับ เราก็ต้องมานั่งนึกเรื่องโภชนาการ
2: ด้วย
0: ว่าให้ครบทั้ง5หมู
2: ่ใช่
0: เหนื่อยไหม
2: ก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าก็สนุกดีค่ะ
0: สนุกดีใช่ไหมคุณครูเหนื่อยนะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกินให้หมดใช่ไหมเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณคุณครูมากครับที่เหนื่อยยากเพื่อเด็กๆนะครับอนาคตของฉันอยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรทวีศักดิ์อยากเป็นครูจะได้ทำอาหารให้นักเรียนกินด้วยเนาะเรียนเก่งๆสู้ๆไปแล้วครับคุณครูครับขอบค
2: ุ
0: ณคร
2: ับ
3: ครูจินก็ยังเขินๆอยู่นะครับพอถามเรื่องฝีมือทำอาหารเอ้ายิ่งเขินหนักเข้าไปอีกแม่ไม่ต้องเขินแล้วครับครูจินดูจากท่าทางการหั่นการปรุงการประกอบอาหารแล้วเนี่ยระดับมืออาชีพแล้วล่ะครับแต่ดูแล้วเนี่ยครูจินท่าทางจะถนัดทางอาหารเส้นๆจริงๆด้วยนะครับวันแรกที่ทำเป็นผัดซีอิ๊ววันนี้เป็นราดหน้ามีกรอบสงสัยพรุ่งนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ละมั้งครับเนี่ยแซวเล่นนะครับแต่อย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากครับก็คือครูจินบอกว่าเหนื่อยแต่สนุกนั่นก็แปลว่าครูจินมีความสุขในการทำอาหารให้กับเด็กๆได้ทานมีความสุขที่ได้เห็นเด็กๆอิ่มท้องด้วยฝีมือตัวเองนั่นเองครับอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังแรงที่มีงบประมาณจากภาครัฐที่จำกัดเรื่องของวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารแน่นอนครับบางครั้งก็ไม่เพียงพอสำหรับการบริโภคต่อวันแต่ก็ยังมีชาวบ้านและผู้ปกครองในพื้นที่ที่นำวัตถุดิบสำหรับทำอาหารมาเพิ่มเติมช่วยเสริมส่วนที่ขาดให้กับโรงเรียนอย่างคุณยายนี่แหละครับ
4: ก็จิตมันผูกพันแก่เด็กอ่ะคือลูกหลานเราก็เหมือนลูกหลานเราทุกคนแหละเพราะว่าเราเกิดบ้านนี้แล้วก็เด็กที่นี่แล้วเราอยากให้เด็กกินอาหารที่ไม่มีสารพิษที่ผักที่เราปลูกเองเพราะที่บ้านจะทำสวนครัวปลูกผักเหลือกินก็ขายถ้าพอรู้ว่าโรงเรียนทำอาหารกลางวันเราก็เอามามอบให้เขามีหน้าผลไม้ก็มีเอามาให้มีมะม่วงสุกมีมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นอะไรก็นำมาให้เด็กให้ครูเราไม่หวังผลอะไรคือทำเพื่อบ้านเพื่อเด็กเพื่อโรงเรียนของเราเนี่ยก็ไม่อยากให้โรงเรียนมันยุบและหายไปไหนเพราะว่ามันมีมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายทำไว้เราก็อยากให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ

0: วันนี้ทานอะไรกันครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้เป็นเมนูข้าวคลุกกะปิค่ะ
0: ข้าวคลุกกะปินะครับผมโอ้โหคุกกี้ครับทำไมใจเด็ดทำอาหารข้าวคลุกกะปิเลยไม่ง่ายนะเนี่ย
1: ไม่ง่ายแต่ว่าสนุกค่ะทำแล้วสนุกค่ะให้เด็กได้กินเครื่องแน่นๆจุกๆเลยค่ะ
0: แปลว่าเราต้องมีทักษะทำอาหารอยู่บ้างนะถึงกล้าทำข้าวคลุกกะปิ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าที่บ้านเปิดร้านขายอาหารตามสั่งค่ะใช่ค่ะ
0: ทีนี้หลายท่านนะครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ้าพอเป็นอาหารที่ต้องใช้เวลาทำค่อนข้างนานอย่างนี้เนี่ยแล้วในเรื่องการเรียนการสอนเราแก้ไขยังไงครับ
1: ก็จะให้เด็กนะคะลงมานั่งเรียนกับคุณครูข้างล่างนี่เลยค่ะคุณครูก็จะสอนไปด้วยทำกับข้าวไปด้วยนักเรียนสงสัยตรงไหนนะคะเดินมาถามคุณครูได้ตลอดเวลาเลยค่ะ
0: แต่ถ้านักเรียนถามเยอะกับข้าวจะไหม้นิดนึง ไม่มีเวลาพอดีเนาะแล้วเมนูไม้ตายนี้นอกจากข้าวคลุกกะปินี่คุณพี่นิยมทำอะไรครับที่ทำบ่อย
1: ก็ข้าวผัดไข่ค่ะที่เด็กๆจะรีเควสขอมากๆเลยนะคะ
0: ก็จะง่ายหน่อยเนาะ
1: ใช่
0: เบา
1: ค่ะ
0: แต่ที่ได้ยินมาคุกกิ๊กบ้านไม่ได้อยู่แถวนี้เลย
1: ใช่ค่ะบ้านอยู่ในตัวเมืองนครสวรรค์ค่ะ
0: โทษนะฮะตัวเมืองนครสวรรค์มานี่ไม่ใช่ใกล้นะครับครู
1: 62โลค่ะจากที่บ้านมา
0: เฉพาะมา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วไปกลับทุกวัน
1: ก็120กว่าโลค่ะ
0: แล้วทำอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับ
1: ปีนี้เข้าปีที่11แล้วค่ะ
0: 11ปีนะครับคุณผู้ชมครับขับรถวันละ120โลเพื่อมาทำงานแล้วกลับ
1: ใช่ค่ะ
0: อะไรคือสิ่งที่ทำให้เราสามารถทำสิ่งนี้ได้มา11ปีครับครู
1: คิดว่ามาบ้านค่ะกลับมาบ้านมาที่บ้านมาเจอเด็กๆมาเจอลูกๆของเราอะค่ะมาเห็นรอยยิ้มของ

0: เขาก็ทำให้เรามีความสุขไม่ได้เหมือนมาโรงเรียนนะคะเหมือนมาบ้านค่ะ
1: เนี่ยคุณครูทุ่มเทขนาดนี้ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือตั้งใจเรียนและอีกอย่างนึงก็คืออาหารที่ครูตั้งใจทำอย่าให้เหลือโอเคเนาะโอ้โหนับถือใจมากครับขอบคุณคุณครูกิ๊กมากนะครับผม
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ไม่อร่อยก็ต้องบอกว่า
2: อร่อย
3: เห็นความทุ่มเทของครูกิ๊กแล้วเนี่ยผมนี่ขนลุกเลยครับนับถือจริงๆครับจิตวิญญาณของความเป็นครูมาเต็มจัดแบบจุกๆจริงๆครับแถมยังมีพื้นฐานจากร้านอาหารของที่บ้านด้วยก็เลยทำเมนูยากๆใช้เวลาได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ตอนเข้าครัวนี่แบ่งร่างไปสอนหนังสือได้ด้วยนะครับแม่เป็นครูกิ๊กที่มัลติฟังก์ชันมากเลยนะครับนั่นดูสิครับหมูหวานนี่มันช่างฉ่ำซะเหลือเกินไข่อีกกุ้งอีกโอ้ยหิวครับ

0: ใกล้เวลาอาหารกลางวันของเด็กๆแล้วครับเราไปดูกันครับว่าวันนี้เมนูอาหารกลางวันจะเป็นอะไรแล้วโภชนาการจะครบครันขนาดไหนบอกได้เลยครับว่าไฮไลท์เลยล่ะครับเอาละครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณครูกวางนะครับผมเมนูวันนี้เป็นอะไรครับ
1: วันนี้นะครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟนะครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟก็คือหมายความว่าไม่ได้ใส่เป็นชามๆ
1: ใช่ครับ
0: ใส่เป็นหม้อไฟอย่างนี
1: ้เป็นหม้อไฟแบบนี้เลยครับ
0: 1หม้อกินกี่คนครับนี
1: ่1หม้อนี่จะอยู่ที่ประมาณ 4-5 คนครับ
0: ก็สามัคคีกัน
1: สามัคคีกัน
0: เพื่อนๆก็กินข้าวร่วมกันก็สนุกไปแบบ
1: ใช่ครับ
0: อะไรคือต้นเหตุที่คิดว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟดีกว่าไม่ทำเป็นชามๆเนี่ยครับ
1: เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นชามๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั่วไปนะครับเราก็จะหาอะไรที่มันแปลกใหม่เพื่อที่จะเป็นการโน้มน้าวดึงดูดให้เด็กๆเนี่ยได้ทานอาหารที่หลากหลายแล้วก็แปลกๆใหม่ๆครับแล้
0: ว
1: ก
0: ็สร้างความฮา
1: ใช่สร้างความฮาอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือว่าเวลาที่พอเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันจะมีประเด็นให้พูดคุยกันระหว่างกินได้ด้วยลูกชิ้นฉันอย่ามาแย่งกินสองลูกแล้ว
1: ใช่เลย
0: ฉันยังไม่ได้กินลูกชิ้นฉันไม่ได้กินลูกชิ้นฉันก็ไม่ได้กินลูกชิ้นลูกชิ้นหายไปไหนสงสัยมีผีหม้อไฟมาขโมยลูกหายไปอะไรทำนองนี้ใช่ไหมครับ
1: ครับก็มีประเด็นนี้เหมือนกัน
0: แต่ไม่ว่าจะเป็นเมนูที่หลากหลายหรือว่าพิสดารยังไงหรูหราแค่ไหนนะครับที่สำคัญก็คือโภชนาการต้องครบ
1: ใช่ครับ
0: ทั้งห้าหมู
1: ่ใช่ครับ
0: เคยเรียนทำอาหารมาก่อนไหมครับก่อนหน้าที่จะมา
1: ไม่ได้เรียนเลยครับ
0: ครูพักรักจำ
1: ใช่ครับ
0: อาศัยดูจากโซเชียลดูจากคลิปในเว็บไซต์ต่างๆนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เด็กๆกินแล้วต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
1: อร่อยครับ
0: เอาความจริงสิ
1: อร่อยครับก็เราจะสอบถามเขาว่าวันนี้ลูกๆอยากทานอะไรก็จะให้แบบว่าประชาคมกันเลยนะครับแบบว่าให้ยกมือกันเลยว่าวันนี้พรุ่งนี้จะทานเมนูอะไรคุณจะได้ไปเตรียมถูกอะไรเงี้ยเราก็จะเอาเสียงส่วนมากเนาะมาเตรียมซื้อของวัตถุดิบแล้วก็จะทำเมนูนั้นให้เขาทานอย่างเงี้ยครับ
0: เอาละครับเดี๋ยวต้องมาดูกันครับที่บอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟเด็กกินแล้วยกนิ้วให้จะดูซิเป็นนิ้วไหน งั้นเดี๋ยวให้ครูกวางนะครับเตรียมตัวสักเล็กน้อยนะครับ
1: เดี๋
0: ยวมาดูกันครับว่าเด็กๆถูกอกถูกใจกับเมนูนี้ขนาดไหนครับ
2: แม่เจ้าโว้ยงบประมาณเพียงเท่านี้สามารถเสิร์ฟหม้อไฟให้กับเด็กๆได้เลยครับแล้วก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับนั่นเรียกกันว่ากินกันให้หนังท้องตึงกันไปเลยเป็นการจัดสรรงบประมาณและเมนูโภชนาการได้อย่างลงตัวเลยล่ะครับคุณครูครับและก็แน่นอนครับคุณครูแต่ละท่านคำนึงถึงประโยชน์ของเด็กๆเป็นหลักนั่นเองครับจึงทำให้เกิดความตั้งใจในการคิดแก้ปัญหาและสร้างสรรค์วิธีการจัดการจัดสรรให้เหมาะสมที่สุดนั่นเองครับ
3: คุณผู้ชมครับโรงเรียนบ้านวังแรงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็จริงแต่เล็กพริกขี้หนูโรงเรียนนี้มีครูเพียง5คนแต่ไม่มีเงินจ้างแม่ครัวก็เลยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำอาหารครูแต่ละคนต้องคิดเมนูของตัวเองครูแต่ละคนเก่งครับคิดเมนูออกมาได้เยอะแยะเลยยกตัวอย่างหนึ่งครูกวางที่คิดก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟขึ้นมาคิดได้ยังไงครูกวางบอกว่าเป็นกุสโลบายที่ทำให้เด็กกินอาหารสนุกกินอาหารแปลกใหม่และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดในมุมมองของผมฐานะที่เป็นนั

ภชนาการครูกวางกำลังหลอกล่อให้เด็กกินผักแบบไม่รู้ตัวเพราะในก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟ1หม้อเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าผักเพียบไปหมดเลยคาร์โบไฮเดรตไม่ต้องพูดถึงเลยสารพัดเส้นมีโยกเส้นบะหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่เต็มหมดเลยอยู่ในนั้นแล้วตามมาด้วยโปรตีนที่ได้มาจากลูกชิ้นแล้วก็หมูและออกเผ็ดนิดๆซึ่งเผ็ดนั้นต้องยอมรับว่าเด็กต้องเริ่มหัดกินในพริกมีสารแคปไซซีนที่กินเข้าไปแล้วต่อต้านอนุมูลอิสระเด็กไทยคนไทยต้องกินพริกแล้วในที่สุดแล้วก็ได้ครบ5หมู่อยู่ในชามเดียวกันขอขอบคุณโรงเรียนบ้านวังแรงนะครับที่ค้นคิดรูปแบบนี้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นได้อย่างสวยงามครับ

0: ื่องของอาหารกลางวันเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ต้องเหมาะสมตามวัยเขาด้วยนะครับก็จะอิ่มอร่อยแล้วก็ปลอดภัยนะครับเมื่อทานไปแล้วนะครับเขาจะต้องมีความสุขกับการรับประทานอาหารกลางวันของเรานะครับเด็กบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบทานผักนะครับก็เราก็จะมาฝึกนะครับมาปลูกฝังเขาตั้งแต่ยังเล็กอยู่นะครับแล้วเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยค่อยๆทานผักรวมไปถึงผลไม้ที่มีสารอาหารก็คือวิตามินต่างๆนะครับเราอยากจะให้เด็กเนี่ยได้รับประทานผลไม้หลากหลายชนิดตามฤดูกาลนะครับซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยก็จะซื้อผลไม้ตามตลาดนัดนะครับหรือว่าจากสวนหรือว่าจากตลาดนะครับในชุมชนนะครับเพื่อที่จะเอามาให้เด็กได้รับประทานกันหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าลูกๆของเรานะครับจะมีโภชนาการที่เต็มร้อยนะครับสมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมกับวัยนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกยินดีมากๆเลยนะครับที่ได้มาอยู่โรงเรียนนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้มีโรงเรียนนี้ต่อไปก็อยากจะฝากครับโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านวังแรงให้อยู่ในความรักนะครับความเมตตานะครับแล้วก็ความอนุเคราะห์จากทุกท่านเลยที่ได้มาชื่นชมนะครับโรงเรียนของเรานะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนมาเที่ยวกับโรงเรียนของเราด้วยนะครับ
1: แล้วก็ผ่านไปอีก1วันของโรงเรียนบ้านวังแรงครับแต่หน้าที่ของเราคุณครูทั้ง5ยังไม่จบคุณครูทุกท่านยังคงต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมสำหรับเช้าในวันถัดไปเป็นคุณครูที่ทำเพื่อเด็กๆให้เด็กๆได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้านและเป็นที่พึ่งให้กับคนในชุมชนรายการอาหารจานสุขขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่านสู้ต่อไปเพื่ออนาคตของลูกหลานเราครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทวีนัมเบอร์วันวาไรตี้ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์เฉาวลั่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Prince ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No.

เมื่อวันวาไรตี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมเบอร์วันกับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115 ปีวันนี้เวลา10 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ที่ตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115 ปีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรำบวงสรวงถวายราชสดุดีพระบารมีมากล้นพ้นทวี115 ปียืนยงสง่างามโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กันยายน2454ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างชายประจำมณฑลจันทบุรีปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาและอยู่ในเครือข่ายสถาบันการศึกษารัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,778 คนครูและบุคลากร200คนต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมชินวรประธานวิทยาศิษย์โอกาสนี้ได้ประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่จำนวน1คนประธานเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่จำนวน3คนประธานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปีและ10ปีรวม7คนประธานทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์พระสังฆราชูปถัมภ์แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน4ทุนประธานทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน์สวัฒนาแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและมีจิตอาสาจำนวน8คนประธานรางวัลพระเกี้ยวเพชรเกียรติภูมิความสำเร็จค่ายิ่งใหญ่แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศรวม97คนและประธานทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน90คนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเกียรติเรื่องลือคือผลงานการฝึกฝนจัดแสดงผลงานของนักเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาทิวงเบญจมแบนด์ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภท Matching Contest รุ่น Championship Division ในการแข่งขันดนตรีระดับโลก World Classic Contest World Music Contest 2026ครั้งที่20ซึ่งจัดขึ้นณเมืองเคอร์กราดราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG 2026 Japan รอบนานาชาติณชิบะพอร์ตอารีนาเมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายน2569และกิจกรรมจันผ่านการนวัตกรรม3มิติเพื่อพัฒนาผลสำเร็จทางการเรียนประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ผ่านแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีด้วยการใช้ AI สนับสนุนกระบวนความคิดออกแบบและพัฒนาสร้างพื้นที่เรียนรู้เสมือนจริงให้ผู้เรียนสำรวจศึกษาข้อมูลเป็นการเพิ่มทักษะดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์เปิดมุมมองพัฒนาสู่อาชีพได้จากผลงานและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนทางโรงเรียนดำเนินงานโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมุ่งเน้นวิชาการก้าวนำเทคโนโลยีมีคุณธรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืนพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11 นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตะเมื่อวานครบ100 วันพระราชทานศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา8 นาฬิกา 54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่3โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารวมจำนวน 1,850 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวม2คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวมจำนวน 2,542 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่บัณฑิตและครูเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นโดยในปี2569นี้ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่24ตามรอยศิลป์สู่ถิ่นพระนคร134ปีฐานรากการฝึกหัดครูไทยมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า115แห่งเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษายกระดับศักยภาพในการสืบสานต่อยอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยครองอันดับ1มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตกต่อเนื่องเป็นปีที่5จาก The Impact Ranking 2026และเป็นอันดับ1กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏใน3เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDG ได้แก่การขจัดความยากจนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีและความเท่าเทียมทางเพศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีคุณธรรมและเสริมสร้างทักษะ Soft Skill ผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรักในถิ่นฐานให้บริการวิชาการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตให้ผู้เรียนรู้เท่าทันและรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569วันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention เขตหลัก4กรุงเทพมหานครนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.รุ่นที่14และหลักสูตรนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.รุ่นที่13ภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งสำนักงานกปร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อสร้างเอกลักษณ์คนกปร.ตัวคูณไปยังหน่วยงานเครือข่ายตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานกปร.ระยะ4ปีระหว่างปี2567ถึง2570ขับเคลื่อนแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องทั้งสองหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญเพื่อเผยแพร่ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนสืบไปทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถเข้าใจหลักคิดหลักการทรงงานและกระบวนการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการเข้าใจปัญหาเข้าใจพื้นที่และความต้องการของประชาชนตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยบริษัท TCM Corporation จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

คารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทยจำกัดมหาชนและบริษัทปุ๋ยแม่โจ้การเกษตรแสงสายทองจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดป่าธรรมโสพลวัดกลางวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลบบุรีวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดป่าสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดเจ้าอามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดบางเขียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชสิริวชิระเวทีวัดพระนางจามเทวีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอมตะชีวิตกถากล่าวถึงชีวิตที่ไม่ตายแม้สรีระจะสลายแต่มีความหมายเท่ากับการยังคงดำรงอยู่ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้สู่สวรรคาลัยเพียงแค่พระสรีระแต่พระเกียรติคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่ออนาประชาราษฎร์นั้นจะยังคงสถิตอยู่ในใจตลอดกาลเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดสุรินทร์บริษัทไดกินอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทเบอร์ทรัม1958จำกัดและคณะนิสิตเก่าอักษรศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น51ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดมงคลผู้การามวัดเกิดการอุดมวัดสายสุวพันธ์วัดพลาหารจังหวัดปทุมธานีและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงพยาบาลลำพูนจังหวัดลำพูนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตรและบริษัทนันทวันจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดเวลุวนารามกรุงเทพมหานครวัดเสน่หาวัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมวัดนาหนองวัดเขางูวัดพญาไม้จังหวัดราชบุรีและวัดตีตะเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศบริษัท Together Thailand จำกัดสมาคมจิราพรอาชีพค้าสลากสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ได้โอกาสในประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิกรายวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหารสายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์และวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและณที่นั่งพิมานรัต

ยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิไกรวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหันทรายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพแถลงข่าวการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาประจำปี2569เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่โรงละครสำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแถลงข่าวการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาประจำปี2569ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการต่างประเทศสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกกรมแพทย์ทหารบกและหน่วยงานต่างๆร่วมให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการถ่ายทอดเรื่องราวทุกองค์ประกอบที่สำคัญของการแสดงโขนให้เกิดความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกมิติสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทำรงไว้ซึ่งนาฏศิลป์ชั้นสูงที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมุ่งมั่นในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงสุดล้ำค่าอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ในปีนี้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้นำเสนอในชื่อตอนสีดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ที่สื่อถึงสตรีผู้ถูกกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักความงดงามเพื่อการพิสูจน์ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีผ่านงานนาฏศิลป์ดนตรีไทยเครื่องพัตราภรณ์และฉากการแสดงอันประณีตตระการตาจะมีเยาวชนอายุระหว่าง15ถึง25ปีจากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแสดงมากถึง 1,135 คนนับเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่เปิดทำการแสดงครั้งแรกในปี2550สะท้อนให้เห็นว่าศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยยังคงได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีกำหนดจัดการแสดงขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเปิดจำหน่ายบัตรผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตั้งแต่วันที่5กันยายน2569เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเขาลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุลักทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
4: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
4: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
6: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
4: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
4: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว

วัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับพบกับรายการท่องชนยนต์วิถีนะครับรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับที่จะพาท่องเที่ยวไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมครับแอปพลิเคชันนี้เลยครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมที่จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวแบบเท่ๆไปรับชมเสน่ห์นะครับในการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีกันและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางไม้ไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สบายกระเป๋าชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรม

บรรยากาศสุดคลาสสิกแบบนี้เพราะที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า200ปีโดยเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ของชาวบ้านที่เรียกตัวเองด้วยความภาคภูมิใจว่าชาวน

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดบางใบไม้นะครับที่นี่นะครับมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับชื่อว่าหลวงพ่อข้าวสุกนะครับวันนี้ผมได้นัดกับท่านเจ้าอาวาสไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะมาสอบถามประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุกครับ
1: กราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดบางใบไม้ครับ
2: เจริญพร
1: ท่านเจ้าอาวาสครับผมอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุกครับ
2: ความเป็นมาของพระท่านข้าวสุกสร้างโดยหลวงพ่อขำซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดบางใบไม้อย่างนี้ที่ได้ชื่อว่าพ่อท่านข้าวสุกนั้นก็มีมวลสารอยู่หลายชนิดพิเศษที่สำคัญที่สุดก็มีข้าวก้นบาทปั้นเป็นพระพุทธรูปก็เลยมีนามว่าพ่อท่านข้าวสุกหรือหลวงพ่อข้าวสุก
1: สุกนี่สุกกอไก่ใช่ไหมคร
2: ับสุกกอไก
1: ่ครับผมแต่เห็นว่าเปลี่ยนมาเป็นขอไข่เพราะว่า
2: เปลี่ยนเป็นขอไข่ก็เพราะว่าเกิดความสุขความเจริญแก่ผู้ที่มากราบไหว้หรือมาสักการะบูชาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุข
0: สิ่งที่ชวนชมและพลาดไม่ได้นอกจากการสักการะหลวงพ่อข้าวสุกเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนั่นก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบางใบไม้เป็นภาพพุทธประวัติที่สวยงามคมชัดที่เป็นมรดกล้ำค่าอีกแห่งของประเทศเลยครับ

0: เคยจี้กลิ่นหอมมากเลยเคยจี้คืออะไรครับ
1: เป็นกะปิย่างอะค่ะ
0: อ๋อกะปิย่างก็คือไอ้ที่อยู่ในกะลาเนี่ยกินได้เลยขูดกินได้เลยโอ้หอมมากแม่ผมขอ2ชิ้นนะครับงั้นเดี๋ยวผมกลับมาเอานะฮะเดี๋ยวผมขอไปเดินดูของก่อนเจอกันครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: นี่โอ้ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยคุณแม
2: ่ทำมะนาว
0: มะนาวหมาน้ำเนี่ยคืออะไรครับคุณแม
2: ่หมาน้ำคือที่ตักน้ำสมัยก่อน
0: อันนี้คือทำมาจากอะไรครับ
2: ยอดหยาก
0: ปกติผมเคยแต่เห็นแบบเอาจากทำมาจากไม้นะฮะอันนี้ทำมาจากใบจากเหรอครับยอดจากเหรอครับ

0: ถัดจากพระอุโบสถมานะครับเราจะอยู่ที่ตลาดกลางนะครับที่แห่งนี้นะฮะก็จะขายของกินเครื่องดื่มงานจักษานงานหัตถกรรมต่างๆนะครับและมุมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมุมครัวแม่เท่าครับวัดดีครับทำไรอยู่ครับ
1: ทำเคยจี้อยู่ครับ

0: ขอรบกวนหน่อยนะครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: ทำมะพร้าวค่ะ
0: สารทางมะพร้าวอันนี้สารไปทำอะไรครับ
1: อันนี้ใช้เป็นกล้วยค่ะสำหรับเสร็จดอกไม้จัดงาน
0: โอ้ไหนไหนดูอันที่เสร็จแล้วไหมอ๋อคือสารเสร็จแล้วก็มาใส่ดอกไม้ในช่องนี้แล้วก็มาตั้งอย่างนี้ใช่ไหมฮะตั้งโชว์

0: มาฝั่งนี้ดีกว่าสวัสดีครับฝั่งนี้ทำอะไรอยู่ครับคุณแม่
1: เย็บจาก
0: เย็บจากเย็บจากคือเราเอาอะไรมาเย็บครับ
1: ไม่จากไม่ตัดลูกค้าค่ะ
0: แล้วเย็บเนี่ยเอาไปทำอะไรครับ
1: มุงหลังคาค่ะ
0: มันก็คือเย็บใบจากเพื่อไปทำเป็นหลังคาแล้วที่นี่มีทำกิจกรรมอะไรอย่างอื่นไหมครับ
1: ทำเสวียนหม้ออะไรค
0: ่
1: ะ
0: เสวียนหม้อมันคืออะไรครับ
1: นั่นแหละเสวียนหม้อ
0: หรออยู่ตรงนู้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมไปคุยกับเขาก่อนนะครับขอบคุณคุณแม่มากนะครับสวัสดีครับทำไรอยู่ครับ
2: สารเสวียนหม้อค่ะ
0: สารเสวียนหม้อทำไมถึงเรียกว่าเสวียนหม้อครับ
2: ก็ถ้าเป็นภาษาใต้นะคะเขาจะเรียกว่าเตียวหม้อค่ะ
0: เตียวหม้อ
2: ใช่ค่ะ
0: ครับแต่ว่าภาษากลางคือ
2: เสวียนหม้อ
0: เสวียนหม้อ
2: ใช่
0: เอามาทำอะไรครับเสวียนหม้อ
2: ก็เอาเมื่อก่อนนะคะคนโบราณแบบเขาหุงข้าวกับเตาถ่านใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: แล้วหม้อเนี่ยมันจะดำค่ะเขาเลยสร้างอันนี้ขึ้นมา
0: เพื่อ
2: จะรองหม้อไม่ให้แบบพื้นบ้านมันเลอะค่ะ
0: นี่คือเราทำจากอะไรครับเนี่ยทำจากอะไร
2: ก
0: ้านจากแล้วก็มาสานกันไอ้ก้านจากมันเหนียวไหม
2: เหนียวค่ะ
0: เหนียวแล้วก็ดัดง่ายใช่ไหมครับ
2: ง่าย
0: ก็เลยนิยมกันทำกัน
2: ที่นี่นะคะก็จะไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ์จากจางนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นด้วยนะคะ
0: ครับผมมีตรงไหนให้อยู่ตรงไหนครับเอาทางนู้นแหละอุ้ยผมเหมือนเจอคนรู้จักเดี๋ยวผมไปทักทายเขาก่อนนะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเจอกันนะครับผมเจอคนรู้จัก
3: เราจะได้ดูมีมูลค่าเพิ่ม
0: สวัสดีครับท่านประหลัดครับผม
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับมาทำอะไรครับเนี่ย
3: วันนี้ก็มาลงพื้นที่ค่ะก็มาให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมหรือซีพอร์ต
0: ครับผม
3: ค่ะ
0: และที่ถืออยู่นี่คือผลิตภัณฑ์จากที่ไหนครับ
3: อันนี้ก็ของชุมชนนะคะจากเด็กนักเรียนวัดประสิทธารามอ
0: ัน
3: นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติจากลูกจากซึ่งก็เป็นวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กในโรงเรียนก็ช่วยกันนะคะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ใบเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อหารายได้เข้ามาจ้างครูอาสาในชุมชนวัดบางไม้นี้เขาก็มีการร่วมมือร่วมใจกันทำงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราก็จะได้มาให้คำแนะนำเพ
0: ื่
3: อจะได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไปอีก
0: โอ้โหแล้วมีเยอะเลยใช่ไหมครับท่านประหลัดครับผม
3: ค่ะก็ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะของชุมชนที่นี
0: ่โอ้โหนั้นผมไม่รบกวนท่านประหลัดแล้วเดี๋ยวให้ประหลัดแนะนำต่อนะครับว่าจะทำยังไงต่อนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อบวกไปดีก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวโอนให้นะฮะ
3: ได้
0: วันนี้ขอบคุณท่านประหลัดมากครับผมขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวขอเยี่ยมชมต่อนะครับ
3: ได้เลยจ้ะ

0: ในการทำงานต่างๆนะครับทำให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและที่ผมมองเห็นเนี่ยคือทุกคนมีความสุขมากแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนะครับผมมาประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้เป็นกำลังใจให้แล้วก็เดี๋ยวมาช่วยอุดหนุนแล้วก็ช่วยโปรโมทได้เยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าหิวข้าวแล้วนะฮะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับผมตามมาครับ
1: หลังจากล่ำลาท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้วนะครับก็ได้เวลาเข้าเที่ยงพอดีครับเต๋าจะพาทุกคนนะครับผมไปที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับ
0: ตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับร้านอาหารพื้นเมืองที่อยู่ชุมชนวัดบางใหม่ไม้นะครับผมเมนูในวันนี้นะครับผมนี่เลยเขาบอกทีเด็ดนะฮะปลากระเบนทอดขมิ้นนะครับผมแล้วก็มีแกงคั่วไก่บ้านต้มกะทิกุ้งสดยอดมะขามแล้วก็มีกะปิคั่วนะครับแล้วก็มีชุดผักนะครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับนี่ฮะนี่ทอดขมิ้นมาด้วยนะฮะมันหอมอร่อยกรอบด้วย

0: โอ้สวัสดีครับคุณลุงครับ
1: มาล่องคลองร้อยสายนะดูวิถีชาวบ้านริมคลอง
0: ครับ
1: ในบางนะครับ
0: โอเคครับผม
1: จะมอบของที่ระลึกนะเสื้อตลาดน้ำบางใบไม้นะครับ
0: โอ้
1: เสื้อของชุมชนนะครับ
0: อ๋อเหรอครับโอ้โหขอบคุณมากครับผมใส่เลยได้ไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: โอเค
1: ครับ
0: นี่โอเคครับผมเราไปกันเลยไหมครับคุณลุงครับ
1: ครับ
2: หลังจากที่กินอิ่มแล้วนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวกันต่อครับผมนี่ขึ้นเรือมานะครับมาชุมชนลุ่มน้ำตาปีทั้งทีต้องแล่นเรือไปชมวิถีชีวิตชุมชน2ฝั่งคลองชาวในบางส่วนใหญ่นะครับดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเลยด้วยการพึ่งพิงแม่น้ำลำคลองทำสวนด้วยในชุมชนเนี่ยมีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสายเชื่อมโยงกันและไหลออกแม่น้ำตาปีและสองฝั่งคลองนะครับมีธรรมชาติที่ร่มรื่นและก็งดงามมากๆครับ
0: จุดหมายที่เราจะไปนะครับเราจะไปสวนลุงสงกันครับผมไปดูกันว่าที่นั่นมีอะไรบ้างครับไปสวัสดีครับพี่ตู่ดีครับอยากให้พี่ตู่นะครับเล่าถึงที่นี่หน่อยว่ามีความเป็นมายังไงครับผม
3: ก็ที่นี่ก็จะเป็นสวนลุงสง
0: ครับ
3: สวนลุงสงก็คือเป็นสวนของคุณพ่อสมสงก็เป็นสวนมะพร้าวนะครับคุณพ่อก็มีแนวคิดว่าไปการเพิ่มมูลค่า
0: ครับ
3: ทำให้เราอยู่กับชุมชนได
0: ้
3: นะก็เลยคิดว่าการแปรรูปมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็คือเป็นกับทางรอดอ่ะ
0: ครับผม
3: นอกจากนั้นการแปรรูปมะพร้าวที่อย่างที่เล่าให้ฟังเบื้องต้นคือมะพร้าว1ลูกเนี่ยมันประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยจากการเพิ่มมูลค่าเนี่ย
0: ครับ
3: จากที่เราเอาเนื้อเอาน้ำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยส่วนเหลือต่างๆเราเอากลับมาใช้ใหม่ได้เยอะ

0: ทุกคนครับผมต่อไปนี้นะฮะผมจะไปเจอไฮไลท์ของที่นี่นะครับนั่นก็คืออุโมงค์จ่านะครับใครที่มาที่นี่ต้องมาผ่านอุโมงค์นี้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยจะมาไม่ถึงเป็นอุโมงค์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะฮะเป็นต้นจากสองฝั่งนะครับผมลู่ไปจากเข้ามาหากันทำให้เป็นอุโมงค์นะครับผมความยาวนะครับ 1,000 เมตรนะครับ1กิโลเลยนะครับผมเป็นทางยาวที่สวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็เอามาถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้สวยมากๆฮะแล้วก็ชื่นชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับริมสองฝั่งคลองนะครับผมสุดยอดมากครับ
1: หลังจากที่เราล่องเรือกันมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปทานข้าวเย็นกันครับที่

0: ้านเรือนไม้ชายคลองตามไปเลยครับ
1: และนี่คือเมนูแนะนำของร้านนี้นะครับผมนี่เลยฮะแกงคั่วปลาดุกไมลาครับผมมีแกงส้มปลากระพงแล้วก็อันนี้พิเศษมากต้มส้มปลากระบอกนะครับแล้วก็เขาบอกว่าความเปรี้ยวเนี่ยไม่ได้มาจากมะนาวนะฮะเขาเอามาจากต้นจากที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยพูดแล้วก็น้ำลายสองแล้วอยากจะลองชิมแล้วนะฮะมาชิมกันเลย

และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ริมบางรีสอร์ทนะครับผมที่พักของผมเองนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้าที่พักก่อนนะครับผมและคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวรอฟ้ามืดปุ๊บเราจะมีกิจกรรมไปดูหิ่งห้อยกันครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ

0: อนนี้นะครับผมเราอยู่ที่แม่น้ำตาปีนะครับเรากำลังล่องเรือไปดูหิ่งห้อยกันครับผมและด้านหลังของผมนะครับเป็นสะพานนาริสนะครับผมสวยมากๆเลยนะฮะเราจะใช้เวลาประมาณนะครับ30นาทีนะครับผมเพื่อไปถึงที่ดูหิ่งห้อยกันครับผมโอ้สวยมาก
1: ครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ดูหิ่งห้อยแล้วนะฮะตอนแรกผมไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับหิ่งห้อยเต็มต้นไม้เลยนะฮะคุณลุงเขาบอกว่าน้ำเนี่ยสะอาดที่สุดนะครับได้รางวัลมาดีซ้อนแล้วแล้วก็แหล่งอาหารเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับไม่งั้นเนี่ยไข่ของหิ่งห้อยเนี่ย1อาทิตย์นะครับผมไข่ฟอง
2: วันนี้หิ่งห้อยสวยงามมากๆนะผมไม่เคยเห็นหิ่งห้อยที่เยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยครับผมส่วนโปรแกรมวันนี้อัดแน่นจริงๆครับแถมด้วยประสบการณ์แปลกใหม่ที่ผมเนี่ยไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยนะครับได้มาสัมผัสที่นี่ที่แรกนะครับตอนนี้ผมขอไปชาร์จพลังสำหรับวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกคน

ช่วงที่ผมอยู่เนี่ยยังเป็นช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิดอยู่หลายๆกิจกรรมที่เคยจัดจึงถูกงดในช่วงนี้ซึ่งหากคุณผู้ชมมาในสถานการณ์ปกติทุกๆวันอาทิตย์ที่นี่จะมีตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้เป็นตลาดน้ำซึ่งทางชุมชนได้เนรมิตสวนมะพร้าวให้เป็นตลาดมีสินค้าตั้งแต่อาหารพื้นบ้านขนมไทยอาหารทะเลผักผลไม้รวมถึงอาหารประจำถิ่นที่เน้นใช้วัสดุธรรมชาติเป็นภาชนะในการใส่อาหารโดยมีที่ให้นั่งบริเวณเรียบลำคลองให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานในบรรยากาศร่มรื่นผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติพร้อมด้วยกิจกรรมทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการแสดงมโนรานักเรียนและหนังตะลุงซึ่งผมต้องมาที่นี่อีกแน่ๆถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นครับผมรู้สึกได้ชาร์จพลังอย่างเต็มที่จากเสน่ห์ความเรียบง่ายของชุมชนและธรรมชาติที่อยู่ร่วมกันอย่างงดงามของที่แห่งนี้ชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีผมอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสสักครั้งครับรับรองว่าจะต้องประทับใจ

วันนี้ผมและแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับจะขอลาคุณผู้ชมนะครับไปด้วยภาพแห่งความประทับใจจากชุมชนคุณธรรมวัดบางไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอย่าลืมดาวน์โหลดนะครับผมแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับเพื่อนำทุกคนไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์แห่งชุมชนทั่วประเทศไทยไปด้วยกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดี

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: โครงการการจัดอบรมความรู้กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ประชาชนอย่างเงี้ยครับโดยทีมนักกิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัดของทางศูนย์แล้วเนี่ยเราเล็งเห็นว่าในสังคมปัจจุบันนะครับผู้คนเนี่ยมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะต่างๆว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจเนี่ยมากขึ้นด้วยสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเล็งเห็นแล้วว่าโอเคนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยเรามีบทบาทนะที่จะทำอย่างไรเพื่อให้เขาเนี่ยเกิดความรู้นี้ขึ้นที่จะป้องกันปัจจัยเสี่ยงป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นหรือเมื่อเป็นแล้วเขาจะแก้ไขเขาจะมีวิธีการจัดการตัวเองอย่างไรในปัญหาสุขภาพด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานทางกายภาพบำบัดหรือกิจบัตรโดยที่เรามองว่าเขาจะได้มีความรู้นั้นไปเหมือนไปทำเองได้ที่บ้านหรือว่านำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงคุณหมอหรือนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกวัตถุประสงค์หนึ่งที่ขาดได้เลยก็เพราะด้วยความที่เราเป็นมหิดลนะครับแล้วก็เล็งเห็นถึงการที่จะต้องทำอะไรเพื่อคนอื่นนะครับเราเลยจัดการอบรมนี้ขึ้นนะครับในทุกเดือนปีหนึ่งเนี่ยจัด8ครั้งซึ่งจะเป็นการอบรมฟรีนะครับ
1: การอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นเพื่อมุ่งหวังผู้อบรมได้รู้จักและเข้าใจเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นรู้จักการดูแลและส่งเสริมศักยภาพเด็กสมาธิสั้นในบริบทของผู้ปกครองหรือคุณครูและจะได้เรียนรู้และเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการประยุกต์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถของเด็กสมาธิสั้นโดยมีวิทยากรอบรมเป็นทีมนักกิจกรรมบำบัดจากคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
0: สำหรับสาเหตุของโรคสมาธิสั้นนะครับก็ยังไม่มีการระบุที่แน่ชัดหรือตายตัวนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาศึกษาหรือวิจัยเนี่ยเขาจะพบว่ามันเกิดจากที่ร่างกายของเด็กคนนั้นเนี่ยมีการหลั่งสารสื่อประสาทออกมาที่ไม่สมดุล นะครับทำให้เด็กเขาคนนั้นเนี่ยมีพลังงานที่มากกว่าปกตินะครับทำให้เขาเนี่ยซนยุกยิกหรืออยู่ไม่นิ่งที่หลายท่านอาจจะได้ยินว่าเด็กไฮเปอร์เด็กไฮเปอร์แอคทีฟอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นปัญหาหลักนะครับในเรื่องของซนยุกยิกไม่นิ่งเนี่ยส่งผลกับอะไรบ้างส่งผลต่อสมาธิการเรียนไหมการเล่นกับเพื่อนไหมอย่างเงี้ยครับปัญหาที่2เนี่ยมันจะเป็นเหมือนปัญหาย่อยละที่เราพบได้บ่อยในเด็กสมาธิสั้นคือจะไม่ใช่โซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งอย่างเดียวละจากประสบการณ์ที่เราพบมาเนี่ยครับเราพบว่าเด็กสมาธิสั้นหลายคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องแบบกล้ามเนื้อมือในการเขียนปัญหาการรับรู้ทางสายตาปัญหาบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ซึ่งไอ้ปัญหาย่อยๆอย่างเนี้ยมันก็ดันไปมีผลที่จะไปเหมือนเป็นตัวปิดกั้นความสามารถไปเป็นตัวบั่นทอนนะให้เด็กสมาธิสั้นแล้วอะเรียนหนังสือไม่ได้หรือดำเนินชีวิตเนี่ยลำบากไปหน่อยแล้วก็เลยแยกปัญหานี้ออกมาเป็นปัญหาย่อยนะครับล่าสุดท้ายนึงเลยก็เป็นอีกทฤษฎีเกี่ยวกับเชิงของการจัดการหรือว่าการปรับพฤติกรรมเด็กซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ผู้ร่วมอบรมในวันนี้ว่าจะเป็นคุณครูหรือพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะต้องรู้และเข้าใจเพื่อที่จะนำไปใช้กับเด็กสมาธิสั้นครับแล้วก็เลยเลือก3หัวข้อนี้มาจัดเป็นฐานเวิร์กช็อปครับ
1: ช่วงนี้พบกับกิจกรรมเวิร์กช็อปในหัวข้อ Hyperactive หรืออาการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งที่เกิดขึ้นเองด้วยภาวะโรคโดยเด็กไม่ได้ตั้งใจและควบคุมไม่ได
0: ้ในส่วนของผมนะครับจะพูดในเรื่องของไฮเปอร์แอคทีฟนะครับซึ่งเป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในเด็กกลุ่มนี้เลย70-80เลยเนาะที่เขาจะมีไฮเปอร์คุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยได้ยินคุณครูบ่นลูกคุณแม่ไฮเปอร์จังเลยคุณครูก็อาจจะได้ยินคุณแม่ว่าน้องเขาเป็นเด็กไฮเปอร์หน่อยนะคะจะโซนหน่อยอย่างเงี้ยเนาะไฮเปอร์ก็คืออะไรที่มากๆนะครับแอคทีฟก็คือการกระทำก็คือการกระทำที่มากๆเนาะเช่นโซนมากๆยุกยิกมากๆพูดมากๆอย่างเงี้ยครับคือไฮเปอร์แอคทีฟซึ่งเป็นปัญหาหลักในเด็กกลุ่มสมาธิสั้นนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดกิจกรรมสลายพลังงานที่รวม SI เข้าไปด้วยนะครับโดยเป็น SI เกี่ยวกับรับรู้ผ่านผิวสัมผัสผ่านการทรงท่าแล้วก็ผ่านเอ็นข้อต่อนะครับเพื่อจะได้ให้เขาสลายพลังงานกันอย่างมีทฤษฎีรองรับนะครับผิวสัมผัสนะครับก็คืออะไรก็ได้ให้มันผ่านผิวหนังเรานะครับกิจกรรมอันนี้ก็คือ hand painting การระบายสีผ่านมือนะครับเล่นอ่างบอลใช่ไหมครับเล่นทรายเล่นดินเล่นไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวเชื้อโรคทีนี้เราลองมาช่วยกันคิดไหมครับกิจกรรมอะไรบ้างที่มันส่งเสริมผิวสัมผัสน้องได้ที่บ้านดินน้ำมันก็ได้เนาะแป้งโดก็ได้มีเป้าหมายไปเลยไหมทำบัวลอยเลยดีกว่าใช่ไหมครับห่อแผ่นเกี๊ยว ทำงานศิลปะทากาวฉีกแปะนะครับใครเคยใช้ครีมอาบน้ำที่มันเป็นฟองเยอะๆบ้างครับพอถูแล้วมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะหรือครีมอาบน้ำที่มันมีเม็ดสครับของเด็กอ่ะอันนั้นก็เป็นอีกแบบนึงนะครับง่ายๆเดินบนพื้นหญ้าบ้างนะครับถอดรองเท้าเลยคุณแม่เนาะให้เด็กได้ผิวสัมผัสที่บ้านมีปูพรมไหมมีเนื้อผิวสัมผัสที่หลากหลายไหมนี่ไงครับให้เขาได้รับการรับความรู้สึกนั้นนะครับผ่านผิวสัมผัสเนาะอันนี้คือกิจกรรมในบ้าน

ครับอ่ะการทรงท่าหลักๆคือเล่นชิงช้าเล่นสไลเดอร์นะครับแล้วถ้าที่บ้านไม่มีชิงช้าล่ะทำยังไงซิทอัพมีอะไรอีกไหมครับเต้นเต้นหมุนใช่ไหมครับกระโดดเชือกกีฬาต่างๆมาถูกทางแล้วครับนอนกลิ้งก็ได้นะครับเนาะนอนแล้วก็หมุนกลิ้งไปสมมติวันนี้จะเล่นเกมท่องศัพท์ให้เขากลิ้งแล้วก็กลับมาขี่จักรยานอาจจะต้องเขย่าหัวหน่อยนะครับแต่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินเนาะที่บอกว่าให้นั่งเก้าอี้หมุนแล้วก็หมุนตัวอย่างเงี้ยครับอันนั้นเนี่ยก็เป็นกระตุ้นเวสซิลล่าอย่างหนึ่งนะครับแต่ข้อมันมีงานวิจัยมารองรับว่าบางทีเด็กอาจจะเวียนหัวค้างคือมันไม่ใช่สนองการรับความรู้สึกเขาอย่างเดียวละมันไปเพิ่มภาวะยากลำบากในการดำเนินชีวิตให้น้องเขาอีกนะครับก็อาจจะต้องระวังเนาะที่เราฮิตชิงช้าเพราะอะไรเพราะมันเป็นการเหวี่ยงแบบหน้าหลังซ้ายขวาหมุนไปหมุนมาเนี่ยครับเป็นไปได้ก็คือไปสนามเด็กเล่นนั่นแหละครับเนาะให้เขาได้ออกกำลังเกี่ยวกับพวกการเคลื่อนไหวกระตุ้นเกี่ยวกับพวกของระบบการทรงท่าเยอะๆนะครับอันนี้ง่ายสุดเลยจากอะไรดีครับของเล่นตามภาพเลยใช่ไหมครับคิดว่าถ้าเด็กถือบัวรดน้ำหนักๆเนี่ยได้ไหมช่วยให้เขารดน้ำต้นไม้ไปเลยเนาะได้งานบ้านด้วยนะกอกน้ำใช่กอกน้ำเสร็จหนักนะเนี่ยขวดใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับหนักไม่พอเอาหลายๆขวดใส่ตะกร้ายกทีเดียวเลยใช่ไหมครับมีอะไรอีกฟ็อกซี่ฉีดผ้าให้เขามีต้นไม้สักต้นนึงเป็นของเขาช่วยตากผ้านะครับถูบ้านล้างจานเริ่มเยอะนะได้ครับที่ผมพูดเนี่ยคือผมอยากให้มันเป็นกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นได้ที่บ้านนะครับไม่จำเป็นว่าเด็กทุกคนต้องมาในคลินิกแต่อันนี้เราเหมือนเป็นเซนซอรี่ไดเอทเซนซอรี่ไดเอทก็คืออาหารความรู้สึกเหมือนที่ผมบอกคือเด็กเขามีความแสวงหาใช่ไหมครับก็เหมือนเราหิวแล้วหิวเราก็ต้องกินข้าวเด็กกลุ่มเนี่ยที่เขาโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งเขาก็หิวหิวอะไรหิวผิวสัมผัสหิวเอ็นข้อต่อกล้ามเนื้อหิวระบบการทรงท่านะครับดังนั้นเขาก็เลยแสดงออกมาโดยพฤติกรรมที่มันแสวงหาเยอะๆซึ่งมันดูแล้วมันเป็นกิจกรรมที่ไม่มีเป้าหมายใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเอากิจกรรมที่ทุกท่านพูดเมื่อกี้ไปจัดให้เด็กที่บ้านคิดว่ามันมีเป้าหมายไหมนะครับมีเป้าหมายเด็กรู้จักการทำงานให้เสร็จตามขั้นตอนเด็กฝึกความรับผิดชอบจากการช่วยงานบ้านเด็กภูมิใจในตัวเองนะเอาไปบอกเพื่อนได้ว่าหนูมีงานบ้านที่บ้านค่ะคือรดน้ำต้นไม้อย่างเงี้ยครับเนาะแต่มีคุณแม่ท่านนึงบอกว่าง่ายที่สุดการออกกำลังกายครับเพราะการที่เด็กไปวิ่งเตะบอลคิดว่าเขาได้เกือบทุกอย่างไหมครับเนาะล้มไปบ้างอ่ะได้ผิวสัมผัสวิ่งเวียงตัวไปมาครับไปเล่นสนามเด็กเล่นนะครับนี่คือสิ่งจำเป็นนะครับเพราะสมัยนี้เด็กเรียนพิเศษถึง6โมงเนาะถามว่าคุณแม่น้องมีการบ้านไหมครับแม่บอกไม่มีค่ะการบ้านทำเสร็จที่โรงเรียนเราเลยรู้สึกว่าตกลงมาเป็นการไหมมาเป็นการโรงเรียนเนาะเด็กเขาเลยขาดโอกาสขาดทักษะที่จะได้รับ SI เข้าไปนะครับแต่เราไม่โทษใครนะเนาะแต่วันนี้เรารู้ละเราไปปรับเราไปจัดการนะครับแล้วก็ส่งเสริมวางแผนการเคลื่อนไหวมันชื่อภาษาอังกฤษว่า practice เคยได้ยินไหมครับคือวางแผนการเคลื่อนไหวอ่ะทุกท่านเคยพบปัญหานี้ไหมคือเด็กกระโดดตบไม่ได้เรียนวิชาพละที่ต้องเคลื่อนไหวม้วนหน้าม้วนหลังเด็กงงว่าตัวเองจะต้องจัดการร่างกายอย่างไรผูกเชือกรองเท้าไม่ได้ติดกระดุมไม่ได้ร้ายแรงสุดร้อยใส่เข็มขัดไม่ได้อันนี้แหละคือเด็กที่มีปัญหาเรื่องของการวางแผนการเคลื่อนไหวการวางแผนการเคลื่อนไหวคืออะไรทุกท่านครับรบกวนเอามือขวาจับหูซ้ายหน่อยเป็นไงกว่าจะทำได้เนาะสมองเราต้องสั่งการวางแผนการเคลื่อนไหวอย่างนี้ครับเนาะมันก็เลยทำให้เกิดการที่สมองเนี่ยมันมีแก็บเวลามีช่วงเวลาที่ได้คิดได้ประมวลผลอย่างเงี้ยแหละครับการวางแผนการเคลื่อนไหวเลยมีประโยชน์ที่ทำให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นใครเคยพาลูกมาฝึกกิจกรรมบาดมักจะได้ยินครูกิจกรรมบอกว่าให้น้องไปกระโดดกลางหุบเช่นมีแผ่นกระเบื้องอยู่ให้เด็กกระโดดกลางหุบกลางหุบแบบนี้วางแผนการเคลื่อนไหวไหมครับกระโดดขาเดียว2ขาขาเดียว2ครั้งสองขาสองครั้งนะครับหรือเบรนจิมทุกท่านลองไปเสิร์ชดูในเน็ตได้นะครับเบรนจิมหรือว่าการออกกำลังกายสมองในเด็กนะเขาก็จะมีท่าที่ซับซ้อนดังนั้นรู้นะครับว่าการช่วยเหลือในเด็กโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งก็คือสลายพลังงานบูรณาการประสาทแล้วก็ส่งเสริมการวางแผนการเคลื่อนไหวสำหรับเนื้อหาที่เราพูดในฐานของ

0: ไฮเปอร์แอคทีฟหรือโซนยุกยิกอยู่มินิ่งนะครับก็จะเป็นเหมือนวิธีให้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูหรือผู้มาฟังเนี่ยครับได้เข้าใจก่อนว่าที่เขาโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากภาวะตัวโลกเกิดจากเด็กเนี่ยมีความต้องการทางด้านการบูรณาการประสาทรับความรู้สึกนะครับอย่างไรให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจก่อนว่าที่เขาเป็นนะตอนเนี่ยคือเขาเป็นเพราะมันเกิดจากสารสื่อประสาทมันเกิดจากร่างกายเขาไม่ได้เป็นเพราะเขาตั้งใจอยากจะโซนตั้งใจอยากจะเล่นกับเพื่อนแรงครับเนาะคือ1เราสร้างทัศนคติให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเห็นภาพก่อน2ก็จะเป็นวิธีการจัดกิจกรรมง่ายๆนะครับแต่เราจะพูดในเชิงของการทำที่บ้านหรือที่โรงเรียนเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสลายแรงขับนะครับให้น้องเนี่ยได้ระบายแรงหรือว่าการจัดกิจกรรมสำหรับคุณครูที่เราจะแบ่งงานให้เด็กสมาธิสั้นทำยังไงให้เราจะปรับกิจกรรมที่โรงเรียนยังไงหรือว่าการจัดสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงการดูแลของผู้ปกครองที่บ้านในการที่จะดูแลเด็กสมาธิสั้นอย่างไรให้ถูกวิธีครับ
1: ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนะคะคือในห้องเรียนลูกสาวจะเป็นคนที่อยู่ไม่นิ่งแล้วก็จะชอบลุกเดินตลอดเวลาบางทีก็จะมีผลต่อการเรียนของเขาแล้วก็เพื่อนๆในห้องอะค่ะก็คือจะเป็นคนค่อนข้างจะรุนแรงในเรื่องของการเล่นชอบเล่นกับเด็กผู้ชายอันนี้จะเป็นปัญหาบางครั้งก็เพื่อนอาจจะแบบเจ็บบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเหตุผลตรงนี้ค่ะก็น่าจะต้องมารับความรู้จากนักกายภาพบำบัดนะคะในการที่ช่วยเหลือเด็กให้เขาลดแรงกระทบกระทั่งให้น้อยลงแล้วก็สามารถเรียนได้ดีขึ้นนะคะในห้องเรียนค่ะ
0: สำหรับเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นนะครับมันก็จะส่งผลต่อเรื่องการขาดสมาธิในการเรียนอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้การแก้ไขเนี่ยในกิจกรรมเวิร์กช็อปเนี่ยเราก็จะพูดเป็น2ส่วนส่วนแรกคือปัจจัยภายในกับส่วนที่2ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือตัวเด็กนั่นเองนะครับเราจะให้ผู้ปกครองเนี่ยมองปัญหาให้ออกนะครับว่าการที่เด็กคนนึงเนี่ยทำงานไม่เสร็จเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเขาโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งหรือเปล่าหรือเป็นเพราะกล้ามเนื้อมือไม่ดีเป็นเพราะเขามีปัญหาเรื่องการรับรู้ทางสายตาเป็นเพราะเขาขาดแรงจูงใจในการเรียนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับเมื่อมองปัญหาได้เนี่ยเราแก้ไขปัญหาไปทีละจุดเพื่อช่วยเหลือน้องนะครับส่วนที่2เนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายนอกที่มีผลกับเด็กเนี่ยผมก็จะไงนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นวิธีการปรับกิจกรรมนะครับหรือว่าปรับรูปแบบการเรียนการสอนปรับสิ่งแวดล้อมการจัดโต๊ะยังไงนะครับการจัดกิจกรรมหรือครูจะช่วยกระตุ้นหรือมีบทบาทช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นอย่างไรครับทำไมถึงเล่นกับเพื่อนแรงรู้ไหมทำไมเด็กถึงเล่นกับเพื่อนแรงครับการแรงไม่ได้เพราะว่าอะไรลึกๆแล้วเขาแสวงหาอะไรเอ็นข้อต่อกล้ามเนื้อไงเขาเลยรู้สึกว่าการทุบอย่างนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมอย่างเราทุบแค่นี้เราก็รู้สึกเราเจ็บเนาะแต่เขาเหมือนเขาไม่รู้ตัวนะว่าเขาจะวิ่งไปชนมันให้แรงๆเลยปึ้งเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเขาแค่รู้สึกว่าเขาอยากจะไปเล่นกับเพื่อนแต่เขาไม่รู้แล้วเขาจะเล่นกับเพื่อนยังไงนะครับดังนั้นกิจกรรมที่ส่งเสริมควรเป็นกิจกรรมพวกกัดแรงนะครับกิจกรรมการเล่นแบบกัดแรงคืออะไรก็คือเช่นขีดกระดาษตรงๆเราให้เด็กฉีกกระดาษนะครับเรากวนหน่อยนะครับการกัดแรงง่ายๆคืออะไรใช่ไหมครับคือให้เขาเรียนรู้ว่าการทำอะไรแรงประมาณไหนมันถึงได้นะครับกิจกรรมการควบคุมตัวเองเช่นยังไงครับคือลักษณะของกิจกรรมการควบคุมตัวเองนะครับแล้วก็ตอบสนองพฤติกรรมซ้ำในเชิงบวกไม่ดุเด็กนะครับควรเข้าไปอธิบายแล้วให้เขาเกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ว่าการจะเล่นกับเพื่อนอย่างไรให้เหมาะสมเด็กที่โดนดุมากๆเมื่อเล่นกับเพื่อนแรงเนี่ยเด็กก็จะไม่อยากเล่นกับเพื่อนละหรือเพื่อนก็จะไม่อยากเล่นกับเด็กเนาะเพราะเขารู้สึกว่าเธอเล่นแรงฉันไม่อยากอยู่กับเธอเลยเธอพูดมากอ่ะเรียนไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็กจะแพ้ไม่เป็นกลัวความผิดหวังนะครับทำตามกติกาไม่ได้รอคอยไม่ได้นะครับทักษะการสื่อสารไม่ดีละพอไม่ได้ค่อยได้คุยกับคนอื่นแก้ปัญหาไม่เป็นละไม่รู้ว่าการที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นตัวเองต้องปรับตัวอย่างไรนะครับไม่มั่นใจตัวเองไม่เห็นคุณค่าอันนี้จะพบในเด็กโตนะครับโตขึ้นมาหน่อยเช่น10ขวบนะครับเด็กไม่มีเพื่อนเลยเด็กเขาจะไม่รู้ว่าการแสดงออกที่ดีคืออะไรทำไมอ่ะฉันออกไปพูดหน้าห้องทำไมเพื่อนก็ไม่ฟังเพื่อนก็หัวล้อเพื่อนก็ล้ออย่างเงี้ยครับเนาะหรือสุดท้ายเด็กก็จะเลือกที่จะเก็บตัวคนเดียวเช่นพักเที่ยงเนี่ยไปห้องสมุดกินข้าวคนเดียวไม่มีเพื่อนก็ได้ฉันอยู่ได้อย่างเงี้ยครับ

ัญหาที่3นะครับก็คือการขาดสมาธิในห้องเรียนนะครับในส่วนนี้เราต้องดูสาเหตุของปัญหานะครับว่ามันเกิดขึ้นจากตัวเด็กหรือปัจจัยอื่นๆนะครับตัวเด็กเองเนี่ยโอเคเรายอมรับว่าเด็กคนนั้นโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งมันเป็นปัญหาให้เขานั่งไม่ได้แต่ลึกๆแล้วมันมีปัญหาย่อยอื่นๆอีกเช่นเด็กทำไมอยู่นิ่งไม่ได้เด็กทำไมเขียนช้าโอเอทำไมลอกงานไม่ทันเพื่อนทำไมถามอะไรไม่ค่อยตอบหรือทำไมต้องนั่งตัวงอเลื้อยไปเลื้อยมาบางทีมันไม่ได้เป็นเพราะเขาโซนแล้วยุกยิกอยู่ไม่นิ่งอย่างเดียวนะครับเราต้องดูปัญหาให้ออกเช่นอยู่ไม่นิ่งนี่โอเคโซนยุกยิกทำไมเด็กเขียนช้าเพราะกล้ามเนื้อมือเขาไม่ดีหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องการเขียนหรือเปล่าทำไมลอกงานไม่ทันเพื่อนการรับรู้ทางสายตาเขาไม่ดีหรือเปล่าทำไมถามอะไรไม่ค่อยตอบเขาขาดแรงจูงใจไปแล้วนี่เรียนมา3ปีละเพื่อนก็ล้อไม่อยากไปโรงเรียนเลยเรียนก็ไม่ทันครูก็ว่าอีกไม่อยากไปโรงเรียนเลยใช่ไหมเขาก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะไปเรียนไปสนใจไปกระตือรือร้นที่จะเรียนใช่ไหมครับหรือทำไมเด็กนั่งตัวงอเลยไปเลยมาเพราะว่าอะไรกล้ามเนื้อหลังเขาไม่ดีหรือเปล่ากล้ามเนื้อทรงท่าเขาไม่ดีหรือเปล่าเขาเป็นเด็กที่ขาดประสบการณ์ในการวิ่งเล่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับคือปัญหาอื่นๆที่มันไม่ใช่แต่ความโซนความยุกยิกเท่านั้นซึ่งเราเนี่ยเราต้องมาหาให้เจอแล้วก็แก้ไขให้ได้นะครับเพื่อจะช่วยส่งเสริมคือไอ้สมาธิไอ้โซนยุกยิกก็มีอยู่ปัญหาอื่นก็มีอยู่ละถ้าเราช่วยเคลียร์ปัญหาอื่นได้เนี่ยมันก็จะดีใช่ไหมมันก็จะเหลือแต่อีโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งอย่างเดียวนะครับต่อไปปัจจัยภายนอกอื่นๆปัจจัยภายนอกคือไม่ใช่ตัวเด็กละเป็นปัจจัยภายนอกอื่นในที่นี้ผมแบ่งเป็น2อันก็คือที่บ้านกับที่โรงเรียนนะครับมีครอบครัวไหนบ้างที่เช้ามายังเอากางเกงเอาเสื้อนักเรียนไว้บนเตียงร้อยสายเข็มขัดให้พร้อมเด็กอาบน้ำเสร็จลงมาข้าวอยู่จานชามพร้อมแก้วน้ำเสร็จจะไปโรงเรียนรองเท้าวางอยู่หน้าบ้านเรียบร้อยอย่างเงี้ยเด็กเขาขาดโอกาสนะครับขาดโอกาสในการที่จะจัดการตัวเองเขาวางแผนไม่ได้เพราะตัวเองต้องทำอะไรต่อเพราะเดี๋ยวแม่จะมาบอกฉันละเดี๋ยวพ่อก็จะมาบอกฉันละเขาจัดการเวลาไม่ได้ว่าเฮ้ยเร็วลูกเร็วเดี๋ยวไม่ทันอย่างเงี้ยครับเนาะมันเลยส่งผลให้เขาไปโรงเรียนเสร็จเขาครูมาบอกสิเพราะอยู่บ้านเด็กไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการรีบทำให้เสร็จคืออะไรอย่างเงี้ยครับคือปัจจัยที่บ้านที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขก็คือฝึกจัดการตัวเองให้น้องนะครับฝึกจัดการเวลาความรับผิดชอบงานบ้านง่ายๆใช่ไหมครับหรือหมั่นพูดคุยกับครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนของน้องด้วยนะครับไม่ได้ไปรับไปส่งกันเดียวแล้วก็มารู้ตอนสิ้นเทอมเนาะดูการบ้านน้องหน่อยว่าเขาทำได้ไหมทำเข้าใจไหมนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างอันนี้คือตารางเวลานะครับมีเด็กสมัยท่านหลายคนที่มาฝึกกับผมจะชอบแนะนำให้คุณแม่ทำตารางเวลากับน้องแต่ควรเป็นตารางที่เราตกลงร่วมกันไม่ใช่เธอไปทำตามนี้ลูกไม่ใช่ทหารเนาะให้เขาดูว่าเขาอยากทำอะไรเช่นควรตื่นกี่โมงทานข้าวกี่โมงทำอะไรกี่โมงนะครับหลักการคือ1ให้น้องมีส่วนร่วมในการคิดตารางนั้นนะครับ2ยืดหยุ่นบ้างเช่นวันศุกร์อาจจะมีทำการบ้านตอน4โมงถ้าวันนี้วันศุกร์ละไม่ทำการบ้านก็ได้นะครับหรือทุกวันจะต้องอ่านหนังสือ15นาทีถ้าวันพุธอ่านไป30นาทีละวันพฤหัสเป็นรางวัลก็ได้อย่างเงี้ยครับมันทำให้เด็กเขาสนุกที่จะอยากทำตามกฎกติกาเนาะเพราะเด็กเขายังไม่มีความรับผิดชอบยังไม่รู้ว่ายังไม่เหมือนทหารนะที่ต้องทำตามกฎถ้าไม่ทำจะโดนลงโทษเด็กเขายังคิดไม่ได้เนาะดังนั้นสิ่งที่จะทำให้เขาอยากทำคือความท้าทายความสนุกความยืดหยุ่นความมีส่วนร่วมที่เด็กจะได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการทำตารางนี้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับในที่นี้มีคุณครูอยู่ไหมครับคุณครูครับต่อไปก็คือปัจจัยที่โรงเรียนนะครับนอกจากเด็กโซนยุกยิกปัจจัยตัวเขาเองละปัจจัยภายนอกจากที่บ้านละอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือปัจจัยที่โรงเรียนเพราะช่วงวัยของเด็กอยู่โรงเรียนเยอะนะวันหนึ่ง8ชั่วโมง9ชั่วโมง10ชั่วโมงยังมีเลยเด็กบางคนนะครับดังนั้นปัจจัยภายนอกที่เราควรส่งเสริมก็คือจัดสิ่งแวดล้อมหรือจัดกิจกรรมที่เด็กต้องทำนะครับปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนหรือรูปแบบงานก่อนเรียนเราลองคิดกิจกรรมอะไรที่เป็นเกมก่อนเข้าสู่เนื้อหาดีไหมให้เด็กเขาได้ออกกำลังกายหรือเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือจัดไปเลยก่อนเขาลงทงชาติเสร็จกายบริหารเด็กคนไหนมีปัญหาเป็นพิเศษเอาหนักๆเลยให้เขานิ่งก่อนที่จะไปโรงเรียนนะครับอันนี้ยกตัวอย่างมีเด็กคนนึงคุณแม่จะให้แทบจะฟิตเนสทุกวันนะครับทุกเช้าให้เหงื่อแฉะแล้วถึงอาบน้ำไปโรงเรียนเพื่อให้น้องสลายแรงขับจากที่บ้านไปเลยนะครับก็ได้ผลในระดับหนึ่งนะครับหรือการเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆให้เด็กควบคุมตัวเองเพิ่มแรงจูงใจเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆเช่นอะไรจะมีเด็กสมาธิสั้นบางกลุ่มที่เป็นเด็กเก่งครูสอนให้เวลาทำงาน10นาที3นาทีทำเสร็จละอีก7นาทีทำอะไรดี

0: ลุกแกงเพื่อนเสียงดังพูดคุยอย่างเงี้ยเราควรจัดกิจกรรมพิเศษใหม่ๆเช่นน้องเอคะเดี๋ยวถ้าหนูทำงานเสร็จแล้วหนูช่วยเก็บงานของเพื่อนๆให้คุณครูหน่อยได้ไหมน้องเอคะเดี๋ยวแจกใบงานต่อไปให้เพื่อนๆได้ไหมพอเห็นไอเดียไหมครับเนาะคือใช้อีก7นาทีที่เหลือนะให้เด็กทำอะไรดีโดยการเป็นแอสไซน์งานโดยที่ไม่ต้องให้งานเพิ่มหรืออะไรที่ให้เขารู้สึกว่าฉันผิดปกติหรอทำไมถึงต้องได้เพิ่มเนาะแต่เป็นอะไรที่เป็นเชิงของเชิงบวกอย่างเงี้ยครับให้เขาได้รู้ว่าอ๋อจะมีหน้าที่นึงนะที่ต้องทำที่ได้ช่วยเหลือคุณครูอย่างเงี้ยครับต่อไปคือปัจจัยภายนอกอื่นๆในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับโต๊ะเรียนที่เหมาะสมเนี่ยหลายโรงเรียนเป็นอย่างนี้นะครับก็คือตัวโต๊ะเนี่ยโค้งมาด้านหน้าหน่อยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มันอยู่ในทิศของการมองของน้องเนี่ยครับเนาะพวกเก้าอี้อะไรอันนี้ถ้าเป็นที่บ้านไม่ได้นะครับก็คือไม่แนะนำให้เก้าอี้เด็กไปทำเก้าอี้ตัวใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่เนาะเพราะการนั่งเขาจะไม่สบายนะครับควรให้นั่งแบบสะโพกงอ90ศอกไอ้เข่างอ90นะครับเท้าระนาบพื้นนะครับมือวางพอดีตัวไม่ก้มไปหรือเอ็นไปอย่างเงี้ยครับหรือคิดว่าเด็กสมาธิสั้นควรนั่งตำแหน่งไหนดีครับ A B C D E F C D นะครับชุบถูกต้องเนาะ B C D ทำไมเราไม่ให้นั่งตรง A ครับ
1: ติ
0: ดหน้าต่างใช่เดี๋ยวเธอจะโลกสวยหลุดลอยไปไกลนะครับโอเคครับอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาวะไฮเปอร์แอคทีฟนะครับที่เราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับเรื่องเล่นกับเพื่อนแรงนะครับหรือขาดสมาธิในการเรียนนะครับไฮเปอร์แอคทีฟเนี่ยมันก็จะส่งผลต่ออะไรอีกหลายๆอย่างนะครับแต่ก่อนคุยกันเนี่ยเดี๋ยวผมขอทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้เรื่องไฮเปอร์แอคทีฟเนี่ยเราอยากให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นด้วยภาวะของโรคที่เด็กคนนึงโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งเนี่ยนะมันเกิดจากสารสื่อประสาทเนาะเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะซนเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะกวนโมโหเราเขาควบคุมมันไม่ได้นะครับดังนั้นจงเข้าใจว่าอย่าไปดูเด็กซะทีเดียวนะครับโปรดทำความเข้าใจกับเขาก่อนเพื่อเราจะได้ช่วยเหลือเขาได้ถูกต้องนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าคุณครูที่มีความใกล้ชิดหรือความเกี่ยวพันกับเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นนะครับในส่วนนี้ก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่กับคุณครูเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน้องเขาไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะโซนนะครับมันเกิดขึ้นจากภาวะตัวโรคที่ทำให้เขาแสดงพฤติกรรมมาลักษณะนี้นะครับก็อยากให้เข้าใจในตัวน้องแล้วก็ลองมองปัญหานะครับลองช่วยเหลือน้องอย่างถูกวิธีว่าจะเป็นการพบแพทย์การพบนักบำบัดหรือว่าการเลี้ยงดูอย่างถูกวิธีอย่างเงี้ยครับเพื่อจะได้ช่วยเหลือน้องได้อย่างถูกวิธีอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูนะครับที่จะต้องช่วยเหลือหรือจัดการปัญหานี้นะครับเนาะแล้วก็ไม่อยากมองว่าน้องเป็นเด็กที่มีปัญหาเด็กพิเศษนะครับเด็กสมัยสร้างคือเด็กคนนึงนี่แหละแต่เขามีภาวะหนึ่งที่มาขจัดความสามารถเขานะครับเมื่อไรที่คุณครูหรือคุณแม่เนี่ยซึ่งคุณพ่อคุณแม่ที่มีส่วนสำคัญเนี่ยช่วยกันลดปัญหานี้ได้เขาก็จะเติบโตนะครับจะเรียนรู้ได้จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ได้อยู่แล้วครับในส่วนนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีบทบาทมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นครับ
2: สิ่งที่พบบ่อยๆของลูกนะคะปัญหาของลูกก็คือการจัดการอารมณ์ของตัวเองได้เกิดจะเป็นแบบพวกโวยวายเสียงดังแล้วก็ใช้ความรุนแรงเป็นแบบบางครั้งซึ่งเราคอยที่จะแบบสอนเขาหลายๆครั้งแล้วก็บางครั้งไม่ได้ผลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเสียอารมณ์ไปด้วยก็คือจะใช้วิธีการที่แบบว่าพูดเบาๆพูดใช้คำพูดที่ดีๆกับลูกอะไรเงี้ยค่ะไม่ให้เขารู้สึกว่าเราไปกดดันเขาอีกรอบหนึ่งส่วนที่เป็นส่วนส่งเสริมให้ลูกเราดีขึ้นในเรื่องของการทำงานให้มีประสิทธิภาพก็ในแง่ของการแบบให้ความรักอะค่ะก็คือรักเขาแล้วก็ให้โอกาสเขาให้สิ่งดีๆกับเขาถึงแม้จะเขาจะทำผิดพลาดอะไรก็ให้โอกาสเขาในด้านการปรับปรุงเนี้ยเขาไม่ได้มีปมด้อยไปเลวร้ายอะไรเงี้ยค่ะไม่ถึงกับว่าทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งที่จะต้องเสริมสร้างในด้านพฤติกรรมบางอย่างให้เขามีความสามารถเพิ่มขึ้นให้เหมือนคนปกติค่ะ
3: ที่พบมากในเด็กสมาธิสั้นเลยนะคะคือจริงๆอาจจะเป็นเรื่องของช่วงวัยอะค่ะอย่างถ้าสมมุติว่าเด็ก3ขวบเนี่ยค่ะหรือว่า3-4ปี

0: ในช่วงวัยอนุบาลพฤติกรรมที่เราจะพบมากที่สุดเลยก็คือซนอยู่ไม่นิ่งชอบวิ่งไปทั่วทั้งที่บ้านทั้งที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะชอบปีนป่ายชอบกระโดดมากกว่าชอบส่งเสียงดังแต่ถ้าเป็นในเด็กวัยเรียนแล้วอะค่ะอย่างเช่นวัยตั้งแต่6ขวบค่ะเริ่มเข้าป.1พฤติกรรมที่จะพบบ่อยๆเลยเนี่ยจะเป็นพฤติกรรมในเรื่องของการเรียนก็คืออาจจะวุ่นวายในห้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าซนหรือว่าการเรียนไม่ทันเพื่อนแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งเลยก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการเล่นกับเพื่อนแรงอะค่ะจนไม่มีเพื่อนมากกว่าค่ะ
1: ช่วงนี้พบกับกิจกรรมเวิร์กช็อปในหัวข้อปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจเด็กสมาธิสั้นและวิธีการเรียนรู้หลักการปรับพฤติกรรมไม่เหมาะสมขั้นพื้นฐานและเทคนิคในการปรับพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม
0: ถามว่าทำไมเราถึงต้องปรับพฤติกรรมเนาะในเด็กสมาธิสั้นปัญหาพฤติกรรมเนี่ยตามมากับกลุ่มโรคนี้อยู่ละทำไมอยู่ไม่นิ่งเลยทำไมต้องถามตลอดเลยทำไมเล่นกับเพื่อนมีปัญหาตลอดเลยทำไมมีแผลกลับมาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมทั้งหมดซึ่งในแนวทางของนักกิจกรรมบำบัดเราเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าการปรับพฤติกรรมเนี่ยคือการเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะคะเราเน้นว่าทักษะใหม่ๆของเด็กทั้งการแสดงออกทางท่าทางเนาะคำพูดอาการความรู้สึกทัศนคติหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะเป็นทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆโดยที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงของระบบการตอบสนองของสิ่งแวดล้อมถามว่าทำไมเราถึงเลือกเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมทำไมเราไม่เลือกเปลี่ยนเด็กทำไมเราไม่เลือกเปลี่ยนอย่างอื่นนะคะเราก็จะมาดูกันในข้างล่างนี้นะคะABC ค่ะมีใครเคยได้ยินทฤษฎี ABC ในเรื่องของพฤติกรรมบ้างไหมคะเคยได้ยินนะคะ A ของเราก็คืออะไรคะช่วยน้ำตอบนิดนึงค่ะสิ่งเล้าใช่ค่ะเป็นสิ่งเล้าเนาะ B เนี่ยเราแทนให้เป็นตัวพฤติกรรมนะคะส่วน C เนี่ยก็คือการตอบสนองเนาะสมมุติว่าพาน้องไปห้างร้องจะเอาของเล่นเป็นเหตุการณ์ที่เกือบจะทุกบ้านเจอเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเรามาดูลองวิเคราะห์กิจกรรมกันดูค่ะว่า A ของเราเนี่ยสิ่งเล้าของน้องคืออะไรคะของเล่นเนาะพาไปห้างเจอของเล่นพฤติกรรมของน้องคืออะไรเอ่ยร้องไห้เนาะโวยวายดิ้นก็มีถามว่าตัวการตอบสนองของเราเองคืออะไรคะซื้อบางท่านซื้อบางท่านใช้วิธีการตีเลยให้หยุดร้องบางท่านใช้วิธีการเดินหนีเลยแม่อายอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่บางบ้านเนาะทีนี้ถามว่าทำไมเราถึงเรียกการปรับพฤติกรรมว่าการเปลี่ยนการตอบสนองของสิ่งแวดล้อมถ้าให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมของน้องทันทีเลยเป็นไปได้ไหมคะในเมื่อ B เนี่ยมันเกิดมาจาก A อย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนพฤติกรรมของน้องทันทีเลยคิดว่าเป็นไปได้ไหมเอ่ยเนาะยากถามว่าเปลี่ยนก็ B มาจาก A นี่ลูกศรมันไปด้วยกันแบบนี้น้องเห็นของเล่นก่อนก็เลยร้องเปลี่ยน A เลยได้ไหมจะไปโลตัสโทรไปหาก่อนเลยห้ามวางของเล่นนะคะเดี๋ยวน้องจะเดินผ่านชั้น2เป็นไปได้ไหมเอ่ยเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนระบบสิ่งแวดล้อมซึ่งก็คือตัวเราเนาะจริงๆพ่อกับแม่หรือว่าคุณครูผู้ปกครองทุกท่านเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวเด็กมากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวตรง C จะได้ผลมากที่สุดจริงๆ A เนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนไม่ได้เลยเนาะในบางเหตุการณ์บางสถานการณ์เนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนได้แต่ถามว่ามันยากเพราะเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้เลยว่าไปตลาดนัดจะเจอไหมสิ่งเล้าที่ทำให้เขาร้องไห้ทำให้เขาอยากได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่า C เนี่ยมันเป็นที่เราอย่างเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้ง่ายที่สุดมากกว่าเนาะการปรับพฤติกรรมเลยเนี่ยพื้นฐาน2อย่างซึ่งถ้าไม่มีเลยการปรับพฤติกรรมอาจจะไม่ได้ผลก็คือ1สัมพันธภาพของผู้เลี้ยงดูนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูคุณน้าคุณแม่คุณยายใครก็ตามที่เป็นคนเลี้ยงดูเด็กใกล้ชิดที่สุดนะคะ2ก็คือการสร้างวินัยตั้งแต่เด็ก2ตัวนี้สัมพันธ์กันยังไงสมมุติว่าสัมพันธภาพความรักใคร่ในครอบครัวความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อเด็กหรือว่าความเข้าใจเด็กความเอาใจใส่เด็กอะค่ะพวกนี้คือสัมพันธภาพบรรยากาศภายในครอบครัวพวกนี้คือสัมพันธภาพทั้งหมดเนาะการเลี้ยงดูคืออะไรการถามความรู้สึกเด็กการให้โอกาสแสดงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเด็กหรือว่าการสร้างกฎระเบียบวินัยในบ้านความเคร่งครัดความจริงจังความยืดหยุ่นของผู้ปกครองนะคะทีนี้เรามาดูว่าสมมุติว่าเด็กสัมพันธภาพดีแต่ว่าวินัยไม่ดีเลยจะเป็นเด็กในกลุ่มที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองเนาะไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอันนี้คือสัมพันธภาพดีแต่วินัยไม่ดีถ้าถามว่าสัมพันธภาพไม่ดีแต่วินัยดีจะเป็นลักษณะไหนเอ่ยคุณพ่อคุณแม่สั่งการตลอดเลย

นกินข้าวอาบน้ำไปโรงเรียนตื่นกินข้าวอาบน้ำไปโรงเรียนไปเรียนพิเศษไปนั่นไปนี่แต่ว่าไม่เคยมีบรรยากาศภายในครอบครัวที่รู้สึกแบบรีแลกซ์ผ่อนคลายไปเที่ยวสัมพันธภาพไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะแต่วินัยทุกอย่างเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดเด็กจะโตออกมาในรูปแบบของเก็บกดนิดนึงเนาะอาจจะเป็นในลักษณะของรู้สึกแบบไม่รู้จะบรรยายความคับข้องใจกับใครได้บ้างในเมื่อพ่อก็สั่งให้ทำแบบนี้แม่ก็สั่งให้ทำแบบนี้บางทีตัวเองอาจจะยังไม่อยากทำด้วยซ้ำอย่างเงี้ยนะคะสามก็คือในรูปแบบของสัมพันธภาพก็ไม่ดีวินัยก็ไม่ดีเด็กจะโตออกมายังไงเอ่ยปัญหาสังคมเนาะจะเป็นในรูปแบบนี้มากกว่านะคะแบบที่4ก็คือสัมพันธภาพดีวินัยดีมักจะสร้างพฤติกรรมดีๆเนาะรับประสบการณ์ดีๆให้กับเด็กนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยพื้นฐานในการปรับพฤติกรรมเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของสัมพันธภาพกับการสร้างวินัยนะคะทีนี้ถามว่าสัมพันธภาพตัวหลักของสัมพันธภาพเลยเนี่ยที่เราพบกันมากบ่อยๆเลยคือเรื่องของการสื่อสารบางทีเนี่ยเรามองว่าครอบครัวเราก็อบอุ่นนะก็พาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมีบรรยากาศภายในครอบครัวก็รีแลกซ์ดีไม่ได้แบบว่าสัมพันธภาพไม่ดีแต่น้ำถามว่าเคยมีการพูดจาคำเหล่านี้บ้างไหมคะในครอบครัวอย่างเช่นดูน้องคนนั้นสิทำไมเขายังนั่งนิ่งๆได้เลยล่ะเด็กข้างบ้านเราเรียนเก่งมากเลยปีนี้สอบได้ที่1อีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจจะพูดกับลูกเราหรอกเนาะแต่ว่าพูดในขณะที่น้องนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรออกมาให้เราเห็นแต่ว่ามันจะทำให้เป็นการบั่นทอนกำลังใจของเด็กลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเขากำลังโดนตำหนิหรือเปล่ากำลังโดนเปรียบเทียบหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นแบบทำตัวให้ดีกว่านี้หน่อยได้ไหมนั่งนิ่งๆกว่านี้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นคำพูดที่ไม่ได้แสดงความรู้สึกของคนพูดหรือคนเป็นพ่อคนเป็นแม่อย่างชัดเจนอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราลองมาเปลี่ยนคำพูดกันดูอย่างเช่นสอนกันบ้านอยู่ข้อที่แล้วก็เป็นบวกลบเลขธรรมดานี่แหละข้อนี้ก็มาเป็นบวกลบเลขธรรมดาอีกแต่ก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมบางทีเลขใกล้เคียงกันด้วยซ้ำก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมเคยมีไหมคะพูดไปทำไมสอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจำสักทีเนี่ยทำไม่ได้อีกแล้วลองเปลี่ยนคำพูดนี้ดูไหมคะพยายามอีกนิดนึงเนาะเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้เราก็ทำได้แล้วหรือหนูมีปัญหากับการท่องจำหรือเปล่าลูกเรากลับไปดูข้อเมื่อกี้กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะประโยคที่2ตั้งใจหน่อยสิมีหน้าทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยเคยไหมเอ่ยบางทีอาจจะมีแค่ตั้งใจหน่อยสิอย่างเงี้ยคำว่าตั้งใจหน่อยสิบางทีเด็กเขาก็ไม่รู้นะว่าแค่ไหนที่ผู้ปกครองจะพอใจคำว่าตั้งใจอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบสมมุติว่าเขาไม่มีสมาธิละดูเขาไม่ตั้งใจละเป็นแบบหนูกำลังแม่ว่าหนูกำลังไม่มีสมาธิกับงานนี้แล้วนะไปพักสัก5นาทีดีไหมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทำกันใหม่หรือเลข5ข้อตั้งใจหน่อยสิทำไมไม่ทำสักทีเลข5ข้ออ่ะโอเคแม่ว่าหนูตั้งใจทำอีกสัก2ข้อนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปพักกันอย่างเงี้ยค่ะเนาะเปิดโอกาสให้เขารู้สึกแบบโอเคฉันก็ไม่ได้ทำผิดอะไรมากมายอย่างเงี้ยเนาะหรือว่านี่ครูมาบอกแม่อีกแล้วนะว่าหนูไม่ส่งงานเด็กก็จะรู้สึกแล้วว่าแม่กับครูไปแอบคุยกันตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะให้เปลี่ยนเป็นอย่างเช่นแม่ปรึกษากับคุณครูแล้วนะปัญหาใหญ่ๆของลูกเลยเนี่ยคือการส่งงานไม่ตรงเวลาเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเปลี่ยนคำพูดที่ให้เขาได้โต้ตอบกับเราบ้างเนาะได้บอกเหตุผลของเขาบ้างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่คนที่เป็นคุณครูเนี่ยเป็นคนที่พึ่งพาได้ปรึกษาได้เนาะเป็นพื้นฐานทางอารมณ์ให้เด็กด้วยนะคะสัมพันธภาพไปแล้วนะคะทีนี้มาเรื่องของการสร้างวินัยถามว่าวินัยเนี่ยเราจำเป็นต้องสร้างกับเด็กมากน้อยแค่ไหนหนึ่งเลยเราอย่าลืมคำนึงเรื่องของอายุบางทีเด็ก2ขวบเนี่ยไม่สามารถที่จะไปบอกเขาได้ว่าต้องทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้เพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขายังไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลเนาะเรามาดูช่วงวัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงวัยช่วงวัยแรกคือตั้งแต่ทารกเลยจนถึง1ปีแรกนะคะขวบแรกของเราถามว่าช่วงวัยนี้สำคัญตรงไหนสำคัญตรงที่1ถ้าเราตอบสนองเขาไวรู้ว่าเวลาเนี้ยเขาร้องจะกินให้เขากินร้องเพราะเจ็บร้องเพราะร้องหาแม่ต้องอุ้มต้องอะไรเงี้ยเราตอบสนองให้ไวแล้วเป็นเวลากินเป็นเวลากล่อมให้นอนเป็นเวลาอย่างเงี้ยค่ะเราจะสร้างความมั่นคงทางด้านอารมณ์ให้เขาได้เนาะเพราะว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีการน้องหนึ่งขวบยังบอกไม่ได้ว่าเป็นสมาธิสั้นหรือไม่เป็นแต่ถามว่ากันไว้ก่อนดีไหมดีกว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของความมั่นคงทางอารมณ์อยู่ละดีใจเวอร์เสียใจเวอร์อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงปีแรกเนี่ยถ้าเราสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ให้เด็กได้ไม่ว่าเด็กจะโตมาเป็นหรือไม่เป็นสมาธิสั้นก็ตามเนี่ยเขาจะมีความมั่นคงอยู่ตรงนี้ในส่วนนึงนะคะจะเป็นเรื่องของการสร้างวินัยในเรื่องของกิจวัตรประจำวันทำตารางชีวิตกิจวัตรประจำวันให้เป็นเวลาเนาะกินนอนขับถ่าย3อย่างหลักๆนะคะช่วงวัยที่2คือช่วงวัยต่อแตกก็คือตั้งแต่1ปีถึง2ปีโดยประมาณนะคะช่วงวัยเนี้ยจะเป็นช่วงที่มีช่วงความสนใจในกิจกรรมน้อยอยู่ละไม่น่าจะเกิน5

ทีบางท่านเนี่ยสงสัยแล้วลูก2ขวบเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าทำไมยุกยิกตลอดเลยวิ่งไปตรงนู้นวิ่งไปดูตรงนี้หยิบของเล่นอันนั้นไปหยิบของเล่นอันนี้อย่าพึ่งยัดเยียดให้น้องเป็นนะคะเพราะว่าช่วงวัย2ขวบเนี่ยช่วงสมาธิเขาจะไม่เยอะเนาะประมาณไม่เกิน5นาทีนี่แหละก็ถือว่าโอเคละสำหรับวัยนี้เขายังชอบสำรวจสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยปล่อยให้เขาทำไปมีการเคลื่อนไหวปล่อยให้เขาเคลื่อนไหวไปแต่เมื่อไหร่ที่มันเริ่มรู้สึกว่าเป็นอันตรายอย่างเช่นเอานิ้วไปแหยบปลั๊กไฟอะไรเงี้ยค่ะหรือไปเล่นใกล้ๆไมโครเวฟใกล้ๆปลั๊กไฟอะไรก็ตามบอกเขาแค่ว่าไม่เอา

พอละสำหรับเด็กวัยนี้ไม่ต้องไปขนาดแบบอย่าไปเล่นนะเดี๋ยวปลั๊กมันเดี๋ยวไฟมันจะช็อตนะรู้ไหมเนี่ยช็อตแล้วจะเป็นยังไงไม่เข้าใจไม่อินพุตและไม่เข้าละอย่างเงี้ยนะคะเป็นคำวอร์นิ่งสั้นๆแล้วก็ใช้วิธีการเบี่ยงเบนความสนใจเอาพอละสำหรับเด็กกลุ่มนี้นะคะส่วนกลุ่มที่3คือช่วงวัยเรียนวัยเรียนนี่คือตั้งแต่3ปีขึ้นไปแล้วค่ะเด็กกลุ่มนี้เขาจะเริ่มเข้าใจกฎกติกาง่ายๆและเริ่มเรียนรู้ผลลัพธ์ของการกระทำเองแล้วอย่างเช่นไม่กินข้าวหิวข้าวนะบางท่านมีเหมือนกันน้องไม่ทานข้าวเป็นห่วงมากเลยน้ำหนักไม่ตามเกณฑ์ตัวผอมมากเลยกลัวลูกขาดสารอาหารไม่ยอมกินข้าวแต่ถามว่าในหนึ่งมื้อน้องไม่กินข้าวแม่อัดนมเข้าไปอัดขนมเข้าไปอัดผลไม้อะไรเข้าไปแต่ข้าวก็กินได้น้อยเหมือนเดิมมื้อเย็นก็น้อยเหมือนเดิมมื้อเช้าก็น้อยเหมือนเดิมมาเป็นอาทิตย์ละก็น้อยเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยให้น้องเนี่ยเรียนรู้ผลของการกระทำว่าไม่กินคือหิวนะข้าวเที่ยงกินน้อยใช่ไหมบังคับให้กินแล้วนะไม่กินบอกให้กินแล้วนะไม่กินโอเคไม่กินก็เก็บแต่นมไม่มีนะขนมไม่มีนะผลไม้ไม่มีนะมื้อเย็นลูกหิวนะต้องกินเยอะกว่าเดิมแน่นอนเงี้ยค่ะเนาะปล่อยให้เขาเรียนรู้ผลลัพธ์ของเขาเองช่วงวัย3ขวบเป็นต้นไปนะคะกติกาง่ายๆอย่างเช่นถ้าเล่นอันนี้แม่จะตีนะบอกก่อนตกลงกันไว้ก่อนเล่นปุ๊บตีไม่ต้องแรงมากก็ได้ให้รู้แค่ว่าเนี่ยแม่ตีแบบนี้คือแม่ตีแม่ไม่พอใจนะแม่โมโหนะบอกความรู้สึกด้วยน้ำเสียงที่คงที่เหมือนน้ำเสียงที่เราพูดกับน้องปกติเนี่ยค่ะจะทำให้เขารู้สึกเกรงใจมากกว่ากลัวอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ได้วินัยแล้วเนาะวินัยกับอายุนะคะอย่าคาดหวังวินัยให้มากกว่าอายุเนาะมันจะกลายเป็นแรงกดดันให้เด็กอย่างเงี้ยค่ะสัมพันธภาพไปแล้วนะมาเรามาดูในเรื่องของการปรับพฤติกรรมมาดูหลักการปรับพฤติกรรมละการปรับพฤติกรรมเนี่ยอย่างที่น้ำบอกคือ1ส่งเสริมพฤติกรรมที่เราดูว่าเหมาะแล้วก็ลดพฤติกรรมที่เราดูว่าไม่เหมาะอย่างเงี้ยนะคะซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ก่อนในเด็กสมาธิสั้นอันนี้เพิ่มนิดนึงนะคะในเรื่องของเด็กสมาธิสั้นนะคะเขาจะมีสมาธิไม่พอกับ1กิจกรรมบางทีเนี่ยเรามองว่ากิจกรรมเนี้ยอย่างเช่นการจัดตารางสอนมีแค่การดูวิชากับการหยิบสมุดใส่ในกระเป๋าเรามองว่ามันมีแค่2ขั้นตอนแต่สำหรับเด็กสมาธิสั้นเนี่ย2ขั้นตอนเนี่ยมันนานเกินไปเพราะฉะนั้นเราลองแตกงานของเขาดูเป็นสัก 4-5 ขั้นตอนก็ได้อย่างเช่นดูวิชาในครึ่งเช้ากับดูวิชาในครึ่งบ่ายอ่ะไปหยิบวิชาในครึ่งเช้ามาก่อนนะแล้วค่อยไปหยิบวิชาในครึ่งบ่ายอย่างเงี้ยค่ะแตกขั้นตอนให้มันย่อยกว่านี้อีกนิดนึงแล้วปล่อยให้เขาทำขั้นตอนที่1ก่อนอย่างเช่นดูวิชาเช้ามีอะไรบ้างบอกแม่หน่อยบอกอ๋อโอเคหนูดูได้ครบมากเลยค่ะชมนิดนึงอ่ะไปหยิบสมุดมานะสมุดเรียนวิชานี้วิชาที่1คืออะไรย้ำกับเขาอย่างนี้หน่อยนึงมันจะเป็นเหมือนการแบบเปลี่ยนกิจกรรมทุกๆ2นาทีอย่างเงี้ยค่ะเนาะเปลี่ยนกิจกรรมทุกๆ2นาทีโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวแล้วเขาก็จะทำได้อย่างเงี้ยค่ะแต่สมมุติเราบอกว่าไปจัดตารางสอนจบเลยเริ่มตรงไหนหยิบอะไรไม่อยู่ละสมาธิฉันไปที่อื่นแล้วอย่างเงี้ยค่ะจะต้องแบบใส่ใจเขานิดนึงในเด็กกลุ่มนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่งงานให้ย่อยที่สุดแล้วก็พยายามให้เขาทำให้เยอะที่สุดหรือในกระทั่งในห้องเรียนมันจะมีอยู่2ประเภทเนาะเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเด็กสมาธิสั้นที่อารมณ์เหมือนจีเนียสเก่งมากกับเด็กสมาธิสั้นที่เรียนไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องถามว่าถ้าสมมุติเป็นเด็กในกลุ่มจีเนียสคุณครูสอนแค่เนี้ยการบ้าน10ข้อเธอทำละ1ถึง10เสร็จละรอไม่ได้ละจะลุกออกจากที่ไปทำอย่างอื่นละกับเด็กกลุ่มที่2ก็คือ1ถึง10ต่างกันอย่างเช่นกลุ่มแรกกลุ่มจีเนียสถ้าเขาทำเร็วไปเร็วคุณครูจะต้องดึงเขาให้มานั่งข้างหน้าช่วยคุณครูแจกสมุดอ่ะลบกระดานข้อนี้คุณครูหน่อยเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายหนูทำเสร็จแล้วใช่ไหมล่ะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายข้อสอนเพื่อนฟังลบให้คุณหน่อยพยายามให้แอคทิวิตี้เขาอะค่ะเขาจะได้คือพยายามให้แอคทิวิตี้ที่เป็นพฤติกรรมที่เรายอมรับได้เขาจะได้ไม่ต้องไม่รู้อะมันคืออะไร1ก็ไม่ได้คุณครูไป2แล้วอะครูไป3แล้วอะเรายังติดอยู่ที่1เลยอะไม่ทำละกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นกลุ่มเนี้ยจะต้องค่อยๆ ย่อยข้อให้เขาหน่อยข้อ1อ่ะหนูเริ่มเขียนโจทย์หรือยังคะอาจจะต้องให้ความสนใจกับเด็กกลุ่มนี้นิดนึงอย่างเงี้ยนะคะนี่คือเรื่องของการแตกงานเนาะสำหรับกลุ่มเด็กสมาธิสั้นแต่ทีนี้พอเขาแตกงานเขาทำได้อย่างที่เราต้องการละการเสริมพฤติกรรมของเขาเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือการชมการให้คำชมนะคะซึ่งการให้คำชมเนี่ยมีหลักง่ายๆอยู่ที่1ชมอย่างตั้งใจนะ2ชมทันทีที่เกิดพฤติกรรมไม่ใช่ชมวันนี้พฤติกรรมเกิดเมื่อวานไม่มีผลชมไปไม่ได้ผลนะคะชมทันทีที่เกิดพฤติกรรมแล้วก็บอกความรู้สึกร่วมกับคำชมนั้นด้วยนะคะไม่ชมพร่ำเพรื่อต้องแน่ใจว่าสิ่งที่

เราให้คำชมไปเนี่ยไม่มีการพูดประชดประชันเข้าไปชมแบบประชดประชันคือชมยังไงอย่างเช่นสมมติว่าน้องมาช่วยล้างจานแต่ว่าเลอะเทอะไปหมดเลยซิงค์ล้างจานเลอะไปหมดจานแตกหนูแม่ดีใจนะคะที่หนูมาช่วยล้างจานแต่คราวหน้าขอสะอาดกว่านี้หน่อยตกลงดีหรือไม่ดีไม่แน่ใจเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะเนาะพยายามชมแค่แบบความรู้สึกของเราแล้วก็สิ่งที่เขาทำได้ดีจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะอย่างเช่นสมมุติว่าน้องเอาน้ำมาให้อย่างเงี้ยค่ะหรือไปบอกเขาว่าหนูเอาน้ำมาให้แม่หน่อยสิอ่ะหยิบน้ำมาให้แม่ชื่นใจมากเลยที่หนูเอาน้ำมาให้ตอนนี้แม่กำลังหิวอยู่พอดีอาจจะดูเป็นประโยคยาวดูเสียแซงแกล้งทำนิดนึงอาจจะไม่คุ้นเนาะแต่ถามว่าสมมุติว่าเราทำไปแบบนี้เรื่อยๆอะค่ะน้องเขาก็จะรู้สึกแบบเอ้ยพฤติกรรมนี้มันน่าทำนะทำแล้วแบบมีคนชมได้แรงจูงใจอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าพฤติกรรมเนี้ยเราต้องมั่นใจว่าที่ทำอยู่น่ะไม่ได้อยากเอาหน้านะไม่ได้อยากทำกับแม่แต่ไม่ทำกับพ่ออะไรประมาณอย่างเงี้ยให้แม่ชมตัดหน้าน้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องแน่ใจว่าไม่ใช่พฤติกรรมเหล่านี้แล้วเราถึงจะให้คำชมนะทุกครั้งที่ให้คำชมอย่าลืมมองตาน้องจับมือน้องลูบไหล่ลูบหัวน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะนิดนึงเพื่อที่จะได้ให้เขาแบบสัมผัสได้ว่าเราชมอย่างตั้งใจจริงๆเนาะหรือว่าอย่าชมในขณะที่เราก็ทําอย่างอื่นอยู่แล้วตาเรายังไม่ได้ดูเลยอย่างเงี้ยหันไปสักนิดนึงชมเขาสักหน่อยนึงนะคะเนาะมันจะช่วยเสริมพฤติกรรมเขาวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ได้ผลดีที่สุดนะคะสําหรับเด็กเนาะวิธีต่อไปนะคะก็คือในเรื่องของการให้รางวัลอย่างเช่นถ้าวันนี้หนูการให้รางวัลเนี่ยมีข้อตกลงอยู่แค่ว่า1ต้องให้ทันทีแล้วก็2คือเป็นรางวัลที่เราตกลงไว้แล้วอย่างเช่นสมมุติตอนเช้าไปส่งที่โรงเรียนตกลงกันว่าวันนี้ถ้าหนูไม่ทะเลาะกับเพื่อนตอนเย็นแม่มารับไปทานไอติมนะตอนเย็นกลับมาถามคุณครูละไม่มีทะเลาะกับเพื่อนอาจจะมีเถียงกันนิดหน่อยแต่ไม่ได้ถึงขั้นทำร้ายร่างกายอันนี้คือความยืดหยุ่นนะคะโอเคได้แม่พาไปทานไอติมระหว่างทางเนี่ยวันนี้แม่ดีใจมากเลยนะหนูไม่ทะเลาะกับเพื่อนเลยวันนี้เดี๋ยวแม่พาหนูไปทานไอติมดีกว่าหนูทำตัวดีอย่างเงี้ยค่ะเนาะเป็นการให้รางวัลได้แต่ว่าเหมือนกันอย่าให้พร่ำเพื่ออย่าให้ถ้าเรายังไม่ได้ตกลงกันอย่างเงี้ยค่ะหรือให้เพื่อที่จะให้เขาหยุดอย่างเช่นเขากำลังพูดแทรกแม่กำลังคุยกับเพื่อนอยู่คุณแม่ดูอันนี้สิคุณแม่พูดแทรกในขณะที่แม่คุยกับเพื่อนอยู่อ่ะเอา iPad ไปเล่นจะได้เงียบแบบนี้ไม่ใช่การให้รางวัลแบบนี้จะเป็นการติดสินบนซึ่งจะไม่ช่วยให้น้องเกิดพฤติกรรมใหม่ๆที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแยกระหว่างการให้รางวัลกับการติดสินบนนิดนึงเนาะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของเทคนิคการให้คะแนนคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เคยเห็นตารางดาวอาจจะไม่ต้องเป็นดาวก็ได้เนาะอาจจะเป็นแบบวิธีการให้คะแนนแบบอื่นซึ่ง1เนี่ยหลักการให้ก็คือเรากําหนดก่อนว่าพฤติกรรมเนี่ยคืออะไรที่เราจะให้คะแนน2เนี่ยคือเรากําหนดก่อนว่าแต้มที่เราจะให้เนี่ยคืออะไรเป็นแค่ขีดเป็นตัวแต้มหรือเป็นดาวเป็นสติ๊กเกอร์เป็นอะไรก็ตามเงี้ยค่ะแล้วก็กําหนดของรางวัลว่าถ้าหนูทำพฤติกรรมนี้นะแม่ให้1คะแนนเธอทำพฤติกรรมนี้แม่ให้1คะแนนจนได้กี่คะแนนหนูเอามาแลกของรางวัลกับแม่มันเป็นเทคนิคที่ไม่ยากนะคะแล้วก็ใช้กันได้แม้กระทั่งเด็กโตก็จะใช้ได้ผลดีแต่ให้ระวังตรงที่ว่าเวลาเราจะให้คะแนนเนี่ยไอใบให้คะแนนเนี่ยต้องอยู่ในที่ที่ทุกคนเห็นได้ชัดทุกครั้งที่จะให้หรือหักคะแนนเขาต้องให้เขารับรู้ว่าแม่หักเพราะอะไรแม่ให้เพราะอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่โรงเรียนก็ทําได้นะคะส่วนใหญ่ถ้าทําที่โรงเรียนเนี่ยจะค่อนข้างสนุกสนานเพราะว่าเด็กจะเยอะจะมีการแข่งขันกันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเนาะอันนี้จะทําได้ดีในเด็กวัย4ปีขึ้นไปเนาะ4 5 6เนี่ยจะกําลังสนุกเลยกับเด็กกลุ่มนี้หรือแม้กระทั่ง7 8แล้วเนี่ยก็ได้แต่ว่าของรางวัลหรือว่าพฤติกรรมเนี่ยจะต้องแบบชาเลนจ์กับเด็กนิดนึงของรางวัลจะต้องแบบใหญ่หน่อยกับแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าต้องใช้ความควบคุมตัวเองให้มากหน่อยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะโอเคขึ้นเนาะข้อสุดท้ายของการปรับพฤติกรรมและการลงโทษเนี่ยเราลงโทษเพื่อให้เขาหยุดพฤติกรรมนั้นก็ลดพฤติกรรมนั้นไปที่สุดนะคะคําถามยอดฮิตเลยตีได้ไหมตีได้ในทางกิจกรรมบำบัดนะคะออกตัวก่อนในทางกิจกรรมบำบัดตีได้แต่ทุกครั้งที่ตีเนี่ยตกลงกันก่อนไหมตกลงกันก่อนนะทำแบบนี้แม่จะตีนะคะเมื่อไหร่เกิดพฤติกรรมตีทันทีแล้วก็บอกเขาว่าที่ตีเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยได้แต่ถ้าสมมุติว่าตีด้วยอารมณ์อย่างเงี้ยแล้วก็ตีเสร็จแล้วไม่บอกเขาว่าพฤติกรรมต่อไปที่ดีเขาต้องทํายังไงเนี่ยก็ไม่มีผลตีก็จะเป็นแบบรอยด่างในจิตใจให้เขาเบาๆอย่างเช่นจะไปโรงเรียนคุณแม่ก็ปลุกมาอาบน้ําอะไรละไม่ยอมแปรงฟันเล่นอยู่นั่นอะเล่นน้ําเล่นอะไรเงี้ยไม่ยอมแปรงฟันสักทีนึงแม่ก็มาตามครั้งที่1แปรงฟันได้แล้วอ่ะแม่ไปเตรียมอาหารไปอะไรให้มาครั้งที่2แปรงฟันครั้งที่3แปรงฟันไม่ไหวแล้วแม่ไม่ไหวแล้วเพี้ยเข้าไปให้ทีนึงแล้วแม่ก็ไปจัดการบีบยาสีฟันยื่นให้เลยบางทีแปรงให้ด้วยไม่ได้ผล

ตีไปไม่ได้ผลอันนี้จะเป็นรอยด่างในจิตใจเขาอย่างเดียวว่าทำไมแม่ต้องใช้ความรุนแรงอ่ะทำไมต้องตีทำไมแม่ต้องโมโหทำไมแม่ต้องโกรธเงี้ยค่ะถ้าสมมุติจะตีเขาตีปุ๊บบอกเขาหน่อยว่าเนี่ยหนูไม่ยอมแปรงฟันนะแม่เตือน3ครั้งแล้วนะทำไมถึงไม่แปรงไปหยิบแปรงสีฟันอย่างเงี้ยค่ะคือตีปุ๊บบอกเขาเพราะอะไรแล้วแนะนำพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทันทีอย่างเงี้ยจะเป็นการตีที่ได้ผลเนาะยังย้ำว่าตีได้นะคะในทางกิจกรรมบำบัดเนาะเหมือนเดิมเราในทางวิชาชีพเราหรือถ้าเป็นการลงโทษอย่างอื่นอย่างเช่นการทำเอาใครเคยได้ยินบ้างเอ่ยทำเอาเนาะเคยได้ยินอยู่เนาะจะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ในกิจกรรมกลุ่มเนี่ยอาจจะไม่ต้องเยอะอาจจะแค่เป็นพี่น้องเล่นกันแล้วทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแยกอีกคนนึงไปเลยหรือแยกทั้งสองคนเลยไปอยู่คนละห้องอยู่คนละมุมห้องแต่การทำเอาเนี่ยเราแนะนำต้องทำในเด็กวัย2ถึง6ปีเท่านั้นถึงจะได้ผลหลังจาก6ปีเนี่ยไม่ได้ผลละเพราะเขาจะเริ่มมีจินตนาการเริ่มอยากเล่นนู่นอยากเล่นนี่ของเขาแล้วการทำเอาเนี่ยคือสวรรค์ของเขาเลย6ขวบหลัง6ขวบไปเนี่ยแม่จับเข้ามุมทำเอาปุ๊บฉันจะเล่นอย่างอื่นแล้วเพราะไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วไงคะอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้า2ถึง6เนี่ยยังทำได้อยู่แล้วถามว่าทำเอานานแค่ไหน2ขวบ2นาที3ขวบ3นาที4ขวบ4นาที5ขวบ5นาที6ขวบ6นาทีแค่เนี้ยเพียงพอละทุกครั้งที่จะทำเอาเขาเราต้องตกลงกันก่อนว่าพฤติกรรมที่จะทำเอาเนี่ยจะต้องเป็นพฤติกรรมที่รบกวนเพื่อนในกลุ่มรบกวนคุณครูรบกวนน้องที่เล่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่ที่มีพฤติกรรมนี้ทำเอาทันทีแต่ทุกครั้งที่ดึงกลับมาเข้ากลุ่มแล้วเนี่ยต้องไม่พูดซ้ำความผิดของเขาละเพราะนั่นถือการเป็นการลงโทษแล้วเราไม่ต้องไปย้ำนะว่าก็เธอผิดเนี่ยเธอทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะรู้สึกเด็กอาจจะรู้สึกแบบด้อยค่ามากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันที่2คือการเสียค่าปรับการเสียค่าปรับเนี่ยก็คือพวกการตัดสิทธิ์ต่างๆค่ะไม่ให้เล่นเกมหรือให้เล่นน้อยลงไม่ให้รางวัลไม่พาไปกินไอติมหรืออะไรก็ตามแต่ว่าการตัดสิทธิ์เนี่ยจะต้องเกิดกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เท่านั้นอย่างเงี้ยนะคะตกลงกันก่อนเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ตัดสิทธิ์เขาอันที่3คือการออกคําสั่งให้หยุดทำหยุดเล่นหยุดพูดทุกครั้งที่พูดเนี่ยเวลาออกคำสั่งให้หยุดเนี่ยจะต้องเป็นคำสั่งที่เราเนี่ยสามารถอยู่เข้าถึงตัวเด็กได้ทันทีอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าบอกให้หยุดยังไม่หยุดเราต้องไปจับแล้วพูดด้วยว่าหยุดทำไม่ทำอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งที่พูดเนี่ยพยายามเนาะน้ำใจเขาพยายามไม่ตะโกนไม่ใช้อารมณ์อย่างเงี้ยค่ะหยุดแล้วก็ใช้เสียงแบบเสียงปกติเหมือนที่เราคุยกันทุกครั้งอย่างเงี้ยค่ะอย่าพยายามอย่าตะโกนกับเขาเพราะถ้าตะโกนกับเขาปุ๊บเนี่ยบางทีเขาหยุดด้วยเสียงเราไม่ได้หยุดด้วยการควบคุมตัวเองอย่างเงี้ยนะคะเนาะแล้วก็ให้พูดทันทีที่น้องทำพฤติกรรมนั้นทุกครั้งที่เป็นการลงโทษเนี่ยน้ำจะย้ำว่าไม่ต้องไปพูดซ้ำในเรื่องของพฤติกรรมที่เขาทำผิดอย่างเช่นสมมติว่าเขาทำอะไรสักอย่างนึงที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยอย่าทำเงี้ยหยุดไม่หยุดเดินไปจับมือหยุดอย่าทำแต่ก็ไม่ต้องไปย้ำว่าบอกแล้วไงว่าอย่าทำบอกไม่ให้เล่นเกมไม่ให้กดตรงนี้ยังจะไปกดอะไรเงี้ยไม่ต้องพยายามถ้าสมมติเราใช้การลงโทษเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปย้ำความผิดเขาละเพราะถือว่าเขาเนี่ยได้รับผลของการลงโทษแล้วเงี้ยเนาะแล้วก็อันสุดท้ายเลยคือการรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำการรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันกับเมื่อกี้คือต้องเป็นเด็กที่รู้กติกาละในระดับหนึ่งสามถึงสี่ขวบเงี้ยค่ะเนาะรู้ว่าถ้าไม่กินข้าวก็จะหิวนะคือให้เขารับอารมณ์แบบรับผลกรรมอะค่ะหรือกับเด็กที่มีอาการแบบก้าวร้าวหรือว่าปิดประตูเสียงดังด้วยความตั้งใจนะคะด้วยความตั้งใจแบบปิดกระแทกปิดพ่อกับแม่พูดอะไรไม่พอใจประตูเสียงดังตึ้งไปหาเด็กทันทีปิดใหม่ลูกปิดเบาๆไม่ใช่ปิดครั้งเดียวปิด20ปิด30ปิด40ถ้ายังดังขึ้นมาสักหนึ่งครั้งแม่นับหนึ่งใหม่นะอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้จริงๆนะห้ามทำจริงๆนะมันไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะจะอันนี้เป็นการลงโทษที่มากกว่าสิ่งที่เขาทำผิดแต่วิธีนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องมีเวลาอยู่กับเขาจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะการให้บทลงโทษที่โอเวอร์กว่าที่เขาทำผิดเนี่ยจะต้องมีเวลาแล้วก็อยู่กับเขาตรงนั้นได้จริงๆเพราะไม่งั้นเนี่ยก็จะไม่ได้ผลเหมือนกันนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีบุตรหลานเป็นสมาธิสั้นนะคะหรือว่าสงสัยว่าน้องจะเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าเนี่ยบางทีการนัดพบคุณหมอเนี่ยอาจจะรอคิวนานถ้าสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่อยากที่จะสกรีนนิ่งก่อนหรือว่าคัดกรองก่อนว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนสามารถที่จะพามาพบนักกิจกรรมบำบัดทั่วประเทศได้หรือว่าพบนักกิจกรรมบำบัดของทางศูนย์กายภาพบำบัดเราก็ได้เงี้ยค่ะเราก็จะมาคัดกรองให้ก่อนว่าน้องมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนหลังจากนั้นเราก็จะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ควรจะเดินทางไปตามพาสเวย์ไหนต้องพบคุณหมอไหมต้องทานยาไหมหรือต้องทำกิจกรรมบำบัดความถี่

0: สัปดาห์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนักกิจกรรมบำบัดเราเนี่ยจะเวลาเราดูปัญหาของเด็กเนี่ยเราจะครอบคลุมทั้งเรื่องของที่บ้านเรื่องของที่โรงเรียนการเรียนการทำกิจวัตรประจำวันรวมถึงการเข้าสังคมกับเพื่อนๆด้วยซึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากที่จะให้น้องเนี่ยเหมือนกับดึงศักยภาพน้องทุกๆด้านร่วมกันพร้อมๆกันเนี่ยนักกิจกรรมบำบัดก็ยินดีที่จะเป็นวิชาชีพนึงที่ส่งเสริมแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ผลักดันน้องไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024337098ต่อ1หรือทางเว็บไซต์www.pt.mahidol.ac.th

แต่เด็กๆเลยเป็นคนที่ชอบกินกาละแมมาอยู่แล้วแต่ว่าโตขึ้นพอเราได้ทานอีกครั้งอะค่ะเรามีความรู้สึกว่ามันมีความหนึบมีรสชาติมี texture ที่คล้ายๆกับโมจิรู้สึกว่ามันน่าจะส่งเสริมกันได้ดีค่ะเราก็เลยดึงตัวนี้มาทำ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ตอนที่5ฉลาดช็อปด้วย5เทคนิค
1: ไหนๆวันนี้ก็เลิกเรียนเร็วขึ้นไปช็อปกันปะ
2: วันนี้ไม่ว่างอ่ะ
1: ร้านเสื้อฮิปๆโดนใจด้วยล่ะแถมที่หน้าร้านก็ติดป้ายลดราคาเหลือ199บาทจะซื้อแล้วนะ
0: อย่าพึ่งก่อนที่จะจ่ายมารู้จัก5เทคนิคควบคุมรายจ่ายกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลย 1. ตั้งงบก่อนใช้จ่ายการตั้งงบประมาณก่อนใช้จ่ายทุกครั้งจะช่วยให้เราใช้เงินไม่เกินงบที่ตั้งไว้เหมือนเป็นการบังคับตัวเองให้คิดก่อนซื้อทุกครั้งมันคือยังไงหรอตอนนี้ได้เงินเดือนจากม้า 4,000 บาทไปโรงเรียนอาทิตย์ละ5วันดังนั้นใช้เงินได้วันละ200บาทเท่านั้นนะ 2. ใช้น้อยกว่าหาสร้างพฤติกรรมไม่ใช้เกินกว่ารายได้ที่ได้รับ
1: เจอเสื้อลดเหลือ199จะซื้อดีไหม
0: มีเงิน200บาทถ้าซื้อไปแล้วก็ไม่เหลือเงินกินข้าวนะ
1: แต่มันลดตั้งเยอะเลยนะ
0: 3. ไม่ใช้ก็ไม่ซื้อแล้วเสื้อที่จะซื้อตัวเนี้ยจะใส่เมื่อไหร่ตัวเก่ายังแจ่มอยู่เลย
1: ก็ว่าจะใส่ไปเที่ยวแต่เมื่อไหร่ซื้อไปเก็บไว้ก่อนละกัน
0: ไม่ใช้ก็อย่าเพิ่งซื้อสิ
1: ไม่ได้หรอกของมันต้องมีไม่ใช่ก็ไม่ซื้อจะได้ไม่โดนมันนี่มอนสเตอร์ทำร้ายแต่ยังไงก็อยากได้นะจะทำไงดี
0: 4. เปรียบเทียบก่อนซื้อถ้าไหนๆจะซื้อแล้วลองเดินไปเช็คราคาร้านอื่นดูก่อนเผื่อมีถูกกว่าเปรียบเทียบก่อนซื้อไง
1: ได้โอ้โหร้านนี้เหลือ100
0: เห็นไหมล่ะเสียเวลาอีกนิดเราก็ได้ของอย่างเดียวกันแต่ราคาถูกกว่า 5. สรุปค่าใช้จ่ายสม่ำเสมอกลับบ้านอย่าลืมจดด้วยนะว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้ว
1: ก็ดีนะวันนี้ยังเหลือเงิน100ไปกินข้าวดีกว่า
0: เห็นไหมล่ะแค่ใช้5เทคนิคควบคุมรายจ่ายก็เป็นผู้ซื้อที่ชาญฉลาดใช้จ่ายคุ้มค่า
1: เราแฮปปี้หมาแฮปปี้เงินในกระเป๋าก็แฮปปี้ด้วย

ก่อนจะออกตะลุยฟ้าฝนก็ไม่มัวคุยเทลงมาอย่างหนักถ่ายทักทำให้บรรยากาศเย็นสดชื่นสบายเลยล่ะครับวันนี้สตังนัดหมายไว้กับป้าวันเพ็ญและน้องเลนมาเรียนรู้เรื่องราวของชมพู่น้ำดอกไม้ป้าวันเพ็ญนั้นดั้งเดิมเป็นคนจังหวัดปราจีนบุรีก่อนหน้านี้เคยทำธุรกิจโรงพิมพ์แต่ในปัจจุบันได้โอนถ่ายให้ลูกๆดูแลแทนคุณป้านั้นเป็นคนชอบทำเกษตรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและชอบปลูกพันธุ์ไม้แปลกๆหายากได้รับกิ่งพันธุ์ชมพู่น้ำดอกไม้จากเพื่อนมา3ต้นปลูกไป3ปีไม่ติดดอกออกผลคิดจะโค่นต้นทิ้งแต่ตัดสินใจลองรีดกิ่งออกก่อนจากนั้นต้นชมพู่น้ำดอกไม้ก็กลายมาออกดอกและติดผลเมื่อคุณป้าได้ลองทดสอบรสชาติก็ติดใจเพราะมีความหวานและกรอบอร่อยจนในปัจจุบันขยายแปลงปลูกในพื้นที่มีประมาณ700กว่าต้นแล้วล่ะครับและคุณป้าก็ไม่ยอมให้ต้นสูงจึงตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ออกพุ่มด้านข้างง่ายต่อการห่อและเก็บผลผลิตนั่นเอง

0: เน้นทำเกษตรอินทรีย์แบบออร์แกนิกโดยไม่ใช้สารเคมีจึงต้องทำการห่อผลชมพู่ตั้งแต่ระยะนี้ทุกลูกผ่านไป2สัปดาห์ก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วล่ะครับชมพู่น้ำดอกไม้ถือว่าเป็นผลไม้ไทยโบราณซึ่งปัจจุบันเริ่มหารับประทานได้ยากผลจะมีลักษณะกลมแป้นเนื้อนุ่มฉ่ำน้ำมีความกรอบและมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นดอกกุหลาบรสชาติหวาน
1: อืม
2: ต่างไหมคะ
1: มันจะก็หอม
2: ค่ะ
1: ก็หวานขึ้นนะ
2: ค่ะ
1: ฉ่ำเลยยิ่งเมื่อตอนเช้าฝนลงมาด้วย
2: โอ้โห
1: ยิ่งได้ความฉ่ำเลย
2: เนี่ยลูกเ
1: ป็นอะไรอร่อยจังลูกเต็มจนต้นโง้มเลยอ่ะ
2: ต้องขำ
3: ปีนี้ดกมาก
0: มีการเรียกชื่ออื่นๆของชมพู่น้ำดอกไม้เช่นฝรั่งน้ำชมพู่น้ำมะชมพู่มะน้ำหอมมะห้าคอกลอกมะชามุดยามูปนาวาชมพู่น้ำดอกไม้มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Rose Apple มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลจะมีลักษณะแตกต่างจากชมพู่ทั่วไปซึ่งจะมีผลกลมคล้ายกับแอปเปิ้ลมีกลิ่นหอมคล้ายดอกกุหลาบหรือดอกนมแมวมีรสหวานและมีน้ำเยอะปัจจุบันนั้นจัดเป็นพันไม้หายากชนิดหนึ่งจึงทำให้ชมพู่น้ำดอกไม้มีราคาที่ค่อนข้างสูงซึ่งราคาผลลูกโตสุดที่เรียกว่าจัมโบ้อยู่ที่กิโลกรัมละ250บาทชมพู่น้ำดอกไม้มี2สายพันธุ์หลักๆได้แก่สายพันธุ์ที่เกิดในประเทศไทยจะมีผลสีเขียวอ่อนและสายพันธุ์ที่มาจากประเทศมาเลเซียผลจะมีสีแดงลักษณะทั่วไปของชมพู่น้ำดอกไม้เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางมีความสูงประมาณ10เมตรเปลือกต้นค่อนข้างเรียบเป็นสีน้ำตาลขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะเมล็ดและวิธีการตอนกิ่งดอกนั้นจะออกเป็นช่อกระจะออกที่ปลายกิ่งมีดอกย่อยประมาณ 3-8 ดอกดอกมีเกสรเพศผู้จำนวนมากและสามารถรับประทานได้ด้วยนะครับในส่วนสรรพคุณของชมพู่น้ำดอกไม้นั้นก็มีมากในส่วนของผลใช้ปรุงเป็นยาหอมช่วยชูกำลังบำรุงหัวใจแค่ลมปลายไข้ส่วนของใบช่วยลดไข้แก้ตาอักเสบใช้ล้างแผลสดเปลือกต้นแก้เบาหวานแก้ท้องเสียแก้ท้องร่วงส่วนของเมล็ดแก้โรคบิดใบนั้นมีสารประกอบฟาโวนอยด์ไกลโกไซด์สารสกัดจากใบมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารสารประกอบแทนนินในใบมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งปิดท้ายวันนี้คุณป้าพาสตางค์ไปชิมรสชาติของผลิตภัณฑ์

0: ที่แปลรูปจากชมพู่น้ำดอกไม้ทั้งท็อฟฟี่ที่ผ่านการกวนประมาณ8ชั่วโมงและนี่คือเค้กชมพู่น้ำดอกไม้ส่วนนี่คือไอศกรีมที่ใช้เนื้อมาปั่นและที่อร่อยสุดยอดนั้นคือน้ำไซเดอร์ที่ผ่านการหมักชมพู่น้ำดอกไม้มา1ปีรสชาติดีหวานหอมอร่อยเลยล่ะครับ
1: มาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากน้าเจี๊ยบป้าวันเพ็ญแล้วก็ป้านวลชวนกันมาเตรียมที่จะปรุงแกงเหลืองปลากระบอกใส่ชมพู่น้ำดอกไม้มาลุ้นกันนะครับว่าหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: แม่ครัวต้องยิ้มด้วยนะยิ้มผ่านแมสได้เลย

0: เริ่มต้นเตรียมจัดการแช่พริกแห้งคุณป้าจัดแจงปอกหอมแดงและกระเทียมเมนูนี้นะครับเราสามารถใช้ชมพู่น้ำดอกไม้2ระยะในการแกงก็คือเราจะใช้ลูกในระยะห่ามซึ่งมันจะมีความแน่นกรอบมากกว่าลูกในระยะสุกนะครับแต่ว่าเราแกงใกล้จะเสร็จเนี่ยเราจะเพิ่มความหอมด้วยลูกในระยะสุกลงไปด้วยอันนี้ก็กินกับน้ำพริกได
1: ้ได้ค่ะ
0: นะครับน้ำพริกกะปิหรือว่ากินกับแกงไตปลากินเป็นผักเคียงได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำการผ่ากัน
2: ล้างทำความสะอาดก่อนจะผ่าแบ่งเตรียมไว้น้องเลนเข้ามาช่วยอีกแรงนาเจี๊ยบซอยหั่นไว้คือขมิ้น
0: นี่ไงก็คือสีของขมิ้นติดมือแล้วถ้าแกงเหลืองเนี่ยขาดขมิ้นไม่ได้
1: เพราะมันจะไม่เหลือง
0: เพราะมันจะไม่เหลืองนะฮะถ้าเกิดว่าแกงถ้าเราไม่ใส่ขมิ้นมันจะกลายเป็นแกงส้มเหรอ
1: ใช่แกงส้มธรรมดาจ้ะ
0: แกงส้มธรรมด
1: า
0: เป็นแกงส้มภาคกลางแต่ถ้าเป็นแกงเหลืองทางภาคใต้เนี่ยก็ต้องใส่ขมิ้นแล้วก็ชัดเจนเลยครับว่าติดมือนะเนี่ย
1: ติดจ้ะติด
0: ติดเนาะ
1: ติดเลยละล้างก็ยังเหลือง
0: ล้างก็ยังเหลือง
2: เด็ดเตรียมไว้คือพริกขี้หนูก่อนจะฉีกรูดใบมะกรูดได้เวลาโขลกพริกแกงจัดแจงนำพริกแห้งเม็ดใหญ่ลงใส่ตามไปคือเกลือก่อนจะเติมใส่คือพริกแห้งเม็ดเล็กขั้นเตรียมไว้คือมะขามเปียกน้องเลนช่วยผ่าแบ่งแล้วหั่นชิ้นเตรียมไว้คือชมพู่น้ำดอกไม้ในระยะสุกโดยเราจะหั่นแช่น็อกน้ำเย็นไว้เพื่อจะทำให้สีผิวชมพู่ไม่คล้ำดำนะครับเมื่อพริกเริ่มแหลกแทรกตามคือขมิ้นตามไปคือกระเทียมต่อจากนั้นจึงใส่พริกขี้หนูเติมตามลงใส่คือหอมแดงด้านป้านวลชวนปลากระบอกไปจัดการทำเมื่อพลิกแหลกแทรกตามคือกะปิคุณป้าวันเพ็ญและน้องเลนช่วยกันหั่นยอดมะพร้าวเมื่อขอดเกล็ดเรียบร้อยจึงล้างน้ำหนึ่งรอบส่งมอบน้ำมะนาวบีบใส่เคล็ดลับนี้จะช่วยลดดับกลิ่นคาวปลาได้เวลาฉีกเหงือกออก
0: วันนี้เราได้ปลากระบอกส

0: สดมาเลยนะครับสดมากไหมฮะ
1: สดมากเลยค่ะนี่นะ
0: ดูเหงือกแดงเลย
1: อันนี้จริงๆเลยสดจริง
0: ๆแกงส้มก็ได้ต้มส้มก็ได้น
1: ะ
0: ปลากระบอกนี่อร่อยเลยต้มส้มใส่มะขาม
1: แต
0: ่
1: ใส่ขิง
0: ใส่ขิงเนาะสดน้ำแต่วันนี้เราจะเอาปลากระบอกมาแกงเหลืองครับผม
2: จากนั้นจึงผ่าท้องควักไส้ก่อนจะคลุกเคล้าด้วยเกลือล้างให้สะอาดแล้วลงขมบ้างริ้วปิดท้ายจึงหั่นไว้ได้เป็นชิ้นบ้องส่วนสตังช่วยก่อเตาจุดไฟนำกระทะขึ้นตั้งเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยให้เดือดสักพักแล้วถ่ายทักตักพริกแกงลงใส่ตามไปคือน้ำล้างครกปล่อยให้เดือดสักครู่ก่อนจะเทน้ำเปล่าลงไปเพิ่มเติมน้ำแกงจัดการหันหน้าเตาไปรับลมแล้วปรุงรสลงผสมด้วยเกลือแกงเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งมอบชิ้นปลากระบอกลงใส่ปิดฝาครอบไว้ให้ปลาสุกสักพักแล้วจึงนำยอดมะพร้าวอ่อนลงไปนอนในน้ำแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บตามไปคือน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาตามมาคือน้ำมะนาวแล้วถึงคราวนำชมพู่น้ำดอกไม้ในระยะห่ามลงใส่ตามไปคือระยะตุกปิดท้ายโรยใส่ได้คือใบมะกรูดกลิ่นมันช่างหอมไม่อยากจะพูดน่ากินจังเลยครับ

แกงเหลืองได้เรื่องเผ็ดร้อนจัดจ้านเปรี้ยวแซ่บครบรสได้ความมันจากปลากระบอกสดๆเนื้อแน่นนุ่มหวานประสานน้ำแกงอร่อยแรงกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์คือชมพู่น้ำดอกไม้เข้ากันได้กับแกงเหลืองได้เรื่องเนื้อฉ่ำชุ่มนุ่มหวาน

มาลุยต่อกับเมนูที่2นะครับวันนี้เรากำลังจะทำเมนูประยุกต์ดัดแปลงตั้งชื่อใหม่ให้ว่ายำย่างกลายจมพู่น้ำดอกไม้หน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรไปลุยกันเลยครับ

เริ่มต้นลุงชาญช่วยปอกมะพร้าวแกะเตรียมไว้คือกระเทียมล้างทำความสะอาดหอยแมลงผู้แล้วจัดการล้างปูม้านำพาเกลือลงไปคลุกก่อนจะขัดถูให้สะอาดเอี่ยมเตรียมเฉาะมะพร้าวจากนั้นจึงจัดการสาวขูด

0: วิธีการในการลวกหอยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปต้มในน้ำนะครับเราแค่เอาล้างให้สะอาดแล้วก็มาใส่ในกระทะแล้วก็ใช้ฝาอบไว้ครับเดี๋ยวแค่นี้หอยแมลงภู่ก็สุกแล้ว
1: อบเพียงไม่นานก็ได้การหอยก็สุก

0: ตามไปจึงเด็ดขั้วพริกรุกต่อเตรียมคั้นมะนาวก่อนจะผ่าผลมะกรูดเตรียมคั้นน้ำสตางค์ได้ความช่วยโขลกพริกไทยดำและกระเทียมพี่ปุณเตรียมจัดการย่างกุ้งป้านวลชวนปลาหมึกมาจัดการทำจากนั้นจึงนำปูม้าลงไปอบในกระทะให้สุกสักถ่ายทักคลุกกระหยำปลาหมึกด้วยเกลือด้านน้องเลนช่วยผ่าแบ่งชมพู่น้ำดอกไม้เตรียมรอสารต่อล้างปลาหมึกด้วยน้ำปูนใส
1: นี่คือเคล็ดลับในการล้างปลาหมึกให้มีความกรอบเราจะล้างด้วยน้ำปูนใสนะครับ
0: ปูม้าที่เราอบไว้ก็เริ่มสุกส้มแล้วล่ะครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราเอาปูมาอบในกระทะแบบนี้ก่อนที่เราจะเอาไปย่างมันจะทำให้สุกง่ายนะครับ
0: แล้วจัดการหมักปลาหมึกด้วยกระเทียมพริกไทยตามลงไปคือซีอิ๊วดำคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อได้เวลานำปูมาย่างก่อนจะคั้นบีบมะขามเปียกลุงชาญเตรียมขั้วมะพร้าวแล้วถึงคราวซอยใบมะกรูดเสียบไม้ไว้คือปลาหมึกเมนูนี้เราจะนำยอดอ่อนชมพู่น้ำดอกไม้มาซอยหั่นเพื่อใส่ยำด้วยนะครับและอีกอย่างนั่นก็คือดอกของชมพู่น้ำดอกไม้ก็สามารถรับประทานได้เช่นเดียวกันตั้งกระทะเทน้ำมันก่อนจะนำเม็ดมะม่วงลงไปทอดตอนนี้มะพร้าวที่คั่วไว้ก็ใช้ได้

นำมาโขลกตำด้านพี่ปุ่นช่วยย่างหอยแมลงผู้เม็ดมะม่วงก็สุกเหลืองใช้ได้แล้วล่ะครับตามไปจัดการทอดที่แข้ง

คล็ดลับในการย่างปลาหมึกนะครับเราจะต้องย่างด้วยไฟอ่อนๆนะครับและไม่ควรจะย่างปลาหมึกนานเพราะมิฉะนั้นแล้วปลาหมึกจะแข็งแล้วทำให้เหนียวเคี้ยวยากครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วฮะ

ให้การแกะเปลือกกุ้งเตรียมไว้รอสารต่อจึงผ่าแบ่งชิ้นปูม้า

ปล่อยแมลงผู้มาแกะเปลือกออกหั่นชิ้นไว้คือปลาหมึกมาถึงขั้นตอนการยำนำน้ำมะนาวลงใส่ตามไปคือน้ำปลาตามมาคือน้ำมะกรูดและน้ำมะขามเปียกปรุงรสชาติเผ็ดเด็ดร้อนด้วยน้ำพริกตาแดงตามไปคือพริกขี้หนูตัดหวานด้วยน้ำตาลปี๊บคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงโรยใบมะกรูดได้เวลานำใส่คือปูม้าตามมาคือปลาหมึกและกุ้งย่างก่อนจะเติมใส่คือหอยแมลงผู้ตามลงไปอยู่คือชมพู่น้ำดอกไม้ตามต่อได้คือส่วนยอดและส่วนของดอกโรยเพิ่มเติมใส่คือมะพร้าวคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์สตางค์ช่วยคุณป้าคลุกเคล้าให้เข้ากันปิดท้ายโรยใส่ได้คือพริกทอดและผักชีอย่างแค่นี้หน้าตาช่างน่ากินสุดยอดไปชิมกันเลยครับรสชาติน้ำยำย่างกลายบอกได้คำเดียวว่าสุดแซ่บเปรี้ยวจี๊ดจัดจ้านได้ความหวานประสานเค็มเผ็ดเด็ดที่หอมกลิ่นน้ำมะกรูดปูม้าไม่อยากจะพูดเนื้อแน่นหวานประสานความมันจากมะพร้าวคั่วลงตัวด้วยปลาหมึกเด้งแน่นแถมอร่อยด้วยหอยแมลงภู่และกุ้งย่างสร้างความหวานด้วยเนื้อชมพู่น้ำดอกไม้ที่กรอบช่ำทำให้เมนูนี้สุดแซ่บไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับเนื่องจากเรายังอยู่ในภาวะโควิดรายการจึงยังไม่สามารถที่จะล้อมวงได้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของชมพู่น้ำดอกไม้สัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนั่นนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้แต่ท่านดู

0: ความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

จจุบันเนี่ยค่ะไข่เต่าเนี่ยมันเป็นสัตว์อนุรักษ์เราก็วิธีของไข่ออนเซ็นมาต้มไข่พอมาทานรวมกันกับยำแล้วเนี่ยก็ใกล้เคียงคำว่าแซงว่าเนี่ยก็หมายความว่าทำให้มันคล้ายๆก็เลยเกิดเมนูแซงว่ายำไข่เต่ากับมังคุดค่ะ

0: ในสังคมที่เต็มไปด้วยความเจริญทางด้านวัตถุในปัจจุบันนี้นะคะการที่แต่ละครอบครัวจะเลี้ยงดูลูกๆให้เติบโตมาเป็นคนเก่งและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไม่เช่นเรื่องง่ายเลยค่ะแล้วยิ่งมีการแข่งขันของสังคมค่อนข้างสูงทำให้คุณพ่อคุณแม่สมัยนี้ต้องมีการเตรียมตัวและวางแผนการเงินเพื่อรองรับต่อค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการต่างๆของลูกน้อยกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะสมัยก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยจะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ทีเดียวนะคะไม่เหมือนกับยุคปัจจุบันที่หลายบ้านนั้นเป็นครอบครัวเดียวค่ะมีจำนวนสมาชิกในครอบครัวไม่มากนักนะคะภาระหลักในการดูแลครอบครัวในการหารายได้ก็ตกไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าช่วยการทำมาหากินนะคะการวางแผนการเงินหรือว่าต่อยอดความมั่งคั่งก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะแต่หลายบ้านนะคะคุณแม่ก็เสียสละออกมาเป็นฟูลไทม์มัมเลี้ยงลูกเพียงอย่างเดียวนะคะลาออกจากงานประจำมาเลยทำให้คุณพ่อนั้นต้องเป็นกำลังหลักในการหารายได้ให้กับครอบครัวแต่วันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับฟูลไทม์มัม1คนนะคะที่เขาเลี้ยงลูกไปด้วยและสามารถหารายได้ระหว่างการเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านได้ด้วยล่ะค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับคุณแม่มือใหม่แล้วนะคะซึ่งเขาตัดสินใจมาเป็นฟูลไทม์มัมนะคะคือออกจากงานมาเลี้ยงลูกเต็มตัวเลยแต่ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็แบ่งเบาภาระครอบครัวได้ด้วยนะคะพูดคุยพร้อมกันกับคุณนิรยาภาระกั้นตรงหรือว่าคุณปุ้ยค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ้ยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้มาคุยกับคุณปุ้ยถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับคุณแม่และคุณลูกถามก่อนตอนนี้คุณปุ้ยทำอะไรอยู่เพราะว่าหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคย
1: ตอนนี้เป็นแม่บ้านเต็มตัวเลยค่ะก่อนอื่นแล้วก็ตอนนี้คือมีรับอีเวนต์นะคะแล้วก็รวมไปถึงกำลังจะทำแบรนด์เสื้อผ้าอีก1แบรนด์ค่ะ
0: งั้นเท้าความไปก่อนที่จะมีน้องนะคะตอนที่เราแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวเนี่ยตั้งใจแล้วก็แพลนว่าจะมีลูกเลยหรือเปล่าคะ
1: จริงๆแล้วยังไม่ได้ตั้งใจว่าจะมีน้องนะคะก็คือพอเราแต่งงานเสร็จปุ๊บเราก็อ่ะโอเคในเมื่อมีน้องแล้วเราจะทำยังไงต่อเดินหน้าค่าใช้จ่ายต้องมีเพิ่มขึ้นแล้วเราจะต้องแบ่งสัดส่วนของการใช้เงินยังไงบ้างอันนี้ชีวิตวิถีก็เปลี่ยนไปหมดเลย
0: ค่ะ
1: ก็คือจากเป็นคุณแม่ที่แบบสาวปาร์ตี
0: ้
1: นู่นนี่นั่นไปเที่ยวสนุกสนานก็ปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองทำแต่งานทำจนพี่ๆที่ออฟฟิศบอกว่าคุณแม่อยู่เฉยๆบ้างคือแบบ
0: ทำงานเต็มที่
1: จนคือลูกค้าก็ตกใจแบบเอ๊ะทำไมแต่ต้องบอกก่อนว่าคือตัวเองเป็น AE พอเป็น AE เนี่ยก็คือในสายงานอีเวนต์เนี่ยก็คือจะต้องพบปะลูกค้า
0: เดินทางตลอดเวลา
1: ใช่แล้วล่าสุดก่อนที่จะคลอดน้องเนี่ยมีงานตัวนึงที่จะเป็นคล้ายๆกับปลูกป่า
0: ค่ะ
1: พอปลูกป่าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ลงเรือตอนนั้นท้องได้8เดือน
0: โอ้โหคือท้องใหญ่มาก
1: ท้องใหญ่ลูกค้าก็ตกใจใครเอาคุณแม่มาลำบากจริงๆเราก็ไม่ได้อะไรเราก็บอกว่าหนูสบายมากค่ะไม่เป็นไร
0: เราเต็มใจ
1: ทำ
0: แต่คนอื่นเห็นแล้วก็
1: ตกใจแต่จริงร่างกายเราไหวเพราะว่าตั้งใจกะจะคลอดน้องด้วยตัวเองเพราะว่าหนึ่งคือคลอดด้วยตัวเองเซฟงบด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เพราะถ้าผ่าปุ๊บบัดเจ็ตเพิ่มขึ้น
0: ใช่ค่ะคิดมาแล้ว
1: คิดแล้ววางแผนเรียบร้อยแล้วก็พยายามทำงานให้เต็มที่เดินแบบว่าคลอดง่ายคนโบราณบอกทำงานเยอะอะไรเงี้ยจะคลอดง่ายก็ทำจนเหมือนมีความรู้สึกว่าอุบัติเหตุโดยที่ไม่รู้ตัวเองว่าน้ำเดินโดยไม่รู้ตัว
0: ระหว่างการทำง
1: านใช่ก็ปล่อยไว้ประมาณสัก7วันไปหาคุณหมอคุณหมอถามคุณแม่ไปทำอะไรมามีปวดท้องไหมมีค่ะแต่ก็ไม่ได้ปวดทีนะคุณหมอบอกหนูมาอย่างนี้อ่ะหมอก็บอกไปขึ้นไปตรวจวันนั้นคือไม่รู้คืออะไรแต่งหน้าสวยไปหาหมอเลยค่ะเขียนตาปัดแก้มคุณหมอก็เลยบอกว่าน้ำคร่ำเหลือน้อยแล้วนะคุณแม่ยังไงต้องผ่าหมอมีเวลาให้คุณแม่เตรียมตัว30นาที
0: อ๋อเหรออ
1: ุบัติเหตุมาก30นาทีปุ๊บ
0: ผ่าคลอดเลย
1: ผ่าคลอดเลยโดยที่ไม่มีใครอยู่คืออยู่คนเดียวใช่
0: คือแค่จะไปตรวจ
1: แค่จะไปตรวจเฉยๆปกติใช่
0: ไม่ได้คิดว่าจะต้องคลอดเลย
1: ใช่
0: แต่ว่าด้วยการที่เราทำงานหนักเกินไปแล้วก็ใช้ร่างกายมากไปหน่อย
1: ใช่
0: ทำให้น้ำเดิน
1: ใช่พออย่าง
0: น
1: ี้เลยผ่าก็คุณหมอ
0: ตกใจไหมคะตอนนั้น
1: ตอนแรกไม่ตกใจตอนแรกยังแบบคุณหมอขอกินข้าวก่อนได้ไหมก็ยังแบบหมอก็แบบไม่ต้องกินแล้วขึ้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ก็มีอุปสรรคว่าคือพอช่วงผ่าน้องเนี่ยตัวเหลืองช่วงที่ต้องอยู่โรงพยาบาลค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นว่าคุณแม่น้องต้องอยู่โรงพยาบาลอีก1คืน
0: ค่ะ
1: อันนี้พออยู่อีก1คืนเนี่ยคุณแม่ต้องเตรียมตัวคุณแม่จะอยู่ด้วยไหมถ้าคุณแม่อยู่ค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นอีกเพราะเป็นเอกชนไม่ได้ตั้งหลักเลย
0: คือเป็นเรื่องฉุกเฉินที่เราไม่ได้เตรียมไว้เพราะทุกอย่างคือจะคลอดเองคลอดง
1: ่
0: ายแต่ก็พลิกกลับด้านหมดเลย
1: ใช่
0: แล้วเรามีเงินก้อนฉุกเฉินเตรียมไว้แล้วหรือเปล่าในตอนนั้น
1: มีแค่แบบว่าคลอดเอง
0: คือเตรียมแค่ก้อนนี้ไว้
1: เพราะว่าถ้า
0: เยอะไหมคะ
1: หนึ่งเท่าตัวพุชขึ้นมาอีกเป็นเท่าตัวหนึ่ง
0: ทีนี้พอหลังจากมีน้องน้ำหนาว
1: ใช่
0: นะคะเป็นลูกสาวน่ารักมากตาโตแป้วเลยนะคะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างในตอนนั้นคะ
1: ครั้งแรกเลยคือคุณหมอที่นี่บอกก่อนดีมากคือหมอจะพูดเลยว่าคุณแม่คือเขาบล็อกหลังธรรมดาแม่อย่าหลับนะคุณหมออุ้มออกมาให้หมอให้สิบวิก็คืออุ้มจากที่เป็นสายสะดืออุ้ม
0: ให
1: ้เห็นเลย
0: ให้เราได้กอดเขา
1: ก็คือให้เห็นก่อนยังไม่ให้จับก็คือให้เห็นได้ยินเสียงร้องลูกวินาทีนั้นน้ำตาก็แบบไหลออกมาคุณหมอก็แซวอย่านะอย่าร้องนะเดี๋ยวมัสคาร่าเธอเปียกอะไรอย่างเงี้ย
0: เอามาแต่งหน้า
1: แต่งหน้าสวยเต็มที่คุณหมอก็แบบเดี๋ยวมัสคาร่าไม่สวยเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวหมอถ่ายรูปให้ไม่สวยนะคือไม่มีใครอยู่ให้ถ่ายรูปตอนนั้นคือคุณหมอก็ถ่าย
0: ญาติยังมาไม่ถึง
1: ไม่มีใครมาถึงคุณหมอก็จับหยิบโทรศัพท์ถ่ายให้เลยก็คือถ่ายจนแบบแล้วก็โอเคมันเหมือนมันรู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเอง
0: ค่ะ
1: เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนแบบว่าเราต้องทุ่มให้กับเด็กคนนี้คือเขาเป็นใครเขาเป็นลูกเราก็ต้องทุ่มให้เขาแล้วจะทุกอย่างเราต้องหยุดแล้วก็คือค่อยมาวางแผนใหม
0: ่ค่ะ
1: ค่อยแผนไปเรื่อยๆ
0: อันนี้ความคิดแรกที่เราเห็น
1: ใช

0: เราเราก็ติดเขาเราก็ตัดใจว่าออกเถอะออกแล้วก็ต้องตั้งหลักแต่ในช่วงที่ตั้งหลักมันเป็นค่อนข้างที่เรามีเก็บอยู่ในเก็บนิดหน่อยอะฮะก็ไม่ทำจนเข้า1ขวดเต็
1: ม
0: ก็เลยมีความรู้สึกว่าลูกค้าบอกคุณแม่ค่ะช่วยรับงานนิดนึงค่ะอะไรอย่างงี้ก็เลยตัดสินใจออกมาทำเอง
1: ค่ะตอนที่เราลาออกจากงานประจำแล้วมาเลี้ยงลูกเงินที่เราตั้งใจจะใช้นะคะที่เราบอกว่ามีเงินไว้ก้อนหนึ่งกะว่าใช้1ปีพอดีเนี่ยเพียงพอไหมเป็นไปตามคาดหรือเปล่ามากน้อยกว่าที่แพลนไว้ยังไงบ้างคะ
0: ถามว่าเพียงพอไหมบอกเลยว่าไม่พ
1: อ
0: ไม่พอเพราะว่าเราไม่สามารถแพลนได้ว่าเด็กเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นแต่ชีวิตประจำวันเราเปลี่ยนไปม
1: ัน
0: ก็อาจจะต้องเพลย์เซฟคือทุกอย่างค่าใช้จ่ายเรามีอยู่แล้วมันฟิกตายตัวค่ารถค่าบ้านคือต้องมีอยู่แล้ว
1: อ๋อคือยังมีภาระ
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะคือเรามีภาระตรงนี้คือลูกเนี่ยเพย์เซฟด้วยความที่หนึ่งกินนมแม
1: ่
0: ก็เลยประหยัดแล้วค่านมอันนี้ก็จะกลายเป็นค่าแพมเพิร์ดคราวนี้น้องใช้แพมเพิร์ดก็จะมีค่าใช้จ่ายของลูกก็คือเด็กเล็กมากก็พอเริ่ม6เดือนก็ต้องหาอะไรให้เขาทานแล้วก็จะต้องเริ่มมีจุกจิกจุกอย่างเงี้ยค่ะ
1: เดือนนึงประมาณเท่าไหร่ได้คะสำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับฟูลไทม์มัมอย่างเราเนี่ยค่ะ
0: ถ้าตายตัวเลยเดือนนึงไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท
1: โอ
0: ้ไม่ต่ำกว่า
1: ใช่แต่ตอนนั้นก็คือมีคุณพ่อนี่แหละ
0: ช่วย
1: ที่ยังทำงานประจำอยู่
0: คุณพ่อไม่ค่ะคุณพ่อก็ทำเอง
1: อ๋อก็คือเป็นนักธุรกิจ
0: ใช่ค่ะก็คือคุณพ่อเป็นของเขาเองเลยนะคะ
1: แล้วเราคุยกันยังไงคะว่าตกลงว่าจะออกมาเป็นฟูลไทม์มัมนะแล้วก็คุณพ่ออาจจะต้องช่วยภาระดูแลในส่วนไหนเพิ่มเติมหรือเปล่า
0: จริงๆคุณพ่อก็เป็นคนที่จะแบบว่าต่อไปนี้คือทุกอย่างคุณพ่อจัดการคนเดียวเลยคุณพ่อต้องคนเดียวเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่ต้องดูลูกเขาก็ไม่อยากให้เครียดไม่อยากให้มีแบบพอคือมันจะมีผลกระทบต่อเวลานมลูกพอคุณแม่เครียดปุ๊บน้ำนมจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยค่อนข้างที่แบบว่าไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวป๋าทำงานเพิ่มขึ้นก็จะพยายามหางานให้มากขึ้น
1: ค่ะก็คือเรียนการวางแผนและคุยกันทั้งครอบครัวตลอด
0: ใช่ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราก็คุยกับคุณปุ้ยต่อในเบรกหน้านะคะนี่คือช่วงเวลาที่ออกมาเป็นฟูลไทม์มัมเดี๋ยวมาคุยกันว่าพอไม่ได้เป็นอย่างที่คิดหมายถึงว่าโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะคิดไว้ว่าแค่นี้แต่จริงๆโอ้โหมีบวกๆนะคะแล้วตอนที่ตัดสินใจกลับมาทำงานนะคะเริ่มต้นอย่างไรนะคะแล้วก็ที่สำคัญณวันนี้การที่สามารถเลี้ยงลูกไปได้ด้วยหารายได้ช่วยครอบครัวไปได้ด้วยเนี่ยคุณปุ้ยทำแบบไหนนะคะเผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่คนอื่นด้วยสักครู่ในเงินทองต้องวางแผนค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อนาคตไกล
1: กลับมาติดตามกันต่อช่วงที่2ของเงินทองต้องวางแผนนะคะเบรกแรกคุณปุ้ยเล่าให้เราฟังแล้วนะคะว่าเวลาได้เป็นคุณแม่นะคะนอกเหนือจากเรื่องของความรักความผูกพันความสุขก็ถือเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ทำให้ตัดสินใจกลับมาเป็นฟูลไทม์มัมนะคะแต่พอผ่านไป1ปีคุณปุ้ยก็เริ่มที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องของการเลี้ยงลูกแล้วคือไม่ใช่ดูลูกอย่างเดียวแต่ว่าเริ่มคิดที่จะหารายได้อะไรเป็นจุดเปลี่ยนในครั้งนี้คะ
0: คือเวลาเร็วมากเวลาอยู่กับลูกรู้สึกเวลามันเร็วมากพอเร็วเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ๊ะแป๊บๆเดี๋ยวลูกต้องเข้าเรียนแล้วขอทำงานขอกลับมาทำงานแบบทำเองก็ยังได้มีเวลาดูลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจรับงานขึ้น
1: ค่ะ
0: เกิดขึ้นมา
1: แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีลูกค้าที่รอคุณปุ้ย
0: รังรออยู
1: ่ให้ทำงานให้เขาอยู่แล้ว
0: ใช่ไห
1: มคะก็ถือว่าเป็นงานเฉพาะทางพอสมควรเป็นความถนัดของคุณปุ้ยด
0: ้
1: วยก็เลยทำให้มีตลาดแรงงานรองรับอยู่ด้วยนะคะแล้วตอนที่เราเริ่มกลับมาทำงานเกิดจากการที่เราเดินไปหาลูกค้าหรือลูกค้าเดินมาหาเราหรือจับชนกันยังไงบ้าง
0: ตอนแรกเนี่ยคือเป็นลูกค้ามาหาเราก่อนเป็นพี่สาวพี่สาวบอกว่าเฮ้ยพร้อมหรือยังพอดีพี่มีงานก็เลยเอางานมาให้เราก็เริ่มทำแต่คราวนี้ปัญหาเราก็คือเกิดขึ้นว่าเราไม่ได้ทำนานคอนเนคชันเรายังอยู่ไหมทีมที่จะซับเราอยู่ไหมทุกอย่างก็คืออยู่ปกติหมดเลยก็เลยมีความรู้สึกว่าอ่ะโอเคเริ่มจริงจังก็เลยพี่สาวตอบรับพี่สาวว่าโอเคหนูทำหนูยอมทำ
1: แต่ตลอด24ชั่วโมงเดิมทีอยู่กับลูก
0: อยู่กับลูก
1: แล้วเราแบ่งเวลาส่วนไหนมาทำงานนะคะ
0: ตอนนั้นคือข้างบ้านเนี่ยมีเนอร์เซอรี่เปิดแล้วเราก็ส่งแบบคือเราก็เห็นว่าการเรียนการเลี้ยงดูการสอนของเขาเป็นยังไงบ้างคราวนี้เลยตัดสินใจก็ลองมาปรึกษาคุณครูที่นี่คุณครูก็บอกว่าอ๋อเขามีเป็นรายวันค่ะคุณแม่อ่ะก็เลยลอง
1: ค่
0: าไปฝากช่วงนั้นประมาณคือต้องทำงานประมาณ10วัน10วันเต็มคือเราต้องยุ่งกับงานมากเราก็เลยมาฝาก10วันแต่ก็คือฝากปุ๊บเดี๋ยวเราก็มารับกลับรับแล้วเรามั่นใจในทางโรงเรียนนี้ด้วยก็โอเคงั้นฝากก่อนนะคะคุณครูเดี๋ยวเขาไปทำงานเดี๋ยวมารับอะไร
1: ค่ะแล้วการยืดหยุ่นนะคะของการทำงานของตัวคุณปุ้ยเองนะคะแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายที่เราช่วยแบ่งเบาภาระได้ณวันนี้สถานะ

0: ครอบครัวเป็นยังไงบ้างแล้ว
1: ตอนนี้โอเคค่ะก็คือพยายามที่จะขยายตลาดไปเรื่อยๆแล้วก็จะทำธุรกิจพยายามหาอะไรทำตลอด
0: คือเป็นคนตอนแรกว่าจะเปิดแบบ
1: ใช่
0: ร้านขายเสื้อ
1: ใช่ค่ะจริงๆคือคิดแล้วก็ตอนนี้คือเหมือนคอนเนคชั่นของเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศด้วยก็คือกะจะส่งเป็นแบบ Made in Thailand
0: แต่เราก็ยังมีเวลาให้กับลูก
1: ก็ยังมีค่ะก็ค
0: ือน้อยลงจากเดิมเยอะไหมคะ
1: ถามว่าน้อยลงไหมลูกเนี่ยเรามาฝากที่เนอร์เซอรี่แล้วเราตัดสินใจว่าโอเคให้ลูกไปดีกว่าให้ลูกไปเรียนคือไม่ใช่เราไม่รักลูกหรือว่าทำไมเดี๋ยวจะมองว่าทำไมเป็นคุณแม่ใจร้ายจริงๆแล้วให้ลูกไปเรียนเพื่อที่ให้เขาพัฒนาเร็วขึ้นเพราะว่าอยู่กับเราเขาก็เล่นกับเราคราวนี้เวลาการเข้าสังคมมันก็จะลำบากแต่พอไปอยู่กับโรงเรียนเลี้ยงให้โรงเรียนเลี้ยงแบบจัดระเบียบของตัวเอง
0: ค
1: ืออาจจะเด็กเล็กไปไหมแต่คือเราฝึกตั้งแต่เล็กมันก็จะได้เพิ่มมากขึ้นเขาก็จะไปเร็วขึ้นก็เลยลูกอยู่นี่นะโรงเรียนเนี่ยก็คือ9โมงปุ้ยจะมาไม่เกิน9โมงพยายามจะฝึกให้เขาตื่นเช้าลูกต้องมาเข้าแถวให้ทัน9โมงปุ๊บจนถึงประมาณสัก5โมงปุ้ยมารับนั่นคือช่วงเวลาทำงานของปุ้ยระหว่างที่ลูกอยู่โรงเรียนแต่หลังจาก5โมงคือเรามีการคุยกันกับครอบครัวว่าเป็นเวลาของลูกทุกอย่าง
0: ให้หมดเลยคือแบ่งเวลาชัดเจนมากสิ่งสำคัญคือเรื่องของเวลาเพราะเราจัดสรรแล้วว่าเราทุ่มเทกับลูกคือออกมาจากการประจำก็เพราะเขาดังนั้นถ้าเราอยากจะกลับไปทำงานในรูปแบบของฟรีแลนซ์ยังไงก็ตามเราก็ต้องให้เวลาเขาเต็มที่เหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือแบ่งให้ชัดทำงานเต็มที
1: ่ให
0: ้ลูกก็ให้ลูกเต็มที่เหมือนกันนะคะร้อยหนึ่งของรายได้ในวันนี้นะคะของครอบครัวเนี่ยมาจากฝั่งไหนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็รายจ่ายตกอยู่กับฝั่งของลูกเนี่ยเยอะแค่ไหนคะ
1: ตอนนี้ร้อยหนึ่งของครอบครัวบอกเลยว่าจากทางคุณพ่อเนี่ยคือจะเป็นเสาหลัก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่เนี้ยพอนี้เราเริ่มทำเราเริ่มจะมาช่วยกันในส่วนของ100เนี่ยพยายามจะให้ลูกประมาณ 30% 30ถามว่าเยอะไหมเรามองว่ามันก็ไม่เยอะเกินไปสำหรับที่เราจะให้เขาเพราะว่าโตขึ้นเราก็ต้องให้เขามากกว่านี้แต่ตอนนี้คือ30เราก็จะต้องแบ่งคือลูกมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว
0: ก็เก็บในรูปแบบไหนคะ
1: คุณแม่จะเก็บเป็นเงินออม
0: ก็คือฝาก
1: ประจำให้เขาใช่ค่ะก็คือฝากประจำให้เขาว่าทุกเดือนของลูกต้องเท่านี้แล้วก็อีก 20% เป็นค่าใช้จ่ายของเขาเองโดยที่คือคุณแม่ทำรายรับรายจ่ายของตัวเองก็คือจะพยายามทำให้เขาเห็นว่าโตขึ้นลูกดูนะตั้งแต่เล็กจนโตลูกใช้จ่ายเท่าไหร
0: ่อ๋อคือคุณแม่จด
1: ใช่ใช่ค่ะคือทำเป็นบันทึกรวมไปถึงก็จะมีการเขียนบันทึกคือเขาจะมี2เล
0: ่
1: มแม่ก็จะทำไว้ให้เขาเห็นตอนโตขึ้น
0: ทีนี้เวลาเรามีน้องแบบนี้นะคะต้องมีเรื่องของการศึกษาบุตรนะคะเราแพลนชีวิตเขาไว้ยังไงว่าอยากให้เรียนแบบไหนค่าใช้จ่ายค่าเทอมที่จะแพงมากในยุคนึงเนี่ยนะคะเราวางไว้ยังไงบ้าง
1: ตอนแรกเนี่ยวางแผนกับคุณพ่อบอกว่าให้ลูกเรียนนานาชาติไหมคุณแม่บอกว่าไม่ไหวถามว่าอยากให้เรียนไหมอยากให้แต่เราก็ต้องแอคทีฟตัวเองแต่คราวนี้เรามีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรเรามีความรู้ในระดับนี้เราป้อนเขาในระดับนี้แล้วเราค่อยไปเสริมเขาคราวนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือแพลนแล้วตอนนี้แพลนว่าอนุบาล1ต้องเข้าที่ไหนอนุบาล2เข้าที่ไหนแล้วอนุบาล3ลูกต้องไปสอบที่นี่ให้ได้น
0: ะ
1: ก็คือไม่ได้ค่อนข้างที่จะไม่ได้ซีเรียสเรื่องการเรียนของลูกคือเราแค่แพลนให้เขาแต่ว่าอยู่สุดแท้แต่ว่าเขาไปได้ถึงขนาดนั
0: ้
1: นแค่นั้นเองคือไม่อยากอัดน้องเยอะคือพยายามมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวลูกเครียดกลัวแม่กลัวใช่ไม่อยากให้น้องเครียดก็คือเอาที่น้องไหวเท่าที่เราทำได้
0: ค่ะมีหลักการเลี้ยงลูกยังไงบ้างคะคุณปุ้ยกับแม่
1: จริงๆแล้วคือส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่เลี้ยงคุณแม่เลี้ยงเต็มที่คุณพ่อก็จะทำงานของเขาไปเรื่อยเปื่อยเชื่อแฉของเขาก็คือทำเต็มที่เราก็จะเลี้ยงลูกให้เต็มที่คือถ้าเขาเหนื่อยคือเราก็จะต้องไม่หน้าที่เราต้องไม่ตกคือเราต้องอยู่ในบรรทัดฐานที่เราเคยเป็นมาก่อนฉะนั้นเราต้องเป็นทั้งภรรยาเป็นทั้งคุณแม่เราต้องมีสังคมของเราด้วยตอนนี้ก็คือถามว่าหายไปกับเพื่อนไหมหายคือแต่เพื่อนก็จะมาหาเพื่อนก็จะรู้ว่าโอเคอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาเล่นกับลูกกับหลานนานๆพาไปทีอะไรอย่างนี้คุณแม่ก็จะต้องเปลี่ยนตัวเองว่าลูกตอนนี้เราต้องคุยกับลูกให้มากขึ้นว่าครอบครัวอบอุ่นนะคะหนูต้องมีความรักจากทางนี้อะไรเงี้ยก็จะดีขึ้น
0: อยากจะฝากให้กับคุณแม่คนอื่นนะคะทั้งคุณแม่มือใหม่หรือว่าที่คุณแม่ว่าเอ๊ะเวลาเป็นฟูลไทม์มัมหลายคนบอกว่าเปล่านะคะคุ้มไหมกับการออกจากงานประจำเพราะว่าต้องสามีแบกรับเยอะทีเดียวค่าใช้จ่ายก็สูงหรือถ้าอยากมีรายได้ไปด้วยสิ่งที่ต้องมีทักษะที่ควรเป็นแล้วก็การบริหารเวลาให้สมดุลระหว่างครอบครัวการทำงานแล้วก็ลูกเนี่ยคืออะไรคะ
1: จริงๆแล้วถามว่าเหนื่อยไหมบอกเลยว่าคุณแม่ฟูลไทม์ทุกคนเหนื่อยมากถ้าเลี้ยงเองโดยที่ไม่มีพี่เลี้ยงคอยช่วยคือเหนื่อยสุดๆแต่เราก็เลี้ยงเขาด้วยความรักก็คือเรามีใจให้เขาเรารักเขาเราเห็นพัฒนาการเขาเราก็จะมีแรงกระตุ้นนี่คือเหมือนแรงผลักดันให้เราแบบคุณแม่ต้องเดิน
0: คุ
1: ณแม่ต้องสู้ให้ได้ต้องไปให้ถึงคราวนี้ลูกเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่เราเป็นแม่ฟูลไทม์ทุกอย่างเด็กได้ที่

0: เราป้อนเขายังไงเราใส่เมมโมรี่เขายังไงเขาเป็นอย่างนั้นเราอยากให้เขาเป็นเด็กแบบไหนเราก็ต้องทำตัวให้เขาเห็นกับคุณแม่ทั่วไปบางคนอาจจะเป็นเหมือนเต็มที่กับลูกบางคนโอ๋ลูกไม่อยากให้โอ๋คือบอกเลยไม่อยากให้แบบเลี้ยงลูกโอ๋จนเกินไปเราอยู่ในความรักของเราอยู่แล้วฉะนั้นเลยอยากให้ลูกเนี่ยอยู่ที่กรอบของเราไหมหรืออยากจะคือด้วยความที่ตอนนี้มันอีกเจนนึงแล้วต้องเลี้ยงเขาในตามเทคโนโลยีด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะพยายามเหมือนให้ลูกบาลานซ์ไปด้วยกันทั้งคู่จะเป็นแบบนี้มากกว่า
1: ค่ะคือเหมือนว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวนะคะสำหรับการเลี้ยงลูกนะคะว่าให้เป็นคนดีเป็นคนเก่งนะคะหรือว่าเป็นอย่างที่วงตระกูลใฝ่ฝันไว้นะคะแต่เชื่อเหลือเกินว่าสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนมีให้กับลูกคือความรักและความปรารถนาดีนะคะแต่ก็แล้วแต่ว่าจะแสดงออกมาในรูปแบบไหนนะคะซึ่งคุณปุ้ยเองนะคะรวมถึงที่บ้านก็แสดงออกมาด้วยรูปแบบของการเสียสละนะคะคือออกจากงานประจำมาเลยและทุ่มเทเวลา1ปีเต็มให้กับน้องน้ำหนาวอย่างเต็มที่นะคะจนเขาเป็นเด็กที่มีพัฒนาการที่ดีนะคะแล้วก็ถึงวันหนึ่งก็ต้องกลับมาทำงานนะคะเพื่อสร้างอนาคตแล้วก็แบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวแต่ก็ไม่ลืมที่จะจัดสรรเวลาให้กับน้ำหนาวอย่างเต็มที่ด้วยซึ่งก็ถือเป็นวิธีที่ทุกครอบครัวสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือเขามีการแบ่งเงินไว้ชัดเจนจดไว้ทุกรายละเอียดเลยนะคะว่าค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรเก็บเงินออมเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะได้วางแผนให้กับการศึกษาไม่ใช่แค่ทุ่มเทกับลูกในวันนี้แต่ยังวาดฝันถึงอนาคตที่ดีก็ด้วยวันนี้ขอบคุณคุณปุ้ยมากเลยที่แบ่งปันรายการกับเรานะคะในเงินออมต้องวางแผนคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ในช่วงหน้านะคะเรามาฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดซับแห่งประเทศไทยกันบ้างนะคะว่าจะมีคำแนะนำให้กับคุณแม่ในการที่จะออกมาเป็นปู่ทำหม่ำและมีรายได้ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับทางบ้านได้อย่างไรบ้างค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อหน้าคนไกล
1: หากใครไม่เคยเป็นคุณแม่นะคะคงไม่สามารถสัมผัสความรู้สึกที่แม่มีต่อลูกได้นะคะแต่นอกเหนือจากความรักความผูกพันแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการเงินนั่นเองค่ะดังนั้นช่วงสุดท้ายของรายการเราจะพาคุณผู้ชมไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดซับแห่งประเทศไทยนะคะว่าถ้าอยากจะเป็นคุณแม่มือใหม่ที่เลี้ยงลูกอยู่บ้านและสามารถมีรายได้ไปพร้อมๆกันได้ด้วยนั้นอย่างไรได้บ้างค่ะ
3: ตื่นเช้ามาก็ต้องเลี้ยงลูกครับพอลูกหลับแล้วก็ต้องกลับไปทำงานบ้านแป๊บนึงครับคุณลูกก็ตื่นมาก็ต้องเล่นกับลูกแล้วก็เลี้ยงลูกต่อไม่นานครับจะครบเวลา5 โมงเย็นแล้วคุณสามีจะเดินทางกลับบ้านต้องกลับไปนั่งทำอาหารข้าวปลาอาหารเพื่อรอสามีเห็นไหมครับการเป็นคุณแม่แบบ full time ก็ไม่แตกต่างอะไรจากการเป็นพนักงานแบบ full time เลยนะครับเนี่ยคุณแม่บางท่านนะครับอยากจะมีอารมณ์กลับไปช้อปปิ้งนะครับเดินซื้อข้าวซื้อของนะครับเหมือนกับตอนที่เรายังไม่ได้เป็นแม่บ้านแต่มันก็ทำได้ยากครับเพราะว่าเราไม่มีรายได้เป็นของตนเองแล้วบางครั้งก็มานั่งกังวลอีกนะครับว่าถ้าวันหนึ่งคุณสามีขาดรายได้ไม่สามารถหารายได้เข้าบ้านได้แล้วแล้วเราจะกินจะใช้ได้ยังไงครับผมเชื่อว่าคุณแม่มือใหม่หลายท่านนะครับก็มีการวางแผนกันนะฮะว่าจะช่วยหารายได้อย่างไรนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือในครอบครัวด้วยไม่ต้องเป็นภาระให้กับคุณสามีเพียงอย่างเดียวถ้าคุณแม่ท่านใดนะครับดีนะครับได้รับสิทธิ์ในการบริหารจัดการรายได้รายจ่ายในบ้านถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับเราแสดงฝีมือในการบริหารเงินอย่างชาญฉลาดได้เลยเรามี4 วิธีนะครับในการสร้างความมั่งคั่งฉบับคุณแม่มือใหม่ครับโดยเริ่มต้นจากวิธีที่1 นะครับเป็นการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของครอบครัวเราอยากให้คุณแม่นะครับจดบัญชีรับรายจ่ายเราจะได้รู้ว่าใน1 เดือนเรามีรายจ่ายอะไรบ้างรายจ่ายใดครับเป็นรายจ่ายที่จำเป็นรายจ่ายใดเป็นรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเราจะได้วางแผนนะประหยัดนะปรับลดอดออมนะครับอะไรประหยัดได้เราก็ประหยัดนะครับแล้วถ้าจะให้ดีกว่านั้นนะครับอาจจะต้องพูดคุยกันกับคนในครอบครัวช่วยกันวางแผนร่วมกันแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมของครอบครัวบางอย่างเช่นถ้าเสาร์อาทิตย์เราชอบเดินห้างสับสินค้าทานอาหารกลางวันในห้างทานอาหารเย็นในห้างให้ลองเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นการซื้อแล้วก็กลับมาทำกินเองที่บ้านอย่างน้อยครับก็ประหยัดกว่านะสบายใจกว่าสบายกระเป๋ากว่าและสะดวกกว่าด้วยนะครับอย่างนี้ครับจะทำให้เราบริหารรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ขอนิดนึงนะครับนะคุณแม่ครับเวลาซื้อของกลับเข้าบ้านเนี่ยพยายามอย่าซื้อของให้มันเกินความจำเป็นเพราะถ้าเมื่อใดก็ตามที่มันเกินความจำเป็นเช่นสินค้าบางอย่างหมดอายุสินค้าบางอย่างมันรับประทานไม่ได้แล้วมันจะกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่ทิ้งเปล่าครับดังนั้นอยากให้ทำเช็คลิสต์ทุกครั้งก่อนเดินทางไปช้อปปิ้งเช็คลิสต์ว่าอะไรจำเป็นบ้างอะไรไม่จำเป็นอย่างนี้ครับจะทำให้เราหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่มันเกินความจำเป็นได้ครับขั้นตอนที่2นะครับก็เป็นการจัดสรรเงินออมนะแล้วก็เป็นการลงทุนให้แยกประเภทตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้เลยครับตัวอย่างเช่นถ้าเรามีเป้าหมายนะครับในครอบครัวเนี่ยทั้งหมด3 ประการก็คือ1เป็นการออมเงินเพื่อไว้ใช้ยามเกษียณของคุณสามีและคุณภรรยา2เป็น

0: ็นการออมเพื่อการศึกษาของบุตรและ3เป็นการออมเพื่อซื้อบ้านหลังใหม่อย่างนี้ครับเป็นการแยกเป้าหมายให้มันชัดเจนเลยหลังจากนั้นครับวิธีที่3เราจะเลือกช่องทางในการออมที่มันเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเรามีแผนตั้งใจจะออมเงินเพื่อใช้ยามเกษียณเป้าหมายนี้ถือว่าเป็นเป้าหมายที่สำคัญนะครับแต่มันเป็นเป้าหมายในระยะยาวเราอาจจะเลือกช่องทางในการลงทุนที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวที่มันมีความเสี่ยงสูงขึ้นหน่อยนึงเช่นลงทุนในหุ้นสามัญลงทุนในตราสารทุนนะครับเพื่อเป็นตัวเร่งทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นครับส่วนเป้าหมายอีกเป้าหมายหนึ่งคือเป้าหมายในการออมเพื่อค่าเทอมของบุตรอันนี้อาจจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นแต่เป็นเป้าหมายที่สำคัญมากครับเราจะเลือกการออมที่มีความเสี่ยงระดับต่ำๆหรือปานกลางเพื่อมันสอดคล้องอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ก็ได้หรือกองทุนตราสารหนี้ก็ได้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เหมาะสมเลยทีเดียวครับขั้นตอนที่4ครับมันตรวจสอบเป้าหมายทางด้านการเงินอยู่เสมอเราลองเช็คดูนะครับว่าตอนนี้ครับเราเดินทางไปถึงส่วนไหนของเป้าหมายแล้วเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วหรือยังหรือเดินทางมาใกล้เป้าหมายแล้วหรือยังเพราะการหมั่นตรวจสอบแบบนี้ครับจะทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ครับเช่นถ้าคุณพ่อนะครับหรือคนในครอบครัวมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเราอาจจะจัดสรรเงินส่วนเกินที่มากขึ้นเหล่านี้ไปออมไปลงทุนนะครับเพื่อไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นครับหรือในทางตรงข้ามถ้าสถานการณ์การลงทุนเนี่ยไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้เราก็จะมาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าการเป็นคุณแม่มือใหม่ที่ลาออกจากงานประจำมารับตำแหน่งเป็นคุณแม่แบบ full time นะครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับเราก็สามารถสร้างความมั่นคงและความมั่งคั่งให้กับครอบครัวได้เช่นเดียวกันโดยเริ่มจากการวางแผนจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของครอบครัวนะครับจัดสรรเงินออมให้สอดคล้องตามเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลาแล้วเลือกช่องทางในการลงทุนให้มันสอดคล้องแล้วก็ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการออมในการลงทุนอยู่เสมออย่างนี้แหละครับคุณแม่ก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในครอบครัวที่จะร่วมกันกับคุณพ่อเพื่อเดินทางไปถึงเป้าหมายนะทางด้านการเงินของครอบครัวได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับ
1: เห็นไหมคะว่าคุณแม่ยุค2016นะคะไม่จำเป็นต้องเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านเฉยๆโดยไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ขอเงินจากสามีมาใช้เหมือนในอดีตนะคะแต่ว่าสามารถที่จะเลี้ยงลูกให้เวลากับเขาได้อย่างเต็มที่เป็นคุณแม่ที่ดีนะคะพร้อมกับช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้อีกด้วยค่ะขอเพียงแค่ตั้งใจทำนะคะแล้วก็เริ่มลงมือทำผ่านการวางแผนที่ดีค่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินนะคะกับรายการเงินทองต้องวางแผนนะคะหรือว่าคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.set.or.th/education นะคะแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ากับเรื่องราวดีๆแบบนี้วันนี้เฟิร์นและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และ

0: งที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้างศัพท์น่ารู้วันนี
1: ้ worm worm worm
0: ว่าหนอน
1: flower flower flower แปลว่าดอกไม้ orchidORCHID ORCHID แปลว่ากล้วยไม
0: ้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มือช้ำชองเรียกว่ากองอาสาจาม
1: เฮ้เฮ้เฮ้
0: ครั้งเมื่อตอนกรุงแตกชาวแขกไม่ครั้นคราม
1: เฮ้เฮ้เฮ้
0: อาสาสู้กู้กรุงศรีไม่หลบมาหนีบุกงานำ
1: เฮ้เฮ้

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราเข้ามาอยู่กันที่ชุมชนบ้านครัว
1: ชุมชนบ้านครัว
0: ครับผม
1: เป็น
0: ม
1: ี
0: ประวัติความเป็นมาว่าที่เนี่ยเป็นชุมชนชาวแขกจาม
1: อ๋อเป็นชาวแขกจาม
0: ครับผมแล้วก็เขามีเอกลักษณ์เลยที่นี
1: ่คือ
0: การทอผ้าไหม
1: ทอผ้าแสดงว่าวันนี้คุณจะพาผมมาดูการทอผ้าไหมของบ้านครัวใช่ไหม
0: ต้องเห็นเขาบอกว่าตอนนี้เหลืออยู่ที่เดียวที่เดียวใน
1: นั้นต้องรีบไปดูและช้าไม่ได้แหละ
0: ไป
1: ไป
0: ทางนี้ทางนี้ชาวมุสลิมจามเนี่ยนะขึ้นชื่อแล้วก็มีความสามารถในการทอผ้าไหมโดยเดิมทีเนี่ยทอใช้กันภายในครัวเรือนเป็นหลักและต่อมาก็ได้ทอลวดลายพิเศษเพื่อส่งถวายแก่ราชสำนักสยาม
2: จุดเปลี่ยนของชุมชนบ้านครัวและวงการผ้าไหมไทยเกิดขึ้นสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อเจมส์เอสดับเบิลยูทอมสันเข้ามาทำงานร่วมกับชุมชนบ้านครัวและให้ชุมชนบ้านครัวเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมภายใต้แบรนด์จิมทอมสันจนได้รับฉายาว่าราชาผ้าไหมไทย
0: โอ้โหจุดเด่นของผ้าไหมที่นี่นะคือเนื้อผ้าคุณภาพสูงเส้นไหมเนื้อแน่นละเอียดสีสวยสดคงทนและก็ยังคงขั้นตอนการผลิตรูปแบบดั้งเดิมไว้อย่างมั่นคงเลยตอนนี้ก็อยู่กับคุณลุงนิพนธ์มนูทัศนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับผ้าไหมบ้านครัวกันนะครับมีความเป็นมาอย่างไรที่ไปที่มาอย่างไรของผ้าไหมบ้านครัวครับผม
3: ต้องย้อนไปอดีตสักนิดนึงก็ประมาณสัก234ปีที่เราได้มาตั้งรกรากอยู่ที่นี
1: ่
3: นะพวกเราก็เป็นแขกจามอิสลามอาศัยอยู่ที่กำปงจามที่ปากแม่น้ำโขงในยุคนั้นคือสมัยรัชกาลที่1ท่านยกทัพไปตีพม่าสังเรียกว่าสงครามเข้าทัพแล้วเราก็ได้ช่วยรบที่นั่นมาจนกระทั่งชนะสงครามและพอท่านเสด็จกลับมาท่านก็เราก็อพยพตามมาด้วยตั้งแต่จากการที่1ก็ท่านก็มอบพื้นที่เราตั้งแต่สะพานหัวช้างจดวัดพายังตลอดแนวคลองแสนแสบให้เราตั้งรกรากอยู่ที่นี
1: ่
3: ที่เราเรียกว่าบ้านแขกครัวคือเรามายกมาทั้งครอบครัวเลยปู่ย่าตายายยกมาหมดมาทั้งรกรากที่นี่จะขอเรียกบ้านแขกครัวพอสบายคุยมันแขกหายไปก็เลยแต่บ้าน
1: ครัวเลยกลายเป็นบ้านครัว
3: กันมาตั้งแต่นั้นในการทำผ้าไหมนี่เราก็เริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่5
1: ครับ
3: ก็เอากี่เอาอะไรมาขุดค้นมาทางเรือมาเอาวัตถุดิบทั้งนู้นมาแต่ก่อนมาจากที่นู้นมาจากเขมรพดแล้วก็เริ่มทอกันมาแล้วก็ทอเป็นสลบก็ขายไปทั่วไปละอาจจะสมัยก่อนนั้นสมัยรัชกาลที่5เราจะมีเรือหรือเขาเรียกเรือเมขาวนะวิ่งจากน้องจอกผ่านมาผ่านมินบุรีผ่านมินบุรีผ่านกระปิมาแล้วไปหมดที่ปากคลองตลาดแล้วทางบ้านควนเอเทกมันก็ต้องผ่านด้วยใช่มั้ยเพราะฉะนั้นแล้วก็รวบรวมผ้าสลงที่เราทอกันเสร็จในบ้านก็มาเป็นก้อนเป็นกรรมแล้วก็นั่งเรือจะเรียกไปปากคลองตลาดแล้วเอาไปขายตามหัวเมืองต่าง
1: นั่งเรือเมย์ไปขาย
3: นั่งเรือเมย์ไปที่ปากคลองตลาดจากปากคลองตลาดก็สามารถไปอยุธยาบ้านแพนเจ้าเจดอ่างทองนั่งเรือต่อไปสมัยตะก่อนโดยทางเรือหมดก็มีการค้าขายสมมติจะเป็นค้าขายโดยทางเรือทุกคนที่มาอพยพมาสมัยนั้นทุกบ้านจะทอผ้ากันหมดมันจะเป็นบ้านทรงไทยสูงและข้างล่างตั้งกี
1: ่
3: แล้วก็ผู้หญิงจะทอผ้าตลอดแนวตั้งแต
1: ่ทุกบ้านเลย
3: ทุกบ้านเลย
0: นี่ลองจินตนาการเมื่อก่อนเวลาล่องเรือผ่านนี่สงสัยเสียงกี่น
3: ี่ก็เสียงกี
1: ่ตกแตกตกแตกตกแตก
3: มันจะไม่ดังเสียงในตะกอนจะเป็นกี่กระทบกี่ทอผ้าจะมี2แบบคือกี่กระทบกับกี่กระตุกกี่กระทบอาจจะเห็นได้ตอนต่ำจังหวัดพวกนี
1: ้อย่างด้านหลังนี่ค
3: ือเรียกกี่กระตุกกี่กระตุกเนี่ยพอคุณจิมเข้ามาปุ๊บความต้องการผ้าเนี่ยมันต้องเร็วขึ้นเพราะการทอกี่ทอมในวันเนี่ยอาจจะได้ไม่ถึงสัก2-3ผืนอะไรแบบนั้นสัก 2-3 เม็ดอะไรแบบนั้น
1: กี่กระตุกก็เร็วขึ้น
3: เร็วขึ้นวันประมาณสักเกือบ5เม็ด6เม็ดอะไรก็ว่ากันไป
0: คุณจิมที่เอ่ยถึงนี่คือคุณจิมทอมสันผ้าไหมที่เป็นมีชื่อเสียง
3: ระดับโลกที่นักวันรู้จักแล้วมันเป็นคิงออฟซีนเนี่ยนะคือแกเข้ามาหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วแกก็เปลี่ยนแปลงจากการทำสโลงเนี่ยมาเป็นผ้าแบบตากลที่เราสามารถที่ส่งออกไปนอกต่างประเทศได้ยุคแรกๆยังไม่ได้ทอผ้าอะไรมากมายเป็นทอเขาเรียกทอผ้าสบายถ้าบอกผ้าสบายเรามองถึงผ้าสบายสมัยก่อนก็คือผ้าที่เขาผ้าตรงนี้ผ้าแบบนี้จะมีสบายเล็กสบายกลางสบายใหญ
1: ่
3: ก็แกก็เช้าๆแกก็จะนั่งเรือมาแกจะขึ้นทางด้านบ้านแรกก่อนขึ้นเลยแต่นี่ขึ้นไปแกก็จะสั่งผ้าบ้านนี้โอเคบ้านนี้ทออย่างนี้นะแกจะทำผ้าไว้เลยทำตัวอย่างไว้ทอแบบนี้นะแต่ละบ้านจนกระทั่งมาถึงบ้านผมในบ้านสุดท้ายที่แกจะสั่งแล้วก็แกก็จะกลับไปทางหน้าบ้านครัวก็มีหน้าที่ทออย่างเดียว
1: ก็ทำตามออเดอร์
3: ออเดอร์อย่างนี้ไม่ต้องไปทำให้ใครรับสัญญาว่าคุณไม่ต้องทำให้ใครนะมาทุกวันออเดอร์ทุกวัน
1: โอ้โห
3: ทุกวันแล้วก็ทอกันไปเรื่อยทอกันมาเกือบสิบ
1: ทำกันไปเรื่อย
3: ๆไปเรื่อยเสร็จก็ไปส่งเสร็จก็ไปส่งเสร็จไปส่งอยู่ตรงนี้วนกันไปอย่างเงี้ย เกือบ10ปีคุณคิดดูเอาก็แล้วกัน
4: ผ้าผืนนึงเนี่ยใช้เวลาทอนานขนาดไหนครับ
3: คือในยุคพวกเนี้ยอยู่ผ้าสโลงเนี่ยโอเคอาจจะประมาณสักวันนึงเพราะมันประมาณ
4: แต่ต้องคนที่คล่องแล้วนะต้องมีฝีมือ
3: ก็ส่วนมากก็เราก็มีความชำนาญแล้วในมันคล้ายๆเป็นภูมิปัญญาแล้วก็มันถ่ายทอดกันมาจากที่อยู่ที่เขมรแล้วก็พอมาตัวเดิมก็ไม่ได้มีอะไรก็สืบต่อกันมาก
4: ี่รุ่นแล้วครับที่ทำ
3: ก็รุ่นแรกก็คือราชการที่5ใช่มั้ย
4: ครับผม
3: การนั้นคือท่านทำให้พระประมาณสาทำทอในวังสาปทุมเช้ามาก็นั่งเรือไประวังพระวังสาปทุมไม่ไกลจากนี
4: ่เป็น
3: แสนแค่นี้แสนขึ้นเรือไปก็ไปทอเสร็จแล้วเย็นก็กลับมาประมาณรุ่นที่2ก็คือคุณจิมเข้ามา
4: รุ่น2ที่ทอให้จิม
3: คุณแม่ละรุ่นจิมรุ่น2คือคุณแม่รุ่นจิมนะ
4: ครับผม
3: ก็คุณแม่ไปแล้วก็เต็มมากเหลือรุ่นผมก็รุ่นที่3ก็คือทอให้ได้วางก็ทอให้พระเทพแล้วก็ทอให้พระราชินี
4: ให้สมเด็จพระพันปี
3: มันปีด้วยนั่นแหละนั่นคือผลรุ่นที่3ใช่มั้ยรุ่นเสียคือรุ่นสาวถัดต่อไปจากรุ่นที่1มาจนรุ่นผมเนี่ยก็ระยะเวลาก็คือประมาณ130ปีแล้วที่ถ้าคำนวณดูนะภาษาพูดของเราเป็นภาษาจามโดยตรงไม่ใช่ภาษาเขมรที่พูดอยู่ในปัจจุบันนี้จะเป็นเค้าเรียกภาษาจามโดยตรง
4: ภาษาจามทุกวันนี้ยังมีใครพูดภาษาจาม
3: ตอนนี้ก็เหลือไม่กี่คนแล้ว
5: ต้องรุ่นเก่าๆจริงๆ
3: ต่างๆจริงๆพวกจะตายไปมันอะไรเนี่ยคนตอนแรกเราก็จะพยายามที่จะฟื้นขึ้นมาโอ้โหมันยากนี่คือประวัติของเราที่อยู่ตรงนี
4: ้แล้วเอกลักษณ์เด่นๆของผ้าไหมบ้านครัวเนี่ยคืออะไรครับผม
3: เอกลักษณ์ของเราพอเราตอนแรกมันก็ไม่ได้ถึงบอกเราจะบอกโดยตรงก็คือผ้าสโลงแหละคือเป็นเอกลักษณ์ของเราแต่เบื่อผ้าสโลงเราผิดไปตอนนี้มันก็คงขายไม่ได้หรอก
4: คร
3: ับ เพราะไม่มีใครนุ่งสุนนท์นอกจากอิสลามเราในไอการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆแล้วก็ไอที่เราเก็บลายต่างๆของเราไว้ไม่ว่าจะเป็นเกล็ดเต่าก็ดีหางข้อลอกก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยที่เราไม่ได้ให้ทางคุณชิมไปผมก็เอามาเรื่อยฟื้นขึ้นมา
5: ตอนนี้ก็ยังทำ
3: โบ
5: ราณโบราณอ
3: ยู่ลายลายมันก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเราไปเลย
4: คร
3: ับ ไม่ว่าจะไปที่ไหนจะบอกจะเกล็ดเต่าสวยๆดีๆก็
4: เกล็ดเต่าคือที่เป็นลายเหมือนตารางสี่เหล
3: ี่ย
4: ม
3: เรียกว่าตารางลุยวิตตองอะไรพูดง่ายๆเลยละอะไรลุยวิตตองนี่อะไรแต่เราเนี่ยทำมาแต่สมัยรัชกาลที่ห้า
5: เราทำมาก่อนนมนานแล้ว
3: ก่อนของเราเนี่ยมาทำอันเนี้ยเราถือว่าเป็
4: นเอกลักษณ์
3: เอกลักษณ์ของเราหนึ่งแล้วแบบไปที่ไหนเพราะลูกฟูกอีกอย่างหนึ่งลูกฟูกก็ที่นี่คุณจิมก็เอาไปทำเหมือนกันแต่คุณจิมใช้เครื่องทอแต่เราใช้มือทอมันจะดูสลับต่างกัน
5: ผมอยากถามอีกนิดนึงว่าในย่านเนี้ยเหลือกันอีกกี่ครัวเรือนที่ยังทำ
3: คือถ้ามานั่งเดินมาแท้กันเลยเหลือเจ้าเดียวแล้ว
5: เมื่อก่อนมีเท่าไหร่
4: คุณลุงนิพนธ์เจ้าเดียว
3: เจ้าเดียวแต่ก่อนก็มีเกือบทุกบ้านแล้วที่ทำให้จิมก็ที่แท้ๆก็มีแปดท่าเก้าตระกูล
5: เลิกหมดแล้ว
3: ตอนนั้นก็เลิกกับแบบตอนนี้เหลือ
5: ที่บ้านเดียว
4: ทีนี้เวลาผมเข้าใน Google เวลาพิมพ์ว่าผ้าไหมบ้านครัวก็จะมา
5: บ้านนี้ที่เดียวเลยเพราะว่าที่อื่นเลิกหมดแล้วไง
3: ไม่มีใครอยู่แล้ว
5: ไม่มีแล้วแล้วก็ผมผ้าไหมเนี่ยเส้นไหมเนี่ยมันต้องย้อมสี
3: คือยุคแรกย้อมสีธรรมชาติพอคุณจิมเข้ามาแล้วแกก็มาเปลี่ยนเป็นสีเคมีแกสั่งสีมาโดยตรงแล้วแล้วก็ไปซื้อสีแกมาแล้วก็มาย้อม
5: แล้วไหมเนี่ยคุณลุงย้อมเองไหม
3: เราย้อมข้างบ้านก็คือย้อมมาในสมัยคุณแม่ละ
5: ก็ทำ
3: แล้วก็ให้ย้อม
5: แล้วก็สั่งไหมมา
3: เราสั่งไหมมาจากจุนใช่ไหมบริษัทจุนไหมไทยเนี่ย
5: สั่งเป็นไหมดิบมา
3: ไหมดิบเข้ามาแล้วเราก็มันย้อมเองฟอกเองกรอเองแล้วก็ออกแบบเองเองหมดที่นี่หมด
5: มันก็จะดีนะมันจะได้สีที่เราต้องการนะ
3: ถูกต้องเราต้องทำ
4: เหมือนเราควบคุมได้ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนออกมาเป็นผ
3: ื
4: น
3: อันนี้
4: นะครับสำหรับวันนี้ก็ความรู้
5: แน่นมากเลย
4: ครบถ้วนเกี่ยวกับผ้าไหมบ้านครัวนะครับต้องขอขอบพระคุณคุณลุงนิพนธ์มนุทัศน์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้วันนี้นะครับขอบพระคุณครับ
5: ขอบคุณครับ

พิธีกรรมโบราณสำคัญในงานโนราโรงครูคือการคล้องหงส์และแทงเข้แสดงตำนานโนราชุดรำศักดิ์สิทธิ์อวดฝีมือและท่ารำชั้นครูมีเพียงโนราใหญ่เท่านั้นที่จะแสดงได้เรื่องเล่าโนรามีอยู่หลายตำนานที่เชื่อถือกันเป็นส่วนใหญ่กล่าวถึงนางนวลทองสำลีธิดาแม่สีมาลากับพญาสายฟ้าฟาดเจ้าเมืองเวียงกลางบางแก้วฝันถึงเทวดามาร่ายรำแล้วจดจำเป็นท่ารำ12ท่าวันหนึ่งทรงคันจากการกินเกสรดอกบัวจึงถูกเนรเทศจนเมื่อโอรสนามพระเทพสิงหอนเติบใหญ่เป็นที่เลื่องลือว่ารำงามหาผู้ใดเสมอเหมือนความทราบถึงพญาสายฟ้าฟาดสำนึกผิดคิดรับพระธิดากลับเมืองหากนางนวลทองสำลีไม่ยอมกลับจึงถูกจับตัวเป็นที่มาของท่าคล้องหงส์ระหว่างทางมีจระเข้มาขวางเหล่าเสนาใช้หอกอาคมสังหารที่มาของการรำแทงเข้เมื่อกลับถึงเมืองพญาสายฟ้าฟาดมอบเสิร์ธเครื่องทรงและพระขันแก่พระนัดดาแต่งตั้งให้เป็นขุนศรีศรัทธาจุดเริ่มต้นตำนานโนรา

เชื่อกันว่าโคกเมืองเก่าบริเวณวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงในอดีตคือเวียงกลางบางแก้วที่นี่ตำนานครูต้นโนราถูกปลุกขึ้นมาให้มีชีวิตอีกครั้ง

0: โหราทุกสายตระกูลมาชุมนุมกันในพิธีสำคัญเททองหล่ออนุสาวรีย์สี่ครูต้นโนราบนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นแหล่งกำเนิดโนราคือสถานที่ประดิษฐานรูปจำลองพญาสายฟ้าฟาดแม่ศรีมาลาพระนางนวลทองสำลีและขุนศรีศรัทธาเพื่อเป็นหลักใจเตือนให้ระลึกถึงครูผู้เป็นบรรพบุรุษของโนรา
1: ขอเชิญทางพระนางธรณีนางคงคาพระนางโพศพนางเม
2: ตตาสาเหตุที่หล่อทั้ง4องค์นี้ก็เพราะว่าทางโนรานี่ไม่มีรูปเคารพของทั้ง4องค์นี้เลยครับมันก็เลยทำให้ทางบุคลากรทางโนราหรือโนรานี่มานั่งคุยกันแล้วก็เลยถือโอกาสว่าวันหนึ่งเนี่ยโนราเราก็ก้าวไปสู่มรดกโลกจุดนี้จะต้องเป็นจุดที่ทำให้คนทั้งโลกทราบว่าโนราเนี่ยเกิดจากที่นี่ครับ
3: วัดเคี้ยนบางแก้วเนี่ยเป็นทิ้นกับเนิร์ดข้องเมืองพัทลุงและเป็นเหลืองราวของประวัติข้องมโนราที่ยาวข้านกันมาแบบยาวนานมากันนะครับแล้วก็เป็นทีสำคัญเกี่ยวกับมโนราอย่างมากโดยวันนี้ที่พวกเราเล่าโดราเนี่ยครับทุกคณะต้องมารวมตัวกันเพื่อว่าทุกคนเนี่ยมาสร้างบ้านในพอให้แม่เพราะว่าพญาไส้ฝ่าฟาดนางนวลทองซ้ำลีเมซี่มาล่าตลอดจนถึงผมคุณศรัทธาพวกเราเนี่ยเป็นเศร้าวกข้องฐานอยู่แล้วเป็นลูกเป็นล้านข้องฐานอยู่แล้วนะครับ
0: พิธีกรรมทำตามอย่างโบราณพลีดินและน้ำจากพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ถวายสังเวยแด่เทวดาอารักษ์ผู้ปกปักรักษาแผ่นดินมาแต่ครั้งเวียงกลางบางแก้วรูปจำลองจัดสร้างตามตำนานทรงเครื่องอย่างกษัตริย์สมัยศรีวิชัยอนุสาวรีย์ครูต้นโนราเกิดด้วยศรัทธาชุมชน
2: เราไม่ได้ไปของงบประมาณจากทางราชการ

0: แต่เราใช้เนี่ยใครมีกล้วยหิ้วกล้วยมาใครมีมะพร้าวหิ้วมะพร้าวมาใครมีอาหารหิ้วอาหารมาส่วนทองเหลืองเนี่ยเราก็ใครมีเท่าไหร่ก็ช่วยกันหาเงินแล้วก็ซื้อกันช่างเราก็ใช้คนที่เขาศรัทธาปั้นให้เราได้มีหมุดหมายในการยึดและศรัทธาเพราะนั้นการสร้างสี่องค์นี้ขึ้นมาเนี่ยชัดเจนครับจะทำให้มีจุดรวมใจของโนราทุกๆคนว่าต่อไปเนี่ยถ้าเราจะไหว้ครูต้นขอพรครูต้นขอความเมตตา
1: ตอนนี้ศิลปินโนราทุกคนจะมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและมีสิ่งที่เป็นรูปเคารพชัดเจนแล้วก็จะได้พึ่งพิงทางจิตและเกิดความสุขความอบอุ่นเพราะเวลาจะมีทํากิจกรรมอะไรก็ที่นี่จะเป็นศูนย์รวมของศิลปินโนรานะครับแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจที่1เป็นเมืองเก่าแก่2ครูต้นโนราเกิดขึ้นนี่แล้วมีการหล่อขึ้นมาที่นี่นะครับเพื่อจะเป็นการรื้อฟื้นสร้างพลังโนราให้เข้มแข็งแล้วก็เป็นเรื่องของการความศรัทธาที่ให้คนที่ชอบโนราทุกคนต้องเป็นศิลปินพื้นบ้านชาวบ้านและคนทุกๆคนได้มาร่วมกันทํากิจกรรมที่แสดงถึงความสุขในวิถีชีวิตของชุมชนครับ
2: แม้ไม่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์หากภูมิรู้ก็สืบต่อกันมาในสายตระกูลโนราให้ตำนานเชื่อมผู้คนผูกพันชุมชนด้วยอาเดียวกัน

มนูหมูฮ้องของหลงโถจะมีการดัดแปลงจากหมูฮ้องดั้งเดิมที่มักทานคู่กับข้าวสวยและอาหารอื่นๆที่เป็นสำรับใหญ่ๆนะครับโดยจับคู่ข้าวต้มแห้งซึ่งมีความเป็นอาหารจานเดียวทานง่ายแต่ยังคงรสชาติหมูฮ้องแบบเดิมเอาไว้

0: วันนี้เบลจะพาทุกคนไปตามหาเรื่องราวดีๆกันที่ตำบลหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะส่วนการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เกิดจากความร่วมมือกันของทุกคนในชุมชนค่ะทำให้เกิดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้เกษตรอินทรีย์จนทำให้ทุกคนในชุมชนและในพื้นที่อื่นๆสนใจอบรมและส่งเสริมอาชีพค่ะ
1: สวัสดีครับได้เที่ยวแถวนี้มั่งหรือยังครับนี่
2: ยังไม่ได้เที่ยวเลยค่ะรอพี่เกษตรชัยพาไปเที่ยว
1: โอเคครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวได้เลยครับเนื่องจากเราอยู่หมู่บ้านหนองกระดนมนตำบลหนองโพนอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเราก็อยากเห็นความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นที่

ในหมู่บ้านถ้าเกิดว่ามีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นคนที่เคยห่างหายกันไปก็จะมาร่วมมือทำงานด้วยกันสามัคคีกันรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกันทำให้มีความสุขมากขึ้นจึงได้เอาแนวทางนี้มาดำเนินการแนวทางในการทำงานเนี่ยเราก็ดูแนวจากในหลวงรัชกาลที่9ท่านให้แนวทางในเรื่องของการสร้างแบบอย่างความสำเร็จซึ่งมีค่ามากกว่าคำสอนเราทำดีเราสร้างสิ่งดีๆเกิดขึ้นอีกหลายๆคนก็จะทำตามเองโดยที่ไม่ต้องไปสอนกันมากมายซึ่งสร้างแบบอย่างความสำเร็จดีๆเนี่ยครับให้คนได้เห็นแล้วก็ทำตามครับส่วนหลักความดีที่ทำควบคู่กันเนี่ยนะครับเราใช้หลักของธรรมชาติดูแลธรรมชาติโดยที่แนวทางของในหลวงรัชกาลที่9ท่านสอนไว้เราดูแลธรรมชาติดีรักษาธรรมชาติดีแล้วก็สร้างธรรมชาติขึ้นมาให้ดีธรรมชาติก็จะหันกลับมาดูแลเราแล้วก็จะมาทำให้คนในหมู่บ้านหันกลับมาทำความดีเมื่อมันเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเนี่ยกิจกรรมที่เราทำหนึ่งใช้เป็นสถานที่ประชุมของกลุ่มองค์กรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มองค์กรของแกนนำหมู่บ้านวางแผนการพัฒนาก็คือว่าไปเก็บรวบรวมเอาองค์ความรู้ของกลุ่มองค์กรต่างๆของบุคคลต้นแบบต่างๆเนี่ยมาเขียนเป็นหลักสูตรเราก็ยังไปปรับปรุงพัฒนาไปร่วมเรียนรู้กับศูนย์คุณธรรมศูนย์คุณธรรมส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นที่มาของถ้าเราดูแลธรรมชาติพวกนี้เราจะทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันก็มีต้นทุนในการผลิตแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยหันกลับมาดูแลธรรมชาติแล้วก็ให้ธรรมชาตินั้นมาบ่มเพาะให้เราเป็นคนดีของสังคม

0: ่เกษมชัยคะเห็นบอกว่าถ้าเกิดเราตัดต้นไม้ใหญ่แล้วเนี่ยเราต้องปลูกคืนด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็คือว่าในหมู่บ้านเนี่ยเขาเชื่อในเรื่องของคุณธรรมความดีต้นไม้เนี่ยมันสร้างคุณงามความดีให้กับคนเราปลูกต้นไม้และต้นไม้ก็ให้คุณค่ากับเราเราจึงจะต้องให้เขาเนี่ยอยู่คู่กับเรา

0: มะนาวลูกใหญ่มากคือตรงนี้คือเรียกว่าแปลงอะไรหรอคะ
1: แปลงเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษซึ่งมันเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นที่1ก็คือพอกินเราปลูกต้นไม้นะครับเราเพาะกล้าไม้ปลูกต้นไม้แล้วก็เอาธรรมชาติมาดูแลต้นไม้นอกเสียจากว่าเขาจะให้อาหารให้ร่มเงาที่ดีแล้วเนี่ยเขาก็ยังทำให้เกิดการพอกินด้วย

การเลี้ยงปลาที่นี่ก็จะมีการเก็บเอาพืชผักในหมู่บ้านมาสับแล้วก็บดพอบดเสร็จแล้วก็อัดมาเป็นเม็ดเพื่อที่จะมาเป็นอาหารของปลาปลาเจริญเติบโตก็มาเป็นอาหารให้เราก็เป็นอาหารที่ปลอดจากสารพิษซึ่งถ้าเกิดว่าคนไหนที่ได้รับประทานอาหารที่เราผลิตไปก็จะเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยากจะทำความดีอย่างนี้ให้เกิดขึ้นครับ

ของเราเนี่ยเน้นในเรื่องของบวรศก็คือบ้านวัดโรงเรียนและส่วนราชการเราทำงานในหมู่บ้านเนี่ยเราจะไม่ทิ้งรากฐานของชุมชนก็คือความดีความดีนี่มาจาก1หมู่บ้านชุมชนเกิดความดีในการทำงานของตนเองในพื้นที่2ความดีที่หมู่บ้านชุมชนเนี่ยจะสามารถไปช่วยเหลือที่โรงเรียนเอาองค์ความรู้ต่างๆไปช่วยเหลือที่โรงเรียนทําให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาต่างๆแล้วก็3ความดีที่เกิดจากที่วัดนะครับที่วัดที่เรื่องของการสั่งสอนในบวรพระพุทธศาสนา

0: สั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับและส่วนราชการเนี่ยเป็นส่วนราชการที่นำเอาสิ่งดีๆเหล่านี้ไปขับเคลื่อนในการทำงาน
1: ทั้งหมดเนี้ยพี่เกษมชัยเอาไปต่อยอดยังไงบ้างคะ
0: หนึ่งเราเข้าไปในศูนย์คุณธรรมมีการจัดตลาดนัดความสุขชุมชนเราก็ให้แต่ละแขนงที่ทำไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงปลาทำการเกษตรหรือว่าต้นไม้ต้นไร่เนี่ยก็เอามาแปรรูปพอแปรรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปสู่ตลาดนัดความสุขชุมชนเราก็เอาของสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับเตรียมรองรับเขามาดูงานเขาก็จะได้เห็นการประกอบคุณงามความดีไอ้สิ่งของเนี่ยทั่วไปมีแต่สิ่งของที่มาแล้วเกิดคุณงามความดีเนี่ยมันหาไม่ค่อยจะได้มันได้ความสุขทางใจมันได้ความดีทางกายอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่แค่สิ้นลมแต่ถ้าเกิดว่าอยู่เพื่อสังคมอยู่ชั่วนิรันดร์ตัวเองทำดีแล้วก็ไปทำให้คนข้างๆทำดีคนข้างๆก็ไปขยายผลแล้วความดีนั้นเนี่ยก็จะหันกลับมาหาเราซึ่งทำให้สังคมเป็นสังคมแห่งความดีงามความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องร่วมสร้างครับ
1: เมื่อก่อนเบลไม่เคยรู้เลยนะคะว่าการที่เราได้มาเรียนรู้ที่ชุมชนจะได้ประสบการณ์ดีๆที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะมันดีมากๆเลยค่ะเบลอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสประสบการณ์แบบเบลค่ะคุณจะได้ความรู้ความดีและรอยยิ้มจากชุมชนที่นี่ค่ะ
2: น้องกระดาษบุญชุมชนการมีส่วนร่วม

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปบุกเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นยุทธจักรของความอร่อยอย่างจังหวัดตรังครับเราจะพาไปกินกินแล้วก็กินกับร้านเด็ดร้านดังในตำนานพร้อมพาไปล้วงสุดเด็ดเคล็ดลับของหมูย่างเมืองตรังที่มีขั้นตอนการทำนานกว่า17ชั่วโมงบอกเลยว่าวันนี้สายกินทุกคนต้องห้ามพลาดครับการที่จะไปกินหมูย่างเมืองตรังนั้นไม่ใช่ว่าจะมาแล้วหาซื้อกันได้ง่ายๆนะครับเพราะคนที่นี่บอกว่าจะต้องมารอกันตั้งแต่เช้ามืดเลยครับจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปถามพี่ชุนเจ้าของร้านหมูย่างเมืองตรังกันครับต้องบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านหมูย่างเมืองตรังที่บอกว่าขึ้นชื่อมากร้านนี้ปกติเขาบอกว่าไม่เกิน8โมงเนี่ยหมดใช่ไหมครับต้องมาเร็วๆนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปคุยรายละเอียดกันทีหลังแต่ตอนนี้หมูย่างตรงนี้อยู่ตรงหน้าเราทั้งตัวซึ่งเดี๋ยวพี่ชุนจะสับให้ดูนะครับเพราะว่าตัวนึงเนี่ยสับมาเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงก็หมดแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็มาซื้อกันส่วนหัวนี่เราก็จะขายทั้งหัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: หัวนี่สำหรับถ้าคนที่กินหัวนี่คือชอบแบบไหนครับ
1: ส่วนมากลูกค้าจะเอาไปทำต้มจับฉ่ายหรือต้มผักกาดดองค่ะ
0: หางนะครับหางนี่เขานิยมไปทำอะไร
1: หางจะขายพร้อมหัวค่ะที่น
0: ี่อ๋อถ้าคุณซื้อหัวเขาจะมาเป็นแพ็กเกจซื้อหัวแถมหาง
1: ใช่เพราะว่าบางทีลูกค้าจะเอาไปไหว้เจ้าอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้อันนี้ส่วนสะโพก
1: ส่วน
0: กรอบมาก
1: เนื้อแดงจะเยอะสำหรับคนที่ไม่ชอบแบบพวกมันจัด
0: คุณผู้ชมคือหัวเนี่ยมีคนซื้อไปแล้ว
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้มีลูกค้าจองแล้ว
0: ผมไม่ได้กินเลยอันนี้หมูที่เราเห็นนี้ตัวนึงนี้ประมาณกี่กิโลครับ
1: หมายถึงย่างแล้วใช่ไหมคะ
0: ก่อนย่าง
1: ก่อนย่าง60ไปปลายจนถึง75 76
0: แล้วพอย่างแล้วเหลือกิโลอ่ะ
1: เหลือประมาณไม่เกิน20กิโล
0: คือไซส์60 70โลนี่ถือว่าใหญ่มั้ย
1: ไม่ใหญ่นะคะไซส์กลางๆมากกว่าถ้าเกิดไซส์เล็กก็จะมีไซส์สำหรับแบบเขาไปไหว้เจ้าหรือแก้บนทีก็จะประมาณ15กิโล
0: แต่ของพี่นี่จะเน้นไซส์กลางเป็นหลัก
1: ใช่
0: มันต่างกันมั้ยเล็กใหญ่เพราะบางทีเขาบอกเวลาไปกินหมูหันแล้วก็ต้องเลือกลูกหมูอะไรเงี้ย
1: ถามว่าต่างมั้ยที่ว่าก็ไม่ต่างนะคะ
0: ไม่ต่างเน
1: า
0: ะ
1: เพียงแต่ว่าถ้าเกิดไซส์กลางแบบมันไม่เยอะเกินไงถ้าเกิดไซส์ใหญ่หมูยิ่งตัวใหญ่
0: ม
1: ัน
0: ก็จะเยอะ
1: ใช่ส่วนต่อมาตรงเขาจะเรียกว่าส่วน3ชั้น
0: มันก็เหมือนหมูกรอบใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ที่ร้านพี่ก็คือว่าจะไม่ใส่ซี่โครงจะไม่มีกระดูก
0: โอ้จริงๆเขาเลาะซี่โครงออกหมดเลยอ่ะคือคุณผู้ชมดูด้านนอกเนี่ยผมก็เอ้ยมันก็เหมือนหมูกรอบธรรมดาแต่คุณมาดูข้างในดิคืออันนี้คือจุดเด่นของหมูย่างเมืองตรังเลยคือหมูกรอบที่ไหนหรือว่าหมูย่างไหนก็จะไม่มีแบบความฉ่ำความเยอะแล้วหอมมากตอนนี้หอมมากคือแค่หั่นก็ได้กลิ่น
1: เขาเรียกว่าขาหน้า
0: ค่ะเดี๋ยววางตรงนี้เลยครับผมคุณผู้ชมถ้ามาชิมหมูย่างเมืองตรังพี่ชุนบอกนะครับแนะนำเลยนะครับว่ามันแบ่งออกเป็น3ส่วนง่ายๆถ้าชอบแบบเนื้อนุ่ม
1: ๆ
0: แนะนำขาหน้า
1: ต้องตรงเนี้ยค่ะ
0: ถ้าชอบแบบกินเข้าไปฉ่ำๆแล้วมันละลายในปากต้องเป็น3ชั้นแต่ถ้าชอบกรุบกรอบและเนื้อแดงแน่นๆต้องเป็นสะโพก
1: สะโพกค่ะ
0: กิโลนึงขายกี่บาทนะครับ
1: กิโลละตอนนี้กิโลละ440ค่ะ
0: 440เวลาใครได้ยินแบบนี้ตกใจทุกคนแต่ผมจะบอกว่ามันไม่ได้แพงเลยนะขั้นตอนการทำนะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าไม่ง่ายเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะขอไปดูพี่ชุนด้วยว่าทำยังไงตั้งแต่ก่อเตากันเลยว่าทำยังไงแล้วย่างยังไงอะไรยังไงจนออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าก่อนที่จะไปดูว่าเขาทำยังไงขอไปกินก่อนได้ไหมคร
1: ับได้ค่ะเชิญเลยค่ะ
0: ปกติคนที่ตรังจะกินคู่กับปลาท่องโกเหรอครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วก็กาแฟหรือว่าชาก
1: าแฟชาหรือชาร้อน
0: เขามีวิธีกินไหมพี
1: ่มีค่ะ
0: วิธีรับประทาน
1: เราก็ฉีกก็ต้องโผล่ออกมาจากคู่ค่ะแล้วก็กระแบะตรงกลางออกค่ะ
0: เจาะตรงกลาง
1: ใช่เจาะตรงกลาง
0: เจาะตรงกลางครับ
1: แล้วก็ใส่มือย่าง
0: อ๋อแล้วเอาหมูยัดลงไปผมขอไหนๆก็มือแล้วผมมือเลยนะ
1: ค
0: ุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: อร่อยมากคือผมก็เคยกินหมูย่างเมืองตรังผมว่ามันอร่อยอยู่แล้วผมเป็นคนชอบกินหวานอยู่แล้วด้วยแต่เพิ่งรู้ว่ากินกับปลาท่องโกอร่อยกว่าปลาท่องโกมันมีความเค็มแล้วหมูย่างมันหวานอร่อยมากเลยโอ้โหสุดยอดจริงอ่ะ
1: อร่อยใช่ไหมคะ
0: คือมันบอกเสน่ห์ถึงเมืองตรังชัดเจนนะครับพี่คือพอได้กลิ่นของเครื่องเทศในหมูแบบนี้ได้สัมผัสความกรอบของหมูแบบนี้ได้กินแบบนี้คือเรารู้เลยว่าเราอยู่ตรังอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าไอ้บรรยากาศเนี่ยมันหาที่จังหวัด
1: มันเหมือนม
0: ัน
1: เป็นวิถีชีวิตของคนตรังอย่างเงี้ยค่ะบางบ้านเนี้ยมีลูกหรือไหว้เจ้างานศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อก็เหมือนอาหารมงคลด้วยอาหารสำคัญ
1: ใช่ค่ะ
0: หมูย่างเมืองตรังนั้นนะครับนอกจากจะหากินได้ยากแล้ววิธีการทำก็ยากไม่แพ้กันครับเพราะต้องทำกันนานถึง17ชั่วโมงมันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ยุ้ยนะครับผม
1: ค่ะ
0: ที่ผมเห็นก็คือเหมือนกับว่าเวลาคนไปซื้อหมูย่างเมืองนาจะรู้สึกว่าเนื้อจะดูแปลกๆเหมือนกับถูกหั่นมาแล้วอันนี้คือการบั้ง
1: ใช่ค่ะให้เครื่องมันเข้าไว้ข้างในอะค่ะ
0: ก็คือลักษณะเหมือนหั่นให้เป็นตาราง
1: ใช่เป็นลูกเต๋าอะค่ะ
0: เป็นลูกเต๋าแต่ว่าต้องไม่ขาดถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ผมสังเกตอย่างนึงคือต้องเอาเนื้อกับหนังให้มันเหลือความบางพอดี
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้พวกเนื้อที่เราแล่ออกไปเราไปทำอะไรครับ
1: เราเอาไปทำซาซิลก็ได้ค่ะทำเนื้อย่างทำซาซิลค่ะมันเป็นหมูแดงค่ะเอามาหมักเหมือนกัน
0: แปลว่าคือทั้งตัวเนี่ยใช้ได้หมด
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าจะเอาเป็นหมูย่างเมืองตรังให้อร่อยเนี่ยคือต้องเป็นส่วนที่แบบติดหนังที่มีมันอยู่แค่นี้แล้วก็คนแล่ต้องชำนาญมากเลยเนาะอันนี้พี่ยุ้ยฝึกมานานยังครับบ้างได้ขนาดนี
1: ้10กว่าปีแล้ว
0: คุณผู้ชมคือจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะบอกใครจะมาเรียนแบบกันได้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สืบทอดกันแบบรุ่นต่อรุ่นก็ตอนนี้บ้างเสร็จแล้วแล้วหลังจากนั้นก็มาทำอะไรต่อครับ
1: ก็เอากระเทียมใส
0: ่กระเทียมตำละเอียดแล้วก็มาหมักนะครับแล้วในนี้มีอะไรบ้างครับ
1: มีเกลือมีน้ำตาลน้ำตาลทรายแดง
0: ก็มีน้ำตาลทรายขาวด้วยต้องใช้2 อย่างเลยผงพะโล
1: ้แล้วก็ผงหมูย่าง
0: ผงหมูย่างคืออันนี้เป็นความลับที่บอกไม่ได้นะครับเป็นสูตรลับของแต่ละร้านแต่ละร้านไปพยายามให้มันลงไปตามร่อง
1: ใช่เอามือ
0: คุณผู้ชมสังเกตดีๆนะว่าพี่ยุ้ยเขาดันให้เนื้อมันแยกแล้วเราค่อยเหมือนกับเอาเนื้อโรยลงไปตามร่องคุณผู้ชมถูเยอะๆเจ็บมือนะไม่ใช่ไม่เจ็บนะ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่มันเป็นเกล็ดนะมันเหมือนกระดาษทรายอะนะคุณผู้ชมนี่ผมถูแป๊บเดียวผมจะรู้สึกว่าเจ็บมาเนี่ยถามว่าแล้วคุณผู้ชมจะสงสัยว่าแล้วทำไมไม่ใส่ถุงมือไม่ได้ครับถ้าเราใส่ถุงมือเนี่ยมันสัมผัสไม่รู้เลยว่าตรงร่องนี้มันมีหรือยังหรือว่าร่องนี้มันมีหรือยังถ้าร่องไหนที่มันโดนเนี่ยครับเวลาเอานิ้วกรีดไปเราจะรู้เลยว่ามีน้ำตาลอยู
1: ่ใช่มันจะ
0: แล้วก็พอคลุกเคล้าทั่วเสร็จแล้วต้องหมักไว้นานแค่ไหนครับพี่ยุ้ย
1: 10-15ชั่วโมงอะค่ะ
0: แต่เดี๋ยวเราต้องไว้อย่างนี้เลยต้องไปเข้าตู้เย็น
1: ไม่เราต้องเอาอิฐมาลงก่อนเพราะว่าหนังมันจะสกปรก
0: ไม่ให้มันโดนน้ำหมักที่ไหลลงมา
1: ใช่ใช่เพราะว่ามันจะดำอะค่ะพอไปย่าง
0: อ๋อน้ำตาลมันจะไหมโอเคครับหลังจากหมักไว้10-15ชั่วโมงก็ถึงขั้นตอนการย่างแล้วครับซึ่งลักษณะของเตานั้นจะเป็นบ่ออิฐ

5นาทีนำมาล้างน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วใช้ตะปูตีที่ผิวหนังของหมูเพื่อเวลาย่างจะได้แตกออกมาเป็นลายสวยๆครับขั้นต่อไปห่อด้วยฟอยล์และกระดาษเพื่อป้องกันไม่ให้ไหม้ครับแล้วก็นำไปย่างจนสุกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

0: นอกจากหมูย่างเมืองตรังแล้วที่นี่ยังมีอาหารประจำถิ่นที่หากินที่อื่นไม่ได้อีกหลายชนิดเลยครับมันจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราให้พี่ดามาเป็นไกด์นำเที่ยวให้กับเราในวันนี้กันครับ
1: วันนี้ต้องรบกวนพี่ดาช่วยพาผมอย่าเรียกว่าเที่ยวดีกว่าเรียกว่ากินเลยดีกว่ากินกันทั้งวันไปเลยเพราะเขาบอกว่าเมืองตรังนี่เรื่องกินเรื่องใหญ่เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกว่าขึ้นชื่อว่าเป็นนะยุทธจักรแห่งความอร่อยนี่ครับร้านนี้ขายอะไรบ้างครับพี่ดา
2: ขายอาหารเกือบทุกชนิดนะคะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้านู่นจนถึงตอนเกือบเที่ยงคืนเลยทีเดียวนะคะ
1: โอ้โหนี่คือเปิดกันแบบเกือบจะ24ชั่วโมงเลยไปเลยไม่รู้จะกินอะไรก่อนอะไรหลังเริ่มไม่ถูกเอาละจิบน้ำก่อนก็ต้องมีพวกชากาแฟก่อนโอ้โห
2: ต้าเลิฟปากต้องนะคะ
1: อ่ะผมนึกว่าเขาให้จดออเดอร
2: ์ไม่ค่ะอันนี้เป็นกระดาษที่ใช้ซับมันใช้เช็ดปากได้เลยค่ะอันนี้วิถีคนตรังแบบดั้งเดิมเลยค่ะ
1: โจ๊กอันนี้ความพิเศษนี่โอ้โหดูความเข้มข้นแล้วเดี๋ยวขอชิมแล้วกันจะได้อธิบายคุณผู้ชมฟังได้ว่าเป็นยังไงและอันนี้ก็คือปาท่องโก
2: ไส้ไก่
1: ค่ะ
2: แ
1: ล้วก็อันนี้เป็นปาท่องโกอันใหญ่
2: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าเป็นโจ๊กก็อันไหนก็ได้แล้วแต่
2: ส่วนใหญ่จะทานกับนี้ถ้าน้ำชาก็จะทานกับอันน
1: ี้โอ้นี่แบบนี้แบบนี้แบบน
2: ี้แล้วก็ถ้าคนไม่ชอบน้ำมันก็เอากระดาษเนี้ยซับมันได้เลย
1: อร่อยอ่ะปกติเนี่ยผมเป็นคนที่กินชอบกินโจ๊กกับปาท่องโกอยู่แล้วพอเป็นปาท่องโกไซส์นี้คุณผู้ชมข้อดีคืออะไรไหมผิวด้านนอกมันกรอบเพราะมันพองมากแล้วพอเอาอะไรกรอบๆมากินกับโจ๊กที่มันนุ่มๆอ่ะโอ้โหแล้วโจ๊กที่เนี่ยรสชาติเข้มข้นมากน้ำซุปอร่อยมากแล้วปาท่องโกอ่ะมันก็คือไม่ได้มีรสชาติมากมันเน้นที่ความกรอบเนื้อนุ่มพอมากินกับโจ๊กที่รสเข้มข้นมันลงตัวแบบสุดๆครับผมเห็นอันนี้คืออะไรครับอันนี้
2: อันนี้คือสังขยาก็กินกับ
1: พี่ดา
2: ปาท่องโก
1: แล้วทำไมเขาไม่ยอมให้ผมเต็มถ้วยล่ะ
2: เพื่อจะจับเพื่อจะใช้จับ
1: จะได้ไม่เลอะมือ
2: ไม่เลอะมือแล้วก็
1: แปลว่า1คนก็ไป1ถ้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อุ๊ยสังขยาแบบไข่ล้วนๆเลยเนาะ
2: หอมอร่อยค่ะ
1: สุดยอดอ่ะขอลองนี้บ้างมันเหมือนปาท่องโกที่ตัวนี้คือใส่ในเต้าหวยอ่ะพี่ดา
2: ค่ะแล้วก็กรอบ
1: ใช่แต่ว่าเรื่องความที่มันใหม่กว่ามันจะกรอบแล้วก็นุ่มในแต่ถ้าเป็นปาท่องโกตัวเล็กที่อยู่เต้าหวยมันจะกรอบแบบออกแข็งนิดๆอันนี้อร่อยคุณผู้ชมทีนี้ติ่มซำอันนี้คืออะไรครับ
2: ซอสกำเจืองค่ะซึ่งจะทานกับติ่มซำมีที่นี่แห่งเดียวในประเทศไทยค่ะ
0: ซอสส้มเจืองหรือกำเจืองนั้นทำมาจากมันเทศถั่วลิสงต้มปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำส้มเกลือและนำมาโม่ให้ละเอียดนั่นเองครับ
1: ติ่มซำก็อร่อยอยู่แล้วเข้าไปละลายในปากเลยแต่ที่มหัศจรรย์คือซอสคุณผู้ชมมันอร่อยมากคือว่ามันไม่เหมือนซอสพริกความพิเศษคือมันมีรสเปรี้ยวหวานหอมแต่ที่แปลกที่สุดคือมันไม่ได้เป็นน้ำจิ้มเลยแต่คุณผู้ชมมันมีความเข้มข้นเป็นเนื้อข้างในผมว่าตรงนี้แหละที่กินแล้วมันเลยแบบอร่อยไม่เหมือนใคร
2: สำหรับร้านนี้นะคะเชฟตอนเช้าเนี่ยเช้ามืดเลยประมาณตีห้าครึ่งอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่ออกกำลังกาย7โมงครึ่งถึง8โมงครึ่งก็จะเป็นคนวัยทำงานหลังจากนั้นก็คือจะเป็นคนชุมในชุมชนหรือว่าต่างอำเภอเข้ามาแล้วต้องมาพบปะกันร้านนี
1: ้ฟังพี่ดาเล่าเนี่ยคือการที่มากินร้านนี้เราไม่ได้มาสัมผัสแค่รสชาติอาหารนะแต่จริงแล้วเรามาสัมผัสวัฒนธรรมนะคือเราก็จะรู้ว่าเขาทำอะไรกันเขาแต่งตัวแบบไหนตอนนี้เขามีอะไรที่เขาฮิตก็คือมันเป็นเหมือนศูนย์กลางที่คุณจะได้ฟังว่าวันนี้มีข่าวอะไรมีใครทำอะไรที่ไหนตรงนี้จะรู้หมดพอจะรู้ไหมว่าร้านนี้สักกี่ปีแล้วครับ
2: น่าจะสืบทอดกันประมาณ 5-60 ปีแล้วนะคะจากรุ่นสู่รุ่นเลยทีเดียวค่ะ
1: อันนี้เราจะไปไหนกันต่อครับพี่ดา
2: ค่ะเราจะมาตลาดสดของคนตรังค่ะว่าวิถีชีวิตคนตรังเป็นยังไงมาดูที่นี่ค่ะ
1: ดูบรรยากาศครับอันนี้เขาเป็นอาคารแบบอะไรครับพี่ดา
2: อาคารแบบชิโนโปรตุกีสนะคะ
1: อย่างอาคารข้างหลังเรานี้น่าจะประมาณสักกี่ปีแล้วครับผมก็

0: ใช้คำว่ากี่ร้อยปีไหม
1: เป็นร้อยปีนะคะ
0: โอ้สุดยอดไปเลย
1: สร้างเมืองในอดีต
0: และด้านหน้าเราจะเป็นตลาดสดนะครับไปกันเลย
1: ค่ะ
0: โอ้โหนี่ระหว่างทางที่มานี่คือนี่เรียกว่าร้านลับเลยนะร้านลับในตำนานร้านนี้นี่คือสักกี่ปีแล้วพี่ดาพอจะรู้ไหม
1: ทราบว่าร้านที่นี่นะคะพร้อมๆกับการก่อตั้งสร้างตลาด
0: โอ้นี่เปิดตรงนี้เลยค่ะสร้างตลาดเลย
1: พร้อมกันเลยค่ะ
0: โอ้โหพี่ดาปากหม้อผมก็เคยกินไงอุบลอุดรโอ้เขามีปากหม้อกันหมดมันเป็นอาหารเวียดนามใช่ไหม
1: ค่ะ
0: หรือว่าอันนี้ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนค่ะหนึ่งเดียวเลยค่ะ
0: มีชัยเท้ามีถั่วงอกลวกแล้วก็มีแตงกวา
1: หมูสับกุ้งแห้งนี่ไงค่ะเขาใส่น้ำราดน้ำกะทิแล้วก็ซอสคล้ายๆซอสกำเจือง
0: อ๋อคล้ายๆกำเจืองที่เรากินกับติ่มซำกำเจืองเนี่ยเมื่อกี้ร้านแรกเราก็เจอแล้วร้านนี้ก็เจอเหมือนมันเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะ
1: มันเหมือนซอสกลตรังไปแล้ว
2: โอ้อร่อยแล้ว
0: กำเจืองครับมันเปรี้ยวมันหวานมันหอมพอกินกับแตงกวาเนี่ยมันคล้ายๆกับน้ำจิ้มอาจารย์เหมือนเวลาอ๋อเหมือนเวลาเรากินขนมเบื้องยวนคือมันเหมือนเอาไส้ขนมเบื้องยวนมาไว้ในปากหม้อที่พิเศษคือว่ากะทิที่แม่เหยาะลงมานิดเดียวอ่ะแต่มันกลับทำให้แบบทั้งชามอ่ะมันหอมแล้วมันขึ้นมาเลยแค่แบบกะทิแค่แบบเหมือนปลายกระบวยเองอ่ะเมื่อกี้จานต่อไปที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูผมบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆเป็นสูตรที่สืบทอดกันมากว่า100ปีเลยทีเดียวครับและอันนี้พี่ดาก็พามาชิมมีหนำเลียว
1: มีหนำเลียว
0: เขาบอกว่าเป็นอาหารที่มีเฉพาะที่จังหวัดตรังเท่านั้นด้วยใช่ไหมครับผมอันนี้หายากมากแล้วก็อันนี้คือ
1: เกาหยกค่ะ
0: คือบางทีผมก็จะเรียกว่าเกาหยกนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ยังมีในพื้นที่อื่นมากแต่ว่าสูตรของที่ตรังก็จะไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมครับ
1: ที่นี่จะเป็นสูตรจีนกวางตุ้งซึ่งมีการสืบทอดกันมาเป็นร้อยปีค่ะ
0: ปกติเกาหยกของที่อื่นเนี่ยหรือว่าเกาหยกของที่อื่นอาจจะเสิร์ฟคู่กับผักกาดดองก็มีใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เป็นเผือกนะครับ
1: เผือก
0: ตอนแรกผมนึกว่าเต้าหู้งั้นขอลองชิมก่อนเลยไม่เคยกิน
2: อร่อย
1: นุ่มอร่อยค่ะ
0: เข้าปากแล้วละลายเลยอ่ะแล้วก็สามชั้นนี่เมืองตรังนี่นอกจากจะแบบมีทะเลแล้วยังเก่งเรื่องหมูด้วยนะเอาหมูมาทำอะไรก็อร่อยนะ
1: แล้วคนตรังเชื่อว่าชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเช้าต้องกินหมูชีวิตการงานการทำงานจะได้แบบหมูง่ายๆ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อพี่นาผมเพิ่งรู้เนี่ย
1: จริงๆค่ะ
0: แล้วจะบอกว่าพอเป็นเผือกอ่ะคุณผู้ชมเผือกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ดูดรสชาติของน้ำเข้าไปเยอะมันก็เลยจะตัดกับรสของหมูสามชั้นได้แบบพอดีมากทีนี้มาถึงอันนี้บ้างอันนี้ผมเคยได้ยินชื่อนะครับแต่ว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้ชิมเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เป็นอาหารขึ้นชื่อมันเป็นอาหารประจำถิ่นของจังหวัดตรังเลยก็ว่าได้มันมีกลิ่นที่แบบมันไม่มีในราดหน้าพี่ดาเดี๋ยวผมเดาอ๋อเห็นแล้วคุณผู้ชมกลิ่นหอมจากหอมเจียวแต่นี้คุณผู้ชมต้องมากินจริงแล้วมันขายด้านหน้าเพียงแค่น้ำมันมีแป้งแต่เรื่องรสชาติเรื่องเท็กเจอร์ของเส้นเรื่องเครื่องเรื่องกลิ่นไม่ใช่ด้านหน้าเลยอันนี้มันเป็นรสชาติหรือกลิ่นแบบสไตล์อาหารจีนนะครับคุณผู้ชมร้านนี้พี่ดาซีไหมซีไหม
1: ซีค่ะ
0: ร้านนี้ซีปึ้งเลยนะ
1: ได้ค่ะ
0: ผมอยากแอบไปดูขอเขาได้ไหม
1: ได้ขอได้ค่ะเขาใจดีค่ะ
0: ไปล้วงสูตรในครัวได้เลย
1: ได้ค่ะล้วงลึกถึงในห้องครัวได้เลย
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้ลองชิมหมี่น้ำเหลียวมาแล้วซึ่งเขาบอกว่าเป็นอาหารที่ได้รับยกย่องเป็นอาหารประจำจังหวัดตรังใช่ไหมครับผมอันดับแรกอันนี้เขาเรียกเส้นอะไรครับ
3: เส้นบะหมี่เหลือง
0: คล้ายๆกับเส้นที่เรากินตอนอาหารเจแต่อันนี้ขนาดเล็กหน่อย
3: เล็กกว่า
0: ลวกน้ำเปล่าธรรมดา
3: น้ำเปล่าธรรมดาครับอันนี้ลวกนิดเดียวไม่นานนี่พอเราลวกแล้วเราก็ไปผ่านน้ำ
0: เย็นให้มันหยุดความร้อนใช่ไหมครับผมมันจะได้ไม่เละไปแต่ว่าไม่แช่เนาะ
3: ไม่เจอ
0: หลังจากนั้นก็คลุกน้ำมันเอาไว้เพื่อไม่ให้เส้นติดกันนะครับ
3: เราจะผัดพวกนี้ก่อน
0: เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปู
3: ไม่ปูไว้หลังสุด
0: ปูไว้หลังสุดมีตับแล้วก็มีกุ้งแห้งกุ้งแห้งเอาไปล้างมาก่อนนะครับ
3: แช่น้ำให้นิ่มก่อนหยดซีอิ๊วดำนิดนึง
0: ครับซีอิ๊วดำนะครับแต่งสีหน่อยเดี๋ยวเวลาผัดออกมาจะได้สวยครับแล้วก็ใส่ผักลงไปผัดนะครับผักไม่ได้ลวกนะผัดกับน้ำมันเอาเห็ดลงไปก่อน
3: ใช่อ
0: ันนั้นคือน้ำซุปนะครับน้ำซุปเป็นน้ำซุปอะไรครับ
3: น้ำซุปกระดูกหมูกับไก่ฮะรวมกัน

0: น้ำซุปกระดูกนะครับคุณผู้ชมเครื่องปรุงมีอะไรครับน้ำมันหอย
1: ซอสผัดเส้นเราใส่เพื่อความหอมเพราะมันจะมีพวกน้ำมันงาอะไรด้วยน่าจะได้แล้วปักน่าจะโอเคสีอะไรได้แล้วเราก
0: ็ใส่แป้งแป้งข้าวโพดผสมน้ำ
1: ผสมน้ำครับผมน้ำไม่เหนียวมาก
0: เหนียวน้อยกว่าราดหน้านะครับจะคล้ายกึ่งแบบซุปๆที่สดได้นิดนึงแต่มีความหนืดหน่อย
1: ปูนี่เรานึ่งไว้เรียบร้อยแล้วมันเนื้อมันสุก
0: ครับผมต่อไปเป็นไข่ครับใช้กระชอนเป็นตัวช่วยแต่งหน้าด้วย
1: ต้นหอม
0: หอมเจียว
2: ระหว่างที่เรากำลังเดินไปร้านถัดไปผมสังเกตเห็นว่ามีคนมุงดูอะไรกันอยู่เต็มเลยครับเขามีอะไรกันน่ะ
3: ร้านกระหนุ่มเปี๊ยะค่ะนะคะมาตรังแล้วต้องชิมร้านนี้
2: อุ๊ยคิวยาวมากพี่ดานี่คือเป็นอย่างนี้ทุกวัน
3: เป็นอย่างนี้ทุกวันโดยเฉพาะวันหยุดจะมากกว่านี้เราหยุดเทศกาลนะคะ
2: โอ้ถ้ายาวอยู่เทศกาลนี่ถึงปากซอย
3: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของ
3: พี่ออนค่ะ
0: พี่ออนนะครับเจ้าของสูตรขนมเปี๊ยะที่แบบขึ้นชื่อมากนะครับของพี่ออนเนี่ยที่เห็นบอกว่าดั้งเดิมที่เริ่มดังตอนแรกคือไส้อะไรนะครับขนมเปี๊ยะ
4: ไส้เผือกหอมค่ะ
0: ไส้เผือกหอม
4: ที่เริ่มทำครั้งแรกก็จะเป็นเผือกหอม
0: แต่ว่าตอนหลังมีอีกตัวนึงจะแซงแล้วเขาบอกมาดังสูสีกันนั่นคือไส้อะไรนะครับ
4: ไส้หมูย่างเมืองตรังค่ะเริ่มแรกนะคะเรามองว่าหมูย่างเมืองตรังนี่เป็นของดังของจังหวัดเราก็คิดว่านักท่องเที่ยวมาควรจะได้ขนมเปี๊ยะแล้วก็หมูย่างไปด้วยก็เลยไปคิดสูตรมา
0: คุณผู้ชมนี่คือหมูย่างเป็นชิ้นเลยนะ
4: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้เอาหมูแบบหมูย่างมาสับมาบดอะไรนะ
4: ไม่ใช่หมูปลอมหมูย่างของเมืองตัง
0: นี่คือหมูเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมโอ้โหผมมาเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครับ คือถามกันแต่เรื่องไส้เผือกที่ดังใช่ไหมครับพี่ดาไส้หมูย่างที่แบบสร้างชื่อที่เอาเอกลักษณ์เมืองตังมาใช้แต่ที่เราซิกเนเจอร์นี่คือแป้งเลยนะความพิเศษผมให้ดูนิดนึงนะเห็นที่ก้นไหมครับเห็นงาไหมเวลากินขนมเปี๊ยะเวลาอบอ่ะข้างล่างมันจะไหม้และแข็งแต่พอใส่งาเข้าไปมันเลยกลายเป็นกรอบครับอ่ะอันนี้ผมชิมหมูย่างไปแล้วไม่คิดเขาบอกว่าไส้ที่สร้างชื่อเลยคือเผือก
3: ไส้เผือก
0: สุดยอดพี่วันคือเผือกกวนเนี่ยใครก็ทำได้แต่ทำให้มันละลายในปากแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ่ะคือมันละมุนครับปกติเวลาเรากวนเผือกเนี่ยกวนให้เหนียวเป็นเรื่องหมูบั้นเป็นเม็ดขนุนไส้เผือกเนี่ยสบายเลยกวนเหนียวปั้นง่ายแต่ว่ากวนแบบนี้กวนยากมากไฟแรงไปก็ไม่ได้กวนเลยเวลาไปแค่5นาทีหรือ10นาทีก็ไม่ได้แข็งทันทีแล้วก็ยังมีกะหรี่ปั๊บแล้วก็ความพิเศษเขาจะมีน้ำอาจารย์มาให้จิ้มอันนี้น่าจะเป็นแบบโบราณสมัยก่อน
4: อันนี้ไม่ใช่แบบแห้งๆนะคะข้างในจะเป็นน้ำค่ะเราจะเป็นน้ำ
0: หอมใหญ่มันฝรั่งแต่ผัดแบบไม่ให้แห้งเพราะว่ามันญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมวันนี้ประทับใจมากถือว่าเป็นอีกอย่างนึงที่นอกจากจะเป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวควรจะมาชิมมาสัมผัสรสชาติแล้วจริงๆมันเป็นอีกอย่างนึงที่จะสร้างชื่อให้กับจังหวัดตรังด้วยวันนี้บอกเลยว่าต้องขอบคุณพี่ออนพี่ออนยุ่งมากนะครับเห็นการขายไหมครับไม่ได้จะมีเวลามาคุยกับเราง่ายๆนะวันนี้นี่ยอมปกติตอนนี้คือตรงนี้ปิดด้วยเพราะเป็นโควิดวันนี้คือเปิดโซนนี้พิเศษให้ผมกับพี่ดาได้มานั่งชิมขอบคุณพี่ออนมากเลยครับ
4: ขอบคุณค่ะเชฟขอบคุณค่ะผม
2: ได้แรงบันดาลใจจากอาหารของชาวตรังกันมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำอาหารจานใหม่กันดีกว่าครับซึ่งผมบอกเลยครับว่าอาหารในวันนี้คนที่รักแกงใต้จะต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ
0: และวันนี้นะครับผมฟู้ดเวิร์คของเรานะครับก็จะนำหมูย่างเมืองตรังนะครับมาสร้างสรรค์เป็นอาหารจานใหม่โดยที่วันนี้จะทำแกงคนไทยก็จะเรียกว่าแกงกะทิซึ่งเราจะใช้พริกแกงเผ็ดแบบใต้จุดเด่นก็คือจะมีขมิ้นเป็นส่วนผสมหลักนะครับผมแล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดร้อนนะครับเคล็ดลับของพริกแกงเมืองตรังนะครับเขาจะใช้พริกไทยดำคุณผู้ชมมันจะทำให้มีรสชาติหอมเป็นพิเศษนะครับเอาทั้งหัวทั้งหางผสมกันนะครับแกงใต้เขาจะไม่กินแตกมันไม่เหมือนมัสมั่นหรือว่าพะแนงนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรอให้แตกมันใส่พริกแกงลงไปผัดได้เลยครับผมใช้กะทิเล็กน้อยก่อนนะครับพยายามผัดพริกแกงให้สุกให้หอมก่อนนะครับระหว่างรอให้พริกแกงของเราได้ที่นะครับผมก็จะหั่นหมูย่างเป็นชิ้นนะครับขนาดพอดีคำครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้เลยกรอบมากเลยอ่ะ พอตัวแกงเดือดได้ที่แล้วนะครับรู้สึกว่าเครื่องแกงเริ่มหอมแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ใส่กะปิลงไปนะครับเพิ่มทั้งกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติเค็มนะครับแล้วก็

0: ปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะครับผมไม่ต้องเยอะนะครับผมเพราะว่ากะปิให้เค็มแล้วเกลืออีกนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่หมูย่างเมืองตังที่เตรียมไว้แล้วลงไปนะครับผมปรุงรสหวานเล็กน้อยนะครับด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับพอเดือดได้ที่แล้วนะครับก็ใส่ใบเหลียงลงไปปกติเนี่ยใบเหลียงคนใต้เขาจะนิยมเอามาทำผัดไข่หรือไม่ก็เป็นแบบต้มกะทินะครับแต่วันนี้เราลองเอามาแกงในแบบเรียกว่าแกงกะทิหรือว่าคนกรุงเทพอาจจะเรียกว่าแกงเผ็ดนั่นเองนะครับผมวันนี้ลองเอาไอเดียจากอาหารใต้แล้วก็มาบวกกับหมูย่างเมืองตรังดูนะครับผมยังไม่บอกก่อนว่าคืออะไรอยากให้ลองชิมเลย
1: ค่ะอร่อยค่ะรสชาติยังมีความเป็นหมูย่างอยู่นะคะแล้วก็ความเผ็ดจัดจ้านก็คือรสของคนใต้เลยค่ะ
0: ผมไม่รู้ปกติเขาเอาหมูย่างมาแกงกันไหมที่นี
1: ่ไม่ค่อยมีค่ะ
0: แต่ว่าหมูย่างกับแกงเข้ามากเลยคือเข้าแบบไม่น่าเชื่อนะผู้ชมพอกินเข้าไปอย่างที่พี่ดาบอกมันเป็นแกงใต้กินเข้าไปมันจะเผ็ดร้อนแต่พอกัดหมูเนี่ยมันกลับแบบหวานแล้วก็เป็นกลิ่นสมุนไพรที่มันให้ความรู้สึกหอมเย็นน่ะ
1: ค่ะ
0: มันไปตัดกับสมุนไพรที่เผ็ดร้อนจากพริกแกงเฮ้ยคือผมไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้นะแล้วตอนที่อร่อยที่สุดคือตอนไหนรู้ไหมครับตอนที่กัดไปโดนหนังมันน่ะ
1: ใช
0: ่พอไปโดนหนังมันกรุบกรุบกรุบกรุบในแกงอ่ะเฮ้ยผมชอบมากเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อร่อยเลยอร่อย
0: ผมชอบมากเลย
1: กินเปล่ายังได้เลยนะคะ
0: อันนี้คนใต้ของแท้ถ้าคนกรุงเทพมาอาจจะต้องกับข้าวสวยหน่อยเพราะมันเผ็ดร้อนแต่ถ้าคนใต้ถ้าอย่างนี้ผมว่าถ้ามีผักสดมาแนมหน่อยนะ อยู่เลยพี่ดาผู้ชมวันนี้โหขอบคุณพี่ดามากวันนี้แต่ละร้านที่พี่ดาพาไปนี่คือแบบอันซีนเลยนะคือระดับตำนานทั้งนั้นเลยนะแต่ละร้านมีเอกลักษณ์และมีรสชาติที่ต่างกันแบบชัดเจนนะทุกคนผมเลยบอกว่าตังเนี่ยคือยุทธจักรแห่งความอร่อยจริงเพราะว่ามีหลายรูปแบบหลากหลายรสชาติอยู่รวมกันแล้วก็เป็นเมืองที่อิ่มอร่อยได้24ชั่วโมงอ่ะมีของกินตลอดตั้งแต่เช้ามืดนะที่เราเจอกัน
1: ใช่ค่ะ
0: จนมาถึงโอ้โหช่วงเย็นช่วงมืดนี้ก็ยังมีอาหารกันตลอดเวลาอยากให้มาเที่ยวกันนะครับรับรองว่าสนุกอร่อยแน่นอนนะครับและวันนี้นะครับผมกับพี่ดาต้องขอลาไปก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวผมต้องรีบกลับครับพี่ดา
1: ค่ะ
0: ผมจะเอาขนมเปี๊ยะไปฝากลูกสาวที่บ้าน

0: แล้วถ้าเขารีบไปเที่ยวคุณจริงๆเหรอพ่อ
1: ไม่ไงเลนซ้ายก็ว่างก็แซงไปสิ
0: แล้วทำไมพ่อไม่วิ่งเลนซ้าย
1: เดี๋ยวดูนะ
0: อ๋อผมเข้าใจแล้วพ่อวิ่งเลนขวาต่อเถอะ
2: ขับรถแบบนี้มันไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรอก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: โครงการการจัดอบรมความรู้กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ประชาชนอย่างเงี้ยครับโดยทีมนักกิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัดของทางศูนย์แล้วเนี่ยเราเล็งเห็นว่าในสังคมปัจจุบันนะครับผู้คนเนี่ยมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะต่างๆว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจเนี่ยมากขึ้นด้วยสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเล็งเห็นแล้วว่าโอเคนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยเรามีบทบาทนะที่จะทำอย่างไรเพื่อให้เขาเนี่ยเกิดความรู้นี้ขึ้นที่จะป้องกันปัจจัยเสี่ยงป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นหรือเมื่อเป็นแล้วเขาจะแก้ไขเขาจะมีวิธีการจัดการตัวเองอย่างไรในปัญหาสุขภาพด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานทางกายภาพบำบัดหรือกิจกรรมบำบัดโดยที่เรามองว่าเขาจะได้มีความรู้นั้นไปเหมือนไปทำเองได้ที่บ้านหรือว่านำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงคุณหมอหรือนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกวัตถุประสงค์หนึ่งที่ขาดได้เลยก็เพราะด้วยความที่เราเป็นมหิดลนะครับแล้วก็เล็งเห็นถึงการที่จะต้องทำอะไรเพื่อคนอื่นนะครับเราเลยจัดการอบรมนี้ขึ้นนะครับในทุกเดือนปีนึงเนี่ยจัด8ครั้งซึ่งจะเป็นการอบรมฟรีนะครับ
1: การอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นเพื่อมุ่งหวังผู้อบรมได้รู้จักและเข้าใจเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นรู้จักการดูแลและส่งเสริมศักยภาพเด็กสมาธิสั้นในบริบทของผู้ปกครองหรือคุณครูและจะได้เรียนรู้และเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการประยุกต์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถของเด็กสมาธิสั้นโดยมีวิทยากรอบรมเป็นทีมนักกิจกรรมบำบัดจากคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
0: สำหรับสาเหตุของโรคสมาธิสั้นนะครับก็ยังไม่มีการระบุที่แน่ชัดหรือตายตัวนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาศึกษาหรือวิจัยเนี่ยเขาจะพบว่ามันเกิดจากที่ร่างกายของเด็กคนนั้นเนี่ยมีการหลั่งสารสื่อประสาทออกมาที่ไม่สมดุล นะครับทำให้เด็กเขานั้นเนี่ยมีพลังงานที่มากกว่าปกตินะครับทำให้เขาเนี่ยซนยุกยิกหรืออยู่ไม่นิ่งที่หลายท่านอาจจะได้ยินว่าเด็กไฮเปอร์เด็กไฮเปอร์แอคทีฟอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นปัญหาหลักนะครับในเรื่องของซนยุกยิกไม่นิ่งเนี่ยส่งผลกับอะไรบ้างส่งผลต่อสมาธิการเรียนไหมการเล่นกับเพื่อนไหมอย่างเงี้ยครับปัญหาที่2เนี่ยมันจะเป็นเหมือนปัญหาย่อยละที่เราพบได้บ่อยในเด็กสมาธิสั้นคือจะไม่ใช่โซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งอย่างเดียวละจากประสบการณ์ที่เราพบมาเนี่ยครับเราพบว่าเด็กสมาธิสั้นหลายคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องแบบกล้ามเนื้อมือในการเขียนปัญหาการรับรู้ทางสายตาปัญหาบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ซึ่งไอ้ปัญหาย่อยๆอย่างเนี้ยมันก็ดันไปมีผลที่จะไปเหมือนเป็นตัวปิดกั้นความสามารถไปเป็นตัวบั่นทอนนะให้เด็กสมาธิสั้นแล้วอะเรียนหนังสือไม่ได้หรือดำเนินชีวิตเนี่ยลำบากไปหน่อยแล้วก็เลยแยกปัญหานี้ออกมาเป็นปัญหาย่อยนะครับและอันสุดท้ายนึงเลยก็เป็นอีกทฤษฎีเกี่ยวกับเชิงของการจัดการหรือว่าการปรับพฤติกรรมเด็กซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ร่วมอบรมในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะต้องรู้และเข้าใจเพื่อที่จะนำไปใช้กับเด็กสมาธิสั้นครับแล้วก็เลยเลือก3หัวข้อนี้มาจัดเป็นฐานเวิร์กช็อปครับ
1: ช่วงนี้พบกับกิจกรรมเวิร์กช็อปในหัวข้อ Hyperactive หรืออาการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งที่เกิดขึ้นเองด้วยภาวะโรคโดยเด็กไม่ได้ตั้งใจและควบคุมไม่ได้
0: ในส่วนของผมนะครับจะพูดในเรื่องของ Hyperactive นะครับซึ่งเป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในเด็กกลุ่มนี้เลย70-80เลยเนาะที่เขาจะมีไฮเปอร์คุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยได้ยินคุณครูบ่นลูกคุณแม่ไฮเปอร์จังเลยคุณครูก็อาจจะได้ยินคุณแม่ว่าน้องเขาเป็นเด็กไฮเปอร์หน่อยนะคะจะโซนหน่อยอย่างเงี้ยเนาะไฮเปอร์คืออะไรที่มากๆนะครับแอคทีฟก็คือการกระทำก็คือการกระทำที่มากๆเนาะเช่นโซนมากๆยุกยิกมากๆพูดมากๆอย่างเงี้ยครับคือไฮเปอร์แอคทีฟซึ่งเป็นปัญหาหลักในเด็กกลุ่มสมาธิสั้นนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดกิจกรรมสลายพลังงานที่รวม SI เข้าไปด้วยนะครับโดยเป็น SI เกี่ยวกับรับรู้ผ่านผิวสัมผัสผ่านการทรงท่าแล้วก็ผ่านเอ็นข้อต่อนะครับเพื่อจะได้ให้เขาสลายพลังงานกันอย่างมีทฤษฎีรองรับนะครับผิวสัมผัสนะครับก็คืออะไรก็ได้ให้มันผ่านผิวหนังเรานะครับกิจกรรมอันนี้ก็คือ hand painting การระบายสีผ่านมือนะครับเล่นอ่างบอลใช่ไหมครับเล่นทรายเล่นดินเล่นไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวเชื้อโรคอ่ะทีนี้เราลองมาช่วยกันคิดไหมครับกิจกรรมอะไรบ้างที่มันส่งเสริมผิวสัมผัสน้องได้ที่บ้านดินน้ำมันก็ได้เนาะแป้งโดก็ได้มีเป้าหมายไปเลยไหมทำบัวลอยเลยดีกว่าใช่ไหมครับห่อแผ่นเกี๊ยว ทำงานศิลปะทากาวฉีกแปะนะครับใครเคยใช้ครีมอาบน้ำที่มันเป็นฟองเยอะๆบ้างครับพอถูแล้วมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะหรือครีมอาบน้ำที่มันมีเม็ดสครับของเด็กอ่ะอันนั้นก็เป็นอีกแบบนึงนะครับง่ายๆเดินบนพื้นหญ้าบ้างนะครับถอดรองเท้าเลยคุณแม่เนาะให้เด็กได้ผิวสัมผัสที่บ้านมีปูพรมไหมมีเนื้อผิวสัมผัสที่หลากหลายไหมนี่ไงครับให้เขาได้รับการรับความรู้สึกนั้นนะครับผ่านผิวสัมผัสเนาะอันนี้คือกิจกรรมในบ้านนะครับการทรงท่าหลักๆคือเล่นชิงช้าเล่นสไลเดอร์นะครับแล้วถ้าที่บ้านไม่มีชิงช้าล่ะทำยังไงซิทอัพมีอะไรอีกไหมครับเต้นเต้นหมุนใช่ไหมครับกระโดดเชือกกีฬาต่างๆมาถูกทางแล้วครับนอนกลิ้งก็ได้นะครับเนาะนอนแล้วก็หมุนกลิ้งไปสมมติวันนี้จะเล่นเกมท่องศัพท์ให้เขากลิ้งแล้วก็กลับมาขี่จักรยานอาจจะต้องเขย่าหัวหน่อยนะครับแต่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินเนาะที่บอกว่าให้นั่งเก้าอี้หมุนแล้วก็หมุนตัวอย่างเงี้ยครับอันนั้นเนี่ยก็เป็นกระตุ้นเวสซิลล่าอย่างหนึ่งนะครับแต่ข้อมันมีงานวิจัยมารองรับว่าบางทีเด็กอาจจะเวียนหัวค้างคือมันไม่ใช่สนองการรับความรู้สึกเขาอย่างเดียวละมันไปเพิ่มภาวะยากลำบากในการดำเนินชีวิตให้น้องเขาอีกนะครับก็อาจจะต้องระวังเนาะที่เราฮิตชิงช้าเพราะอะไรเพราะมันเป็นการเหวี่ยงแบบหน้าหลังซ้ายขวาหมุนไปหมุนมาเนี่ยครับเป็นไปได้ก็คือไปสนามเด็กเล่นนั่นแหละครับเนาะให้เขาได้ออกกำลังเกี่ยวกับพวกการเคลื่อนไหวกระตุ้นเกี่ยวกับพวกของระบบการทรงท่าเยอะๆนะครับอันนี้ง่ายสุดเลยจากอะไรดีครับของเล่นตามภาพเลยใช่ไหมครับคิดว่าถ้าเด็กถือบัวรดน้ำหนักๆเนี่ยได้ไหมช่วยให้เขารดน้ำต้นไม้ไปเลยเนาะได้งานบ้านด้วยนะกอกน้ำใช่กอกน้ำเสร็จหนักนะเนี่ยใหญ่อย่างเงี้ยครับหนักไม่พอเอาหลายๆขวดใส่ตะกร้ายกทีเดียวเลยใช่ไหมครับมีอะไรอีกฟ็อกซี่ฉีดผ้าให้เขามีต้นไม้สักต้นหนึ่งเป็นของเขาช่วยตากผ้านะครับถูบ้านล้างจานเริ่มเยอะนะ ได้ครับที่ผมพูดเนี่ยคือผมอยากให้มันเป็นกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นได้ที่บ้านนะครับไม่จำเป็นว่าเด็กทุกคนต้องมาในคลินิกแต่อันนี้เราเหมือนเป็นเซนซอรี่ไดเอทเซนซอรี่ไดเอทก็คืออาหารความรู้สึกเหมือนที่ผมบอกคือเด็กเขามีความแสวงหาใช่ไหมครับก็เหมือนเราหิวแล้วหิวเราก็ต้องกินข้าวเด็กกลุ่มเนี่ยที่เขาโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งเขาก็หิวหิวอะไรหิวผิวสัมผัสหิวเอ็นข้อต่อกล้ามเนื้อหิวระบบการทรงท่านะครับดังนั้น

0: ขาก็เลยแสดงออกมาโดยพฤติกรรมที่มันแสวงหาเยอะๆซึ่งมันดูแล้วมันเป็นกิจกรรมที่ไม่มีเป้าหมายใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเอากิจกรรมที่ทุกท่านพูดเมื่อกี้ไปจัดให้เด็กที่บ้านคิดว่ามันมีเป้าหมายไหมนะครับมีเป้าหมายเด็กรู้จักการทำงานให้เสร็จตามขั้นตอนเด็กฝึกความรับผิดชอบต่อการช่วยงานบ้านเด็กภูมิใจในตัวเองนะเอาไปบอกเพื่อนได้ว่าหนูมีงานบ้านที่บ้านค่ะคือรดน้ำต้นไม้อย่างเงี้ยครับเนาะแต่มีคุณแม่ท่านนึงบอกว่าง่ายที่สุดการออกกำลังกายครับเพราะการที่เด็กไปวิ่งเตะ บอลคิดว่าเขาได้เกือบทุกอย่างไหมครับเนาะล้มไปบ้างอ่ะได้ผิวสัมผัสวิ่งเวียงตัวไปมาครับไปเล่นสนามเด็กเล่นนะครับนี่คือสิ่งจำเป็นนะครับเพราะสมัยนี้เด็กเรียนพิเศษถึง6 โมงเนาะถามว่าคุณแม่น้องมีการบ้านไหมครับแม่บอกไม่มีค่ะการบ้านทำเสร็จที่โรงเรียนเราเลยรู้สึกว่าตกลงมาเป็นการบ้านไหมมาเป็นการโรงเรียนเนาะเด็กเขาเลยขาดโอกาสขาดทักษะที่จะได้รับ SI เข้าไปนะครับแต่เราไม่โทษใครนะเนาะแต่วันนี้เรารู้ละเราไปปรับเราไปจัดการนะครับแล้วก็ส่งเสริมวางแผนการเคลื่อนไหวมันชื่อภาษาอังกฤษว่า practice เคยได้ยินไหมครับคือวางแผนการเคลื่อนไหวอ่ะทุกท่านเคยพบปัญหานี้ไหมคือเด็กกระโดดตบไม่ได้เรียนวิชาพละที่ต้องเคลื่อนไหวม้วนหน้าม้วนหลังเด็กงงว่าตัวเองจะต้องจัดการร่างกายอย่างไรผูกเชือกรองเท้าไม่ได้ติดกระดุมไม่ได้ร้ายแรงสุดร้อยใส่เข็มขัดไม่ได้อันนี้แหละคือเด็กที่มีปัญหาเรื่องของการวางแผนการเคลื่อนไหวการวางแผนการเคลื่อนไหวคืออะไรทุกท่านครับรบกวนเอามือขวาจับหูซ้ายหน่อยเป็นไงกว่าจะทำได้เนาะสมองเราต้องสั่งการวางแผนการเคลื่อนไหวอย่างนี้ครับเนาะมันก็เลยทำให้เกิดการที่สมองเนี่ยมันมีแก็บเวลามีช่วงเวลาที่ได้คิดได้ประมวลผลอย่างเงี้ยแหละครับการวางแผนการเคลื่อนไหวเลยมีประโยชน์ที่ทำให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นใครเคยพาลูกมาฝึกกิจกรรมบาดมักจะได้ยินครูกิจกรรมบอกว่าให้น้องไปกระโดดกลางหุบเช่นมีแผ่นกระเบื้องอยู่ให้เด็กกระโดดกลางหุบกลางหุบแบบนี้วางแผนการเคลื่อนไหวไหมครับกระโดดขาเดียว2 ขาขาเดียว2 ครั้ง2 ขา 2 ครั้งนะครับหรือเบรนจิมทุกท่านลองไปเสิร์ชดูในเน็ตได้นะครับเบรนจิมหรือว่าการออกกำลังกายสมองในเด็กนะเขาก็จะมีท่าที่ซับซ้อนดังนั้นรู้นะครับว่าการช่วยเหลือในเด็กโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งก็คือสลายพลังงานบูรณาการประสาทแล้วก็ส่งเสริมการวางแผนการเคลื่อนไหวสำหรับเนื้อหาที่เราพูดในฐานของไฮเปอร์แอคทีฟหรือโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับก็จะเป็นเหมือนวิธีให้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูหรือผู้มาฟังเนี่ยครับได้เข้าใจก่อนว่าที่เขาโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากภาวะตัวโรคเกิดจากเด็กเนี่ยมีความต้องการทางด้านการบูรณาการประสาทรับความรู้สึกนะครับอย่างไรให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจก่อนว่าที่เขาเป็นนะตอนเนี่ยคือเขาเป็นเพราะมันเกิดจากสารสื่อประสาทมันเกิดจากร่างกายเขาไม่ได้เป็นเพราะเขาตั้งใจอยากจะโซนตั้งใจอยากจะเล่นกับเพื่อนแรงครับเนาะคือ1เราสร้างทัศนคติให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเห็นภาพก่อน2ก็จะเป็นวิธีการจัดกิจกรรมง่ายๆนะครับแต่เราจะพูดในเชิงของการบ้านหรือที่โรงเรียนเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสลายแรงขับนะครับให้น้องเนี่ยได้ระบายแรงหรือว่าการจัดกิจกรรมสำหรับคุณครูที่เราจะแบ่งงานให้เด็กสมาธิสั้นทำยังไงให้เราจะปรับกิจกรรมที่โรงเรียนยังไงหรือว่าการจัดสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงการดูแลของผู้ปกครองที่บ้านในการที่จะดูแลเด็กสมาธิสั้นอย่างไรให้ถูกวิธีครับ
1: ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนะคะคือในห้องเรียนลูกสาวจะเป็นคนที่อยู่ไม่นิ่งแล้วก็จะชอบลุกเดินตลอดเวลาบางทีก็จะมีผลต่อการเรียนของเขาแล้วก็เพื่อนๆในห้องอะค่ะก็คือจะเป็นคนค่อนข้างจะรุนแรงในเรื่องของการเล่นชอบเล่นกับเด็กผู้ชายอันนี้จะเป็นปัญหาบางครั้งก็เพื่อนอาจจะแบบเจ็บบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเหตุผลตรงนี้ค่ะก็น่าจะต้องมารับความรู้จากนักกายภาพบำบัดนะคะในการที่ช่วยเหลือเด็กให้เขาลดแรงกระทบกระทั่งให้น้อยลงแล้วก็สามารถเรียนได้ดีขึ้นนะคะในห้องเรียนค่ะ
0: สำหรับเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นนะครับมันก็จะส่งผลต่อเรื่องการขาดสมาธิในการเรียนอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้การแก้ไขเนี่ยในกิจกรรมเวิร์กช็อปเนี่ยเราก็จะพูดเป็น2 ส่วนส่วนแรกคือปัจจัยภายในกับส่วนที่2ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือตัวเด็กนั่นเองนะครับเราจะให้ผู้ปกครองเนี่ยมองปัญหาให้ออกนะครับว่าการที่เด็กคนนึงเนี่ยทำงานไม่เสร็จ เนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเขาโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งหรือเปล่าหรือเป็นเพราะกล้ามเนื้อมือไม่ดีเป็นเพราะเขามีปัญหาเรื่องการรับรู้ทางสายตาเป็นเพราะเขาขาดแรงจูงใจในการเรียนหรือเปล่าอะไรอย่างครับเมื่อมองปัญหาได้เนี่ยเราจะได้แก้ไขปัญหาไปทีละจุดเพื่อช่วยเหลือน้องนะครับส่วนที่สองเนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายนอกที่มีผลกับเด็กเนี่ยผมก็จะพูดใน2 ส่วนก็คือส่วนของที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนที่บ้านที่จะขาดไปไม่ได้คือการเลี้ยงดูหรือการส่งเสริมให้น้องเขาจัดการกับไอ้เรื่องสมาธิเขาอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นวิธีการปรับกิจกรรมนะครับหรือว่าปรับรูปแบบการเรียนการสอนปรับสิ่งแวดล้อมการจัดโต๊ะยังไงนะครับการจัดกิจกรรมหรือครูจะช่วยกระตุ้นหรือมีบทบาทช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นอย่างไรครับทำไมถึงเล่นกับเพื่อนแรงรู้ไหมทำไมเด็กถึงเล่นกับเพื่อนแรงครับการแรงไม่ได้เพราะว่าอะไรลึกๆแล้วเขาแสวงหาอะไรเอ็นข้อต่อกล้ามเนื้อไงเขาเลยรู้สึกว่าการทุบอย่างนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมอย่างเราทุบแค่นี้เราก็รู้สึกเราเจ็บเนาะแต่เขาเหมือนเขาไม่รู้ตัวนะว่าเขาจะวิ่งไปชนมันให้แรงๆเลยปึ้งเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเขาแค่รู้สึกว่าเขาอยากจะไปเล่นกับเพื่อนแต่เขาไม่รู้แล้วเขาจะเล่นกับเพื่อนยังไงนะครับดังนั้นกิจกรรมที่ส่งเสริมควรเป็นกิจกรรมพวกกะแรงนะครับกิจกรรมการเล่นแบบกะแรงคืออะไรก็คือเช่นขีดกระดาษตรงๆเราให้เด็กฉีกกระดาษนะครับรบกวนหน่อยนะครับการกัดแรงง่ายๆคืออะไรใช่ไหมครับคือให้เขาเรียนรู้ว่าการทำอะไรแรงประมาณไหนมันถึงได้นะครับกิจกรรมการควบคุมตัวเองเช่นเคยเห็นที่เราขีดเส้นเราอาจจะใช้วิธีการขีดเส้นตรงไปที่บ้านครับแล้วให้เขาเดินยังไงให้ควบคุมตัวเองให้อยู่ในเส้นนั้นให้ได้นี่ไงครับคือลักษณะของกิจกรรมการควบคุมตัวเองนะครับแล้วก็ตอบสนองพฤติกรรมซ้ำในเชิงบวกไม่ดุเด็กนะครับควรเข้าไปอธิบายแล้วให้เขาเกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ว่าการจะเล่นกับเพื่อนอย่างไรให้เหมาะสมเด็กที่โดนดุมากๆเมื่อเล่นกับเพื่อนแรงเนี่ยเด็กก็จะไม่อยากเล่นกับเพื่อนละหรือเพื่อนก็จะไม่อยากเล่นกับเด็กเนาะเพราะเขารู้สึกว่าเธอเล่นแรงฉันไม่อยากอยู่กับเธอเลยเธอพูดมากอ่ะเรียนไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็กจะแพ้ไม่เป็นกลัวความผิดหวังนะครับทำตามกติกาไม่ได้รอคอยไม่ได้นะครับทักษะการสื่อสารไม่ดีละเพราะไม่ได้ค่อยได้คุยกับคนอื่นแก้ปัญหาไม่เป็นละไม่รู้ว่าการที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นตัวเองต้องปรับตัวอย่างไรนะครับไม่มั่นใจตัวเองไม่เห็นคุณค่าอันนี้จะพบในเด็กโตนะครับโตขึ้นมาหน่อยเช่น10 ขวบนะครับเด็กไม่มีเพื่อนเลยเด็กเขาจะไม่รู้ว่าออกที่ดีคืออะไรทำไมอ่ะฉันออกไปพูดหน้าห้องทำไมเพื่อนก็ไม่ฟังเพื่อนก็หัวล้อเพื่อนก็ล้อเนี่ยครับเนาะหรือสุดท้ายเด็กก็จะเลือกที่จะเก็บตัวคนเดียวเช่นพักเที่ยงเนี่ยไปห้องสมุดกินข้าวคนเดียวไม่มีเพื่อนก็ได้ฉันอยู่ได้อย่างเงี้ยครับปัญหาที่3นะครับก็คือการขาดสมาธิในห้องเรียนนะครับในส่วนนี้เราต้องดูสาเหตุของปัญหานะครับว่ามันเกิดขึ้นจากตัวเด็กหรือปัจจัยอื่นๆนะครับตัวเด็กเองเนี่ยโอเคเรายอมรับว่าเด็กคนนั้นโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งมันเป็นปัญหาให้เขานั่งไม่ได้แต่ลึกๆแล้วมันมีปัญหาย่อยอื่นๆอีกเช่นเด็กทำไมอยู่นิ่งไม่ได้เด็กทำไมเขียนช้าโอเอทำไมลอกงานไม่ทันเพื่อนทำไมถามอะไรไม่ค่อยตอบหรือทำไมต้องนั่งตัวงอเลื้อยไปเลื้อยมาบางทีมันไม่ได้เป็นเพราะเขาโซนเลื้อยยุกยิกอยู่ไม่นิ่งอย่างเดียวนะครับเราต้องดูปัญหาให้ออกเช่นอยู่ไม่นิ่งนี่โอเคโซนยุกยิกทำไมเด็กเขียนช้าเพราะกล้ามเนื้อมือเขาไม่ดีหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องการเขียนหรือเปล่าทำไมลอกงานไม่ทันเพื่อนการรับรู้ทางสายตาเขาไม่ดีหรือเปล่าทำไมถามอะไรไม่ค่อยตอบเขาขาดแรงจูงใจไปแล้วนี่เรียนมา3 ปีละเพื่อนก็ล้อไม่อยากไปโรงเรียนเลยเรียนก็ไม่ทันครูก็ว่าอีกไม่อยากไปโรงเรียนเลยใช่ไหมเขาก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะไปเรียนไปสนใจไปกระตือรือร้นที่จะเรียนใช่ไหมครับหรือทำไมเด็กนั่งตัวงอเลื้อยไปเลื้อยมาเพราะว่าอะไรกล้ามเนื้อหลังเขาไม่ดีหรือเปล่ากล้ามเนื้อทรงท่าเขาไม่ดีหรือเปล่าเขาเป็นเด็กที่ขาดประสบการณ์ในการวิ่งเล่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับคือปัญหาอื่นๆที่มันไม่ใช่แต่ความโซนความยุกยิกเท่านั้นซึ่งเราเนี่ยเราต้องมาหาให้เจอแล้วก็แก้ไขให้ได้นะครับเพื่อจะช่วยส่งเสริมคือไอ้สมาธิไอ้โซนยุกยิกก็มีอยู่ละปัญหาอื่นก็มีอยู่ละถ้าเราช่วยเคลียร์ปัญหาอื่นได้เนี่ยมันก็จะดีใช่ไหมมันก็จะเหลือแต่อีโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งอย่างเดียวนะครับต่อไปปัจจัยภายนอกอื่นๆปัจจัยภายนอกคือไม่ใช่ตัวเด็กละเป็นปัจจัยภายนอกอื่นในที่นี้ผมแบ่งเป็น2 อันก็คือที่บ้านกับที่โรงเรียนนะครับมีครอบครัวไหนบ้างที่เช้ามายังเอากางเกงเอาเสื้อนักเรียนไว้บนเตียงร้อยสายเข็มขัดให้พร้อมเด็กอาบน้ำเสร็จลงมาข้าวอยู่จานชามพร้อมแก้วน้ำเสร็จจะไปโรงเรียนรองเท้าวางอยู่หน้าบ้านเรียบร้อยอย่างเงี้ยเด็กเขาขาดโอกาสนะครับขาดโอกาสในการที่จะจัดการตัวเองเขาวางแผนไม่ได้เพราะตัวเองต้องทำอะไรต่อเพราะเดี๋ยวแม่จะมาบอกฉันละเดี๋ยวพ่อก็จะมาบอกฉันละ เขาจัดการเวลาไม่ได้ว่าเฮ้ยเร็วลูกเร็วเดี๋ยวไม่ทันอย่างเงี้ยครับเนาะมันเลยส่งผลให้เขาไปโรงเรียนเสร็จเขาครูมาบอกสิเพราะอยู่บ้านเด็กไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการรีบทำให้เสร็จคืออะไรอย่างเงี้ยครับคือปัจจัยที่บ้านที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขก็คือฝึกจัดการตัวเองให้น้องนะครับฝึกจัดการเวลาความรับผิดชอบงานบ้านง่ายๆใช่ไหมครับหรือหมั่นพูดคุยกับครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนของน้องด้วยนะครับไม่ได้ไปรับไปส่งกันเดียวแล้วก็มารู้ตอนสิ้นเทอมเนาะดูการบ้านน้องหน่อยว่าเขาทำได้ไหมทำเข้าใจไหมนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างอันนี้คือตารางเวลานะครับมีเด็กสมัยท่านหลายคนที่มาฝึกกับผมจะชอบแนะนำให้คุณแม่ทำตารางเวลากับน้องแต่ควรเป็นตารางที่เราตกลงร่วมกันไม่ใช่เธอไปทำตามนี้ลูกไม่ใช่ทหารเนาะให้เขาดูว่าเขาอยากทำอะไรเช่นควรตื่นกี่โมงทานข้าวกี่โมงทำอะไรกี่โมงนะครับหลักการคือ1ให้น้องมีส่วนร่วมในการคิดตารางนั้นนะครับ2ยืดหยุ่นบ้างเช่นวันศุกร์อาจจะมีทำการบ้านตอน4โมงถ้าวันนี้วันศุกร์ละไม่ทำการบ้านก็ได้นะครับหรือทุกวันจะต้องอ่านหนังสือ15นาทีถ้าวันพุธอ่านไป30นาทีละวันพฤหัสเป็นรางวัลก็ได้อย่างเงี้ยครับมันทำให้เด็กเขาสนุกที่จะอยากทำตามกฎกติกาเนาะเพราะเด็กเขายังไม่มีความรับผิดชอบยังไม่รู้ว่ายังไม่เหมือนทหารนะที่ต้องทำตามกฎถ้าไม่ทำจะโดนลงโทษเด็กเขายังคิดไม่ได้เนาะดังนั้นสิ่งที่จะทำให้เขาอยากทำคือความท้าทายความสนุกความยืดหยุ่นความมีส่วนร่วมที่เด็กจะได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการทำตารางนี้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับในที่นี้มีคุณครูอยู่ไหมครับคุณครูครับไปก็คือปัจจัยที่โรงเรียนนะครับนอกจากเด็กโซนยุกยิกปัจจัยตัวเขาเองละปัจจัยภายนอกจากที่บ้านละอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือปัจจัยที่โรงเรียนเพราะช่วงวัยของเด็กอยู่โรงเรียนเยอะนะวันหนึ่ง8ชั่วโมง9ชั่วโมง10ชั่วโมงยังมีเลยเด็กบางคนนะครับดังนั้นปัจจัยภายนอกที่เราควรส่งเสริมก็คือจัดสิ่งแวดล้อมหรือจัดกิจกรรมที่เด็กต้องทำนะครับปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนหรือรูปแบบงานก่อนเรียนเราลองคิดกิจกรรมอะไรที่เป็นเกมก่อนเข้าสู่เนื้อหาดีไหมให้เด็กเขาได้ออกกำลังกายหรือเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือจัดไปเลยก่อนเขาลงทงชาติเสร็จกายบริหารเด็กคนไหนมีปัญหาเป็นพิเศษเอาหนักๆเลยให้เขานิ่งก่อนที่จะไปโรงเรียนนะครับอันนี้ยกตัวอย่างมีเด็กคนนึงคุณแม่จะให้แทบจะฟิตเนสทุกวันนะครับทุกเช้าให้เหงื่อแฉะแล้วถึงอาบน้ำไปโรงเรียนเพื่อให้น้องสลายแรงขับจากที่บ้านไปเลยนะครับก็ได้ผลในระดับหนึ่งนะครับหรือการเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆให้เด็กควบคุมตัวเองเพิ่มแรงจูงใจเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆเช่นอะไรจะมีเด็กสมาธิสั้นบางกลุ่มที่เป็นเด็กเก่งครูสอนให้เวลาทำงาน10นาที3นาทีทำเสร็จละอีก7นาทีทำอะไรดีลุกแกล้งเพื่อนเสียงดังพูดคุยอย่างเงี้ยเราควรจัดกิจกรรมพิเศษใหม่ๆเช่นน้องเอคะเดี๋ยวถ้าหนูทำงานเสร็จแล้วหนูช่วยเก็บงานของเพื่อนๆให้คุณครูหน่อยได้ไหมน้องเอคะเดี๋ยวแจกใบงานต่อไปให้เพื่อนๆได้ไหมพอเห็นไอเดียไหมครับเนาะคือใช้อีก7นาทีที่เหลือนะให้เด็กทำอะไรดีโดยการเป็นแอสไซน์งานใหม่ๆโดยที่ไม่ต้องให้งานเพิ่มหรืออะไรที่ให้เขารู้สึกว่าฉันผิดปกติหรอทำไมถึงต้องได้เพิ่มเนาะแต่เป็นอะไรที่เป็นเชิงของเชิงบวกอย่างเงี้ยครับให้เขาได้รู้ว่าอ๋อจะมีหน้าที่นึงนะที่ต้องทำที่ได้ช่วยเหลือคุณครูอย่างเงี้ยครับต่อไปคือปัจจัยภายนอกอื่นๆในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับโต๊ะเรียนที่เหมาะสมเนี่ยหลายโรงเรียนเป็นอย่างนี้นะครับก็คือตัวโต๊ะเนี่ยโค้งมาด้านหน้าหน่อยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มันอยู่ในทิศของการมองของน้องเนี่ยครับเนาะพวกเก้าอี้อะไรอันนี้ถ้าเป็นที่บ้านไม่ได้นะครับก็คือไม่แนะนำให้เก้าอี้เด็กไปทำเก้าอี้ตัวใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่เนาะเพราะการนั่งเขาจะไม่สบายนะครับควรให้นั่งแบบสะโพกงอ90ศอกไอ้เข่างอ90นะครับเท้าระนาบพื้นนะครับมือวางพอดีตัวไม่ก้มไปหรือเอ็นไปอย่างเงี้ยครับหรือคิดว่าเด็กสมาธิสั้นควรนั่งตำแหน่งไหนดีครับ A B C D E F C D นะครับชึบถูกต้องเนาะ B C D ทำไมเราไม่ให้นั่งตรง A ครับติดหน้าต่างใช่เดี๋ยวเธอจะโลกสวยหลุดลอยไปไกลนะครับโอเคครับอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาวะไฮเปอร์แอคทีฟนะครับที่เราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับเรื่องเล่นกับเพื่อนแรงนะครับหรือขาดสมาธิในการเรียนนะครับไฮเปอร์แอคทีฟเนี่ยมันก็จะส่งผลต่ออะไรอีกหลายๆอย่างนะครับแต่ก่อนคุยกันเนี่ยเดี๋ยวผมขอทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้เรื่องไฮเปอร์แอคทีฟเนี่ยเราอยากให้รู้ว่า มันเกิดขึ้นด้วยภาวะของโรคที่เด็กคนนึงซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งเนี่ยนะมันเกิดจากสารสื่อประสาทเนาะเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะซนเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะกวนโมโหเราเขาควบคุมมันไม่ได้นะครับดังนั้นจงเข้าใจว่าอย่าไปดูเด็กซะทีเดียวนะครับ

0: โอ้ทำความเข้าใจกับเขาก่อนเพื่อเราจะได้ช่วยเหลือเขาได้ถูกต้องนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าคุณครูที่มีความใกล้ชิดหรือความเกี่ยวพันกับเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นนะครับในส่วนนี้ก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่กับคุณครูเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน้องเขาไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะโซนนะครับมันเกิดขึ้นจากภาวะตัวโรคที่ทำให้เขาแสดงพฤติกรรมมาลักษณะนี้นะครับก็อยากให้เข้าใจในตัวก็ลองมองปัญหานะครับลองช่วยเหลือน้องอย่างถูกวิธีว่าจะเป็นการพบแพทย์การพบนักบำบัดหรือว่าการเลี้ยงดูอย่างถูกวิธีอย่างเงี้ยครับเพื่อจะได้ช่วยเหลือน้องได้อย่างถูกวิธีอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูนะครับที่จะต้องช่วยเหลือหรือจัดการปัญหานี้นะครับเนาะแล้วก็ไม่อยากมองว่าน้องเป็นเด็กที่มีปัญหาเด็กพิเศษนะครับเด็กสมัยสร้างคือเด็กคนนึงนี่แหละแต่เขามีภาวะหนึ่งที่มาขจัดความสามารถเขานะครับเมื่อไรที่คุณครูหรือคุณแม่เนี่ยซึ่งคุณพ่อคุณแม่ที่มีส่วนสำคัญเนี่ยช่วยกันลดปัญหานี้ได้เขาก็จะเติบโตนะครับจะเรียนรู้ได้จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ได้อยู่แล้วครับในส่วนนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีบทบาทมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นครับ
1: สิ่งที่พบบ่อยๆของลูกนะคะปัญหาของลูกก็คือการจัดการอารมณ์ของตัวเองได้เกิดจะเป็นแบบพวกโวยวายเสียงดังแล้วก็ใช้ความรุนแรงเป็นแบบบางครั้งซึ่งเราคอยที่จะแบบสอนเขาหลายๆครั้งแล้วก็บางครั้งไม่ได้ผลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเสียอารมณ์ไปด้วยก็คือจะใช้วิธีการที่แบบว่าพูดเบาๆพูดใช้คำพูดที่ดีๆกับลูกอะไรเงี้ยค่ะไม่ให้เขารู้สึกว่าเราไปกดดันเขาอีกรอบนึงส่วนที่เป็นส่วนส่งเสริมให้ลูกเราดีขึ้นในเรื่องของการทำงานให้มีประสิทธิภาพก็ในแง่ของการแบบให้ความรักอะค่ะก็คือรักเขาแล้วก็ให้โอกาสเขาให้สิ่งดีๆกับเขาถึงแม้จะเขาจะทำผิดพลาดอะไรก็ให้โอกาสเขาในด้านการปรับปรุงเนี่ยเขาไม่ได้มีปมด้อยไปเลวร้ายอะไรเงี้ยค่ะไม่ถึงกับว่าทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งที่จะต้องเสริมสร้างในด้านพฤติกรรมบางอย่างให้เขามีความสามารถเพิ่มขึ้นให้เหมือนคนปกติค่ะ
2: ที่พบมากในเด็กสมาธิสั้นเลยนะคะคือจริงๆอาจจะเป็นเรื่องของช่วงวัยอะค่ะอย่างถ้าสมมุติว่าเด็ก3ขวบเนี่ยค่ะหรือว่า 3-4 ปีในช่วงวัยอนุบาลพฤติกรรมที่เราจะพบมากที่สุดเลยก็คือซนอยู่ไม่นิ่งชอบวิ่งไปทั่วทั้งที่บ้านทั้งที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะชอบปีนป่ายชอบกระโดดมากกว่าชอบส่งเสียงดังแต่ถ้าเป็นในเด็กวัยเรียนแล้วอะค่ะอย่างเช่นวัยตั้งแต่6ขวบค่ะเริ่มเข้าป.1พฤติกรรมที่จะพบบ่อยๆเลยเนี่ยจะเป็นพฤติกรรมในเรื่องของการเรียนก็คืออาจจะวุ่นวายในห้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าซนหรือว่าการเรียนไม่ทันเพื่อนแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งเลยก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการเล่นกับเพื่อนแรงอะค่ะจนไม่มีเพื่อนมากกว่าค่ะ
3: ช่วงนี้พบกับกิจกรรมเวิร์กช็อปในหัวข้อปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจเด็กสมาธิสั้นและวิธีการเรียนรู้หลักการปรับพฤติกรรมไม่เหมาะสมขั้นพื้นฐานและเทคนิคในการปรับพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม
4: ถามว่าทำไมเราถึงต้องปรับพฤติกรรมเนาะในเด็กสมาธิสั้นปัญหาพฤติกรรมเนี่ยตามมากับกลุ่มโรคนี้อยู่ละทำไมอยู่ไม่นิ่งเลยทำไมต้องถามตลอดเลยทำไมเล่นกับเพื่อนมีปัญหาตลอดเลยทำไมมีแผลกลับมาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมทั้งหมดซึ่งในแนวทางของนักกิจกรรมบำบัดเราเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าการปรับพฤติกรรมเนี่ยคือการเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะคะเราเน้นว่าทักษะใหม่ๆของเด็กทั้งการแสดงออกทางท่าทางเนาะคำพูดอาการความรู้สึกทัศนคติหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะเป็นทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆโดยที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงของระบบการตอบสนองของสิ่งแวดล้อมถามว่าทำไมเราถึงเลือกเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมทำไมเราไม่เลือกเปลี่ยนเด็กทำไมเราไม่เลือกเปลี่ยนอย่างอื่นนะคะเราก็จะมาดูกันในข้างล่างนี้นะคะABC ค่ะมีใครเคยได้ยินทฤษฎี ABC ในเรื่องของพฤติกรรมบ้างไหมคะเคยได้ยินนะคะ A ของเราก็คืออะไรคะช่วยน้ำตอบนิดนึงค่ะสิ่งเล้าใช่ค่ะเป็นสิ่งเล้าเนาะ B เนี่ยเราแทนให้เป็นตัวพฤติกรรมนะคะส่วน C เนี่ยก็คือการตอบสนองเนาะสมมุติว่าพาน้องไปห้างร้องจะเอาของเล่นเป็นเหตุการณ์ที่เกือบจะทุกบ้านเจอเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะลองมาดูลองวิเคราะห์กิจกรรมกันดูค่ะว่า A ของเราเนี่ยสิ่งเล้าของน้องคืออะไรคะ ของเล่นเนาะพาไปห้างเจอของเล่นพฤติกรรมของน้องคืออะไรเอ่ยร้องไห้เนาะโวยวายดิ้นก็มีถามว่าตัวการตอบสนองของเราเองคืออะไรคะซื้อบางท่านซื้อบางท่านใช้วิธีการตีเลยให้หยุดร้องบางท่านใช้วิธีการเดินหนีเลยแม่อายอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่บางบ้านเนาะทีนี้ถามว่าทำไมเราถึงเรียกการปรับพฤติกรรมว่าการเปลี่ยนการตอบสนองของสิ่งแวดล้อมถ้าให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมของน้องทันทีเลยเป็นไปได้ไหมคะในเมื่อ B เนี่ยมันเกิดมาจาก A อย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนพฤติกรรมของน้องทันทีเลยคิดว่าเป็นไปได้ไหมเอ่ยเนาะยากถามว่าเปลี่ยนก็ B มาจาก A นี่ลูกศรมันไปด้วยกันแบบนี้น้องเห็นของเล่นก่อนก็เลยร้องเปลี่ยน A เลยได้ไหมจะไปโลตัสโทรไปหาก่อนเลยห้ามวางของเล่นนะคะเดี๋ยวน้องจะเดินผ่านชั้น2เป็นไปได้ไหมเอ่ยเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนระบบสิ่งแวดล้อมซึ่งก็คือตัวเราเนาะจริงๆพ่อกับแม่หรือว่าคุณครูผู้ปกครองทุกท่านเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวเด็กมากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวตรง C ที่จะได้ผลมากที่สุดจริงๆ A เนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนไม่ได้เลยเนาะในบางเหตุการณ์บางสถานการณ์เนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนได้แต่ถามว่ามันยากเพราะเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้เลยว่าไปตลาดนัดจะเจอไหมสิ่งเล้าที่ทำให้เขาร้องไห้ทำให้เขาอยากได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่า C เนี่ยมันเป็นที่เราอย่างเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้ง่ายที่สุดมากกว่าเนาะการปรับพฤติกรรมเลยเนี่ยพื้นฐาน2 อย่างซึ่งถ้าไม่มีเลยการปรับพฤติกรรมอาจจะไม่ได้ผลก็คือ1สัมพันธภาพของผู้เลี้ยงดูนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูคุณน้าคุณแม่คุณยายใครก็ตามที่เป็นคนเลี้ยงดูเด็กใกล้ชิดที่สุดนะคะ2ก็คือการสร้างวินัยตั้งแต่เด็ก2ตัวนี้สัมพันธ์กันยังไงสมมุติว่าสัมพันธภาพความรักใคร่ในครอบครัวความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อเด็กหรือว่าความเข้าใจเด็กความเอาใจใส่เด็กอะค่ะพวกนี้คือสัมพันธภาพบรรยากาศภายในครอบครัวพวกนี้คือสัมพันธภาพทั้งหมดเนาะการเลี้ยงดูคืออะไรการถามความรู้สึกเด็กการให้โอกาสแสดงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเด็กหรือว่าการสร้างกฎระเบียบวินัยในบ้านความเคร่งครัดความจริงจังความยืดหยุ่นของผู้ปกครองนะคะทีนี้เรามาดูว่าสมมุติว่าเด็กสัมพันธภาพดีแต่ว่าวินัยไม่ดีเลยจะเป็นเด็กในกลุ่มที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองเนาะไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอันนี้คือสัมพันธภาพดีแต่วินัยไม่ดีถ้าถามว่าสัมพันธภาพไม่ดีแต่วินัยดีจะเป็นลักษณะไหนเอ่ยคุณพ่อคุณแม่สั่งการตลอดเลยตื่นกินข้าวอาบน้ำไปโรงเรียนตื่นกินข้าวอาบน้ำไปโรงเรียนไปเรียนพิเศษไปนั่นไปนี่แต่ว่าไม่เคยมีบรรยากาศภายในครอบครัวที่รู้สึกแบบรีแลกซ์ผ่อนคลายไปเที่ยวสัมพันธภาพไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะแต่วินัยทุกอย่างเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดเด็กจะโตออกมาในรูปแบบของเก็บกดนิดนึงเนาะอาจจะเป็นในลักษณะของรู้สึกแบบไม่รู้จะบรรยายความคับข้องใจกับใครได้บ้างในเมื่อพ่อก็สั่งให้ทำแบบนี้แม่ก็สั่งให้ทำแบบนี้บางทีตัวเองอาจจะยังไม่อยากทำด้วยซ้ำอย่างเงี้ยนะคะสามก็คือในรูปแบบของสัมพันธภาพก็ไม่ดีวินัยก็ไม่ดีเด็กจะโตออกมายังไงเอ่ยปัญหาสังคมเนาะจะเป็นในรูปแบบนี้มากกว่านะคะแบบที่4ก็คือสัมพันธภาพดีวินัยดีมักจะสร้างพฤติกรรมดีๆเนาะรับประสบการณ์ดีๆให้กับเด็กนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยพื้นฐานในการปรับพฤติกรรมเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของสัมพันธภาพกับการสร้างวินัยนะคะทีนี้ถามว่าสัมพันธภาพตัวหลักของสัมพันธภาพที่เราพบกันมากบ่อยๆเลยคือเรื่องของการสื่อสารบางทีเนี่ยเรามองว่าครอบครัวเราก็อบอุ่นนะก็พาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมีบรรยากาศภายในครอบครัวก็รีแลกซ์ดีไม่ได้แบบว่าสัมพันธภาพไม่ดีแต่น้ำถามว่าเคยมีการพูดจาคำเหล่านี้บ้างไหมคะในครอบครัวอย่างเช่นดูน้องคนนั้นสิทำไมเขายังนั่งนิ่งๆได้เลยล่ะเด็กข้างบ้านเราเรียนเก่งมากเลยปีนี้สอบได้ที่1อีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจจะพูดกับลูกเราหรอกเนาะแต่ว่าพูดในขณะที่น้องนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรออกมาให้เราเห็นแต่ว่ามันจะทำให้เป็นการบั่นทอนกำลังใจของเด็กลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเขากำลังโดนตำหนิหรือเปล่ากำลังโดนเปรียบเทียบหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นแบบทำตัวให้ดีกว่านี้หน่อยได้ไหมนั่งนิ่งๆกว่านี้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นคำพูดที่ไม่ได้แสดงความรู้สึกของคนพูดหรือคนเป็นพ่อคนเป็นแม่อย่างชัดเจนอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราลองมาเปลี่ยนคำพูดกันดูอย่างเช่นสอนกันบ้านอยู่ข้อที่แล้วก็เป็นบวกลบเลขธรรมดานี่แหละข้อนี้ก็มาเป็นบวกลบเลขธรรมดาอีกแต่ก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมบางทีเลขใกล้เคียงกันด้วยซ้ำก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมเคยมีไหมคะพูดไปทำไมสอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจำสักทีเนี่ยทำไม่ได้อีกแล้วลองเปลี่ยนคำพูดนี้ดูไหมคะพยายามอีกนิดนึงเนาะเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้เราก็ทำได้แล้วหรือหนูมีปัญหากับการท่องจำหรือเปล่าลูกเรากลับไปดูข้อเมื่อกี้กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะประโยคที่2ตั้งใจหน่อยสิมิน่าทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยเคยไหมเอ่ยบางทีอาจ

มีแค่ตั้งใจหน่อยสิอย่างเงี้ยคำว่าตั้งใจหน่อยสิบางทีเด็กเขาก็ไม่รู้นะว่าแค่ไหนที่ผู้ปกครองจะพอใจคำว่าตั้งใจอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบสมมุติว่าเขาไม่มีสมาธิละดูเขาไม่ตั้งใจละอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบหนูกำลังแม่ว่าหนูกำลังไม่มีสมาธิกับงานนี้แล้วนะไปพักสัก5นาทีดีไหมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทำกันใหม่หรือเลข5ข้อตั้งใจหน่อยสิทำไมไม่ทำสักทีเลข5ข้ออ่ะโอเคแม่ว่าหนูตั้งใจทำอีกสัก2ข้อนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปพักกันอย่างเงี้ยค่ะเนาะเปิดโอกาสให้เขารู้สึกแบบโอเคฉันก็ไม่ได้ทำผิดอะไรมากมายอย่างเงี้ยเนาะหรือว่านี่ครูมาบอกแม่อีกแล้วนะว่าหนูไม่ส่งงานเด็กก็จะรู้สึกแล้วว่าแม่กับครูไปแอบคุยกันตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะให้เปลี่ยนเป็นอย่างเช่นแม่ปรึกษากับคุณครูแล้วนะปัญหาใหญ่ๆของลูกเลยเนี่ยคือการส่งงานไม่ตรงเวลาเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเปลี่ยนคำพูดที่ให้เขาได้โต้ตอบกับเราบ้างเนาะได้บอกเหตุผลของเขาบ้างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่คนที่เป็นคุณครูเนี่ยเป็นคนที่พึ่งพาได้ปรึกษาได้เนาะเป็นพื้นฐานทางอารมณ์ให้เด็กด้วยนะคะสัมพันธภาพไปแล้วนะคะทีนี้มาเรื่องของการสร้างวินัยถามว่าวินัยเนี่ยเราจำเป็นต้องสร้างกับเด็กมากน้อยแค่ไหนหนึ่งเลยเราอย่าลืมคำนึงเรื่องของอายุบางทีเด็ก2ขวบเนี่ยไม่สามารถที่จะไปบอกเขาได้ว่าต้องทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้เพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขายังไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลเนาะเรามาดูช่วงวัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงวัยช่วงวัยแรกคือตั้งแต่ทารกเลยจนถึง1ปีแรกนะคะขวบแรกของเราถามว่าช่วงวัยนี้สำคัญตรงไหนสำคัญตรงที่1ถ้าเราตอบสนองเขาไวรู้ว่าเวลาเนี้ยเขาร้องจะกินให้เขากินร้องเพราะเจ็บร้องเพราะร้องหาแม่ต้องอุ้มต้องอะไรเงี้ยเราตอบสนองให้ไวแล้วเป็นเวลากินเป็นเวลากล่อมให้นอนเป็นเวลาอย่างเงี้ยค่ะเราจะสร้างความมั่นคงทางด้านอารมณ์ให้เขาได้เนาะเพราะว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีการน้อง1ขวบยังบอกไม่ได้ว่าเป็นสมาธิสั้นหรือไม่เป็นแต่ถามว่ากันไว้ก่อนดีมั้ยดีกว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของความมั่นคงทางอารมณ์อยู่ละดีใจเวอร์เสียใจเวอร์อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงปีแรกเนี่ยถ้าเราสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ให้เด็กได้ไม่ว่าเด็กจะโตมาเป็นหรือไม่เป็นสมาธิสั้นก็ตามเนี่ยเขาจะมีความมั่นคงอยู่ตรงนี้ในส่วนนึงนะคะจะเป็นเรื่องของการสร้างวินัยในเรื่องของกิจวัตรประจำวันทำตารางชีวิตกิจวัตรประจำวันให้เป็นเวลาเนาะกินนอนขับถ่าย3อย่างหลักๆนะคะช่วงวัยที่2คือช่วงวัยต่อแตกก็คือตั้งแต่1ปีถึง2ปีโดยประมาณนะคะช่วงวัยเนี้ยจะเป็นช่วงที่มีช่วงความสนใจในกิจกรรมน้อยอยู่ละไม่น่าจะนาทีบางท่านเนี่ยสงสัยแล้วลูก2ขวบเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าทำไมยุกยิกตลอดเลยวิ่งไปตรงนู้นวิ่งไปดูตรงนี้หยิบของเล่นอันนั้นไปหยิบของเล่นอันนี้อย่าพึ่งยัดเยียดให้น้องเป็นนะคะเพราะว่าช่วงวัย2ขวบเนี่ยช่วงสมาธิเขาจะไม่เยอะเนาะประมาณไม่เกิน5นาทีนี่แหละก็ถือว่าโอเคละสำหรับวัยนี้เขายังชอบสำรวจสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยปล่อยให้เขาทำไปมีการเคลื่อนไหวปล่อยให้เขาเคลื่อนไหวไปแต่เมื่อไหร่ที่มันเริ่มรู้สึกว่าเป็นอันตรายอย่างเช่นเอานิ้วไปแยบปลั๊กไฟอะไรเงี้ยค่ะหรือไปเล่นใกล้ๆไมโครเวฟใกล้ๆปลั๊กไฟอะไรก็ตามบอกเขาแค่ว่าไม่เอาไม่ทำไม่เล่นบอกเป็นคำสั้นๆ wording สั้นๆแล้วพาเขาหันออกมาทำอย่างอื่นหรือเอาของเล่นอื่นไปส่งให้เขาก็คือการเบี่ยงเบนความสนใจอย่างเงี้ยค่ะพอละสำหรับเด็กวัยนี้ไม่ต้องไปขนาดแบบอย่าไปเล่นนะเดี๋ยวปลั๊กมันเดี๋ยวไฟมันจะช็อตนะรู้ไหมเนี่ยช็อตแล้วจะเป็นยังไงไม่เข้าใจไม่อินพุตและไม่เข้าละอย่างเงี้ยนะคะเป็นคำ wording สั้นๆแล้วก็ใช้วิธีการเบี่ยงเบนความสนใจเอาพอละสำหรับเด็กกลุ่มนี้นะคะส่วนกลุ่มที่3คือช่วงวัยเรียนวัยเรียนนี่คือตั้งแต่3ปีขึ้นไปแล้วค่ะเด็กกลุ่มนี้เขาจะเริ่มเข้าใจกฎกติกาง่ายๆและเริ่มเรียนรู้ผลลัพธ์ของการกระทำเองแล้วอย่างเช่นไม่กินข้าวหิวข้าวนะบางท่านมีเหมือนกันน้องไม่ทานข้าวเป็นห่วงมากเลยน้ำหนักไม่ตามเกณฑ์ตัวผอมมากเลยกลัวลูกขาดสารอาหารไม่ยอมกินข้าวแต่ถามว่าใน1มื้อน้องไม่กินข้าวแม่อัดนมเข้าไปอัดขนมเข้าไปอัดผลไม้อะไรเข้าไปแต่ข้าวก็กินได้น้อยเหมือนเดิมมื้อเย็นก็น้อยเหมือนเดิมมื้อเช้าก็น้อยเหมือนเดิมมาเป็นอาทิตย์ละก็น้อยเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยให้น้องเนี่ยเรียนรู้ผลของการกระทำว่าไม่กินคือหิวนะข้าวเที่ยงกินน้อยใช่มั้ยบังคับให้กินแล้วนะไม่กินบอกให้กินแล้วนะไม่กินโอเคไม่กินก็ไม่กินเก็บแต่นมไม่มีนะขนมไม่มีนะผลไม้ไม่มีนะมื้อเย็นลูกหิวนะต้องกินเยอะกว่าเดิมแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะเนาะปล่อยให้เขาเรียนรู้ผลลัพธ์ของเขาเองช่วงวัย3ขวบเป็นต้นไปนะคะกติกาง่ายๆอย่างเช่นถ้าเล่นอันนี้แม่จะตีนะบอกก่อนตกลงกันไว้ก่อนเล่นปุ๊บตีไม่ต้องแรงมากก็ได้ให้รู้แค่ว่าเนี่ยแม่ตีแบบเนี้ยคือแม่ตีแม่ไม่พอใจนะแม่โมโหนะบอกความรู้สึกด้วยน้ำเสียงที่คงที่เหมือนน้ำเสียงที่เราพูดกับน้องปกติเนี่ยค่ะจะทำให้เขารู้สึกเกรงใจมากกว่ากลัวอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ได้วินัยแล้วเนาะวินัยกับอายุนะคะ

ว่าไม่เหมาะอย่างเงี้ยนะคะซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ก่อนในเด็กสมาธิสั้นอันนี้เพิ่มนิดนึงนะคะในเรื่องของเด็กสมาธิสั้นนะคะเขาจะมีสมาธิไม่พอกับ1กิจกรรมบางทีเนี่ยเรามองว่ากิจกรรมเนี้ยอย่างเช่นการจัดตารางสอนมีแค่การดูวิชากับการหยิบสมุดใส่ในกระเป๋าเรามองว่ามันมีแค่2ขั้นตอนแต่สำหรับเด็กสมาธิสั้นเนี่ย2ขั้นตอนเนี่ยมันนานเกินไปเพราะฉะนั้นเราลองแตกงานของเขาดูเป็นสัก 4-5 ขั้นตอนก็ได้อย่างเช่นดูวิชาในครึ่งเช้ากับดูวิชาในครึ่งบ่ายอ่ะไปหยิบวิชาในครึ่งเช้ามาก่อนนะแล้วค่อยไปหยิบวิชาในครึ่งบ่ายอย่างเงี้ยค่ะแตกขั้นตอนให้มันย่อยกว่านี้อีกนิดนึงแล้วปล่อยให้เขาทำขั้นตอนที่1ก่อนอย่างเช่นดูวิชาเช้ามีอะไรบ้างบอกแม่หน่อยบอกอ๋อโอเคหนูดูได้ครบมากเลยค่ะชมนิดนึงอ่ะไปหยิบสมุดมานะสมุดเรียนวิชานี้วิชาที่1คืออะไรย้ํากับเขาอย่างงี้หน่อยนึงมันจะเป็นเหมือนการแบบเปลี่ยนกิจกรรมทุกๆ2นาทีอย่างเงี้ยค่ะเนาะเปลี่ยนกิจกรรมทุกๆ2นาทีโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวแล้วเขาก็จะทําได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วสมมุติเราบอกว่าปะจัดตารางสอนจบเลยเริ่มตรงไหนหยิบอะไรไม่อยู่ละสมาธิฉันไปที่อื่นแล้วอย่างเงี้ยค่ะจะต้องแบบใส่ใจเขานิดนึงในเด็กกลุ่มนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่งงานให้ย่อยที่สุดแล้วก็พยายามให้เขาทำให้เยอะที่สุดหรือในกระทั่งในห้องเรียนมันจะมีอยู่2ประเภทเนาะเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเด็กสมาธิสั้นที่อารมณ์เหมือนจีเนียสเก่งมากกับเด็กสมาธิสั้นที่เรียนไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องถามว่าถ้าสมมุติเป็นเด็กในกลุ่มจีเนียสคุณครูสอนแค่เนี้ยการบ้าน10ข้อเธอทําละ1ถึง10ละรอไม่ได้ละจะลุกออกจากที่ไปทําอย่างอื่นละกับเด็กกลุ่มที่2ก็คือ1ถึง10 1คืออะไรอ่ะครูไป2แล้ว1คืออะไรคืออะไรไม่รู้คืออะไรลุกละกันอย่างเงี้ยจะมีอยู่2กลุ่มเนาะซึ่งถ้าเป็นทั้ง2กลุ่มเนี้ยการดูแลจะแตกต่างกันอย่างเช่นกลุ่มแรกกลุ่มจีเนียสถ้าเขาทําเร็วไปเร็วคุณครูจะต้องดึงเขาให้มานั่งข้างหน้าช่วยคุณครูแจกสมุดอ่ะลบกระดานข้อนี้คุณครูหน่อยเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายหนูทําเสร็จแล้วใช่ไหมล่ะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายข้อสอนให้เพื่อนฟังลบให้ครูหน่อยพยายามให้แอคทิวิตี้เขาอะค่ะเขาจะได้คือพยายามให้แอคทิวิตี้ที่เป็นพฤติกรรมที่เรายอมรับได้เขาจะได้ไม่ต้องไปเดินไปทําอย่างอื่นที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยไปทําอะไรอะนั่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะพยายามกําหนดพฤติกรรมให้เขาไปเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นในกลุ่มเด็กที่ไม่รู้อ่ะมันคืออะไร1ก็ไม่ได้ครูไป2แล้วอ่ะครูไป3แล้วอ่ะเรายังติดอยู่ที่1เลยอ่ะไม่ทําละกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นกลุ่มเนี้ยจะต้องค่อยๆย่อยข้อให้เขาหน่อยข้อ1อ่ะหนูเริ่มเขียนโจทย์หรือยังคะอาจจะต้องให้ความสนใจกับเด็กกลุ่มนี้นิดนึงอย่างเงี้ยนะคะนี่คือเรื่องของการแตกงานเนาะสำหรับกลุ่มเด็กสมาธิสั้นแต่ทีนี้พอเขาแตกงานเขาทําได้อย่างที่เราต้องการละการเสริมพฤติกรรมของเขาเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยที่ทําได้ง่ายที่สุดก็คือการชมการให้คําชมนะคะซึ่งการให้คําชมเนี่ยมีหลักง่ายๆอยู่ที่1ชมอย่างตั้งใจนะ2ชมทันทีที่เกิดพฤติกรรมไม่ใช่ชมวันนี้พฤติกรรมเกิดเมื่อวานไม่มีผลชมไปไม่ได้ผลนะคะชมทันทีที่เกิดพฤติกรรมแล้วก็บอกความรู้สึกร่วมกับคําชมนั้นด้วยนะคะไม่ชมพร่ำเพรื่อต้องแน่ใจว่าสิ่งที่เราให้คําชมไปเนี่ยไม่มีการพูดประชดประชันเข้าไปอย่างชมแบบประชดประชันคือชมยังไงอย่างเช่นสมมุติว่าน้องมาช่วยล้างจานแต่ว่าเลอะเทอะไปหมดเลยซิงล้างจานเลอะไปหมดจานแตกหนูแม่ดีใจนะคะที่หนูมาช่วยล้างจานแต่คราวหน้าขอสะอาดกว่านี้หน่อยตกลงดีหรือไม่ดีไม่แน่ใจเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะเนาะพยายามชมแค่แบบความรู้สึกของเราแล้วก็สิ่งที่เขาทําได้ดีจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะอย่างเช่นสมมุติว่าน้องเอาน้ํามาให้อย่างเงี้ยค่ะหรือไปบอกเขาว่าหนูเอาน้ํามาให้แม่หน่อยสิอ่ะหยิบน้ํามาให้แม่ชื่นใจมากเลยที่หนูเอาน้ํามาให้ตอนนี้แม่กําลังหิวอยู่พอดีอาจจะดูเป็นประโยคยาวดูเสียแซงแกล้งทํานิดนึงอาจจะไม่คุ้นเนาะแต่ถามว่าสมมุติว่าเราทําไปแบบนี้เรื่อยๆอะค่ะน้องเขาก็จะรู้สึกแบบเอ้ยพฤติกรรมนี้มันน่าทํานะทําแล้วแบบมีคนชมได้แรงจูงใจอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าพฤติกรรมเนี้ยเราต้องมั่นใจว่าที่ทําอยู่น่ะไม่ได้อยากเอาหน้านะไม่ได้อยากทำกับแม่แต่ไม่ทํากับพ่ออะไรประมาณอย่างเงี้ยให้แม่ชมตัดหน้าน้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องแน่ใจว่าไม่ใช่พฤติกรรมเหล่านี้แล้วเราถึงจะให้คําชมนะทุกครั้งที่ให้คําชมอย่าลืมมองตาน้องจับมือน้องลูบไหล่ลูบหัวน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะนิดนึงเพื่อที่จะได้ให้เขาแบบสัมผัสได้ว่าเราชมอย่างตั้งใจจริงๆเนาะหรือว่าอย่าชมในขณะที่เราก็ทําอย่างอื่นอยู่แล้วตาเรายังไม่ได้ดูเลยอย่างเงี้ยหันไปสักนิดนึงชมเขาสักหน่อยนึงนะคะเนาะมันจะช่วยเสริมพฤติกรรมเขาวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ได้ผลดีที่สุดนะคะสําหรับเด็กเนาะวิธีต่อไปนะคะก็คือในเรื่องของการให้รางวัลอย่างเช่นถ้าวันนี้หนูการให้รางวัลเนี่ยมีข้อตกลงอยู่แค่ว่า1ต้องให้ทันทีแล้วก็2คือเป็นรางวัลที่เราตกลงไว้แล้วอย่างเช่นสมมุติตอนเช้าไปส่งที่โรงเรียนตกลงกันว่าวันนี้ถ้าหนูไม่ทะเลาะกับเพื่อนตอนเย็นแม่มารับไปทานไอติมนะ
อ่ะตอนเย็นกลับมาถามคุณครูละไม่มีทะเลาะกับเพื่อนอาจจะมีเถียงกันนิดหน่อยแต่ไม่ได้ถึงขั้นทำ

ายร่างกายอันนี้คือความยืดหยุ่นนะคะโอเคได้แม่พาไปทานไอติมระหว่างทางเนี่ยวันนี้แม่ดีใจมากเลยนะหนูไม่ทะเลาะ กับเพื่อนเลยวันนี้เดี๋ยวแม่พาหนูไปทานไอติมดีกว่าหนูทำตัวดีอย่างเงี้ยค่ะเนาะเป็นการให้รางวัลได้แต่ว่าเหมือนกันอย่าให้พร่ำเพื่ออย่าให้ถ้าเรายังไม่ได้ตกลงกันอย่างเงี้ยค่ะหรือให้เพื่อที่จะให้เขาหยุดอย่างเช่นเขากำลังพูดแทรกแม่กำลังคุยกับเพื่อนอยู่คุณแม่ดูอันนี้สิคุณแม่พูดแทรกในขณะที่แม่คุยกับเพื่อนอยู่อะเอา iPad ไปเล่นจะได้เงียบแบบนี้ไม่ใช่การให้รางวัลแบบการติดสินบนซึ่งจะไม่ช่วยให้น้องเกิดพฤติกรรมใหม่ๆที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแยกระหว่างการให้รางวัลกับการติดสินบนนิดนึงเนาะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของเทคนิคการให้คะแนนคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เคยเห็นตารางดาวอาจจะไม่ต้องเป็นดาวก็ได้เนาะอาจจะเป็นแบบวิธีการให้คะแนนแบบอื่นซึ่งหนึ่งเนี่ยหลักการให้ก็คือเรากำหนดก่อนว่าพฤติกรรมเนี่ยคืออะไรที่เราจะให้คะแนน2เนี่ยคือเรากำหนดก่อนว่าแต้มที่เราจะให้เนี่ยคืออะไรเป็นแค่ขีดเป็นตัวแต้มหรือเป็นดาวเป็นสติ๊กเกอร์เป็นอะไรก็ตามเนี่ยค่ะแล้วก็กำหนดของรางวัลว่าถ้าหนูทำได้ทำพฤติกรรมนี้นะแม่ให้1คะแนนทำพฤติกรรมนี้แม่ให้1คะแนนจนได้กี่คะแนนหนูเอามาแลกของรางวัลกับแม่มันเป็นเทคนิคที่ไม่ยากนะคะแล้วก็ใช้กันได้แม้กระทั่งเด็กโตก็จะใช้ได้ผลดีแต่ให้ระวังตรงที่ว่าเวลาเราจะให้คะแนนเนี่ยไอ้ใบให้คะแนนเนี่ยต้องอยู่ในที่ที่ทุกคนเห็นได้ชัดทุกครั้งที่จะให้หรือหักคะแนนเขาต้องให้เขารับรู้ว่าแม่หักเพราะอะไรแม่ให้เพราะอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่โรงเรียนก็ทำได้นะคะส่วนใหญ่ถ้าทำที่โรงเรียนเนี่ยจะค่อนข้างสนุกสนานเพราะว่าเด็กจะเยอะจะมีการแข่งขันกันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเนาะอันนี้จะทำได้ดีในเด็กวัย4ปีขึ้นไปเนาะ4 5 6เนี่ยจะกำลังสนุกเลยกับเด็กกลุ่มนี้หรือแม้กระทั่ง7 8แล้วเนี่ยก็ได้แต่ว่าของรางวัลหรือว่าพฤติกรรมเนี่ยจะต้องแบบชาเลนจ์กับเด็กนิดนึงของรางวัลจะต้องแบบใหญ่หน่อยกับแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าต้องใช้ความควบคุมตัวเองให้มากหน่อยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะโอเคขึ้นเนาะข้อสุดท้ายของการปรับพฤติกรรมและการลงโทษเนี่ยเราลงโทษเพื่อให้เขาหยุดพฤติกรรมนั้นแล้วก็ลดพฤติกรรมนั้นไปที่สุดนะคะคำถามยอดฮิตเลยตีได้ไหมตีได้ในทางกิจกรรมบำบัดนะคะออกตัวก่อนว่าในทางกิจกรรมบำบัดตีได้แต่ทุกครั้งที่ตีเนี่ยตกลงกันก่อนไหมตกลงกันก่อนนะทำแบบนี้แม่จะตีนะคะเมื่อไหร่เกิดพฤติกรรมตีทันทีแล้วก็บอกเขาว่าที่ตีเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยได้แต่ถ้าสมมุติว่าตีด้วยอารมณ์อย่างเงี้ยแล้วก็ตีเสร็จแล้วไม่บอกเขาว่าพฤติกรรมต่อไปที่ดีเขาต้องทำยังไงเนี่ยก็ไม่มีผลตีก็จะเป็นแบบรอยด่างในจิตใจให้เขาเบาๆอย่างเช่นจะไปโรงเรียนคุณแม่ก็ปลุกมาอาบน้ำอะไรละไม่ยอมแปรงฟันเล่นอยู่นั่นอะเล่นน้ำเล่นอะไรเงี้ยไม่ยอมแปรงฟันสักทีนึงแม่ก็มาตามครั้งที่1แปรงฟันได้แล้วอ่ะแม่ไปเตรียมอาหารไปอะไรให้มาครั้งที่2แปรงฟันครั้งที่3แปรงฟันไม่ไหวแล้วแม่ไม่ไหวแล้วเพี้ยเข้าไปให้ทีนึงแล้วแม่ก็ไปจัดการบีบยาสีฟันยื่นให้เลยบางทีแปรงให้ด้วยไม่ได้ผลตีไปไม่ได้ผลอันนี้จะเป็นรอยด่างในจิตใจเขาอย่างเดียวว่าทำไมแม่ต้องใช้ความรุนแรงอ่ะทำไมต้องตีทำไมแม่ต้องโมโหทำไมแม่ต้องโกรธเงี้ยค่ะถ้าสมมุติจะตีเขาตีปุ๊บบอกเขาหน่อยว่าเนี่ยหนูไม่ยอมแปรงฟันนะแม่เตือน3ครั้งแล้วนะทำไมถึงไม่แปรงไปหยิบแปรงสีฟันอย่างเงี้ยค่ะคือตีปุ๊บบอกเขาเพราะอะไรแล้วแนะนำพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทันทีอย่างเงี้ยจะเป็นการตีที่ได้ผลเนาะยังย้ำว่าตีได้นะคะในทางกิจกรรมบำบัดเนาะเหมือนเดิมเราในทางวิชาชีพเราหรือถ้าเป็นการลงโทษอย่างอื่นอย่างเช่นการทำเอาใครเคยได้ยินบ้างเอ่ยทำเอาเนาะเคยได้ยินอยู่เนาะจะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ในกิจกรรมกลุ่มเนี่ยอาจจะไม่ต้องเยอะอาจจะแค่เป็นพี่น้องเล่นกันแล้วทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแยกอีกคนนึงไปเลยหรือแยกทั้ง2คนเลยไปอยู่คนละห้องอยู่คนละมุมห้องแต่การทำเอาเนี่ยเราแนะนำต้องทำในเด็กวัย2ถึง6ปีเท่านั้นถึงจะได้ผลหลังจาก6ปีเนี่ยไม่ได้ผลละเพราะเขาจะเริ่มมีจินตนาการเริ่มอยากเล่นนู่นอยากเล่นนี่ของเขาแล้วการทำเอาเนี่ยคือสวรรค์ของเขาเลย6ขวบหลัง6ขวบไปเนี่ยแม่จับเข้ามุมทำเอาปุ๊บฉันจะเล่นอย่างอื่นแล้วเพราะไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วไงคะอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้า2ถึง6เนี่ยยังทำได้อยู่แล้วถามว่าทำเอานานแค่ไหน2ขวบ2นาที3ขวบ3นาที4ขวบ4นาที5ขวบ5นาที6ขวบ6นาทีแค่เนี้ยเพียงพอละทุกครั้งที่จะทำเอาเขาเราต้องตกลงกันก่อนว่าพฤติกรรมที่จะทำเอาเนี่ยจะต้องเป็นพฤติกรรมที่รบกวนเพื่อนในกลุ่มรบกวนคุณครูรบกวนน้องที่เล่นด้วยเงี้ยค่ะเมื่อไหร่ที่มีพฤติกรรมนี้ทำเอาทันทีแต่ทุกครั้งที่ดึงกลับมาเข้ากลุ่มแล้วเนี่ยต้องไม่พูดซ้ำความผิดของเขาละเพราะนั่นถือการเป็นการลงโทษแล้วเราไม่ต้องไปย้ำนะว่าก็เธอผิดเนี่ยเธอทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะรู้สึกเด็กอาจจะรู้สึกแบบด้อยค่ามากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันที่2คือการเสียค่าปรับการเสียค่าปรับเนี่ยก็

0: ือพวกการตัดสิทธิ์ต่างๆค่ะไม่ให้เล่นเกมหรือว่าให้เล่นน้อยลงไม่ให้รางวัลไม่พาไปกินไอติมหรืออะไรก็ตามแต่ว่าการตัดสิทธิ์เนี่ยจะต้องเกิดกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เท่านั้นอย่างเงี้ยนะคะตกลงกันก่อนเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ตัดสิทธิ์เขาอันที่สามคือการออกคำสั่งให้หยุดทำหยุดเล่นหยุดพูดทุกครั้งที่พูดเนี่ยเวลาออกคำสั่งให้หยุดเนี่ยจะต้องเป็นคำสั่งที่เราเนี่ยสามารถอยู่เข้าถึงตัวเด็กได้ทันทีอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าบอกให้หยุดยังไม่หยุดเราต้องไปจับแล้วพูดด้วยว่าหยุดทำไม่ทำอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งที่พูดเนี่ยพยายามนะน้ำชัยเขาพยายามไม่ตะโกนไม่ใช้อารมณ์อย่างเงี้ยค่ะหยุดแล้วก็ใช้เสียงแบบเสียงปกติเหมือนที่เราคุยกันทุกครั้งอย่างเงี้ยค่ะอย่าพยายามอย่าตะโกนกับเขาเพราะถ้าตะโกนกับเขาปุ๊บเนี่ยบางทีเขาหยุดด้วยเสียงเราไม่ได้หยุดด้วยการควบคุมตัวเองอย่างเงี้ยนะคะเนาะแล้วก็ให้พูดทันทีที่น้องทำพฤติกรรมนั้นทุกครั้งที่เป็นการลงโทษเนี่ยน้ำจะย้ำว่าไม่ต้องไปพูดซ้ำในเรื่องของพฤติกรรมที่เขาทำผิดอย่างเช่นสมมติว่าเขาทำอะไรสักอย่างนึงที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยอย่าทำเงี้ยหยุดไม่หยุดเดินไปจับมือหยุดอย่าทำแต่ก็ไม่ต้องไปย้ำว่าบอกแล้วไงว่าอย่าทำบอกไม่ให้เล่นเกมไม่ให้กดตรงนี้ยิ่งจะไปกดอะไรเงี้ยไม่ต้องย้ำพยายามถ้าสมมติเราใช้การลงโทษเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปย้ำความผิดเขาละเพราะถือว่าเขาเนี่ยได้รับผลของการลงโทษแล้วเงี้ยเนาะแล้วก็อันสุดท้ายเลยคือการรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำการรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันกับเมื่อกี้คือต้องเป็นเด็กที่รู้กติกาละในระดับหนึ่งสามถึงสี่ขวบเงี้ยค่ะเนาะรู้ว่าถ้าไม่กินข้าวก็จะหิวนะคือให้เขารับอารมณ์แบบรับผลกรรมอะค่ะหรือกับเด็กที่มีอาการแบบก้าวร้าวหรือว่าปิดประตูเสียงดังด้วยความตั้งใจนะคะด้วยความตั้งใจแบบปิดกระแทกปิดพ่อกับแม่พูดอะไรไม่พอใจประตูเสียงดังตึ้งไปหาเด็กทันทีปิดใหม่ลูกปิดเบาๆไม่ใช่ปิดครั้งเดียวปิด20ปิด30ปิด40ถ้ายังดังขึ้นมาสักหนึ่งครั้งแม่นับหนึ่งใหม่นะอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้จริงๆนะห้ามทำจริงๆนะมันไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะจะอันเนี้ยเป็นการลงโทษที่มากกว่าสิ่งที่เขาทำผิดแต่วิธีนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องมีเวลาอยู่กับเขาจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะการให้บทลงโทษที่โอเวอร์กว่าที่เขาทำผิดเนี่ยจะต้องมีเวลาแล้วก็อยู่กับเขาตรงนั้นได้จริงๆเพราะไม่งั้นเนี่ยก็จะไม่ได้ผลเหมือนกันนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีบุตรหลานเป็นสมาธิสั้นนะคะหรือว่าสงสัยว่าน้องจะเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าเนี่ยบางทีการนัดพบคุณหมอเนี่ยอาจจะรอคิวนานถ้าสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่อยากที่จะสกรีนนิ่งก่อนหรือว่าคัดกรองก่อนว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนสามารถที่จะพามาพบนักกิจกรรมบําบัดทั่วประเทศได้หรือว่าพบนักกิจกรรมบําบัดของทางศูนย์กายภาพบําบัดเราก็ได้เงี้ยค่ะเราก็จะมาคัดกรองให้ก่อนว่าน้องเนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนหลังจากนั้นเราก็จะแนะนําคุณพ่อคุณแม่ได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ควรจะเดินทางไปตามพาสเวย์ไหนต้องพบคุณหมอไหมต้องทานยาไหมหรือต้องทำกิจกรรมบำบัดความถี่ต่อสัปดาห์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนเงี้ยค่ะซึ่งนักกิจกรรมบำบัดเราเนี่ยจะเวลาเราดูปัญหาของเด็กเนี่ยเราจะครอบคลุมทั้งเรื่องของที่บ้านเรื่องของที่โรงเรียนการเรียนการทำกิจวัตรประจำวันรวมถึงการเข้าสังคมกับเพื่อนๆด้วยซึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากที่จะให้น้องเนี่ยเหมือนกับดึงศักยภาพน้องทุกๆด้านร่วมกันพร้อมๆกันเนี่ยนักกิจกรรมบำบัดก็ยินดีที่จะเป็นวิชาชีพหนึ่งที่ส่งเสริมแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ผลักดันน้องไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถข้อมูลได้ที่คลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024337098ต่อ1หรือทางเว็บไซต์www.pt.mahidol.ac.th

จริงๆเวลาเราพูดคุณธรรมนี่มันกว้างมันคืออะไรอ่ะคุณธรรมมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับความซื่อสัตย์นี่เราต้องสร้างยังไงสร้างให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเราซื่อสัตย์ยังไงอย่างกรณีถ้าเป็นน้ำมันคุณภาพน้ำมันต้องสดจากโรงกลั่นตรงความที่เรามีซัพพลายเชนเองเรามีคลังน้ำมันเรามีรถบรรทุกน้ำมันของตัวเองเนี่ยในอดีตตอนที่เรายังเล็กการที่จะเติบโตมันก็ต้องเป็นเรื่องของการทำกำไรแต่เมื่อเราถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มมีกำไรเริ่มอยู่ตัวเชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนธุรกิจนี้ไม่ใช่เกิดจากการทำกำไรแล้วนะครับทำอย่างไรกำไรที่ได้มาเนี่ยต้องคืนสู่สังคมสิ่งแวดล้อมชุมชนและเชื่อเถอะครับเรายิ่งให้สุดท้ายมันก็จะได้กลับมาประโยคของคุณเทียมโชควัฒนาเวลาวักน้ำไปเนี่ยน้ำมันจะไหลเข้ามาแต่ถ้าเกิดเราอยากได้เราโอบน้ำเข้ามาสุดท้ายน้ำมันก็จะไหลเวลาเราให้ใครอย่าไปจำแต่เวลาใครให้เราต้องตอบแทนดื่มน้ำหนึ่งจอกทดแทนทั้งลำธารความกตัญญูรู้คุณเราบอกน้องๆในบริษัทเสมอนะครับสิ่งที่ประโยคนึงที่ต้องพูดให้ติดปากก็คือมีอะไรให้ช่วยไหมครับโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนต้องไม่คิดถึงว่าฉันให้แล้วทำไมไม่ได้รับล่ะทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีก็จะต้องไม่มีมุมนั้นล่าสุดเรามีโครงการร่วมกับสมาคมภัตตาคารไทยเพื่อขายข้าวแกง25บาทลดค่าครองชีพแล้วช่วงนี้เรามีการแจกตัวลำไยอบแห้งเรารับซื้อผลผลิตของเกษตรกรในช่วงที่มันออกมาเยอะถือเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรที่ผ่านมาเราก็จะมีมังคุดบ้างลำไยข้าวสารเงาะลองกองไข่ไก่พนักงานทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นคลังน้ำมันเป็นปั๊มน้ำมันเป็นสำนักงานใหญ่เราจะมีเหมือนการให้รางวัลเชิดชูเกียรติบ่อยครั้งนะครับผู้มาใช้บริการลืมกระเป๋าตังค์ลืมมือถือในร้านกาแฟในหมาดหรือในห้องน้ำมักจะได้คือมีเคสของคุณพรไพรินเมื่อปี62มีแหม่มชาวบราซิลลืมเงินไว้เป็นแสนบาทสุดท้ายน้องเขาก็เก็บเงินแล้วก็โทรหาตำรวจแล้วก็มอบจากพนักงานธรรมดาเราก็ปรับให้เป็นผู้จัดการร้านเลยใหม่ๆมันก็จะยากมันก็เหมือนกับเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำมันก็ค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆสั่งสมแล้วเป็นเรื่องของทุกคนแข่งกันทำความดีผู้นำต้องทำให้ดูผู้นำต้องเป็นแบบอย่างที่ดีตัวผมเองเนี่ยจะลงไปที่สถานีบริการในช่วงวันเสาร์8โมงถึงเที่ยงลงไปบริการลูกค้ามีขยะไหมครับขออนุญาตเช็ดกระจกหน่อยนะครับหรือบางทีเขายังเข้าใจว่าเราไม่เช็ดกระจกนะเหมือนตามสี่แยกอ่ะต้องจ่าย20บาทเราใส่แมสเนี่ยมันก็ดูคิ้วขาวๆก็จะบอกไอ้นี่เท่าแก่มาลงเองเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเขาจะบอกว่าทำไมที่นี่ใช้เด็กปั๊มอายุเยอะจังแต่มุมหนึ่งเวลาเราเข้าไปเช็ดกระจกเนี่ยคือเราก็ได้มีโอกาสไปคุยกับลูกค้ามีข้อแนะนำอะไรหรือไม่มีสิ่งใดที่จะต้องปรับปรุงใหม่อีกมุมหนึ่งน้องๆเขาจะได้รู้สึกว่าเราให้ความสำคัญกับเฟืองทุกเฟืองหน้าที่เราในฐานะผู้นำต้องทำให้ดูให้พนักงานสำนักงานใหญ่ไล่ตั้งแต่ผู้บริหารยันพนักงานนะครับให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานของสถานีบริการนี่มันเหนื่อยยังไงมันหนักยังไงไปดูน้องๆทำงานเครื่องโพสเป็นยังไงทำยังไงที่เราจะทำให้น้องๆทำงานได้สะดวกขึ้นทำงานได้สบายขึ้นถ้าเราบริการได้ดีบริการได้เร็วลูกค้าเขาก็จะมีความสุขสุดท้าย collaboration มันจะเกิดพูดกันมากขึ้นฟังกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นและเราก็จะเชื่อใจกันมากขึ้นการเป็นองค์กรคุณธรรมจะพูดว่ายากมันก็ยากแต่จะพูดว่าง่ายก็เป็นสิ่งที่ดีที่ต้องทำอยู่แล้วอย่างจิตอาสาคนทำอ่ะจะมีความสุของค์กรที่ทำสุดท้ายก็จะมีความสุขมันก็จะตอบแทนด้วยการเติบโตอย่างยั่งยืนช่วยกันทำเถอะครับทำไม่ต้องคิดเยอะแล้วอย่างที่ผมบอกครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับ

การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดี

ย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: มาเกมการที่เราต้องคุยกันมันเหมือนมันต้องเล่นไปแล้วคิดไปแล้วศึกษาไปข้างๆเวลาที่ทีมบุกเนี่ยเราก็จะคิดตะกี้เขาเล่นยังไงแล้วเราจะแก้เกมเป็นยังไงแต่สุดท้ายเราต้องตัดสินใจในเวลาที่จำกัดอะไรเงี้ย
2: วันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มารู้จักกับกีฬาใหม่ที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับก็คือกีฬาแฟลกฟุตบอลนะครับผมซึ่งจริงๆมันก็เป็นกีฬาที่คล้ายๆกับรักบี้หรืออเมริกันฟุตบอลก่อนมาก็คือไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วกติกาหรือว่าวิธีการเล่นเป็นยังไง
3: ซ้ายขวา
2: พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: มองกันอยู่ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
2: ผมจอยด้วยได้ไหม
4: พินช์เวิร์มพอดีครับก็ไหลแตะขาเลยขาตึงครับแล้วก็ยืด
2: ตึงเลยครับ
4: ใช่ครับ
2: โอเคมาถึงท่านี้เลย
4: แล้วก
2: ็ทีนี้คือเราวอร์มสำหรับแฟลกฟุตบอลถูกไหมครับเรียกว่าแฟลกฟุตบอล
4: เรียกว่าแฟลกฟุตบอลครับแฟลกที่เป็นแปลว่าธงคร
2: ับ อ๋อแฟลกทำไมถึงชื่อนี้ครับ
5: ชื่อนี้เพราะว่าเราจะมีตัวแฟลกอยู่ข้างเอวพอดีครับก็จะเป็นธงที่เราใช้เล่นเวลาจังหวะหยุดอะไรนะครับก็จะดึงแฟลกออกมาก็จะลักษณะนี้
2: คือดึงแล้วมันมีผลอะไรต่อการเล่นอ่ะ
5: เวลาที่เล่นเราก็จะพยายามไปทําสกอร์ฝ่ายตรงข้ามใช่มั้ยครับพยายามเอาพื้นที่ไปอีกฝั่งนึงเสร็จแล้วการที่เราจะหยุดฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นการดึงแฟลกเพื่อในการหยุดการเล่นฝ่ายตรงข้ามคือตัวกีฬาเนี่ยมันมาจากอเมริกันฟุตบอลครับแต่ว่ามันจะเป็นเวอร์ชันแบบที่ไม่มีคอนแทคของอเมริกันฟุตบอลเนี่ยเวลาที่เราจะหยุดฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมครับเราก็พยายามแท็กเกิลหรือว่าตามกฎกติกาเนี่ยก็คือเข่าหรือศอกลงที่พื้นเนี่ยก็จะหยุดเพลย์นั้นๆคราวนี้แทนที่เราจะเอาฝ่ายตรงข้ามลงด้วยการแท็กเกิลเราก็เป็นการดึงแฟลกแทน
2: ก็จะไม่เจ็บตัวกันเท่าไหร
5: ่ใช่ก็จะเป็นแบบเหมือนนอนคอนแทค
2: แล้วถ้าสมมติเราโดนดึงออกเรามีผลอะไรหรอ
5: สมมติว่าผมพยายามจะเคลื่อนที่พอเราโดนดึงได้ปุ๊บมันก็จะหยุดที่ตรงนี้เราก็จะได้แค่ระยะแค่นี้ครับแล้วเราก็เล่นเพย์ถัดไปในตำแหน่งที่เรามาถึง
2: แล้วถ้าเราหมด2อันก็คือหมดตาเกี่ยวป่ะไม่เกี่ยว
5: อ๋อไม่ครับดึงแค่อันเดียวก็ได้เลยอ๋อใช่
2: แล้วก็ใส่กลับคืน
5: ใช่แล้วใส่กลับคืนก็ได้กัน
2: จริงๆมันคืออเมริกันฟุตบอลเวอร์ชั่นเซฟกว่าปลอดภัยกว่า
5: ต้องครับส่วนกติกาอะไรโดยรวมเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายกว่าแล้วก็ไม่ได้แบบซับซ้อนมาก
2: อึ๊บอันนี้คืออุปกรณ์ใช่มั้ยครับคือตัวแฟก
5: ใช่ครับก็สายแฟกอันนี้ครับปกติเราจะมี2ข้างใช่มั้ยครับเราก็จะวางไว้ที่ข้างตัวขออนุญาต
2: ได้ครับ
5: อย่าวางถ้าจากด้านหลังนะครับจับไว้ตรงนี้แล้วก็เสียบ
2: มาครับโอเคครับก็ประมาณนี้ปึ๊บ
5: ใช่มันจะอยู่ด้านข้างพอดีใช่ครับนี่เป็นรูปอันเดียวกับ NFL เลยครับในการฟุตบอลก็เวลาเริ่มเล่นเพย์เนี่ยกติกามันจะง่ายมากเลยครับก็คือว่ากรรมการเขาจะวางลูกไว้พอเรายกลูกเมื่อไหร่แปลว่าเราจะเล่นแหละวิธีการก็คือว่าเราจะส่งเป็นการโยนหรือให้มือต่อมือก็ได้แล้วเราก็
2: พยายาม
5: ใช่แล้วก็วิ่งไปอีกฝั่งนึง
2: วิ่งไปอีกฝั่งนึง
5: ใช่ไ
2: ปเหมือนเขาเรียกว่าทัชดาว
5: ใช่ครับ
2: เนี่ยเหมือนกันเลยป่ะ
5: เหมือนกันเลยครับท
2: ั
5: ชดาวเหมือนกันเลยเวลาที่ตอนแข่งก็จะมีกลวยที่เขาเรียกว่าเอ็นโซนเป็นพื้นที่ที่เราจะพยายามไปสกอร์ฝั่งตรงข้ามเราวิ่งไปเนี่ยเขาก็จะพยายามดึงแฟกเราเราก็พยายามหลบดิ
2: แล้วในแง่การส่งครับมันส่งไปข้างหน้าไปข้างหลังมันต้อง
5: ก็คือว่าบอลเนี่ยถ้าสมมติว่าไปข้างหลังเนี่ยนับว่ายังเล่นต่อได้
2: ครับ
5: แต่สมมติว่าพี่อาจโยนมาข้างหน้าปุ๊บมันก็จะถือว่าคนนี้เป็นคนสุดท้ายก็จะเป็นเดดบอลก็คือผมก็ต้องวิ่งต่อเอง
2: อย่างเดียว
5: ใช
2: ่ลองเล่นก็น่าจะเข้าใจง่ายขึ้นเดี๋ยวผมจะไปฝึกเบสิกข้างในดีกว่า
5: ได้เลยครับ
2: ได้ครับเดี๋ยวมีอะไรพี่วินสอนผมด้วยนะครับ
5: ได้เลยครับวันนี้มีน้องๆมาช่วยสอน
2: ได้เลยครับผมพอได้คุยกับพี่วินได้พอเข้าใจรูปแบบของกีฬานี้ได้เข้าใจกติกาเบื้องต้นวันนี้ผมก็เลยได้เริ่มฝึกเบสิกพี่วินก็บอกว่าจริงๆแล้วอย่างแรกมันต้องแยกออกก่อนว่ามันจะมีทั้งฝ่ายบุกกับฝ่ายรับซึ่งทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็จะมีสกิลที่ต้องการไม่เหมือนกันอะไรเงี้ย
5: จริงๆสกิลที่สําคัญมากๆก็คือขว้างลูกรับลูกเนี่ยแหละครับอันนี้การขว้างกับการรับเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคที่ต่างกันเดี๋ยวต้องให้น้องสอนเลยแล้วกันนะ
2: โอเคได
5: ้เดี๋ยวครับเอารายละเอียดเกิน
2: ให้พี่ปอนเป็นคนสอนโอเค
5: ได
2: ้ขอบคุณนะครับพี่วิน
5: ครับ
2: สวัสดีครับพี่ปอน
6: หลักการของการขว้างลูกครับจะมีซับประเด็น3หลักก็คืออันที่1การจับลูกบอลอันที่2ท่าขว้างอันที่3ปาไปในจุดที่เราต้องการหรือ accuracy หรือความแม่นนั่นเองเรื่อง power เรายังจะไม่คุยกันตอนนี้เพราะว่าพอเราทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยว power มันจะมาเองโอเคเราเริ่มจากการ grip ball ก่อนจับลูกตอนเนี้ยลูกมันเป็นวงรีถูกมั้ยครับเส้นรอบวงของลูกตรงกลางจะใหญ่ที่สุดและมือเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเราไม่สามารถจับอย่างนี้แล้วปาได
2: ้
6: ดังนั้นเราต้องจับหัวลูกฝั่งไหนก็ได้ครับให้นิ้วนึงหรือ2นิ้วก็ได้ครับอยู่บนตะเข็
2: บ
6: ช่วยเกี่ยวไว้ใช่แล้วลองเขย่าดูขยับตั้งตรงๆ ถ้ามันแบบเหมือนจะหลุดบ้างนิดๆหน่อยๆนั่นแหละครับถูกต้องใช่นิดนึงมันจะต้องปล่อยออกจากมือได
2: ้ครับ
6: อย่างที่2ถ้าปาสมมุติเราจะปาไปทางนั้นสมมุติเราเป็นคนถนัดขวา
2: ครับ
6: เราต้องหันขาซ้ายไปทางเป้าที่เราจะปาแล้วมองตามหลังซ้ายไปเสร็จปุ๊บพอจะปาให้เราง้างขึ้นมาแล้วก้าวขาซ้ายไปจิ้มไปทางที่เราจะปาแล้วเราก็เคลื่อนออกไปเลย
2: เคลื่อนออกไปเลยตรง
6: ๆตรงๆเลยเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนมั้ยครับกับเป้านิ่ง
2: ได้ครับ
6: ซ้ายง้างขึ้น
2: ง้างขึ้น
6: ก้าวซ้าย
2: ก้าวซ้าย
6: ปาแล้วเหวี่ยงลงไปเลยรออีกสักทีครับต้องตอนนี้เราเหลือแค่ในข้อสุดท้าย accuracy เพราะว่าในกีฬาเนี่ยครับการเป็นควอเตอร์แบ็คเราไม่ได้ปาเป้านิ่งเราปาเป้าที่เคลื่อนไหววิ่ง
2: แบบว่าเพื่อนของเราที่รอรับเนี่ยเหรอครับ
6: ใช่ครับเพราะว่าแผนในการเล่นเนี่ยเราจะให้เขาวิ่งไปข้างหน้ากีฬานี้คือการที่จะทําหลาขึ้นไปเรื่อยๆจนเข้าประตูฝั่งตรงข้ามก็คือเอาลูกเข้าไปในเซตตรงนั้นการที่ QB ปาไม่แม่นเพื่อนก็จะรับบอลยาก
2: QB คืออะไร
6: QB คือควอเตอร์แบ็คคนที่กว้าง
2: อ๋อโอเคครับ
6: จะลองดูมั้ยฮะ
2: ลองดูก็ได้ครับ
6: ให้ลองวิ่งตรงก่อนแล้วกันวิ่งเป็นเส้นตรง QB จะต้องเป็นคนสั่งเริ่มเล่นวิธีการสั่งของ QB จะมี2คําคําแรกคือคําว่าเซต
2: เซต
6: คําที่2ฮัทฮัทนี่คือเริ่ม
2: โอเคครับ
6: เขาก็จะเริ่มวิ่งเลยแล้วเราก็ปาตอนไหนก็ได้ตามที่เราต้องการสั่งเลยครับสั่ง
2: เซต
6: กลาง
2: ฮัท
6: ประมาณนั้นลองอีกทีนึงพยายามหันซ้ายไว้ใช่เราจะได้มีแรงส่งครับเวลาส่งแรงเราต้องส่งจากเอวเราจะไม่ปาด้วยแขนครับ
2: เซตฮัท
6: ดีเลยดีเลยอันนี้เขายังวิ่งตรงให้เขาวิ่งครอสวิ่งใส่เราจะไม่ได้ปาไปข้างหน้าแล้วเราจะต้องปาไปข้าง
2: ๆ
6: ลองสแควร์ดูเราจะวิ่ง90องศาเอาสัก7
2: เซตฮัท
6: ประมาณนั้นอันนี้แหละคือข้อที่3ที่เราต้องทำเราจะวางยังไงสปีดบอลมุมทุกมุมที่เราจะปาเราต้องปาให้ได้ทุกมุมถ้าสมมุติจะถึงระดับที่ไปแข่งต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราไปลองตำแหน่งอื่นกันดีมั้ยฮะ
2: ได้ครับตำแหน่งไหนดีครับ
6: ปีกดีกว่าครับ
2: ไปปีก
6: จะได้ไปลองรับลูกตะกี้ลองเป็นคนปาและลองไปดูมุมของคนที่วิ่งรับบ้าง
2: ได้ครับสวัสดีครับ
6: อันนี้ชื่อไอซ์ครับสอนในเกี่ยวกับเรื่องการเป็นปีก
2: อ
6: ันนี้พี่บอสครับ
2: สวัสดีครับพี่บอส
6: ครับโอเคผมทิ้งไว้กับ2คนนี้แล้วกันนะคร
2: ับขอบคุณครับพี่ปอน
6: ขอบคุณครับ
2: สอนผมเป็นปีกนะครับผมไม่เคยมีปีก
7: ปกติปีกก็คือเรามีหน้าที่วิ่งออกไปใช่ไหม
2: ครับ
7: แต่เราไม่ได้วิ่งมั่วซั่วนะเราก็จะรู้ว่านะวิธีซ้อมมันจะมีเขาเรียกว่ารูทเราจะดูว่ามีรูทอะไรบ้างที่ควอเตอร์แบ็กสั่งที่เราวางแผนกันก่อนที่จะออกไปรับบอลสมมติบอกให้อัดครับยืนวิ่งไป5หลาหยุดรับบอลจะได้รู้กันไม่ใช่ว่าวิ่งไปมั่วซั่ว
2: อ
7: ะอย่างไอ้สาธิตการรับบอลลูกสูงลูกสูงลูกสูงไอ้ทำจะทำมืออย่างนี้สังเกตว่านิ้วชี้มันจะชิดกันนั่นลองทำเลยก็ได้ครับส่งปุ๊บก็จะรับ
2: โอเคครับ
7: ไอ้ลองโยนให้อัดดูลูกเบาๆก็จะดีกว่าแบบไม่ถูกต้องครับไอ้ดูอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสตกไม่โดนใช่ไหมแล้วก็จะรับอย่างนี้แต่อีกแบบนึงถ้าลูกมาต่ำอ่ะสังเกตนิ้วก้อยมันก็จะชิดกันแต่ละบอลลูกต่ำประมาณนี้อัดต้องทำไมใช่ไหมง่ายกว่าใช่ไหมแค่ลองไว้เฉยแล้วก็ใช้มือรับพยายามอย่าใช้ท่อนแขนรับมัน
2: เจ็บ
7: มันเข้าอกเจ็บด้วยแล้วมีโอกาสกระเด้งออกบางทีเดี๋ยวไอ้อยู่กับอัดพี่กว้างให้เบาๆถือว่าผมสั่ง5หยุดเซตอัพแค่นี้หันมารับบอลอัดลองดูครับเซตอัพหยุดรับบอลเยี่ยมแค่นั้นเองแล้วก็เราก็วิ่งต่อไปเราต้องวิ่งหลบอย่างเดียวมีแบกข้างตัวฝั่งตรงข้ามก็จะมาดึงแบกเราใช่ป่ะเราก็ต้องวิ่งหลบวิ่งหลบห้ามเอามือปัดแบกนะฟาวนะสมมติอาจจะมาดึงแบกผมใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เราก็ต้องวิ่งหนีหรือว่าใช้เอวหลบเอา
2: ครับ
7: นี่ยังไงก็ได
2: ้ซึ่งตัวปีกจริงๆก็คือเป็นตัวทำแต้มอ่ะ
7: แม้กระทั่งตำแหน่งอื่นนะสุดท้ายพอส่งบอลเสร็จอ่ะมันก็เหลือตัวกว้างที่เหลือก็ทำหน้าที่คล้ายๆปีกหมดแหละพอรับบอลทุกคนก็จะทำแต้มได้หมดอันนี้คือในลักษณะลูกไก่เราลองดูลูกไก่ลูกไก่เรารับบอลแล้วเราต้องวิ่งต่อใช่ไหมทีลูกไก่รับปุ๊บเขาชัดดาวไปเลยไอ้ลองดูเด็ดอัพควอเตอร์แบ็คจะไม่คว้างบอลไปที่ตัวจะคว้างนำและเห็นปีกว่าปีกมันจะวิ่
2: ง
7: ไปตามบอล
6: ใช
7: ่ผมลองคว้างให้อัดลองดูเซตอัดยิงเลยยิงเลยยิงเลยโอเคเซตอัดเอ้ย
2: คือถ้าสมมติว่าเขาคว้างมาแล้วบอลตกครับยังเก็บแล้วเข้าประตูได้ป
7: ่ะไม่บอลตกก็คืออินคอมพลีทเริ่มใหม่เรามีโอกาส4ครั้งเพื่อให้ถึงสนามแล้วอีก4ครั้งให้ถึงทัชดาวน์เราอาจจะทีเดียวคว้างยาวปุ๊บทัชดาวน์เลยก็ได้แต่ถ้าอัดรับสั้นๆแล้วโดนดึงแบ็คก็คือหยุดตรงที่อัดโดนดึงแบ็ค
8: เหมือนเมื่อกี้พี่บอยก็คือพูดถึงปีกแต่ปีกรวมหมดเลยถูกมั้ยขวาสุดไม่กระซ้ายสุดเรียกว่าปีกถ้าถักเข้ามาตรงกลางอ่ะจะเรียกว่าสล็อตสล็อตคือซ้ายขวาสล็อตเหมือนกันแล้วตัวตรงกลางสุดที่อยู่กลางสนามเรียกว่าเซ็นเตอร์ทุกตำแหน่งอ่ะจะเรียกว่าปีกหมดเลยก็ได้อยู่ที่ตำแหน่งการยืนเฉย
2: ๆทีมนึงกี่คนครับ
8: ทีมนึงจะเล่นเป็นฝั่ง5-5ครับ
2: 5-5
8: ใช่ก็คือมีปีก4ตัว
2: แล้วก็มีควอเตอร์แบ็ค
8: ควอเตอร์แบ็คหนึ่งทีมรับก็จะมีเหมือนกันถึง5ตัว
2: นี่เดี๋ยวเราฝึกอะไรกันต่อเนี่ย
8: เดี๋ยวเราฝึกทีมรับก็ได้ดึงธงอะไรเงี้ยทีมรับครับ
2: รู้สึกว่าเป็นกีฬาที่คิดว่าตัวเองก็น่าจะเล่นได้ได้วิ่งได้คว้างได้โยอะไรเงี้ยเหมือนจินตนาการตัวเองว่าถ้าเล่นในทีมอ่ะก็คงอยากเล่นปีกนั่นแหละอยากเป็นคนวิ่งอยากเป็นคนแบบคอยรับแล้ววิ่งเข้าประตูอยากแบบเป็นไอ้เจ้าหนูลมกดอะไรเงี้ยก็ตอนนี้เราผ่านไป2ด่านแล้วเป็นด่านคว้างบอลกับด่านที่เป็นปีกที่แบบคอยวิ่งแล้วก็รับบอลด่านต่อไปเราก็จะลองไปเรียนรู้วิธีการของการเป็นฝั่งรับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากีฬาเนี่ยความพิเศษมันคือมีแฟลกตรงนี้ที่ถ้าเป็นฝ่ายรับเราต้องดึงของแบบฝั่งตรงข้ามของเราให้ได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจริงๆแล้ววิธีการดึงมันเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับพี่
9: โดมครับ
2: พี่โดมครับ
9: ต่อไปเราจะเป็นทีมรับกัน
2: ครับ
9: ทีมรับมีหน้าที่อยู่แค่หน้าที่เดียวก็คือพยายามให้บอล
2: หยุด
9: อย่างเมื่อกี้ที่เรารู้กันจะมีเอ็นโซน2ฝั่งไหมครับทำยังไงก็ได้ทีมรับอย่าให้เอ็นโซนเข้าฝั่งเพราะว่าเขาจะเล่น4ดาวใช่มั้ยครับเขาจะมีทั้งหมด4ครั้งต่อการบุก1ที่เราต้องการให้ได้ให้ครบ4ครั้งให้ได้พอครบ4ครั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยทีมบุกของเราของอีกฝั่งนึงนะครับมันก็จะได้เข้ามาแทน
2: ซึ่งสิ่งหลักๆนะครับก็คือ
9: ใช่หน้าที่หลักก็คือดึงแฟลกถูกต้องเอาดึงแฟลกก่อนละกันวิธีการดึงแฟลกปกติอ่ะถ้าพี่ดึงผมอย่างเงี้ยมันดึงง่ายถูกป่ะว่าผมอยู่นิ่ง
2: ๆ
9: แต่ว่าเวลาทีมบุกเขาเข้ามาเขาจะไม่อยู่นิ่งเขาจะวิ่งหนีพี
2: ่ไปเรื่อยๆมันวิ่งไล่จับ
9: พอแฟกอ่ะพอมันอยู่ที่เอวเขาจะบิดไปบิดมาได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปแท็กเขาหรือจะไม่อะไรแต่เรา
2: ถ้าเราแท็กเราผิดกฎแล้วป่ะ
9: ผิดเลยครับในความเป็นจริงแล้วเราไม่ควรที่จะพอเขาละบอลเสร็จไม่ควรที่จะแตะตัวห้ามเราควรแค่จับแฟกตรงเอวเขา
2: ตรงนี้เท่านั้น
9: ใช่พี่อัดวิ่งเข้ามาผมก็ได
2: ้โอเคผมเป็นฝ่ายบุก
9: พี่เป็นฝ่ายบุกถูกไหมพี่ละบอลมาละตอนนี้บอลอยู่ในมือแล้วผมเป็นฝ่ายรับประมาณนี
2: ้
9: ผมก็ต้องพยายามตามไปถ้าผมตามไม่ได้พี่วิ่งไปผมก็ต้องตามเอาแฟลกพี่ให้ได้แล้วพอผมดึงเสร็จปุ๊บพี่วิ่งไปตรงไหนพี่ก็อยู่ตรงนั้น
2: แม้อันเดียวก็ตาม
9: อันเดียวก็ตามใช่ครับไม่ต้องสองข้างข้างเดียวก็ได้วิธีการเล่นทีมรับเนี่ยเราจะมีวิธีอยู่ประมาณ2วิธีมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโซนกับแมนโซนให้พี่อาจนึกถึงฟุตบอลโซนในแฟลกฟุตบอลก็คล้ายกันครับสมมติเล่นโซนผมก็จะยืนตำแหน่งของผมสมมติผมอยู่ตรงนี้รอบๆตัวผมเนี่ยคือโซนผมคือรัศมีที่ผมต้องการมีตัวบุกเข้ามาหาผมในรัศมีตรงเนี้ยผมต้องเข้าไปดึงแฟลกเข้ามาตรงนี้เข้าไปดึงแฟลกแต่ถ้าตัวบุกเข้ามาหาผมแล้ววิ่งหนีออกไปจากโซนผมไม่ต้องไป
2: ก็
9: จะเป็นหน้าที่ของโซน
2: คนอีกคนนึง
9: อีกวิธีนึงเราจะเรียกว่าแมนหรือตัวต่อตัว
2: ต่อคนนี้เลย
9: คนนี้เลยใช่สมมติทีมบุกเราจะมีทั้งหมด4คนใช่มั้ยครับทีมรับเราก็จะไปประกบตรงหน้าเลยไปยืนปิดตรงหน้าเขาใช่เนี่ยพี่ผมก็จะยืนแบบหน้าพี่อย่างนี้เลยนั่นคือวิธีการเล่นแบบแมนเมื่อกี้

0: พี่รู้ไปแล้วว่าทีมหมูมีโควต้าแบ็คกับปีกหลักๆโควต้าแบ็ค1คนกับปีกอีก4คนทีมรับก็จะมีคนกันปีก4คนอีก1คนเราจะเรียกว่าบลิสเซอร์หรือรัชเชอร์ตำแหน่งนี้จะพิเศษกว่าคนอื่นนิดนึงคนอื่นเขาจะต้องกันคนวิ่งเข้ามาแต่รัชเชอร์เนี่ยหรือคนวิ่งเนี่ยจะวิ่งเข้าไปหาเขาเราวิ่งเข้าไปหาคนที่จะปาบอลพี่จำได้ไหมครับว่าตอนแรกเราจะต้องเซตอัพบอลขึ้นก่อนเพื่อไปหา QB เพราะจะแบบรัชเชอร์จะเป็นคนที่วิ่ง
1: เข้ามาหา
0: QB ใช่ตำแหน่งของรัชเชอร์คือเป็นตำแหน่งที่ไม่ให้เขาปาให้ได้เพราะว่าปกติเราจะการแค่พอบอลอยู่กับตัวถูกไหมคร
1: ับ
0: แต่เนี้ยเราจะเป็นคนกันทำไงก็ได้ให้เขาห้ามปาเราวิ่งเข้าไปหาเขาตำแหน่งของทีมรับจะมีประมาณนี้คร
1: ับ
0: เดี๋ยวพี่จะเป็นฝ่ายดึงใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้จะเป็นริวที่ฝึกเรื่องของรีเฟล็กกับฝึกเรื่องของการมองแฟลชผมจะพูดว่าฮัทพอฮัทเสร็จพี่อาจหันมาหาผมกระโดดอะไรก็ได้พี่แต่ว่านี้กระโดดมากลางมือใช่แล้วผมจะวิ่งเข้าไปหาพี่พี่ต้องดึงแฟลชจากผมไม่ได้ผมจะวิ่งผ่านพี่ไป
1: โอเค
0: นี่คือริวแรกอ่ะลองดูมาเซตฮัทประมาณนี้สิ่งที่พี่ต้องฝึกมีแค่นั้นเลยประมาณนั้นมาลองอีกที
1: ลองอีกทีนะฮะ
0: เซตฮัทเซตฮัทประมาณนี้อ่ะเขาจะพยายามหลบเราเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องขาเราอ่ะอย่าตายถ้าขาเราอยู่นิ่งเวลาเราโยกไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งตัวเราจะเทไปเลยเพราะฉะนั้นต้องกระโดดตลอดเวลาเอียงซ้ายเอียงขวาพี่จะลองวิ่งมาครับผมไหม
1: ได
0: ้รู้ว่ามันประมาณ
1: เ
0: อามาลองดู
1: เสร็จฮัททำไมได้อะ
0: สิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงเวลาเข้าไปดึงแฟลชวิธีที่ดีนะครับก็คือเข้าไปตบเขาตบเอวเขาแล้วลูดลงแต่ถ้าเราเข้าไปกำอย่างเงี้ยมันอันตรายมากเพราะว่ามือเรางออย่างเงี้ยครับถ้าจับปลายธงเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์พลึดได
1: ้
0: ถ้าจับโคนเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าใช่ครับประมาณนั้น
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราลองเล่นกัน
0: ได้ครับ
1: โอเคครับป่ะ
0: ก็ผมป่ะ
1: เดี๋ยวต่อไปเราจะลองลงไปเล่นเกมจริงๆแต่เดี๋ยวต้องไปปรึกษาพี่วินก่อนว่าจริงๆแล้วผมควรเล่นตำแหน่งไหนดีพี่วินครับเดี๋ยวเราเล่นให้ผมลองเล่นด้วยได้ไหม
2: ได้เลยครับมาเลยครับ
1: ผมเล่นตำแหน่งอะไรดีครับ
2: อยากลองบุกหรือลองทีมรับก่อนครับ
1: จริงๆลองทั้ง2อันเลยได้ไหม
2: ได้เลยครับ
1: เกมนึงมันนานไหมครับ
2: ไม่นานครับก็รายการมันก็จะประมาณ40ถึง1ชั่วโมงปกติจะแบ่งเป็น2ควอเตอร์ครับควอเตอร์นึงก็จะประมาณ18นาที
1: นับเป็นเวลาเหรอ
2: มันจะมีเป็นช่วงเวลาไหลกับช่วงที่เวลาหยุดคือแบบฟุตบอลเนี่ยจริงๆก็จะเหมือนกับฟุตบอลมากๆตรงที่ว่าเขาเรียกว่า2 minute warning ยกบอลขึ้นเล่นปุ๊บเวลามันก็จะไหลแล้วพอบอลตายปุ๊บเวลาก็จะหยุด
1: จุดงั้นเดี๋ยวเราแบ่งทีมกันเลยก็ได้ครับ
2: ได้ครับ
3: รับงงครับก็คือเอามือตรงกันตรงกลางกัปตันเนี่ยก็จะสั่งว่า defense on 3 1 2 3แล้วก็ตะโกนพร้อมกันว่า defense
0: on 3 1 2 3
3: defense
2: โอเค

0: แล้วเราต้องแย่งบอลไม่ต้อง
1: ไม่ต้องครับเพราะว่าเขาถือบอลอย่างเงี้ยคือ1ดาวแล้วข้อเสีย1ดาวเลย3ดาวที่เขาบุกได
0: ้อย่างงี้คือเขาไม่ได้แต้ม
1: ตอนนี้เขาไม่ได้แต้มเพราะเราไม่ได้ครับ
0: เพราะไม่มีการดึง
1: ถูกต้อง
0: โอเค
1: แล้วก็บอลก็ดรอปด้วย
0: เราต้องประชุมกันบ้างไหม
2: ปกติแล้วครับเวลาเล่นเสร็จครั้งนึงเนี่ยเล่นจบเพลย์จะเดินมาประชุมกันแต่ว่าที่เราเล่น
1: เหมือนเดิม

0: ถูกไหม
1: ที่หลุดจังหวะนึงเห็นไหมถ้าเมื่อกี้เขาไม่วิ่งข้างสนามเมื่อกี้เขาไปได้เลย
2: 1เกมเนี่ยเราจะบุกได้4ครั้ง
0: อันนี้คือครั้งที่3
2: ให้เลยเส้นกลางสนามเนี่ยครับเขาบุกครั้งที่3อยู่ถ้าเขาเลยกลางสนามได้

0: เลย
1: ก็ถือว่า
0: อันนี้คือวันสอง
1: เข้า
0: ได้1แต้ม
1: เขาได้6แต้ม
0: เอาเหรอครับ
1: ใช่มันคือ1สกอร์เขาเรียกว่า1สกอร์
0: ก็คือ1สกอร์6แต้ม
1: ใช่ครับ1สกอร์6แต้มแล้วเราก็จะมีแต้มพิเศษ
0: แล้วถ้าเราเป็นฝ่ายรับแล้วเรากันได้4ก็คือ
1: เปลี่ยนจากเราก็จะเป็นบุกแ
0: ทนตอนนี้เราก็ต้องรับต่ออีกรอบ
1: รับต่ออีกรอบนึงเพราะเขาทัชดาวน์เราต้องกันแต้มพิเศษที่เขาเรียกว่าคอนเวอร์ชั่นเขาจะเรียกว่าเป็นแต้มพิเศษ
0: ไม่ต้องทำอะไรบ้าง
1: เหมือนเดิมครับเล่นทีมรับ
0: แต่ว่าจะอยู่ใกล้ขึ้นอีกเหรอ
1: ใช่เห็นป่ะครับว่าพื้นที่มันจะน้อยลงเรื่อยๆเขาจะยิ่งปายยากขึ้นเพราะพื้นที่ในการปิดเราเยอะขึ้นแต้มพิเศษใช่เขาก็เลยได้แค่6แต่ที่จะได้7ทีนี้เราเป็นฝ่ายบุกแล
0: ้
1: ว
0: อ๋อโอเค
1: อันนี้คือจบทั้งหมดแล้ว1 drive เขาเรียก1 drive
0: แต่เวลาพวกพี่แข่งจริงก็คือทีมรับก็จะออกแล้วก็จะมีฝั่งทีม
1: ใช่ครับใช่เราก็จะมีอย่าง
0: ห้าแต่นี้เราก็เล่นไปก่อน
1: เหนื่อย
0: พอเล่นเป็นฝ่ายรับเราก็แพ้เพราะมีผมนี่แหละทำให้ทีมแพ้ก็เราก็หลังจากนั้นจบเกมของฝ่ายรับก็ได้ลองเปลี่ยนไปเล่นเป็นฝ่ายลุกดูว่าแบบอ่ะเป็นยังไงบ้างซึ่งสำหรับผมอะผมรู้สึกว่าฝ่ายลุกก็จะมีความยากกว่านิดนึง
2: ลองอีกรอบไหมคร
0: ับ ได้ครับ
2: เมื่อกี้พี่อาจไปสูงเกินไป
0: นิดเดียว
2: มาตรงกลาง
3: ข้างหน้าพวกหนูเลย
1: ลองดูมาสวยครับวางเลย
0: ประมาณอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: ใช่เราแค่รับลูกแล้วก็
4: ถ้าวิ่งจอมี่
1: พยายามวิ่งขึ้นไปข้างหน้าโอเคป่ะ
0: อ๋อคือเขาจะต้องฟังแผนกัน
1: เลยเพราะเราจะเปลี่ยนแผนตลอดครับเราไม่ได้เล่นเหมือนเดิม
2: play by play อยากจะวิ่ง fly เหมือนเดิมวิ่งแค่สามก้าวหันมามองผมวิ่งต่อไปเรื่อย
0: ๆโอเค
2: ถ้าบอลมารับลูกถ้าบอลไม่มาก็ไม่เป็นไร
0: โอเคครับ
2: ถือว่าเราวิ่งดึงตัวประกบให้เพื่อน
1: ไหนครับ
0: สนุกดีครับอันนี้เราได้ไหม
5: ไม่ได้ครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวครับอุ้ยเกือบแล้วนิดเดียวหมดแล้วครับเตอร์โนเวอร
2: ์ครับ
1: เตอร์โนเวอร์
0: เราคอสไม่ถึง4
1: ใช่ครับหมุนไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเราบุก
0: เหมือนเดิมรับอีกเดิมก็เมื่อกี้ลองเล่นทั้งฝ่ายรับแล้วก็ฝ่ายบุกไปอย่างละเกมนะครับก็พอเริ่มเข้าใจแล้วว่ากติกาเป็นยังไงพอเริ่มเล่นเป็นแล้วมันแบบมันเดี๋ยวจะลองเล่นอีกเกมนึงแต่ว่าทีนี้จะเปลี่ยนมาเป็นฝั่งรับแต่จะเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อกี้ผมเล่นเป็นเหมือนปีกฝั่งรับแต่เดี๋ยวจะมาเล่นรัชเชอร์เดี๋ยวลองดูว่าเป็นไง
1: เดี๋ยวที่เป็นรัชเชอร์นะครับรัชเชอร์มีหน้าที่อย่างที่ผมบอกวิ่งเข้าไปหาเขาแต่ว่าเราจะมีกฎอยู่อย่างนึงก็คือมันจะมีระยะระหว่างบอลจนถึงจุดที่พี่ยืนจะมีพี่เพื่อนน้ำเงินคนนั้นเป็นคนคอยกำกับมันคือระยะ7หลาพี่ต้องบริสจากระยะตรงนี้เท่านั้นถ้าพี่บริสใกล้กว่านี้ผิดกฎ
0: หมายถึงว่าห้ามใกล้เขาเกิน7หลา
1: ถูกต้องครับคือรัชเชอร์เราจะเข้าตรงไหนก็ได้เพื่อที่จะให้เขาปาได้ยากที่สุด
2: ต้องยกมือค้างไว
0: ้
2: คร
0: ับ ใครอ่ะ
2: จนกว่าจะเริ่ม
1: ตั้งแต่
2: เป็นรัชเชอร์ต้อง
1: ค้างไว้ก็จะขวางทางพี่ไม่ได้
0: หนีได้ไหม
5: นี
1: ่แต่ดีครับเมื่อกี้กดดันดีกดดันเร็วเขารีบเขาปล่อยบอลเลย
0: เขา
1: ทำเบิร์ดดาวแล้วต้องเล่นหน่อยสี่ครั้ง
0: เ
1: อาหน่อยมา

만 대. วิ่งแบบไม่คิดชีวิตได้เล่นแบบอย่างที่ตั้งใจแล้วเป็นไอ้หนูล้มกดถือว่าทำตำแหน่งนี้ได้โอเค

0: มันมากเลยครับ
1: เป็นไงครับ
0: สนุกครับอยากเล่นต่อ
1: มันมีหลายตำแหน่งแล้วแต่ตำแหน่งมันจะเล่นไม่เหมือนกันเลยใช
0: ่แต่อย่างตะกี้พอเล่นเป็นราเชอร์ผมก็ชอบนะแต่ว่าตะกี้ลองเล่นฝ่ายบุกก็แอบยากนิดนึงอาจจะเป็นเรื่องรับบอลด้วยที่ผมว่าแบบเหมือนยังไม่ชินไว
1: ้คือทีมบุกก็ต้องใช้ความแม่นยำค่อนข้างเยอะ
0: ครับ
1: จังหวะวิ่งมันเหมือนต้องซิงโครไนซ์นิดนึง
0: ครับ
1: เวลาที่ออกตัวอะไรเงี้ยครับคนฟังก็จะแบบปึ๊บต้องรีบออกเลย
0: พี่วินนี่เล่นมากี่ปีแล้วนะครับ
1: 10กว่าปีแล้วครับ
0: 10กว่าปี
1: ใช่
0: เริ่มรู้จักแบบแฟลตฟุตบอลได้ที่ไหนครับ
1: จริงๆผมอยู่ที่มหาลัยแล้วก็มีรุ่นพี่มาชวนไปเล่นอะไรเงี้ยครับเราก็เล่นกีฬาแบบเล่นบาสเล่นอะไรมาก่อน
0: เสน่ห์ของแบบแฟลตฟุตบอลจริงๆมันคืออะไรที่แบบพี่คนพบเลยเงี้ย
1: การวางแผน
0: วางแผน
1: มายเกมการที่เราต้องคุยกันมันเหมือนมันต้องเล่นไปแล้วคิดไปแล้วศึกษาไปของข้ามเวลาที่ทีมบุกลงเนี่ยทีมเราก็จะแก้เกมกันเวลาที่ทีมบุกออกมาพักเนี่ยเราก็จะคิดตะกี้เขาเล่นยังไงแล้วมันเราต้องแบบมีกลยุทธ์หลายอย่างที่ต้องเตรียมไปเตรียมนี่ก็คือเรื่องสื่อสารนะเรารู้สึกว่าแล้วเราจะแก้เกมยังไงแต่สุดท้ายเราต้องตัดสินใจในเวลาที่จำกัดอะไรเงี้ยความกดดันตรงนั้นมันก็เป็น
0: ผมว่าอันนี้คือความสนุกนะในเรื่องแบบการสื่อสารแล้วแบบสุดท้ายต้องตัดสินใจมันคือการแก้ปัญหาไปเรื่อยๆ
1: ใช่
0: และอย่างตอนนี้ครับแฟลตฟุตบอลพูดในแง่ทั่วโลกมันถือว่าเป็นกีฬาที่ป๊อปปูล่าแบบมากขนาดไหนครับ
2: หลังๆที่ผ่านมาเนี่ยกีฬามันโตมากๆตอนที่เราได้ไปแข่งครับเราก็จะเห็นว่าโหในเอเชียข้างๆบ้านเราเนี่ยมีเล่นกันแบบจริงๆคนเล่นเยอะกว่าเราเยอะคือเราถือว่าน้อยไปเลยแบบญี่ปุ่นเองเวียดนามอินโดมาเลย์คือตรงนี้ก็แบบโตมากแล้วตอนที่เราไปแข่งที่เบลเนี่ยที่ยุโรปเนี่ยจริงๆเขาเล่นกันทุกประเทศเลยแล้วก็ที่อเมริกาเม็กซิโกแคนาดาเนี่ยคือค่อนข้างเวอร์ไวด์แล้วครับจริงๆตัวกีฬาอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ออฟฟิเชียลแต่มีความตั้งใจแล้วกันครับว่าแฟลตฟุตบอลเนี่ยเขาจะพยายามดันเข้าเป็นหนึ่งในกีฬาที่โอลิมปิกปี2028ที่ LA อเมริกา
0: อุปสรรคมันเยอะไหมครับพอเราเป็นกีฬาที่อาจจะแบบคนยังไม่ได้รู้จักเยอะหรืออะไรเงี้ย
2: จริงๆเวอร์ครับส่วนใหญ่จะจัดตรงฝั่งทางยุโรปอยู่แล้วมันก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรครับแล้วก็การซ้อมจริงๆก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะครับ
0: ถ้ามีซัพพอร์ตเข้ามาด้วยก็จะดีมากขึ้น
2: ใช่ครับที่เราไปมาก็มีสปอนเซอร์ซัพพอร์ตแล้วก็มีทางสมาคมก็ช่วยแต่ว่าในการที่จะไปถึงระดับโอลิมปิกหรือว่าระดับสากลเนี่ย
0: จริงๆแล้ว
2: ใช่หลังบ้านเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับในการทำงานในการไดฟ์ออกมา
0: ขอบคุณมากครับพี่วินวันนี
2: ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: หวังว่าสนุก
0: สนุกมาก
2: ยินดีเลยครับมาเล่นได
0: ้แฟลตฟุตบอลมันก็คือเหมือนเป็นกีฬาหนึ่งที่รู้สึกว่าพอได้ลองแล้วอะอยากกลับมาลองอีกอยากกลับมาเล่นอีกพอรู้สึกว่ามันสนุกเกินกว่าที่เราคาดคิดไว้มากเสน่ห์ที่เราชอบเลยคือหนึ่งคือมันไม่เจ็บตัวมันมีความเซฟตี้อยู่แบบสูงมากๆนอกเหนือจากมันได้ออกกำลังได้ใช้กำลังกายแล้วอะมันยังได้ใช้สมองด้วยมันได้ใช้แบบจิตวิทยาในการอ่านคนแล้วก็ในการเชื่อมต่อกับคนการคุยกับทีมกับเราเองพยายามที่จะอ่านคนฝั่งตรงข้ามแล้วหาวิธีโซลูชันในการแก้เกมต่อเกมอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าแบบสิ่งนี้คือเสน่ห์ของแฟลตฟุตบอลที่เราเจอและเรารู้สึกว่าแบบเราชอบมากก็รู้สึกว่าถ้าใครที่แบบดูอยู่อยากเล่นนะครับแฟลตฟุตบอลก็มาลองได้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ทุกคนสามารถเล่นได้ผู้ชายก็เล่นได้ผู้หญิงก็เล่นได้จริงๆเล่นพร้อมกันก็ได้อย่างที่บอกสุดท้ายมันไม่ได้อันตรายแล้วก็ไม่ได้รุนแรงแบบที่คิดมันทุกอย่างมันเซฟมากๆเลยก็ดีใจที่ได้มาลองนะครับแล้วก็อยากให้ใครที่ดูอยู่แล้วสนใจก็ลองไปลองเล่นกันได้นะครับ

0: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลด์เดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้ได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งเป็นรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นคุณจะไปซื้อเก้าอี้สักตัวเนี่ยให้คุ้มเงินที่สุดเนี่ยนะครับคุณต้องพิจารณาอะไรบ้างความสบายราคาวัสดุที่เขาใช้เพราะปัจจุบันนี้อย่างที่ทราบครับเงินมันหายากใช่ไหมล่ะครับจะใช้จ่ายแต่ละบาทเนี่ยซื้อเก่งอยากให้คุณใช้แล้วคุ้มที่สุดผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับหัวเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายหลักในชีวิตของทุกคนนี่เป็นค่าใช้จ่ายที่คุณไม่สามารถตัดมันออกได้เลยด้วยและสำหรับหลายๆท่านมันกินเปอร์เซ็นต์เยอะมากจากรายได้ 100% ของคุณนะครับและค่าใช้จ่ายที่ว่านั้นไม่ใช่สินค้าด้วยครับมันเป็นบริการครับถูกต้องครับวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปซื้อบริการให้เก่งกันนะครับบริการที่ว่านั้นก็คือการเดินทางครับ

0: าละครับทีนี้การเดินทางเนี่ยมันมีหลายแบบเหลือเกินครับจะเป็นแบบการเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์จักรยานรถยนต์นะครับก็ดีหรือจะเป็นการเดินทางแบบที่ใช้ขนส่งมวลชนซึ่งขนส่งมวลชนเนี่ยก็มีหลายแบบอีกครับไม่ว่าจะมอเตอร์ไซค์วินออกจากบ้านมาต่อ2แถวต่อ2แถวออกไปนั่งรถเมย์นั่งรถเมย์ไปต่ออะไรครับแท็กซี่เหรอครับโอ้โหคุณเป็นคนมีตังค์นะครับเนี่ยเอาต่อแท็กซี่ไปไหนต่อครับรถไฟฟ้าครับวันนี้เราจะชวนคุณมาคุยกันเรื่องรถไฟฟ้าเพราะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยใช้บริการรถไฟฟ้าอยู่แล้วพอจ่ายเงินออกไปเนี่ยจะทำยังไงให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยการขึ้นเนี่ยมันคุ้มที่สุดเราจะไม่นับการขึ้นจากสถานี A ไป B แล้วก็ย้อนจาก B กลับมา A วนไปเรื่อยๆวันละ500รอบอะไรเงี้ยไม่เอานะครับอันนั้นคือคุณมีเวลาว่างเฉยๆเราจะพูดถึงวิธีว่าเฮ้ยคุณจ่ายไปเท่านี้แล้วคุณได้สิทธิประโยชน์กลับมามากที่สุดเพราะจริงๆแล้วมันมีสิทธิประโยชน์ที่คุณอาจจะไม่รู้อยู่เมื่อคุณจ่ายเงินไปแล้วแล้วคุณขึ้นรถไฟฟ้าแต่คนที่มีความรู้ไม่ใช่ผมครับเหมือนทุกๆครั้งเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่เดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์กันครับและนี่คือผู้เชี่ยวชาญของเราครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเอกครับ
0: แนะนำตัวก่อนเลยครับอาจารย
1: ์ครับผมสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒินะครับผมเคยเป็นอาจารย์อยู่ที่ AAT นะฮะ Asian Institute of Technology นะครับก็สอนด้าน Transportation Engineering นะฮะหรือว่าวิศวกรรมระบบคมนาคมครับผม
0: ก่อนอื่นครับสิ่งที่กวนใจผมที่สุดคือการที่เราขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยครับแล้วพอเปลี่ยนสีเปลี่ยนสายปั๊บเราทำไมเราต้องจ่ายเงินเพิ่มทั้งที่เหมือนแบบระยะทางจริงๆถ้าอยู่บนสายเดียวกันมันก็น่าจะเท่ากันเพราะเปลี่ยนสายทำไมราคามัน
1: ครับถูกต้องเลยครับอันนี้เป็นการวางแผนระบบคมนาคมแบบเอาผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งดูว่าสายเนี้ยให้ใครทำและสายเนี้ยก็มีค่าแรกเข้าใช่ไหมแล้วก็มีค่าโดยสารตามระยะทางพอเปลี่ยนไปอีกสายนึงอีกสีนึงก็จ่ายค่าแรกเข้าใหม
0: ่
1: แล้วก็มีค่าโดยสารระยะทางเพราะว่าเราเอาผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งนะฮะตอนที่เราให้สัมปทานอะไรกับเขาเราตกลงกับเขาว่ามีค่าแรกเข้าเท่านี้ค่าโดยสารตามระยะทางนี้เจรจาเป็นราย
0: ๆ
1: ตกลงกับสายนี้ก็อันนี้รัฐสนับสนุน 80% อีกสายนึงบอกรัฐไม่สนับสนุนอีกสายนึงบอกรัฐสนับสนุน 30% แต่มันไม่มีการ cross กันแบบเอากำไรจากสายที่มีผลประกอบการดีมาอุดหนุนสายที่ต่ำกว่าเราไม่ได้ทำอย่างนั้นฉะนั้นตอนนี้บางคนเดินทาง3สถานีสายนี้ไปต่ออีกสายนึงอีก2สถานีไปต่ออีกสายนึงอีก5สถานีโอ้ยค่าโดยสารนี่บานปลายมากๆจริงในโลกมันก็มีอยู่หลักๆด้วยกัน3แบบนะฮะแบบนึงคือเรียกว่า flat rate คือถ้าเดินทางในโซนพื้นที่นี้ก็จะจ่าย
0: ราคาเดียว
1: อย่างเช่นว่า20บาทเดินทางสถานีใดก็ได้ถ้าอยู่ในโซนนี้นะฮะอีกประเภทนึงก็คือแบ่งโซนเป็นหลายๆโซนถ้าอยู่ในโซนนี้20บาทข้ามไปอีกโซนนึงอาจจะเพิ่ม5บาทข้ามไปโซนนึงอาจจะเพิ่ม5บาทนะหรือไม่ก็เป็นค่าโดยสารตามระยะทางตามระยะทางก็คือมีค่าแรกเข้าอาจจะ15บาทแล้วเดินทางอาจจะสถานีละบาทเดินทาง5สถานีก็เพิ่มอีก5บาทอะไรลักษณะอย่างนี้นะฉะนั้นหลักๆก็อย่างที่ว่ามีแบบว่าเค้าเรียกว่า flat rate นะกับแบ่งเป็นโซน
0: area
1: ครับกับแล้วก็
0: ตามระยะทาง
1: ตามระยะทาง
2: สำหรับ flat rate หรือการคิดค่าโดยสารแบบราคาเดียวทั้งสายนิยมใช้กับระบบรถไฟภายในเมืองที่มีพื้นที่ไม่กว้างนักเช่นกรุงโรมประเทศอิตาลีกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมโดยราคาก็จะมีภาครัฐเป็นผู้กำหนดอย่างกรุงนิวยอร์กก็คิดค่าบริการราคาเดียวคือประมาณ90บาทต่อเที่ยวฟังดูอาจจะแพงครับแต่เมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำของนิวยอร์กอยู่ที่ประมาณวันละ 2,858 บาททำให้การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า1เที่ยวคิดเป็น 3.15% ของค่าแรงขั้นต่ำ1วันสำหรับการคิดราคาแบบโซนัลแฟร์หรือการคิดราคาเปลี่ยนแปลงตามเขตเมืองต่างๆเป็นระบบที่นิยมใช้กับเมืองที่มีความซับซ้อนของระบบสูงโดยเมืองที่นิยมใช้รูปแบบนี้มากที่สุดคือเมืองที่อยู่ในเขตสหภาพยุโรปเช่นกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับสำหรับแบบ distance based fare ที่จะคิดค่าเดินทางตามระยะทางที่เพิ่มขึ้นมักจะใช้กับเมืองที่มีขนาดรถไฟปานกลางเช่นฮ่องกงสิงคโปร์หรือกรุงเทพมหานครของเรานี่เองซึ่งคิดราคาค่าโดยสารเริ่มตั้งแต่15ถึง59โดยราคาจะปรับขึ้นตามระยะทางเชื่อมต่อแต่ละสถานี
0: แล้วอย่างนี้ครับเราพอจะมีวิธีปฏิบัติตัวหรือว่าทำยังไงให้มันประหยัดขึ้นได้ไหมครับมีแท็กติกมีวิธีเลือก
1: ถ้าจะให้อธิบายเรื่องแท็กติกการเลือกเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วการเลือกของคนเนี่ยเราต้องมองจากการเดินทางจากเขาเรียกจาก door to door นะฮะคือจากบ้านไปที่ทำงานหรือบ้านไปที่สวนสาธารณะหรือบ้านไปห้างสรรพสินค้าเป็นต้นใช่ไหมฮะคราวนี้ไอ้ choice set ที่คนเราจะเลือกเนี่ยก็อยู่ที่ว่ารัฐจะลงทุนกับระบบไหนรัฐจะอุดหนุนกับระบบไหนถนนเป็นอย่างนี้นะรถไฟฟ้าเป็นอย่างนี้นะรถเมล์เป็นอย่างนี้นะแล้วคนจะเลือกอะไรแล้วผลจากการเลือกจากที่รัฐจัดหามาให้ทุกวันนี้คนส่วนมากเลือกระบบส่วนตัวแล้วมันก็เลยเกิดปัญหาครับเพราะว่าถนนมันพื้นที่มันมีจำกัดใช่ไหมคนขับรถส่วนตัวกันเยอะๆรถมันก็ต้องติดสิครับรถติดสุดท้ายไปไหนกันไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วเกิดมลพิษเกิดปัญหาอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเราถึงต้องพยายามเขาเรียกว่าโหมดชิฟต์คือการลงทุนของรัฐเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปให้คนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นเมื่อคนส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทุกคนนะคนส่วนหนึ่งหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยคนที่ยังจำเป็นต้องขับรถอยู่
0: ก็จะ
1: สบาย
0: ก็จะdisutility อะไรนี่ก็จะต่ำลงใช่ไหมคร
1: ับ disutility
0: ได้แล้วครับ
1: อ่า
0: ผมสรุปง่ายๆจากที่ฟังจากอาจารย์ครับคือจริงๆแล้วมนุษย์ไม่ได้ชอบการเดินทางเราแค่จำเป็นต้องจาก A ไป B
1: ใช่
0: แล้วทีนี้จาก A ไป B เนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างที่จะไป
1: ถูกต้อง
0: ในใจของแต่ละคนเวลาเดินทางก็จะมาเรียงละอันนี้น่าจะสบายสุดอันนี้รองลงมาซึ่งปกติแล้วคนก็จะเลือกอะไรที่สบายที่สุดอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: เป็นหน้าที่ของส่วนกลางแล้วที่เขาจะต้องทำให้ไอ้สิ่งที่มันไม่น่าลื่นลมในการเดินทางเนี่ยมันดีขึ้นมาเพื่อมาชด

0: เอ่ยการการใช้ไอ้รถยนต์ส่วนตัวที่เราเลือกกันอยู่ในปัจจุบ
1: ัน แต่ตัวนี้มีพอยต์สำคัญนะพอยต์ของคนมันไม่เท่ากันเพราะว่าคุณถ้าเกิดคุณไม่ค่อยมีเงินอ่ะคุณเป็น
0: การซื้อรถก็น่าจะเป็นไปไม่ได
1: ้เออการซื้อรถแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วในขณะเดียวกันคนที่มีรถแล้วเนี่ยส่วนนึงถ้าหันไป

0: ทีนี้เอาเฉพาะรถไฟฟ้าก่อนครับอาจารย์บ้านเราเนี่ยถ้าเทียบกับเพื่อนๆชาวโลกของเราเนี่ยตอนที่เราอยู่จุดไหนประมาณไหนครับ
1: เราอยู่จุดที่ เรากำลังจะก้าวกระโดดนะฮะคำว่าก้าวกระโดดเนี่ยแปลว่าอย่างสมมติว่าเราเดิมมี100
0: ครับ
1: เราจะทำเพิ่มอีก300ทีเดียวแต่ตรงนี้คำว่าก้าวกระโดดตรงนี้มันก็สองมุมนะมันไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะว่ามันก็ต้องเอาเงินภาษีของคนทั้งประเทศนั่นแหละมาจ่ายมันคือการจัดสรรทรัพยากร
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าไปดูต่างประเทศประเทศอื่นๆสิ่งที่เขาจะทำอ่ะก็คือเขาจะค่อยๆพัฒนาหมายความว่าถ้าเราทำรถไฟฟ้าปีละ10กิโลสมมุตินะ
0: ครับ
1: มันก็จะมีคอนโดมีแลนด์ดีเวลลอปเมนต์มีการพัฒนาอะไรต่างๆที่ไปเกาะตัวอยู่ตรงนั้น
0: ครับ
1: นะฮะมันก็จะค่อยๆขยายตัวไปแต่ถ้าทำเพิ่มเปรี้ยงเดียวเนี่ย1คือเราต้องเอาเงินมหาศาลมาลงสองคือการพัฒนามันตามไม่ทัน
0: โอเค
1: แล้วสุดท้ายคนมันก็จะไม่ใช้ระบบมันก็ว่างมันก็คือเราเอาเงินไปกองไว้โดยที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน
0: ์
1: อย่างที่ควรจะเป็น
0: เหมือนว่าถ้าเรามีทางที่ยาวอยู่ร้อยเนี่ยนะครับเราสร้างเพิ่มทีละ10ไอ้พวกคอนโดหมู่บ้านตลาดอะไรก็จะขึ้นตามทีละหน่อยทีละหน่อยแต่ถ้าเราวุบอีกทีนึงผู้ประกอบการที่เขาทำพวกอสังหาริมทรัพย์อาจจะเจริญงอกงามไม่ทันแล้วคนที่จะเข้ามาอยู่ตามแนวรถไฟฟ้าก็อาจจะแบบเหมือนแบบปรับตัวไม่ทันกว่าจะเข้ามาก็ใช้เวลาอีกหลายปีก็จะทำให้กว่าจะคุ้มกับเงินที่ลงทุนเพิ่มไปมันก็ช้าลงไปอีก
1: อย่างตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องค่าโดยสารแพงทำไปแล้วไม่มีคนใช้เวลาเราพูดถึงรถไฟฟ้านะฮะรถไฟฟ้าที่เราวิ่งกันอยู่เนี่ยมันสามารถบรรจุคนได้อยู่ที่ประมาณ 50,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทางเทียบกับถนนนะถนนเนี่ยถ้ารถไม่ติดนะวิ่งโปรเนี่ยคาปาซิตี้มันอยู่ที่ประมาณ 2,000 คันต่อชั่วโมงต่อทิศทางก็คือ25เท่าอ่ะทีนี้ไอ้รถไฟฟ้าที่ว่าเนี่ยถ้าคนมันใช้แน่นน่ะคนมันใช้ 50,000 อย่างเงี้ยมันก็คุ้มถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: เพราะว่าแต่ถ้าเกิดมันมีคนใช้ไม่กี่คนมันก็ไม่คุ้มดิเพราะว่าขับรถมันก็คุ้มกว่าร ถไฟฟ้าเนี่ยคุณจะเคลื่อนเงี้ยสมมติในขบวนคุณมีอยู่แค่10คนน่ะมันไม่พอค่าไฟด้วยซ้ำไหนจะจ้างพนักงานไหนจะเมนเทนแนนซ์ไหนจะอะไรต่างๆถูกไหมฮะนั้นมันก็ต้องดูว่าเส้นไหนเราควรใช้ระบบใหญ
0: ่
1: เส้นไหนควรจะใช้ระบบเล็กระบบเล็กก็อย่างเช่นว่ารถเมย์รถไฟฟ้าเนี่ยสายหนึ่งประมาณแสนล้านนะแสนล้านบาทงั้นผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะทำรถไฟฟ้า10สายอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทำสายหนึ่งทำแค่9สายพอนั่นแปลว่าอะไรนั่นคือแปลว่าเราประหยัดเงินได้1แสนล้านบาท1แสนล้านบาทนี่คือยกระดับรถเมย์ใหม่ทั้งหมดเลยนะให้มันสะอาดให้มันมีแอร์ให
0: ้รถเมย์ไฟฟ้าเลย
1: เพิ่มให้อีก4เท่าเลยของความยาวรถเมย์มันก็ทำได้ไงฮะคือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่ารัฐมีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัดรัฐจะจัดสรรอย่างไร
0: มันจะมีที่เขาแชร์กันในเน็ตครับอาจารย์ว่าไอสัดส่วนของค่ารถไฟฟ้าของเมืองไทยเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยสูงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาอันนี้จริงไหมครับ
1: จริงครับประเด็นที่กำลังถกเถียงกันอยู่ก็คือเนี่ยฮะสายสีเขียวเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: สายสีเขียวก็เป็น1สายที่สำคัญนะคำว่าที่สำคัญเพราะว่า
0: สุขุมวิทใช่ไหมฮะ
1: มันเป็นสายที่ผ่านการใจเมืองนะฮะสายนี้ทั้งคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั้งคุ้มทุนทางการเงินแต่คราวเนี้ยมันกำลังจะหมดสัญญาสัมปทานในอีก8ปีข้างหน้าแต่ตอนนี้เขากำลังพยายามจะขยายสัญญาสัมปทานไปอีก30ปีข้างหน้าโดยบอกว่าเขาจะคิดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน65บาท65บาทก็คือไปกับวันหนึ่งถ้าเกิดคุณต้องเดินทางไกลๆอย่างนั้นเนี่ยก็คือ130บาท130บาทเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำในกรุงเทพก็คือ331บาทนะฮะ130เทียบกับ331ก็คือประมาณ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำนี่ยังไม่นับนะกว่าจะเดินทางมาถึงสถานีที่ว่าเนี่ยว่าจะเชื่อมต่อมาต้องนั่ง
0: มอเตอร์ไซค์
1: รับจ้างอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยทำให้ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองไทยเนี่ยมันแพงมากๆแต่การแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ควรจะมองเป็นเส้นๆอย่างที่ผมว่าไงมันต้องเอารายละเอียดมากางดูกันว่าโปรเจกต์ไปข้างหน้าแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายแต่ละปีเขาเป็นเท่าไหร
0: ่กำไรเท่าไหร
1: ่
0: ที่เหมาะสม
1: ใช่คนที่มาใช้ปีละเท่าไหร่พอคูณค่าโดยสารเนี้ย กำไรมันเหมาะสม

0: สมเหตุสมผลหรือไม่มันต้องเอาตัวเลขเนี้ยมาเปิดให้ดูกันมันถึงจะตอบได้ว่าเฮ้ยแทนที่เป็น60บาทมันควรจะเป็น50บาทไหมหรือมันควรจะเป็น40บาทหรือมันจะควรเป็น25บาทแต่คือมันต้องเอารายละเอียดมากางดูกัน
1: และนั่นก็เป็นสาเหตุที่มาของแฮชแท็กที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าสายเนี้ยแล้วก็การทวงหนี้อยู่เนี่ยนะครับอย่างแฮชแท็กแรกที่ทีมงานได้มาคืออะไรครับผม
2: ขนส
1: ่
2: งมวลชนท
1: ุ
2: กคนข
1: ึ้
2: นได
1: ้ครับอันนี้น่าจะเหมือนกับที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้ละ
0: ใช่ขนส่งมวลชนทุกคนขึ้นได้เนี่ยนอกจากในเรื่องของเมื่อกี้เราพูดถึงราคาใช่ไหมฮะคือจะยากดีมีจนเนี่ยควรจะขึ้นระบบขนส่งมวลชนได้ไม่ใช่ว่าขนส่งมวลชนตั้งราคาแพงให้เฉพาะชนชั้นกลางระดับบนหรือชนชั้นบนเป็นคนขึ้นได้ทุกคนควรจะขึ้นได้นั้นอีกมิตินึงผมเข้าใจว่ามันเป็นข้อเรียกร้องเขาเรียกว่า universal design อ่ะนะคือเวลาออกแบบการทำอะไรเงี้ยมันต้องให้ทุกคนขึ้นได้จริงๆคือคนที่นั่งวีลแชร
1: ์
0: คนที่มีปัญหาทางสายตาอะไรต่าง
1: ๆ Hashtag ที่2ครับ
2: 65บาทจ่ายไม่ไหว
1: 65บาทจ่ายไม่ไหว
0: ครับก็อย่างที่ผมคำนวณคร่าวๆเนาะ65บาทไปกลับก็คือ130บาท130บาทเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ331บาทนั่นคือ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำนะ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำ
1: เหลืออีก 60% เอาไว้กินข้าว
0: นี่แล้วเมื่อกี้อย่างที่บอกนะฮะคนส่วนใหญ่ที่ขึ้นรถขนส่งสาธารณะได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะเดินทางมายังไงคือ
1: มอไซค์2แถวรถเมล์
0: กว่าจะมาถึงสถานีนะฮะลำบากมากนะฮะ
1: อีกกี่บาทก็ไม่รู้อี
0: กกี่บาทก็ไม่รู้นะฮะ
1: แฮชแท็กที่3ครับ25บาททำได้ไห
0: มมันมีข้อจำกัดทางการเงินอย่างที่ว่าโดยเฉพาะเวลาให้เราทำพวกสัญญาสัมปทานอะมันผูกล็อกล่วงหน้าไปแล้ว30ปีโดยเฉลี่ยเนี่ยสัมปทานหนึ่งก็คือ30ปี
1: ฟังความคิดเห็นของอาจารย์สุรเชษฐ์กันไปแล้วครับต่อไปฟังอีกหนึ่งความเห็นครับจากผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกของ TDRI ดูบ้างครับว่าท่านคิดเห็นยังไงครับ
3: ครับสวัสดีครับผมสุเมธองค์กิติคุณครับเป็นผู้อำนวยการวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยครับ
1: ส่วนตัวนะครับท่านมองว่าปัญหาในปัจจุบันของระบบรถไฟฟ้าในบ้านเราคืออะไรครับ
3: เนื่องด้วยรัฐเองเนี่ยในอดีตเองเนี่ยให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบรางก็ยังน้อยนะครับทำให้เห็นภาพว่ารถไฟฟ้าในอดีตเนี่ยพยายามจะให้เอกชนมาร่วมลงทุนซึ่งพอเอกชนรับภาระในการลงทุนไปเนี่ยนะครับก็ทำให้เอกชนเนี่ยจำเป็นต้องมีการเก็บค่าโดยสารนะครับให้สอดคล้องกับต้นทุนของที่เอกชนลงทุนไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมค่าโดยสารรถไฟฟ้าเราเนี่ยถึงมีอัตราที่อาจจะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับต่างประเทศช่วงหลังรัฐเองก็เริ่มเห็นภาพว่ารถไฟฟ้ามีความจำเป็นมากขึ้นรัฐก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนมากขึ้นอ่ะบางสายก็ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้นะครับเอกชนเดินรถอย่างเดียวบางสายก็รัฐบาลก็จ้างวิ่งหมดเลยดำเนินการเก็บทั้งหมดแล้วก็รับภาระการจัดทุนไปรูปแบบการลงทุนที่มีความหลากหลายเนี่ยเริ่มส่งผลทำให้การจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความหลากหลายตามรูปแบบการลงทุนที่มีอยู่ในแต่ละเส้นทางมันก็เลยมีความยากลำบากในการทำระบบรถไฟฟ้าให้เป็นระบบที่เป็นระบบเดียวกันเหมือนกับในต่างประเทศ
1: ผมจะพาไปดูในกรณีที่เราต้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนสายระหว่างทางด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับ

0: านมองว่าแนวทางที่จะทำให้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกลายเป็นขนส่งมวลชนที่ตอบโจทย์คนเมืองทั้งในด้านของกำลังซื้อและการเข้าถึงควรเป็นแบบไหนครับ
1: เนื่องด้วยนโยบายรัฐเองเนี่ยเริ่มใช้คำว่าเริ่มมีความเห็นนะครับแล้วก็เริ่มมีความพยายามที่จะทำให้ค่ารถไฟฟ้าเองเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วนะครับแต่ในความเป็นจริงนะตอนนี้เนี่ยการเดินรถในช่วงแรกเองเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นช่วงที่มีผู้โดยสารค่อนข้างน้อยและอาจจะมีโอกาสขาดทุนเพราะนั้นเองเนี่ยรัฐอาจจะต้องเข้าไปอุดหนุนตัวนี้บ้างนะครับเพื่อกำหนดให้ค่าโดยสารเองเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดผู้โดยสารให้สามารถใช้งานได้ในระยะยาวหลายประเทศนะครับเริ่มทำระบบขนส่งมวลชนฟรีแต่คำถามคือระบบขนส่งมวลชนฟรีเนี่ยมันด้วยต้นทุนของภาครัฐมากน้อยขนาดไหนซึ่งตรงนี้จะเริ่มเห็นว่าตั้งแต่0 บาทถึง65 บาทอาจจะแวรี่ได้มันอาจจะผันแปรได้คำถามก็จะเกิดต่อนะครับว่า65 บาทเนี่ย

0: ถ้าแพงไปควรต้องเป็นเท่าไหร่25บาททำแล้วรัฐอยู่ได้มากน้อยขนาดไหนในระยะยาวตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราเอาเรื่องตารางค่าโดยสารมาพูดคุยกันซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะเริ่มเห็นภาพว่าในอดีตเราไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กันมาก่อนเลยแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราพูดถึงตารางค่าโดยสารเนี่ยเราควรต้องพูดถึงตารางค่าโดยสารของทั้งระบบมากกว่าค่าโดยสารของเส้นใดเส้นหนึ่งสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยเราคงไม่อยากพูดนะครับว่าเราอยากให้สีม่วงเก็บ25บาทเราอยากให้สีน้ำเงินเก็บ25บาทไม่ใช่เราอยากได้ตารางค่าโดยสารของทั้งระบบที่เหมาะสมนะครับแล้วทำค่าโดยสารเนี่ยที่มันสามารถอยู่ได้ในระยะยาวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เอาเรื่องพวกนี้มาคุยกันนะครับแล้วมากำหนดร่วมกันเรื่องของตารางค่าโดยสารที่เหมาะสมนะครับให้มีเสียงของผู้บริโภคเข้าไปร่วมบ้างนะครับแต่ว่าถามว่าราคาสุดท้ายควรเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะครับตรงนี้เองเนี่ยแม้กระทั่งในต่างประเทศเองเวลาคำนวณเองก็ค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่ว่าตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์แล้วเป็นตารางค่าโดยสารที่ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงได
1: ้มีข้อมูลเสริมเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆบ้างอีกไหมครับ
0: ตอนเนี้ยเรามีรถไฟฟ้าสร้างอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับก็คือหลายเส้นอยู่คำถามคือว่าสายสีชมพูนะครับที่มีการก่อสร้างอยู่คาดว่าจะมีการเปิดใช้ประมาณต้นปีหน้าต้นปี65สายสีเหลืองน่าจะเปิดใช้ประมาณปลายปีนี้นะครับคำถามคือว่า2สายนี้เปิดมาเนี่ยค่าโดยสารเท่าไหร่ประชาชนทั่วไปเนี่ยข้อมูลน้อยมากซึ่งราคาเนี่ยควรต้องรู้ล่วงหน้านะครับรู้ล่วงหน้าเสร็จเขาจะได้ลองไปประเมินได้มากกว่าที่จะรอให้เปิดใช้แล้วเสร็จแล้วมาคิดค่าโดยสารซึ่งแน่นอนนะปกตินะครับหลายเส้นทางเนี่ยนะครับเวลาเปิดใช้เนี่ยค่าโดยสารจะถูกเพื่อประมาณสัก 3-4 เดือนแรกเหมือนกันเป็นการทดสอบระบบนะครับแล้วให้ประชาชนเริ่มใช้งานเสร็จแล้วสุดท้ายก็จะมาขึ้นราคาตามราคาที่แท้จริงที่มีการกำหนดไว้ซึ่งจริงๆเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องพูดคุยกันก็คือว่าราคาที่แท้จริงเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่แล้วราคาพวกเนี้ยต้องเอามาวิพากษ์วิจารณ์ได้ระดับนึงนะครับซึ่งณตอนนี้เองเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยข้อมูลที่เผยแพร่นะตอนเนี้ยนะครับยังมีเรื่องพวกนี้น้อยไปนะครับแล้วถ้ามันเป็นราคาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็ควรมีการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะมีการใช้งานจริงไหม
1: และจากปัญหาที่เรากำลังพูดแน่นอนครับว่าก็สร้างความกังวลใจในวงกว้างเพราะนี่ถือเป็นเรื่องราวปากท้องของประชาชนซึ่งเราก็เชื่อว่าภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และกำลังดำเนินการแก้ไขให้ผลประโยชน์ตกมาที่ประชาชนมากที่สุดนะครับหากคุณผู้ชมพิจารณาแล้วคิดว่าการเดินทางโดยรถไฟฟ้าอาจจะแพงเกินไปเราลองมาดูตัวเลือกการเดินทางประเภทอื่นๆบ้างครับเพื่อให้เห็นการเดินทางที่ชัดขึ้นและเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจเดินทางว่านอกจากรถไฟฟ้าแล้วเรามีตัวเลือกอื่นๆอะไรอีกผมจึงได้ไปสำรวจประเภทของการเดินทางและราคาเบื้องต้นมาให้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับเริ่มกันที่รถเมล์โดยสารครับ

0: และสำหรับวันนี้ครับแม่เราเริ่มกันที่รถไฟนะครับแต่จะเห็นได้ว่าขบวนของเขานี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับพอพูดถึงขนส่งสาธารณะอย่างเดียวปั๊บมันก็จะเห็นปัญหาอื่นๆตามมาด้วยวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่มาให้ข้อมูลกันนะครับ ข้อมูลอย่างแน่นมีหลายๆอย่างที่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันและคุณผู้ชมก็น่าจะเพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันสำหรับคราวหน้าซื้อเก่งจะพาคุณไปซื้อสินค้าหรือซื้อบริการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแหละครับรอติดตามชมนะครับวันนี้อาจารย์และผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: บ๊ายบายครับ

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของกระบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันนึงครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกินร้อยแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลห้วยสัตย์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของชมพู่น้ำดอกไม้จะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ
1: ก่อนจะออกตะลุยฟ้าฝนก็ไม่มัวคุยเทลงมาอย่างหนักถ่ายทักทำให้บรรยากาศเย็นสดชื่นสบายเลยล่ะครับวันนี้สตังนัดหมายไว้กับป้าวันเพ็ญและน้องเลนมาเรียนรู้เรื่องราวของชมพู่น้ำดอกไม้ป้าวันเพ็ญนั้นดั้งเดิมเป็นคนจังหวัดปราจีนบุรีก่อนหน้านี้เคยทำธุรกิจโรงพิมพ์แต่ในปัจจุบันได้โอนถ่ายให้ลูกๆดูแลแทนคุณป้านั้นเป็นคนชอบทำเกษตรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและชอบปลูกพันไม้แปลกๆหายากได้รับกิ่งพันธุ์ชมพู่น้ำดอกไม้จากเพื่อนมา3ต้นปลูกไป3ปีไม่ติดดอกออกผลคิดจะโค่นต้นทิ้งแต่ตัดสินใจลองรีดกิ่งออกก่อนจากนั้นต้นชมพู่น้ำดอกไม้ก็กลายมาออกดอกและติดผลเมื่อคุณป้าได้ลองทดสอบรสชาติก็ติดใจเพราะมีความหวานและกรอบอร่อยจนในปัจจุบันขยายแปลงปลูกในพื้นที่มีประมาณ700กว่าต้นแล้วล่ะครับและคุณป้าก็ไม่ยอมให้ต้นสูงจึงตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ออกพุ่มด้านข้างง่ายต่อการห่อและเก็บผลผลิตนั่นเอง

0: อินทรีย์แบบออร์แกนิกโดยไม่ใช้สารเคมีจึงต้องทำการห่อผลชมพู่ตั้งแต่ระยะนี้ทุกลูกผ่านไป2สัปดาห์ก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วล่ะครับชมพู่น้ำดอกไม้ถือว่าเป็นผลไม้ไทยโบราณซึ่งปัจจุบันเริ่มหารับประทานได้ยากผลจะมีลักษณะกลมแป้นเนื้อนุ่มฉ่ำน้ำมีความกรอบและมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นดอกกุหลาบรสชาติหวาน
1: อืม
2: ต่างไหมคะ
1: มันจะก็หอม
2: ค่ะ
1: ก็หวานขึ้นนะ
2: ค่ะ
1: ฉ่ำเลยยิ่งเมื่อตอนเช้าฝนลงมาด้วย
2: โอ้โห
1: ยิ่งได้ความฉ่ำเลยอืม

0: อร่อยจังลูกเต็มจนก้นโง้มเลยอ่ะ
1: ต้มขำ
2: ปีนี้ดกมาก
3: มีการเรียกชื่ออื่นๆของชมพู่น้ำดอกไม้เช่นฝรั่งน้ำชมพู่น้ำมะชมพู่มะน้ำหอมมะห้าคอกลอกมะชามุดยามูปนาวาชมพู่น้ำดอกไม้มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Rose Apple มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลจะมีลักษณะแตกต่างจากชมพู่ทั่วไปซึ่งจะมีผลกลมคล้ายกับแอปเปิ้ลมีกลิ่นหอมคล้ายดอกกุหลาบหรือดอกนมแมวมีรสหวานและมีน้ำเยอะปัจจุบันนั้นจัดเป็นพันไม้หายากชนิดหนึ่งจึงทำให้ชมพู่น้ำดอกไม้มีราคาที่ค่อนข้างสูงซึ่งราคาผลลูกโตสุดที่เรียกว่าจัมโบ้อยู่ที่กิโลกรัมละ250บาทชมพู่น้ำดอกไม้มี2สายพันธุ์หลักแก่สายพันธุ์ที่เกิดในประเทศไทยจะมีผลสีเขียวอ่อนและสายพันธุ์ที่มาจากประเทศมาเลเซียผลจะมีสีแดงลักษณะทั่วไปของชมพู่น้ำดอกไม้เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางมีความสูงประมาณ10เมตรเปลือกต้นค่อนข้างเรียบเป็นสีน้ำตาลขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะเมล็ดและวิธีการตอนกิ่งดอกนั้นจะออกเป็นช่อกระจะออกที่ปลายกิ่งมีดอกย่อยประมาณ 3-8 ดอกดอกมีเกสรเพศผู้จำนวนมากและสามารถรับประทานได้ด้วยนะครับในส่วนสรรพคุณของชมพู่น้ำดอกไม้นั้นก็มีมากในส่วนของผลใช้ปรุงเป็นยาหอมช่วยชูกำลังบำรุงหัวใจแค่ลมปลายไข้ส่วนของใบช่วยลดไข้แก้ตาอักเสบใช้ล้างแผลสดเปลือกต้นแก้เบาหวานแก้ท้องเสียแก้ท้องร่วงส่วนของเมล็ดแก้โรคบิดใบนั้นมีสารประกอบฟาโวนอยด์ไกลโกไซด์สารสกัดจากใบมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารสารประกอบแทนนินในใบมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งปิดท้ายวันนี้คุณป้าพาสตางค์ไปชิมรสชาติของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากชมพู่น้ำดอกไม้ทั้งท็อฟฟี่ที่ผ่านการกวนประมาณ8ชั่วโมงและนี่คือเค้กชมพู่น้ำดอกไม้ส่วนนี่คือไอศกรีมที่ใช้เนื้อมาปั่นและที่อร่อยสุดยอดนั้นคือน้ำไซเดอร์ที่ผ่านการหมักชมพู่น้ำดอกไม้มา1ปีรสชาติดีหวานหอมอร่อยเลยล่ะครับ
4: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
5: มาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากน้าเจี๊ยบป้าวันเพ็ญแล้วก็ป้านวลชวนกันมาเตรียมที่จะปรุงแกงเหลืองปลากระบอกใส่ชมพู่น้ำดอกไม้มาลุ้นกันนะครับว่าหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรพร้อมไหมครับ
6: พร้อมค่ะ
5: แม่ครัวต้องยิ้มด้วยนะยิ้มผ่านแมสได้เลย

เริ่มต้นเตรียมจัดการแช่พริกแห้งคุณป้าจัดแจงปอกหอมแดงและกระเทียมเมนูนี้นะครับเราสามารถใช้ชมพู่น้ำดอกไม้2ระยะในการแกงก็คือเราจะใช้ลูกในระยะห่ามซึ่งมันจะมีความแน่น

0: กรอบมากกว่าลูกในระยะสุกนะครับแต่ว่าเราแกงใกล้จะเสร็จเนี่ยเราจะเพิ่มความหอมด้วยลูกในระยะสุกลงไปด้วยอันนี้ก็กินกับน้ำพริกได
1: ้ได้ค่ะ
0: นะครับน้ำพริกกะปิหรือว่ากินกับแกงไตปลากินเป็นเคียงได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำการผ่ากัน
2: ล้างทำความสะอาดก่อนจะผ่าแบ่งเตรียมไว้น้องเลนเข้ามาช่วยอีกแรงนาเจี๊ยบซอยหั่นไว้คือขมิ้น
0: นี่ไงก็คือสีของขมิ้นติดมือแล้วถ้าแกงเหลืองเนี่ยขาดขมิ้นไม่ได้
1: เพราะมันจะไม่เหลือง
3: เพราะมันจะไม่เหลือง
0: เพราะมันจะไม่เหลืองนะฮะถ้าเกิดว่าแกงเหลืองถ้าเราไม่ใส่ขมิ้นมันจะกลายเป็นแกงส้มเหรอ
3: ใช่แกงส้มธรรมดาจ้ะ
0: แกงส้มธรรมดา
3: ภาคกลาง
0: เป็นแกงส้มภาคกลางแต่ถ้าเป็นแกงเหลืองทางภาคใต้เนี่ยก็ต้องใส่ขมิ้นแล้วก็ชัดเจนเลยครับว่าติดมือนะเนี่ย
3: ติดจ้ะติด
0: ติดเนาะ
3: ติดเลยละล้างก็ยังเหลือง
0: ล้างก็ยังเหลือง
2: เด็ดเตรียมไว้คือพริกขี้หนูก่อนจะฉีกรูดใบมะกรูดได้เวลาโขลกพริกแกงจัดแจงนำพริกแห้งเม็ดใหญ่ลงใส่ตามไปคือเกลือก่อนจะเติมใส่คือพริกแห้งเม็ดเล็กคั้นเตรียมไว้คือมะขามเปียกน้องเลนช่วยผ่าแบ่งแล้วหั่นชิ้นเตรียมไว้คือชมพู่น้ำดอกไม้ในระยะสุกโดยเราจะหั่นแช่น็อกน้ำเย็นไว้เพื่อจะทำให้สีผิวชมพู่ไม่คล้ำดำนะครับเมื่อพริกเริ่มแหลกแทรกตามคือขมิ้นตามไปคือกระเทียมต่อจากนั้นจึงใส่พริกขี้หนูเติมตามลงใส่คือหอมแดงด้านป้านวลชวนปลากระบอกไปจัดการทำเมื่อพริกแหลกแทรกตามคือกะปิคุณป้าวันเพ็ญและน้องเลนช่วยกันหั่นยอดมะพร้าวเมื่อขอดเกล็ดเรียบร้อยจึงล้างน้ำหนึ่งรอบส่งมอบน้ำมะนาวบีบใส่เคล็ดลับนี้จะช่วยลดดับกลิ่นคาวปลาได้เวลาฉีกเหงือกออก
0: วันนี้เราได้ปลากระบอกสดๆมาเลยนะครับสดมากไหมฮะ
4: สดมากเลยค่ะน
0: ี่
4: ค่ะ
0: ดูเหงือกแดงเลย
4: อันนี้จริงๆเลยสดจริง
0: ๆแกงส้มก็ได้ต้มส้มก็ได้น
4: ะ
0: ปลากระบอกนี่อร่อยเลยต้มส้มใส่มะขาม
4: แต
0: ่
4: ใส่ขิง
0: ใส่ขิงเนาะ
4: จ้ะ
0: สดน้ำแต่วันนี้เราจะเอาปลากระบอกมาแกงเหลืองครับผม
2: จากนั้นจึงผ่าท้องควักไส้ก่อนจะคลุกเคล้าด้วยเกลือล้างให้สะอาดแล้วลงขมบ้างริ้วปิดท้ายจึงหั่นไว้ได้เป็นชิ้นบ้องส่วนสตังช่วยก่อเตาจุดไฟนำกระทะขึ้นตั้งเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยให้เดือดสักพักแล้วถ่ายทักตักพริกแกงลงใส่ตามไปคือน้ำล้างครกปล่อยให้เดือดสักครู่ก่อนจะเทน้ำเปล่าลงไปเพิ่มเติมน้ำแกงจัดการหันหน้าเตาไปรับลมแล้วปรุงรสลงผสมด้วยเกลือแกงเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งมอบชิ้นปลากระบอกลงใส่ปิดฝาครอบไว้ให้ปลาสุกสักพักแล้วจึงนำยอดมะพร้าวอ่อนลงไปนอนในน้ำแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บตามไปคือน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาตามมาคือน้ำมะนาวแล้วถึงคราวนำชมพู่น้ำดอกไม้ในระยะห่ามลงใส่ตามไปคือระยะผลสุก

ราดแกงเหลืองได้เรื่องเผ็ดร้อนจัดจ้านเปรี้ยวแซ่บครบรสได้ความมันจากปลากระบอกสดๆเนื้อแน่นนุ่มหวานประสานน้ำแกงอร่อยแรงกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์คือชมพู่น้ำดอกไม้เข้ากันได้กับแกงเหลืองได้เรื่องเนื้อฉ่ำชุ่มนุ่มหวานสตางค์รับประทานจนเกลี้ยงจานเลยล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2นะครับวันนี้เรากำลังจะทำเมนูประยุกต์ดัดแปลงตั้งชื่อใหม่ให้ว่ายำย่างกลายจมพู่น้ำดอกไม้หน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรไปลุยกันเลยครับ

0: เริ่มต้นลุงชาญช่วยปอกมะพร้าวแกะเตรียมไว้คือกระเทียมล้างทำความสะอาดหอยแมลงผู้แล้วจัดการล้างปูม้านำพาเกลือลงไปคลุกก่อนจะขัดผูให้สะอาดเอี่ยมเตรียมเฉาะมะพร้าวจากนั้นจึงจัดการสาวขูด
1: วิธีการในการลวกหอยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปต้มในน้ำนะครับเราแค่เอาล้างให้สะอาดแล้วก็มาใส่ในกระทะแล้วก็ใช้ฝาอบไว้ครับเดี๋ยวแค่นี้หอยแมลงภู่ก็สุกแล้ว
0: อบเพียงไม่นานก็ได้การหอยก็สุก

0: ตามไปจึงเด็ดขั่วพริกรุกต่อคั้นมะนาวก่อนจะผ่าผลมะกรูดเตรียมคั้นน้ำสตางค์ได้ความช่วยโขลกพริกไทยดำและกระเทียมพี่ปุณเตรียมจัดการย่างกุ้งป้านวลชวนปลาหมึกมาจัดการทำจากนั้นจึงนำปูม้าลงไปอบในกระทะให้สุกสักพักถ่ายทักลุกกระหยำปลาหมึกด้วยเกลือด้านน้องเลนช่วยผ่าแบ่งชมพู่น้ำดอกไม้เตรียมรอสารต่อล้างปลาหมึกด้วยน้ำปูนใส
1: นี่คือเคล็ดลับในการล้างปลาหมึกให้มีความกรอบเราจะล้างด้วยน้ำปูนใสนะครับ
0: ปูม้าที่เราอบไว้ก็เริ่มสุกส้มแล้วล่ะครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราเอาปูมาอบในกระทะแบบนี้ก่อนที่เราจะเอาไปย่างมันจะทำให้สุกง่ายนะครับ
0: แล้วจัดการหมักปลาหมึกด้วยกระเทียมพริกไทยตามลงไปคือซีอิ๊วดำคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อได้เวลานำปูมาย่างก่อนจะคั้นบีบมะขามเปียกลุงชาญเตรียมขั่วมะพร้าวแล้วถึงคราวซอยใบมะกรูดเสียบไม้ไว้คือปลาหมึกเมนูนี้เราจะนำยอดอ่อนชมพู่น้ำดอกไม้มาซอยหั่นเพื่อใส่ยำด้วยนะครับและอีกอย่างนั่นก็คือดอกของชมพู่น้ำดอกไม้ก็สามารถรับประทานได้เช่นเดียวกันตั้งกระทะเทน้ำมันก่อนจะนำเม็ดมะม่วงลงไปทอดตอนนี้มะพร้าวที่คั่วไว้ก็ใช้ได้

ตำมาโขลกตำด้านพี่ปุ่นช่วยย่างหอยแมลงผู้เม็ดมะม่วงก็สุกเหลืองใช้ได้แล้วล่ะครับตามไปจัดการทอดที่แข้ง

คล็ดลับในการย่างปลาหมึกนะครับเราจะต้องย่างด้วยไฟอ่อนๆนะครับและไม่ควรจะย่างปลาหมึกนานเพราะมิฉะนั้นแล้วปลาหมึกจะแข็งแล้วทำให้เหนียวเคี้ยวยากครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับ

ช่วยกันแกะเปลือกกุ้งเตรียมไว้รอสารต่อจึงผ่าแบ่งชิ้นปูม้า

ำพาหอยแมลงผู้มาแกะเปลือกออกหั่นชิ้นไว้คือปลาหมึกมาถึงขั้นตอนการยำนำน้ำมะนาวลงใส่ตามไปคือน้ำปลาตามมาคือน้ำมะกรูดและน้ำมะขามเปียกปรุงรสชาติเผ็ดเด็ดร้อนด้วยน้ำพริกตาแดงตามไปคือพริกขี้หนูตัดหวานด้วยน้ำตาลปี๊บคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงโรยใบมะกรูดได้เวลานำใส่คือปูม้าตามมาคือปลาหมึกและกุ้งย่างก่อนจะเติมใส่คือหอยแมลงผู้ตามลงไปอยู่คือชมพู่น้ำดอกไม้ตามต่อได้คือส่วนยอดและส่วนของดอกโรยเพิ่มเติมใส่คือมะพร้าวคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์สตางค์ช่วยคุณป้าคลุกเคล้าให้เข้ากันปิดท้ายโรยใส่ได้คือพริกทอดและผักชีเพียงแค่นี้หน้าตาช่างน่ากินสุดยอดไปชิมกันเลยครับรสชาติน้ำยำย่างกลายบอกได้คำเดียวว่าสุดแซ่บเปรี้ยวจี๊ดจัดจ้านได้ความหวานประสานเค็มเผ็ดเด็ดที่หอมกลิ่นน้ำมะกรูดปูม้าไม่อยากจะพูดเนื้อแน่นหวานประสานความมันจากมะพร้าวคั่วลงตัวด้วยปลาหมึกเด้งแน่นแถมอร่อยด้วยหอยแมลงภู่และกุ้งย่างสร้างความหวานด้วยเนื้อชมพู่น้ำดอกไม้ที่กรอบช่ำทำให้เมนูนี้สุดแซ่บไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับเนื่องจากเรายังอยู่ในภาวะโควิดรายการจึงยังไม่สามารถที่จะล้อมวงได้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของชมพู่น้ำดอกไม้สัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm w-o-r-m worm แปลว่าหนอน flower f-l-o-w-e-r flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยเราก็ต้องใช้ตาในการมองทุกอย่างคนทุกคนที่เกิดมาเนี่ยครับจะต้องมีปัญหาสายตาลองหลับตาแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันดูนะครับจะเห็นว่าทุกอย่างที่มันเคยง่ายมันก็ยากไปหมดเพราะฉะนั้นดวงตาเป็นอะไรที่สำคัญมากๆ

0: มองภาพนี้แล้วเป็นยังไงครับดูไม่รู้เรื่องเบลอเอียงยังไม่ต้องตกใจไปตอนนี้คุณสายตาปกติครับแต่เป็นเพราะภาพเหล่านี้เป็นภาพของการมองเห็นที่ผิดปกติของคนที่มีปัญหาทางสายตาแต่หากวันหนึ่งสายตาเรามีปัญหาแบบนี้แล้วก็เราคงต้องไปพบกับเขาคนนี้ผู้ที่จะช่วยดูแลแก้ไขปัญหาของสายตาของทุกคนนักทัศนมาตร
1: สวัสดีครับผมวุฒิพงษ์พึ่งพิพัฒน์นะครับเป็นนักทัศนมาตร
0: ดร.วุฒิพงษ์พึ่งพิพัฒน์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านควบคุมสายตาสั้นและเลนส์จัดตาคนเดียวในประเทศไทยเป็นทั้งแพทย์และอาจารย์รวมทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทอีกหลายแห่งนอกจากนี้ยังเป็นคณะกรรมการสมาคมทัศนมาตรศาสตร์แห่งประเทศไทยอีกด้วย
1: อาชีพนักทัศนมาตรนะครับก็เป็นอาชีพที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถมองเห็นได้อย่างคมชัดแล้วก็สบายตาหลักๆนี่ก็คือเราจะทำทุกอย่างเกี่ยวกับทางด้านตาและการมองเห็นจริงๆแล้วเราเป็นหมอสาขาหนึ่งเนาะเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมแต่ก่อนไม่มีนักทัศนมาตรแล้วเราก็อยู่กันได้เนาะจริงๆแล้วก็อยู่ได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ดีที่สุดเนาะแต่ก่อนเราไม่มีสมาร์ทโฟนเราคิดว่าเฮ้ยสมาร์ทโฟนไม่จำเป็นแต่เมื่อเรามีปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจำเป็นทันทีนะครับปัญหาสายตาเนี่ยมันมีมากกว่าปัญหาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมีปัญหาสายตาอย่างอื่นอีกมากมายเมื่อเราได้เรียนทัศนมาตรแล้วเนี่ยเราจะรู้แล้วเราก็สามารถจะไปแก้ไขปัญหาสายตาที่ยากและมีความซับซ้อนได้นักทัศนมาตรเนี่ยเรามีความแตกต่างจากจักษุแพทย์ตรงที่ว่าจักษุแพทย์เนี่ยครับจะเป็นคนที่แก้ไขแล้วก็รักษาโรคนะครับโดยการใช้ยาและผ่าตัดแต่นักทัศนมาตรเนี่ยจะเป็นการแก้ไขโดยไม่ใช้ยาไม่ผ่าตัดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคต้อกระจกไปหาจักษุแพทย์เพื่อผ่าตัดเอาต้อกระจกออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายตาปัญหาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยไม่ต้องใช้ยาและไม่ต้องผ่าตัดก็สามารถจะรักษาได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยนักทัศนมาตรสามารถทำได้ตอนเด็กๆเนี่ยฝันอยากจะเป็นหมอแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ความฝันของเราเองเป็นความฝันของคุณแม่ก็เลยอ่ะแม่บอกอยากจะเป็นหมอก็เป็นหมอก็ได้ผมเรียนจบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตที่จุฬาแล้วปริญญาโทวิทยาศาสตร์แล้วด้วยนะครับผมมาเรียนทัศนมาตรเนี่ยตอนอายุ30ก่อนที่จะมาเรียนเนี่ยผมทำมีกิจการเป็นของตัวเองเป็นเนอร์เซอรี่เล็กๆเนอร์เซอรี่ต้นไม้นะครับก็คือไม่ได้ทำอะไรในสิ่งที่เรียนมาเลยผมจะแต่งงานเนี่ยก็ต้องมาคิดแล้วว่าเอ๊ะระหว่างกิจ

0: การของแฟนก็คือร้านแว่นตากับกิจการเนอร์เซอรี่ต้นไม้เนี่ยจะเลือกที่ไหนเมื่อคิดไปคิดมาเราคิดว่าทางด้านร้านแว่นตาเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าแล้วก็มั่นคงกว่าก็เลยหันมาทางนี้แล้วการที่ทำร้านแว่นตาเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือน่าจะเป็นการต้องจบทัศนมาตรผมก็เลยไปเรียนทัศนมาตรอีก4ปีแต่ผมว่าแรงบันดาลใจมันเกิดหลังจากนั้นมากกว่าซึ่งเป็นพลังที่ทำให้เราเนี่ยอยากจะทำตรงนี้ต่อแล้วก็อยากจะถ่ายทอดแล้วก็อยากจะทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วทัศนมาตรเนี่ยมีประโยชน์ต่อคนทั่วไปและประเทศชาติขนาดไหนผมเรียกได้ว่าทุกคนมีปัญหาสายตาเนาะแต่จะมีมากมีน้อยคนที่มีมากก็ต้องการแก้ไขถ้าเกิดไม่แก้ไขเขาอาจจะมองอะไรไม่เห็นหรือมองอะไรไม่ชัดเลยไม่สามารถจะดำเนินชีวิตได้ปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยร้านแว่นธรรมดาร้านแว่นทั่วไปที่ไม่มีความรู้เนี่ยไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาเขาได้เช่นมีคนไข้อยู่คนนึงเป็นโรคกระจกตาโป่งพองเวลาที่เขามองเห็นเนี่ยเขามองเห็นเหมือนคนตาบอดเวลาเขาดู iPad เขาต้องดูขนาดนี้คือเห็นแสงบ้างนะครับแต่ว่าเห็นมัวมากๆวันที่เขารับเลนส์เนี่ยเขาบอกผมว่าเขารอตรงนี้มา40ปีแล้วแรงดันใจเนี่ยผมว่ามันมีทุกที่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราจะเห็นมันไหมแล้วเราจะเห็นมันแล้วเนี่ยเราจะเอามันมาเป็นแรงให้เราหรือเปล่าทัศนามาเนี่ยเราเรียนทั้งหมด6ปีเนาะในปี5เริ่มได้ทำงานแล้วนะครับเป็นงานพาร์ทไทม์กับบริษัทคอนแทคเลนส์จอห์นสันพอได้ทำงานเสร็จปุ๊บก็เซ็นคอนแทคยาวมาตลอดทั้งที่เรียนอยู่นะครับจนกระทั่งผมก่อนจะจบอีกนิดนึงผมก็มีบริษัทเลนส์แว่นตานะครับเอสซีลอหลังจากจบแล้วเนี่ยก็ไปทำงานที่เขาครับเพราะนั้นก็คือผมจะได้งานตั้งแต่ก่อนเรียนจบเลยเพราะว่าทัศนามาตรมีน้อยมากแล้วก็เป็นที่ต้องการของทุกบริษัทเนื่องจากทัศนามาตรเนี่ยเป็นสาขาที่ใหม่ในประเทศไทยนะครับตอนนี้เพิ่งมีมาแค่ประมาณ15ปีนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2545ณปัจจุบันเรามีนักทัศนามาตรที่มีใบประกอบแล้วเนี่ยประมาณ130กว่าคนแค่นั้นเองนะครับซึ่งก็น้อยมากเมื่อผมมาเป็นอาจารย์คอนแทคเลนส์แล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะทัศนามาตรเนี่ยเป็นอาชีพทางการแพทย์เนาะซึ่งการที่เราจะเก่งได้เราจะต้องมีเคสเราต้องเจอคนไข้จริงๆนะครับการที่เราไปเรียนมาแล้วก็มาสอนต่อเนี่ยผมว่ามันไม่เวิร์กเลยทำให้ผมจะต้องไปทำงานที่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อจะให้ได้เคสอะไรที่ยากๆเคสที่ปกติแล้วเราจะไม่ได้เจอในร้านแว่นนะครับผมก็เลยได้เข้าไปฝึกงานแล้วก็เข้าไปทำที่โรงพยาบาลพระมงกุฎคลินิกนวตาจักษุศูนย์ท็อปจักษุไปดีออฟโตนะครับแล้วล่าสุดก็คือไปที่รัตนินอย่างนึงเลยที่ผมยึดถือมาตลอดก็คือสิ่งที่คนไข้ได้ไปเนี่ยมันจะต้องใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นแว่นตาคอนแทคเลนส์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ส่งมอบให้เขาผมแก้ไขปัญหาสายตาให้กับคนไข้เนี่ยผมไม่ได้มองเขาเป็นคนไข้เหมือนเขาเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนเราการที่เราได้เห็นว่าคนนึงที่แบบตาเขามองแทบไม่เห็นเลยอะแล้วหลังจากที่เราทำอะไรเขาบางอย่างแล้วเขากลับมามองเห็นได้เหมือนคนปกติผมว่าตรงนี้มันเติมเต็มชีวิตผมมาน้องๆทุกๆคนมีความคิดดีๆอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ความคิดตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเกิดว่าเราคิดแล้วเราก็ปล่อยให้มันเป็นแค่ความคิดเราไม่ได้เอามันมาทำนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีความคิดอะไรแล้วเนี่ยถ้าคิดว่ามันดีทำเลยครับ
1: ปัญหาสายตาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนและเลนส์สายตาก็เป็นอีกหนึ่งวิธีแก้ปัญหาที่ดีและนี่คือชนิดเลนส์ที่นำมาใช้เลนเวาเลนส์สำหรับผู้มีปัญหาสายตาสั้นนอกจากนี้ยังเป็นเลนส์ที่นำมาใช้ทำกล้องโทรทัศน์และกล้องจุลทรรศน์เลนนูนเลนส์สำหรับผู้มีปัญหาสายตายาวและยังใช้ทำแว่นขยายอีกด้วยเลนกาบกล้วยหรือเลนส์ทรงกระบอกเลนส์สำหรับผู้มีปัญหาสายตาเอียง
0: ตอนการทำงานของนักทัศนามาตรเนี่ยครับก็จะเริ่มที่ห้องตรวจนะครับซักประวัติคนไข้นะครับสอบถามถึงความต้องการของคนไข้ว่าคนไข้เนี่ยมาวันนี้มีปัญหาอะไรต้องการอยากจะให้เราช่วยอะไรบ้างนะครับเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องเราเรียกว่าไบโอไมโครสโคปหรือซิลิแลมนะครับก็เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับตรวจสุขภาพตา

ต่อมาก็จะมาถึงขั้นตอนการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ชื่อว่าโคล็อกเตอร์นะครับวิธีการที่เราจะใช้เครื่องนี้ตรวจสายตาคนไข้นะครับก็คือเราก็จะต้องทำการปรับ PD นะครับให้ตรงกับ PD คนไข้ก่อนนะครับแล้วก็เอาเครื่องไปทาบที่ตาคนไข้อย่างนี้เนาะจะทำการเรติโนมองไปไกลๆสีแดงๆนะคะบรรทัดล่าสุดเราอ่านได้ไหมอ่านได้ฟัง

0: 8953
1: หลังจากที่เราได้ค่าสายตาที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับทำการลองแว่นให้คนไข้โดยให้คนไข้ใส่แว่นนะครับตรงนี้เป็นค่าที่เราวัดได้นะลองใส่ดูนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวลองเดินดูนิดนึงนะครับคนไข้มีปัญหานะครับหรือว่าดูแล้วมีความต้องการอื่นๆเช่นสมมติว่าต้องการฟิตคอนแทคเลนส์พิเศษผมก็อาจจะต้องส่งไปตรวจเครื่องมืออื่นๆที่ห้องอื่นอีกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีความต้องการอะไรพิเศษก็ตรงนี้เราก็จบละนะครับสำหรับแว่นตาอย่างแรกเลยผมคิดว่าจะต้องเป็นคนช่างสังเกตไม่ใช่ว่าเราจะดูเฉพาะแค่ตากับการมองเห็นเท่านั้นเราต้องดูทั้งหมดเราอาจจะต้องพูดคุยสอบถามเขามีความต้องการอะไรเพราะบางครั้งเนี่ยคนไข้ที่เข้ามาก็อาจจะไม่ทราบปัญหาตัวเองก็ได้นะครับเราเป็นคนดูแลสุขภาพสายตาแล้วก็การมองเห็นของเขาดังนั้นเราควรมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจกับเขานะครับก็มีอะไรก็แนะนำอย่างถูกต้องตรงๆตามหลักวิชาการหลังจากที่เราเรียนจบนะครับนักทัศนมาตรก็จะเข้าไปทำงานในโรงพยาบาลในตูเลสิกหรือในร้านแว่นตาที่ใหญ่ๆนะครับจุดเริ่มต้นก็อาจจะเริ่มต้นไปเป็นพนักงานที่คอยตรวจตาวัดสายตาแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญตรงนั้นการที่เราจะประสบความสำเร็จได้เยอะๆเนี่ยก็คือเราจะต้องได้พบเจอเคสที่หลากหลายได้เจอคนไข้เยอะๆเจอบ่อยๆเจอเคสยากๆก็จะทำให้เราเก่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไปทำงานในบริษัทเนี่ยเขาก็ต้องการนักทัศนมาตรเข้าไปเป็นฝ่ายวิชาการให้ความรู้ต่อร้านแว่นทั่วไปหรือให้ความรู้กับลูกค้าคนไข้ของเขาหรือเราจะเป็นอาจารย์ก็ได้นะครับการเป็นอาจารย์นี่ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบสอนก็อาจจะเป็นอีกงานหนึ่งที่มีความก้าวหน้าทุกสาขาอาชีพเนี่ยผมว่าเราจะต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมแบบไม่สิ้นสุดไม่ใช่ว่าเรียนจบปุ๊บแล้วก็ความรู้ก็อยู่แค่นั้นทุกปีเนี่ยมีสิ่งนวัตกรรมใหม่ๆช่วยคนไข้ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีอัปเดตข้อมูลนะครับมีการเพิ่มเติมความรู้ตลอดเวลานะครับไม่หยุดอยู่ตรงนั้นไม่หยุดอยู่แค่นั้นณปัจจุบันเด็กที่จบใหม่เนี่ยรายได้ก็ค่อนข้างดีนะครับสตาร์ทประมาณสัก 30,000-40,000 บาทต่อเดือนเราอาจจะมีงานทำเยอะแล้วก็ยุ่งหน่อยแต่ว่าการงานที่เราทำนี่เราก็สามารถจะเลือกได้เนาะการไปตรวจตามโรงพยาบาลเนี่ยครับนักทัศนมาตรไม่จำเป็นต้องเข้ากะดึกไม่เหมือนกับหมอที่ต้องมีเวรดึกส่วนใหญ่ปัญหาของเราเนี่ยปัญหาสายตาเป็นปัญหาที่รอได้ไม่ไปตัดแว่นวันนี้พรุ่งนี้ไปตัดมะรืนไปตัดก็ได้เพราะนั้นมันไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเลยไม่จำเป็นที่จะต้องมาเข้ากะดึกหรืออะไรในโรงพยาบาลเพราะนั้นงานก็ค่อนข้างสบาย

0: สวัสดีครับผมนายสุนัทรัศมีอภัยสกุลชื่อเล่นชื่อก๊อตนะครับอยู่คณะทัศนมาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่6นะครับก็แรงบันใจของผมก็คือจะมาจากคุณพ่อครับผมคือคุณพ่อผมมาเปิดร้านแว่นและในส่วนตัวเนี่ยก็คือไปคุกคีอยู่ที่ร้านแว่นเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็มีพี่คนนึงเนี่ยที่รู้จักคุณพ่อตอนที่กำลังจะย้ายเข้ามหาลัยเนี่ยผมก็รู้สึกว่าจะไปเรียนคณะไหนดีพี่คนนี้เขาก็เลยแนะนำขึ้นมาว่ามีคณะนึงเนี่ยที่เกี่ยวกับสายตาเนี่ยคือคณะทัศนมาศาสตร์ถ้าเราชอบในการเรียนกับแว่นตาหรือว่าเราชอบในเรื่องสายตาเนี่ยก็ลองไปศึกษาในคณะอันนี้ดูครับก็ถ้าเรียนจบแล้วเหรอครับก็อยากจะไปเป็นนักวิเคราะห์เลนส์นะครับอยู่ในบริษัทแบรนด์ชั้นนำครับของประเทศไทยเพื่อที่จะเอาความรู้ที่เราได้เรียนมาเนี่ยเอาไปพัฒนาเรื่องเลนส์ให้มันดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กตั้งแต่เด็กๆอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยหรือจนคนแก่เลยตอนนี้ก็จะใช้เรื่องไอทีเยอะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แท็บเล็ตอะไรเงี้ยพอใช้เยอะสายตาเริ่มมีการแบบฟ้าฟางก็ทำให้สายตาเด็กเนี่ยแย่ลงไปเรื่อยๆแล้วพอในอนาคตเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่พาไปรักษาหรือว่าพามาตรวจคัดกรองโรคครับเกี่ยวกับสายตาอะไรเงี้ยสายตาอาจจะผิดเพี้ยนไปมากกว่าเดิมเยอะก็เลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยเราสามารถช่วยให้เขาแบบมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นไม่มีอุปสรรคในการใช้ชีวิตในทุกวันนะครับ
1: นัชอาภาพวงมาลัยค่ะชื่อเล่นชื่อสายศึกษาอยู่คณะทัศนมาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะศึกษาอยู่ชั้นปีที่

0: ในการเลือกมาเรียนนะคะคือการมองเห็นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะก็อยากให้คนไทยเนี่ยได้รับการบริการในด้านนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างถูกต้องค่ะถ้าเรียนจบแล้วเนี่ยก็มีหลายด้านนะคะที่คิดไว้อยากจะมีคลินิกหรือร้านแว่นที่ทำมากกว่าขายแว่นนะคะเป็นของตัวเองถ้าสั่งสมประสบการณ์ความรู้ไว้มากพอแล้วเนี่ยก็อยากจะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาค่ะให้กับน้องๆรุ่นต่อไปก็คือเป็นอาจารย์มหาลัยค่ะ
1: อาจารย์ดนัยตันเกิดมงคลคณะบดีคณะทัศนมาตรมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับเริ่มแรกเนี่ยอยู่กับสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพครับเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545นะฮะรับนักศึกษาเป็นรุ่นแรกนะครับภายใต้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการนะฮะจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็คณะทัศนมาตรเนี่ยเรามีหลักสูตร6ปีเป็นหลักสูตรของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาใหม่ของประเทศก็คือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตรนะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะทางด้านสายตาแล้วก็สุขภาพตาสาขาของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนในการใช้สายตานะฮะนักทัศนมาตรหรือว่าผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตรเนี่ยก็จะเป็นคนดูแลผู้ป่วยเมื่อแรกเข้านะแล้วก็ส่งต่อไปเวลาที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติมคนที่จบส่วนใหญ่เนี่ยก็คือไปทำงานสถานพยาบาลนะเพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพนะเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะนะมีบางส่วนที่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตเลนส์สัมผัสนะหรือว่าอุตสาหกรรมการทางด้านผลิตอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางด้านการค้นคว้าวิจัยทางด้านตาอย่างเงี้ยนะหรือว่าการให้การศึกษาทางด้านสายตาและสุขภาพตาต่อไปด้วยนะครับ
0: คณะของเรานะคะเรียนทั้งหมด6ปีฟังดูอาจจะนานสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าเราทำงานกับมนุษย์สิ่งที่เราทำไปเนี่ยมีผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์เราทำให้เกิดทั้งผลดีได้และผลเสียได้ถึงแม้เราจะเรียนแค่แบบเน้นเกี่ยวกับตาก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องรู้ทั้งหมดทางร่างกายอะค่ะว่าเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงกันหมดเลย
2: ก็ในปี1หรือปี2เนี่ยจะเหมือนว่าปรับพื้นฐานเป็นพวกวิชาพื้นฐานเลยครับวิทย์คณิตเคมีแล้วก็ชีวะอะไรต่างๆครับ
0: ส่วนปี3กับปี4เนี่ยเป็นช่วงที่เรียนทางกายวิภาคศาสตร์ก็คือร่างกายส่วนนี้เรียกว่าอะไรส่วนนี้เรียกว่าอะไรตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้แค่เรียนทางทฤษฎีอย่างเดียวที่เกี่ยวกับร่างกายเราก็มีเรียนเกี่ยวกับตาอีกด้วยในช่วง2ปีนี
1: ้ปี5เนี่ยจะเป็นพวกคลินิกเฉพาะทางทางด้านทัศนมาตรอย่างเช่นพวกสายตาเด็กการดัดกล้ามเนื้อตาหรือว่าการทำทัศนบำบัดส่วนปี6เนี่ยจะเป็นเรื่องของการฝึกปฏิบัติทางด้านคลินิกนะฮะในปีสุดท้ายก็คือจะต้องสามารถปฏิบัติคลินิกได้ดูแลรักษานะแล้วก็แก้ไขปัญหาทางด้านสายตานะปัญหาทางด้านสุขภาพตาของคนไข้นะของผู้ป่วยเนี่ยนะให้ได้อย่างมีระบบ
2: นักเรียนที่จะมาศึกษาต่อคณะทัศนมาตรนะครับต้องมีคุณสมบัติก็คือต้องเรียนจบม.6 แล้วก็จบสายวิทย์คณิตก็วิธีการสอบนะครับก็จะเป็นการแบบสอบตรงก็ในเรื่องข้อสอบนะครับก็จะมีทั้งอ่านในและปอใน
0: ข้อเขียนนะคะมี5วิชาก็คือมีฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ส่วนสอบสัมภาษณ์เนี่ยก็จะสัมภาษณ์กับคณาจารย์ในคณะนะคะเราก็จะมีการทดสอบทางจิตวิทยาด้วยการเตรียมตัวตอนนั้นก็อาศัยว่าซื้อข้อสอบเก่าๆของพวกโอเน็ตอะไรเงี้ยค่ะมาทำย้อนหลังหลายๆปีจนมันคล่องค่ะ
2: ตอนที่ก่อนเข้ามหาลัยใช่ไหมครับก็มีอ่านหนังสือนี่เยอะแทบบอกเลยเร็วไปเยอะมากครับเราจะมีการเตรียมตัวเลยไปติวครับไปอยู่สถาบันติวเลยก็คือจะมีรุ่นพี่ที่รู้จักกันครับเขามาติวให้เกี่ยวกับวิชาพื้นฐานที่ได้บอกไปครับ5วิชา
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านทัศนมาตรศาสตร์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะทัศนมาตรศาสตร์

0: มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะทัศนมาตรศาสตร์มหาวิทยาลัยภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: สำหรับน้องๆ นะคะที่สนใจหรือว่าชอบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สายสุขภาพเน้นการบริการให้กับประชาชนนะคะก็คณะทัศนมาตรนะคะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น้องๆเนี่ยสามารถทำตามความฝันของน้องได้เราเน้นแค่ตาก็จริงแต่ตาเนี่ยเป็นอวัยวะเล็กๆที่สำคัญมาก
2: ก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยมุ่งเน้นเลยว่าถ้าเราตั้งใจอยากที่จะเรียนคณะนี้แล้วเนี่ยขอให้ทำให้สุดความสามารถนะครับไม่ว่าจะเรื่องเรียนการเรียนพิเศษหรือว่าการเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยก็ถ้าน้องๆตั้งใจอะไรเนี่ยอยากให้มุ่งเน้นไปที่จุดมุ่งหมายตรงนั้นมากกว่าครับว่าน้องๆเนี่ยถ้าตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยอยากให้ทำให้เต็มที่ครับ
3: ในอนาคตเองแต่ถึงแม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นนะแต่การที่เราจะไปใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องมีสุขภาพตาที่ดีมีสายตาที่ดีนะแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำหน้าที่นี้ให้แก่ประชาชนสาขาวิชาชีพที่ผมมองว่ามันยังเป็นสาขาวิชาที่มีอนาคตสดใสความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาชีพนี้ค่อนข้างมากนะแล้วก็ยังมีต่อเนื่องนะฮะไม่มีตกงานแน่นอน
4: ถ้าเกิดว่าน้องๆที่อยากจะมาเป็นนักทัศนมาตรนะครับก็อยากจะให้มาสัมผัสชีวิตจริงๆมาสัมผัสการตรวจตาจริงๆนะครับเพื่อจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจจริงๆว่าเราชอบตรงนี้จริงไหมถ้าเราชอบจริงก็ลุยให้เต็มที่เลยนะครับ
3: ก็หลายครั้งกันที่ได้รับการบอกกล่าวว่าเราจะสอนวิชาชีพแบบนี้ทำไมการสร้างอะไรใหม่เนี่ยมักจะยากแล้วก็ทำให้คนเข้าใจในกลุ่มใหญ่เนี่ยลำบากแต่ถ้าเราไม่เริ่มวันนี้เนี่ยมันก็คงไม่มีอนาคตสำหรับวิชาชีพอย่างนี้ในประเทศซึ่งมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนปัญหาสายตาที่มีอยู่แล้วแล้วก็ปัญหาสายตาที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตวิชาชีพอย่างนี้แหละครับที่จะช่วยเหลือแบบประเทศชาติได้ในระยะยาว
2: ก็เวลาเขารักษาคนไข้ใช่ไหมครับความรู้สึกของผมเนี่ยรู้สึกว่าผมอยากเอาใจใส่เหมือนเป็นญาติคนหนึ่งครับได้แบบดูแลเขาได้แบบเอาใจใส่เขาโดยเต็มที่ครับทำให้เขาแบบว่าคนไข้เขามาด้วยเหตุผลนี้เราสามารถแก้ให้เขาได้อะไรอย่างนี้ทำให้เขาแบบมีความสุขออกไปโดยที่แบบได้รับทุกอย่างให้มีความสุขครับ
1: รู้สึกดีนะคะที่จะให้คนคนหนึ่งที่มองเห็นไม่ชัดมากเท่าไหร่จนกลายมาว่าเห็นมองชัดได้เหมือนกับคนปกติคนอื่นๆยิ่งถ้าเป็นคนแบบต่างจังหวัดหรือจะเป็นเด็กๆอะค่ะเขาจะยิ่งแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขารู้สึกมีความสุขมากความสุขของเขาทำให้เรามีความสุขตามไปด้วย
4: การมองเห็นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากกับชีวิตประจำวันนะครับเพราะนั้นแต่ละคนนี่ก็จะสามารถไปทำสิ่งดีๆต่างๆได้มากมายเช่นถ้าเกิดว่าเขาเป็นพนักงานขับรถเขาก็จะขับรถแล้วก็ส่งผู้โดยสารได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าเขาเห็นอะไรได้ชัดเจนขึ้นถ้าผมช่วยหมอไปถ้าหมอเป็นหมอผ่าตัดก็หมอก็สามารถจะผ่าตัดคนไข้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้นนะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขามีการมองเห็นที่ดีขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นแล้วเขาก็สามารถจะไปสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ภูมิใจทุกครั้งและมีความสุขทุกครั้งที่เราได้แก้ไขปัญหาให้กับคนไข้ได้เนาะแล้วก็เราสัมผัสได้ครับว่าคนไข้เขามีความสุขเมื่อเขาได้สิ่งดีๆเขาได้ตาชัดมองได้สบายตากลับไปเพราะนั้นการที่เราได้ทำในสิ่งที่เรารักเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำงานนะครับเราทำไปด้วยแล้วก็รู้สึกอิ่มรู้สึกเต็มแล้วก็รู้สึกมีความสุขก็ทำมันได้อย่างไม่เหนื่อยแล้วก็จะทำมันต่อไป
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมเมื่อกี้นะคะน้องๆพี่มิ้งกำลังเต้นเลียนแบบท่าแมลงเลยค่ะถ้าพี่มิ้งไม่ได้เข้ารายการพี่มิ้งคงกลายเป็นแมลงไปแล้วนะคะเนี่ยตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันและลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงกันไปแล้วนะคะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมแมลงบางชนิดถึงมีรูปร่างหน้าตาที่แปลกเหลือเกินวันนี้พี่น้องนี้จะพาเด็กๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับแมลงกันดีกว่าไปกันเลย
7: แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดที่อยู่อาศัยและรูปร่างลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกเหล่านี้ถูกวิวัฒนาการออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อที่พวกมันจะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างดีแมลงแต่ละชนิดมีปากถึง7แบบแตกต่างกันออกไปตามแต่การกินอาหารของแมลงชนิดนั้นๆเช่นผีเสื้อมีปากม้วนเป็นหลอดสำหรับดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ปากของพวกด้วงตั๊กแตนจะเป็นแบบกัดกินสำหรับกัดกินใบไม้หรือพืชต่างๆเป็นต้นเพราะเหตุนี้แมลงจึงมีความสามารถในการหาอาหารที่แตกต่างกันไปการแก่งแย่งอาหารข้างสายพันธุ์จึงไม่ค่อยพบเจอขาของแมลงเป็นอวัยวะหนึ่งที่ถูกวิวัฒนาการเพื่อการดำรงชีวิตและหาอาหารของพวกมันเช่นกันตั๊กแตนตำข้าวมีขาคู่แรกเหมาะสำหรับจับแมลงอื่นๆมาเป็นอาหารจิ้งหรีดและตั๊กแตนมีขาหลังที่เหมาะสำหรับกระโดดไปมาบนต้นพืชขาหลังของผึ้งมีขนจำนวนมากสำหรับเก็บเกสรดอกไม้เรียกว่าขาเก็บเกสรจิงโจ้น้ำขาของมันทำให้สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้เป็นอย่างดีโดยมีแรงพยุงที่เรียกว่าแรงตึงผิวแรงนี้ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำเข้าไว้ทำให้ผิวน้ำมีลักษณะเป็นผิวหนังมีความยืดหยุ่นจึงทำให้จิงโจ้น้ำไม่จมมันจึงถลายไปบนผิวน้ำราวกับนักสเก็ตน้ำแข็งพร้อมใช้ขาหน้าในการจับเหยื่อที่หล่นลงมาบนผิวน้ำนอกจากปากและขาของแมลงที่มีส่วนให้พวกมันดำรงเผ่าพันธุ์สืบมาในสภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัยได้อย่างยาวนานในด้วงหลายชนิดยังมีเขาและครีมไว้สำหรับแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ด้วงยีราฟมีคอที่ยาวเพื่อช่วยให้ในการสร้างรังและต่อสู้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วจะม้วนใบพืชอาหารและวางไข่1ฟองภายในใบไม้ที่ม้วนไว้เมื่อวางไข่เสร็จมันก็จะตัดใบไม้ที่ม้วนทิ้งลงสู่พื้นดินเพื่อเริ่มต้นในการฟักตัวของไข่นอกจากสีสันลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงแต่ละชนิดและเพื่อป้องกันตัวเองปรับตัวเพื่ออยู่รอดทั้งในฐานะผู้ล่าและในฐานะผู้ถูกล่า
6: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ grasshopper grasshopper G R A S SHOPPER grasshopper แปลว่าตั๊กแตน cricket cricket C R I C K E T cricket แปลว่าจิ้งหรีด water spider water spiderWaterStrider water spider แปลว่าจิงโจ้น้ำเด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆบ้านดูสิคะว่ามีแมลงหน้าตาแปลกอะไรบ้างแล้วลองส่งมาให้พี่ๆดูกันบ้างนะคะความรักของเราแมลงไม่ได้มีเพียงแค่สีสันลวดลายรูปร่างเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความลับของอาหารแหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันว่าจะแปลกขนาดไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การสร้างสรรค์เมนูอาหารให้เกิดเมนูใหม่ๆนั้นไร้ขีดจำกัดครับในวงการอาหารเราสามารถผสมผสานรูปแบบของอาหารให้เกิดความหลากหลายทั้งการผสมผสานรูปแบบของการปรุงอาหารหรือแม้กระทั่งการผสมผสานวัตถุดิบของอาหารให้เกิดเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจเพราะวัตถุดิบนั้นมีมากมายหลายชนิดเลยทีเดียวและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือ Cook Culture
1: การทานอาหารเนี่ยรสชาติของแต่ละที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันการปรุงอาหารเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้รองรับกับผู้บริโภค
2: ผมพยายามสร้างมูลค่าของมันให้หลากหลายเอาศิลปะเอาอะไรเข้ามาใส่ทำให้มันดูดีขึ้นทำให้มีมูลค่าขึ้นผมก็เลยเอาต้นแบบนั้นมาใช้กับอาหารเหนือด้วยผสมกันไปล่ะครับผม

ปลาเป็นหนึ่งในอาหารหลักสำคัญของมนุษย์อย่างเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเนื้อปลาที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยโปรตีนสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและที่สำคัญปลายังเป็นวัตถุดิบอันดับต้นๆที่ถูกนำมาใช้ในหลากหลายเมนูจะเป็นอย่างไรหากวัตถุดิบเหล่านี้จะถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นเมนูใหม่ในรูปแบบของแกสโทรโนมีในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำปลามารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆจาก2เชฟ2สไตล์ที่แตกต่างกันเมนูแรกในวันนี้กระปุกซอสฮังเลซึ่งถูกคิดค้นและรังสรรค์เมนูโดยเชฟหนุ่ยนั่นเอง

วัสดีค่ะสุนิสาทุวานนท์ค่ะเจ้าของร้านแกงร้อนบ้านสวนค่ะทางเหนือเรามีภูมิอากาศที่อำนวยต่อการสร้างผลิตภัณฑ์แล้วก็วัตถุดิบในการทำอาหารค่อนข้างเยอะนะคะมีการปลูกผักที่หลากหลายแล้วก็เป็นที่น่าสนใจรวมทั้งสมุนไพรที่สามารถนำมาทำเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารหลากหลายค่ะรวมทั้งอาหารของทางเหนือไม่ค่อยจัดจ้านนะคะทานง่ายแล้วก็ทานได้ในหลายๆวัยค่ะคือได้ทราบข่าวประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็เกิดความสนใจก็เลยสมัครเข้าร่วมกับทางโครงการพอได้เข้าไปศึกษาก็ทำให้มีความรู้ที่ค่อนข้างเยอะค่ะคือเทคนิคทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมีประโยชน์กับทางกิจการมากเพราะว่าเราสามารถเพิ่มมูลค่าของอาหารแล้วก็สามารถทำให้เราลดต้นทุนของวัตถุดิบได้เนื่องจากว่าเราสามารถใช้วัตถุดิบได้ค่อนข้างที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ทำให้การสูญเสียทำให้การยืดอายุของวัตถุดิบเนี่ยได้นานขึ้นค่ะก็ผลกำไรก็มีมากขึ้นค่ะคือจริงๆแล้วมีลูกค้าหลายท่านนะคะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่รักสุขภาพอาจจะรู้สึกว่าฮังเลก็อยากทานแต่ว่าพอมันเป็นหมูหรือมี3ชั้นก็อาจจะแอบกลัวนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็เลยลองปรับมาดูว่านำฮังเลมาเสริมกับเมนูปลาให้สามารถทานได้หลากหลายขึ้นค่ะค่ะตัวหลักก็คือปลานะคะปลากระพงเราใช้ปลากระพงน้ำจืดที่ได้จากบ่อฟาร์มในเชียงใหม่

ตัวซอสเองเราก็ใช้วัตถุดิบที่ปลูกในท้องถิ่นเรานะคะตัวข้างเคียงของตัวเมนหลักก็คือผักเจียงดาซึ่งก็เป็นผักพื้นบ้านที่เราสามารถหาทานได้แล้วก็เป็นผักพื้นบ้านที่อยู่ทางภาคเหนือนะคะเพราะว่าผักตัวนี้เนี่ยชอบอากาศค่อนข้างเย็นเราเสริมด้วยเมนูข้าวนะคะซึ่งเป็นข้าวก่ำดอยสะเก็ดซึ่งถูกพัฒนาโดยคณะเกษตรมช.ตัวเนี้ยได้รับรางวัลเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สามารถช่วยในเรื่องของคนที่เป็นเบาหวานค่ะก็จะน้ำตาลไม่สูงก็คิดว่าเอามารวมกันก็น่าจะเป็นเมนูที่น่าสนใจค่ะคือเริ่มแรกเนี่ยเราก็ทำสต็อกนะคะเราก็ใช้เป็นสต็อกปลาซึ่งใช้จากส่วนปลาที่เราไม่ได้ใช้นะคะเช่นหัวเช่นก้างมาทำสต็อกเตรียมน้ำสต็อกเสร็จแล้วแล้วก็มาเคี่ยวในส่วนของซอสฮังเลส่วนวัตถุดิบพวกนี้ก็จะมีน้ำพริกแดงนะคะก็จะมีหอมแดงมีขิงฝอยที่เอามาเสริมในตัวซอสแล้วก็ปรุงด้วยมะขามเปียกเกลือน้ำตาลปี๊บก็เคี่ยวให้งวดเราก็จะต้องดูให้กำลังพอดีไม่ให้ตัวซอสมันหนืดมากเกินไปเมื่อเตรียมซอสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำมาปั่นเพื่อที่จะให้เกิดความเนียนหลังเราจากเตรียมซอสเสร็จแล้วก็มาเตรียมปลาเราก็จะเสียหนังให้กรอบอบไฟบนไฟล่างให้มันสุกเสมอกันนิดนึงค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมในส่วนของผักเจียงดาซึ่งเราจะมาทานคู่กันนะคะก็ในส่วนของเจียงดาเนี่ยเราก็จะผัดคั่วกับไข่เสิร์ฟพร้อมกับข้าวก่ำดอยสะเก็ด

0: จุดเด่นก็น่าจะเป็นที่ซอสนะคะเพราะว่าคือต้องมีความใส่ใจในการเคี่ยวให้มันพอดีนะคะปรุงรสให้มันพอดีเหมาะกับการทานคู่กับปลาแล้วก็ข้าวก่ำคือในตัวซอสจะมีความหอมในกลิ่นเครื่องแกงฮังเลนะคะแล้วก็จะออกรสเปรี้ยวหวานนิดนึงทานกับเนื้อปลานุ่มๆทานกับเครื่องเคียงที่เป็นผักสมุนไพรรสชาติมันจะลงตัวค่ะมันจะละมุนกลมกล่อมจริงๆแล้วเมนูนี้นะคะก็สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยแต่ว่าคนที่มีข้อจำกัดในเรื่องของสุขภาพอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องไม่ทานหมูไม่ทานมันมากหรืออะไรประมาณนี้ก็สามารถเป็นทางเลือกให้กับคนที่รักสุขภาพอะไรต่างๆเหล่านี้สามารถทานได้คือปลากระพงตัวนี้นะคะเป็นปลาที่ทางคณะเกษตรได้ทำการวิจัยแล้วก็ส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงในจังหวัดเชียงใหม่คือในการเลือกวัตถุดิบอย่างเช่นปลาที่เพาะเลี้ยงในจังหวัดนะคะมันมีประโยชน์หลายอย่างในแง่ของความสดใหม่ของตัววัตถุดิบโดยเฉพาะอย่างพืชผักหรือว่าเนื้อสัตว์ซึ่งไม่ต้องเดินทางมาไกลทั้งนี้ในการใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นก็จะเป็นการส่งเสริมให้ทางผู้เพาะเลี้ยงอะค่ะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
1: การนำปลามาประยุกต์กับความเป็นฮังเลจนเกิดเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวด้วยการเปลี่ยนจากเนื้อหมูมาเป็น

0: เนื้อปลาราดด้วยน้ำซอสฮังเลที่แม้จะไม่ใช่รูปแบบของเมนูแกงฮังเลโดยตรงแต่ยังคงความเป็นฮังเลไว้อย่างครบถ้วนถือเป็นเมนูที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับปลาถือเป็นวัตถุดิบที่สามารถทำอาหารได้หลากหลายเมนูแต่การที่พันปลาพื้นเมืองยังคงถูกอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับเมนูพื้นบ้านที่หาทานได้ยากนั้นนับว่าเป็นหัวใจสำคัญในการส่งต่อคุณค่าจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำที่สามารถยกระดับเมนูอาหารพื้นบ้านให้เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคได้อย่างงดงามอย่างปลาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เช่นปลากาหรือที่รู้จักกันในชื่อปลาเพียเป็นปลาประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นปลาน้ำจืดตัวขนาดใหญ่เนื้อเหนียวซึ่งพบเจอมากในแม่น้ำปิ่งเป็นปลาที่นิยมนำมาทำเมนูอาหารพื้นเมืองที่หลากหลายซึ่งให้รสชาติที่อร่อยเลยทีเดียวล่ะครับ
1: ชื่อสุทธินันท์สิริสวัสดีกุลค่ะชื่อเล่นว่าพิรุธค่ะก็เดิมที่นี่เราเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ค่ะทำเป็นเกษตรก่อนเริ่มจากทำเป็นเกษตรผสมผสานแล้วคือตอนหลังเราดูว่าที่นี่คือแหล่งน้ำดีแล้วก็ด้วยว่ามีทางมหาลัยกับทางของประมงเข้ามาช่วยส่งเสริมและโดยส่วนตัวเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์น้ำก็เลยมาเริ่มจากเรื่องของการทำเรื่องของปลาเนี่ยค่ะที่นี่เราเริ่มต้นด้วยของปลานิลค่ะเป็นเพาะพันธุ์ปลานิลก็จะมีปลานิลดำปลานิลแดงค่ะแล้วก็ขยับเพิ่มขึ้นก็จะเป็นเรื่องของปลาสลิดค่ะซึ่งเราได้รับมาตรฐานเป็นประมงอินทรีย์ค่ะแล้วก็ความตั้งใจของนี่คือว่าเราอยากจะทําให้ที่นี่เป็นแหล่งรวมของสัตว์น้ําที่อยู่ภายใต้ของอินทรีย์ค่ะว่าคือมันสามารถทําได้โดยที่ว่าไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีได้อาหารที่ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่เราเริ่มเข้ามาใหม่ก็จะมีเรื่องของปลาเพี้ยแล้วก็ปลากดคังค่ะแล้วก็ปลากระพงเราเริ่มร่วมมือกันกับของทางท่านอาจารย์ของมหาลัยมช.นะคะเข้ามาก็ลองให้เราทดลองเลี้ยงเพราะว่าเป็นปลาชนิดจริงๆไม่ใช่ชนิดใหม่แต่ว่าเป็นชนิดใหม่สำหรับเราเพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่มรู้จักมันก็เลยอาจารย์ก็มีตอนที่เราเริ่มทำก็คือจะมีมาสอนเราก่อนว่าปลาแบบนี้เป็นยังไงนิสัยเป็นแบบไหนอาหารที่เขาต้องกินเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มมีเอาพันปลามาให้จริงๆง่ายนะคะปลาด้วยว่าของเราอย่างที่บอกเราอยู่เป็นระบบธรรมชาติเนาะก็เช้ามาเราก็มาเดินดูรอบฟาร์มโดยปกตินะคะแล้วก็จัดการให้ออกซิเจนก็คือจะมีบ้างมีของการเปิดให้ออกซิเจนบ้างเนื่องจากเราใช้ระบบโซลาร์เซลล์เข้ามาช่วยก็มีทางท่านอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เรื่องพลังงานมาช่วยแล้วก็ไปหาอาหารจริงๆหาอาหารที่นี่คือเราไม่ได้ไปซื้อจากข้างนอกเลยแหล่งก็คือจากในนี้เลยค่ะก็จะเป็นแหนมเป็ดเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็ให้ที่บ่อให้ตามบ่อเลยค่ะจริงๆปลาทุกประเภทมันมีความอร่อยในตัวค่ะแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละปลาแต่ละประเภทก็จะมีนะคะแต่ว่าเนื้อปลาของแต่ละที่เนี่ยอย่างเช่นปลานิลเนี่ยคนจะติดภาพว่าเอ้ยคือปลานิลมันจะมีกลิ่นดินหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆถ้าย้อนกลับมาแล้วมันก็อยู่ที่อาหารอยู่กับแหล่งน้ำอยู่กับภาชนะที่ใช้ในการเลี้ยงอย่างของเราเป็นระบบอินทรีย์เราให้อาหารธรรมชาติเราเลี้ยงในระบบปิดด้วยแล้วก็ในบ่อดินด้วยมันก็จะลดเรื่องของกลิ่นคาวปลาลงไปได้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าของเราเนี่ยเราเลี้ยงด้วยระบบอินทรีย์ใช่ไหมคะแล้วเราก็ใช้อาหารธรรมชาติเป็นหลักเลยพอเราใช้แบบนี้ปุ๊บอยากให้เห็นว่าความแตกต่างของเนื้อที่มันเกิดขึ้นจากการที่ต้องไปซื้อต้นทุนอาหารที่เป็นอาหารเม็ดกับการที่เลี้ยงเป็นระบบธรรมชาติเนี่ยมันก็สามารถให้รสชาติที่อร่อยความเป็นปลาของตัวเขาเองเพราะว่าจริงๆคือปลาพวกนี้มันก็อยู่ตามธรรมชาติเนาะแต่ว่าเราอ่ะได้เอาไปพัฒนาต่อเข้าไปเลี้ยงในฟาร์มคราวนี้เราก็เอามากลับดูว่าไอ้ถ้าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติเนี่ยมันก็ยังเจริญเติบโตได้ความที่เป็นของเขาก็ยังอยู่ของเราอย่างที่บอกอะค่ะว่าจริงๆส่วนเนี้ยเราทำเป็นเรื่องของเกษตรผสมผสานมาก่อนเราได้รับรองของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ค่ะพอตอนหลังเราก็ขยับมาเป็นเรื่องของเข้าสู่ของเรื่องของการเลี้ยงปลาเนาะตรงนี้ค่ะที่เริ่มเป็นประมงแบบว่าเรื่องของการเลี้ยงปลาขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าเรามีการจัดตั้งกลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นขึ้นนะคะโดยที่มีติดต่อกับทางมหาลัยของทางหน่วยงานรัฐเข้ามาอบรมให้ชาวบ้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าเรื่องของการตลาดเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืช สัตว์น้ำหรือปศุสัตว์เนี่ยค่ะเรื่องการมีมาตรฐานมันมีผลมากเวลาเราจะค้าขายหรือเราจะไปเจรจาต่อรองกับใครหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดตลาดเมื่อเวลาเราพูดว่ามีมาตรฐานเกิดขึ้นเราก็จะเข้าง่ายเข้าถึงได้มากขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งพยายามให้ในชุมชนเหมือนว่าการเอื้อมถึงของมาตรฐานนี่คือมันง่ายไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะแล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ได้ยากเกินไปอะค่ะก็โดยเอาที่นี่เป็นต้นแบบว่าจริงเนี้ยเราก็อยู่แบบธรรมชาติคือไม่ต้องกังวลนะคะเวลาเดินไปไหนก็ไม่ได้มียาเคมีอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือหลักก็อย่างแรกถามว่าเราในฐานะจริงๆต้องบอกว่าในฐานะเกษตรกรดีกว่าค่ะเรามีหน้าที่เพราะเกษตรกรคือผู้ผลิตเนาะผลิตวัตถุดิบต่างๆอะค่ะด้วยว่าประมงอินทรีย์อะค่ะมันมีตัวเลือกที่น้อยมากคือมาตรฐานของแต่ละฟาร์มที่ได้เนี่ยคือมันยังน้อยอยู่เราพยายามจะทำให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าเราทำได้ง่ายแล้วเราทำอาหารที่ดีแล้วโดยมีงานวิจัยเข้ามารองรับแล้วอาหารที่เราส่งต่อเนี่ยค่ะคุณกินได้อย่างปลอดภัยแบบว่าเชื่อใจได้รสชาติอาหารที่เราคิดว่าดีกว่าปกติจากการที่จะต้องไปซื้ออาหารเม็ดมาแบบนี้ค่ะแล้วการส่งต่อผู้บริโภคโดยตรงอย่างนี้ค่ะคือเราให้สิ่งที่ดีคนรับก็จะได้รับสิ่งที่ดีไปอะค่ะอันนี้คือความตั้งใจเลยว่าเราอยากจะทำสิ่งดีๆให้แล้วก็อย่างเงี้ยคือเหมือนเราเป็นตัวเล็กๆเป็นฟันเฟืองเล็กๆมากสำหรับในการที่จะทำอาหารดีๆส่งต่อผู้บริโภคเลยค่ะอันนี้คือความตั้งใจเลยค่ะ
0: เมนูที่2ในวันนี้มีชื่อว่าหลามปลาซึ่งถูกคิดค้นและรังสรรค์เมนูโดยเชฟจรัญนั่นเองครับ
2: สวัสดีครับผมเชฟจรัญจากร้านเฮิร์นม่วนใจครับสำหรับเสน่ห์ของอาหารเหนืออาหารล้านนานะครับเป็นอาหารสมุนไพรครับส่วนใหญ่วัตถุดิบใช้ก็คือวัตถุดิบท้องถิ่นทำให้คนต่างจังหวัดหรือคนต่างประเทศเขามากินแล้วเขาชอบครับ

ำหรับวัตถุดิบภาคเหนือนี่ส่วนใหญ่ที่เขาชอบเอามาทำคือของป่าป่าของบ้านของอะไรที่สวนหรือมันออกมาอย่างเช่นลาบที่ชื่อเสียงโด่งดังก็ใช้วัตถุดิบจากป่ามันเป็นพื้นที่ที่ว่าสมุนไพรเยอะครับเขาก็เลยเอาสมุนไพรตัวเนี้ยเอามาทำอาหารมันก็มีประโยชน์ผมชอบอาหารเหนือตั้งแต่เด็กครับผมก็ได้เรียนรู้จากคุณแม่คุณน้าครับพอดีได้มีโอกาสนำอาหารเหนือครับไปทำที่ประเทศญี่ปุ่นครับ2536จากนั้นมาอาหารเหนือเป็นที่รู้จักของคนญี่ปุ่นและหลายๆประเทศเขาก็มาได้กินอาหารเหนือครับคือผมพยายามจะเอาอาหารเหนือให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกก็ว่าได้ก็เอามาผสมผสานเอามาอัดแอปเอามาทำให้มันไม่เหมือนเดิมอาหารเหนือเหมือนเดิมเราอาจจะได้ราคาไม่เท่าไหร่ครับและคนจะไม่ได้สนใจเท่าไหร่ก็พอดีผมได้รับรางวัลมิชลินทางมช.ข้อสนใจแล้ววันนั้นมีงานของมิชลินให้ผมไปคุยเรื่องที่มาที่ไปของการได้มิชลินก็เลยเอาร้านเฮือนมนต์ใจเข้าร่วมโครงการวันนี้เราจะมาทำเมนูหลามปลาครับจากร้านเฮือนมนต์ใจครับอ๋อสมัยผมเป็นเด็กครับผมไปหากระบอกไม้ไผ่ที่ต้นน้ำครับพอดีต้นน้ำนั้นมันมีแหล่งปรากฏเยอะมากกับปลาเพี้ยที่เขาชอบเอามาลาบพอเดินไปเราก็เอ๊ะวันหลังเราก็หาอุปกรณ์หาปลาไปด้วยเผื่อจะได้เอามาทำผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นอุปกรณ์ผมก็เลยตัดกระบอกไม้ไผ่แล้วก็เตรียมเครื่องแกงจากบ้านไปแล้วก็เผากันอยู่ตรงใกล้ๆที่เราไปหากระบอกไม้ไผ่ปรากฏว่ามันอร่อยครับก็เลยติดใจตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยเอามาทำครับผมคือเนื้อปรากฏเนี่ยผมว่ามันเป็นปลาที่อยู่น้ำเชี่ยวใช่ไหมครับมันไม่ค่อยมีมันนะครับมันปลามันจะเนื้อมันจะดีครับไม่มีมันเหมือนปลาสวายปลาอะไรอย่างอื่นนะครับเนื้อมันจะมีแต่เนื้อแล้วมันอร่อยดีครับมันไม่เละครับมีประโยชน์ด้วยอร่อยด้วยวัตถุดิบเอาไม่ยากครับหาที่ท้องถิ่นแล้วครับมีบ้านผมก็ปลูกพริกขี้หนูมีกระเทียมมีหอมแดงมีขมิ้นมีใบขิงมีใบปุนเลยใบอะไรที่ว่าตัดคาวครับเอามาใช้หมดนะครับแล้วก็เอามาผสมพวกกะปินิดหน่อยครั้งแรกเราก็ทำปลาก่อนทำเป็นชิ้นๆไปครับ

สร็จแล้วเราก็ล้างด้วยมะกรูดแล้วก็เอาสมุนไพรเพื่อมาโขกแล้วก็เตรียมพวกต้นหอมผักชีใบขิงมาคลุกกันคลุกกันแล้วก็ยัดกระบอกครับผม

0: จุดเด่นเหรอครับมันเอาไปเผาแล้วมันหอมครับหอมสมุนไพรหอมเครื่องแกงหอมแล้วกินสดๆใหม่ๆโอ้หอมครับหอมมากครับเพราะว่ามันจะได้รสชาติของใบขิงที่หอมนะครับหอมแล้วขมิ้นพวกอะไรเครื่องเทศนะครับเครื่องแกงครับมันเข้ากับตัวปลาพอดีครับผมมันจะหอมเราเหมือนเราไปเผาแล้วมันจะหอมกว่าเราไปทำใส่หม้อเอาไปแกงเอาไปคั่วครับถ้ากระบอกไม้ไผ่มันมีความหอมอยู่กระบอกไม้ไผ่ด้วยครับเคยกินข้าวหลามไหมครับเราเอาข้าวมาใส่ในกระบอกไม้ไผ่มันจะหอมหอมไม่เหมือนเราไปหุงไปอะไรอะครับคือมันจะหอมธรรมชาติของมันนะครับแล้วมันจะได้อรรถรสมากเลยครับเวลาเรากินเข้าไปกับเราทำกับหม้อแกงอะไรอย่างเงี้ยกับเราเอาไปทำกับกระบอกไม้ไผ่เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมทำตอนนั้นให้อาจารย์ไปชิมแล้วครับผมเอาไปให้ลูกค้าชิมครับปรากฏว่าลูกค้าติดใจครับถามผมก็ขายดีครับแล้วขายดีก็ชาวบ้านก็ขายให้ผมได้เยอะทุกวันนี้ผมเหมือนช่วยชาวบ้านแถวรอบบ้านที่อำเภอผมก็ไปหาซื้อพวกของที่มาจากสวนจากป่าจากธรรมชาติเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยจะได้ขายอะไรเท่าไหร่แต่ผมก็ดีใจว่าผมทำร้านเฮือนมุ่นใจผมได้เผยแพร่อาหารเหนือให้คนรู้จักอย่างสมัยก่อนผมไปกินอาหารต่างชาติหรืออาหารอะไรมีคิวกันผมไม่นึกว่าร้านอาหารเหนือของผมจะมีคิว
1: อีกหนึ่งเมนูอย่างหลามปลาเป็นเมนูพื้นบ้านที่หาทานได้ยากมากเลยแหละครับคุณผู้ชมจัดว่าเป็นเมนูที่สื่อถึงคุณค่าของปลาท้องถิ่นได้อย่างลงตัวและยังเป็นการอนุรักษ์เมนูพื้นเมืองให้ยังคงอยู่ถือว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจทั้งในแง่ของวิธีการประกอบอาหารและรสสัมผัสที่ลงตัว

ในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่มีการนำปลามาเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าของอาหารพื้นเมืองไปสู่วงกว้างและยกระดับมูลค่าอาหารให้มากยิ่งขึ้นในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

0: พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะพ่อกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4.จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ5เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบ่กำนันนะ
0: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
2: ้
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: สู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

ท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาแบ่งปันเรื่องการสื่อสารต่อรองนะครับนักศึกษาเห็นความสำคัญของการสื่อสารต่อรองหรือเปล่าครับเดินตลาดแล้วเราก็มีลักษณะของปฏิสัมพันธ์อยากจะต่อรองกันสักเล็กสักน้อยเพื่อความสบายใจเราก็ทำกันได้นะครับการต่อรองพบเห็นได้ในทุกๆเรื่องนะครับทุกๆเรื่องในชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องธุรกิจเท่านั้นเรามีแฟนสักคนหนึ่งเราก็ต้องต่อรองจริงไหมนะครับเราก็ต้องแลกเปลี่ยนความรู้สึกต่อกันแลกเปลี่ยนคุณค่าของกันและกันเพราะฉะนั้นการต่อรองเป็นการสื่อสารที่สำคัญในยุคศตวรรษที่21เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังที่เคารพเรามาแบ่งปันกันเรื่องการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมทำไมต้องตั้งชื่อว่าการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมเนื่องจากการต่อรองเป็นธรรมชาติในชีวิตของพวกเราเต็มไปด้วยการต่อรองอยู่แล้วเราต้องต่อรองเวลาเราซื้อสินค้าเราต้องต่อรองกับผู้มีอำนาจเราต้องต่อรองกับแฟนของเราเวลาเราไม่เข้าใจกันและกันเราต้องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับเพื่อนของเราเพื่อจะให้เราและเพื่อนได้รับชัยชนะหรือไปถึงเป้าหมายร่วมกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการต่อรองจึงเป็นธรรมชาติของพวกเราทุกคนเวลาเรารู้เทคนิคเรื่องการต่อรองเราจะเอาไปทำประโยชน์ได้อีกมากมายนะครับทีนี้อาจารย์ขออนุญาตแบ่งปันเทคนิคการต่อรองเล็กน้อยนะครับคงจะแบ่งปันได้ไม่เยอะนักแต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญไม่กี่ประเด็นนะครับให้นักศึกษาทุกคนจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับเรื่องแรกเวลาเราจะต่อรองให้เรารู้เขารู้เขาในที่นี้คือรู้ข้อมูลของอีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งให้ชัดเจนที่สุดรู้ให้ละเอียดยิ่งรู้ลึกเราจะยิ่งคาดการและออกแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราจะไปสมัครงานที่ไหนเรารู้เกี่ยวกับบริษัทเขาให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกซอกทุกมุมทุกมิติเราจะมีข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามและจะสามารถสร้างสารออกแบบเนื้อสารและออกแบบการเจรจาของเราได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับการรู้เขาเวลาเรารู้เขาแล้วเรารู้เพื่อจะออกแบบการสื่อสารของเราเรารู้เพื่อจะสร้างเงื่อนไขของเราเรารู้ว่าเราจะไปแลกเปลี่ยนทรัพยากรอะไรบ้างที่เขามีอย่างเต็มไปหมดแล้วเราไม่มีทรัพยากรนี้เลยเราไม่มีตัวนี้เลยแต่เขามีหลายตัวมากเราจะเอาสิ่งที่เขาไม่มีแล้วเรามีไปแลกได้ยังไงอาจารย์ย้ำอีกทีนะครับการรู้เขาคือรู้ข้อมูลรู้โปรไฟล์ของเขารู้เพื่อจะเอามาออกแบบตัวเราให้เราสื่อสารแล้วครองใจและครองเกมเขาเรารู้ว่าเขามีอะไรแล้วเขาขาดอะไรจะได้มาเติมว่าเรามีอะไรไปเติมในส่วนที่เขาขาดแล้วเราจะถูกรับเลือกแน่นอนเพราะฉะนั้นรู้เขาเราต้องทำทันทีแล้วตอนนี้รู้เขาไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับเราสามารถค้นหาจากอินเทอร์เน็ตค้นหาจากเอกสารค้นหาได้มากมายพยายามที่จะเรียนรู้เขาเพื่อจะกลับมาเตรียมตัวเราด้วยครับอันต่อมานอกจากรู้เขาแล้วเราต้องรู้เรารู้เราในที่นี้คือเวลาเรารู้ว่าเขาขาดอะไรอยู่เราจะได้มารู้ตัวเราว่าเรามีศักยภาพตัวไหนเรามีศักยภาพตรงไหนที่ไปเติมเขาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เราจะได้เตรียมตัวเราเตรียมความสามารถของเราเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆที่เขาต้องการเตรียมเงื่อนไขที่เราจะเจรจาต่อรองกับเขาเตรียมบริบทสถานการณ์แม้กระทั่งเตรียมใจของตัวเราเองเพื่อจะใ

ครองใจเขาและครองเกมอันต่อมารู้เขารู้เราอันต่อมารู้เรื่องรู้เรื่องในที่นี้เขามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่เราจะไปคุยเป็นเรื่องอะไร1 2 3 4 5ไอการรู้เรื่องเหล่านี้นะครับมันจะทำให้เรารู้เงื่อนไขต่างๆรู้กฎรู้กติการู้ว่าเรื่องที่เราจะไปพูดเนี่ยอะไรบ้างเป็นส่วนสำคัญและอะไรบ้างเป็นส่วนไม่สำคัญเรารู้ว่าเวลามีน้อยเราต้องพูดเรื่องสำคัญ hit to the point ทันทีเป็นต้นเพราะฉะนั้นการรู้เรื่องคือการทำความเข้าใจเรื่องราวของตัวเราเรื่องราวของสิ่งที่เราจะไปต่อรองเรื่องราวของประเด็นที่เราจะไปต่อรองให้ดีที่สุดหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์กลวิธีที่เราจะแลกกับเขาอันต่อมารู้ใจรู้ใจคืออะไรครับรู้ใจคือเราต้องคาดการณ์ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรบ้างคือคำพูดที่จะทำให้เขาเชื่ออะไรบ้างคือคำพูดหรือหลักฐานหรือการอ้างอิงที่จะทำให้การต่อรองนี้เราเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์แม้กระทั่งการรู้ใจเขาว่าเขาอยากได้ประโยชน์อะไรแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ประโยชน์นั้นออกไปนั่นหมายความว่าเรากำลังครองใจเขาอยู่นะครับลองนึกดูนะครับในทุกครั้งเวลาเราจะเจรจาต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเราแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาคิดอยู่สิ่งที่เขารู้สึกอยู่เราจะครองใจและครองเกมครับรู้ต่อไปคือรู้เงื่อนไขการรู้เงื่อนไขไว้ก่อนจะทำให้การต่อรองเต็มไปด้วยสีสันของการวางกฎกติการ่วมกันถ้าเราไม่รู้เงื่อนไขเลยบางทีเราอาจจะยอมทั้งหมดนะครับแล้วก็มาลำบากตัวเราในภายหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เงื่อนไขที่เขามีเราจะได้วางเงื่อนไขของเราที่มีเช่นกันไปแลกเปลี่ยนกันและกันดีไหมครับจะได้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเพราะฉะนั้นการรู้เงื่อนไขของเขาและเสนอเงื่อนไขของเราเป็นหลักปฏิบัติที่เราควรจะนึกเอาไว้เวลาเราเจรจาต่อรองนะครับรู้ต่อไปคือรู้ปรับรู้เกมการต่อรองทุกอย่างไม่ได้ได้อย่างที่ใจเราต้องการในทุกๆเรื่องเราจะต้องรู้แล้วก็ปรับได้เดี๋ยวนั้นเราต้องมีอำนาจเหนือเรื่องนั้นแล้วเมื่อเรามีอำนาจเหนือเรื่องนั้นเราปรับได้ทันทีในขณะนั้นแล้วเขาดูแล้วพึงพอใจเรื่องนั้นเราเจรจาประสบความสำเร็จนะครับลองนึกสักเรื่องหนึ่งเวลาเราจะค้าขายอะไรกันแล้วเขาต่อรองเรายังรู้สึกว่าเราได้กำไรอยู่เรายอมเราลดเงื่อนไขของเราเราปรับเกมเงื่อนไขของเราเราจะได้ทั้งครองใจและครองเกมนะครับเราตั้งไว้ขายที่ 1,000 บาทแต่เรารู้จริงๆว่าต้นทุนมันแค่400บาทเราอาจจะขาย800บาทก็ได้คือเราปรับได้ทันทีเดี๋ยวนั้นจะทำให้เราครองใจและครองเกมนะครับรู้ปรับทันทีเพราะไม่มีอะไรเป็นไปตามใจเราทุกเรื่องต่อมาให้เรารู้จักเกมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักเคลมในที่นี้หมายถึงรู้จักที่จะอ้างอิงนะครับถ้าเขาซื้อของของเราแล้วเขาอยากจะซื้อต่ำกว่าราคาท้องตลาดเราต้องอ้างอิงว่าตลาดเขาขายกันยังไงนี่เราขายถูกแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นรู้จักเคลมในที่นี้คือรู้จักอ้างอิงนะครับเราอยากจะให้คนใช้ของของเราเราต้องบอกว่าใครใช้ของของเราบ้างรู้จักเคลมแล้วเรื่องนั้นต้องเป็นเคลมจากความจริงนะครับไม่จริงห้ามเคลมย้ำนะฮะไม่จริงห้ามเคลมต้องเคลมจากความจริงความจริงเท่านั้นที่เราต้องเคลมได้นะฮะวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่าของของเราดีจริงนะมีผู้ใช้รีวิวมาแล้วนะครับมีคนใช้ของของเราเยอะมากนะครับเราเคลมได้นะฮะเพราะฉะนั้นรู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักด้วยว่าเวลาไหนควรจะเจรจาต่อรองนะครับเวลาเขาใกล้จะกลับบ้านแล้วแล้วเราก็ยังยืดเยื้อเกมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มต้นที่จะเจรจาต่อรองต้องรู้จักเวลาด้วยนะครับเวลาสำคัญมากถ้าเรารู้ว่าเวลานี้เขาอารมณ์ดีอยู่เราแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ได้แล้วนะครับเขาจะยิ่งอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นก็แลกเปลี่ยนการอารมณ์ดีกันแล้วกันคนเราจะอารมณ์ดีจากอะไรบ้างจากการที่เขาก็ได้ประโยชน์แล้วเราก็ได้ประโยชน์นะครับเวลาเกิดการสื่อสารต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นั่นคือเวลาที่เหมาะสมนะครับเวลาจะพูดอะไรออกไปให้นึกถึงประโยชน์ของเขาด้วย

บุคคลให้ซาบซึ้งในบุญคุณของเขาเสมอว่าการที่เขามาเจรจาต่อรองกับเรานั่นคือการเปิดโอกาสเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นต้นและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขายอมให้เราแลกผลประโยชน์กับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นที่ลึกขึ้นลึกขึ้นเพราะฉะนั้นให้ซาบซึ้งต่อการเกื้อการุณและการมีเมตตาที่เขามีต่อเราแล้วเวลาเราเจรจาต่อรองมันจะเต็มไปด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนความสุภาพการซาบซึ้งในพระคุณกันและกันเรารู้ว่าการเสนอของเราเขาก็ได้ประโยชน์และเขาเองก็ย่อมรับรู้ว่าเขาก็ย่อมให้ประโยชน์เราเช่นเดียวกันให้นึกถึงคุณค่าของกันและกันแล้วเราจะเจรจาต่อรองแล้วประสบผลสำเร็จและมีเมตตาครอบครองพวกเราเอาไว้ครอบครองให้มีน้ำจิตน้ำใจเมตตาในทุกครั้งที่มีการต่อรองสร้างบริบทการต่อรองให้เต็มไปด้วยการมีประโยชน์ร่วมกันนะครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะแบ่งปันเอาไว้รู้ว่าอะไรมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอะไรก่อนนะรู้ว่าใครมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอันนี้ก็อยากจะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไว้ว่า เวลาเราอยากจะต่อรองหรือ อยากจะให้ใครให้ประโยชน์อะไรกับเรานั้นเนี่ยอย่าลืมอ้างถึงสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์นะครับหรือคนที่อยู่แวดล้อมเขาจะได้ประโยชน์บางคนเนี่ยอิทธิพลของเขาคือครอบครัวเพราะเวลาเราต่อรองกับเขาแล้วเราแลกเปลี่ยนว่าเขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์อะไรเขาจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะอาจารย์อยากจะให้ทุกคนลองทบทวนนะว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่ด้วยประโยชน์ของเราคนเดียวบางทีเราอยู่เพื่อประโยชน์ของครอบครัวอยู่เพื่อประโยชน์ของเพื่อนอยู่เพื่อประโยชน์ของชุมชนเพราะฉะนั้นเวลาเราอะไรเรารู้ว่าคนคนนี้ทำเพื่อชุมชนมาตลอดชุมชนมีอิทธิพลเหนือเขาเราใช้ประโยชน์ของชุมชนเข้าไปแลกกับเขาเข้าไปแลกกับเขาคนคนนี้รักครอบครัวมากถ้าเราแลกเปลี่ยนตรงนี้เขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์เราเอาประโยชน์ของครอบครัวเขาเข้าไปแลกนึกออกไหมครับคือพยายามรู้จักบริบทของเขามากยิ่งขึ้นทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันเวลาเขาจะแลกประโยชน์กับเราเขาก็ต้องมองเรากับสิ่งที่อยู่แวดล้อมเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาจะสื่อสารต่อรองให้สื่อสารเพื่อประโยชน์ของเขาและประโยชน์ของคนที่อยู่แวดล้อมเขานะครับนักศึกษาก็จะมัดใจเขาแล้วก็ครองเกมครับเอาละครับรู้ว่าการเจรจาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จแล้วอย่ายืดเยื้อให้รีบขอบคุณเขาที่ให้โอกาสแล้วก็กลับมาเตรียมตัวเราใหม่หรือเปิดคู่เจรจาใหม่ทันทีไม่ต้องคิดว่าเราล้มเหลวครับเพราะจริงการเจรจาต่อรองมันไม่ได้ประสบความสำเร็จไปในทุกๆครั้งนะครับบางทีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องภูมิใจว่านั่นคือการได้ใช้ศักยภาพของตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สอนรู้อะไรบ้างครับในเรื่องของการเจรจาต่อรองอันแรกเลยคือรู้เขานะครับอันที่สองรู้เราอันที่สามรู้เรื่องอันที่สี่รู้ใจอันที่ห้ารู้เงื่อนไขอันที่หกรู้ปรับรู้เกมอันที่เจ็ดรู้จักเคลมรู้จักเวลาอันที่8รู้จักการใช้ถ้อยเจรจาและรู้จักคุณค่าของบุคคลอันที่9รู้จักอิทธิพลเหนือคู่แข่งขันอันที่10รู้ว่าการเจรจาครั้งนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ขอให้นักศึกษานำเคล็ดลับการเจรจาต่อรองการสื่อสารเพื่อครองใจและครองเกมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของนักศึกษานะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสื่อสารต่อรองจะเป็นเครื่องมือในการทำให้ชีวิตของนักศึกษาประสบความสำเร็จต่อไปสวัสดีครับ

0: ดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์อาบน้ำเสร็จออกนะครับเวลาใช้แล้วเราก็มักจะไม่ได้มีโอกาสได้ดูแลหรือว่าทำความสะอาดตลอดเวลา
2: วันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องมืออุปกรณ์ในบ้านผมก็จะเอาตัวนี้ไปพอกไว้นะครับง่ายจ้ะเจออย่างเงี้ยครับดำๆอย่างเงี้ยแล้วอยากจะทำความสะอาดฉีดไว้ได้เลยนะครับ
3: ไม่อยากคุณแล้ว
2: ใส่ปิ้งครับใส่ปิ้งก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube ไม่โดน Channel เราจะมุ่งสู่1 ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับ
4: อาจารย์แซมช่วยด้วยค่ะ
2: เรียกอย่างนี้ก็ต้องมาสิครับสภาพแบบนี้นะครับใช้แบบนี้เนี่ยบางทีนะมันสกปรกนะเราไม่ได้ล้างมานานนะครับแต่วันนี้ผมอาจารย์แซมกับรายการสารยาการช่างนะครับมีวิธีง่ายๆนะครับสำหรับการที่จะดูแลสุขภัณฑ์นะครับห้องน้ำอย่างนี้ให้สะอาดเอี่ยมอ่องตลอดเวลาครับด้วยสิ่งง่ายๆรอบตัวเราในบ้านครับผมลุยเลยดีกว่าครับรู้จักกันเลยดีกว่าว่าอุปกรณ์ภายในบ้านนะครับซึ่งจริงๆผมค่อนข้างมั่นใจว่าทุกท่านจะมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับตัวแรกเลยนะครับแนะนำเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ทุกบ้านแทบจะมีทั้งหมดนะครับก็คือตัวน้ำส้มสายชูนะครับด้วยความที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆเป็นตัวทำความสะอาดอย่างดีมากๆนะครับแล้วที่สำคัญเป็นสิ่งธรรมชาติไม่ใช่สารเคมีแรงๆนะครับตัวเสริมแล้วก็มักจะกลายเป็นสูตรที่เห็นอยู่บนอินเทอร์เน็ตบ่อยๆนะครับก็คือเจ้าน้ำส้มสายชูนี้กับผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงนะครับก็คือเจ้าเบกกิ้งโซดาถ้าผมผสมตัวน้ำส้มสายชูกับตัวเบกกิ้งโซดาเนี่ยให้มันกลายเป็นครีมแล้วผมเอามาพอกพวกนี้ไว้เนี่ยนะครับจะทำให้ตัวน้ำส้มสายชูเนี่ยนะครับอยู่กับอุปกรณ์พวกนี้ทิ้งไว้5นาที10นาทีสบายมากเลยครับแต่ถ้าคราบของท่านเนี่ยมีความเป็นไขมันมีความเป็นมันด้วยนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ตัวเพิ่มนะครับอีกตัวนึงผสมเข้าไปกับส่วนผสมนี้ได้เลยนะครับก็คือทำนะครับน้ำยาล้างจานง่ายๆเลยครับท้ายที่สุดถ้าคราบมันดำมากๆอันนี้ก็มีอีกตัวนึงช่วยนะครับก็คือตัวไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์นะครับอันนี้จะมีความสามารถในการกัดสีดำนะครับเรียกได้ว่ามันเหมือนพวกทอรีนะครับนอกจากฆ่าเชื้อแล้วนะครับก็ยังความสามารถในการกัดกร่อนนะครับก็จะทำให้กัดสีกัดความสกปรกพวกนี้ออกไปได้นะครับอุปกรณ์ที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้นะครับก็มีแปรงนะครับก็ถ้วยอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญย้ำนะครับถ้าเกิดทำงานกับน้ำส้มสายชูเนี่ยนะครับใส่ไว้นะครับเพื่อป้องกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำความสะอาดก่อนนะครับรู้สึกยืนแถวๆนี้ก็รู้สึกอุ้งไม่ไหวนะครับสูตรที่1 นะครับก็คือตัวเบกกิ้งโซดา3ส่วนนะครับน้ำส้ม1ส่วนนะครับแล้วก็มีน้ำยาล้างจานอีก1ส่วนผสมเลยครับน้ำส้ม1ส่วนนะครับแล้วก็มีน้ำยาล้างจาน1ส่วนนะครับแล้วก็เบกกิ้งโซดา3ส่วนก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะมีฟองฟอดๆๆๆนะครับอันนี้ไม่ได้อะไรนะครับแค่ในส่วนของตัวเบกกิ้งโซดาที่มันทำปฏิกิริยากับตัวน้ำส้มสายชูเสร็จแล้วผมก็จะเอาตัวนี้ไปพอกๆไว้นะครับง่ายจ้ะบางทีเราจะเจอคราบพวกนี้นะครับบางทีมันอาจจะเป็นการถลอกอย่าเพิ่งไปกังวลไปมากนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพวกสุขภัณฑ์พวกนี้นะครับขัดออกได้หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นคราบประเภทไหนก็ตามแล้วส่วนผสมแบบนี้นะครับใช้ได้หมดเลยนะฮะรอบนอกก็ได้นะครับปกติทาแล้วผมก็จะทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับ5 นาที 10 นาทีไม่มีปัญหาครับเสร็จแล้วก็ล้างออกนะครับ

ส่วนที่2นะครับก็คือผมเรียกว่าน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์นะครับใช้น้ำส้มสายชูครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็หยอดเนี่ยลงไปสัก1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำถ้วยครึ่งเขย่าให้เข้ากันนะครับเจออย่างเงี้ยครับดำๆอย่างเงี้ยแล้วอยากจะทำความสะอาดฉีดไว้ได้เลยนะครับฉีดแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำเช็ดเอาทิชชู่เช็ดได้หมดข้อเสียของน้ำส้มสายชูมีอย่างเดียวก็คือว่าถ้าเกิดไปเจอพื้นหรือว่าไปเจอวัสดุที่มันเป็นวัสดุธรรมชาตินะครับก็อาจจะทำให้เกิดปฏิกิริยากัดก่อนได้นะครับแต่เวลาใช้น้ำส้มสายชูเนี่ยนะครับก็มีหลายๆท่านบอกว่ากลิ่นมันแรงเหลือเกินนะครับเปิดทีไรมันฉุนกึกออกมานะครับผมก็มีเจ้านี่มันแนะนำนะครับเจ้านี่มันคืออะไรเจ้านี่มันคือน้ำส้มสายชูนี่แหละครับแต่แต่งกลิ่นนะครับก็คือใช้เปลือกส้มแบบนี้นะครับก็เอามาใส่ให้เต็มขวดแล้วก็เทน้ำส้มสายชูลงไปถ้าไม่ใช้เปลือกส้มก็จะใช้เปลือกมะนาวก็ได้นะครับเทไว้อย่างเงี้ยนะครับทิ้งไว้สัก 2-3 สัปดาห์เสร็จแล้วก็เอาไปเทใส่ขวดนะครับผสมตามที่สัดส่วนที่ผมแนะนำเมื่อสักครู่นี้แทนกันได้เลยถ้าเราไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัสดุธรรมชาตินะครับเราก็ไม่อยากจะใช้น้ำส้มสายชูก็ให้ใช้เป็นแอลกอฮอล์แทนนะครับเหมือนกันเลยนะครับหลักการเดียวกันนะครับใส่เปลือกไปให้เต็มนะครับแล้วก็เทแอลกอฮอล์ลงไปเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ 2-3 สัปดาห์แล้วก็เอาไปผสมอย่างที่ผมให้สูตรไปในเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็หอมเหมือนกันนะครับหวังว่านะครับจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับสำหรับการทำความสะอาดห้องน้ำซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรารู้ว่ามันมีอุปกรณ์ง่ายๆวัสดุง่ายๆผลิตภัณฑ์ง่ายๆที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับบางทีเราอาจจะหันกลับมาทำความสะอาดมันทุกครั้งที่ใช้นะครับแล้วก็ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจะเดินเข้ามาแล้วจะติดเชื้ออะไรออกไปไหมนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับห้องน้ำนะครับสำหรับก๊อกนะครับต้องขัดให้วิ้งนะครับแต่ถ้าเห็นใสปิ้งๆอย่างนี้นะครับไม่มีอะไรครับผมหัวล้านกับผมพบกับผมได้ใหม่นะครับอาจารย์แซมกับรายการศัลยกรรมช่างนะครับยังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมได้ครับ

ิธีกรรมโบราณสำคัญในงานโนราโรงครูคือการคล้องหงส์และแทงเข้แสดงตำนานโนราชุดรำศักดิ์สิทธิ์อวดฝีมือและท่ารำชั้นครูมีเพียงโนราใหญ่เท่านั้นที่จะแสดงได้เรื่องเล่าโนรามีอยู่หลายตำนานที่เชื่อถือกันเป็นส่วนใหญ่กล่าวถึงนางนวลทองสำลีธิดาแม่สีมาลากับพญาสายฟ้าฟาดเจ้าเมืองเวียงกลางบางแก้วฝันถึงเทวดามาร่ายรักหากนางนวลทองสำลีไม่ยอมกลับจึงถูกจับตัวเป็นที่มาของท่าคล้องหงระหว่างทางมีจระเข้มาขวางเหล่าเสนาใช้หอกอาคมสังหารที่มาของการรำแทงเข้เมื่อกลับถึงเมืองพญาสายฟ้าฟาดมอบเสิร์ธเครื่องทรงและพระขันแก่พระนัดดาแต่งตั้งให้เป็นขุนศรีศรัทธาจุดเริ่มต้นตำนานโนรา

ชื่อกันว่าโคกเมืองเก่าบริเวณวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงในอดีตคือเวียงกลางบางแก้วที่นี่ตำนานครูต้นโนราถูกปลุกขึ้นมาให้มีชีวิตอีกครั้ง

0: โนราทุกสายตระกูลมาชุมนุมกันในพิธีสำคัญเททองหล่ออนุสาวรีย์สี่ครูต้นโนราบนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นแหล่งกำเนิดโนราคือสถานที่ประดิษฐานรูปจำลองพญาสายฟ้าฟาดแม่ศรีมาลาพระนางนวลทองสำลีและขุนศรีศรัทธาเพื่อเป็นหลักใจเตือนให้ระลึกถึงครูผู้เป็นบรรพบุรุษของโนรา
1: ขอเชิญทางพระนางธรณีนางคงคาพระนางโพศพนางเม
2: สาเหตุที่หล่อทั้ง4องค์

0: ก็เพราะว่าทางโนรานี่ไม่มีรูปเคารพของทั้ง4องค์นี้เลยครับมันก็เลยทำให้ทางบุคลากรทางโนราหรือโนรานี่มานั่งคุยกันแล้วก็เลยถือโอกาสว่าวันหนึ่งเนี่ยโนราเราก็ก้าวไปสู่มรดกโลกจุดนี้จะต้องเป็นจุดที่ทำให้คนทั้งโลกทราบว่าโนราเนี่ยเกิดจากที่นี่ครับ
1: วัดเขี้ยนบางแก้วเนี่ยเป็นทิ้นกำเนิดของเมืองพัทลุงและเป็นเหลืองราวของประวัติของมโนราที่ยาวข้านกันมาแบบยาวนานมากันนะครับแล้วก็เป็นที่สำคัญเกี่ยวกับมโนราอย่างมากโดยวันนี้ที่พวกเราเล่าโดราเนี่ยครับทุกคณะต้องมารวมตัวกันเพื่อว่าทุกคนเนี่ยมาสร้างบ้านให้พอให้แม่เพราะว่าพญาไส้ฝ่าฟาดนางนวลทองซ้ำลีเมซี่มาล่าตลอดจนถึงผมคุณศรัทธาพวกเราเนี่ยเป็นเศร้าวกข้องฐานอยู่แล้วเป็นหลูเป็นล้านข้องฐานอยู่แล้วนะครับ
2: พิธีกรรมทำตามอย่างโบราณพลีดินและน้ำจากพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ถวายสังเวยแด่เทวดาอารักษ์ผู้ปกปักรักษาแผ่นดินมาแต่ครั้งเวียงกลางบางแก้วรูปจำลองจัดสร้างตามตำนานทรงเครื่องอย่างกษัตริย์สมัยศรีวิชัยอนุสาวรีย์ครูต้นโนราเกิดด้วยศรัทธาชุมชน
0: เราไม่ได้ไปของงบประมาณจากทางราชการแต่เราใช้เนี่ยใครมีกล้วยหิ้วกล้วยมาใครมีมะพร้าวหิ้วมะพร้าวมาใครมีอาหารหิ้วอาหารมาส่วนทองเหลืองเนี่ยเราก็ใครมีเท่าไหร่ก็ช่วยกันหาเงินแล้วก็ซื้อกันช่างเราก็ใช้คนที่เขาศรัทธาปั้นให้เราได้มีหมุดหมายในการยึดและศรัทธาเพราะนั้นการสร้าง4องค์นี้ขึ้นมาเนี่ยชัดเจนครับจะทำให้มีจุดรวมใจของโนราทุกๆคนว่าต่อไปเนี่ยถ้าเราจะไหว้ครูต้นขอพรครูต้นขอความเมตตา
3: ตอนนี้ศิลปินโนราทุกคนจะมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและมีสิ่งที่เป็นรูปเคารพชัดเจนแล้วก็จะได้พึ่งพิงกันและเกิดความสุขความอบอุ่นเพราะเวลาจะมีทำกิจกรรมอะไรก็ที่นี่จะเป็นศูนย์รวมของศิลปินโนรานะครับแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจที่หนึ่งเป็นเมืองเก่าแก่สองครูต้นโนราเกิดขึ้นที่นี่แล้วมีการหล่อขึ้นมาที่นี่นะครับเพื่อจะเป็นการรื้อฟื้นสร้างพลังโนราให้เข้มแข็งแล้วก็เป็นเรื่องของการความศรัทธาที่ให้คนที่ชอบโนราทุกคนต้องเป็นศิลปินพื้นบ้านชาวบ้านและคนทุกๆคนได้มาร่วมกันทำกิจกรรมที่แสดงถึงความสุขในวิถีชีวิตของชุมชนครับ
2: แม้ไม่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์หากภูมิรู้ก็สืบต่อกันมาในสายตระกูลโนราให้ตำนานเชื่อมผู้คนผูกพันชุมชนด้วยศรัทธาเดียวกัน

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงชายฝั่งนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งหากินนั่นก็คืออ่าวท่าเลนนั่นเองค่ะและวัตถุดิบที่โนจะพาคุณผู้ชมออกไปดูวิธีการหาในวันนี้นะคะก็คือปลากระบอกทะเลค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะออกไปตักปลากันแล้วคนที่จะพาโนออกไปตักปลากระบอกนั้นนะคะก็คือบังบ่าคนนี้นี่แหละค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: นี่แนะนำก่อนท่านนี้บางบ่าวเป็นคนที่จะพาโนกับทีมงานไปตักปลากระบอกกันเห็นบอกว่ามันต้องน้ำยังไงนะบางกำลังขึ้นก็ได้กำลังลงก็ได้หรอ
2: ได้ครับ
1: ถ้าเป็นน้ำไม่เคลื่อนนี่มัน
2: ปลามันจะไม่มันจะไม่ค่อยลอยครับผม
1: ปลาไม่ค่อยหมายถึงไม่ค่อยลอยผิดน้ำ
2: ใช่ครับใช่
1: ปกติบางก็ไปคนเดียว
2: ครับ
1: เนาะโอเควันนี้หนูไปอีกคนนึงเนาะ
2: ได้ครับ
1: ดูแลหนูด้วยนะบาง
2: ได้ครับได้
1: โอเคไปจ้าเรือพีทก็คือจะลำเล็กๆหน่อยนะคะ
2: ไม่มีอะไรเยอะ
1: อุปกรณ์จะไม่มีอะไรเยอะนะคะบนเรือก็จะมีสวิง
2: สวิง
1: อันนี้ไว้ใส่นะคะ
2: ไว้ใส่ปลาครับ
1: ไว้ใส่ปลา
2: อันนี้อยู่ในน้ำนะครับปลายแล้วก็ไอ้นุมันจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะประกอบให
1: ้คือฝั่งนึงเป็นไม้พายอีกฝั่งนึงเป็นสวิงนี่เป็นไงก็คือเป็นหัวท้ายพอพายไปเจอปลาปุ๊บก็ตักเลย
2: ใช่ครับ
1: หนูถามนิดนึงคือพอมันมืดเราใช้ไฟเงี้ยการดูปลากระบอกค่ะมันจะเห็นไหมเช่นมันพุ่งเลยหรือมันจะยังไง
2: บางตัวมันก็พุ่งมาบางตัวมันก็ลอยแบบมันเตี่ยวเล่นน้ำอะครับ
1: เราจะเห็นตัวเขาเลยไหม
2: เห็นตัวชัดเจนเลยครับ
1: ตัวชัดเจน
2: ครับก็เหมือนวันนั้นปลายใช่ไหมโดนสาดไปอย่างนี
1: ้
2: ซ้ายขวาเจอถึงก็เหิดไฟขึ้นนิดนึงเราดูที่เงามันไม่ให้ไฟยังไปส่งลำตัวมันแรงก็ไม่ได้
1: คือถ้าปลาอยู่เงี้ยถ้าเราเห็นเขาแล้วปุ๊บเราจะยกไฟหนีเขานิดนึงแค่บางๆจะไม่เอาไฟส่องไปที่ตัวเขา
2: ใช่ครับ
1: เขาบอกว่าปลากระบอกทะเลนี่ก็ตัวใหญ่เนาะ
2: ใหญ่ครับ
1: จ้ะ
2: บักถึง4โล5โลนะครับ
1: วันนี้เราจะได้4โล
2: แต่ว่ามันจะได้ไหม
1: เป็นมันจะพูดเลยว่าวันนี้เราจะได้ดูว่า4 5โล

0: ือของเราดับเครื่องแล้วนะคะแล้วบังก็เข้าประจำที่ก็คืออยู่ที่หัวเรือนั่นแหละไม้พายกับสวิงหัวท้ายนี่ก็ทำหน้าที่ตอนนี้ยังไม่เจอปลาก็จะใช้ไม้พายทำงานไปก่อนเนาะไฟก็จะติดเพื่อสาดหาปลานะคะคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะตัวไฟอะค่ะมันไม่ได้ถูกส่องหาเจาะไปที่ปลาแต่ว่าด้วยความสว่างภาพรวมของแสงอะมันทำให้เราเห็นตัวปลาอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เห็นตัวเล็กๆก็ยังเห็นชัดนะบังเนาะ
1: ครับใช่
0: แล้วบังหาปลากระบอกนี่มานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีแล้ว
1: จำได้ก็ไม่ต่ำเลย20ปีแล้ว
0: จริงๆเขาหาได้เกือบทุกวันไหมคะ
1: ถ้าไม่เป็นฝนไม่เป็นลมไม่เปิดพายุก็ได้ทุกวันทุกคืนครับ
0: ถ้าฝนตกนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะ
0: มันไม่ขึ้นเหรอคะ
1: ปลามันไม่ลอย
0: ปลามันไม่ขึ้นมาผิวน้ำใ
1: ช่ครับ
0: มันจะลงไปข้างล่างเนาะ
1: ใช่
0: ค่ะแล้วปกติเรากินปากแดง
1: ได้ครับเนี่ยปากแดงครับอันนี้ก็กินได้ขายกันโล50เหมือนกันครับ
0: อุ้ยก็ได้ราคาอย่างนี้โอ้เหมือนทาลิปสติกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้บางบอกเป็นปลาทงไม้ๆนะคะตัวใหญ่เหมือนกันเน
1: ี่
0: ย
1: เนี่ยครับปากสีแดงเห็นไหม
0: ไม้ๆนี่ไงปลายปากสีแดง
1: นัวกับปลาเจอแล้ว
0: เจอแล้วเจอแล้วนะเจอแล้วนะมันเป็นเหมือนหลังขาวๆใหญ่ด้วยใหญ่ด้วย

0: ข้าคู่เลยครับ2ตัว
1: โอ้โหนี่ๆๆๆ
0: เห็นมั้ยนี่ครับปลากระบอกมันอยู่อย่างนี้นะครับ2ตัวเลยครับเข้าคู่เลย
1: เข้าคู่นี่คือเขามาเป็นฝูงใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มาก
0: ตัวลูกกว่าครับผมอย่างน้อยก็ลูกกว่าครับเนี่ย
1: คุยกันอยู่แป๊บๆบอกว่าปลามาแล้วนี่ปลาจริง
0: ไม่ต่ำแต่ลูกกว่าตัวละลูกกว่า
1: เพิ่งเคยเห็นปลากระบอกทะเลใหญ่ๆเป็นๆแบบเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากบางบอกว่านั่นไงมันจุกมาแล้ว2ตัวแล้วคือปกติแล้วเนี่ยนะคะเรา
0: ตัวลูกกว่า
1: ไปหาปลากระบอกเนี่ยเต็มที่คือแค่นี้ยาวแค่นี้แต่ของบางนี่มาแบบโอ้ตัวอย่างนี้เลยค่ะ
0: ลูกกว่านี่ครับ
1: หนูอยากจะจับนะแต่มันต้องหลุดจากมือหนูแน่นอน
0: มันลื่นครับมันลื่
1: น
0: เพราะอันนี้มันเป็นเมือกความลื่นของมันนะครับ
1: เห็นไหมคะ
0: ต้องจับ
1: ดูความใหญ่
0: น
1: ี
0: ่
1: ดูปลากระบอกทะเลน่ะใหญ่มากมากคือตัวเหมือนการหัวทุ่งๆป้องๆเหมือนกันแต่ว่าขนาดคือแบบว่าเป็น10เท่าเลยอ่ะต้องพูดแบบนี้เลยต้องเป็น10เท่าเลยอ่ะนักล่าปลากระบอกของแท
0: ้ต้องไวด้วยเนี่ย
1: แต่ว่าหนูเห็นทันอยู่นะเห็นทันในที่นี้คือที่บางบอกว่านั่นไงเจอแล้วคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นเส้นขาวๆ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือตัวสันหลังเขาเนี่ยแหละที่มันตัวเขาเนี่ย
0: มันจะต้อนแสงพวกปลาเนี่ยครับ
1: มันเจอกับไฟแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับมันจะต้อนแสงแล้วเราก็ต้องเปิดไฟขึ้นหรือว่าหลบไฟมันสักหน่อย
1: จ้ะมันจะได้ไม่หนีใช่ไหมมันได้ไม่หนีเรา
0: ใช่
1: ทำเป็นเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จริงจังไม่ได้หรอกนะโอเคค่ะมาแล้ว2ตัวเจ๋งมาก
2: ตอนนี้เราได้ปลากระบอกมา2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตักปลากระบอกกันต่อส่วนจะได้อีกสักกี่ตัวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อค่ะ
0: ทะลุไปแล้ว
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โนตามบางบ่าวมาดูการตักปลากระบอกทะเลในช่วงกลางคืนกันค่ะวิธีการตักปลากระบอกในทะเลก้นแล้วก็มีครีบหางเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดเจนส่วนครีบหูนั้นจะมีสีดำค่ะเกล็ดก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะในขณะที่ปลากระบอกอีกหนึ่งชนิดก็คือปลากระบอกดำเป็นปลาที่ชาวบ้านจะเรียกอย่างนึงว่าปลาลอบันค่ะลำตัวนั้นจะออกเป็นสีเงินขาวนะคะแต่หางของเขาจะเป็นสีเทาเกล็ดนั้นก็จะเล็กกว่าปลาจุมโปยนะคะซึ่ง2ชนิดนี้นะคะเป็นเพียงปลากระบอกหนึ่งในหลายๆสายพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านเราค่ะออกมาส่องไฟตักปลากระบอกแบบนี้นะคะบางครั้งก็ได้สัตว์ทะเลอื่นๆด้วยรวมไปถึงยังได้ปลาชนิดอื่นนอกเหนือจากปลากระบอกอีกด้วยค่ะ
0: ฟูงไม่ไ
3: หม้จะไปเอาปลาโคงนะคะโอ้เห็นเงาเลยอ้าว
0: ปลาโจ่งโจ่งแหกได้แล้ว
1: คือกำลังซ่อมอวนนะคะหลังจากที่ช้อนฟันโฮมตัวเมื่อกี้แล้วมันพุ่งหนีไปด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
0: ใช่ครับ
1: พวกอะไรอุปกรณ์ซ่อมเราก็เตรียมมาพร้อม
0: เตรียมพร้อมครับ
1: น่าจะเจอบ่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
0: บ่อย
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาโทงไหมที่มันทำให้พัง
0: ปลาอันนี้ก็ทำให้พังเหมือนกันครับ
2: กระบอกก็เหมือนกัน
0: กระบอกมันก็เหมือนกัน
2: เพราะแรงเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ

0: โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วหนูเห็นแล้วหนูเห็นสันหลังมาแล้วเฮ้ยมันโดดอ่ะมาแล้วสองตัว
1: ว้าว
0: เอ้ยไม่ใหญ่เท่าตัวแรกแต่ก็ถือว่าใหญ่นะคะเห็นเหมือนโดดหนีไปตัวนึง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนั้นอ่ะอันนั้นเป็นไซส์ที่หนูเจอบ่อย
1: อ๋
0: อส่วนอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะเล็กๆของบังเน
1: ี่ย

0: เรามาดูผลงานที่บางบ่าวตักมานะคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ชั่วโมงเนาะได้เยอะเยอะมากสำหรับโนนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญคือเขาตายเร็วมากแป๊บเดียวเองเนาะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวปลากระบอกนี่คือไปแล้วนะคะ
1: ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตาย
0: อันนี้คือ2ตัวแรกนี่คือตัวแรกที่เราได้มานะคะตัวใหญ่มาก
1: ปลาลอบันครับ
0: ลอบัน
1: ลอบัน
0: ลอบันซึ่งจะเป็นกระบอกใหญ่แล้วก็หางเขาจะสีนะคะคือตอนที่บางตักอ่ะตาเราอ่ะมองเห็นนะคะแต่กล้องมันจะจับไม่ได้แต่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่เป็นอย่างเงี้ยเป็นสันหลังแบบนี้ในน้ำเลยนะเราจะเห็นเป็นสันหลังแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ห้ามหลุดมือเลยเนี่ย เป็นแบบนี้เลยแล้วพอเจอไฟแบบสาดสาดสาดมาค่ะมันก็จะสะท้อนเห็นตัวปลาเป็นขาวๆแล้วก็ตัวนี้ย่อมลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าหางก็จะเหลืองเหลือง
1: จุ่มโปย
0: จุ่มโปยมีตัวอย่างนี้นะคะย่อมลงมาแล้วก็จะมีไซส์แบบนี้ก็หลายตัวนะคะเนี่ยปลากระบอกทะเลที่เราออกมาตากวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ทำอาหารกันฝนตกแล้วด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบางบ่าวด้วยอุตส่าห์พามาตักปลากระบอกให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งการหาปลาที่อันนี้เนี่ยใช้ฝีมือล้วนๆเลยเนาะใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งความเร็วด้วยเพราะว่าคือไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยนะนี่คือสุดยอดมากแล้วปลาตัวใหญ่มากด้วยนะขอบคุณบางบ่าวนะจ๊ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณบางที่

0: ทีมงานมาด้วยนะคะเป็นเรืออีกลำหนึ่งนะเดี๋ยวเราเข้าฟังกันค่ะพรุ่งนี้ทำอาหารอร่อยๆจากปลากระบอกกันอำเภอจามวันนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเราไปตักปลากระบอกทะเลกันมาได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเราได้ปลากระบอกมาทั้ง2ชนิดทั้งปลากระบอกที่เรียกว่าปลาลอบานและปลากระบอกที่เรียกว่าปลาจุ่มโปยค่ะปลาลอบานหรือว่าปลากระบอกดำนะคะเราจะนำมาขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเพื่อนำไปแกงค่ะส่วนปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้เราจะนำมาย่างเกลือแบบทั้งเกล็ดค่ะเมนูปลากระบอกของเรานะคะจะทำกันหลายเมนูเลยวันนี้ได้มะจันทนาหรือว่ามะเตมะเนาะใช่ไหมคะมาทำให้ชิมกันสวัสดีค่ะอย่างเมื่อคืนตอนตักขึ้นมาบางบ่าวบอกมันมี2แบบที่คือเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมคะอย่างอันนี้หางเหลืองๆมันชื่ออะไรนะมะ
1: จุ่มโปยอะ
0: จุ่มโปยปลากระบอกทะเลตัวนี้นะคะเป็นปลาจุ่มโปยเนาะเดี๋ยวเราจะย่างแบบเผาเกลือแต่สูตรของมะมะเนี่ยไม่ได้มีแค่เกลือมีไข่ด้วยอันนี้เรามาทำอะไรจ๊ะ
1: เอาแต่ไข่ขาวมันเนาะไข่ขาวอย่างเดียวเอาไปเนี่ยคลุกกับปลาแล้วเอาเกลือโปะลงไป
0: มันเป็นเมือกเนาะมันก็ช่วยให้เกลือมันเกาะดีใช่ไหม
1: เวลาย่างเกลือจะไม่ได้หล่น
0: โอเคจ้ะ
1: จะไม่ออกจากปลา
0: ได้เลยคือเอาไข่ขาวเนี่ยทาที่ตัวของปลาพอเกลือโปะลงไปมันก็เกาะดีกว่าเดิมเนาะ

ปลากระบอกย่างเกลือของเรานะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟอ่อนๆกันเนาะเดี๋ยวจะลองชิมปลากระบอกย่างว่าจะอร่อยขนาดไหนระหว่างที่เราย่างปลากระบอกนะคะเราจะมาทำต้มส้มปลากระบอกกันแต่ว่าต้มส้มวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นหยวกกล้วยค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามสดเราจะนำมะขามสดมาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะส่วนเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้เราจะปอกแล้วก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ

ือแตกแล้วซึ่งพอแตกเนี่ยมาบอกก็คือถือว่าใช้ได้นิ่มแล้วเนาะที่เห็นนี้นะคะมาก็จะบี้บี้บี้แล้วก็ให้น้ำเขาออกมาแต่ตัวเม็ดตัวเปลือกตัวอะไรเดี๋ยวเราก็เอาออกใช่ไหมคะอันนี้หนูเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปก่อนส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่เราใช้ต้มมะขามซึ่งมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงเลยนะคะ

0: เดือดสุดๆใส่อะไรก่อนจ๊ะหอมกระเทียมอันนี้หมดเลยนะแม่เนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่เลยน้ำมะขามสดนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำแกงหลักในการทำต้มส้มค่ะและตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะหยวกกล้วยใส่ลงไปแค่หยวกกล้วยเราก็เต็มกระทะแล้วนะไม่มีที่ให้ปลา
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่เนื้อปลากระบอกลงไปแล้วนะคะเป็นปลากระบอกทะเลชิ้นคือใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็น1ใน2ตัวแรกที่บางบ่าวตักได้ปิดก่อนนะแม่ปามเลยฝาหม้อ
1: ฝาหม้อเล็ก
0: เขาบอกฝาหม้อเล็กอ่ะ
1: เขาใหญ่กว่านี้อีกมั้ยมีมั้ย
0: ปลามันใหญ่ค่ะโห
1: เกลือนิดหน่อย
0: เกลือนิดนึงเนาะ
1: หมดเลย
0: เลยนะอันนี้เป็นเกลือนะนี่ปลาสุกแล้วนะคะเราจะคนนิดหน่อยต้มส้มปลากระบอกทะเลของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นปลากระบอกเค็มที่เอามาทำอาหารได้ด้วยนะเป็นแกงกะทิเนาะ

0: กระบอกก็คือเราจะทำเป็นแกงกะทิปลาเค็มกระทะร้อนแล้วนะคะเรายังไงก่อนจ๊ะ
1: ใส่กะทิ
0: กะทิหัวเนาะ
1: หัว
0: โอเคใส่เยอะไหมคะเนี่ย
1: ใส่ครึ่งนึง
0: ครึ่งนึงโอ้โหจัดเครื่องนะคะก็จะมีหัวกะทิหางกะทิแล้วก็ตอนนี้มาหั่นปลาเค็มเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าปลามันตัวค่อนข้างจะใหญ่หัวกะทินี่เราจะคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นลื่นนะคะหลังจากที่กะทิเริ่มแตกมานะคะเราจะใส่พริกแกงกะทิลงไปแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะหัวหอมมากหอมมันเลยอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมาเลยอ่ะ
1: ได้แล้วใส่ปลา
0: ใส่ปลามาเลยจ้าอันนี้เป็นปลากระบอกเค็มนะคะฉีกใบมะกรูดใส่เลย
1: คนโบราณบอกว่าใบมะกรูดฉีกมันจะหอม
2: แกงกะทิของเราตอนนี้เดือดจัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหัวกะทิเพิ่มลงไปแล้วก็เติมหางลงไปด้วยค่ะซึ่งการเติมหางกะทิลงไปนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้แกงนั้นข้นเกินไปค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาติซะก่อนที่จะเติมอะไรมากน้อยค่ะ
0: ด้วยความที่อันเนี้ยค่ะมันเป็นแกงที่เราใช้ปลาเค็มที่เนื้อเขาก็มีรสเค็มถูกไหมคะเวลาเราชิมเราควรชิมแบบชิมคู่ชิมเนื้อด้วยไหม
1: ชิมแต่น้ำมัน
0: ชิมแต่น้ำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือความเค็มของเขาก็จะออกมาจากน้ำ
1: ออกมาจากน้ำแต่มันไม่เยอะหรอก
0: ชิมนี่เดือดจัดแล้วนะคะเนี่ย
1: สุกแล้วใช้ได้
0: มาชิมเดือดอิ๊บได้เลยปะโรยเลยตอนนี้นะคะแกงกะทิปลากระบอกเค็มของเราเสร็จแล้วนะคะน่ากินมาก

0: ยเดี๋ยวหนูเลาะอันนี้ก่อนเลยปลากระบอกย่างเกลือนะคะอันนี้นี่เปิดมาโอ้โหเนื้อนี่คือแบบขาวมากอ่ะมาก่อนเลยคือเนื้อมันแห้งมีความหวานในตัวนะคะแล้วก็ไม่ขาวอร่อยยิ่งกินกับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวแซ่บเลยของม้านี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็ปกติหนูกินแต่ตัวเล็กหนูจะรู้สึกว่าปลากระบอกเป็นปลาที่เนื้อมันนิ่มๆแต่พอเรากินตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็คือรู้เลยว่าเนื้อเขาแข็งแล้วก็แน่นเนาะมาลองชิมแบบนี้บ้างมีไข่ด้วยนะเนี่ยต้มส้มอร่อยอร่อยเลยค่ะเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีสดแบบสดนี่คล่องคอสดอร่อยเลยค่ะหนูว่าเนื้อมันเหมือนแบบคือแบบปลาเก๋าแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมากชิมไข่ดีกว่าแล้วก็หยกกล้วยด้วย
1: หยกกล้วยอร่อยน้ำส้มจะเข้าในเนื้อของหยก
0: ฉ่ำเลยมันจะดูดน้ำต้มส้มนุ่มๆกรุบๆนิดๆแล้วก็เปรี้ยวๆอร่อยเป็นปลากระบอกเค็มที่เราเอามาทำเป็นแกงกะทิเนาะอร่อยอะมะเนื้อความเค็มของมันไม่เหมือนอินทรีย์เนาะอินทรีย์มันจะเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นปลาเค็มเนื้อมันจะเป็นซุยๆถูกไหมคะมันจะล้วนๆแต่ว่าปลากระบอกเค็มอะค่ะเขายังมีความที่เนื้อของเขายังเป็นริ้วๆอยู่เลยเค็มไม่มากเค็มไม่มากพอมันเจอกับแกงกะทิที่มันมีความมันแล้วก็พริกแกงอร่อยมากพริกแกงคือเผ็ดหอมเลยค่ะเผ็ดดีอ่ะไม่ได้เผ็ดแบบโดดเกินไปอร่อยมากมะอร่อย
1: ต้นแกงต้นตำรับ
0: จริงจริง
1: ต้นตำรับ
0: วันนี้นะคะอาหารจากปลากระบอกของเรานะคะอร่อยทุกจานเลยต้องขอบคุณม้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เราชิมนะคะรวมไปถึงขอบคุณบางบ่าวบางสมพรที่พาไปแบบโหหาปลากระบอกกันตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่สุชาติด้วยผู้ใหญ่บ้านท่าเลนนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานตามอำเภอใจของเรามาถ่ายทำที่บ้านท่าเลนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะ

0: พริกแกงใต้ชี้เป้าเลยนี่แหละเด็ดมากของกลุ่มเรานะแม่เนาะกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านท่าเลนนะคะมีทั้งพริกแกงส้มพริกแกงกะทิพริกแกงเผ็ดพริกแกงพริกอร่อยจริงค่ะเป็นพริกแกงที่แบบถึงเครื่องมากนะคะก็ติดต่อโดยตรงมาทางกลุ่มนะคะวันนี้ตามเพอร์จากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะมะ
1: จ้า
0: อร่อยมาก
2: ไม่ใครเชิญลูกมาเนี่ย
0: อ้าวอ้าวทำไมถามเนี่ยใครเชิญลูกมา
2: เคยเชิญมาทำรายการ
0: มั้ยอันนี้หนูมาเองอันนี้หนูมาเองเพราะรู้ว่าที่นี่เขามีตักปลากระบอก
2: ใช่มีของ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามะมีอะไรเด็ดๆมาชวนมาได้อีกได้เพราะที่นี่ของอร่อยชาวบ้านก็ใจดีด้วยใครเชิญมา
2: ไม่เคยเชิญมา
0: อยู่กันทั้งวันถามว่าใครเชิญมาอมรินทร์

0: ยังไงยังไงวะฮะ
1: ขับรถช้าทำไมพี่ไม่ชิดซ้าย
0: ชิดขวาแล้วมันจะทำไมหึมันจะทำไมรู้ไหมว่าผมเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนอย่างนี้อ่ะมันต้องแสดงให้ดูซะแล้วดูไว้ว่าผมนะใหญ่ครับฟ้าแค่ไหนอึ้งไปเลยดิคราวนี้อ่ะผมขับช้าๆคิดกว่าได้ยังครับ
1: ไม่ได้
0: อยากเก็บตัวแล้วหรอ
1: ถ้าเกิดอุบัติเหตุทำให้คนอื่นพิการทำไง
0: จ่ายเงิน
1: ถ้าเสียชีวิตล่ะ
0: ก็จ่ายเงินสิครับก็ผมอ่ะรวยครับ
1: ถ้าเป็นพี่เองเสียชีวิตล่ะ
0: อ้าวปากเสียแล้ว
1: แล้วพ่อแม่พี่ใครจะดูแลจะให้เขาไปอยู่บ้านพักคนชราเหรออักตันยูลูกเมียพี่จะอยู่ยังไงพี่ตายเมียพี่ก็ไปแต่งงานใหม่เงินทองที่พี่หาได้ก็ไปให้คนอื่นปอกลอก
2: เอามา
3: อย่าเอาของฉันไปนะ
2: เอาเงินมา
3: อย่าเอาของฉัน
2: เอาเงินมาเอ้ยเดี๋ยว
1: พ่อเงินหมดลูกเมียพี่ก็ต้องไปเป็นขอทานสรุปคือพี่ทำครอบครัวแตกต่อให้พี่มีเงินทองหรือใหญ่โตแค่ไหนก็ช่วยพี่ไม่ได้หรอกครับถ้าพี่ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น ให้รถขับเร็วชิดขวา พี่ขับรถช้า ชิดซ้ายครับ
0: ขอบคุณมากเลยน้องชาย
4: ขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้าย

0: อนที่5ฉลาดช็อปด้วย5เทคนิค
1: ไหนๆวันนี้ก็เลิกเรียนเร็วขึ้นไปช็อปกันปะ
2: วันนี้ไม่ว่างอ่ะ
1: ร้านเสื้อฮิปๆโดนใจด้วยล่ะแถมที่หน้าร้านก็ติดป้ายลดราคาเหลือ199บาทจะซื้อแล้วนะ
0: อย่าพึ่งก่อนที่จะจ่ายมารู้จัก5เทคนิคควบคุมรายจ่ายกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลย 1. ตั้งงบก่อนใช้จ่ายการตั้งงบประมาณก่อนใช้จ่ายทุกครั้งจะช่วยให้เราใช้เงินไม่เกินงบที่ตั้งไว้เหมือนเป็นการบังคับตัวเองให้คิดก่อนซื้อทุกครั้งมันคือยังไงหรอตอนนี้ได้เงินเดือนจากม้า 4,000 บาทไปโรงเรียนอาทิตย์ละ5วันดังนั้นใช้เงินได้วันละ200บาทเท่านั้นนะ 2. ใช้น้อยกว่าหาสร้างพฤติกรรมไม่ใช้เกินกว่ารายได้ที่ได้รับเจอเสื้อลดเหลือ199จะซื้อดีไหมมีเงิน200บาทถ้าซื้อไปแล้วก็ไม่เหลือเงินกินข้าวนะแต่มันลดตั้งเยอะเลยนะ 3. ไม่ใช้ก็ไม่ซื้อแล้วเสื้อที่จะซื้อตัวเนี้ยจะใส่เมื่อไหร่ตัวเก่ายังแจ่มอยู่เลยก็ว่าจะใส่ไปเที่ยวแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่ซื้อไปเก็บไว้ก่อนละกันไม่ใช้ก็อย่าเพิ่งซื้อสิไม่ได้หรอกของมันต้องมีไม่ใช่ก็ไม่ซื้อจะได้ไม่โดนมันนี่มอนสเตอร์ทำร้ายแต่ยังไงก็อยากได้นะจะทำไงดี 4. เปรียบเทียบก่อนซื้อถ้าไหนๆจะซื้อแล้วลองเดินไปเช็คราคาร้านอื่นดูก่อนเผื่อมีถูกกว่าเปรียบเทียบก่อนซื้อไง
1: ได้โอ้โหร้านนี้เหลือ100
0: เห็นไหมล่ะเสียเวลาอีกนิดเราก็ได้ของอย่างเดียวกันแต่ราคาถูกกว่า 5. สรุปค่าใช้จ่ายสม่ำเสมอกลับบ้านอย่าลืมจดด้วยนะว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็ดีนะวันนี้ยังเหลือเงิน100ไปกินข้าวดีกว่าเห็นไหมล่ะแค่ใช้5เทคนิคควบคุมรายจ่ายก็เป็นผู้ซื้อที่ชาญฉลาดใช้จ่ายคุ้มค่า
1: เราแฮปปี้มาแฮปปี้เงินในกระเป๋าก็แฮปปี้ด้วย

0: วัสดีครับผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: เทรนเนอร์มายค่ะ
0: และนี่คือรายการ Strong Together นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปฟิตร่างกายในยามเช้าร
1: วมถึงการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะ
0: และก็มาพบกันอีกครั้งครับกับคลาสคาร์ดิโอคาร์ดิโอเทรนนิ่งนั่นเองนะครับโค้ชมายคาร์ดิโอนี่คือการทำอะไรนะครับผม
1: การคาร์ดิโอนะคะคือการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อหัวใจเราแข็งแรง
0: ถูกต้องครับโดยวันนี้นะครับเราก็จะใช้พื้นที่ไม่มากเหมือนเดิมครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีอุปกรณ์เป็นแมตโยคะสักเล็กน้อยนะครับเวลาแบบเราเล่นกับท่าที่เป็นแบบหน้าท้องหรือว่าพวกท่าแพลงก์อะไรวางพวกมือฝันพวกวางฝ่ามือแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ

0: โอเคครับหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์นะฮะเคลียร์พื้นที่กันเรียบร้อยเดี๋ยวเราครับคนใหม่เรามาทำการอุ่นร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อวอร์มอัพกันหน่อยนะครับ
1: เราเริ่มกันจากท่าแรก
0: ได้ครับผม
1: ขอต้อนเป็นท่าแรกท่าแรกเรายืดเลื่อนบนขา
0: วอร์มสะโพกนะครับวอร์มข้อต่อกันก่อนปึ๊บดีครับ
1: เดี๋ยวเราเปลี่ยนท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่า
0: ได้ครับ
1: กันกลาง
0: ครับผม
1: โอเค

0: ช้าต้องแอคทีฟนะครับคุณไมค์เนาะ
1: ใช่ครับทีนี้คุณจะได้เข้าไปด้านหน้าค่ะ
0: ครับผมปึ๊บปึ๊บหลับโยกประมาณไหนครับคุณไมค์

คครับอ่ะหลังจากเราวอร์มอัพกันไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับกติกาของเราแบบเดิมนะครับเราจะทำ30วินาทีนะครับแล้วก็พัก10วินาทีแต่ว่าในเดือนที่2นะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าจะต้องมีการชาเลนจ์นิดนึงเพราะว่าเราแอโรบิกเบสความแข็งแรงพื้นฐานความแข็งแรงความฟิตของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับโดยเราจะทำทั้งหมด9ท่าติดกันนะครับใช่ฟังไม่ผิด9ท่าติดกันนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มจากท่า

0: ปึ๊บดันโคกไปด้านหลังนะครับแบบนี้ย่อแล้วบิดเข่าเล็กน้อยนะบิดสะโพกนะฮะเราไม่บิดเข่ายกเข่าเล็กน้อยนะฮะเกรงหน้าท้องเราใช้30วินาทีนะครับรอบที่1ครับเราจะเลือกท่าเบาๆกันก่อนเป็นการปลุกปลุกร่างกายไปในตัวอีก1รอบนะครับยกเข่าให้สูงนะครับเกรงหน้าท้องด้านข้างเนาะแบบนี้โอเคครับพักเบรกนิดนึงฮะอย่างที่บอกไปแล้ว30พัก10วินาทีครับเมื่อกี้เวลที่1นะครับเวลที่2เราจะเพิ่มการจัมป์ขึ้นมานะเป็นสควอทแจ็คปึ๊บแบบนี้พร้อมแล้วเริ่มปึ๊บย่อลงน้ำหนักเบาๆนะฮะใช้ปลายเท้าดันสะโพกไปด้านหลังครับเกรงต้นขาด้านหน้าไว้แล้วสบายๆกันก่อนนะพาร์ทแรกเดี๋ยวนี้นะผมจะพาทุกคนเนี่ยเบิร์นแบบครึ่งชั่วโมงเนี่ยสัก 4-500 แคลเลยแอคทีฟตั้งแต่เช้านะฮะเยี่ยมมากครับเกรงต้นขาไว้ครับลงน้ำหนักเบาๆนะครับ3 2 1รีแลกซ์นะรีแลกซ์รอบสุดท้ายนะครับของเลเวล R Squat นะฮะเราจะเพิ่มการจำนะโค้ชใหม่แบบนี้มา3 2 1 let's go เวลาที่เราลงนะครับท่านผู้ชมนักมากเราดันสะโพกไปด้านหลังถ่ายหนักไปที่ก้นนะฮะแบบนี้ลงแบบไม่มีเสียงสังเกตโค้ชไม้นะฮะจะย่อขาย่อสะโพกรับแรงนะฮะเราจะไม่ยืนขาตรงจนเกินไปนะฮะฮึบจัมฮึบนี่ครับยืดออกขึ้นมาสายตามองด้านหน้านะครับ32ฮึบ1ทีช่อพักเบรกสักนิดนะฮะมาเดี๋ยวท่าต่อไปครับเราจะสลับบ้างบนล่างนะคะรอบนี้เดี๋ยวเรามา activate core muscle ก่อนเนาะเริ่มจากเอลโบว์นะฮะแบบนี้ล็อกสะโพกขาตรงฮึบขาแมวหน้าท้องนะครับก้นเราไม่สูงเกินไปนะฮะสังเกตโค้ชมายนะฮะลำตัวจะเป็นไม้กระดานเลยสะโพกไม่ตกนะฮะแนวข้อศอกอยู่แนวเดียวกับหัวไหล่สวยงามนะฮะครึ่งค้างครับผมฮึบถ้าใครรู้สึกหนักเกินไปเราสามารถวางเข่าแบบนี้ได้แต่ก้นเราจะไม่โดนฮะเราเก็บก้นเก่งหน้าท้องถ้าใครไหวนะครับมาเยี่ยมมาก3 2 1พักเบรกสักแป๊บครับไม่ให้ก้นนายเหนื่อยแล้วฮะเลเวลที่2นะครับเราจะลดขาลงด้วยการเหยียดแขนไปด้านหน้านะครับพร้อมแล้วไปฮะเริ่มจากท่าแพลงฮะเหยียดแขนซ้ายแล้วกลับขวาแล้วกลับสายตามองพื้นไหมนะครับแล้วเริ่มจากท่าแพลงปกติแต่รอบนี้เราจะเหยียดแขนไปเหนือศีรษะตัวเองนะฮะแบบนี้แตะเบาๆแล้วดึงกลับมาที่เดิมฮะเยี่ยมครับฮึบยืดให้สุดนะครับข้อศอกขนาดลำตัว4 3 2 1โอเคครับผ่านไป2ท่าในเวอร์ชันของท่าแพลงนะครับเดี๋ยวต่อไปครับเราจะเพิ่มการแจ็คขากระโดดลงด้วยปลายเท้านะครับ3 2 1แบบนี้เอาอินเอาอินจังหวะกระโดดนะฮะลำตัวเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมข้อศอกอยู่ใต้หนกนะครับเอ็นตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยเนาะเก็บคางใกล้คอตามองพื้นไว้นะฮะอีก15วินาทีฮะ
1: ถ้าสำหรับคนที่ไม่ไหวแล้วเขาจะจ้า
0: ถ้าใครไม่ไหวแตะเบาๆแตะเบาๆแบบนี้ไปทีละขาได้ไปทีละขาได้นะครับถ้าไหวขาตรง4 3 2 1โอเคค่อยๆลุกขึ้นยืนนะสะบัดแขนสะบัดขาเล็กน้อยเดี๋ยวเรากลับไปใช้เวอร์ชันการยืนนะครับวิ่งเตะก้นภาษาอังกฤษบัตคิกไปฮึบยืดอกหลังตรงนะครับถ้าใครอยากลงน้ำหนักเบาๆแบบนี้ได้เราแค่งอขาขึ้นมาเป็น low impact นะครับไม่มีการกระแทกข้อต่อแต่ถ้าใครไหวมา10วินาทีฮะเยี่ยมมากสายตาเรามองด้านหน้ายืดอก chest up เยี่ยมมากฮะอย่ากั้นหายใจนะครับ3 2 1สะบัดขาเล็กน้อยนะฮะเป็นไงคนใหม่พอมาท่าหลังๆนี่หัวใจเต้นแรงมากรอบนี้ไฮนี่ยกเข่าด้านหน้าไปฮึบแบบนี้ฮะแกว่งแขนข้างลำตัวลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมครับถ้าใครไม่ไหวนะครับใช้มาร์ชชิ่งหรือว่าการย่ำเท้า แกว่งแขนแบบนี้ถ้าอยากเบิร์นมากขึ้นวันนี้นะเป้าหมายขออย่างน้อย300กิโลแคลอรี่ในการเบิร์นนะฮะว้าว10วินาทีโค้ชไมค์ไวขึ้นแกว่งแขนมาเลยมาเลยท่านผู้ชมทั้งบ้านฮะมาชาเลนจ์3 2 1วันนี้ท่าที่9ผมมีเซอร์ไพรส์สตาร์จัมป์แล้วลงแบบนี้นะฮะถ้าใครไม่ไหวอยู่กับที่โค้ชไมค์พร้อมไหมช้าๆก็ได้ไม่ว่ากันปึ๊บแล้วย่อปึ๊บแล้วย่อถ้าใครไม่ไหวนะครับไปแบบนี้จังหวะที่เรากระโดดอ้าขาออกกางแขนเขาเรียกว่าสตาร์จัมป์กระโดดเป็นรูปดาวแบบนี้จังหวะลงนะฮะดันก้นด้านหลังเหมือนท่าสควอทจัมป์ฮึบฮึบชาเลนจ์ตัวเองฮะ5 4 3 2 1 time ว้าวเซตที่1ผ่านครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักเล็กน้อยนะครับผมโอเคครับโค้ชไมค์เซตที่1โอ้หัวใจจะทะลุอย่างที่บอกครับเราผ่านไปแล้ว1เดือนเราจะต้องมีการชาเลนจ์มากขึ้นท่าที่ผมจะเลือกขึ้นมาก็จะมีการกระโดดขึ้นมามากขึ้นเหมือนเดิมนะครับถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไหวเราสามารถเป็น easy option คือเราทำให้ช้าลงเบาลงเราไม่ต้องกระโดดก็ได้เราวิ่งจ็อกกิ้งอยู่ที่ก็ได้แต่ขออย่าหยุดเน้นความต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเทสเซต2กันเลยนะคนใหม่เริ่มจากท่าง่ายครับสควอทนีทักฮะย่อและยกขาพร้อมนะฮะ3 2 1สควอทยกขาซ้ายแตะถ้าใครไม่ไหวเอาแค่นี้ก็ได้ครับเราแค่ย่อแล้วลองฝึกยืนทรงตัวด้วยขาข้างเดียวก่อนแบบนี้ย่อแล้วบิดถ้าใครไหวให้ยกเข่าให้สูงศอกแตะเข่าเข่าแตะศอกดึงเข้ามาเกรงหน้าท้องทวิสต์ยืดขึ้นมาหายจอกยืดขึ้นมาหายจอกแบบนี้ตามองด้านหน้านะครับมองพวกผม2คนด้านหน้านะฮะเยี่ยมมากฮะ5 4 3 2 3พักเบรกสักเล็กน้อยนะฮะสควอทแจ็คเดี๋ยวรอบนี้สควอทแจ็คขอแบบนี้แล้วยืนแล้วยืนโค้ชมาพร้อมไหมฮะ3 2 1แล้วยืนย่อเปิดปลายเท้านะฮะหัวเข่ากับปลายเท้าระนาบเดียวกันยืดอกเกรงหน้าท้องเกรงต้นขาเกรงก้นแล้วยืน

0: ความเร็วนะฮะเท่าที่เราไหวรักษาความเร็วนี้ไว้ให้ฮาร์ทเรทเต้นประมาณกลางๆเดี๋ยวประมาณท่าที่6-7ฮาร์ทเรทไปนู่นเลยทะลุเพดานเลยฮะมา5 4 3โอเคนี่แหละสบายๆฮะท่านี้สควอทจัมป์เทคนิคในการจัมป์นะฮะกระโดดขึ้นด้านบนจังหวะที่เราลงเนี่ยเราถ่ายหนักไว้ที่ด้านหลังแบบนี้นะฮะมาพร้อมแล้ว3 2 1จัมป์ความเร็วฟันกลางเหมือนเดิมครับช่วงแรกสบายๆกันก่อนฟันแขนลงเชสอัพยืดอก
1: ร้อนมากเลยนะ
0: ร้อนมากครับกล้ามเนื้อทำงานฮะเล่นลมสุบฉีดเผาผลาญไขมันส่วนเกินนะครับโค้ชไมล์ออกกำลังกายตอนเช้านะครับใช้ไขมันมาได้ดีมากไขมันเก่านะฮะหรือตอนท้องว่างก็ได้ใช่ไหมคุณไมล์
1: ใช
0: ่โอเคท่ามรีแลกซ์สะบัดขาเล็กน้อยนะฮะวาริเอชั่นที่2นะครับเอลโบว์แพลงค์นะฮะถ้าใครไม่ไหววางฝ่ามือแบบนี้ได้ถ้าใครไหวนะฮะศอกแตะพื้นโอเคเลทส์โก30วินาทีฮะฟังเสียงหายใจพวกเรา2คนได้เลยเหนื่อยพร้อมกันฮะว้าวหายใจแรงฮะแสดงว่าเล่นจริงเหนื่อยจริงครับผมตามองพื้นนะฮะฟังแค่เสียงของพวกผม2คนนะครับพยายามอย่าเงยหน้าขึ้นมานะครับอาจจะปวดคอได้เนาะตาโฟกัสด้านล่างฮะเกรงหน้าท้องคอมัสเซิลทำงานฮะโค้งสุดท้ายครับ4 3 2 1วางเข่าช้าๆนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยนะฮะเลเวลที่2นะครับดิชอาร์มเหยียดแขนนะแบบนี้ไปเหนือศีรษะตัวเอง3 2 1แขนซ้าย let's go แท็บแท็บถ้าใครรู้สึกว่าสะโพกบิดนะฮะวางเข่ากับพื้นแบบนี้ได้เกรงหน้าท้องม้วนก้นเข้ามาแล้วยืดแขนไปหรือเพิ่มฐานให้กว้างมากขึ้นแบบนี้ก็จะง่ายถ้าใครอยากชาเลนจ์หุบขาเข้ามาใกล้ฮะฐานแคบเยี่ยมมากฮะ10วินาทีครับโค้ชไมค์ว้าวเหงื่อออกไหมฮะตอนนี้5 4 3โอเคทำวาริเอชั่นสุดท้ายนะครับเกรงหน้าท้องให้ดีอ้าหุบอ้าหุบอินเอาท์นะฮะเกรงหน้าท้องด้านล่างล็อกสะโพกให้นี่โอเคโอเคพร้อมไหมฮะ go go go อึ๊บเอาอินเอาอินโค้ชไมค์ฮะ easy option ทำยังไงนะครับทีละข้างนะครับล็อกสะโพกแต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านแข็งแรงกันแล้วขอพร้อมกันดีครับอีก15วินาทีสุดท้ายไปฮะโอ้ถ้าอยู่พร้อมท่านผู้ชมทางบ้านนี่ผมจะบิ้วแบบให้ไม่หยุดทำเลยทีเดียวมาฮะ5 4 3 2 1โอเคแสนอัพฮะยืนขึ้นมาสะบัดขาสะบัดแขนท่าอะไรนะฮะบัตคิก
1: ใช่
0: เตะก้นตัวเองนะครับสะบัดขาเล็กน้อยแกว่งแขน3 2 let's go บัตคิกจะต่างจากไฮนีนะครับบัตคิกคือการพับขาแบบนี้ให้เรารู้สึกว่าเกร็งลังขาแต่ถ้าเป็นท่าต่อไปไฮนีด้านหน้าอันนี้เราใช้การเตะก้นตัวเองนะฮะยืดอกหลังตรงนะฮะลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าผ่านไปครึ่งทางครับถ้าใครไม่ไหวอยู่กับที่แบบนี้ low impact ไม่มีการกระแทกข้อต่อเยี่ยมมาก5 4 3โอเครีแลกซ์อ่ะเวอร์ชันที่2มาด้านหน้าแบบนี้อีซี่ออปชั่นนะฮะยกเข่าแกว่งแขนถ้าไหวถ้าไหววิ่งเลยไปวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งฮะการวิ่งไม่จำเป็นต้องบนลู่วิ่งไม่จำเป็นต้องออกไปสวนสาธารณะอยู่กับที่ก็ทำได้นะครับย่ำเท้าหน้าจอโทรทัศน์หน้าจอคอมหน้าจอโทรศัพท์หน้ากระจกได้หมดฮะหน้าห้องน้ำได้หมดเลยทุกที่คือพื้นที่ของเราฮะขอแค่ขยับเท่ากับออกกำลังกายนะฮะ10วินาทีสุดท้ายฮะขอเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เยี่ยมมากฮะ3 2 1 time push my challenge ท่านผู้ชมทางบ้าน challenge time ท่าสุดท้ายนะฮะมาเซตท่าเซตอุปกรณ์เตรียมตัวตาจัมป์ตาจัมป์3 2 1จัมป์ลงน้ำหนักเบาๆเหมือนเดิมฮะโดดให้สูงแบบนี้จังหวะลงย่อขาดันสโปกด้านหลัง กลางขาแบบนี้เหมือนเราเป็นปลาดาวเหมือนดาวปึ๊บลง

15วินาทีฮะ challenge yourself focus your carry maximum burn yeah มาโดดพร้อมกันฮะขากว้างๆแขนกว้างๆ come on okay woo ยอดพร้อมไหมพักเซ็กกันแป๊บหนึ่งนะฮะ

0: โอเคครับในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงเซตสุดท้ายกันแล้วนะครับโอ้รู้สึกหัวใจยังเต้นแรงอยู่เลยยังได้ยินเสียงหายใจของพวกเราอยู่เลยนะครับโค้ชไมค์มาเซตนี้นะครับผมไม่ขออะไรมากเริ่มพร้อมกันจบพร้อมกันนะครับขออย่าหยุดเลือกออปชันให้เหมาะสมกับตัวเองหนักกลางหรือเบาเดี๋ยวเริ่มจากสควอตยกขานะครับโค้ชไมค์พร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: ทางบ้านพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ย่อขาซ้ายปั้งย่อขวาแบบนี้มาเซตสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าใครยังใช้ Easy Option อยู่ขอแนะนำฮะให้เลือก Advanced Option ได้เลยนะเซตสุดท้ายนะครับ
1: ชาเลน
0: จ์ใช่ครับเหนื่อยแป๊บเดียวเดี๋ยวเราจะ Fit and Firm รู้สึกได้เลยว่าเสียงหายใจของผมเนี่ยแรงขึ้นเริ่มพูดไม่ค่อยออกครับแสดงว่าเบิร์นได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ3 2 1โอเคทามพักเบรกครับคุณแจ็คผู้ฟังเสียงหัวใจยังเหนื่อยตลอดเวลาครับแบบนี้และหุบขาพร้อมไหมพร้อมไหม Let's go ย่อยืนย่อยืนเหงื่อทำต่อเนื่องนะครับทำต่อเนื่องทำง่ายๆครับได้ทุกที่เห็นไหมครับว่าการที่เราจะแข็งแรงเราไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เลยก็ได้บอดี้เวทร่างกายของเราฮะดีที่สุดในการเริ่มต้นช่วงแรกปึ๊บการหายใจที่หนักขึ้นแรงขึ้นไม่ต้องกลัวอันตรายนะฮะหัวใจเราทำงานหนักกำลังใช้ไขมันเก่า เอาออกเอาออกโอเคฮะสะสมมาสควอทจัมป์นะฮะเลเวลที่3ใครยังไม่โดดได้เวลาโดดนะครับ3 2 1ไปปึ๊บลงด้วยปลายเท้าถ่ายน้ำหนักที่สะโพกนะครับปึ๊บขอแบบเบาๆถ้าใครยังลงแบบอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีฮะกระแทกข้อต่อลงให้ซอฟต์ให้เบาที่สุดเหมือนเราค่อยๆย่อลงเยี่ยมมากฮะ
1: ถ้าก้ามเนื้อก็คือแบบนี้อย่าตกใจนะ
0: เป็นเรื่องปกตินะครับ10วินาทีครับปึ๊บโดดให้สูงฟันแขนลงเยี่ยมมากสวย3 2หนึ่งโอเควาริเอชันที่2นะฮะนอนแพร้งนะฮะแพร้งสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับถ้าใครมีเหงื่อเช็ดเหงื่อที่พื้นได้ก่อนกันลื่นนะฮะ3 2 1ตั้งศอกโหแข้งโหปึ๊บตามมองพื้นนะฮะเก็บคางใกล้คอดันหลังขึ้นเล็กน้อยทำให้หน้าท้องเอ็นตัวมันได้นิดนึงฮะปลายเท้าจิกล็อกสะโพกเยี่ยมฮะใช่ครับตามมองพื้นเลยนะฮะฟังแค่เสียงพวกผมนะฮะก้มหน้าไว้เยี่ยมฮะฟังสัญญาณ5 4 3 2 1 Let's พักเบรกแป๊บนะสะบัดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนแขนไหนก่อนก็ได้ครับเต็มตัวมาเซตอัพท่าแพงมา3 2 1 Let's go ฮึบเหมือนเดิมครับแบบง่ายวางเข่าถ้าใครเริ่มไหวยกเข่าถ้าใครรู้สึกไม่มีหลักกางขากว้างถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยสบายจังเลยครับโค้ชลองเก็บฐานเก็บเท้าแคบๆให้คู่กันนะบิดสะโพกให้น้อยที่สุดแล้วลองเหยียดแขนค้างสักแป๊บนึงฮะเยี่ยมมาก5 4 3 2 1โอเคพาร์ทสุดท้ายนะฮะแฟรงค์แจ็คตั้งข้อศอกรอบเมื่อกี้ใครที่ยังใช้แบบทีละขาอยู่ได้เวลาขาคู่วางศอก3 2 1เอาอินเอาอินเอาอินเยี่ยมครับเหมือนตอนเราสควอทจัมป์ลงน้ำหนักเบาๆนะฮะเกรงหน้าท้องเกรงหัวไหล่เอ็นตัวมาด้านหน้าสวยงามฮะ15วินาทีผ่านฮะตามองพื้นเหมือนเดิมฟังเสียงพวกเราเยี่ยมฮะโคตรไปมาเยี่ยมฮะ go go go go สวย5 4 3

0: หนึ่งทาม
1: สแตนด์อัพ
0: ว้าวท่าที่7บัตคิกเตะก้นเตรียมตัวพักนิดเดียวแล้วเก็บไปงอเข่านะครับลงน้ำหนักไปปลายเท้าสังเกตได้เลยว่าขาของพวกเราเนี่ยจะอยู่ขนานกันจะไม่ห่างเกินไปถ้าห่างเกินไปเป็นไงฮะเข่ามันล้มโอกาสการบาดเจ็บจะสูงนะฮะเก็บใกล้ๆแบบนี้โดดไม่ต้องสูงนะครับเหมือนเราย่ำเท้าอยู่ที่เยี่ยมมากฮะ10วินาทีสุดท้ายครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากแรงต้นขาด้านหลังฮะสุดยอดมาก3 2 1 3ไฮนี่ไฮนี่ยกเข่าแกว่งแขนนะฮะพร้อมพร้อม Let's go วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งว้าวช่วงนี้วิ่งอยู่ที่บ้านกันก่อนฮะสถานการณ์เริ่มรุนแรงขอแบบสปรินต์ฮะเราต้องการดึงฮาร์เรทให้สูงที่สุดอย่างไวขึ้นข้างลำตัวอย่างที่ผมบอกเราเริ่มนี่เราจะจบนี่มามาแกว่งแขนเยี่ยมมากเยี่ยมมากเกรงท้อง3 2 1สุดท้าย challenge yourself ได้กับตัวเองนะฮะเริ่มพร้อมกันจบด้วยกันฟังเสียงพวกเรา3 2 1 jump jump ลองกางขาให้กว้างลงน้ำหนักเบาๆแบบนี้ฮะถ้าใครยังไม่โดดได้เวลากระโดดหรือถ้าใครรู้สึกโค้ชครับไม่ไหวขอพักแป๊บนึงเอาแค่เสี้ยววิแล้วไปต่อแบบนี้15วินาทีฮะเยี่ยมมากสวยสวยมา10 9 8 7 6 5 4 3 2ว้าวโอเคฮะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักแป๊บนึงฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันโอเคครับหลังจากที่เราเวิร์กกันไปทั้ง3เซตแล้วนะครับหัวใจยังไม่หยุดเต้นเลยเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาคูลดาวน์ร่างกายกันนิดนึงครับยืดกล้ามเนื้อคลายความเมื่อยล้าคลายกรดอะไรต่างๆในร่างกายนะครับเดี๋ยวโค้ชไม้ยืดกันเนาะสักนาทีนึงโดยประมาณฮะไม่นานได้ครับ
2: แล้วเราเริ่มจากการยืดหน้าขาก่อนต้องโอเคเป็นช่วงล่างถ้าขาออกข้างๆนะคะทีนี้เราก็ค่อยโน้มตัวทิ้งลงไปด้านหลังเนาะที่ต้องขาด้านหลังเล็กน้อยและค้างแล้วนะคะโอเคทีนี้เปลี่ยนท่าค่อยๆเปลี่ยนเนาะโอเคหายใจเข้าหายใจออกปกตินะคะคนซ้ายจะตั้งหายใจเนาะทีนี้ลำตัวตรงเหมือนเดิมค่ะแล้วค่อยๆก้มลงไปด้านล่างนิดนึงนะคะโอเคจะรู้สึกตึงขาด้านหลังมากขึ้นค่ะทีนี้ค่อยๆเหนื่อยขึ้นมาคู่กันเนาะยืดหน้าขาสักเล็กน้อยนำสะโพกมาด้านหน้านะคะลำตัวตรงสำหรับใครที่ทรงตัวไม่ได้การแผ่นออกเพื่อสร้างบาลานซ์นะคะทีนี้เปลี่ยนข้างค่ะหายใจเข้าลึกๆถอนหายใจยาวยืดแขนไว้สักเล็กน้อยค่ะคู่กันยืดลำตัวตรงนะคะกดหัวไหล่ลงเนาะทีนี้เปลี่ยนข้าง
0: โอเคครับก็จบภารกิจประจำวันเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้รู้สึกว่าใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนเลยด้านบนด้านล่างแกนกลางลำตัวคอมเมอร์เซลนะครับก็ยังไงฝากติดตามรายการของพวกเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์ดิโอเดย์เวทเทรนนิ่งเดย์หรือว่าโยคะสปอร์ตเดย์ก็ตามนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามตอนเช้าไม่ทันเนี่ยสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางช่องทางออนไลน์นะครับ YouTube และ Facebook นะครับเสิร์ชคำว่า T-Sport 7ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายเลยนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับรับชมพวกเราเนี่ยเวลาเดิมทางสตทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสวัสดีครับ

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานลัดพิธีลัดทัพพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: สวัสดีครับ
1: พบกับผมครับเทรนเนอร์ตอสครับ
2: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: ครับและนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาทุกท่านนะครับไปแอคทีฟร่างกายยามเช้ากันครับผม
2: รวมถึงการดูแลร่างกายเราให้พร้อมใช้งานตลอดวันกันด้วยครับผม
1: ครับแล้วก็วันนี้ครับเราก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะมาแอคทีฟร่างกายกันในรูปแบบของการฝึกเวทเทรนนิ่งครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับ
2: โอเคครับเริ่มจากอุปกรณ์

0: ตัวที่1นะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมีเป็นสเตปหรือว่าเก้าอี้นะครับถ้าใครไม่มีอาจจะใช้บันไดแต่ว่าเลือกที่มีความแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับอุปกรณ์ตัวที่2นะครับเป็นเสื่อโยคะถ้าใครไม่มีนะครับใช้เป็นผ้าเช็ดตัวหรือว่าพรมนะฮะเอามาวางข้อศอกกันเจ็บกันเลื่อนนะครับและอุปกรณ์ตัวสุดท้ายเป็นดัมเบล1คู่ถ้าเราไม่มีดัมเบลนะครับใช้เป็นขวดน้ํา 1.5 ลิตรนะครับ
1: ครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักเตรียมอุปกรณ์กันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาครับ

ครับเรากลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพร่างกายกันนิดนึงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอ่ะท่าที่1ครับเราจะเริ่มจากการวอร์มอัพส่วนบนก่อนนะครับโอเคท่าแรกเรายื่นมือขึ้นครับตรงๆแบบนี้ยื่นให้สุดแค่นี้เลยเป็นการวอร์มอัพในช่วงของร่างกายส่วนบนหัวไหล่นะครับผมสะบักฮะกล้ามเนื้อหลังด้วยแบบนี้ง่ายๆนะครับโอเคท่าต่อมาทีนี้ด้านล่างบ้างครับด้านล่างเพิ่มการยกเข่าขึ้นมาครับจากนั้นเรายกเข่าขึ้นมาจับไว้แบบนี้ช้าๆแบบนี้นะครับมุมด้านข้างดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้เลยจะสังเกตว่าสะโพกแล้วก็ต้นขาเราได้ยืดเหยียดออกนะครับแล้วก็อบอุ่นให้กล้ามเนื้อเราพร้อมที่จะออกกำลังกายเนาะยกใช่โอเคครับท่าต่อมาครับให้เราโน้มตัวไปด้านหน้าพร้อมกับเหยียดขาอย่างนี้ครับแล้วเอามือไปใกล้ๆกับเท้านะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้โน้มตัวลงไปดันสะโพกไปด้านหลังนะครับหลังตรงท่านี้เป็นการยืดเหยียดแล้วก็วอร์มอัพกล้ามเนื้อส่วนต้นขาด้านหลังนะครับผมแบบนี้ทำไมเราถึงต้องมีการวอร์มอัพร่างกายหรือเคลื่อนไหวแบบนี้ครับพี่จ๊าบเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเราต้องทำให้ร่างกายเราพร้อมนะเพราะฉะนั้นการยืดอยู่กับที่อาจจะไม่เหมาะในช่วงการที่เราต้องการแอคทีฟในช่วงเช้านะครับเราต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้กล้ามเนื้อเราพร้อมเต็มที่นิดหนึ่งโอเคทีนี้ท่าสุดท้ายครับพี่จ๊าบท่าสุดท้ายให้เราพับขาไปด้านหลังแบบนี้จับไว้ยืดตัวตรงสลับกันครับง่ายๆมีเสียงลั่นๆด้วยนะเมื่อกี้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเสียงอาจจะเป็นเสียงแอร์นะโอเคมันทำให้ร่างกายเราโอเคเราเริ่มรู้สึกอ่ะตื่นขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยในการวอร์มอัพร่างกายเบื้องต้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การเวิร์กอัพหรือว่าการออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งของเราเลยนะครับในอุปกรณ์แรกนะครับอุปกรณ์ที่หนึ่งเราจะใช้เก้าอี้หรือที่เราเตรียมมันไว้ว่าเป็นม้านั่งอะไรก็ได้นะแบบนี้เน้นความแข็งแรงนิดนึงท่าแรกเขาเรียกว่าท่าบ็อกซ์สควอตนะครับบ็อกซ์สควอตคือให้เราหันนั่งลงไปเหมือนเรานั่งเก้าอี้ทั่วไปเลยแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะครับโอเคเริ่มจากการนั่งลงไปแบบนี้แล้วยืนขึ้นมาครับแบบนี้เราจะใช้เวลา30วินาทีต่อรอบนะครับแบบนี้นั่งลงไปนะสังเกตว่าหลังตรงนะดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้หลังตรงนั่งลงไปเหมือนเรานั่งกับตัวเก้าอี้ทั่วไปเลยนะครับเหมือนเราใช้ชีวิตประจำวันท่านี้เราเน้นการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกรวมถึงการเกร็งหน้าท้องไปในตัวทำให้เราใช้พลังงานได้ดีเลยทีเดียวโอเคครับ30วิผ่านไปแล้วท่าต่อมาไปกันต่อครับในท่าที่2เราจะทำท่าแบบนี้ครับสเต็ปอัพขาเหยียบขึ้นไปบนเก้าอี้หรือบันไดของเรานะครับแล้วยืนขึ้นสลับข้างแบบนี้แบบนี้เพราะนั้นสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายจริงๆนะครับให้เราเริ่มจากการทำช้าๆไปก่อนเน้นการเกร็งกล้ามเนื้อต้นขานะครับยืนขึ้นให้มันคงนะครับเกร็งหน้าท้องตัวตรงยืนขึ้นสลับขาช้าๆยังไม่ต้องรีบนะครับแบบนี้เพิ่มให้รู้สึกว่าการเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นในตอนเช้าเริ่มมีแบบว่ามีเหงื่อเล็กๆออกมาบ้างนะ

0: ประมาณนี้ไปเรื่อยๆพี่จ๊ะเป็นไงบ้างครับตอนนี
1: ้รู้สึกเมื่อยหน้าขามากครับ
0: ท่านี้เรายังอยู่ที่การฝึกกล้ามเนื้อบริเวณ lower body อยู่นะครับหรือว่าการฝึกต้นขาก็คือทำให้บริเวณกล้ามเนื้อขาเราเนี่ยทำงานทำไมเราถึงต้องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาก่อนเพราะว่าหนึ่งกล้ามเนื้อต้นขาของเราเนี่ยมันมีการใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นการใช้แคลอรี่ก็จะสูงในช่วงนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยพักก่อนนะนี้ก็เหลืออีกท่านนึงทีนี้เราใช้เวทเทรนนิ่งแบบง่ายๆเรามาด้านหน้าที่ที่นั่งของเราหรือสเต็ปของเรานะครับนะแบบนี้นะวิธีการคืออ่ะตอนเรานั่งนะครับสังเกตที่พี่จ๊ะนะตัวตรงแบบนี้ตัวตรงจากนั้นเอาสะโพกนะครับยกตัวอ่ะเอาแขนนะดันตัวขึ้นลอยขึ้นมานะสะบักลอยขึ้นจากนั้นยกสะโพกให้ลอยจากที่นั่งเลื่อนตัวออกมาด้านหน้านิดนึงวางเท้าให้มั่นคงนะครับเหยียบพื้นไว้แล้วค้างอยู่กับที่แค่นั้นเองเก่งท้องไว้ยืดตัวสิ่งที่ควรระวังของท่านี้มีนิดหน่อยก็คือเรื่องของการบังคับหัวไหล่หรือว่าสะบักของเราเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านนะครับให้ระวังท่านี้เป็นพิเศษคืออย่าให้หัวไหล่เราตกลงไปแบบนี้เพราะฉะนั้นพยายามยืดตัวขึ้นเกรงหน้าท้องแบบนี้นะยืดไว้เก่งไว้ท่านี้ให้เราโฟกัสหรือว่ารู้สึกไปที่ต้นแขนแล้วก็สะบักหรือว่าหัวไหล่ของเราแบบนี้ทำไมเอาท้องยืดตัวขึ้นโอเคครับจากนั้นค่อยๆพักดันสะโพกกลับมาที่นั่งแบบนี้

0: โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาในเซตที่2กันบ้างทีนี้เราก็จะเปลี่ยนพาร์ทหรือส่วนของกล้ามเนื้อในการออกกำลังกายกันบ้างนะครับทีนี้ส่วนนี้เรามาฝึกในเรื่องของแกนกลางลำตัวหรือว่าคอมัสเซลนะครับการฝึกแบบนี้ก็จะเป็นฝึกแบบง่ายๆแล้วก็ทำตามได้ไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างวันนี้นะครับเริ่มจากท่าที่1ครับเขาเรียกว่าท่าแพลงนั่นเองวิธีการครับท่าแพลงให้เราเซตเริ่มจากการปูเบาะปูผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ลองข้อศอกไว้นะท่านี้เขาเรียกว่าเอลโบแพลงเริ่มจากการวางศอกไปเลยนะครับแบบนี้จากนั้นคุกเข่าก่อนนะก่อนเริ่มต้นคุกเข่าแบบนี้พอเราเริ่มปุ๊บนับให้ยกตัวขึ้นพร้อมนะคุณจ๊าบ
1: พร้อมครับผม
0: 3 2 1เรายกตัวขึ้นครับแบบนี้ขมิ้วท้องไว้ฮะแล้วยกตัวขึ้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบนี้นะทำให้ดูคืออย่างนี้วิธีการคือให้เราทำให้ตัวเป็นกระดานแบบนี้เลยขมิ้วท้องไว้เกรงต้นขาหลังตรงตำแหน่งของข้อศอกอยู่ตรงบริเวณหัวไหล่นะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้จะทำให้เรารู้สึกว่าได้เกรงหน้าท้องแล้วก็เขม่าท้องตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสาวๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีหน้าท้องท่านี้ท่าดีมากเลยนะครับเป็นท่าที่ดีมากทำให้กระชับหน้าท้องเดินมาแบนราบแน่นอนนะครับทำไปเรื่อยๆนะท่านี้เราจะทำประมาณ30วินาทีโอเคครับเรียบร้อยพักเป็นไงบ้างเซตที่1 นะ
1: สั่นทั้งตัวเลยครับ
0: เซตที่1แบบนี้โอเคทีนี้เซตที่2เราเปลี่ยนมาในแนวของด้านข้างกันบ้างอย่างที่บอกเมื่อกี้ LS L คอร์ดนะ
2: ใช่คร
0: ับมาเลยครับท่านี้เรียกว่าไซแพงนั่นเองเหมือนเดิมเราวางข้อศอกเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือให้เราแบบนี้ฮะหันข้างแบบนี้การจัดวางเท้าเหยียดไปด้านหน้าไปด้านท้าย1ข้างอีกด้านนึงพับเข้ามาหาด้านหลังเราแบบนี้จากนั้นค่อยๆนะยืดตัวตรงยกขึ้นพร้อม3 2 1อ่ะยกขึ้นเก่งครับตัวตรงแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นท่านี้เหมือนเดิมครับจุดที่เราควรต้องสังเกตคือข้อศอกนะลองเช็คพี่จ๊าบลองเช็คนิดนึงว่าข้อศอกตรงกับไหล่ไหมแบบนี้ทำให้เราเก่งหน้าท้องได้มากขึ้นทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านในนะครับผมทำท่านี้ดีมากครับแบบนี้อย่างที่บอกนะตัวตรงด้านล่างเนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้นสักประมาณนึงเลยประมาณ1ข้อศอกนะครับผมอันนี้โอเคพักครับพี่จ๊าบจากนั้นพอเราทำข้างนี้เสร็จแล้วสลับข้างนะสลับข้างเหมือนเดิมสลับข้างพร้อมแล้วไปเลยทำเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนข้างจากข้างขวามาข้างซ้ายยืดตัวตรงเหมือนเดิมเก่งหน้าท้องท่านี้สิ่งที่เราควรจะระมัดระวังก็คือเรื่องของข้อศอกแล้วก็หัวไหล่นิดนึงคือไม่ควรให้ข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะเพราะว่าถ้าข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะนะครับทำใหแรงกดอยู่ที่หัวไหล่อาจจะทําให้เราเจ็บหัวไหล่ได้นะครับให้เราระวังตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจะให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อทํางานได้เต็มที่คือให้เหมือนเกรงหน้าท้องขมิ้วท้องตลอดเวลาแล้วยกพยายามยกตัวขึ้นให้สะโพกกับต้นขาลอยจากพื้นประมาณ1ข้อ2โอเคครับพี่จ๊าบพักได้ประมาณนี
1: ้โอ้รู้สึก
2: เป็นไงบ้าง
1: รอบลําตัวยุบไปแล้ว ตอนนี้ยุบแบบโอ้หายหมดเลย

0: นะอย่าลืมนะว่าพอจบจากรายการ Active Morning ของเรานะเดินไปนอกบ้านนี่คนต้องทักกันนะว่าโอ้โหไปทำอะไรมาท้องแบนลาบขนาดนี
1: ้อ๋อดูไทยมัน
0: ไม่ใช่ดู Active Morning ของเรานี่ไงโอเคครับเรากลับมาในรอบที่2เราทำเหมือนเดิมครับพี่จ๊าบโอเคแล้วทำไปพร้อมๆกันทำพร้อมๆกันเลย
2: มาลุยครับ
0: ไปยกตัวตรงเพราะฉะนั้นผมลืมบอกไปเลยสมมติถ้ารู้สึกว่าในรอบนี้นะมันพอมันเริ่มหนักขึ้นให้เราใช้มือแทนได้ดูที่ผมนะอันนี้เริ่มจากคุกเข่าแล้วก็ยกตัวขึ้นแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันทำให้รู้สึกว่าการเกร็งเรายังอยู่เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือเราจะได้โฟกัสหรือว่าบังคับมันได้ง่ายขึ้นอีกนิดนึงสำหรับท่านผู้ชมที่ทำใหม่ๆนะแบบนี้วางมือโอเคครับพี่จ๊าบเซตที่2แล้วเยอะขึ้นยังรู้สึกได้อยู่ไหม
3: ได้แต่เซตแรกครับผม
0: ท่าที่2มาเลยครับพี่จ๊าบเหมือนเดิมใช่ครับยืดตัวตรงแบบนี้เลยศีรษะตั้งตรงนะไม่พับไม่หันซ้ายหันขวานะเพราะฉะนั้นต้องป้องกันเรื่องของแนวของกระดูกสันหลังของเราด้วยแบบนี้ยืดตัวตรงโอเคสวยมากสวยมากสวยมากยืดตัวขึ้นแบบนี้เลยตอนนี้รู้สึกตรงไหนครับพี่จ๊าบ
4: นี่ครับหน้าท้องด้านข้างเรา
0: โอเคครับพี่จ๊าบเปลี่ยนข้างทำแบบนี้นะท่านท่านี้อย่างที่บอกรับประกันเลยว่าถ้าทำตามเราแบบนี้นะทุกวันนะโอ้โหหน้าท้องนี่ S แน่นอนนะ L S แน่นอนกั้นหายใจอย่ากั้นหายใจนะเวลาเราทำไปเรื่อยๆนะครับอย่างถ้าการเกร็งหน้าท้องเนี่ยให้เราหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลาไม่ต้องกั้นหายใจนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเกร็งหน้าท้องเพื่อทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันโฟกัสหรือว่า เพ่งไปในการที่ฝึกหน้าท้องได้เต็มที่มากกว่าโอเคครับพักจบแล้วเซตที่2ผ่านไปเป็นไงบ้างพี่จ๊อบ
3: รู้สึกวูบวาบแถวๆนี้มากครับท่านผู้ชม
0: เพื่อเป็นการสัมภาษณ์เซตที่3มายกตัวขึ้นเหมือนเดิมนะข้าแมวท้องขาตรงนะอย่างผมวางมือแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่แบบเพิ่งเริ่มทำจริงๆวางมือแบบนี้ก็ได้หรือถ้าใครเจ็บมือค่อยๆวางลงมาวางแบบพี่จ๊าบได้อย่างนี้โอเคครับพี่จ๊าบมาครับโอเคอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังทำอยู่เนี่ยครับจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราแค่เก่งหน้าท้องเองทำไมเรารู้สึกว่ามีเหงื่อออกดีจังเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับการฝึกแบบนี้มันเป็นการฝึกทั้งตัวเลยนะครับมันใช้กล้ามเนื้อส่วนกลางลำตัวเราค่อนข้างเยอะเพื่อเกร็งให้น้ำหนักตัวเรามันยกลอยขึ้นจากพื้นถูกไหมสังเกตว่าเนี่ยการที่พี่จ๊าบทำอยู่มีอาการสั่นๆอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตัวสั่นเลยอันนั้นปกตินะไม่ต้องกังวลนะครับเกร็งท้องไว้เหงื่อเริ่มซึมๆนะโอเคครับเปลี่ยนข้างครับพี่จ๊าบค่อยๆนะเหมือนเดิมนะอย่าลืมนะเซตที่3แล้วพยายามดูเรื่องความปลอดภัยเรื่องการวางศอกด้วยอย่าให้ศอกเรามันล้ำยื่นเกินหัวไหล่ออกไปเกินไปนะครับแบบนี้ไหนผมขอดูหน่อยเยี่ยมครับเปิดอกดีครับดีมากข้าแมวท้องไว้เหมือนเดิมอย่าลืมนะข้าแมวท้องแต่ไม่กั้นหายใจนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ดีครับยืดอกไว้ครับจ๊าบโอ้โหสุดยอดก็ท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะรู้สึกได้นะถ้าทำตามกันนะทำไปพร้อมๆกันโอเคครับเยี่ยมมากนี่เซตไหนแล้วเนี่ย
3: เซตที่3ก็ได้ครับพี่ต่อครับ
1: โอเค
0: จบแล้วสำหรับเซตที่2พาร์ท2พาร์ทที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อบริเวณคอมัสเซลหรือว่าแกนกลางลำตัวของเรานะครับก็อย่างที่บอกอุปกรณ์ง่ายๆเดี๋ยวเราไปพาร์ทกันพาร์ทต่อไปเลยในส่วนที่3เซตที่3โอเคครับ

โอเคกลับมาเซตที่3ครับพี่จ๊าบครับแล้วก็เซตนี้ครับเราก็จะมาใช้เวทเทรนนิ่งแบบที่เกินไปเราจะใช้ขวดน้ำกันวันนี้แต่อย่าลืมใครที่มีสมมุติถ้าท่านผู้ชมท่านไหนมีดัมเบลอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอันนั้นก็โอเคใช้ได้เลยนะครับทีนี้กล้ามเนื้อที่เราจะฝึกในช่วงเซตที่3ครับเราจะฝึกในเรื่องของการฝึกช่วงบนเป็นการดันช่วงบนหรือว่าการพุชหรือเราใช้หัวไหล่นั่นเองท่านี้หรือว่าพาร์ทนี้เราจะฝึก3ท่าง่ายๆไปด้วยกันอ่ะอุปกรณ์ของเราวันนี้ขวดน้ำเนาะโอเคอ่ะคนละขวด

0: นี่นะ2ขวดแบบนี้เลยนะครับส่วนท่าแรกที่เราจะทำอย่างที่บอกเราจะใช้กล้ามเนื้อที่ใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่ที่เป็นมัดเล็กๆก่อนด้านข้างเขาเรียกว่าท่าไซส์ lateral raise นะครับเดี๋ยวเราพร้อมกันแล้วไปด้วยกันเลยนะพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันครับท่านผู้ชมครับ3 2 1ไปแบบนี้นะเพราะนั้นจังหวะที่เรากางแขนนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ตำแหน่งของขวดน้ำสังเกตดูที่ผมแล้วก็พี่จ๊าบนะขวดน้ำจะอยู่ประมาณขนานกับพื้นในอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่นะครับแบบนี้ท่านี้มีข้อควรระวังนิดหน่อยก็คือเรื่องของเวลาที่เรายกขวดน้ำเนี่ยเราไม่ควรจะห่อไหล่ขึ้นไปแบบนี้เนาะงั้นสังเกตตัวเองดีๆหรือถ้าท่านใดมีกระจกอยู่ที่บ้านเนี่ยเราส่องได้เลยนะยืดตัวให้ตรงนะแล้วยกขนานกับแบบนี้แล้วลงดีครับแบบนี้เลยไปด้วยกันโอเคเซตแรกผ่านไปท่าที่2ครับพี่จ๊าบท่าที่2เขาเรียกว่าท่าฟอนเรสครับฟอนเรสคือด้านหน้านะครับแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วไปครับยกด้านหน้าแบบนี้ความรู้สึกเหมือนเราหยิบขวดน้ํา2มือพร้อมกันนะแล้วเทด้านหน้านะแบบนี้หยิบแล้วเทแบบนี้ตรงๆตำแหน่งของขวดหรือแขนของเรานะครับให้อยู่ในแนวเดียวกันกับหัวไหล่เราเลยแบบนี้ยกอันนี้เริ่มเมื่อยแล้วนะพี่จ๊าบเมื่อยไหมพี่จ๊าบ
2: เมื่อยมากๆครับพี่ตอนครับรู้สึกได้เลยว่ากล้ามเนื้อตรงไหนเราทำงาน
0: นี่ขวดน้ำนะเนี่ยเป็นไงครับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำพร้อมๆกันน่าจะรู้สึกเหมือนผมนะตอนนี้โอเคครับท่าที่2ผ่านไปท่าที่3ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเตรียมตัวเมื่อกี้เรายกด้านข้างไปแล้วด้านหน้าไปแล้วด้านบนบ้างครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วให้เรายกขึ้นมาแบบนี้ครับเปิดออกนิดนึงนะเปิดด้านข้างข้อศอกอยู่ข้างลำตัวอ่ะจากนั้นดันขึ้นด้านบนนะครับแบบนี้ตรงๆท่านี้เรียกว่าท่า shoulder press นะครับตรงๆครับสิ่งที่ควรระวังอีกอย่างนึงก็คือเหมือนกันเลยคือเราจะไม่ห่อไหล่แบบนี้นะหรือไม่ควรจะยักไหล่แล้วดันขึ้นไปอ่ะสังเกตที่ผมนะตัวตรงแบบนี้ยืดตรงยืดตัวไว้ยืดอกไว้แล้วดันขึ้นอ่ะตรงๆแบบนี้ดันขึ้นไปตรงๆเลยดีครับดีครับโอเคเซตที่1ผ่านครับพี่จ๊าบอ่ะกลับมาที่เซตที่2ท่าเดิมกลับมาฮะไซเรสนะแบบนี้1 2ป้ายยกครับแบบนี้เหมือนเดิมยืดตัวตรงไว้เพราะนั้นพอเราใช้น้ำหนักน้อยๆเนี่ยพยายามลดการเหวี่ยงตัวขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นยืนตัวตรงยกขึ้นตรงๆแบบนี้เหมือนเราถือขวดน้ำเพื่อที่จะเทด้านข้างเนี่ยแบบนี้นะเราจะเทด้านข้างแบบนี้พี่จ๊าบท่าสวยมากเลยนะครับแบบนี้นะยกตรงตัวหน้ามองไปข้างหน้าโอเคเยี่ยมครับพี่จ๊าบท่าที่2เหมือนเดิมท่าที่2เดี๋ยวผมทำไปกับท่านผู้ชมเลยด้านหน้าเลยนะพร้อมแล้วไปครับพี่จ๊าบด้านหน้าครับอีกแบบนี้เห็นไหมตรงๆแบบนี้เลยตำแหน่งของขวดน้ำหรือน้ำหนักของเรานะควรอยู่ขนานหรือว่าแนวเดียวกับหัวไหล่เราทำไมเราไม่ยกขึ้นสูงๆเลยพี่จ๊าบอย่างที่ทราบกันดีมันอาจจะเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่เรามีค่อนข้างหลายมัดมีเส้นเอ็นเยอะแยะมากมายเรา
2: จะไปโดนบ่าได้
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เราฝึกกันอยู่เนี่ยสมมุติถ้าท่านผู้ชมถ้าเพิ่งเริ่มถ้าเราทำเยอะเกินไปเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้นี่พูดอยู่ก็พูดจะไม่ค่อยถูกเลยนะเพราะว่าเหนื่อยจริงๆนะเนี่ยโอเคส่วนวิธีการสมมติถ้ารู้สึกโอ้ยยังไม่เมื่อยแล้ว2เซตทำไงดียืนนิดนึงวอร์มหมุนหัวไหล่นิดนึงครับช้าๆท่าที่3ไปครับพี่จ๊าบท่าที่3ยกขึ้นตรงๆเหมือนเดิมโชเดอร์เพสยกดันขึ้นดันขึ้นดีครับโชเดอร์เพสดีครับดันขึ้นโหดันขึ้นตรงๆดีครับดันขึ้นเพดานเลยนะนี่นะผู้ชมทางบ้านถ้าทำไปพร้อมๆกันเนี่ยรู้สึกได้นะว่าโอ้โหล้ามกันนะโอเคเส้นไหนแล้ว
2: เส้นที่2ครับ
0: รอบสุดท้าย
2: รอบสุดท้ายนะ
0: เดี๋ยวเรามาทำตามกันนะรอบสุดท้ายแล้ว
2: มา
0: ท่าเดิมไซเรสเราเรียกสั้นๆว่า

0: ไซส์เลสเนาะแต่ว่าจริงๆถ้ามันคือไซส์เลทเทอรัลเลสอะมาครับด้านข้างเนี่ยผมหันด้านข้างเหมือนเดิมตัวตรงยกอันนี้เหมือนเดิมนะอย่าลืมไม่ต้องยกสูงจนเกินไปนะเอาแค่ระดับหัวไหล่พอครับประมาณนี้แล้วก็พยายามให้ข้อศอกอยู่เหนือขวดน้ำเนาะข้อศอกอยู่เหนือน้ำหนักของเราอย่าให้มันกลางออกแบบนี้นะแบบนี้ไม่เอานะครับผมแบบนี้ยกขึ้นข้อศอกสูงข้อศอกสูงกว่าเหนือกว่านิดหน่อยอันนี้เพื่อที่ให้เราเกรงที่ต้นแขนแล้วก็หัวไหล่เราให้มากที่สุดโอเคครับเยี่ยมร้อยอุ่นๆแล้วนะอุ่นๆแล้วนะโอเคมาไปต่อเลยครับจับฟอนเรสครับไปถ้าใครรู้สึกว่าออกแรงได้แล้วเร็วหน่อยได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังออกแรงไม่เก่งเลยยังแบบคอนโทรลไม่ได้ซ้ายขวาไม่เท่ากันเนี้ยเราทำช้าๆก่อนนะค้างไว้นิดนึงแล้วค่อยๆลงค่อยๆลงเห็นไหมการสั่นจริงๆเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามันบ่งบอกว่ากล้ามเนื้อเรากำลังทำงานแล้วก็เกร็งอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับจับสั่นไหมครับเนี่ย
1: สั่นจริงฮะ
0: อุ้ยแข็งแรงมากครับพี่จ๊าบท่าสวยมากโอเคครับท่าสองมาท่าสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมมาแอคทีฟมอร์นิ่งของเราแอคทีฟจริงๆนะ
1: แอคทีฟจริงๆครับแอคทีฟจริง
0: ๆโอเคมาท่าสุดท้ายวันนี้โชลเดอร์เพรสครับไปยกขึ้นตรงๆดันท่านี้พยายามเชิดอกให้ตรงไว้ยืดอกตรงๆไว้เพราะฉะนั้นท่านี้สังเกตว่าสมมติถ้าเราไหล่ห่อนะมันจะรู้สึกว่าไม่รู้สึกที่หัวไหล่ยืดตรงๆดันขึ้นดีครับอีกนิดนึงยืดตัวแล้วดันให้สุดแขนศอกตั้งฉากนะโอเคครับพี่จ๊อบเรียบร้อยเยี่ยมมากสุดยอดมากเลยวันนี้อ่ะโอเคครับเราหลังจากที่เราออกกำลังกายหรือเวิร์กเอาท์กันเสร็จแล้วครับสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดครับคือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือการ stretching นั่นเองงั้นเดี๋ยวเรามายืดกล้ามเนื้อกันนะครับเริ่มจากท่าที่1ครับท่านี้ให้เราจับไปที่ข้อเท้าแบบนี้นะยืดตัวขึ้นนะยืดอกขึ้นพับส้นเท้าไปหาสะโพกครับยืดตัวตรงจับแบบนี้เพื่อเป็นการให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรามันได้ยืดแบบนี้นะจากที่เราเซตแรกนู่นเลยเนาะเราทำสควอทกันไปเพราะฉะนั้นต้นขาเราได้ทำงานเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับต้นขาเราใช้งานเยอะเมื่อกี้เนาะอีกข้างนึงครับเปลี่ยนข้างแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับที่ยังรู้สึกว่าโอ๊ยมันทรงตัวยากจังเลยอะเราเปิดมือออกได้นะแบบนี้เพิ่มการทรงตัวยืดตัวตรงแต่หลักๆคือเราพยายามดึงให้ส้นเท้าเราดึงไปให้ใกล้สะโพกที่สุดให้ต้นขาหรือหัวเข่าเรานะพับไปด้านหลังแบบนี้เลยยืดตัวขึ้นโอเคครับท่าต่อมายังอยู่ที่ต้นขาอยู่แต่เป็นต้นขาด้านหลังนะครับให้เราเปิดขาเอาเริ่มจากข้างขวาก่อนแล้วกันพี่จ๊าบข้างขวานะครับยกไปด้านหน้าแบบนี้นะครับวางส้นเท้าลงกระดกปลายเท้าขึ้นแล้วโน้มตัวลงไปด้านหน้าแบบนี้นะครับสังเกตนะขาอีกข้างนึงสมมติถ้าเรายืดข้างขวาอยู่ขาข้างซ้ายเราจะงอนิดนึงแล้วโน้มตัวไปแตะที่ปลายเท้าแบบนี้ใครไม่ถึงท่านผู้ชมถ้ายังยืดไม่ถึงครับจับไปที่หัวเข่าก็ได้หน้าแข้งก็ได้ประมาณนี้พยายามดันสะโพกไปด้านหลังแบบนี้นะให้รู้สึกไปที่ตรงเรนนี้ครับต้นขาด้านหลังของเราช่วงด้านหลังโอเคครับสลับข้างนะแบบนี้ทำเหมือนกันทำเหมือนเดิมเลยระยะห่างเท้าขาด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยห่างประมาณ1ฝ่าเท้านะครับ1ช่วงเท้าเราโอเคครับขึ้นมาจากนั้นด้านบนกันบ้างเมื่อกี้เราใช้ทั้งต้นแขนใช้ทั้งกล้ามเนื้อหัวไหล่เดี๋ยวเรายืดกันนิดนึงให้พับแบบนี้ครับพับผ่านลำตัวมาเลยมืออีกข้างหนึ่งกดไปที่ข้อศอกแบบนี้เลยยืดให้รู้สึกว่าต้นแขนหรือกล้ามเนื้อไตรเซปของเรานะครับได้ถูกยืดออกนะกดหัวไหล่ลงนิดนึงยืดออกกดเข้ามาไม่ต้องบิดตัวตามนะยืนเฉยๆยืนตัวตรงกดแขนเข้ามาโอเคครับแล้วก็เปลี่ยนข้างนะแบบนี้ถ้าสมมติถ้าเรายืดไปแบบนี้เราอาจจะรู้สึกต้นแขนเราไม่ค่อยได้ยืดเนาะ
1: ไปยืดหลังกับลำตัวด้านข้างแทน
0: งั้นยืดตัวตรงไว้ยืดตัวตรงไว้พาดแค่แขนมาดึงเข้าหาลำตัวอย่างเดียวแค่นี้กดแค่นี้ครับโอเคท่าสุดท้ายครับพี่จ๊อบเราพับฝ่ามือประกบกันด้านหลังแบบนี้แบบนี้นะแล้วยืดตัวขึ้นกดหัวไหล่ไปด้านหลังแบบนี้ให้อกเราถูกยืดออก

0: กล้ามเนื้ออกแขนหัวไหล่เมื่อกี้เราใช้หัวไหล่นะยืดออกเชิดคางขึ้นนิดนึงฮะกดหัวไหล่ลงโอเคเรียบร้อยครับพี่จ๊าบก็วันนี้ครับก็จบลงแล้วสำหรับการแอคทีฟหรือก็ใช้รูปแบบเวทเทรนนิ่งของเราเรียบร้อยก็อย่างที่วันนี้ครับเรามาออกกันก็จะเป็นหนึ่งในรูปแบบที่การเขาเรียกว่าการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง
1: หรือมีแรงต้าน
0: มีแรงต้านมีน้ำหนักเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมมีเห็นไหมมีขวดน้ำมีการฝึกจากน้ำหนักตัวเองในการทำให้ร่างกายและแอคทีฟทีนี้จริงๆแล้วในช่วงเริ่มต้นเนี่ยอยากจะแนะนำว่าการออกกำลังกายของเราเนี่ยควรจะต้องมีหลายๆรูปแบบนั้นมีทั้งการฝึกแบบการเผาผลาญแคลอรี่หรือการทำคาร์ดิโอหรือการอาจจะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการโยคะง่ายๆเป็นต้นนะครับก็อย่างที่วันนี้เราพาออกก็เป็นหนึ่งในรูปแบบที่เราออกกำลังกายแบบง่ายๆที่บ้านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังจะได้อยู่กับเราเนี่ยครับ Active Morning เนี่ยจะมีการออกกำลังกายในรูปแบบไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามนะครับผมมีแน่นอนมีนะหลายรูปแบบ
2: แน่นอน
0: ครับผมแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีการออกกำลังกายควบคู่กับการรับประทานอาหารที่ดีด้วยเนาะเพราะฉะนั้นต้องดูแลเรื่องการรับประทานอาหารด้วยนะครับแล้วก็
1: กิน
0: ครับผมก็ในไหนก็วันนี้ก็เหนื่อยกันมากแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปแอคทีฟใช้ชีวิตประจำวันกันต่อนะครับผมโอเคครับแล้วก็ในวันนี้ครับผมเทรนเนอร์ต๊อดแล้วก็เทรนเนอร์จ๊าบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพวกเราใหม่ได้ในทุกๆวันตอนเช้านะครับกับพวกเรา Active Morning ทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬานะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: เชิญยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับ
3: จ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้า
1: ขอบคุณครับ
4: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
4: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
4: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
4: ฮะฉันบอกป
1: ้าอ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
4: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคือ RLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อย และในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าได้ฉลองอิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
2: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
5: อ้าวพ่อ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
6: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
7: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
8: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
5: จัดไป
0: หายที่บัตรก็คือ
4: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: บทบาทหลักของศูนย์คุณธรรมนั้นก็คือการที่ให้คนดีมีพื้นที่ยืนโดยใช้คำง่ายๆเลยก็คือการโชว์แชร์เชื่อมเราได้มีโอกาสมาโชว์มาแชร์แล้วก็มาเชื่อมโยงประสานงานซึ่งกันและกันในรูปแบบของคำว่าตลาดนัดคุณธรรมหรือที่เรียกเป็นทางการก็คือสมัชชาคุณธรรมนั่นเองไม่ว่าจะอยู่ในภาคพื้นที่อยู่ในระดับจังหวัดหรือในระดับชาติก็ตามในสมัชชาคุณธรรมเองก็มีการจัดระบบขึ้นมาให้กลายไปเป็นพลังมากขึ้นเมื่อจะเป็นภาคราชการก็คือภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคธุรกิจเอกชนภาคศาสนิกสัมพันธ์สื่อมวลชนประชาสังคมเด็กเยาวชนครอบครัวในบริบทของชุมชนทั้งหมดนี้ก็จะมีโอกาสในการใช้สมัชชาคุณธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดรหัสออกมาเป็นงานทางด้านวิจัยหรืองานวิชาการเพื่อไปพัฒนาคนที่เป็นแฟรนไชส์เคลื่อนที่ของศูนย์คุณธรรมนั่นเองที่เราเรียกเป็นทางการว่าวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในภาคส่วนต่างๆเป็นกระบวนการในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมครับในแง่ขององค์กรคุณธรรมเองก็อยากจะทำความเข้าใจเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นบุคคลคุณธรรมหรือองค์กรคุณธรรมนั้นตัวคุณธรรมเองเป็นพฤตินิสัยที่ดีไม่ว่าจะเปลี่ยนระบบนิเวศท่านจะอยู่ที่บ้านท่านจะอยู่ที่ทำงานหรือถ้าเป็นเด็กๆเยาวชนอยู่ที่สถานศึกษาก็ตามพฤตินิสัยนั้นยังคงดำรงอยู่เรียกว่าคุณธรรมการจะเป็นองค์กรคุณธรรมได้นั้นก็แสดงว่าเป็นองค์กรที่สามารถสร้างพลังในการเปลี่ยนพฤติที่ใสของคนในองค์กรนั้นๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและส่งผลดีต่อหน่วยงานของเขาส่งผลดีต่อสังคมประเทศชาติครับ
1: หลักวิทยาศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้คือตรงนี้มองปัญหาใช่ไหมทางพุทธศาสนามองเหตุทุกข์ในมุมมองการเรียนรู้สืบสาวหาสาเหตุแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดเปลื้องความทุกข์หรือเอาชนะความทุกข์ตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางจนถึงที่สุดเด็ดขาดเลยก็เลยก็ได้และหลักการนี้มากลายเป็นกลไกเรียนรู้ก็หลักการในการเห็นปัญหาและปัญหาด้วยสาเหตุมาจากอะไรวางเป้าหมายร่วมกันนะแล้วก็หาวิธีการเพื่อจะไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้เราพบว่าคุณธรรมมันเกิดอย่างเป็นธรรมชาติ
2: เรามาร่วมกันทำความดีในการสร้างองค์กรคุณธรรมที่ท่านอยู่จะเป็นครอบครัวคุณธรรมก็ได้นะครับหรือจะเป็นชุมชนคุณธรรมก็ได้เอาแนวทางที่เราได้แนะนำเนี่ยเอาไปทดลองใช้หลังจากที่ท่านช่วยระยะหนึ่งท่านจะเห็นคุณค่าและอยากทำไปตลอดครับ
3: สังคมจะมีความสงบสุขได้ก็เพราะบุคคลมีคุณธรรมการส่งเสริมองค์กรให้มีคุณธรรมก็หมายถึงส่งเสริมให้คนมีคุณธรรมแล้วสังคมจะมีความสุข
4: ถ้าหากว่าทุกองค์กรนะฮะต่างคนต่างมีธรรมาภิบาลที่ดีนะฮะแล้วก็มีคนดีอยู่ในองค์กรผมเชื่อว่าเราก็สามารถที่จะอยู่ในวงการธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
5: การดำเนินการองค์กรคุณธรรมนั้นส่งผลให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดซึ่งสะท้อนออกมาในเชิงพฤติกรรมส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรเช่นการให้บริการประชาชนตาม

0: ออนไลน์การไม่เรียกรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาลครับ
1: เมื่อองค์กรมีคุณธรรมมีหลักธรรมาภิบาลแล้วเนี่ยก็จะได้รับความเชื่อถือไว้วางใจของสังคมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรสิในขณะเดียวกันคนองค์กรก็จะมีความสุขที่มองเป้าหมายร่วมกันในการที่จะทำงานเพื่อให้สังคมนี้มีคุณธรรมเช่นเดียวกัน
2: วันนี้ถ้าองค์

0: จะมีความสุขเราทุกคนจะทำงานอย่างมีความสุขเพราะเราทุกคนใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานในองค์กรในการทำงานร่วมกันและส่งให้องค์กรนั้นเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมอย่างยั่งยืน
1: นับตั้งแต่ประเทศไทยมีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564ประเทศไทยเกิดการตื่นตัวในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมทุกระดับองค์กรคุณธรรมคืออะไรและทำไมจึงมีผู้ให้ความสนใจอยากพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรคุณธรรมองค์กรคุณธรรมคือองค์กรคนดีเพื่อสังคมดีที่แสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณธรรมของคนในองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมคุณธรรมโดยส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกขององค์กรมีคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตทั้งในการปฏิบัติงานครอบครัวและชุมชนมีการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรณรงค์และสนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชนชุมชนและสังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเป้าหมายการพัฒนาองค์กรคุณธรรมองค์กรเป็นแหล่งสร้างคนดีเพื่อสังคมดีคือคนในองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติวิธีคิดและการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีเหมาะสมกับสังคมไทยมากขึ้นและองค์กรได้คุณค่าเพิ่มและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินกิจการจากการมีสมาชิกเป็นคนดีมีคุณธรรมความหมายของคำว่าดีในที่นี้ควรมีจุดมุ่งหมายถึงความดีที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงตนเองในระดับบุคคลให้เกิดการลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีงามและทำแต่ประโยชน์สุขส่วนรวมระดับการพัฒนาองค์กรคุณธรรมหลักเกณฑ์การส่งเสริมและคัดเลือกองค์กรคุณธรรมแบ่งเป็น3ระดับคืออันดับที่1องค์กรส่งเสริมคุณธรรมคือองค์กรที่แสดงเจตนารมณ์และดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมซึ่งผลการดำเนินงานอาจเกิดขึ้นเพียงบางส่วนเช่นการมีระบบกลไกกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมแต่ผลการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนหรือปัญหาเชิงคุณธรรมที่ลดลงอาจไม่ชัดเจนองค์กรมีการประกาศข้อตกลงเจตนารมณ์ธรรมนูญหรือปฏิญญาร่วมกันของผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรมมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำที่สอดคล้องกับปัญหาคุณธรรมขององค์กรหรือหลักธรรมคุณธรรม4ประการพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาองค์กรมีการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและจัดบุคลากรทีมงานผู้รับผิดชอบการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตามประเด็นคุณธรรมเป้าหมายองค์กรระดับที่2องค์กรคุณธรรมคือองค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่มีกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมที่ได้มาตรฐานและผลของการดำเนินงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนในองค์กรและส่งผลกระทบให้การทำความดีเพิ่มขึ้นปัญหาเชิงคุณธรรมลดลงและมีแนวโน้มจะเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องเกิดความยั่งยืนได้องค์กรมีผลสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตามคุณธรรมเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดเป็นระบบและต่อเนื่องมากขึ้นองค์กรมีการจัดระบบติดตามรายงานประเมินผลและจัดกิจกรรมรณรงค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่ององค์กรมีกระบวนการยกย่องเชิดชูการทำความดีหรือบุคคลผู้มีคุณธรรมในรูปแบบต่างๆเช่นบุคคลคุณธรรมโครงการดีเด่นด้านส่งเสริมคุณธรรมส่วนงานดีเด่นด้านคุณธรรมระดับที่3องค์กรคุณธรรมต้นแบบคือองค์กรคุณธรรมที่ดำเนินการประสบความสำเร็จทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนคนมีความสุของค์กรมีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ์มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่างๆได้องค์กรมีผลสำเร็จการดำเนินงานขององค์กรตามปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำตามคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาเพิ่มมากขึ้นองค์กรมีการเพิ่มประเด็นคุณธรรมเป้าหมายในมิติการนำหลักศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากำหนดเป็นปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำเพิ่มเติมจากคุณธรรมอื่นๆอย่างชัดเจนองค์กรมีองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได้

หลักการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมน้อมนำหลักทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10มาสู่การปฏิบัติโดยยึดหลักการสำคัญดังนี้ระเบิดจากภายในเกิดจากความสมัครใจและมุ่งมั่นของผู้บริหารและสมาชิกขององค์กรที่เข้าใจและอยากทำไม่ใช่การสั่งการให้ทำทำอย่างเป็นระบบครบวงจรต่อเนื่องผสมผสานกับกระบวนการการทำงานปกติขององค์กรและต้องเป็นระบบที่ง่ายต่อการเข้าใจและการปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ติดในตำราจากหลักความจริงเริ่มจากเข้าใจความจริงสภาพความเป็นจริงในบริบทของแต่ละองค์กรและลงมือปฏิบัติจริงสู่ความดีงามเป็นเป้าหมายไม่ใช่แค่ทำตามกระแสแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องเป็นความคิดวิธีการกิจกรรมเชิงบวกและสร้างสรรค์เน้นประโยชน์สุขส่วนรวมของคนในและนอกองค์กรการมีส่วนร่วมต้องเปิดช่องทางให้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของคนทุกระดับในทุกกระบวนการดำเนินงานกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม

้งเป้าหมายเราจะเป็นองค์กรที่ดีรับผิดชอบต่อสังคมทบทวนต้นทุนความดีเราทบทวนตัวเองว่าเรามีดีอะไรและเราจะทำอะไรออกแบบภายในเรามาออกแบบกระบวนการภายในเช่นสร้างกติกาตั้งทีมงานตั้งกลุ่มจิตอาสาทำแผนรณรงค์ออกแบบกิจกรรมดำเนินกิจกรรมเราจัดกิจกรรมหลากหลายตอบโจทย์คนในองค์กรเสริมมาตรการสรุปบทเรียนให้กำลังใจยกย่องชื่นชมเราจัดมาตรการอำนวยความสะดวกเรื่องการพัฒนายกระดับสรุปบทเรียนคนในองค์กรสร้างเครือข่ายขยายผลส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกับภายนอกองค์กรคุณธรรมคุณทำได้องค์กรคุณธรรมสร้างคนดีเพื่อสังคมดี

0: ถึงแล้วลูกลงมาได้แล้วคนเก่ง
1: ครับ
0: ระวังนะลูก

0: ดูลงทางหน่อย
1: ผมเล่นเฉย
0: ๆมากับที่บ้านใช่ไหม
1: ครับแม่นั่งอยู่ที่เตียงดีของ

0: ฉันออกมาเดินเล่นสูดอากาศตอนเช้าๆน่ะแล้วหนูชื่ออะไร
1: กวิน
0: กวินฉันชอบจังเพราะกวินเป็นได้ทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นแปลว่าดีงามจริงๆนะเราทุกคนควรมีความดีอยู่ในความทรงจำเสมออ
1: ันนั้นคืออะไรหรอครับ
0: ฉันได้มาเพราะการช่วยเหลือคนอื่นทำความดีแล้วฉันมีความสุขนะแล้วหนูรู้ไหมว่ามันคืออะไรนี่สำคัญมากเลยล่ะถ้าบ้านของเรามีคนดีเยอะๆทุกคนก็มีความสุข
1: ผมอยากมีความสุข
0: หนูพูดเหมือนที่ฉันเคยพูดกับพ่อเลยแล้วเขาก็ตายไปตอนที่ฉันอายุเท่าๆกับหนู
1: ผมเจ็ดขวบแล้วครับ
0: รู้ไหมพ่อฉันสอนอย่างหนึ่งที่ฉันจำไปตลอดชีวิตพ่อสอนว่าทำตัวยังไงให้เป็นคนดี
1: ก็บอกทุกคนไง
0: มันไม่ใช่แค่บอกคนอื่นเด็กๆต้องฝึกฝนตัวเองให้มีจิตสำนึกที่ดีมีวินัยมีเหตุผลซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตหนูต้องเชื่อว่าหนูคืออีกคนหนึ่งที่เป็นคนดีอย่าให้ความเชื่อที่ว่าคนดีตายหมดแล้วกลายเป็นความจริง
1: แล้วทำไมคนดีตายหมดแล้วครับ
0: นั่นเป็นเรื่องไม่จริงไง
1: ผมอยากเป็นคนดี
0: กว่าหนูจะโตมาเป็นคนดีใช้เวลานานมากๆเลยนะซึ่งจริงๆแล้วเราจะต้องเอาชนะคนไม่ดีอยู่เสมอชนะคนหนึ่งแล้วก็จะไปเจอคนไม่ดีให้เราสู้มาอีกเรื่อยๆตลอดไป
1: แม่บอกว่าพ่อผมเป็นคนดีผมไม่เคยเจอพ่อผมเลยแม่เก็บรูปไว้หมด
0: ทำไมล่ะ
1: พ่อผมร้องไห้ตอนที่ผมคิดว่าเพื่อนๆมีพ่อแต่ผมไม่มีครับ
0: ลองคิดดูสิว่าพ่อของหนูจะภูมิใจมากแค่ไหนที่หนูตั้งใจเป็นเด็กดีชีวิตคือการเติบโตไปข้างหน้าอย่างมีคุณค่าแม้บางครั้งเราจำเป็นต้องบอกลาคนที่เรารักแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะลืมฉันเชื่อว่าพ่อของหนูต้องพูดแบบนี้ถ้าทำได
2: ้กวินกวินลูก
0: เชื่อเถอะว่าแม่จะรู้ว่าหนูอยู่ที่นี่
1: ครับโตก็ที่ผมจะเป็นคนดี
0: ฉันหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นบ๊ายบาย
1: บ๊ายบายสวัสดีครับ

0: พ่อของผมจากไปเพราะตั้งใจทำงานยังไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากทั้งที่มีโรคประจำตัวผมต้องไปจีบเก็บกระดูกในวัดเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งเดียวที่ผมพบพ่อที่นั่น
1: แม
0: ่ก็ได้ไปอยู่กับพ่อในบั้นปลายของชีวิตอย่างที่ตั้งใจส่วนผม65เกษียณมาหลายปีแล้วแต่ยังถูกขอให้ช่วยหน่วยงานของผมจนถึงวันนี้วันสุดท้ายสุขภาพไม่ค่อยดีชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แต่ผมก็หวังว่าจะได้เจอกับพ่ออีกสัก

ครั้งหนึ่งและขอบคุณคำสอนที่พ่อสอนผมในเช้าวันนั้น

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมมัธยศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นทรวงหรือครูอัดครับ
1: เราได้ทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะหวังว่าคงสบายดีสบายดีไหมครับสบายดีนะจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปในเรื่องอะไรครับนโมลูกในเรื่อง
2: รูปที่3ครับ
0: แบบรูป3นั่นเองใช่ไหมเป็นแบบรูป3ของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆนะครับในครั้งนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของแบบรูปว่าแต่จะเป็นแบบรูปของอะไรเรามาติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในเรื่องแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2และลดลงทีละ2นะครับว่าแต่เป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆต้องทำอะไรกันได้บ้างอย่างแรกเลยเด็กๆจะต้องบอกความสัมพันธ์และหาจำนวนถัดไปในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ2ได้นะนอกจากนี้ยังจะต้องหาจำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ2ได้ให้เหตุผลได้นะครับว่าเอ๊ะจำนวนถัดไปเป็นจำนวนใดเพราะเหตุใดนะและสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องนะคุณครูมีรูปมาให้เด็กๆพิจารณามีทั้งหมด4รูปด้วยกันนะครับและมีต่อไปเรื่อยๆด้วยนะมาดูกันนะครับรูปที่1นะครับรูปที่1เป็นรูปอะไรเนี่ยลูกเป็นรูปอะไรเป็นรูปวงกลมรูปที่2ล่ะวงกลมเหมือนกันใช่ไหมครับรูปที่3วงกลมเหมือนกันรูปที่4วงกลมซึ่งในแต่ละรูปมีจำนวนวงกลมเท่ากันไหมลูกไม่เท่ากันเนาะแสดงว่าภาพที่กำหนดให้เป็นรูปอะไรครับวงกลมใช่ไหมครับมีวงกลมหลายกองเลยนะเด็กๆช่วยตอบคุณครูหน่อยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับว่ารูปที่1กับรูปที่2ต่างกันอย่างไรใครตอบคุณครูได้บ้างปณิดาลูกปณิดารูปที่1กับรูปที่2ต่างกันอย่างไรครับ
3: รูปที่1มีวงกลม3อันรูปที่2มีวงกลม5อันค่ะ
0: เด็กๆคิดว่าถูกต้องไหมถูกต้องนะครับนั่นก็คือจำนวนไม่เท่ากันนะครับรูปแบบการวางแตกต่างกันรูปที่2มีจำนวนวงกลมมากกว่ารูปที่1อยู่กี่อันนะ2รูปนั่นเองนะครับแล้วเด็กๆคิดว่าแต่ละรูปที่กำหนดให้นั้นมีจำนวนเท่าใดแต่ละรูปนะครับเด็กๆช่วยกันพิจารณาพร้อมกันเลยครับทางต้นทางและปลายทางรูปที่1 3มีวงกลม3รูปนะครับรูปที่2แล้วลูกมีวงกลมกี่รูปครับปลายทางแล้วครับ5รูปนะรูปที่3ครับ7รูปนะครับมีวง7รูปและรูปที่4 9รูปที่4มีวงกลม9รูปนะครับยากไหมไม่ยากนะรูปที่2มีวงกลมมากกว่ารูปที่1อยู่กี่รูปใครตอบเป็นครูได้บ้างปลายทางครับยกมือตอบเป็นครูปลายทางเลยนะตะวันลูกตะวันรูปที่2มีวงกลมมากกว่ารูปที่1อยู่กี่รูปครับ
4: 2รูปครับ
0: 2รูปนั่นเองถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาปรบมือให้ตะวันหน่อยยิ้มมากนะรูปที่3แล้วลูกเมื่อสักครู่นี้เราพิจารณารูปที่2กับรูปที่1ใช่ไหมครับว่าต่างกันอยู่กี่รูปและรูปที่3มีวงกลมมากกว่ารูปที่2อยู่กี่รูปครับดาเนียลูก
5: 2รูปค่ะ
0: ต่างกันอยู่2รูปเช่นกันนะครับถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประมือให้ดาเนียหน่อยเยอะมากนะมาพิจารณารูปที่4กันบ้างนะครับรูปที่4มีวงกลมมากกว่ารูปที่3อยู่กี่รูปครับนโมลูก
6: 2รูปครับ
0: 2รูปเช่นกันนะครับเอาประมือให้นโมหน่อยนะมากกว่าอยู่2รูปนะครับและเด็กๆคิดว่าถ้าคุณครูเขียนรูปที่5รูปที่5ควรมีวงกลมจำนวนเท่าใดเพราะเหตุใด ใครตอบเป็นครูได้บ้างมือจับหูจับแขนจับไหล่ยกมือดาเนียลูก
1: 11ค่ะ
0: 11รูปเอ๊ะทราบได้อย่างไรลูกเพราะเหตุใด
1: เพราะว่าเพิ่มทีละ2ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเพิ่มทีละ2ใช่ไหมครับแล้วรูปที่4มีอยู่เท่าไหร่นะ
1: 9รูป
0: มีอยู่9ใช่ไหมครับเพิ่มไป2ใช่ไหมครับเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 11ค่ะ
0: เป็น11ใครคิดเหมือนดาเนีย

0: บ้างลูกยกมือปลายทางแล้วครับคิดเหมือนดาเนียไม่เอ่ยใครคิดแตกต่างมีไหมคิดแตกต่างได้นะแต่จะถูกต้องหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับมาดูกันนะจะเห็นว่ารูปที่5นะครับเหมือนที่ดาเนียบอกเลยนั่นคืออะไรต้องมีวงกลม11รูปนะครับเพราะจำนวนวงกลมในแต่ละรูปเพิ่มขึ้นทีละ2รูปนะครับเพิ่มขึ้นครั้งละ2รูปนะฉะนั้นแล้วจากรูปที่4ไปรูปที่5ก็ต้องเพิ่มขึ้นไป2รูปเป็น11รูปนั่นเองนะครับเด็กๆจะเห็นว่ารูปแบบการวางวงกลมในรูปที่5เนี่ยก็จะต้องคล้ายๆกับอะไรครับคล้ายๆกับรูปที่4แต่มันต้องวางยังไงลูกรูปที่5ต้องวางยังไงรูปที่5ต้องวางยังไงลูกตอนนี้คุณรูปที่5ต้องวางยังไงจะเห็นว่าอะไรครับรูปที่5ต้องเพิ่มด้านล่างไปอีก1ใช่ไหมประกรณ์และอะไรอีกตอบสิต้องเพิ่มด้านล่างแถวล่างใช่ไหมครับ1รูปและเพิ่มแถวบนอีก1รูปนั่นเองในลักษณะนี้นะครับเข้าใจไหมลูก
1: เข้าใจ
0: นะก็คือวางวงกลมเพิ่มในแถวล่าง1รูปและแถวบน1รูปนะครับก็จะมีทั้งหมด11รูปเช่นกันนะแล้ววงกลมในรูปถัดไปมีจำนวนเท่าไรเพราะเหตุใดเอามือจับหูประเมิน2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งยกมือวันใหม่ลูกคิดว่ารูปถัดไปก็คือรูปที่6ใช่ไหมครับรูปที่6น่าจะมวลวงกลมเท่าไหร่ลูก
1: 13รูปค่ะ
0: 13รูปเพราะเหตุใด
1: เพิ่มมาอีก2ก็จะเป็น13ค่ะ
0: จากเท่าไหร่จาก11ใช่ไหมเพิ่มไปอีก2เป็น
1: 13
0: ใครเห็นด้วยกับวันใหม่บ้างยกมือใครเห็นด้วยกับวันใหม่ยกมือใครคิดว่ายังไม่ใช่มีไหมใครคิดว่ายังไม่ใช่และปลายทางล่ะครับคิดว่าน่าจะเป็น13รูปไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะเด็กๆจะเห็นว่าเป็น13เพราะว่าจะเห็นว่าแต่ละรูปมีวงกลมเพิ่มขึ้นทีละ2นะครับนั่นคือเพราะเพิ่มขึ้นครั้งละ2นั่นเองนะครับแสดงว่ารูปที่6นะจะต้องมีวงกลม13รูปนะครับถ้าเราจะเขียนชุดของจำนวนและความสัมพันธ์นะครับเราจะสามารถเขียนได้ดังนี้นะเราพิจารณาที่จำนวนนะลูกแบบนี้นะครับรูปที่1มีเท่าไหร่นะ3ใช่ไหมครับรูปที่2มีเท่าไหร่ครับ5รูปที่3แล้วลูก7รูปที่4 9และรูปที่5 11ถ้าเราจะเขียนความสัมพันธ์นักเรียนคิดว่าความสัมพันธ์ของเขาคืออะไรครับความสัมพันธ์คืออะไรวันใหม่ลูกความสัมพันธ์ของเขาคืออะไรครับ
1: การเพิ่มขึ้นทีละ2
0: เพิ่มขึ้นทีละ2นั่นเองอ่ะปรบมือให้วันใหม่หน่อยเยอะมากนะนั่นก็คือเพิ่มขึ้นทีละ2เห็นไหมครับจาก3ไป5เพิ่มขึ้น2ใช่ไหมครับจาก5เพิ่มขึ้น2เป็น7จาก7เพิ่มขึ้น2เป็น9จาก9เพิ่มขึ้น2เป็น11นะครับแล้วเด็กๆคิดว่าถ้าเพิ่มขึ้นอีก2เป็นเท่าไหร
2: ่
0: 13นั่นก็คือรูปที่เท่าไหร่ครับรูปที่6นั่นเองมีวงกลมจำนวน13รูปนะถ้าเราจะหาจำนวนถัดไปในแบบรูปนะครับต่อไปนี้ที่คุณครูกำหนดให้นะหาจำนวนถัดไปในแบบรูปเด็กๆต้องเข้าใจก่อนนักเรียนเข้าใจคำว่าแบบรูปหรือยังเอ่ยแบบรูปต้องเป็นอะไรลูกในที่นี้แบบรูปของจำนวนใช่ไหมคือชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งในที่นี้เราเรียนรู้กันโดยความสัมพันธ์อะไรครับเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับทีละ2อยู่นะตอนนี้นะครับขณะนี้อ่ะมาดูกันนะข้อที่1 นะครับมีจำนวนใดบ้างขั้นแรกเวลาที่เราเห็นแบบรูปนะทางต้นทางและปลายทางนะครับให้อ่านจำนวนก่อนนะครับว่าจำนวนทั้งหมดในแบบรูปมีจำนวนใดบ้างพร้อมกันทางต้นทางและปลายทาง

0: ครับ12 14 16 18 20เด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นจำนวนใดอ๋อเด็กๆตอบได้อย่างรวดเร็วเลยว่าเป็นเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตามที่นักเรียนคิดหรือเปล่านะครับจำนวนถัดไปควรเป็นจำนวนใดเพราะเหตุใดนั่นก็คือน้ำโมลูก
1: 22ครับ
0: 22เพราะเหตุใดลูก
1: เพราะจำนวนจะเพิ่มทีละ2ไปตลอดครับ
0: เพิ่มขึ้นทีละ2ใช่ไหมเยี่ยมมากปรบมือให้น้ำโมหน่อยนะครับนั่นคือ22เพราะว่า20เพิ่มไปอีก2ก็เป็น22นะครับเราอาจจะมาดูแนวคิดนะถ้าเราจะดูแนวคิดมาดูที่แนวคิดแรกนะครับเราอาจจะพิจารณาอะไรก่อนนะครับสังเกตจำนวนที่อยู่ติด12กับ14ต่างกันอยู่เท่าไหร่ลูกต่างกันอยู่เท่าไหร่เนี่ย2 14กับ16ต่างกันอยู่เท่าไหร่ครับ2 16กับ18ต่างกันอยู่2 18กับ20ต่างกันอยู่เท่าไหร่ครับ2นั่นเองฉะนั้นแล้วจะเห็นว่า14มากกว่า12อยู่2นะ16มากกว่า14อยู่เท่าไหร่ครับ2 18มากกว่า16อยู่2และ20มากกว่า18อยู่2นั่นเองนะครับนั่นก็คือพิจารณาจากความต่างของจำนวนที่อยู่ติดกันนะครับนั่นก็คือแนวคิดแรกนะเดี๋ยวเราลองมาดูแนวคิดที่2อ่ะใครคิดแตกต่างจากแนวคิดแรกได้บ้างทั้งต้นทางและปลายทางคิดว่าถ้าเราไม่คิดในลักษณะนั้นเราจะคิดอย่างไรดีมีแนวคิดอื่นอีกไหมลูกใครคิดแนวคิดอื่นได้อีกบ้างมีไหมปลายทางแล้วครับมีแนวคิดอื่นไหมประกอบลูกอาจจะต้องใช้ความคิดใช้เวลาสักเล็กน้อย
2: มันเป็นเลขคู่ครับ
0: อ๋อเป็นจำนวนคู่ใช่ไหม
2: ครับ
0: จำนวนคู่เรียงกันใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: แล้วเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ลูก
2: สองครับ
0: อ๋อเป็นจำนวนคู่โหเยี่ยมมากเลยประมือให้ประกอบหน่อยนะมีแนวคิดอื่นอีกไหมลูกแนวคิดอื่นมีอีกไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะแนวคิดที่2เราอาจจะนับเพิ่มใช่ไหมจาก12ไปหา14ใช่ไหมครับ12แล้วอะไรนับพร้อมกันใช้นิ้วมือ13 14นะครับได้เท่าไหร่ครับได้14นะแสดงว่าเพิ่มขึ้น2ใช่ไหมครับจาก14ไป16นับไป15 16เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ
3: 2
0: เพิ่มขึ้น2นะจาก16ไป18นับเพิ่มไป17 18เพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่ครับ
3: 2
0: นับจาก18ไป20สิลูก
3: 19
0: 20ใช่ไหมครับก็จะเพิ่มขึ้น2นั่นหมายความว่าจะเห็นว่าจำนวนทางขวาเพิ่มขึ้นจากจำนวนทางซ้ายอยู่2นั่นเองนะแนวคิดที่2นะแนวคิดที่3มาดูกันบ้างให้เราสังเกตจากจำนวนที่อยู่ติดกันลูกโดยจำนวนทางขวามากกว่าจำนวนทางซ้ายจึงนำจำนวนทางขวาลบด้วยจำนวนทางซ้ายที่อยู่ติดกันสังเกตนะครับถ้าเรานำ14ลบด้วย12จำนวนทางขวาใช่ไหมลบด้วยจำนวนทางซ้ายเด็กๆเข้าใจไหมนำ14ลบด้วย12เหลือเท่าไหร่ครับ
3: 2
0: นะมาพิจารณาคู่ถัดไปครับ14กับ16นำจำนวนทางขวาลบด้วยจำนวนทางซ้ายนั่นคือนำ16ลบด้วย14เหลือเท่าไหร่เอ่ย2นะและถ้านำ18ลบด้วย16แล้วลูกเหลือเท่าไหร
3: ่
0: 2เช่นกันและพิจารณาคู่ถัดไปพิจารณาคู่ใดใครตอบได้บ้าง18กับ
3: 20
0: 18กับ20พิจารณาโดยการนำอะไรลบด้วยอะไรลูก
3: 20ลบด
0: ้
3: วย18
0: 20ลบด้วย18เหลือ2นั่นเองนะครับฉะนั้นถ้าเราจะหาจำนวนถัดไปเราจะทำยังไงเราก็ต้องหาใช่ไหมว่าจำนวนใดลบด้วย20และเหลือ2ใช่ไหมครับก็คืออะไรครับ
3: 22
0: นั่นเองนะหรือถ้าเราจะเขียนชุดของจำนวนนะครับเราก็สามารถเขียนได้เพราะเราทราบความสัมพันธ์แล้วใช่ไหมครับความสัมพันธ์คืออะไรนะความสัมพันธ์ของชุดของจำนวนนี้คืออะไรครับค ืออะไรเพิ่ม

0: ขึ้นหรือลดลงลูกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละ2ใช่ไหมเพิ่มขึ้นครั้งละ2เท่าๆกันนะครับเขียนชนวนและความสัมพันธ์ได้ดังนี้นะนั่นคืออะไรจาก12ไป14จะเห็นว่าเพิ่มขึ้น2ใช่ไหมจาก14ไป16เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: จาก16ไป18เพิ่มขึ้น
1: 2
0: จาก18ไป20เพิ่มขึ้น
1: 2
0: เพิ่มขึ้น2และนักเรียนคิดว่าจาก20เพิ่มขึ้นไป2เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 22
0: นั่นเองยากไหมไม่ยากเลยขอให้นักเรียนใช้ทักษะการสังเกตสังเกตแล้วบอกความสัมพันธ์ให้ได้นะครับว่าความสัมพันธ์นั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าไหร่นะนักเรียนก็จะสามารถหาจำนวนที่อยู่ถัดไปได้นะหรือเราอาจจะเขียนแสดงความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นทีละ2โดยเขียนเป็นเครื่องหมายบวกแล้วตามด้วย2ในลักษณะนี้นะครับเพื่อบ่งบอกว่าอ๋อเพิ่มขึ้นครั้งละ2นะในลักษณะนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเด็กๆ เขียนยังไงเขียนโดยใช้คำว่าอะไรครับเพิ่มขึ้น2ใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกและตามด้วย2ในลักษณะนี้นะครับ14บวก2เป็นอะไรครับ16 16บวก2เป็น18 18บวก2เป็น
1: 20
0: และ20บวกด้วย2เป็น
1: 22
0: นั่นเองนะครับดังนั้นจึงได้ว่าชุดของจำนวนมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นทีละ2หรือชุดของจำนวนนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2นะครับนั่นหมายความว่าเด็กๆ ก็จะต้องได้คำสำคัญแล้วคำว่าอะไรครับแบบรูปของจำนวนใช่ไหมใครบอกคุณครูได้บ้างเรามาถึงจุดตรงนี้แล้วนะครับแบบรูปของจำนวนน่าจะหมายถึงอะไรตามความคิดของเราแบบรูปของจำนวนน่าจะเป็นยังไงลูกนักเรียนคิดว่าทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันครับคิดว่าแบบรูปของจำนวนเป็นยังไงลูกนะโมลูก
2: คือจำนวนที่จะเพิ่มทีละ2ครับ
0: คือจำนวนที่อาจจะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ก็ได้นะลูกนะแต่ในที่นี้เราเพิ่มขึ้นทีละ2ใช่ไหมถ้าแบบรูปของจำนวนก็คือชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับและเราสามารถที่จะใช้ความสัมพันธ์นั้นในการหาจำนวนถัดไปได้นะเราเรียกว่าแบบรูปนะครับของจำนวนนะมาดูข้อที่2นะครับนักเรียนคิดว่าจำนวนถัดไปควรเป็นจำนวนใดเพราะเหตุใดใครตอบได้บ้างขั้นแรกเวลาที่เราเห็นแบบรูปปุ๊บเราต้องทำยังไงก่อนลูกอย่างนี้ครูบอกถ้าเราเห็นแบบรูปเราต้องทำอย่างไรก่อนครับอ่านจำนวนทั้งหมดในแบบรูปก่อนเพราะฉะนั้นทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันว่ามีจำนวนใดบ้างครับ
1: 91
0: 89 87 85 83ใช่ไหมครับเราต้องการที่จะหาจำนวนถัดไปใช่ไหมก่อนอื่นเด็กๆก็ลองสังเกตก่อนเอ้ยชุดของจำนวนนี้เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงและถ้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่และถ้าเป็นลดลงลดลงทีละเท่าไหร่ใครตอบได้บ้างเอ่ยเกียร์ไหนลูกคิดว่าชุดของจำนวนนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงครับ
3: ลดลงครับ
0: ลดลงและคิดว่าลดลงทีละเท่าไหร่ครับ
3: 2ครับ
0: ลดลงทีละ2ใครคิดแบบเกียร์ไหนบ้างทางต้นทางและปลายทางยกมือใครว่าไม่ใช่ลดลงทีละ2มีมั้ยใครว่าไม่ใช่น่าจะเป็นเพิ่มขึ้นมาดูกันนะและจำนวนถัดไปล่ะควรเป็นจำนวนใดเกียร์ไหนต่อจาก83
3: 11ครับ
0: 81ใครคิดเหมือนเกียร์ไหนบ้างใครว่า81ยกมือใครว่าไม่ใช่ใครว่าไม่ใช่บ้างถ้าได้81แสดงว่าทุกคนเห็นด้วยนั่นหมายความว่าถ้าคุณครูถามคนใดแสดงว่าคนนั้นจะต้องตอบได้ใช่ไหมว่าเพราะเหตุใดตะวันลูกทำไมถึงคิดว่าเป็น81
3: มันเป็นเลขคี่ครับมันลดลงทีละ2ครับ
0: ลดลงทีละ
3: 2

0: 82นั่นเองนะครับเอาประเมินให้ตะวันนอเยี่ยมมากนะครับเป็น81เพราะว่าอะไร83ลดลง2เป็น81นั่นเองนะครับฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราจะหาว่าเป็นจำนวนถัดไปจำนวนถัดไปคือจำนวนใดเนี่ยเราก็อาจจะใช้แนวคิดได้อย่างหลากหลายเลยเพื่อนบอกว่าอ๋อลดลงทีละ2ถ้าไม่ใช้แนวคิดนี้ใช้แนวคิดอื่นได้ไหมลองช่วยกันคิดสิเดี๋ยวเรามาดูกันนะอัปกรณ์บอกว่าอะไรนะ
1: เป็นเลขคี่ครับ
0: เป็นจำนวนคี่ใช่ไหมครับอ๋อสังเกตว่าเป็นจำนวนคี่นะเอ้าก็คุณครูก็ตอบ79ได้นะสี่ประกรณ์ถ้าเป็นจำนวนคี่79ก็เป็นจำนวนคี่ใช่ไหมเราต้องดูอะไรด้วยความสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมใช่ไหมดานิเอลจะเพิ่มเติมอะไรลูก
1: ถ้าเป็น81จะเป็นจำนวนคี่ของหลักหน่วยค่ะ
0: ฮะถ้าเป็น81เป็นจำนวนคี่นะเป็นจำนวนคี่นะครับแต่ถ้าเป็น79ล่ะก็ไม่ได้เพราะไม่สอดคล้องกับความสัมพันธ์นะครับแนวคิดแรกเราอาจจะสังเกตจำนวนที่อยู่ติดกันใช่ไหมว่าต่างกันอยู่2มาดู91กับ89จะเห็นว่า89น้อยกว่าอะไรน้อยกว่า91อยู่2นั่นเองพิจารณาคู่ถัดไป87น้อยกว่า89อยู่2 85น้อยกว่า87อยู
2: ่
0: 2นะครับและ83น้อยกว่า85อยู
2: ่
0: 2นะฉะนั้นแล้วจำนวนที่อยู่ถัดไปต้องน้อยกว่า83อยู่2นั่นเองนั่นก็คือ81นะครับหรืออาจจะดูแนวคิดที่2นะโดยการนับถอยหลังใช้การนับถอยหลังจาก91นับถอยหลังไปถึง89อ่ะ91แล้วอะไร
2: 90
0: 89ใช่ไหมครับก็ถอยไป2นะ89ถอยไปเท่าไหร่เหลือ87นับถอยหลังไป89และ88 87ก็นับถอยหลังไปนะครับจะเห็นว่าถอยหลังไป2ใช่ไหมครับ87เหลือ85แสดงว่านับถอยหลังไปเท่าไหร่ครับ86 85นับถอยหลังไป2ใช่ไหมครับและ85ไป83ลดลงเท่าไหร
2: ่
0: นับถอยหลังไป84 83นะครับก็จะเห็นว่าอะไรลดลง2นะครับนับถอยหลังไปนะครับใช้การนับถอยหลังนะจาก89ถึง87ก็เป็น88 87ใช่ไหมจาก87ถึง85ก็จะเป็น86 85นะครับและนับถอยหลังจาก85ถึง83ก็จะเป็น84 83นะครับฉะนั้นแล้วจะเห็นว่าอะไรครับจะเห็นว่าจำนวนทางขวาลดลงจากทางซ้ายอยู่2นั่นเองนะฉะนั้นแล้วเราก็จะได้ว่าอะไรครับถ้าเรานับถอยหลังไปนะจาก83ถอยหลังไปอีก2ถูกไหมครับก็จะเป็นอะไรครับ80เท่าไหร่81นั่นเองนะแนวคิดอื่นล่ะใครมีแนวคิดอื่นอีกบ้างมีไหมใครมีแนวคิดอื่นอีกบ้างเราอาจจะใช้วิธีการอะไรการหาความต่างนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าจากแนวคิดที่1เนี่ยจากกับแนวคิดที่2จะคล้ายๆกันก็คือหาความต่างใช่ไหมครับถ้าเราต้องการหาความต่างในทางคณิตศาสตร์เราใช้เครื่องหมายอะไรนะใช้เครื่องหมายอะไรนะครับใช้เครื่องหมายลบนั่นเองฉะนั้นเราก็อาจจะนำจำนวนที่อยู่ติดกันนะครับโดยนำจำนวนทางขวานะครับสังเกตว่าจำนวนทางขวาเนี่ยน้อยกว่าจำนวนทางซ้ายก็จะนำจำนวนทางซ้ายลบด้วยจำนวนทางขวาที่อยู่ติดกันนะเราพบว่าอะไรลูกมาดู91กับ89ถ้าเรานำจำนวนทางซ้ายนะครับลบด้วยจำนวนทางขวานะนำจำนวนทางซ้ายลบด้วยจำนวนทางขวานะครับนั่นก็คือนำ91ลบด้วย89จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 2
0: ต่อไปคู่ถัดไปถ้าเรานำ89ลบด้วย87ล่ะก็เท่ากับ2เช่นกันถ้านำ87ลบด้วย85เหลือเท่าไหร่ครับ
2: 2
0: นำ85ลบด้วย83เหลือ2แสดงว่าคู่ถัดไปนะก็ต้องเป็น83ลบด้วยจำนวนใดแล้วเท่ากับ2ลูกลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ2 นะโมลูกนั่นคือ
1: 81ค่ะ
0: 81นั่นเองเยี่ยมมากนะครับเอาประมือให้นะโมหน่อยนะก็เป็นแนวคิดที่3นะครับจะเห็นว่าจากเมื่อสักครู่นี้ทั้ง3แนวคิดนะชุดของจำนวนมีความสัมพันธ์กันอย่างไรชุดของจำนวนมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับลดลงใช่ไหมลดลงทีละลดลงครั้งละ2เท่าๆกันนะครับเราสามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์ได้ในลักษณะนี้เลยนะอ๋อเมื่อสักครู่นี้91ลดลงไปเท่าไหร่ครับลดลง2เหลือ89จาก89ลดลง2เหลือ 87จาก87ลดลง2เหลือ 85 85ลดลง2เหลือ83และ83ลดลง2เหลือ81เราก็จะทราบจำนวนที่อยู่ถัดไปนั่นเองนะครับถ้าต่อจาก81ล่ะคิดว่าเป็นจำนวนใด
2: 79
0: นะเพราะว่าลดลงไป2ใช่ไหมครับหรือเราอาจจะเขียนได้ในอีก1ลักษณะนะครับลดลง2นักเรียนคิดว่าเราน่าจะใช้เครื่องหมายใดใช้เครื่องหมายใดครับดาเนียลูกใช้เครื่องหมาย
1: ลบ
0: แล้วตามด้วย2นั่นเองนะครับในลักษณะนี้นะ91ลบด้วย2เหลือ89 89ลบด้วย2เหลือ87 87ลบด้วย2เหลือ
2: 85
0: 85ลบด้วย2เหลือ
2: 83
0: 83ลบด้วย2เหลือ81นั่นเองนะครับดังนั้นจึงได้ว่าชุดของจำนวนนี้มีความสัมพันธ์กันแบบลดลงทีละ2หรือชุดของจำนวนนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ2นั่นเองนะครับนักเรียนได้เรียนรู้นะทั้งแบบรูปของจำนวนที่ขึ้นทีละ2และลดลงทีละ2ไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาดูในส่วนของข้อที่3กันบ้างนะว่าเด็กๆจะตอบจำนวนที่หายไปได้หรือไม่นะครับจาก2ข้อแรกเด็กๆจะเห็นว่าเด็กๆหาจำนวนถัดไปใช่ไหมโดยสังเกตความต่างใช่ไหมครับแล้วก็ดูความสัมพันธ์ใช่ไหมครับว่าความสัมพันธ์นั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าไหร่นะข้อที่3นักเรียนก็จะต้องใช้การสังเกตเช่นกันนะครับการที่เราจะหาได้ว่าแบบรูปของจำนวนนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรเด็กๆต้องทำอย่างไรก่อนเจอแบบรูปทำอย่างไรก่อนครับขั้นแรกอ่านก่อนนะดูทุกจำนวนก่อนอ่านพร้อมกันครับ189 191จำนวนที่หายไปใช่ไหมครับ195 197 199นะครับเขากำหนดให้ว่านี่คือแบบรูปของจำนวนถ้าเขากำหนดในลักษณะนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเขาต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมลูกอ๋อเขาต้องมีความสัมพันธ์กันนะและนักเรียนคิดว่าความสัมพันธ์นั้นคือความสัมพันธ์อะไรลูกนะโมลูก
1: การบวกครับสามความสัมพันธ์การบวกครับ
0: บวกนี่คืออะไรลูกเพิ่มขึ้นหรือลดลง
1: เพิ่มขึ้นค่ะ
0: เพิ่มขึ้นใช่ไหมใครเห็นด้วยกับน้ำโมบ้างยกมือปลายทางแล้วครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับเห็นด้วยกับน้ำโมไหมใครเห็นด้วยยกมือใครคิดว่าไม่ใช่ใครเห็นต่างบ้างถ้าเราอ่านจากซ้ายไปขวาในลักษณะนี้นะครับจะเห็นว่าอะไรครับจะเห็นว่าแบบรูปของจำนวนมีความสัมพันธ์กันก็คือเพิ่มขึ้นทีละ2นั่นเองใช่ไหมอ๋อเพิ่มขึ้นทีละ2นะเราทราบได้อย่างไรล่ะทราบได้อย่างไรว่าเพิ่มขึ้นทีละ2ใครให้แนวคิดได้บ้างจากที่เราฟังมาทั้ง2ตัวอย่างแล้วเราทราบได้ยังไงลูกว่าเพิ่มขึ้นทีละ2ทราบได้ยังไงล่ะช่วยคิดสิช่วยคุณครูคิดสิทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะแนวคิดที่1นะครับนักเรียนอาจจะสังเกตจำนวนที่อยู่ติดกันใช่ไหมต่างกันอยู่เท่าไหร่ครับ
2: 2
0: ต่างกันอยู่2นะ

0: เช่น191ใช่ไหมครับมากกว่า189อยู่เท่าไหร
1: ่
0: มากกว่า189อยู่2นะครับและเรามาดูคู่อื่นนะ197มากกว่า195อยู่เท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมและอีก1คู่199มากกว่า197อยู่เท่าไหร่ครับ
1: 2
0: มากกว่า197อยู่2นั่นเองและนักเรียนคิดว่าความสัมพันธ์ตรงนี้ความสัมพันธ์ตรงนี้นักเรียนต้องหายังไงเกียร์ไหนลูกแสดงว่า195ต้องมากกว่าอะไร
2: 193ครับ
0: 193ใช่ไหมคิดว่าเป็น193เพราะอะไรลูก
2: เพราะว่ามันเพิ่มขึ้น2ครับ
0: เพิ่มขึ้นทีละ2ใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้แนวคิดนี้เราก็อาจจะดูว่าอ๋อ195มากกว่าจำนวนใดอยู่2นะนั่นก็คือ193เหมือนที่เกียร์ไนท์บอกนะเอาประเมินให้เกียร์ไนท์หน่อยเยี่ยมมากนะครับหรือเราอาจจะดูแนวคิดอื่นนะใครมีแนวคิดอื่นอีกบ้างมีไหมถ้าไม่คิดในลักษณะแนวคิดแรกคิดแบบอื่นได้ไหมคณิตศาสตร์มีได้หลากหลายแนวคิดนะครับถ้านักเรียนจะเดินทางไปจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนักเรียนคิดว่ามีหลายเส้นทางไหม
1: ม
0: ีหลายเส้นทางนะครับคณิตศาสตร์เหมือนกันเลยมีโจทย์เช่นเดียวกันเป้าหมายเดียวกันนะครับไปได้หลายทิศทางได้หมายความว่าเด็กๆก็สามารถที่จะมีวิธีการที่หลากหลายในการหาคำตอบได้นะเด็กๆลองคิดสิถ้าไม่ใช่แนวคิดแรกเป็นแนวคิดอื่นได้ไหมได้แนวคิดอะไรล่ะช่วยกันคิดสิลูกถ้าเราไม่ใช้แนวคิดแรกใครคิดแบบอื่นบ้างใครคิดแบบอื่นมีไหมปลายทางเลยลูกสามารถตอบคุณครูปลายทางได้นะครับมีไหมเดี๋ยวมาดูกันนะเราอาจจะนับเพิ่มจาก189ไงลูกถึง191นับจาก189แล้วเป็น100อะไร190 191นะครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ 2ใช่ไหมจากนั้นเรามาสังเกตต่อถ้าเรานับเพิ่มจาก195ไป197 195แล้ว190 6 190 7นะเพิ่มขึ้นไป2และ197ไป199เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเบิ้ลจะนับให้เพื่อนดูใช่ไหมจาก197ไป199นับได้ยังไงครับนับเพิ่มจาก197ไป199ให้เพื่อนๆดูสิให้เพื่อนๆปลายทางดูด้วยนะครับนับยังไง197ไป199ใช้นิ้วสิ
2: 197
0: 197แล้ว190อะไร198
2: 199คร
0: ับ ได้กี่นิ้ว
2: 2ครับ
0: ได้2นิ้วนะแสดงว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้น
2: 2ค่ะ
0: เพิ่มขึ้น2นะครับนับจาก197ก็จะเป็น198 199นะครับดังนั้นจะเห็นว่าจำนวนทางขวาเพิ่มขึ้นจากจำนวนทางซ้ายอยู่2นั่นเองนะหรือแนวคิดที่3นะครับใครมีแนวคิดอื่นอีกบ้างเห็นไป2แนวคิดแล้วมีแนวคิดอื่นอีกไหมมีแนวคิดอื่นอีกไหมลูกมีไหมใช้อะไรเอ่ยมีไหมได้ไหมใช้อะไรครับประกอบลูกใช้อะไร
2: การลบครับ
0: ใช้การลบเหรอ
2: ครับ
0: เป็นแบบรูปที่ทำไมเพิ่มขึ้นน่าจะใช้การอะไรตะวันลูกน่าจะใช้การอะไรครับ
2: การบวกครับ
0: น่าจะใช้การบวกนั่นเองนะนั่นก็คืออาจจะนำจำนวนทางอะไรทางซ้ายใช่ไหมครับบวกไปเท่าไหร่บวกไป2นะครับหรือถ้าจะใช้แนวคิดประกรณ์ประกรณ์จะใช้อะไรจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดลูกใช้แนวคิดประกรณ์ถ้าประกรณ์ใช้การลบเมื่อสักครู่นี้ประกรณ์จะนำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดจำนวนทางขวาลบด้วยซ้ายหรือซ้ายลบด้วยขวาลูก
2: จำนวนซ้ายลบด้วยขวาครับ
0: ต้องนำจำนวนที
2: ่มาก
0: ใช่ไหมแสดงว่าต้องนำจำนวนทางอะไร
2: ซ้ายขวาครับ
0: ขวาลบด้วย
2: ซ้ายค
0: ่
2: ะ
0: จำนวนทางซ้ายนะครับก็สอดคล้องกับแนวคิดที่3นะก็คือสังเกตจำนวนที่อยู่ติดกันจะเห็นว่าจำนวนทางขวาเนี่ยมากกว่าจำนวนทางซ้ายใช่ไหมก็ลองนำจำนวนทางขวาลบด้วยจำนวนทางซ้ายนะครับนั่นก็คือลองนำ191ลบด้วย189เหลือ2นะหรืออาจจะนำ197ลบด้วย195เหลือเท่าไหร่ครับ2เช่นกันหรืออาจจะ199ลบด้วย197เหลือ2แสดงว่าเราต้องหาว่าอะไรลูกเราต้องหาว่าอะไรถ้าเราใช้แนวคิดนี้เราต้องหาว่า195ลบด้วยจำนวนใดแล้วเหลือ2ใช่ไหมนั่นคือจำนวนใดครับนะโมลูกนั่นคือจำนวนใดครับ
2: 193คร
0: ับ นั่นก็คือ193นั่นเองนะ193ปรบมือให้นะโมหน่อยเยี่ยมมากนะครับแม้ก็ใช้แนวคิดที่3ได้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าจำนวนที่หายไปคือจำนวนใดก็คือ193นั่นเองนะอย่างที่นะโมบอกไปเลยนะแล้วทราบได้อย่างไรนั่นก็คืออาจจะใช้แนวคิดแรกใช่ไหมนับเพิ่มจาก191ไปอีก2นะก็จะได้เป็นอะไรครับ192 193ใช่ไหมครับหรือแนวคิดที่2ก็นับจาก191ไปอะไรครับเพิ่มไปอีก2นะนั่นคือบวกเพิ่มถูกไหมครับนักเรียนจะเห็นว่าจากแนวคิดแรกกับแนวคิดที่2เนี่ยจะสอดคล้องกันแต่ทำไมแสดงเป็นเครื่องหมายนั่นเองใช่ไหมครับบวกเพิ่มอีก2นับเพิ่มนั่นคืออะไรครับใช้เครื่องหมายอะไรลูกบวกนั่นเองนำ191บวก2ก็จะเป็น193นะครับหรือแนวคิดที่3ก็อาจจะนำอะไรครับนำจำนวนทางขวาใช่ไหมลบด้วย2ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจำนวนทางขวามากกว่าจำนวนทางซ้ายที่อยู่ติดกันอยู่2จึงนำจำนวนทางขวาลบด้วย2จะได้195ลบด้วย2ก็จะเหลือเป็นอะไรครับ193นั่นเองนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนแรกเราอยู่เราเห็นว่าห่างกันอยู่ติดกันนะครับห่างกันอยู่เท่าไหร่นะต่างกันอยู่2ใช่ไหมเราก็ต้องหาว่า195ลบด้วยจำนวนใดแล้วเหลือ2ถ้าเราใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเราจะได้ว่าอะไรครับนำ195ลบด้วย2ก็จะเท่ากับจำนวนนั้นนั่นก็คือ193นั่นเองยากไหมไม่ยากนะหรืออาจจะมีแนวคิดที่4นะครับนั่นคืออาจจะนับถอยหลังก็ได้นะก็จะสอดคล้องกับแนวคิดที่3นะคล้ายๆกันนะครับแต่ใช้การนับถอยหลังไป2ครั้งนะก็จะได้193เช่นกันนะถอยหลังจาก195นะครับและเราสามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์ได้ในลักษณะนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นว่าเราได้แล้วใช่ไหมลูกว่าจำนวนที่หายไปคือเท่าไหร่ครับ1คือ193ใช่ไหมครับแล้วเขาเพิ่มขึ้นใช่ไหมเพิ่มขึ้น2นั่นก็คือ189บวกด้วย2เป็น191ใช่ไหมครับ191บวกด้วย2เป็น193 193บวกด้วย2เป็น195 195บวกด้วย2เป็น197และจะพบว่า197บวกด้วย2เป็น199ฉะนั้นเวลาที่เราคิดนะครับเราก็อาจจะต้องคิดแบบย้อนกลับใช่ไหม backward ไปนะครับย้อนกลับไปว่าอ๋อ195ก็ต้องถอยไป2หรือลดลง2นั่นก็คือลบด้วย2เหลือ193นั่นเองนะครับยากไหมลูกยากไหม
1: ไม
0: ่ยากนะถ้าไม่ยากเด็กๆลองสรุปให้ครูฟังสิว่าจะเป็นเรื่องแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ2เด็กๆได้อะไรบ้างใครได้อะไรบ้างดานิเอลลูก
2: การเพิ่มขึ้นทีละ2ค่ะ
0: การเพิ่มขึ้นทีละ2ใครได้อะไรอีกลูกวันใหม
2: ่จำนวนที่ลดลงทีละ2ค่ะ
0: จำนวนที่ลดลงทีละ2ใครได้อะไรอีกชัยพฤกษ์ชัยพฤกษ์ ชนิดพฤกษ์ได้อะไรลูก

0: หาผลบวกที่สองครับ
1: การหาผลบวกใช่ไหมการหาผลบวกนะอะไรอีกได้อะไรอีกประกอบลูกประกอบ
2: การหาผลลบครับ
1: อ๋อการหาผลลบใครได้อะไรอีกแล้วแบบรูปสรุปแล้วแบบรูปนี่คืออะไรลูกแบบรูปของจำนวน

0: พิ่มขึ้นทีละ2และลดลงทีละ2นั่นเองนะครับอ่ะประเมินประกอบหน่อยนั่นคืออะไรครับจะเห็นว่าชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องนะในลักษณะของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันเป็นแบบรูปของจำนวนนะครับและแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2เป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในลักษณะการเพิ่มขึ้นทีละ2เท่าๆกันคุณครูถามว่าถ้าเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ2แล้วลูกเด็กๆคิดว่าความหมายของเขาคืออะไรลองสังเกตสิจากข้อความนี้คุณครูถามว่าแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ2น่าจะเป็นอย่างไรครับใครตอบคุณครูได้บ้างลองสังเกตสิอันนี้คุณครูให้ความหมายของแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2ใช่ไหมนักเรียนลองคิดสิถ้าเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ2เป็นยังไงใครให้ความหมายได้บ้างมีไหมใครให้ความหมายได้บ้างลูกนโมลูกนโมแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ2เป็นยังไง
1: จะลดลงไปเป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในลักษณะของการลดลงทีละ2ครับ
0: เท่ากันใช่ไหมเยี่ยมมากนะครับอ่ะปรบมือให้นโมหน่อยเยี่ยมมากนะนั่นก็คืออะไรแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ2เป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในลักษณะของการลดลงทีละ2เท่าๆกันนะครับและสำหรับการหาจำนวนถัดไปนักเรียนคิดว่าสิ่งสำคัญในการหาจำนวนถัดไปในแบบรูปเราจะหาได้อย่างไรต้องทราบอะไรก่อนสมมติมีแบบรูปของจำนวนมาให้ปุ๊บนักเรียนทำอะไรก่อนขั้นแรกอ่านเรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อครับต้องทราบอะไรก่อนการเพิ่มขึ้นหรือลดลงนี่เราเรียกว่าอะไรนะความอะไรอะไรนะดานิเอลลูกเราเรียกว่าอะไรครับ
2: ความสัมพันธ์ค
0: ่
2: ะ
0: ต้องทราบความสัมพันธ์ก่อนนั่นเองนะครับเยี่ยมมากเลยอัปประมือให้ดานิเอลหน่อยเยี่ยมมากนะครับจะเห็นว่าการหาจำนวนถัดไปหรือจำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวนให้หาความสัมพันธ์ของแบบรูปก่อนแล้วจึงหาจำนวนนั้นนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ก็จะเป็นสิ่งที่นำไปสู่การสร้างจำนวนที่อยู่ถัดไปหรือจำนวนที่หายไปนั่นเองเป็นเครื่องมือสำคัญเลยนะครับสำหรับแบบฝึกหัดนะครับที่จะให้นักเรียนทำนะเป็นการบ้านนะครับนั่นคือแบบฝึกหัดที่ 4.5ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.trtv.ac.th นะครับรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 4.5 ให้กับนักเรียนด้วยนะครับพร้อมอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 4.5 และตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับนักเรียนเองก็ทั้งต้นทางและปลายทางก็อย่าลืมอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 4.5 ทำแบบฝึกหัดนะครับและตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะมาดูหน้าตาของแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดข้อแรกข้อ1ใหญ่เขาให้ทำอะไรอ่านคำสั่งพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับ
3: เติม
0: คำตอบนะตัวอย่างเช่นมีแบบรูปของจำนวนมาให้ใช่ไหมครับนักเรียนต้องทำอะไรทำอะไรขั้นแรกอ่านก่อนมีจำนวนใดบ้างนะครับคือ22 24 2628 30 32เขาให้ตอบว่าชุดของจำนวนเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงลูก
3: เพิ่ม
0: ขึ้นนะเราก็เขียนเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับทีละเท่าไหร่ลูก
3: 2
0: ทีละเท่าไหร
3: ่
0: ทีละ2ทราบได้ยังไงว่าเพิ่มขึ้นทีละ2ลูกต้องตอบเหตุผลได้นโมลูกทราบยังไงว่าเพิ่มขึ้นทีละ2ดูจากตรงไหน
1: ดูจากตัวเลขครับ
0: ดูจากยังไงดูยังไงจาก22ไป24
1: 22
0: แล้ว23 24ใช่มั้ยนับเพิ่มขึ้นเท่าไหร
1: ่2ค่ะ
0: เพิ่มขึ้น2นะครับอาจจะใช้การนับใช่มั้ยอาจจะดูความต่างนะดูผลต่างนะครับ หรืออาจจะใช้วิธีการลบใช่ไหม

0: ได้หลากหลายแนวคิดเลยแล้วแต่เราถนัดนะเพิ่มขึ้นทีละ2จำนวนถัดไปละครับคือจำนวนใดถ้าเพิ่มขึ้นทีละ2จาก32เพิ่มขึ้น2เป็น
1: 34
0: เป็น34นั่นเองนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าอ๋อบวก2ไปใช่ไหมในลักษณะนี้นะครับเป็น34นะครับยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยนะข้อที่1ยายผ่านไปทำให้ครบทุกข้อนะครับมาดูข้อที่2ใหญ่บ้างนะข้อที่2ใหญ่เขาให้ทำอะไรอีกเช่นกัน
1: เติม
0: คำตอบแต่รอบนี้ให้หาจำนวนที่อะไรหายไปนะครับให้เด็กๆหาจำนวนที่หายไปนะเด็กๆก็อาจจะต้องหาความสัมพันธ์ก่อนใช่ไหมจะเห็นว่าแบบรูปชุดนี้นะที่ครูยกตัวอย่างนะในหนังสือก็มีนะครับลดลงทีละ2จาก48ลดลง2ก็เป็น46นั่นเองนะครับหรืออาจจะนำ48ลบด้วย2ก็เหลือ46นะก็ตอบ46ทำให้ครบทุกข้อเลยนะครับให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะสำหรับแบบฝึกหัดที่ 4.5 นะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนก็จะยังคงอยู่ในเรื่องของแบบรูปนะครับนั่นก็คือเรื่องแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ5และลดลงทีละ5สิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 4.6 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.drtv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2และลดลงทีละ2ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: ทั้งหมดทำความเคารพ

0: ตอนเสียงสัตว์ปริศนารอบบ้านคุณตาคุณยายสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาเยี่ยมคุณตาคุณยายที่ต่างจังหวัดกันมีพื้นที่ให้เล่นเยอะแทนท้ายอยากออกไปเล่นสำรวจแล้วล่ะ
1: ใช่แล้วไม่โทรชอบที่นี่มากๆเลยมาทีไรได้เล่นสนุกสนุกทุกทีเลย
0: แต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมที่จะออกไปสำรวจกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วไม่โทรได้ยินเสียงอะไรไหม
1: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยไม่โทรคิดหน่อยต้องเป็นเสียงช้างแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าช้าง
1: ขอตอบว่าคำนี้อ่านว่าช้างส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าช่าง
0: ใช่แล้วเก่งมากเราไปสำรวจต่อกันเถอะ
1: เอ๊ะแทนไทยได้ยินเสียงอะไรไหม
0: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยแทนไทยคิดหน่อยเสียงเป็ดแน่ๆเลย

0: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าเป็ดกันนะ
1: คำนี้แน่ๆเลยอ่านว่าเป็ดส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าเบ็ด
0: ถูกต้องทุกคนเก่งมากเราไปสำรวจต่อกันเถอะ
1: เอ๊ะไม่โทรได้ยินเสียงอะไรไหม
0: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยไม่โทรคิดหน่อยต้องเป็นเสียงหมูแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าหมู
0: ไม้โทขอตอบคำนี้อ่านว่าหมูส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าหนู
1: ใช่แล้วทุกคนเก่งมากเลยแต่นี่ก็ใกล้จะค่ำแล้วเรากลับเข้าบ้านกันเถอะ
0: ได้เลยเอ๊ะแทนไทยได้ยินเสียงอะไรไหม
1: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยแทนไทยคิดหน่อยเสียงหมาแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าหมา
1: คำนี้แน่ๆเลยอ่านว่าหมาส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าม้า
0: ถูกต้องเก่งมากเราเข้าบ้านกันเถอะ
2: เป็นยังไงบ้างไปเดินเล่นรอบๆ บ้านมา
1: สนุกมากเลยครับคุณตาได้เจอสัตว์ต่างๆมากมายเลยครับ
0: มีทั้งช้างเป็ดหมูแล้วก็ได้เจอหมาด้วยครับ
2: ดีแล้วดีแล้วงั้นรีบไปอาบน้ำอาบท่าแล้วมากินข้าวด้วยกันนะ
0: ได้เลยครับ
3: เย
1: ้ตอนนี้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ตอนที่6เพลงแม่กงเพลงไปเที่ยวสวนสัตว์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะ
1: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆลองดูบรรยากาศของครูแหม่มมาเป็นอย่างไรคะตอนนี้เนี่ยครูแหม่มใช้พื้นหลังเด็กๆลองดูพื้นหลังครูแหม่มน่าจะเป็นสถานที่ไหนคะ
2: ห้องเร
0: ีย
2: น
0: เป็นสถานที่ก็คือห้องเรียนนั่นเองนะคะเด็กๆลองดูค่ะห้องเรียนของเรานอกจากโต๊ะนอกจากเก้าอี้แล้วยังมีอะไรอีกที่อยู่ในห้องเรียนของเราได้ด้วยคะอะไรคะกระดานดำอะไรอีกคะกระดานไว้บอร์ดอะไรอีกคะโทรทัศน์พัดลมเป็นที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับเด็กๆใช่ไหมคะแล้วเวลาเด็กๆเนี่ยออกนอกห้องเนี่ยเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเนี่ยเคยปิดพัดลมกันหรือเปล่าคะทำไมเราจะต้องปิดพัดลมด้วยน้องจักรพัฒน์ค่ะทำไมเราจึงต้องปิดพัดลมก่อนที่เราออกจากห้องเรียนหรือว่าทุกครั้งที่เราไม่ได้ใช้คะ
3: เพราะจะเสียค่าไฟครับ
0: เพื่อนบอกว่าเพราะว่าจะเสียค่าไฟใช่ไหมคะมีเหตุผลอะไรอีกนอกจากเสียค่าไฟแล้วถ้าเราไม่ปิดพัดลมเนี่ยน้องพักวรันคิดว่ามีข้อเสียอะไรอีกนอกจากจะเสียค่าไฟเพิ่มขึ้นแล้วคะ